ชุดสำหรับช่วงนี้ครับการเล่นลำพชุมพลก็น่ารักน่ารักเต้นเวทีนะครับจากเพลงตัวน้อยๆช่วงนี้ครับก่อนจะพบการแสดงเราจะทำการได้ลำถวายมือด้านหน้าเวทีเพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่า

เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าของที่เจ้าของทางอดีตชาติและปัจจุบันนะครับโดยนางรำของบ้านราตรีศิลป์ออกรำถวายมือด้วยหน้าเวทีช่วงนี้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชมการแสดงกันนะครับ

การได้รำถวายมือด้านหน้าเวทีนะครับก็สิ้นเรียบร้อยขอบพระคุณครับท่านผู้ชมนะครับที่มาตามชมนะครับนั่งไปเรียนเชียงใจถึงฝนจะตกลงมาแต่เดี๋ยวก็น่าจะหยุดแล้วนะครับเริ่มเบาเริ่มซาลงแล้วนะครับรอบคืนนี้ครับเดี๋ยวผมกับเอกประสิทธิ์วงนินหลายๆพระเอกแล้วก็วันนี้ให้เกียรติครับร่วมมาแสดงนะครับนี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับท่านคงจะคุ้นเคยและรู้จักกันได้ดีนะครับคงจะพบและคงได้เห็นทางจอทีวีกันอยู่บ่อยๆนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมทำการแสดงด้วยนะครับก็เดี๋ยวได้พบกับผลงานบทบาทของเธอได้หน้าเวทีอย่างแน่นอนนางเอกมาตรฐานนะครับจิ้งหรีดขาววงเทวันแล้วก็พระเอกน้องต้นสุภโชคและอีกหลายพระเอกด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งท่านผู้ชมได้ทราบหลายพระเอกหลายนางเอกด้วยกันแล้ววันนี้ตอนนี้นะครับดาวตกแป้งฝุ่นก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่ยอมแต่งหน้าสักทีนะครับห่วงเคปครับฝนตกร้านเคปเปียกมาแล้วครับช่วงนี้ครับไม่เป็นการเสียเวลาล่าช้านะครับเราจะทำการรวมเอาแขกและพบกับการแสดงนั้นเวทีในช่วงโอกาสนี้เลยครับท่านผู้ชม

0: เฮ้ฮาชาลิเกรวมดาราแสดงแล้วจ้า
1: ฮาชา
0: เฮ้ยฮาชา
1: ชมพรของงานแสดงแล้วจ้า

0: ุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ภูมิผลแก่ท่านผู้ชมทุกท่านปรบมือให้แขกตัวน้อยๆจากน้องเจ้าขานะครับวันนี้ก็มาร่วมนะครับในการแสดงเต้นแขกเต้นในเวทีก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมที่เคารพไม่เป็นการเสียเวลาล่าช้าช่วงนี้ครับเราจะทำการแสดงที่ชมลิเกรวมดาวภูมิใจเสด็จรับชมมาในท้องเรื่อง
1: เรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่าบอก
2: อย่าบอก

สามคุ้มผลคู่พ่อไทยตามรับชมครับอะไรที่มาในท้องเรื่องสามคุ้มผลคู่พ่อไทยมีเกลียวดาวจะเสด็จชมกัน

0: นับตั้งแต่พระราชบิดาได้สิ้นสวรรคตลงไปแผ่นดินนครถ้ำก็ปิดตายมาเป็นเวลาหลายปีข้าก็ไม่รู้ว่าภายในแผ่นดินของเราเราอนาประชาราษฎรจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหรือตกทุกข์ได้ยากเช่นใด
1: ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดอาชญา
0: ท่านคิดเห็นเป็นประการใด
1: ด้วยบัดเดียวนี้ก็จะมีข้าวยากมาแพงแต่ก็ไม่มีอันที่เราราษฎรจะตกทุกข์ได้ยากด้วยบัดเดียวนี้ข้าได้ตรวจตาอาณาเขตบ้านเล็กเมืองน้อยคนในไม่ออกคนนอกไม่ให้เข้าไม่มีปัญหาสิ่งใดพระเจ้าข้าพระเจ้าพี
0: ่งั้นก็เป็นการดีด้วยยามนี้พี่ต้องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วยประชาราษฎรหนึ่งด้วยตรวจตาอาณาเขตไม่ให้บุคคลภายนอกย่างกรายเข้ามาแผ่นดินนครถ้ำพวกเจ้าทุกคนจงไปกับข้าเถิด
2: พระเจ้าค่ะ
0: จำเอาไว้การตรวจตาในครั้งนี้ใครที่มันลุกล้ำเข้ามาในนครถ้ำแม้นแต่เซนเดียวข้ามันได้เลย
2: รับได้ก้าวพระเจ้าค่ะ

เรื่องของตัวตาอนาเขตแต่ที่สองท่านผู้ชมทางนี้ครับพวกกับน้องบีสมัครใจครับรวมด้วยช่วยกันคืนนี้

ชาราชกษัตริย์ดำรงมีความมั่นคงมีข้าประมุขของเมืองนึกถึงเรื่องคุ้ม

0: ต่อยร่มสวิงก็ช็อตที่กษัตริย์ข้าเทพดำรงเป็นผู้ปกครองน้ำแผ่นดินตั้งแต่เวลานี้ข้าเองได้มีพ่อคุ้มมันในนามว่าศรีสุรางอยู่หน้าแผ่นดินของเสด็จพ่ออัศนัยแต่ข้าเองตั้งใจเอาไว้พ่อมีเจ้าพนงที่อยู่เคียงข้างต่อข้าวันนี้ข้าตั้งใจจะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินเมืองพ่อคุ้มมันเพื่อรับตัวศรีสุรางเข้าพิธีสยุมพร
1: ขอเดชะสมเด็จโปรดถ้าพงท่านจะเดินทางสืบไปเมืองพ่อคุ้มมันเพราะฉะนั้นแล้วก้ามุนชัจจนงจะรีบบอกท่านเน่และธนูให้เตรียมวิธีเอาไว
0: ้ช้าก่อนเจ้าธนงเจ้าท่านเน่และเจ้าธนูมีหน้าตาหล่อเหลาถ้าหากว่าคู่มันของเราได้เจอกลัวว่านางนั้นจะเปลี่ยนใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องนี้มีเราสองคนที่รู้เจ้าเร่งรีบเดินทางตามเรามาเถิด
1: ฉันจะเดินทางไปสืบเพื่อค่ะ
2: ในท้องเรื่องที่ผู้ชมฉากนี้พบกับเอกประสิทธิ์วงหนึ่งนะครับวันนี้รวมโดยชุดแสดงรับบทบาทเป็น

0: ขอบคุณสำหรับ FC แฟนคลับนะครับขอบคุณรางวัลน้ำใจผู้ชมผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
1: สนิทพ่อไปคะหม่อมฉันถวายบังคมด้วยไปคะ
0: ทุกวันนี้มีลูกสาวสวยที่สำคัญมีพระคู่มั่นแล้ว
1: สนิทพ่อไปคะ
0: พ่อเองเนี่ยได้มั่นหมายไว้ตั้งแต่ยังเยาว์พระชนสา
1: สนิทพ
0: ่อหม่อมฉัน
1: เนี่ยมีพระคู่มั่นก็จริงอยู่ไปคะแต่ว่าหม่อมฉันก็ยังกลุ้มใจว่าจะมีใคร

0: คนเรานะเขาได้กล่าวไว้แล้วว่าบุพเพกันแล้วคงไม่แคล้วกันไปได้ต้องเป็นเนื้อคู่ที่เหมาะสม
1: นะพี่ค่ะองค์อัศนัย
0: เจ้าให้นามใดกัน
1: หม่อมฉันได้นามว่าธนงเพชรทหารคู่พระไทยขอบองท่านเทพผลิตพี่ค่ะ
0: ถ้ามีเหตุอันใดกันถึงได้ขึ้นเฝ้าเราในวันนี
1: ้บัดเวลานี้องค์ราชโอรสเทพผลิตเดินทางถึงหน้าเมืองแล้วพี่ค่ะ
0: เป็นความจริงเหรอ
1: ความจริงพี่
0: ถ้าเช่นนั้นแล้วไปเชิญองค์เทพผลิตขึ้นเฝ้าเราด่วนเลย
1: รับด้วยกาพี่ค่ะ
0: ดีใจไหมลูกวันนี้จะได้พบเนื้อคู่ของเจ้าแล้ว
1: เสด็จด้านไหนพี่ค่ะ
2: ดีใจก็ได้ไปค่ะเสด็จพ่อ
3: ขอบใจเจ้ามาก
0: ยังไงกันแน่แล้วลูกจะดีใจหรือไม่ดีใจยังไงกัน
2: ก็ลูกหญิงไม่อยากแต่งนี่ไปค่ะ
0: เอาเหอะมาต่างโรงมาจากคณะสอนรามก็มาหาคู่เอาใหม่ข้างหน้าบ้างนะอยู่ที่โรงนู้นยังไม่มีคู่กับเขาใช่ไหมเดี๋ยวมาหาที่นี
2: ่
3: ก็กระบอกชันเทพฤทธิ์ขวายบังโคมเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
0: พรใดประเสริฐจงเป็นของเจ้าเถิดนะเทพฤทธิ์บัดเดี๋ยวนี้เมื่อเจ้ามาถึงแล้วพ่อก็จะแนะนำให้รู้จักทางพระหัตถ์ด้านขวามือของพระบิดาเป็นคู่มั่นของเจ้านี่ศรีสุรางทำความรู้จักกันไว้ซะ

0: จะแต่งหรือไม่แต่งก็บอกกับพ่อได้นุ๊กนะเปลี่ยนใจได้นะลูก
1: พ่อไหมคะ
0: ว่ายังไงลูก
1: หม่อมฉันแต่งก็ได้ไหมคะ
0: แหมแต่งก็ได้เลยเชียวนะ
2: นี่ไม่คิดเลยว่าตัวจริงพระบิดาจะสวยขนาดนี
1: ้
0: ไอ้หนูวันนี้พ่อเล่นเป็นพ่อลูก
2: นะขอโทษทีพะยะค่ะ
0: เห็นราธิดาอยู่ทางนี้แล้ววันนี้มีเหตุอันใดกันแล้วลูก
2: ที่กระหม่อมฉันมา
0: ได้เสด็จมาโดยที่ไม่มีใบบอกให้พระบิดาได้ทรงทราบ
2: กระหม่อมฉันเองตั้งใจจะมารับศรีสุรังเข้าพิธีสยมพรณแผ่นดินข้าหากว่ากระหม่อมฉันทั้งสองคนแต่งงานกับเพราใดจะมีสุภราชสารตาส่งมาบอกกับพระบิดาพระเจ้าค่ะ
0: แล้วมาวันนี้ก็เพื่อจะพา
2: เพื่อจะมารับศรีสุรังไปแต่งงานเพื่อเจ้าค่ะ
0: พ่อขอร้องสักอย่างนะลูกให้คำมั่นสัญญาหากป้าแม้นพาไปถึงแผ่นดินของเจ้าดูแลน้องให้อย่างดีเป็นที่สุดเอาชีวิตเจ้าเป็นเดิมพันเลยนะลูกนะ
2: รับด้วยก้าวเพื่อเจ้าค่ะ
1: เสด็จพ่อเพคะ
0: ว่ายังไงลูก
1: เสด็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหม่อมฉันนะเพคะหม่อมฉันไปอยู่ที่นู่นหม่อมฉันจะดูแลตัวเองให้ดีเสด็จพ่อนั่นแหละเพคะดูแลตัวเองให้ดี
0: รีบไปแล้วก็รีบกลับขอให้เจ้าจงโชคดีมีชัยโชคดีนะลูกนะ
2: พี่ยังครับพี่บิดาเชิญเสด็จน้องหญิง
3: เจ้าเสด็จที่ยัง
2: เดินทางเถิดเจ้าชนม
4: เอาเรื่องเป็นไงติดตามรับชมได้เลยครับ
5: ครับ

0: ทุ่งรามนิ้วอย่าให้รอดพ้นไปได
1: ้พระเจ้าค่ะกลับเมืองเถิดพระเจ้าพี่ฝนตกแล้ว

0: ข้าไปสู่ดินแดนข้างหน้าแดนต่อแดนท่านจะไปได้แต่จะไปได้อย่างร่างกายที่ไร้เลยชีวิต
1: ถ้าท่านอยากได้เอาชีวิตท่านมาเลย
2: ยืนทำอะไรล่ะไม่เห็นแล้วกูไม่มีมีดเนี่ยขอเดชะพระเจ้าพี่ข้าไม่อยากจะฆ่าเจ้าแต่อยากจะมีข้อแม้ยืนให้แก่เจ้า
1: ข้อแม่อะไร
2: ส่งอิรัตตีที่อยู่ข้างหลังเจ้ามาให้เป็นเมียของข้าแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า
1: พูดง่ายแต่มันฟังยากเอาเถิดถ้าอยากจะได้ตัวน้องก็เอาหัวพวกท่านมาเลย
0: แม้เจ้าอยากได้นางน้องข้าเจ้าโชว์ฝีมือให้พี่ได้ดูแล้วเจ้าจะได้นางไปครอง
2: เก่งจริงเข้ามา
3: เจ้าพี่ระวังตัวด้วยนะเพื่อน
0: ข้ามันทุกคนหนีไปก่อนแล้วอย่าปล่อยให้ใครหลุดรอดไปได้แม้แต่สตรี
3: ช่วยด้วย

สีชุดเหรอช่วยหนีไปช่วยเป็นห่วงพี่ขยันได้ตังคืนก็กลับมาเอาเขามีไรสด

0: ข้าเองมีเรื่องทุกข์ใจที่ไม่ได้บอกความจริงกับเจ้าเมื่อสักครู่ข้าเดินทางเข้าสู่แผ่นดินของเสด็จพ่ออัศนัยเพื่อจะไปรับตัวพระครูมั่นศรีสุรังแต่ระหว่างทางนั้นเองได้มีชาวแผ่นดินนครถ้ำที่ฝังพวกข้าเอาไว้และตอนนี้พวกนครถ้ำตีรักพาตัวคู่มั่นของเราศรีสุรางไปแล้ว
1: ก็หม่อมฉันขุนพลธนูพร้อมรับใช้และก็ขันอาสาไปตามพระคู่มั่นคืนให้ผู้แต่เจ้าค่ะ
0: กำลังของข้าไม่ดีพอที่จะต่อสู้พวกศัตรูมีเพียงท่านที่จะช่วยเราได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าธนูรับคำสั่งจากเราเดินทางตามหาศรีสุรังจำให้ดีถึงวันให้กับวันถึงคืนให้กับคืน
1: พุทธเจ้าค่ะ

ขอเดชะพระยะค่ะองค์ฟาบาทมหาเก้าหม่อมฉันถึงในเรือนประธานมีเรื่องอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าพูดแต่เจ้าค่ะ

0: ก้าวกระหม่อมฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังคุณเถิดเจ้าค่ะข้าบอกแล้วยอมเป็นเมียตั้งแต่ทีแรกเจ้าจะไม่ต้องหนีที่มันเสียเวลาทหารฟังคำพี่ดีทุบตัวมันกลับเมือง
1: อย่านะช่วยด้วยฉันไม่ไปช่วยด้วยปล่อยนะ
0: ชุดไป
1: ช่วยด
2: ้
1: วย
2: ไม่อย่าปล่อยให้ชีตุรังถูกเปิดไม่ได้
0: ชวนมากลับเมืองคนกลับเมืองได้
1: ใช่ด้วย
0: เสียงใครเนี่ยข้ากำลังไปช่วยลองเข้าก่อน
1: ใช่ด้วย
2: ใครไม่ได้ช่วยใช่ด้วยไม่พ้นสายตาของคุณธนูเจ้าชม
0: หยุดด้วยเฮ้ยใครวะมึงเป็นใครยังไม่สำคัญมาขวางทางของกูเข้ากับมึงมีโทษถึงตายเราไปในนามข้าขุนพลธนูเราเป็นใครนั่นหรอเราเป็นทหารของพระองค์ท่านเทพฤทธิ์ส่วนพวกเจ้านั่นแหละเจียมกระดาหัวไม่สบายไล่ปั้มนางมาไรซึ่งสติไม่สมกับเป็นชายชาติ

่อนด้วยมือของสิงห์ทองหรือไม่ผู้ชมเจ้าผู้ธนูถูกใช้มาตามหาผู้มันและเขาจะรู้ไหมว่าคนที่เขาช่วยนั้นคือ

0: ล้าทำได้ยังไงผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้เป็นผมคงทำไม่ลงหรอกครับ
1: ตายแล้วผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นคนร้ายหรือคนดีเอาอย่างนี้เดี๋ยวต้องปิดบังฐานะก่อนก็แล้วกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณที่มาช่วยฉันเอาไว
0: ้ผมไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนเลยผมเนี่ยเป็นคนแถวนี้เป็นยอดขุนพลภายในเมืองชื่อว่าธนูครับ
1: อ๋อคุณธนูฉันชื่อชบาจ้ะ
0: ชบา
1: ใช่จ้ะ
0: ชื่อน่า

รักเชียวชบาอยู่ที่เนี่ยคนเดียวมันน่ากลัวนะหรือเปล่าเธอไม่ใช่คนที่นี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่รังเกียจรับขุนพลธนูไปดูแลหัวใจชบาได้หรือเปล่า

0: สบาย
1: สบายจ้ะ
0: เอางี้แล้วกันนะในเมื่อเจ้าเองเนี่ยเป็นสาวบ้านนอกพี่จะเอาเจ้าไปอยู่กับพี่พี่จะพาเจ้าเข้าไปในเมืองนะ
1: จริงๆนะจ๊ะ
0: พี่จะไปทูลขอตอบพระองค์ท่านที่พี่จะไปทูลขอตอบพระองค์ท่านเราจะได้แต่งงานกัน
1: จริงๆนะจ๊ะอย่าหลอกชาวบ้านนะ
0: พี่ไม่หลอกหรอกพี่สาบานเลย

0: ะเดียวกันท่านผู้ชมเจ้าชนงถูกทำร้ายมา
1: ตัวเองไม่ยอม
0: ลงที่บ้านของไม่ยอม
1: ไปแล้วโอ๊ยเอ้าโอ๊ยใครวะเนี่ยมันล้มอยู่ที่นี้เพื่อจะทำ

0: ฉันชื่อไม่แย้มถึงไม่แฉลมแฉมช้อย
1: อะไรเนี่ยแม่ใจเย็นๆก่อนคนจะตายเนี่ย
0: ถึงจะสาวเรือน้อยแต่ก็ยังคอยไฟตูมอีมะยมลูกกูแท้ๆเสียแล้ว

0: เหตุผลเลยเหรอฮะ
1: เอาตังก่อนสิแม่แม่อะไรของแกเนี่ยแกไม่ฟังเหตุผลฉันเลยไปเลยคุณแม่
0: อุ๊ยตายแล้วตายแล้วไม่ไม่เลย
1: แต่แล้วคุณอย่าตายที่นี่นะ
0: ขอบคุณมากเลยลูกสาว
1: จะเป็นไรไหมเนี่ย
0: ขอบคุณมากให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะลูกๆนะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าแม่ก็จะได้กับเขาบ้างโอ้ย
1: แม่อะไรของแกเนี่ยคะแกออกมาจากในบ้านแกก็ว่าฉันเสียเสียงหายๆแล้วแกไม่ฟังเหตุผลอะไรฉันเลย
0: ไม่ใช่ไงกูเห็นจะตำตาเนี่ยฮะมึงจะมาเถียงกูนะกูเป็นแม่กูเนี่ยอยู่กับมึงมาสองคนตั้งแต่พ่อมึงตายเนี่ยกูมีมึง
1: อีกแม่ตายแล้วไม่ฟังอะไรเลย
0: ไม่ฟังได้ไงกูเห็นกับตาเนี่ยฮะ
1: แม่นี่ถ้าฉันพาผู้ชายเข้ามาที่บ้านนะสภาพผู้ชายจะเป็นแบบนี้ไหมแม่ไม่ดูแลเนี่ยเขาสลบอยู่เนี่ย
0: อ้าวกูจะไปรู้ไงกูให้มึงไปขายของแล้วมึงมานั่งหน้าบ้านที่บ้านแถมมีผู้ชายถ้าเขาลือกันเนี่ยว่าอีแย้มเลี้ยงลูกสาวยังไงมีผัวคาบ้านกูละอายใจอายจะหัวกระด่างเขาได้ยังไง
1: คุณแม่ขาให้ฝนเนี่ยมันตกอย่างเดียวก็พอแล้วคุณแม่เบาๆบ้างก็ได้ค่ะคุณแม่แต่ว่าตอนน
0: ี้โอ้ไม่ได้ใจเย็นเหมือนฝนนะ
1: แม่แล้วจะทำยังไงเขามาสลบอยู่ที่นี่หากแม้ว่าเขามาตายที่บ้านเรา
0: สลบหรือว่ามึงมานอนหลับอยู่
1: เชื่อใจฉันเลยเหรอเขามาสลบเองฉันไม่รู้เรื่อง
0: มึงยาวสันดานกูตอนสาวๆมาใช้นะ
1: ฉันไม่เป็นแบบแม่แน่นอนจ้ะเนี่ยแล้วจะทำยังไงเหรอแม่
0: เอาแล้วจู่ๆเขามาสลบเหรอ
1: ใช่จ้า
0: สลบได้ยังไงล่ะ
1: เอาแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเหรอแม่
0: เราสองคนข่มขืนแม่เลยไหม
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอแม่
0: กูเป็นไม้มานานแล้วกูก็อยากกูมั่งสิ
1: บรรยากาศดีด้วยเนาะ
0: ไม่ยอมมึงแน่ใจนะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แฟนมึง
1: ไม่ใช่แฟนฉันไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยแม
0: ่จู่ๆเข้ามายังไงเนี่ยเป็นโจรเป็นอะไรหรือเปล่า
1: แม่แล้วทำไงอ่ะฉันไม่ได้เป็น

0: เออถ้าเกิดว่าเขาไปลมจริงๆแสดงว่าผู้ชายคนนี้ต้องโดนทำร้ายมาเอาอย่างนี
1: ้เอาไง
0: กูดีอีแย้มเนี่ยเคยมีตำรายาอยู่ตั้งแต่คบพ่อคบแม่กูสั่งสอนเอาไว
1: ้
0: มึงเกิดไม่ทันหรอก
1: โอ้โหแม่แล้วมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้เอาอย่างนี้ได้ผลหรือไม่ผลก็ต้องลองดูคำโบราณเขาว่านะมียาสมุนไพรอยู่บ้านใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะเขาเจ็บไข้เด็ดป่วยมาเราจะใจจืดใจดำไม่ได้จะหาว่าเป็นผู้หญิงสวยๆใจจืดใจดำ
1: ใช่แล้ว
0: เอางี้เดี๋ยวมึงไปหลังบ้านนะ
1: ไปหลังบ้านเลยแม่
0: มึงไปเก็บสมุนไพรที่กูปลูกไว้เนี่ย
1: ได้เดี๋ยวแม่
0: ไอโดไม่รู้ล้มอ่ะไอโดไม่รู้ล้มอ่ะ
1: ไอโดไม่รู้ล้มเนี่ยมันต้องใช้ได้เหรอแม
0: ่เออต้องใช้สิ
1: จะโอเคจะโอเคได้เลย
0: ขาดตะไคร้มึงเตรียมให้พร้อมหรือใช้สมุนไพรรักษาเขาไว้ก่อนเบ
1: ื
0: ้องต้นเดี๋ยวเขาต้องหายแน่นอนเลยเงยจะช่วยเรือเงยด้วยทันใดเอ้าพาเขาเข้าข้างในเอ้ยอย่าได้ช้าไปลูกไปลูก
2: ชาวบ้านหมายบางกับขอพระดาภัยที่คุณส่งจากนี้ครับ

ปุกกับดาวยูฝ่ายหญิงครับน้องตากฮลานะครับวันนี้รับบาทเป็นกันชัยพระหลานหลวงเราจะเล่นจนฝ่าฝนจะหยุดนะครับ

อนอื่นต้องกราบขอบคุณก่อนนะคะศิลปินพี่น้องลิเกทุกท่านเลยที่มาในร่วมงานไหว้ครูของนางเอกพัชรีรุ่งเรืองแล้วก็พระเอกชุมพลชมงามแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของงานแก้บนของหนูขอบคุณศิลปินทุกท่านบีบผ้าทุกท่านนะคะทีมของขอโทษนะคะไม่อยากหยาบคายเลยไอ้สัตว์เงียบๆนะคะเดี๋ยวขอเล่นลิเกก่อนนะคะขอบคุณเวทีแสงสีเสียงจากพี่เซฟเมืองสิงห์นะคะแล้วก็แม่ครัวพ่อครัวทุกๆท่านเลยแล้วก็ผู้ชมนะคะยังอุตส่าห์เปียกปอนมานั่งชมกันเป็นยังไงคะแฉะถึงนี่นะไม่เสียเวลาค่ะหม่อมฉันเองเป็นพระหลานหลวงให้นามว่าจันฉายมีพระเจษฐาให้นามว่าเทพฤทธิ์เมตตาเรื่องความรักนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือว่าจะเป็นคนธรรมดามันก็ต้องมีความรักมีความขยันมีความขยันใช่ไหมแม่แอบรักผู้ชายคนหนึ่งให้นามว่าธเนศเป็นขุนพลหนุ่มวันนี้เพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาแม่จ๋าแม่คอยดูฉันนะว่าคุณพลทันเทศเนี่ย

ขายมุ่งหน้าไปเรือนประธานของขุนพลทะเลผู้ชายที่เขารักท่านผู้ชมติดตามรับชมครับในช่วง3ขุนพลฉากนี้ครับพบกับเป้ต้อมเนวรันอัญชลีครับท่านผู้ชมที่เคารพรับบทบาทเป็นขุนพลทะเล

0: ต้อง
1: ขอบคุณ MC ต้อมด้วยนะครับ
0: ครับผมท่านผู้ชม
1: อาจเปียนันจากอ่างทองนะครับ
0: ครับผมท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะทำไมต้นกล้ามาไม่มีรางวัลนะฮะตอนนี้แม่ผมยังไม่เลิกจากตลาดแกนนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึง
1: ป้าหน่อยมีรางวัลให้ดาวตลกออกคู่กับผมสักหน่อยมั้ย
0: อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมมีฐานะบ้านผมมีฐานะครับ
1: ร่ำรวย
0: ยากจนฮะช่วงนี้เดินสายงานช่วยทุกวันเลยไม่รู้จะช่วยอะไรนี่น่าภูมิใจแทนพระเอกชุมพลนะเนี่ย
1: ทำไมครับ
0: นี่ขนาดงานไหว้ครูคนยังมาเยอะขนาดนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าตายจะขนาดไหนเนี่ย
1: ไปแช่งพี่เขาทำไม
0: ต่ออายุต่ออายุ
1: พี่เขาช่วยงานคนไปเยอะ
0: ครับผม
1: ก็ต้องมาช่วยแล้วก็รวมทั้งน้องตากด้วย
0: ครับ
1: วันนี้ลิเกก็มาด้วยใจกันทั้งหมดรวมทั้งวงปีพาดเวทีเครื่องเสียทุกอย่างมาด้วยใจ
0: เดี๋ยวคืนนี้ไม่มีค่าตัวหรอ
1: ไม่มีไม่รู้หรอมาด้วยใจ
0: ที่ผ่านและเติมน้ำมันมา400แล้วกู
1: นั่นไงนี่ FC พี่ต้อม
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC พี่ต้อมนิรันดร์นะครับ ที่ให้น้องต้นนี่ฮะนะฮะ
1: บนบนออบาสด้วยนะครับ
0: ไปรับไปรวยนะครับขอบคุณนะฮะเอาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะ
1: รับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย
0: ์อ่ะฮะ
1: ชันธเนศพี่ชายชันธนูแล้วก็เพื่อนสนิทของฉัน
0: ธนวย
1: ธนวย
0: ธนวยเป็นพี่ของธเนศ
1: ธนวยเนี่ยมีนามสกุลไหม
0: ธนวยคงควรคอยพูดก็พูดนะเป็นทหารนะกูบอกจริงๆนะมึงนี่โง่จริงๆเลย
1: ฉันโง่เรื่องอะไร
0: อ่ะมึงก็รู้ว่าพอหลานหลวงองค์หญิงนะเขาชอบมึงแต่มึงไม่ชอบเขาเล่
1: าคนเราฉันไม่ได้เกิดมาที่จะชอบครับนี่มี FC ครับนี่ FC ฉันให้รางวัล
0: ขอบคุณนะครับ
1: ได้ค่าน้ำมันแล้ว
0: ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะขอให้ร่ำขอให้รวยนะพี่นะอย่าเจ็บอย่าไข้นะพี่นะเฮงเฮงเฮงเฮง
1: สุดสุด
0: บอกกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วองค์หญิงมา
2: เขาชอบ
0: ไปเถอะ
1: แต่ฉันไม่ได้ชอบองค์หญ
0: ิ
1: ง
0: อนาคตมันจะสบาย
1: ไม่สำคัญหรอก
0: มันจะพาคุณสบายไปด้วยไง
1: พวกเราบังคับให้รักกันนำรักบังคับไม่ได้เพื่อนฉันไม่ได้ชอบองค์หญิงนั่นไง
0: นั่นไง
1: ตายยากไหม
0: กูบอกแล้วกูบอกแล้วฝนกระเสามาเลยทีนี้ฝนตกแล้วอึ่งอ่างเริ่มออกแล้ว
1: ไม่ใช่นี่เสียงองค์หญิงพระหลานหลวง
0: องค์หญิงนั่นแหละ
1: ธนวย
0: อะไร
1: แกช่วยไปบอกองค์หญิงหน่อยว่าฉันไม่อยู
0: ่โอ้กูไม่ไปอ่ะมึงใช้กูทุกวันทุกวันเลยองค์หญิงมาทีไรมึงมาให้กูบอกออกไปว่ามึงไม่อยู่มึงไม่อยู่และเป็นร้อยครั้งแล้วเขาจะเชื่อมึงไงเอางี้วันนี้มึงไปต้อนรับองค์หญิงเลย
1: นี่ฉันต้องออกไปต้อนรับเองเหรอ
0: เอามึงต้องต้อนรับเลยในเมืองมึงจะเป็นใหญ่เป็นโตที่ไหนไม่รู้แต่ในบ้านเนี่ยกูเป็นใหญ
1: ่โอ้ยธนวยเดี๋ยวนี้เอาใหญ่เลยนะ
0: เอ้ยมึงไม่เอาไม่เป็นไรมึงตะล่อมเข้าห้องไหนเดี๋ยวกูจัดการเององค์หญิงอ่ะ
1: ก็ได้ฉันไม่มีทางเลือกนี่เดี๋ยวฉันออกไปต้อนรับองค์หญิงเองก็ได
2: ้นิ้วรันนิ้วรัน
1: ขอบคุณองค์หญิงพระเจ้าค่ะทำไมวันนี้ถึงได้มาที่เรือประธานของกล้าหม่อมฉันอี
2: ก
1: มีสิ่งใดที่จะรับใช้ทำไมไม่สั่งให้ทหารเรียกหม่อมฉันเข้าไปที่ตำหนักด้านในเลยพระเจ้าค่ะ
2: เอิญว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาอยู่ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้ในเมื่อองค์หญิงมาแล้วเดี๋ยวเชิญองค์หญิงเสด็จเข้าเล้าหมูก่อนได้ไหมพระเจ้าค่ะ
2: พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็กินลำหมดไม่เอาหรอกหญิงไม่เข้า
1: องค์หญิงไม่ยอมเข้าอ่ะ
0: องค์หญิงเข้าไปก่อนไม่
1: เข้าไปประทับหน่อยองค์หญิงเขาไม่ยอมเข้า
0: เอายังไงอ่ะมึงขยันขย้อยเข้าๆหน่อย
1: แล้วกูก็พูดผิดด้วยกูบอกให้องค์หญิงเข้าเล้าหมู
0: องค์หญิงรูปร่างเขาคล้ายเฉย
1: เขาคงไม่กล้าเข้าหรอกเขาเขินอายเขาเหนียมมากเลย
0: เขาไม่เข้าหรอก
1: คงจะเกรงใจเรานั้นไม่เป็นไร
2: หญ
1: ิ
2: งไม่เข้าเด็ดขาดหญิงยังไงหญิงเป็นผู้หญิง
0: องค์หญิงครับองค์หญิงองค์หญิงบอกไม่เข้าไม่เข้านี่ขนาดไม่เข้าเนี่ยยังเข้ามาข้างในนี่ถ้าชวนไม่เข้าห้องเลยไงองค์หญิง
2: ตายแล้วตายแล้วมึงชื่ออะไรนะ
0: ธนวย
2: ธนวย
0: พยากร
2: แหมไอ้ลิเกไม่ทำการบ้านมึงคิดดอกลอยนะ
0: ผม
2: ตายแล้ว
0: ครับองค์หญิง
2: เมื่อกี้หญิงอยู่ตรงหน้าประตูอยู่ดีๆตุ๊ก
0: ตายขอบคุณนะครับขอบคุณ
1: ฉันชอบในการเรียกให้รางวัลมากเลย
0: ว่าไงฮะ
2: ขอบคุณนะครับ
0: เขาเหมือนไล่หมายังไงไม่รู้โอ้นี่นี่นี
2: ่อันเร็วๆค่ะฝนตกค่ะฝนตกเปียกนะคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะครับที่มอบรางวัล

0: น้องตั๊กทะเลนะฮะ
1: ฮะอะไรนะ
0: ตั๊กทะเล
1: ย้อนกลับสิ
0: อย่าย้อน
2: อย่าเลยค่ะถ้าทะลักเนี่ยเท่าหน้าเลยนะคะตายแล้วตะกี้หญิงไม่รู้ตัวหญิงอยู่หน้าบ้านแล้วจู่ๆมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหรือว่าตะกี้ไม่ใช่หญิงออกมันลงหรือเปล่าตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
0: องหญิงองลงเหรอ
2: องลง
0: องหญิงต้องแข็งสู้นะ
2: ทำไมอ่ะ
0: ถ้าองหญิงไม่แข็งผมเข้านะองหญิง
2: ถ้าเป็นมึงเนี่ยเข้ายาก
0: อะฮะ
2: แต่ถ้าเป็นนิรันดร์พลาดมากูจะดูดให้ห่อเลือดเลยนะ
0: ไอ้เนต
1: กูว่าอีตักเชิญมากูเพื่อสิ่งดี
0: นี่แหละปาถนะอีเวนลงทุนแก้บนลิเกเลยอ่ะ
1: แล้วมันใช้โอกาสโทรตอนกูเพิ่งตื่นงวงเงียด้วยนะเออได้แล้วจำชื่อวัดไม่ได้ทนวยมึงทำตัวไม่ถูกว่ะ
0: มึงกอดเลย
1: จะดีเหรอ
0: กอดเลย
1: เอาเลยเหร
0: อมึงเอาเลยกอด
1: จะดีเหรอ
0: กอดเลย
1: เอาเลยนะ
0: เออกอดเลยไปโอ้ยโอ้องหญิงเป็นไรไปยังอ่ะ
2: จะมีนางโกงสักกี่คนที่ได้นิรันดร์กอดแบบเนี้ยอุ้ยตายแล้ว
1: องค์หญิงผมฉันทำไปองค์หญิงไม่ว่าใช่ไหมพระเจ้าค่ะ
2: ไม่ว่าเลย
0: เขามีใจเขามีใจ
2: เต็มใจใช่ไหม
1: คือผมฉันรอเล่นพระเจ้าค่ะ
2: ตายแล้วหญิงเสียหายนะเนี่ย
0: มึงจงเลยมึงจงเลยกำลังเปรี้ยวๆเลยตอนนี้
1: ถ้าหม่อมฉันจะทำอะไรไม่ว่าใช่ไหมพระเจ้าค
2: ่ะสำหรับนิรันดร์ชีวิตแล้วไม่เคยถือสา
1: จริงนะ
2: จริ
1: งนะเอาเลย
0: เอาเฮ้ย
2: ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ไม้เขาจับภาพไม่ทันเอาใหม่ขอสโลขอแบบสโลนะคะขอแบบอยากให้จูบไหมคะถ้าไม่อยากให้แตะเนื้อต้องตัว200ค่ะแลกเปลี่ยนไม่มาอีกแล้ว
0: ตักมึงเอาไม่ยกมึงกลับบ้านก่อนบ้างหายด้วยสุดๆจะเมาแล้วมายกมึงอ่ะ
2: ขอบคุณค่ะทางนี้ให้แล้วแฟนคลับนิรันดร์ว่ายังไงคะ
1: เดี๋ยวเชื่อไหม
2: เดี๋ยวโทรถ้าจะถามขนาดนี้เดี๋ยวโทร
1: เป็นนางเอกให้ฉันด้วยนะเขาเคยเป็นนางเอกให้ฉันด้วยนะ
0: จริงไหมเนี่ย
1: แต่ตอนนี้หุ่นไม่ได้เท่านี
0: ้โอ
2: ้อย่าเอาเรื่องอดีตมาพูด
0: อดีตอดีต
2: ขอแบบสโลหน่อยได้ไหมตะกี้เนี่ยพี่มายจับภาพไม่ทัน
1: สโลเลยเหรอจะดีเหรอ
2: ดี
1: นั้นองค์หญิงหลับตาได้ไหมพี่เจ้าค่ะ
2: อุ๊ยไม่ได้หรอกอย่ามาเล่นแบบลงอื่นไม่ได้หรอกนะ
0: อีนี่ลิเกรู้เยอะอีที่รู้เยอะ
2: หามาเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่นะ
0: เอาสนองให้มันหน่อยนึกว่า
1: จะด
0: ี
1: เหรอเสียงร่างกรีดมานะ
2: เอ้าไม่เป็นไรพี่การกระทำครั้งนี้คิดว่าปล่อยปลาไหลลงบ่อนะพี่นะลุงคุณขออนุญาตนะคะ
0: เอ้
2: า
1: หันทางไปดู
0: โอ้ไอ้เอ้ยอีเวนต์เป็นสัตว์มั่งอากาศได้เนี่ยหมดการพระเอกกูหมดการพี่ต้อมผมขอโทษนะ
1: ครับ
0: เผื่อพี่เพิ่งมาพี่อาจจะไม่รู้อะไร
1: ครับ
0: พี่เล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับ
1: ทำไมครับ
0: เพราะว่าผัวมันมา
2: ไม่มีโอกาสจะเจอสิ
1: พี่ไม่รู้ว่าน้องสาวเขามีสามีแล้วอ่ะ
0: ผัวมันมาอีเนี่ยอย่าไปเล่นทางนี้ผัวมันเตะทรงเดช
1: แล้วผัวเขาอยู่ไหน
0: นู่นนะทั้งวงเลย
1: ทั้งวงเลย
0: ทั้งวงอีนี่ผัวเขาเป็นสิบ
2: อุ้ยมึงรู้ได้ไงว่าเป็นสิบ
0: เป็นไง
2: ของกูนับนิ้วอ่ะเกือบถึงร้อย
1: ถึงว่านั่งตาเขียวให้ฉันหมดเลยทั้งวงอ่ะ
0: ป่านนี้ไม่ดำเป็นป่องเมแล้วมึงอีที่ถ่าย
2: ตั้งแต่อ่างทองยังอยุธยากูผ่านศึกมาหมดแล้ว
1: โอ้โห
2: ตายแล้วหญิงเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วมาจูบหญิงแบบนี้แสดงว่าต้องคิดอะไรใช่ไหมอ่ะ
1: ไม่เลยหม่อมฉันล้อเล่นพระเจ้าค่ะ
2: ล้อเล่นคำก็ล้อเล่นสองคำก็ล้อเล่นเห็นฉันเป็นอะไรฉันเป็นถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริ
0: ย์เริ่มพองตัวแล้ว
2: แต่มากอดมาจูบ
1: องค์หญิง
2: แล้วซ้ำมาพูดบอกว่าล้อเล่นได้ถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องล้อเล่นฉันจะให้พระเจ้าอาจัดการแล้วกัน
0: เอาเป็นเรื่องแล้ว
1: จะเดินทางขึ้นเฝ้าองค์เอ๋ยจอมเจ้าองค์จะยอม

ฉากนี้ครับท่านผู้ชมพบกับเพลงน้องต้นสุภโชคสับเปลี่ยนกับเพลงน้องบีนะครับรับบทเป็นองค์เทพโพลิตัวที่2ขอบคุณกับที่ยังรับชมนะครับติดตามชมการแสดงถึงแม้ฝนจะตกก็ยังอยู่นั่งชมนั่งเชียร์กันพี่สักครู่ครับพวกกับนางเอกชื่อขาววงเทวัน

ช้ให้ธนูไปรับตัวพระคู่มั่นเนื่องด้วยว่าพระคู่มั่นของเราถูกจับตัวไปตอนนี้ยังไม่ส่งข่าวจะได้หรือไม่ได้อย่างไรก็น่าจะมีทหารมาแล้ว

0: ตั้งนานก็ไม่รับพอกูออกรับเลยทำไมคะไฟมันเยอะมากเกินไปเหร
1: ออะไร
0: นี่ถ้าตีอย่างนี้กลับไปตีโรงอื่น
1: จะให้เขาไปตีที่ไหนล่ะ
0: ก็เรื่องของมึงสิมึงจะไปตีไหนโรงอื่นจะพี่หม่อมฉันมีเรื่องม
1: ี
0: เรื่องกับอกกับใจจะมาฟ้องตัวนี้ต้องจูบไหม
1: จันทนา
2: ชื่ออะไร
0: จันชาย
1: รูปร่างเหมือนแม่นกจันทนา
0: หน้าแค่เหมือนเฉยๆแต่ชื่อจันชายค่ะ
1: จันชายมาถึงอันนำหูมาหาอันน้ำตามาให้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกกับเสด็จพี่มาเดี๋ยวเสด็จพี่จัดการให้เอง
0: หม่อมฉันเดินอยู่ดีๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไปโผล่หน้าบ้านของคุณพลธเนศ
1: ฮะคุณพลอะไรนะ
0: คุณพลธเนศ
1: ธเนศ
0: พระองค์
1: นี่ไปเรือนประธานไปเรือนประธานของคุณพลธเนศมาเลยเหรอ
0: ใช่สิ
1: แล้วทำไมไปหาเขาทำไม
0: ก็รู้อยู่ว่าชอบเขาพอไปถึงปุ๊บเขาก็มาเขาก็เชิญเข้าบ้าน
1: เขาเชิญเข้าบ้านแล้วไม่ดีเหรอ
0: มันก็ดีแหละแต่พอ
1: ได้ยังไง
0: พอเชิญเข้าบ้านหนูเดินหนูเดินหนูเดินหนูเดินเข้ามา
1: เอออ
0: ยู่ดีๆก็กอดหม่อมฉันเด็กก
1: ็เอ้าแล้วก็ชอบไม่ใช่เหรอ
0: แต่ก็บอกว่าล้อเล่น
1: อ้าวแล้วยังไงอีก
0: แล้วสักพักหนึ่งก็เป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆเขาก็จูบปั้นสองของฉันมา
1: ทำอะไรนะ
0: จูบปั้นสองเนี่ย
1: จูบปั้นสองเลย
0: ใจไปค่ะ
1: อ่ะแล้วเราไม่ชอบแล้วยังไง
0: แล้วเขาก็บอกว่าเราเล่น
1: จริงเหรอ
0: เสียใจมากไปค่ะเสด็จพี่คิดดูหม่อมฉันเป็นเชื้อหงเหมราชคุณพลธเนศเป็นแค่ไพพลทหาร
1: ถูก
0: แต่มาทำหม่อมฉันแบบนี้มันยามเกตกันชัดๆมีหนำสั้นเอ่ยคำว่าล้อเล่นแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันล่ะไปคะ
1: เราไปถึงเชื้อหงเหมราช
0: ใช่ไปคะ
1: คุณพลธเนศเป็นเพียงแค่ทหาร
0: ใช่แล้วไปคะ
1: ทำแบบนี้เปรียบเสมือนยามพระเกียรติทั้งคณิษฐาของเสด็จพี่พร้อมทั้งเสด็จพี่ด้วย
0: เสด็จพี่ต้องจัดการให้หม่อมฉันนะไปคะ
1: เดี๋ยวพี่จะจัดการให้
0: ไปคะ
1: แล้วอยู่ไหนไอ้ธเนศมาหรือยัง
3: กระหม่อมฉันขอถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
1: มาเลยเหรอพระตัวดี
3: ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด
1: ได้ข่าวว่าน้องสาวของเราไปหาท่านยันเรือนประธานเลยใช่หรือไม่
4: ช่วยไม่ได้
3: ใช่พระเจ้าค่ะฝ่าบาท
1: แล้วท่านทำอะไรกับน้องสาวเราบ้าง
3: หม่อมฉันหม่อมฉันกอดพระเจ้าค่ะ
1: กอดน้องสาวเรา
3: พระเจ้าค่ะ
1: แล้วเจ้าชอบหรือเปล่าล่ะ
3: หม่อมฉันไม่ได้ชอบ
1: ไม่ชอบแล้วพะโถน้องสาวเราเสียตัวขนาดนี้ยังบอกไม่ชอบอีกเหรอแล้วทำอะไรอีก
3: หม่อมฉันจูบพระเจ้าค่ะ
1: จูบจูบน้องสาวเราด้วยแล้วเจ้ารู้สึกยังไงบ้าง
3: ที่หม่อมฉันทำไปหม่อมฉันล้อเล่นพระเจ้าค่ะ
1: ล้อเล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงมองหน้ากูทำไมเนี่ย
4: เฮ้ยมึงมีอะไรกูเปล่าไอ้ต้น
1: ทำไมอ่ะ
4: ไม่แตะพระเอกอ่ะ
1: กูไปแตะเขาได้ยังไงครับพระเอก
4: ไอ้เหี้ยกูผิดอะไรอ่ะ
1: กูโมโหไงกูร้องกับใครไม่ได้ไง
4: มึงก็ทำเขาดิมาทำอะไรกูอ่ะ
1: ก็มึงขวางเขาเนี่ยมึงขวางเนี่ยกูจะเตะเขาแต่มึงขวางอยู่เนี่ยอ๋อ
4: ไม่บอก
1: เออ
3: โอ้ยหม่อมฉันเจ็บพระเจ้าค่ะโ
4: อ้ฝากกูนี่กูจะล่อใครดีเนี่ย
3: ฉันดีเลย
5: เด
3: ี๋
5: ยว
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วตอนเนี้ยน้องสาวของเราเนี่ยได้พลาดท่าเสียทีเจ้าไปแล้ว
4: เพิ่งทีเดียวเอง
1: ฝนก็ตกอย่างงี้น้องสาวเราก็ชอบใหญ่เลยถ้าหากว่าไม่จัดพิธีอุปสมอภิเษกจะอุปสมบทแล้ว
0: จะให้โกนหัวไปไหนแล้วไปคะ
1: อภิเษกสมรสให้เกรงว่าน้องสาวของเราจะเที่ยวเล่นตามหนองตามบึงไปสมุทร
0: จะพี่ไปคะ
1: ทำไม
0: หม่อมฉันเป็นเชื้อหงเหมราชเป็นคนเป็นกษัตริย์ไม่ใช่อึ่งอ่างถ้าเป็นอึ่งอ่างต้องพ่นยางใส่เขาไปคะ
1: เอาเถิดเอาเถิดเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่า บัดนี้เราใช้เจ้าธนูไปตามตัวพระคู่มั่นของเราป่านนี้ยังไม่ส่งข่าวคราวมาว่าจะได้หรือไม่ประการใด
3: กระหม่อมก็เป็นห่วงพี่ชายหม่อมชันเช่นกันแล้วก็ป่านชนีก็ไม่ได้ส่งข่าวคราวมาที่หม่อมชันเช่นกันพระเจ้าข้าฝ่าพระบาท
1: นั่งนับวันรอคอยเอาเช่นนี้ก็แล้วกันอีกไม่กี่เวลาถ้ามาดว่าเจ้าธนูรับตัวพระคู่มั่นของเรามาส่งยังพระราชวังเมืองหลวงเราจะจัดพิธีอุปสมบทอภิเษก
4: เอ้ยๆใครตั้งกำหนดวะเฮียใครตั้งกำหนด
1: อภิเษก
4: อภิเษก
1: อภิเษกสมรสระหว่างเรากับพระคู่มั่นพร้อมด้วยเจ้ากับเจ้าธนูอภิเษกคู่เลย
3: แต่ว่าหม่อมชันพระองค์
4: เขาให้แล้วเอาไปเถอะมึงไม่เอาเดี๋ยวกูเอาเองมึงรับไปก่อน
1: จะเอาไหม
4: เอาไป
1: แต่เดี๋ยวก่อน
4: เจ็บเจ็บอยู่ไหนเจ็บ
1: มึงเลิกหาอะไรเนี่ย
4: หาเจ็บเจ็บไปไหนแล้วลิเกงงเรื่องละ
1: เราขอท่านหนึ่งข้อแล้วก็ให้ท่านขอเรากลับหนึ่งข้อ
3: ฝ่าพระบาท
1: จะได้หรือไม
3: ่นี่จะลองใจหม่อมชันขนาดนี้เลยเหรอสิ่งใดที่พระองค์จะขอหม่อมชันพระเจ้าข้าฟ้าบา
1: เราจะยกคณิฐาของเราให้กับเจ้าเพื่อเป็นรางวัลแต่เจ้าต้องตามตัว

0: ไม่เป็นไร
1: ก่อนไปขออีกข้างได้ไหมเพคะ
2: ไม่อิ่มมั้งที่ผาย
1: ไปแล้วอย่าไปนานนะ
0: จ้ะ
1: คิดถึงนะรอนะ
0: จ้ะ
1: ขอจูบปากทีนึง
0: ดิแล้วใส่ชุดสีคู่ด้วยนะ
3: สีคู่กะเกี้ยวเลยแหละ
1: แล้วอย่าลืมคิดถึงหญิงทุกวันนะ
0: พระเจ้าของหญิง
1: ไปก่อนนะ
0: กลับมาต้องคอยาวกว่านี้นะพระเจ้าค่ะ

ทบาทการแสดงจากนางเอกดารารับเชิญนะครับนางเอกลูกทุ่งสวยลิเกสาวจิ้งหรีดขาววงเทวันขอเสีย

0: ฮัลโหลเชฟ
1: กว่าจะปล่อยกูออกได้ตูดพูดแชร์คนแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: และหลอกกูบอกออกฉากสี่มึงดูสิว่าจ้อมโลมาอยู่ไหนมึงจับ

0: เสียงกูเสียงถูกไหมเนี่ย
1: พี่โอม
0: กูไม่ได้เล่นลิเกนานด้วยเนี่ย
1: พี่จิ้งหรีดขอโทษนะคะถ้าเป็นกูกูจะไม่ร้อง
0: เอาไม่ร้องใช่ไหมถ้ายังไงกูไม่ร้องก็ได
1: ้เกรงใจเขาบ้างอีเวนเชิญพี่จิ้งหรีด
2: ร้องได้นะเดี๋ยวขอรับอะไรหน่อยโอ้โหช้ำ
0: มึงดูเลยมึงดูเลยเพราะว่าวันนี้
2: วางไฟนะลูก
0: พี่จิ้งหรีดมาเขาบอกว่าด้อมโลมามามึงมองหาให้ดีว่าด้อมโลมาอยู่ไหน
1: ด้อมมึงกับกูอยู่โน่น

0: อุ้ยมีป้ายไฟด้วย
1: เออมึงดูป้ายไฟเลย
0: โยมของมึงอยู่นู่นเลยที่ป้ายที่เขาเขียนว่าไปห้องน้ำอ่ะ
1: แหม
2: ขอบคุณนะคะ
1: ปากดีจริงๆเชียว
2: ค่ะ
1: กูไม่น่าเลยเนี่ยพอกูบอกว่า
2: ขอบคุณค่ะ
1: ออกตอนไหนก็ได้เนี่ย
2: ขอบค
0: ุ
2: ณนะคะ
0: มาเลยค่ะ
2: จะว่าไปเขาเริ่มเบาให้เราแล้วนะฝนน่ะตอนแรก
1: มึงดูซิว่าดอมเขาจะมีเล็ดรอดมาถึงเราเปล่า
2: ขอบคุณค่ะโอ้โหมาหลากหลายสถานที่มากๆเลยขอบคุณดองโลมานะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: โอ้โ
1: ห
0: พ
1: ี่
0: จ
1: ิ้
0: งหร
1: ี
0: ดทำฟาร์มโลมาเหรอ
2: วิ่งต
0: าม
2: แล้ว
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะให้คุณพี่นะคะที่ให้รางวัลนะคะขอให้คุณพี่นะคะหายโศกและโหนกขึ้นนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ยามหลับตื่นอย่าตนกอกผวา
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอให้โหนกให้นูนทีละนิดยามนิดทาโหนกนูนที่ว่าคือเงินและทองนะคะอุ้ยตายแล้ว
2: ขอบค
1: ุ
2: ณนะคะ
1: คุณกิ่งดอกไม้สดอยุธยานะคะว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้มาตัวเป็นๆเลยขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แม่จะถ่ายรูป
2: แม่ถ่ายรูปเหรอใช่
1: นะคะจะรูป
2: แล้วแม่ระวังไฟนะคะจะเห็นแม่จ๋าเรามีไฟส่องกบอยู่เห็นอยู่ขอบคุณนะคะแม่จ๋าขอบคุณมากค่ะ
1: ฝากไว้ด้วยนะคะจิ๊กกิ่งดอกไม้สดอยุธยานะคะไปใช้บริการได
2: ้นานๆทีมาร่วมแสดงก็พี่เจี๊ยบไปเคยให้เรื่องลิเกจิ้งหรีดขาวนะคะแล้วก็คือตั้งแต่เปิดคณะแล้ววันนี้ก็มาช่วยกัน
1: วันนี้หนูรู้สึกเป็นเกียรติมากเหมือนกันค่ะวันได้ออกคู่กับพี่จิ้งหรีดขาว
2: มาในนามของประสิทธิ์วงนินชวนอีกแล้วกลัวจะเหงาฉันเองมีชื่อว่าเดือนและชื่ออะไรล่ะจ๊ะ
0: เป็นไปได้กู
1: เขาชื่อเดือน
0: จ้ะ
2: เราชื่อเดือน
1: ส่วนฉันน่ะเหมือนดาว
2: เหมือนดาวเลยเหรอเราชื่ออะไร
0: ไม่อยากให้มึงออกด้วยเลย
2: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อกี้คนเขาบอกว่าเอาอีเหี้ยนี้เก็บไปเก็บได้ไหมมึงพูดแข่งได้ไงเขาจะขอบคุณอีเวน
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ
0: ม
2: ึ
0: งอดอยากมาจากไหน
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: เมื่อกี้ได้รางวัลจากดอกไม้สดไหมคะ
2: ดอกไม้สด
0: เนี่ยนี่เขาทำเนี่ยอีกสักครู่นะเดี๋ยวเขาจะมอบโลงให้แล้วนะมันประกอบกัน
1: เขาไม่ได้ขายโลงเขาขายแต่ดอกไม้
0: เอาหรอ
2: เอาให้เขาก่อนเนาะเราย
0: ังไม่ไป
2: นะคะอ๋อดอกไม้สวยๆก็สั่งที่หนูได้เลยใช่ไหมลูกตอนนี้จะบอกว่าเรามีน้องชายอยู่คนนึงชื่อว่าเจ้าดินท
0: ุ
2: กวันนี้เราก็เป็นคนยากคนจนนะเนาะหาเช้ากินค่ำคิดถึงเหมือนกันว่าต่อคิดถึงเพื่อนๆถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเธอนะฉันคงเหงาแย่เลย
1: เธอไม่ต้องเหงาหรอกเธออยู่กับฉันเธออาจจะบ่นรำคาญก็ได
2: ้ฉันดีใจมีพวกเธอจริงๆแล้วก็มีเพื่อนฝูงหลายคนแต่วันนี้น้องจะไปไหนอ่ะน้อง
0: เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปัดกวาดเช็ดถูและเตรียมกับข้าวดีกว่า
2: เดี๋ยววันนี้เราเตรียมทำกับข้าวเดี๋ยวน้องจะต้องไปทำ
1: ให้เรียบร้อยอยู่ที่บ้านนี่แหละ
3: มีคำสั่งของพระองค์ท่านให้ท่านได้ออกมาตัวตานาเขต
0: ใครเรียกค่ะ
3: ยัง
1: มึงนี่หูดี
0: เล่นได้เรื่องกูได้ยินอยู
3: ่นี่อยากจะทราบว่าข้างในเนี่ยมีคนอยู่ไหมจ้าในบ้านเนี่ย
0: ไม่มีหรอก
3: อ้าวไม่มีแล้วปู่แล้วเสียงมันมายังไงแล้วน่ะ
0: เสียงแววของ
2: เสียงใครอ่ะ
1: พ่อมึงคุยก
2: ับ พ่ออีก
0: พ่อมึงตีควาย
2: พี่พ่อ
0: มันเรียกพี่พ่อ
2: เสียงใครอ่ะ
3: ม
2: ี
3: ใครอยู่ในบ้านไม่ขอน้ำกินสักขันนึงได้ไหมจ๊ะ
2: พี่ต้องออกไปดูซิ
0: อย่าก่อนยาว
2: จ้า
0: สมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะเองยังเป็นสาวเป็นแซ
2: ่
0: ขาวรับไปเหมือนมิจฉาชีพมาพวกหืนกามมันเยอะแยะ
2: นั่นนะสิ
0: เดี๋ยวมันมาเจอความสวยของเองมันจะลุมข่มขืนเอางี้พี่ขอไปหน่วยกล้าตายออกไปดีกว่า
1: พี่รับรางวัลด้วย
0: ใครครับ
1: เขาบอกวันเผากลัวไม่ได้ไป
0: เผามึงอะตีเวนอ๋อเจ๊กิ่งดอกไม้สดขอบคุณค่ะขอบคุณอยู่ตรงไหนคะชูป้ายไฟหน่อยขอบคุณนะคะเจ๊กิ่ง
1: นางเสื้อขาวตัวเล็กๆอยู่ตรงนู้นเลย
0: เฮ้ยฉากนี้กูเข้าดีกว่ารถกูร้อง
3: ไม่ใช่รถ
1: มีคนมาขอน้ำกินหน้าบ้าน
3: รอสักครู่นะจ๊ะ
0: ว่ายังไงคะเมื่อกี้เสียงคุณหรือเปล่าเนี่ย
3: เสียงฉันเอง
0: เสียงคุณหรือเปล่าเสียงพ่อมากเลยนะ
3: เดี๋ยวก่อนติดรางวัลก่อนแป๊บนึงได้ไปคุย
0: กูมาแตะมึงเผื่อพูดอันที่สูงนะกูจะได้หน่อยตายรูปหล่อ
3: ขอบคุณครับ
0: ได้เยอะจังเลยเนาะงานหยุดเนี่ยได้เยอะเน
3: า
0: ะ
3: ช่วงนี้ช็
0: อ
3: ตงานหยุดไปเดือนนึง
0: เก็บไว้ตั้งเดือนนึงเดี๋ยวก็ได
3: ้
0: ผ่อนเลยแล้วไม่ต้องไปวิ่งแตกแบงค์ร้อยนะรู้ไหม
3: กว่าจะได้อย่างนี้นะ
0: ฝน
3: กว่าจะได้อย่างนี้นี่ส่งหลายบาทนะ
0: นี่กูมาประคองมึงไม่บอกเขาให้กูสักร้อยเลยเหรอ
3: มีให้สักร้อยสองร้อยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแม่กำลังควัก
0: มึงเรียกเขาแม่ได้ยังไงเขาสาวจะตาย

0: ำลังควักเขากำลังควักให้
1: สาธุควักอะไรควักตังค์เหรอ
0: ควักปืน
1: ปืนมายิงหัวมึงสิ
0: เดี๋ยวก่อนเป็นใครเนี่ยฮะอ๋อครับ
1: ติดแน่นหรือเปล่าวะ
0: แน่นแล้ว
1: แน่นจังเลยอ่ะ
0: แน่นแล้วเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ย
1: เมื่อกี้เสียงคุณหรือเปล่าคะที่มาขอน้ำที่
0: ท่านเอง
1: ที่นี่เองเหรอ
0: หิวน้ำแล้วจะอยากกินน้ำ

0: ก่อนนะ
1: บ้าน
0: ฉันอยู่อยู่กัน2คน3คนเองเดี๋ยวฉันจะหา
1: น้ำให้อยู่มั่งล่ะ
0: อยู่กับน้องสาว
2: ไหนคนไหนกับ
0: น้องสาว
3: ได้ข่าวจะกินน้ำเหรอได้ยินแว่วๆเดี๋ยวเอาน้ำมาให้กินจ้ะ
1: ฮะเนี่ยเหรอน้อง
3: ทานน้ำก่อนจ้าบ้านเราใจดีมากๆเลยใครมาแถวนี้ก็ดูแลจ้ะ
2: กินเลยถ้าไม่พอไปตะแคงบ่อกินข้างบ้านได้เลย
1: เอ้ย
0: ขอไหมกินเลยกินเลยกระหายน้ำไม่ใช่เหรออ
1: ยากกินน้ำขอกินน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุยด้วย
0: ระหว่างน้ำกับฉันน่ะเธออยากกินอันไหนมากก่อนกัน
1: กินน้ำ
2: มึงไม่น่าถามจริงๆเชียว
0: เออกินน้ำมาท้องมันเบากินกูดีกว่าหนักดี
1: กินน้ำก่อนตอนนี้หิวน้ำ
0: โอเคโอเคโ
1: อ
0: เค
1: อยากจะทราบว่านี่อันนี้คนน้องคนนี้น้องสาวเหรอ
0: น้องสาวคนเล็กสุด
3: ใช่จ้ะ
1: อยากทราบจังเลยว่าคุณน้องสาวเนี่ยมีแฟนหรือยัง
3: ยังไม่มีจ้าย
1: ังไม่มีแฟนอีกเหรอ
3: ยังโสดอยู
0: ่โสด
1: อยู่กระท่อมกันอย่างนี้เนี่ยถามจริงเถอะเนี่ยฝนตกทีเนี่ยมันก็รั่วทีอยากสุขสบายไหมจ้า
0: เอ้า
3: ก็อยากอยู่จ้าน
1: ี่ถ้าอยากสุขสบายนะมีวิธีง่ายๆเลย
0: เอายังไง
1: เข้าไปในเมืองหลวงกับฉันไปเป็นเมียฉันไหมจ้า
3: ไม่หรอกจ้าฉันอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้ว
2: นี่ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวกูมีกันสาดกันฝนได้
1: ไม่ใช่กันสาด
0: มันไม่พูดอย่างไรเนี่ยคุณจะพูดอย่างไรเนี่ยอย่าพูดล่วงล้ำน้องสาว
3: ไม่ได้
0: เป็นสาวนะเดี๋ยวกูฟ้องนะ
1: ฟ้องอะไรอีกล่ะ
0: กูก็ฟ้องเดี๋ยวเพราะกูมีทนาย
1: ทนายอะไร
0: มึงจะถามทำไมอะทนายแก้วรู้จักไหม
1: โอ้โหเก่ามากทนายแก้ว
0: ไอเวรเขาเพิ่งออกคงก็เสียบอกเก่าน
1: ี่ไปกับฉันเถอะนะ
3: ไม่จ้ะฉันอยู่ของฉันดีๆอยู่แล้ว
0: ไปเลยจ้ะไปเลย
3: เชิญเชิญจ้ะเชิญจ้ะ
1: พี่อยากได้สิ่งไหนพี่ก็มาได้สิ่งนั้น
3: อะไรอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเธอไม่ยอมไปกับฉันดี
3: ๆไม่
1: ฉันจะฉุดเธอไปเลย
0: โอ๊ยจับแล้วจับเลยจับจ
3: ับโอ๊ยฉันไม่ไป
0: รู้จักยังไงตายแล้ว

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณออนไลน์นะครับจากพี่สาว

ชีวิตผมในดอนคนนี้แอบรักหญิงสาวชื่อว่าเจ้าเดือนทุกๆวันนี้จะต้องไปขอความรักที่เจ้าเดือนแต่ถ้าเกิดว่าไปรับค่า

0: นี้เป็นไงเป็นกันจะไปขอความรักกับหญิงสาวเพื่อเจ้าเดือนไม่รีรอเพื่อเขาไม่อยู่เราจะต้องรีบไปดักหน้าเขาจะดีกว่า
1: ตั้งใจไปดักหน้าเดือนเพื่อจะบอกความรักท่านผู้ชมในขณะนี
2: ้โอ้ยฝนก็ไม่เลิกตกแกก็ไม่กลับเนาะ

0: จากนี้ครับท่านผู้ชมพบกับเป็ดน้องบอลจากบ้านสามเบาหรือบทบาทเป็นเจ้าหญิงน้องสาวของเรือนในขณะนี้ทำงานอยู่ที่สวนที่ไร
1: ่ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยค่ะ
2: คุณลุง
3: คนไหนคะคนไหน
2: มึงทั้งคู่เลยคุณลุง
3: นี่คุณลุง
2: ครับ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลุงฉันตายไปนานแล้วค่ะสงสัยคงจะมีสัมผัสที่หกเห็นลุงขึ้นมาแน่เลย
2: เห็นมึงเลยไอ้เหี้ย
3: ดีใจผมเลยคุณข้าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไม่เห็นเหมือนกับจะ
4: ประธานโชคผมไม่รู้จักหรอกว่าคุณเป็นใครแต่คุณกำลังรังแกผู้หญิงมามันไม่เหมาะสมเลย
5: นี่ไอ้หน้ารอลีกทางกูไปดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยกูน่ะอยากได้ทำเมียเว้ย
4: ทำไมพี่ชายพูดแบบนี้ล่ะครับ
5: พูดดี
4: ตอมเรียกดีนะมันไม่มีไม
5: ค์พี่ตอมเรียกกูพี่วะ
4: ต้องอวยกันออกด้วยกันพี่ชายทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าหากว่ารักเขาจริงเขาตามต่อออกตามประตูถ้าทำแบบนี้ผมยอมไม่ได้ผมจำเป็นต้องขัดขวาง
5: บอกให้มึงหลีกทางออกไป
4: ผมไม่หลีก
5: ถ้ามึงไม่หลีกวันนี้มึงกับกูก็ตายกันไป
4: เอาสิไม่ต้องกลัวนะระวังตัวกันไว้นะ
1: ระวังตัวด้วยนะคะคุณผู้ชาย
6: เอาไปนะ
3: แหมเสียดายจริง
1: ใจคอไม่ดีเลย
2: เฮ้ยอีเฮีย
4: ทำผมทำไมพี
2: ่ลิเกหรือสิงโตหน้าโบสถ์มาดูดี
3: หมุนหยิดจังเลยว่าหายนานมาเล่นเจออย่างนี
4: ้คุณลุงไม่น่าห้ามผมเลย
3: เรียกคุณลุงอีกแล้วนี่คุณลุง
1: ขอบคุณมากนะที่ช่วยไว้
4: อ้าวไม่ได้เจอตั้งนานเลยนั่นนี
2: ่นั่นนั่นใครอ่ะ
4: เลยดูสิพี่ประสิทธิ์กลัวฉันไม่มาบอกว่าไงรู้ไหม
2: ทำไม
4: จิ้งหรีดถามมาจะได้มาเล่นคู่กับจิ้งหรีด
2: จิ้งหรีดไม่ได้มาคนเดียวด้วย
4: ใครมาด้วย
2: เอาจิ้งจกกับตุ๊กแกมาด้วยนะ
1: แหมปากดีจริงๆเชียว
3: บ้านพ่อมึงง่าย
4: อย่างนี้นะ
2: เอายังไง
4: พระเอกนางเอกเจอกันก็ต้องจีบกันแน่ๆแต่ฉันใช่ให้โอกาสแกก่อนอ
2: ันนี้พี่ต้อมพี่ต้อมกับน้องต้น
4: น้องต้น
2: ในฐานะที่แบบว่าเราก็ความหล่อก็สูสีกัน
4: ครับ
3: โอ้โหยังกล้าพูดสูสี
2: มากับ1คนกับ2ตัวพี่เอาคนไหน
4: พี่เอา
2: พี่เอาคนไหน
3: เรียกกูเป็นตัวเหรอไฮเวย
2: ์มึงออก
1: คนเป็นกันด้วยแต่คนไม่ทั่ว
2: อ๋อ
4: ฉันก็ต้องเลือกจิ้งหรีดขาวอยู่แล้ว
2: เลือกพี่จิ้งหรีด
4: ใช่
2: และเอาอีพวงหรีดให้ผม
4: แต่ว่าแกได้2คนเลยนะ
2: ไม่เอาได้ไหม
1: มึงนี่ตังดีจริง
3: ทำไมล่ะพูดพวงหรีดทำไมหน้าโยมเหมือนดอกรักดอกรักวัวเหรอ
1: เดี๋ยวหน้าฉันเอาจะเป็นต้องกราบ
2: พี่เบาพี่เบาวิวพูดอะไรให้เกียรติเขามากนะครับ
1: เ
2: ขาว่าเขาเป็นลิเกกรมครับ
3: ลิเกกรมกรมชนรับประทานน่ะเหรอ
2: กรม
3: กู
2: ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดลิเกเรียบร้อยลิเกกรมศิลป์ไง
1: จ้าดูการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วย
2: ถามจริงหายไปไหนมาหายไปไหนมา2ปีเนี่ยพี่ไม่เจอเธอเลย2ปีเนี่ย
3: อ้าวมึงไม่รู้เหรอน่ะ
2: ทำไม
3: มึงไม่รู้ไง
2: ไปไหนมา
3: ไม่รู้ก็หลอกทั่ว
1: เออ
3: มึงแกล้งหรือ

0: น
1: ี่เป็นต่างประเทศมาเหร
0: อกูไม่อยากจะพูด
1: จริงป่ะ
0: เออ
1: ไม่เจอมา2ปี
0: ไปติดคุกมาไอ้เหี้ยพอใจมึงยังฮะ
1: พี่ล้อเล่นนะพี่ล้อเล่นนะ
0: มึงอยากเป็นศพรายต่อไปไหมล่ะ
1: หยอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่น
0: มึงนี่กูก็เขินนะเนี่ยกูไปเล่นลิเกนาง
1: จริงป่ะเนี่ย
0: จริงจ้า
1: อ๋ออยู่ได้ข่าวว่าอยู่ข้างในเฉิดฉายเลยสิเรา
0: เฉิดฉายกูสวยที่สุดแล้ว
1: สวยสิเหี้ยทั้งกรมมีมึงคนเดียวอ่ะ
0: กูเบอร์หนึ่ง
1: เรามาเกี่ยวกันสักเพลงได้ไหม
2: ตดเหมือนหาวอ่ะ
0: จะเกี่ยวหรอ
1: เกี่ยวสักเพลงนึงฮะ
0: ได้จ้า

0: ัวกูเองกูยังเอาตัวไม่รอดเลยจะมาขอยืมเงินกู
1: ใช่มานี่เถอะถ้ามันอยู่ใกล้เธอเดี๋ยวมันต้องเข้าไปอยู่ในอีก3ปีทำไมล่ะ
2: กูรู้แล้วรู้แล้วทำไมมึงถึงเอาตัวไม่รอดถ้ามึงเอาตัวรอดมึงคงไม่เข้าไปอยู่2ปีหรอกอีอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะคนนี้เสร็จไว
3: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้าขอบคุณนะที่ช่วยเราไว
3: ไม่เป็นไรเลย
4: เราชื่อเดือนจ้าคุณชื่ออะไร
3: ชื่อธเนศเดือน
4: จ้า
3: เดือนเกิดปีอะไร
4: ปีมะเมียจ้า
3: พี่เกิดปีมะผัว
2: เฮ้ยมึงเกิดปีมะผัวแล้วเนี่ย
4: มันมี
2: กูก็ปีมะเพื่อนผัวดิ
1: ไม่ถามกูเหรอเกิดปีอะไร
2: มึงเกิดเป็นปีมะเร็งไอ้เหี้ย
3: มนุษย์โลกต้องย่อมช่วยเหลือกันในเมื่อเดือนได้รับเดือดความเดือดร้อนถูกผู้ชายแปลกหน้าปั้มมาแบบนี้เดือนมีคนรู้ใจหรือยังจ้าย
4: ังไม่มีจ้าฉันอยู่กับน้องชายยังไม่มีใครมาจีบเลย
3: แล้วถ้าหากว่าธเนศจะจีบดอมโลมาจะว่าไหมล่ะ
4: ว่าไงอะลูก
1: เขาจีบข้าเขาจี
3: บให้จีบไหมล่ะให้จีบขอเสียงด้อมโลมาหน่อยเร็วว
4: ันนี้มากันไกลๆทั้งนั้นเลย
2: ด้อมเขาคึกคืนหน่อยเฮียด้อมกูมีอยู่3คน
0: ด้อมมึงอยู่ไหนอ่ะ

ชมการเล่นลำของนางเอกที่หนีขาววงเกวานพร้อมด้วยต้อมนิรันดร์อัญชลีแล้วก็น้องมี่กับน้องต้นนะคะวันนี้มาลำให้ดูลำเกินพระเอกนางเอกอีกจบจากกรมทั้งคู่เลย

0: 500บาทขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
1: อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับพวกเราได้รับความสวยงามและหน้าเวทีคำนั่งเอกที่ริมขาววงเทวันและพร้อมด้วยเฟสต้องเลื่อน
2: เลือกดูนะครับว่าจะอยากดูคู่ไหนนี่สวยงามจวบจวบโดนโดนโดนแล้วโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากโดนมึงจังเลยโอ้ย
3: โอ้มึงต้องเกิดใหม่ก่อนอีเวน
2: อีเวน

ช่วงนี้ครับผมกับเพลงน้องบอลนะครับจากบ้านสามบอวันนี้ร่วมการแสดงด้วยนะครับวันนี้สามบอส่งตัวแทนมาคือน้องบอลนะครับแล้วมาปาเป็นเจ้าดินน้องชายของแม่เดือน

0: มาจนก็อย่างนี้ล่ะเพื่อนเอ้ย
1: ใช่พี่ผมเอง
2: โฟนเอาไอ้เหี้ยน้องบอลทำไมไม่ให้พี่แป้งได้ร้องเลย
1: ก็ไม่รู้
2: หรืออัดหรือยังไงฮะน้อง
1: และน่าขอใหม่ขอให้พี่แป้งร้องหน่อยครับ
2: เออสักนิดนึงอ่ะ
1: ไม่รู้ขอนะครับ
0: รำอะไรนะครับน้องบอล
1: อ้าวคำนี้เกินขึ้นแล้วไม่ร้องแล้ว
0: อีกทีนึง

0: ถ้าพวกแกกำหมดเราก็ไม่ต้องอดนอนอดหลับตากฝนเล่นลิเก
1: นี
0: ่กูเลยยอมกูเลยยอมใจคนดูอยุธยานี่ทำไมแถวนี้ไม่ค่อยมีงานไง
1: เขามาดูเราก็ดีแล้ว
0: ดีดิดีไม่ว่าดิโอ้โหดูดิฝนกระหน่ำขนาดนี้ตั้งแต่บ่ายสามไอ้หนู
1: ใช่ครับแล้วช่วงนี้พายุมันเข้า
0: อะไรนะ
1: พายุเข้า
0: เออพายุเข้าและน้องบอลวันนี้มารับเชิญ
1: ใช่ครับมารับเชิญสามบอลส่งเข้าประกวด
0: อ๋อนี่แหละ
1: พี่ชายติดธุระ
0: นี่แหละก็มีน้ำใจอยู่คนเดียวนี่แหละทั้งคณะมึงอ่ะ
1: เขาเชิญมาแล้ว
0: โอ้ยโดนเดียวได้ปีพาดด้วย
1: ใช่ใช่ปีพาดก็มีสมัยคุณจันทร์ก็พูดด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เขาเชิญมาแล้วใครเชิญพี่มาวันนี้
0: ไม่ได้เชิญเล่นใกล้บ้าน
1: อ๋อ
0: เนี่ยบ้านกูอยู่ตลาดกลางกูก็มา
1: ชีวิตผมเอง
0: เออ
1: ชื่อว่าดินแล้วพี่น่ะชื่ออะไรอยู่มาตั้งนานแล้ว
0: เอ้าไม่รู้ชื่ออันนี้ดินกูเดาไงกูเดาไง
1: เดาชื่อเดา
0: เออมึงดินกูเดา
1: พ่อแม่ตั้งให้หรือไงเนี่ย
0: ใช่พ่อแม่ตั้งให
1: ้ชีวิตเราสองคนเนี่ยเกิดมาจนอาชีพทำไร่ไถนา
0: ถูกต้อง
1: สิ่งที่สำคัญเลยดินเนี่ยมีพี่สาวอยู่หนึ่งคนได้ข่าวว่าพี่เดือนเนี่ยตอนเนี้ยได้ตามผู้ชายไปในเมืองหลวง
0: โอ้
1: เห็น
0: ทำไมพี่มึงตอแหลดมา
1: เฮ้ยอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นมายังไง
0: มึงเชื่อหรือเปล่าเรามึงไม่เห็นกับตามึงก็ไม่เชื่อว่าเขาตามผู้ชายไป
1: ก็ขืนอย่างนี้ไงขืนแบบว่าให้เราทั้งสองเนี่ยไปตามหาพี่เดือนในเมืองหลวงดีกว่า
0: โอเค
1: แต่ก่อนจะไปหาพี่เดือนเนี่ย
0: ทำไมวะ
1: อยากจะไปหาคนรักก่อน
0: จะไปหาแฟนมึงก่อน
1: ใช
0: ่เอาละ
1: ไปด้วยกันหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปเดี๋ยวรอดูกูออกฉากสองฉากแล้วก็กลับ
1: อยู่ยันเลิกงานช่วย
0: ช่วยไงไอ้ขนตากูเปียกหมดแล้วเนี่ย

0: ฉันเองไม่ชื่ออยู่แล้วว่าสาลิกาทุกวันนี้นึกน้อยอกน้อยใจในวาสนาไม่ได้เพราะว่าฉันเนี่ยเกิดมาแต่อาภัพพ่ออาภัพแม่ทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะว่ามีความรักฉันสาลิการักกับพี่ดินทุกวันเนี่ยนะพี่ดินจะต้องมาหาฉันแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ทำไมมาสายจังเลยขอบคุณนะคะ
1: ดาวฉันเนี่ย
2: ดินเนี่ยอยากจะมาลาสาลิกาพ่ออยากไปหาพี่เดือนในเมืองหลวง
3: อ่าฮะมันจะให้มึงไปไหมเล่าไอเดือนมันจะให้มึงไปหรือเปล่าเรา
2: ให้ไปอยู่แล้วสาลิการู้เรื่องนะ
3: อ๋อเหรอ
2: แล้วแกไม่มีแฟนกับเขาบ้างเลยไงอ่ะ
3: อะไรนะ
2: แฟน
3: อ่
2: ะ
3: ไม่มีกูเที่ยวแกน
2: ฮะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณ
2: แกนมีอะไรมีของกิน
3: มีของกินเยอะแยะเลยขายเคฟด้วยที่แกน
2: ไข่เคฟด้วย
3: ใช่
2: โอ้โปรโมทร้านเลย
3: เสาร์อาทิตย์ไปขายที่แกน
2: ครับผม
3: เนี่ยฝนตกแบบนี้แหละก็จะมีคนไม่ค่อยมีคนหรอกแต่ทำไมตกที่นี่ตกคนเยอะจังวะ
2: เดี๋ยวก็มีคนไปบอกแฟนคลับเขาไว
3: ้มึงนัดไว้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: นัดไว้แล้วต้องมาหาทุกวันแต่วันนี้เป็นวันสำคัญที
3: ่เมียชื่ออะไรนะ
2: มาลาสาลิกาสาลิกา
3: สาลิกาสาลิกาเว้ย
2: เขาอยู่นี
0: ่ฉันอยู่นี
2: ่สาลิกาจ้ะ
0: มาสายนะ
2: มาสายนิดเดียวเองนี่พี่อยากจะมาลาเจ้าเพื่อพี่เนี่ยจะไปหาพี่เดือนในเมืองหลวงพี่สัญญาว่าพี่จะไม่มองหญิงใดเลย

0: ขออภัยสำหรับนางเอกนะครับไลฟ์สดดึกไปหน่อยนะครับเสียงอาจจะแหบแห้ง
1: ใช่ไหมจริงนะคุณพี่พบกันไม่กี่นาทีคิดดีหรือพอแจมจัดกลับบ้านไปเลย
0: ไลฟ์ TikTok
1: จะไม่

0: ขอหอมหน่อยนะ
1: โอ้โหฉันบอกแล้วให้พี่ทองฉันบอกแล้วให้พี
0: ่ทองพี่ทองเมื่อกี้เลยสาริกาจ้าพี่สัญญานะถ้าพี่หางานทำไปเจอพี่เดือนภายในเมืองหลวงพี่จะเก็บเงินสักก้อนมาขอสาริกานะจ๊ะ
1: พี่พูดจริงนะ
0: พี่พูดจริงๆ
1: ฉันจะรอพี่อยู่ที่นี่ไม่ว่าพี่จะเดินทางไปไหนฉันขอให้พี่เดินทางปลอดภัยและจำไว้นะว่าอย่ามองสาวอื่นนะ
0: พี่สัญญาแน่นอนพี่สัญญาต่อหน้า FC พี่เอสปราชญาเลยพี่จะไปขอเลย
1: ไปขอเลยนะงั้นฉันรอพี่อยู่ที่นี่นะ
0: แล้วเจอกันนะสาริกาไปพี
2: ่ไป
0: รีบมุ่งหน้าหาพี่เดือน
1: ดูแลพี่ลิงด้วยนะ
2: ได้ไม่มีปัญหา
0: ครั้งหน้ามาใหม่นะ
1: อย่าพากันไปเที่ยวผู้หญิงนะ
2: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีแน่นอนไปเร็ว

ย้อนกล่าวเข้าสู่วังหลวงท่านผู้ชมองค์เทพผลิตตั้งตารอการกลับมาของคุณพลธนูและธเนศรอฟังข่าวว่าจะได้เจอผู้มันสีสู่รามหรือไม่แต่ขณะนี้อะไรที่เปลี่ยนไปทุกอย่างไม่เหมือนเดิมซะแล้วติดตามรับชมในท้องเรื่องไปเรื่อยๆแล้วท่านผู้ชม

0: ของไอ้ธนู
1: รอมัน
2: ในขณะเดียวกันท่านผู้ชม
3: กลับมาหรือยังวะ
2: คุณธนูก็เดินทางขึ้นเฝ้าตอนนี้เราสับเปลี่ยนผู้แสดงนะครับ
3: ขอดีชาเสียงรวมมอนมาน่าจะลิเกมาพุทธเจ้าค่ะ

0: กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขุนพลธนูขึ้นเฝ้าแล้วพุทธเจ้าข้า
1: ขุนพลธนูไปเสียนานบัดนี้กิจที่เราให้เจ้าไปรับตัวพระคุมันได้หรือไม
0: ่ก็กระหม่อมฉันตามหาทั่วทุกสารทิศแล้วก็ไม่เจอพระคุมันที่พระองค์บอกพะยะค่ะแต่ว่ากระหม่อมฉันพากลับมาหนึ่งคนพะยะค่ะ
2: พง
1: เดี๋ยว
2: พากลับมาด้วย
1: ให้ไปรับตัวพระคุมันสีสุรางแต่ไม่ได้สีสุรางแล้วจะไปพาใครมา
0: ได้เมียกลับมาพะยะค่ะ
2: พะยะมาเล่นลิเกแป๊บเดียวได้เมียแล้ว
0: พาไปอยู่พัทยาด้วยเลย
1: ได้พาไปทำอะไรพาไปทำอะไรพัทยา
2: น้ำรับทหารมั้ง
0: น้ำพลังท่วมเลย
1: เดี๋ยวให้ไปรับตัวพระคุมันแต่ได้เมียกลับมาเอาเถิดเจ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะรู้ว่าคนรักของเจ้ารู้ว่าเมียของเจ้ารางวัลใครไปรับก่อน
3: ขออนุญาตนะจ๊ะ
1: ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวพี่เขาไม่สบาย
3: ขอบคุณนะคะเจ้า
4: ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับที่มอบให้กับนางเอกและก็ไม่ให้ผมนะครับขอบคุณนะครับเรื่อยๆครับคืนนี้เรื่อยๆครับศิลปินรับเชิญมากมายครับแล้วสรุปคืนนี้กูเป็นตัวอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เลยกูชื่ออะไร
1: เปลี่ยนตัวไม่รู้หรอฮ
4: ะ
1: เปลี่ยนตัว
4: เปลี่ยนตัว
1: ใช่
4: เปลี่ยนตัวใคร
1: เปลี่ยนกับตัวเองเนี่ยมึงยังไม่ออกทีแรกไง
4: ไม่น่าเลยกูแต่งตัวช้าเนี่ย
1: จะบอกว่าเจ้ามีคนรักกลับมา
0: พี่ค่ะ
1: เอาเถิดในฐานะที่เจ้าเป็นคุณพลเอกของเราอยากจะรู้อยากจะดูพาไหมให้เรารู้จักหน่อย
0: ได้พุทธเจ้าค่ะชบา
3: จ้าน
0: ี่เป็นองค์ราชาที่พี่ทำงานอยู่กับเขาเขาชื่อเทพฤทธิ์นะอันนี้แฟนก็หม่อมฉันชื่อชบาพี่ค่ะ
3: ขอพระองค์จงทรงพระเจริญนะคะ
5: เมื่อสายตาเทพฤทธิ์เหลือบเห็นนี่คือสีสุรางคู่มันของตนท่านผู้ชม
1: สีสุราง
0: นี่เธอรู้จักกับองค์เทพฤทธิ์หรอ
5: สร้างความตกใจองค์เทพฤทธิ์ท่านผู้ชม
3: กับคู่มันแค่นั้นเอง
5: ตะลึงจ้องมองหน้าแม่นั้น
2: นิดนึง
1: คนละเรื่องคนละเรื่อง
2: คนละเรื่อง
1: คนละเรื่อง
2: นิดนึงอะ
1: ไม่ต้องเดี๋ยวให้ร้องฉากหลัง
2: ฉากหลัง
1: เดี๋ยวมีฉากหนึ่งให้ร้องเต็มที่เลย
2: ได้

0: เขาเท้า
1: เอธนู
2: พี่ค่ะ
1: มึงกล่าวว่ามึงมีความผิดเกินพอนั่นหมายความว่ามึงรู้ตั้งแต่แรกแล้วสตรีนางนี้คือศรีสุรางพระคุมารของกูแต่ยังมึงยังกระทำผิดคิดเอาคู่มั่นของกูเป็นเมียเฮ้ยกูเป็นกษัตริย์กูทนดูไม่ได้ดอก
3: ครับ
1: ไปทางไหนก็อายถึงนั่น
3: ถูกต้อง
1: หมู่มุกอมาตย์ราชมนตรีน้อยใหญ่จะต้องติฉินนินทา
3: ทั้งเมืองมีผมคนเดียวเนี่ย
1: ทั้งน้อยทั้งใหญ่อยู่ที่มึงคนเดียว
3: อะไรน้อยอะไรใหญ่
1: จะต้องติฉินนินทา
3: ครับ
1: ว่ากูกษัตริย์ผู้เป็นเอกบุรุษโดนทหารเอาตัวพระครูมั่นไปเป็นเมียแบบนี้กูไม่ขออยู่สู้ชีวิตกูขอตาย
4: พ่อ
2: พระ
4: เจ้า
2: พระ
4: อง
2: ค์พระองค์ท่านพระองค์ท่านจะทำการสิ่งใดทำไมเล่าไม่คิดถึงอนาคตว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะดูได้อย่างไรถ้าไรซึ่งพระมหากษัตริย์ความผิดนี้มันอยู่ที่ก้าวกระหม่อมฉันขุนพลธนูแต่เพียงผู้เดียวกระหม่อมฉันยอมรับความจริงว่าพอได้รู้แล้วกระหม่อมฉันถึงกับไปไม่เป็นไอ้ธนูกระหม่อมฉันไม่อยากสูญเสียพระองค์ท่านไป
3: มึงพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง
2: คนที่จะต้องตายไอ้ธนูก็คือคนที่เกิดก่อความผิดนี
3: ้นี่มึงหมายความว่าไง
2: นะคนที่ต้องตายก็คือข้าธนู
4: อย่าไม่ได้ผิด
1: ไอ้ธนูอย่า
4: ธนูมีโปรดก่อนเพคะองค์พระผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินหม่อมฉันยอมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหากเป็นจะต้องโทษประหารหม่อมฉันจะไม่ร้องขอชีวิตแต่ได้โปรดละเว้นโทษตายต่อ

0: ก็ปล่อยใจปล่อยกายมอบใจรักให้กับขุนพลธนูผิดนี้ขอให้จบที่หม่อมฉันนะพี่คะ
1: เบียเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้อย่าองหญิงไม่ผิดรวมถึงไอ้ธนูไม่ผิดรวมถึงพระองค์ท่านด้วยเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยถ้าหากกล้าหม่อมฉันรู้ตั้งนิดก็คงจะเป็นความผิดของกล้าหม่อมฉันได้ความผิดนี้กล้าหม่อมฉันขอรับเองงั้นกล้าหม่อมฉันไม่สมควรอยู่ตายเถอะกู
2: ในเมื่อมันผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปขอเดชะพระองค์ท่านกล้าหม่อมฉันไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้ว

0: นางเป็นพระคุ้มมั่นของพระองค์องค์หญิงไม่ผิดรวมถึงมึงด้วยไอ้ธนูพระองค์ท่านไม่ผิดความผิดมันคือของก้าวมันชัดเองอ่ะดูวินาสนตีพวกนั้นเขาเล่นกันเดียแล้วไม่นึกจะห้ามกูกันเลยง่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มีต้น
1: อะไร
0: พี่แหละ
1: ทำไม
2: ว่าไง
0: ล้มพี่ด้วย
1: เออ
3: ทำไมล่ะ
0: ไม่คิดจะห้ามกูเลยง่ะ
1: ห้ามอะไร
0: เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้พี่จะฆ่าปาดคอ
1: ใช
0: ่นู่นพระเอกห้ามไง
1: อ่ะ
0: พอพระเอกปาดคอนู่นนั่นนางเอกห้าม
1: นางเอกต้องห้าม
0: พอนางเอกปาดอุ้ยผมนี่
1: เออ
0: และพอผมจะฆ่ามั่งแล้วทำไมพี่ไม่ห้ามผมมั่งแล้วไอ้พวกลิเกเห็นแก่ตัว
1: เห็นแก่ตัวยังไง
0: อ้าวก็เห็นแก่ตัวดิจะให้กูตายฉากนี้จริงเหรอกูเพิ่งออกฉากนี้เนี่ย
1: ที่เขาห้ามเพราะว่าตัวละคร3ตัวนี่มีความสำคัญในท้องเรื่องถ้าหากว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งไป
0: เรื่องก็ไปต่อ
1: เรื่องไปต่อไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่มึงออกมาฉากนี้จะฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: อ่ะเอาเลยเพื่อน
0: นี่พระองค์จะให้กรรมฉันตาย
1: ตายซะ
0: โถละหน้าจ๋าโ
1: อ้เดี๋ยวจะมึงร้องต่อน
0: ะอ้าวไม่ให้ตายเหรอต้องห้ามนี่อ่ะเป็นไงต่อพระองค์
1: มึงอยู่เฉยๆในกูสะสางเรื่องนี้เอง
3: พระองค์ก็รู้นะเพคะเรื่องการมั่นหมายระหว่างเราทั้งสองแผ่นดินนั้นเป็นการคุมถุงชนหม่อมฉันไม่เคยเห็นพระพักพระองค์แม้แต่เพียงครั้งความรักย่อมไม่เกิดขึ้นแต่หม่อมฉันมีใจรักต่อขุนพลธนูเพคะได้โปรดจงละเว้นด้วยเถิด
1: เรื่องราวมันถึงขนาดนี้แล้วข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกจะทำสิ่งใดก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาคืนเดิมได้อีกเอาเถิดเจ้าธนูในฐานะที่เจ้าเป็นทหารสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับข้าพเจ้าเทพพฤทธิ์ผู้นี้เป็นเวลาช้านานเปรียบได้กับเปรียบเสมือนพระกรด้านซ้ายของข้าพเจ้าธรรมาสไม่มีเจ้าข้าเองก็คงจะหาไม่ด้วยศึกสงครามที่ผ่านมาหลายครั้งหลายคราวโทษตายเราจะละเว้นแต่โทษเป็นเราไม่สามารถที่จะให้อภัยได้เอาเถิดเราจะไม่ขัดขวางความรักของเจ้าทั้งสองแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อข้าจะอนุญาตให้เจ้าทั้งสองครองรักอยู่กันคู่ผัวตัวเมียแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เมืองนี้โน่นเมืองของศรีสุรางให้พวกเจ้าทั้งสองไปครองรักกันที่นั่นไม่เรียกไม่ขานไม่วานไม่ใช้ไม่ต้องมาให้เราเห็นหน้าเด็ดขาด
0: ขอประทานที่ให้หากว่าชาตินี้ข้าหม่อมฉันยังมีบุญจะกลับมาตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านข้าหม่อมฉันทูลลาพุทธเจ้าค่ะ
4: โชคดีเพื่อนเจอกันนะธนู

0: ยังยัง
1: เออยังไม่ไป
0: ยัง
1: ยังอีก
0: ยังยังไม่ไปอีก
1: ไปแล้วนะพระองค์ไอ้ธนูอ่ะ
0: มึงไงยังไม่ตามมันไปอีก
1: ใคร
0: มึงไง
1: ผมอ่ะนะทำไมผมต้องตามมันอ่ะ
0: ก็มึงเป็นเพื่อนสนิทของมันมึงจะอยู่ทำไม
1: อ่ะ
0: กูเห็นหน้ามึงก็เหมือนเห็นหน้ามันถ้าเกิดมึงยังอยู่กูก็คิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาไอ
1: ้พระองค์ไล่
0: ใช
1: ่อ้าวไล่แล้วผมจะไปไหนอ่ะ
0: ก็ตามมันไปสิ
1: ไม่อ่ะ
0: อ่ะทำไมอ่ะ
1: ผมจะอยู่นี่ผมรักอยุธยาผมโตที่อยุธยาผมขอตายที่อยุธยามีเมียแถวอยุธยาเนี่ยเอาแม่ๆแถวข้างหน้าแล้วกัน
0: มึงถามเขายังเขาเอามึงหรือเปล่า
1: อ้าวเผื่อแม่เขาฟุกได้โจ๊กไป
0: มึงตัดสินใจแล้วใช่ไหมมึงจะอยู่ที่นี่
1: จะอยู่นี่
0: ถ้าอยู่ที่นี่ต้องทำตัวดีๆ
1: อ้าวต้องทำตัวดีด้วย
0: ใช่

0: แล้วผมไม่ดีตรงไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวกูจะบอกว่ามึงทำอะไรบ้าง
0: อ่ะทำอะไรบ้างพระองค์
1: มึงนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวมันต้องมีใครมามึงอยู่ดิ
2: ลิเก
3: ล
2: า
3: เล่นเหรอ
2: เล่าอีกอย่างเล่นอีกอย่างที่ผายกูเดาใจยากไอ้เกมนี
0: ้ก็มันไล่แล้ว
2: ทำยังไงดีป่านนี้ไอ้นั่นเอามาไม่ขึ้นเฝ้าเลยมีเมียติดเมียเลยแล้วเราไม่ขึ้นเฝ้าไม่ได้อย่าทำล็อกแรก
1: ไอ้หน่วย
2: พี่ค่ะ
1: มึงเป็นอะไรเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่มีอะไรไม่มีพิรุษล็อกแหลก
1: ทำไมมึงนิ่งขนาดนี้ไอ้หน่วย
4: ไอ้นี
2: ่พระองค
0: ์ไม่เห็นตามันเหร
2: อถวายบังคอไปยะค่ะบัดนี้ก้าวมังชั้นขุนพลทนวยขึ้นฝ้าพระองค์ท่านแล้วไปยะค
1: ่
2: ะ
1: ไอ้หน่วย
2: ไปยะค่ะ
1: กูใช้ให้ไอ้เนต
2: พี่ค่ะ
1: ไปรับตัวพระคุมัน
2: อ่าฮะ
1: เจอไหมได้มาไหมกลับมาหรือยัง
2: ไอ้ธเนศไม่สบายไปยะค่ะ
1: ไอ้เนตไม่สบาย
2: พี่ยะค่ะตอนนี้ไอ้เนตไม่สบายใหญ่เลยพี่ยะค่ะขึ้นเฝ้าไม่ได้พี่ยะค่ะ
5: ธเนศไม่สบายคุณพ่อธเนศอยู่ไหน
1: นั่นสิอยู่ไหน
2: ล็อก
1: มึงตอบสิมึงอย่านิ่งมึงนิ่งเกินไปแล้วเนี่ย
2: อยู่โรงพยาบาลบางประหันพี่ยะค่ะ
1: ฮะ
2: อยู่บางประหัน
5: ไปโรงพยาบาล
2: เอ้ยมันย้ายโรงพยาบาลแล้ว
5: ย้ายโรงพยาบาลอีกแล้วอยู่โรงพยาบาลไหน
2: ล็อกแหลก
1: มึงเล่นดีมึงนิ่งเกินไปแล้วเนี่ย
2: กูเล่นดีแล้วเหลือมึงอ่ะตอนนี้มันย้ายไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วพยาค่ะ
1: ไปศิริราช
5: ศิริราชกูจะไปศิริราช
2: มันย้ายอีกแล้วมันย้ายอีกแล้ว
1: ย้ายอีกแล้วจันฉาย
2: ย้ายแล้วย้าย
1: ไปอยู่ไหน
2: ย้ายไปโรงพยาบาลอ่างทองพยาค่ะ
1: ไปอ่างทอง
2: พยาค่ะ
5: งั้นผมฉันไปโรงพยาบาลอ่างทองไป
1: จันฉายรีบไปดูซิว่ายังอยู่อ่างทองอยู่หรือเปล
2: ่
1: า
2: ขอได้ช้าพยาค่ะ
1: ทำไม
2: ตอนนี้มันย้ายอีกแล้วพยาค่ะ
1: ย้ายไปไหนอีกอ
2: ่ะไปพระบาทน้ำพุไปแล้วพยาค่ะพระองค์ท่าน
5: เจ้าพี่
1: ไปทำไมพระบาทน้ำพุไอ้บ้า
2: บริจาค
5: หม่อมฉันเนี่ยกังวลร้อนใจนักหนาแต่คำตอบที่ได้มามันเหมือนกับล้อเล่นยังไงก็ไม่รู้
1: ใช
5: ่ถามคำเดียวตอนนี้คุณพลธเนศอยู่ไหน
2: ตอนนี้ไอ้คุณพลธเนศอยู่บ้านพยากาศ
5: หม่อมฉันขอไปที่บ้านก่อนได้ไหม
2: องค์หญิง
1: เดี๋ยวเนี่ยไอ้หน่วยมึงเนี่ยพี่ลึกพี่ลั่นลอกแกลกหน้าดูกูดูตั้งแต่ทีแรกแล้วมึงเนี่ยโกหก
2: จริงป่ะเนี่ย
1: ใช่
2: ลิ้นไก่ก็มันใช่ไม่กระดุกกระดิกนะ
1: กูเดาเอา
2: จริงอ่ะ
1: มึงกับกูต้องคุยอะไรกันหลายเรื่องเลย
2: เรื่องอะไรอ่ะเราไม่เจอกันนานแล้วนะ
1: เอางี้ไอ้หน่วยมึงกับกูกลับตำหนักเดี๋ยวกูจะถามอะไรมึงหลายอย่างเลย
2: พยาคำมีอะไรถามได้10กว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันเลย
6: เอ้าไอ้ที่ผ่ายแล้วกูเป็นตัวอะไรเนี่ย

0: บ้านก็พิทเนศอาจจะไม่ได้สุขสบายเท่าที่ควร
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้
0: าดีกว่าบ้านเรา
1: เยอะเลยใช่บ้านเดือนลำบากกว่านี้เยอะเลยจ้า
0: สัญญานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดือนจะอยู่เคียงข้างกับทเนศเพราะว่าทเนศรักเดือนมากที่สุด
1: สัญญาจ้า
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวทเนศจะไปหาเก็บมะม่วงเปรี้ยวๆเห็นได้ข่าวว่าอยากของเปรี้ยว
1: ใช่จ้า
0: เดี๋ยวจะไปเก็บมะม่วงข้างบ้านให้นะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวรอทเนศอยู่ตรงนี้นะเดือนนะ
1: จ้าทเนศจะเป็นคนดีจริงๆเลยดูแลเราดีมากๆไม่รักได้ยังไงจะทิ้งไปก็ยังไงอยู่

0: แล้วเสียงใครอ่ะ
1: ทำไมบ้านเงียบอย่างนี้เนี่ย
0: เสียงใครเอ่ยมาเรียกพี่ธเนศทำไมเนี่ย
1: ธเนศดีใจจังเลยแม่แฟนหนูกลับมาแล้วธเนศ

0: ใครจ้า
1: เดี๋ยวหนูขอออกตัวก่อนนะคะ
0: ได้จ้า
1: ถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาจิ้งหรีดตบหนูหรือนะหรือว่าทำอะไรล่วงเกินไปขอร้องนะคะอย่ารุนแรงด่าตามโซเชียลนะคะรับไม่ไหวจริงๆอุ๊ยตายแล้วสวยนะเนี่ย
0: ขอบคุณจ้า
1: หน้าตาสะสวยเชียวโอ้พลอยจะเป็นว่าเป็นพยาบาลส่วนตัวที่ธเนศจ้างมาใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่จ้ะ
1: ว้ายตายแล้วทำไมดูผิดอย่างนี้ไม่ใช่พยาบาลส่วนตัวแสดงว่าต้องเป็นแม่บ้านที่ธเนศจ้างมาใหม่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ใช่จ้ะ
1: พยาบาลก็ไม่ใช่แม่บ้านก็ไม่ใช่แล้วไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเป็นใครกันคะ
0: เป็นเมียจ้ะทำไมมองอย่างนั้นล่ะเมื่อกี้ไม่เห็นมองแบบนี้เลย
1: ไม่สวย
0: อุ้ยไม่สวยไม่สวย
1: เลศตั้มปาโลมาจะมีสักกี่คนเชียวเออรู้แล้วจ้าขอโทษจ้าขอโทษนะขอสมาภัยนะคะที่พูดไปตะกี้นี้อย่าถือนะคะเป็นเมีย
0: ใช่จ้ะ
1: ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูรู้ว่าเป็นผู้หญิงบ้านนอกขอกนาที่ท่านเนธเก็บมาเนี่ยก็คงจะเอาไว้แก้ขัดแก้เหงาแต่ประเดี๋ยวก่อนในเมื่อฉันมาถึงนี่แล้วฉันขอแนะนำตัวให้รู้จักฉันชื่อว่าจันฉายเป็นพระหลานหลวงและอีกอย่างฉันเป็นคู่มั่นของท่านเนธ

0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: เดี๋ยวเปียกฝนค่ะเดี๋ยวเปียกฝนนะคะเดี๋ยวเปียกฝนนะคะร้อนไหมคะมีร่มไหมคะมีร่มไหมไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวก่อนเลยขอถามหน่อยว่าชื่อเรียงเสียงไร
2: ฉันชื่อเดือนจ้ะ
1: พูดกันตรงๆท่านเนธเป็นคนที่ฉันรักเธอเองนั้นหากปล่อยท่านเนธไปอยากจะได้เท่าไหร่ฉันยอมจ่ายหมดทั้งนั้นแหละ
2: จะมาซื้อมาขายแบบนี้กันไม่ได้นะ
1: ทำไมล่ะ
2: เขาเป็นสามีของฉันฉันไม่ขายหรอก
1: ถ้าพูดดีๆกันไม่ได้ก็ต้องให้ใช้กำลังสิก็พูดน้อยๆแต่ต่อยหนัก
2: โอ้ยอย่ามาต่อยกันสิอะไรกันเนี่ย
1: มึงจะเรียกซักเท่าไร
2: ฉ
1: ัน
2: ไม่ขาย
1: อีเดือนดึงดื้อมึงลองได้ทำไม
2: อย่าฉันค
1: ุ
2: ยกันดีๆได้ไหม
1: ทำไมเดี๋ยวเดือนดึงดื
2: ้อแม่อย่ามาจับแบบนี้นะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เขายังไม่รู้สึกอะไรอยู
1: ่นี่เดือนดึงดื้อ
2: ทำไมอย่าหยุด
1: อย่าเข้าน
2: ะเดี๋ยวจะให้ตากฝน
1: เดี๋ยวจะให้ตากฝนแป๊บนึงนะคะขอรับรางวัลก่อนนะคะ

นะกูฆ่าตัว

0: ดีๆให้โอกาสได้พูดมั่งใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆเนาะ
1: จะหยุดไหมจะหยุดไหมจะเลิกได้ยังจะเลิกได้ยัง
0: เจี๊ยบจะเลิกได้ยังง่วงนอนแล้วกูง่วงนอนแล้ว
1: องค์หญิงองค์หญิงทำอะไร

0: องนี้ไปทูลฟ้องพระเจ้าพี
1: ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วใช่ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจ
2: ไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นพี่จะเป็นคนรับผิดชอบเองแล้วก็อย่าตกใจนะพี่กับองค์หญิงเนี่ยไม่ได้รักกันและไม่ได้ชอบองค์หญิงเลยเขาชอบพี่คนเดียวอะไรจะเกิดต้องเกิดพี่จะขอปกป้องเดือนด้วยชีวิตของพี่ทันนี่ไฟขึ้น

0: ันฉายต้นไม้อยู่นู่น
1: มันจะเกิดเรื่องใหญ่หรือเปล่า
2: ไม่ต้องกลัวอยู่ข้างๆพี่
3: จะพี่ไหมคะหม่อมฉันมีเรื่องจะทูลฟ้อง
0: มีเรื่องอะไรเอะอะโวยวาย
3: หม่อมฉันไปเยี่ยมคุณพลธเนศถึงเรือนประธานแต่กลับดูสิคุณพลธเนศกับนับผู้หญิงเข้ามาแล้วบอกว่าอีผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียแล้วตบหน้าหม่อมฉันมาจะพี่ต้องตัดสินหม่อมฉัน
0: เป็นความจริงเหร
3: อต้องตัดสินให้หม่อมฉันด้วยนะเบคะ
0: ธเนศอยู่ไหน
2: กระหม่อมฉันอยู่นี่พระพุทธเจ้าข้าฟ้าบาท
0: ธเนศเป็นความจริงหรือเปล่า
2: สิ่งที่องค์หญิงพูดนั้นเป็นความจริงพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไร
2: ก็องค์หญิงไปหาเรื่องเดือนคนรักของหม่อมฉันก่อนจะใช้กำลังกับองค์หญิงและคิดดูสิเดือนคนรักหม่อมฉันตัวแค่นี้แล้วองค์หญิงตัวขนาดนี้ถ้าหม่อมฉันไม่ยับยั้งอารมณ์ขององค์หญิงไว้เห็นทีว่าเดือนต้องถูกขย่ำเขี้ยวแน่พระเจ้าค่ะ
1: แล้วจิ้งเหลนเขียวไม่มีหัวใจตรงไหนอ่ะ
0: เดี๋ยว
2: มันฉันต้องปกป้องเพราะว่าด้อมโลมาฝากมา
0: ธเนศ
2: ไม่ได้เลยบอบบางไม่นะเห็นว่าช่วงนี้อวบอยู
0: ่แล้วด้อมอะไรนะด้อมโลมา
2: ใช่
1: ไปบอกเขา
0: ถึงว่าชอบเล่นน้ำ
2: มากับน้ำเหรอ
0: กับน้ำ
2: หม่อมฉันจำเป็นต้องปกป้องคนรักหม่อมฉันพระเจ้าข้าฟ้าบา
0: สตรีที่ขึ้นชื่อว่าคนรักของเจ้าใครกัน
2: ผู้หญิงคนนี้ที่นั่งข้างๆหม่อมฉันเขามีชื่อว่าเดือนพระเจ้าข้า
1: ถวายบังคมเพคะหม่อมฉันเดือนเพคะ
0: นี่ธเนศ
2: พระเจ้าข้า
0: เจ้าเอาอะไรคิดเนี่ยเจ้าเอาอะไรคิด
2: ทำไมฝ่าพระบาท
0: ผู้หญิงหน้าตาแบบนี้ทำไมเจ้าเอาอะไรมาเปรียบเทียบเจ้าคิดได้ยังไงเจ้าคิดได้ยังไง
2: คือแต่มันช่างรักกัน
0: หยุด
2: แต่มันช่างรัก
0: บอกให้หยุด
2: ไม่ได้รักที่ให้มันช่างหยุดเลยพระเจ้า
0: บอกไอ้เหี้ยเนี่ยหยุดมึงทำอะไรเนี่ย
4: ก็ไอ้ต้อมไม่เป่า
0: แล้วมึงเป่าทำไม
4: โศก
0: กูไม่โศกกูกำลังโมโห
4: โมโหแสดงว่าต้องคลื่นเคลง
0: เฮ้ยคลื่นเคลงเว้ยกูไม่น่าเอามึงมาอยู่ด้วยเลยไล่ก็ไม่ไปซะด้วยนะ
4: เฮ้ยคลื่นเคลง
0: มึงวางปี่แล้วมึงมาอยู่กับปี่หรือไม่ต้องมาอีกแล้วนะ
4: ก่อนฉันอยู่กับพระองค์
0: เจ้าธนูเจ้าคิดดีแล้วเหรอกับผู้หญิงบ้านนอกผิวพรรณแบบนั้นน่ะฮะทำไมน้องสาวของเราเนี่ยมันไม่สวยตรงไหนเจ้าเอาอะไรคิด
5: โอ้โห
0: คิดดีแล้วเหรอ
2: หม่อมฉันคิดดีแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันขอรักขาวๆอย่างนี้ละถ้าเมือกๆหม่อมฉันไม่
0: ใช้คำว่าเมือก
1: ไม่ได้เมือกเขาเรียกว่าผิวหยืออ
2: ๋อผิวหยืหม่อมฉันคิดดีแล้วหม่อมฉันรักกันพระเจ้าค่ะฟ้าบาน
0: เอาเถิดในเมื่อคำสั่งของเราไม่ประกาศสิทธิ์แล้วธนูธเนศเอ้ยเราจะขออะไรสั้นท่านสักหนึ่งอย่างแล้วเราก็อยากจะให้ท่านขอเราได้หนึ่งอย่างแต่การทั้งนี้

0: เราขอท่านก่อนสิ่งที่เจ้าเจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบอก
1: ไอ้เหี้ยภาคไหนเนี่ยมึงเล่นเรื่องอะไรเนี่ย
0: เบาก่อนกูกำลังทะลีเข้าเรื่องไอ้ที่หายบ้านอยู่ไกล
1: บ้านกูใกล้ดิขอบคุณมากนะของเล่นเยอะดีเดี๋ยวให้เล่นใหม
0: ่เราจะขอก่อนนั่นก็หมายความว่าน้องสาวของกูจะยกให้มึงเป็นคู่แต่งงานโดยไม่มีพิธีวิวาไป
2: ในเมื่อพระองค์ขอบ้างหม่อมฉันให้หม่อมฉันขอครับสายตาได้พรานเห็นครับท่านผู้ชมที่เคารพจิ้งหรีดขาวอกหักเสียแล้วน้ำตาใสๆไหลออกจากหน้าย
3: ิ่งพระองค์ดำรัสไว
2: ้ยิ่งง่วงท่านผู้ชมที่เคารพ
3: พระองค์ดำรัสว่าแลกกันถ้าพระองค์ขอและจะให้หม่อมฉันขอบ้างในเมื่อพระองค์ขอแล้วยกพระหลวงศรีจันทร์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันขอคืนองค์หญิงให้กับพระองค
2: ์ยกไม่ขึ้นด้วย
1: กูดันแล้วไม่ขึ้น
2: ดันแล้ว
1: แรงก็มีแค่นี
2: ้
1: แล้วมันก็ไม่เด้งขึ้นไปเองด้วยนะ
2: เหมือนยกเสียงทายช้างในโบสถ์อ่ะ
0: พี่อยากจะถามเจ้าสักนิดนึงเถิด
3: หม่อมฉันขุนไม่ไหวพระเจ้าข้า
0: ไม่ใช่หมูหลุม
4: ถามอะไรไปก้า
0: ถามอะไรสักอย่างนึงนะ
4: ไปก้าม
0: ันไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วมึงเนี่ย
4: ไม่มีแล้วเป็นได้คนเดียวเลยจะเพ่ในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้หม่อมฉันไม่รู้แหละยังไงเจ้าพี่ก็ต้องจัดการให้หม่อมฉันหม่อมฉันทูลลาดิคะ
0: ฉันชาย
2: เหลือบเหลือบเหลือบโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับชมหมูเด้งครับผู้ชมที่ครับ
0: คณิษฐากู
1: คณิษฐา
0: คณิษฐ์
2: เมื่อเห็นหน้าหล่อๆครับไม่กล้าตบ
1: เอาดิตบตบตบต้มนิรันดร์เอาอ่ะเอาแล้วเอ๊ะอ้าเยี่ยมมากตบตบตบตบ
0: ว้าวอยู่นั่นเอง
1: นี่กูตัวโดนเลย
0: เขาดารารับเชิญ
1: ไม่กล้าตบ
0: ใครจะกล้าล่ะ
1: วันนี้กูก็ดารารับเชิญนะเนี่ยกูก็ดาราเนี่ยกูไม่ดาราตรงไหน
0: ฟังกูไว้นะเอเธอร์เนต7วันหลังจากนี้เชิญมึงมีความสุขกับอีผู้หญิงบ้านนอกคนนี้ให้สมใจอยากของมึงอีก7วันกูจะมาถามมึงอีกครั้งหวังว่าคำตอบของมึงจะลื่นหูกว่านี้

ด่นชัยสายเพชรผู้แสดงอยู่มากมายด้านหลังเวทีนะครับนำส่งกันไปเรื่อยๆและพร้อมด้วยศิลปินนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันแสดงอีกหนึ่งท่า

ุกวันนี้เราสองคนมาประจำการอยู่ที่เขตชายแดนด้วยดำรัสของพระองค์ท่านอัศนัยให้เราสองคนพี่อัคเดชและเจ้าสุวรรณหงส์น้องพี่คอยตรวจตาดู

0: ใส่ด้วยพี
1: ่ย้อนกลับเข้าสู่วังหลวงของชัยภูมินี่คือแผ่นดินของศรีสุรางบัดนี้ความรักระหว่างเขากับเทพฤทธิ์ได้จบสิ้นแล้วท่านผู้ชม
2: นึกเป็นห่วงราชธิดาบัดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ครบกำหนดเจ็ดราตรีแล้ว
3: อย่าได้กังวลเลยนะพนูเราเข้ากราบบาทพระธิดาพร้อมกันเถิด
0: ไหวพระพรพระองค์ท่าน
2: นี่หายไปไหนมาหลายเพลาเลย
0: โอ้โหที่อ่างทองกำลังวุ่นวายเลยน้ำกำลังจะมาพระองค์ท่านเลยช่วยไปสกัดกั้นน้ำเลยเข
3: ้
0: าย
3: ุ
0: บยาไปแล้ว
2: ทิสรางลูกพ่อ
3: ดูขอกราบบาท
2: ขึ้นมาประทับกับบิดาข้างบน
4: ดูสิเนี่ยพ่อเขาจะดุหรือเปล่า
0: ขอถวายพระพรในองค์ฟ้าหญิงผู้ที่มีสิริโฉมงดงามพระพุทธเจ้าค่ะ
3: เจริญสุขเถิด
2: และไหนเทพฤทธิ์พระคู่มั่นของลูก

0: ลูกละลูก
1: ขอเดชะลูกกับแผ่นดินองค์พระคู่มั่นเทพฤทธิ์หาได้เดินทางกลับมาด้วยแต่บุคคลที่ลูกพากลับมานั่นคือขุนพลธนูเพคะ
0: ขุนพลธนูนี่มันหมายความว่าอย่างไรกัน
1: เนื่องด้วยว่าระหว่างทางที่ลูกเดินทางกลับแผ่นดินพระคู่มั่นนั้นมีกลุ่มกองโจรได้บุกชิงปล้นลูกเกือบเอาชีวิตรอดไม่แต่ขุนพลธนูผู้นี้ได้ช่วยเหลือชีวิตลูกไว้ระหว่างนั้นเราได้ทำความรู้จักใกล้ชิดลูกเกิดมีใจรักต่อเขาเพคะแต่กลับเข้าสู่แผ่นดินองค์พระคู่มั่นก็ยินยอมในเรื่องนี้ด้วยพระองค์ทรงละเว้นโทษตายแต่โทษเป็นนั้นขุนพลธนูถูกเนรเทศออกจากแผ่นดินขอองค์พระบิดาทรงเมตตาให้เราทั้งสองได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนะเพคะ
2: ขอเดชะพระองค์ท่านของฉันมิเห็นสมควรด้วยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าหากประชาชนน้อยใหญ่หรือหมู่มาราชมนตรีรู้เข้ามันจะไม่เหมาะสมเพราะพระองค์ท่านเป็นถึงเชื้อหงเหมราชส่วนเจ้าหมอนั่นเป็นเพียงแค่พลทหารชั้นผู้น้อยมันจะดีเหรอพระองค์ท่าน
0: แต่ในการครั้งนี้ข้าถือว่าข้าเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพระราชธิดาถ้าเจ้าแน่ใจแล้วว่าขุนพลธนูผู้นี้มีใจปฏิภาครักในตัวเจ้าพ่อก็ไม่ว่าอะไร
1: เข้ามากราบบาทองค์พระบิดาเถิดเจ้าอย่ากลัวไปเลย
0: เจ้าให้คำมั่นสัญญากับข้าได้ไหมว่าเจ้าจะดูแลราชธิดาข้าเป็นอย่างดี
3: เกล้ากระหม่อมฉันขุนพลธนูจะดูแลสุดชีวิตกระหม่อมฉันพุทธเจ้าข้า
0: ฟังคำพระบิดาให้ดีอีก7วันข้างหน้าพระบิดาจะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับเจ้านะลูกนะ
3: ชโย
1: ขอพระเทพเข้าพระราชบิดา
3: ลงมาแล้ว
1: ไปเถิดขุนพลธนู
2: อะไรวะรับใช้ราชการใต้เบื้องยุคลบาทพระองค์ท่านมาเป็นเวลาแรมปีสายพระเนตรประกันไม่เคยอยู่ในสายตาของพระองค์อ
4: ย่างนี้ไม่ได้การนะลูกพี
2: ่แต่กลับเอาไอ้พลทหารซึ่งเป็นคนแผ่นดินอื่นแท้ๆ
4: มาเทียบกันไม่ได้กับลูกพี่
2: เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรกูมีแผนการแผนการครั้งนี้ต้องลงไปหาน้องกูหากน้องกูช่วยแผนการในครั้งนี้สำเร็จแล้วก็

ชื่อทางนี้ท่านผู้ชมย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งพบกับเพลงน้องเพลงไผ่และน้องต้นข้าวที่ดา

0: ก็จะรอสักครู่นะครับผมพระเอกก้อนดินยังอยู่นะครับ
1: รักยังเข้าใจในแรกครับหญิงกับชายเหมือนกับดาวกับเดือนที่จะอยู่คู่กัน
2: แป๊บนึงนะครับ
3: ไม่มีรางวัลข้างเคียงบ้างเหรอ
1: ขอบคุณแค่ขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบกับน้องกระไผ่ด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาเป็นเกียรติในงานรับเชิญในค่ำคืนนี้นะครับผม
4: อาจจะไม่มีรางวัลข้างเคียงแต่หนูจะมีพี่เคียงข้าง
3: นี่มาขอให้แม่จีมาขอเลยนะ
4: ขอกันนะโอ้ชนทิชาด้วยยามนี้พี่สิงห์น้อยได้รับคำสั่งจากองค์พระราชบิดาให้ไปตามสืบข่าวของพระเจ้าลุงยังแผ่นดินชัยภูมิในครั้งนี้พี่คงจะต้องลาเจ้าไปก่อนแต่พี่ให้สัญญาเมื่อใดที่ภารกิจของพี่เสร็จสิ้นพี่จะกลับมาสู่ขอชนทิชานะจ๊ะ
3: แต่พี่สัญญาแล้วนะเพคะว่าจะไม่มีหญิงอื่นถ้ามีหญิงอื่นเนี่ยจะฟ้องน้องโอ๋น้องพักข้าวเลยนะ
4: ฟ้องไปเลยน้องโอ๋เนี่ยไม่เคยกลัวอยู่แล้วดูแลตัวเองด้วยนะยังไม่ให้ผู้ชายที่ไหนมาจีบนะ
3: ไม่มีจริง
4: ถ้ารู้พี่ก็ฟ้องน้องโอ๋เหมือนกัน
3: ดูแลตัวเองด้วยนะเพคะ
1: โชคดี
4: เอาไม่ไปหรอเพื่อน
1: ไว้เจอกัน
4: โอเค
1: จะเป็นอย่างไรครับในเหตุการณ์ในค่ำคืนวันนี้ยิ่งดึกยิ่งสนุกแน่นอนคราวนี
5: ้เราโยนน้องพัชชาแล้วมาเป็นโสเณรีน้องสาวของอัคเดชท่านผู้ชม

0: สวยสู้ฝนไปเลยขออนุญาตรับรางวัล
1: เดี๋ยวไปหาน้องเราโสรณี
2: โสรณี
1: อ้าวนี่โสรณีไม่อยู่บ้านหรอกหรืออ
0: ยู่นี่จ้า
1: อ๋
2: อไปรับรางวัล
0: ขอบคุณของชาด้วยนะคะอ้าวพี่ไปยังไงมายังไงเนี่ยฉันรอพี่ตั้งนานแล้วเนี่ยไหนรับปากกับฉันว่าจะพาฉันไปเป็นนางสนมในเมืองฉันก็รอแล้วรอเล่ารอไม่รู้กี่วันต่อกี่วันแต่งเนื้อแต่งตัวสาสวยตามที่พี่บอกทุกอย่างโอ้โหฉันซื้อเครื่องสำอางทีเป็นร้อยเป็นพันแต่พี่ก
1: ็เอาดูสิว่าฝนก็มึงเนี่ยใครจะหยุดก่อนกัน
0: อัดอั้นไงอัดอั้น
1: ออกกระ
0: ท
1: ะบุ
0: ยนี่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยฉันจะแหล่ให้เจ้าภาพเลยนะเนี่ย
3: โหอย่าเลย
0: ทำไมอ่ะ
3: คนเริ่ม
0: ขอแหล่ไม่ได้หรอ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเดี๋ยวมึงออกมายังไงจากนี้เนี่ยมึงมายังไงเนี่ยมึงอยู่กับกูด้วยปะเนี่ย
0: นี่ฝนตกแล้วเนี่ยเลยไม่อยากจะแหล่เพราะว่าเสียงฉันเนี่ยมันซอกกับน้ำฝนเลยเหรอพี่
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะไม่รู้อะไรมันจะแฉกมากันเลยใช่ไหมซอกกันเนี่ย
2: ยิ่งกว่าน้ำซอกทรายเดี๋ยวโสรณีนั่นผัวเองเหรอ
0: ใคร
2: เนี่ย
1: ทำไมมีผัวแล้วไม่บอกกับพี
0: ่เมื่อไหร่ตอนไหน
3: เมื่อไหร่ตอนไหนอะไร
0: กี
3: ่ทีเฮ้ยมาแล้วองค์หญิงไม่ใช่ผมทหาร
0: ฉันจำไม่ได้พี่คนเข้าออกบ้านฉันมันเยอะฉันจำไม่ได้

0: ม่ใช่ไม่ใช่
1: ที่พี่ลงมาหาเองวันนี้ต้องการอยากจะขอความร่วมมือจากเองให้เองช่วยพี่ทำงานสักครั้งหนึ่ง
2: ทำอะไรพี่มีอะไรให้ฉันทำ
1: คืนนี้ยามสองลงไปหาไอ้ธนู
2: ธนู
1: ใช่
2: ธนูคือใครพ
1: ี่เป็นคนรักขององค์หญิงสีตุลังเดี๋ยวพี่จะเขียนจดหมายให้มันมาพบกับองค์พระหญิง
2: แล้วทำไมฉันจะต้องไปหาด้วยล่ะ
1: อ้าวนี่มันคือแผนการของพี่ถ้าหากเองลงไปหาเองทำยังไงก็ได้ให้ได้ใกล้ชิดเจ้าธนูได้มากที่สุดแล้วที่เหลือพี่จะเป็นคนจัดการเอง
2: ว้ายตายแล้วพี่จะให้ฉันเนี่ยไปใกล้ชิดผู้ชายแล้วฉันเป็นสาวเป็นแฟนอย่างนี้ฉันจะทำได้ยังไงล่ะพี่
1: เอ้ยเอาเป็นว่าเราไปหาคนอื่น
0: ไม่
1: ได้กูไม่ใช้น้องกูแล้ว
0: ไม่ได้แล้ว
3: เองน่ะ
2: มี
3: ความใฝ่ฝันอยากจะแต่งตัวจะสวย
1: มึงลงมานี่มึงลงมาคุยกับกู
2: ล่าง
1: หน
2: ึ่
1: งม
2: ึ
1: งมานั่งยังไง
2: อยู่ใกล้ผู้ชายแล้วฉันชอบขนลุก
1: ฮะเป็นอะไรล่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปด้วยกัน
3: นี่สุรณีพี่นะรู้ว่าเองน่ะอยากแต่งตัวสวยๆอยากสุขสบายอยากอาบน้ำในอ่างจักรุชี่ถ้าเองน่ะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จพี่อัคเดชจัดบริการให้กับเองทั้งหมดเลย
2: เรื่องแค่นี้เองน่ะหรอ
1: ถ้าหากแผนการครั้งนี้สำเร็จเองอยากได้อะไรเองคิดเอาไว้ได้เลยเพราะเองจะได้ในสิ่งที่เองหวัง
2: โอ้ถ้าอย่างนั้นฉันตกลงฉันจะทำตามพี่คือเองอยากสองเจอกัน
1: มาเดี๋ยวกูพาไป
3: สุรณี
0: โอเคครับขอพระ
4: แ
0: ต่ง
4: เดียวของน้องปกิมและน้องปอดสอนเสียงครับลิเกโลเยอะท่านผู้ชมขออภัยนะครับ
1: โอ้ยรอสักครู่นะครับเอกก้อนดินยังอยู่นะครับผม
4: สวัสดีครับ
1: เอกของบอลก็ยังอยู่นะครับผม

0: เฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ย
1: ใครเนี่ยพี
2: ่มึงใครฮะ
1: กูเป็นคนจนในป่าเนี่ย
2: จน
0: เอออ
2: ยู่ป่า
0: ใช่พี่น้องกันมึงใคร
2: อ้าวชิบหายไม่ใช่กู
0: ไป

0: ม่เป็นไรนะพี
1: ่ไม่เป็นไรน้องเรามันจนจะทำยังไงได้ล่ะ
0: เอาเถอะนะถึงเราจนแต่อย่างน้อยเราก็ยังเป็นคนดี
1: ดีแล้ววันนี้พี่ตั้งใจแล้วว่าพี่เนี่ยจะไม่ทนอยู่กับความจนอีกต่อไปเราสองคนไปหางานทำในเมืองหลวงกันเนาะ
0: ไป
1: แล้วอย่าลืมหยิบร่มมาค่ะ

ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ข้าก็สุขกายสบายใจดีเพราะว่าสมเด็จพระราชบิดาก็ดูแลข้าเป็นอย่างดีแต่ข้าหนักใจอยู่อย่างหนึ่งข้าเปียกไปหน่อยเอ้ย

0: บอกว่าให้มาที่นี่ยามสองแล้วคนที่ชื่อธนูเป็นใครก็ไม่รู้อยากจะรู้นะว่าคนที่อยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าทานโทษเธอจ้ะเธอชื่อธนูหรือเปล่า
1: ใช่ครับผมธนูครับ
0: ฮะนี่รูปร่างหน้าตาขนาดนี้เลยเหรอ
2: โดนแน
0: ่พอดีว่าฉันน่ะเพิ่งจะเป็นนางสนมใหม่คำสั่งของฟ้าหญิงให้ฉันมาบอกกับคนที่ชื่อธนูว่าให้ไปเจอกันที่อุทยานหลวงจ้ะ
1: นี่ฟ้าหญิงสั่งมาจริงหรือเปล่า
0: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนแล้วกันนะ
1: ขอบใจนะ
3: อะไรกันเนี่ย
4: ใจผู้ชมผู้หญิงระบายคนรวมของนางท่านผู้ชม
1: โอ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: จะให้ว่าทนายเข้าใจผิด
1: โอ้ย
5: ฉันนี้ครับพบกับพระเอกประสิทธิ์วงนิน
3: ลลง
4: ได้เห็นกับตาของ
1: มันไม่ใช่แล้วนะพี่ค่ะ
4: ขอให้ธนู
5: ต้นสุขโชติ
4: ให้ธนู
3: มึงบ่นอะไรของมึง
4: มึงมันไม่รู้เร็วหรือร้ายลูกสาวกูรักมึงมากเท่าไร
3: น
4: ี
3: ่เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเรายังไม่ได้รางวัลเนี่ย
0: พ่อไทยเย็นๆก่อนเป็นข้าไม่ได้มีอะไรกันเนี่ย

0: ึงอย่าอยู่ลอยหน้าอีกนาน
1: โปรดท่าน
0: ไปลูก
1: ท่านอย่าเพียง
0: ชีวิตอยู่เลย
1: อย่าเพียง
2: ให้กลับโบ
3: สถ์ดีๆเหตุการณ์จะประเทศอะไรครับ
1: ช่วยด้วยช่วยกันด้วย
3: อ๋อเฮ้
2: ยรองท่านเชิญเสด็จ
3: เจริญสุขเถอะ
4: ไปที่ไหนล่ะพี
2: ่เอาหรอ
3: เดินทางเหล่าทหารหัน
0: หมดเวลาหมดทำการแสดงท่านผู้ชมวันนี้สายฝนก็เริ่มแรงขึ้นมาด้วยนะครับเราขอยุติการแสดงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้น้องตั้งใจปฏิบัติขาดสิบบนแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามชมนะครับจนถึงนาทีสุดท้ายของการแสดงนะครับผม

0: ขอบคุณท่านครับผมวันนี้ทีมงานพระเอกชุมพลสมงามครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาเป็นกำลังใจในค่ำคืนวันนี้ในช่วงของพิธีการไหว้ครูขอบคุณทุกท่านครับตั้งแต่พิธีช่วงเช้าจนถึงการแสดงในช่วงภาคค่ำคืนวันนี้ครับวันนี้พวกเราทีมงานครับไม่มีอะไรจะมอบต่อแทน
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

0: www.natha100ip.com
1: Natha100ip เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: ันฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่มีเขาจนชินแล้วเขาจะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ไม่สำคัญอะไรกับฉัน
1: แม่แกรู้ไหมว่าพ่อรักแกมากแค่ไหนที่แกคิดว่าเขาไปฉลองครบรอบงานแต่งงานกับแม่ฉันจริงๆแล้วเขาประชุมอยู่ที่ฝรั่งเศสต่างหากพอเขารู้ว่าแกป่วยเขาก็รีบบินไปหาแกแต่แกนอนสลบไม่รู้เรื่องพอเขาส่งแกถึงมือหมอเขาถึงได้กลับไปประชุมต่อส่วนงานรับปริญญาของแกที่เขาไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากไปแต่ตอนนั้นการเงินของบริษัทกำลังแย่ถ้าพ่อไม่ไปวิ่งตีกอล์ฟกับพวกคณะกรรมการป่านี้บริษัทถูกเทคโอเวอร์ไปนานแล้ว
2: บอกว่ารักได้ไงต้องแก
3: ้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองรอคุณแบ๊สสิคะท่านตื่นขึ้นมาท่านจะได้ดีใจ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เลือกความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
6: หนึบแดงนัวแดง
7: แดงมันเด็ดทุกทาง
5: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
8: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
12: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
12: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองไฮคิวเอสทีแม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับไฮคิวเอสคูล
14: เดี๋
15: ยวไปเลย
16: ไซเลนเสียพี
15: ่เบนโต
17: เผ็ดจนหน้าแดงมา

0: Thailand
1: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
2: Asia
3: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
1: เพลงใหม
3: ่โชว์ใหม
2: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
1: 27
3: กันยายนนี
4: ้6โมง
3: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
2: ช่อง3
5: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
6: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่

0: ต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
1: คิดถึงครับ
0: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
2: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
0: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
1: ผมจะไปเรียนต่อครับ
3: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เช็คความเข้ากันได
6: ้เลิกแล้ว
5: ของรสนิยมทางเพลง
6: เลิกแล้วค่ะ
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: อ๋อ
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูไลท์

0: สกระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
6: จะบอกว่ารักได้ไงต้องเก
7: ็บแล้ววันนี้เนี่ยก็ไม่มีงานเปิดตัวน้ำหอมทั้งนั้นเพราะพ่อเข้าผ่าตัดสมองแกรู้บ้างไหม
8: อะไรนะ

พ่อเป็นมะเร็งสมองขั้นที่3แล้วแต่เขาไม่ให้ฉันกับแม่บอกแกเพราะไม่อยากให้แกทุกข์ใจไม่อยากให้

แกเป็นห่วงเขาจนไม่มีแก่ใจทำงานพ่อรักแกมากที่สุดไม่อย่างนั้นเขาไม่เลือกวันเกิดแก

ป็นวันเปิดบลูซีเวิลด์หรอกแล้ววันนี้เขาก็อยากที่จะมาแสดงความยินดีกับแกใจจะขาด

แต่เขามาไม่ได้เพราะเขานอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่ห้อง ICU แกไม่เห็นไลน์ที่ฉันส่งให้แกเมื่อเช้าหรอกถ้าแกเปิดดูตั้งแต่เช้าแกคงไม่พูดแบบนี้

0: และฉันก็รอคอยที่จะเห็นความฝันของแกเป็นความจริงตลอดเวลาที่ผ่านมา
1: ไม่รู้ว่าใครมันทรมานมากกว่าที่พ่อเคี่ยวเข็นแกก็เพราะว่าต้องการให้แกแข็งแกร่งให้แกยืนหยัดได้แล้ววันนี้แกได้พิสูจน์แล้วว่าแม้กระทั่งจะไม่มีพ่อแกก็ยืนหยัดได้

ลูกไม่ได้มีความสุขไม่ได้ดีใจไม่ได้ภูมิใจตัวเองอยู่คนเดียวนะพ่อมีความสุขพ่อดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวแกมากพ่ออาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปแสดงความยินดีกับแก

พ่ออยากให้ลูกรู้ไว้ว่าพ่อยินดีและก็พร้อมที่จะสนับสนุนลูกไปตลอด

รักแกแล้วแบบ

ยิ่งเขาไม่มาหาผมก็ยิ่งผลาญเงินเขาต่อต้านเขาเรียกร้องความสนใจจากเขาทุกอย่าง

0: ผมไม่เคยรู้อะไรเลยสักอย่างผมมันเป็นลูกชนิดไหนกันแน
1: ่คุณทำเพราะว่าคุณไม่รู้นี่คะแต่ว่าตอนนี้คุณรู้แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาโทษตัวเองคุณลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อคุณแบรสสิคะ
0: เริ่มใหม่ในขณะที่เขานอนนิ่งไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างนั้นเลย

ค่ะถึงวันนี้ท่านจะยังไม่ฟื้นแต่ตุนเชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนค่ะคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองรอคุณแบ๊สสิคะท่านตื่นขึ้นมาท่านจะได้ดีใจ

0: พี่ชอนกลับมาแล้วใช่ไหมคะป้ากลางพี่มิเห็นรถจอดอยู
1: ่จ้ะมาแล้วแล้วก็ไปแล้ว
0: ไอ
1: ้โอ๊ยอะไรพี่มิเป็นอะไรไปลูก
0: พี่มิทนไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อตอนกลางวันพี่ชอนโทรหาพี่มิบอกว่าจะกลับมากินข้าวเย็นด้วยกันพี่มิก็รีบเคลียร์งานทุกอย่างนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะป้ากลางที่เขาเป็นแบบนี้แล้วครั้งนี้เขาไปไหนป้ากลางทราบไหมคะ
1: ก็ได้ยินคุยโทรศัพท์ว่าจะไปกรุงเทพแต่พูดภาษาอังกฤษนะแล้วตอนนั้นป้าก็อยู่ในครัวก็ฟังไม่ค่อยถนัด
0: พิมมี่เคยคิดนะคะว่าพิมมี่จะทนพี่ชอนได้คิดแค่ว่ารักกันเข้าใจกันจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าตอนนี้พิมมี่เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคุณนาตาลีเขาถึงทนไม่ได้เราจะทนอยู่กับคนนี้ไม่เคยมีเวลาให้เราเลยได้ยังไงคะป้ากลางพิมมี่รักพี่ชอนนะคะแต่พิมมี่ต้องทนเจ็บถ้ารอพี่ชอนตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอคะ

0: ไม่รับฉันยังเข้าใจแต่นี่ฉันโทรแกโทรทำไมมันไม่รับฮะ
1: พี่จะทำยังไงดีดา
0: จะทำยังไงได้ล่ะคะจะขอให้ตุลมั่นแต่พี่จะไปจูบกับคุณรอซะงั้นน่ะจะให้มันคิดยังไงโหนี่มันไม่วิ่งไปต่อยหน้าพี่ก็ดีเท่าไหร่แล้ว
1: พี่ให้ตุลมาชกหน้าพี่เลยก็ได้นะดีกว่าให้ตุลมาแบบนี้พี่จะได้อธิบายว่ามันไม่ใช่อย่างที่ตุลคิดคือจริงจริงจริงมันไม่มีอะไร
2: พี่นัทไม่ต้องมาอธิบายให้เราสองคนฟังหรอกค่ะหาไอ้ตุลให้เจอแล้วไปเคลียร์กับมันเองดีกว่าว่าพี่นัทรู้สึกยังไงระหว่างไอ้ตุลกับคุณโรสพี่นัทรักใครกันแน
0: ่แต่ปัญหาตอนเนี้ยคือเราจะไปหาไอ้ตุลได้จากที่ไหน

0: ว่าตุนก็เห็นเราสองคนตอนอยู่ที่สวนนะแต่ตอนนี้ผมก็ติดต่อตุนไม่ได้เลย
1: ฉันขอโทษที่ฉันทำให้ตุนทะเลาะกับนายนะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเคลียร์กับตุนให้เข้าใจว่ามันเป็นความผิดของฉัน
2: เรามาเริ่มต้นกันใหม่ดูแหวนพรุ่งนี้จะได้ไหม
3: ไม่พอนะพ่อตื่นนะครับ
1: สักวันเราคงจะรักกันได้แบบเขานะแมท
4: มันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ใครจะรู
5: ้ฉันเนี่ยจะต้องรายงานยอดตัวเลขให้คุณแมททราบทุกวันและตอนเนี้ยคุณแมทเขาก็รออยู่แล้วด้วย
1: ฮะรอ
6: แล้วแกจะลงโชว์คนเดียวไหวเหรอเนี่ยหรืองดโชว์ไปเลยดี
7: ไม่ไหวก็ต้องไหวไงก็ต้องลองแบบพี่แต่งดโชว์ได้ไงอ่ะ

0: ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ใหม่โยเกิร์ตดัชชีทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่17 กันยายน2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณณัฐวสาสามชูศิลป์ค่ะ
0: 10:18 นะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครอ่วมหนักนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มฝนจะเริ่มหยุดตกนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนแต่เมื่อเช้านี้ผมไม่รู้กี่โมงตื่นมาก่อน6 โมงเล็กน้อยฝนตกใหม่แล้วก็มีบางช่วงตกหนักนะครับย่านรามบินทาบางเขนสุดท้ายก็เรียกว่าตกแบบโปรยปลายลงเม็ดนะครับทุกผู้ชมเพราะฉะนั้นฝนยังไม่จบในกรุงเทพมหานครอันนี้ขณะที่กรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้พูดถึงสถานการณ์ฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครนะครับว่าช่วงบ่ายยังจะมีกลุ่มเมฆ

0: ซึ่งจะนำพาฝนเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันนี้ยังมีฝนตกอยู่นะครับแต่จะไม่หนักเท่ากับก่อนหน้าแต่ขณะนี้สถานการณ์กรุงเทพมหานครก็ยังวิกฤตต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆต้องนับตั้งแต่กลางดึกวันพฤหัสต่อเนื่องวันศุกร์วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ก็แปลว่าตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมาคนกรุงเทพยังไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เลย
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีแสงอาทิตย์เลยนะครับทุกชมนับจนถึงขณะนี้ขณะที่วิกฤตขนาดไหนอย่างไรวันนี้ภาพรวมตอนเช้าที่ผ่านมายังหนักที่สุดอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์สี่แยกบางกะปิและก็พื้นที่เกี่ยวเนื่องนะครับท่านผู้ชมแฟลตคลองจันทน์ขอความช่วยเหลือกันขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันถัดออกไปจากบางกะปิวิ่ง

ไปทางตะวันออกของกรุงเทพก็จะเป็นล่มเกล้าเขตลาดกระบังหนักหน่วงจริงๆนะครับทุกผู้ชมฮะล่มเกล้าเคหะล่มเกล้ามองต่อเนื่องจากล่มเกล้าทัดถัดขึ้นมาเข้ามาในเมืองทางตอนเหนือรามอินทรา

0: แฟชั่นไอแลนด์ไม่รอดครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี
1: ้
0: ห้างแตกจริงๆหมายถึงแฟชั่นไอแลนด์น้ำทะลักเข้าท่วมทั้งบริเวณจุดจอดรถรวมถึงชั้นล่างของห้างนะครับท่านผู้ชม
2: ตอนนี้ลงมาแฟชั่นนะครับมาลงทะเบียน
0: ต่อก็เป็นว่ามหาวิทยาลัยกำแพงกรุงเทพรอบนี้ห้างแตกน้ำเข้าห้างแฟชั่นนะครับท่านผู้ชมห้างประกาศปิดวันนี้1วัน
3: ค่ะ
2: มาเร็วมากนะ
0: มองภาพต่อไปนะครับท่านผู้ชมถัดขึ้นมาทางตอนรามินทรามุ่งตรงมาแจ้งวัฒนะนนทบุรีก็หนักหนาสาหัสนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือแฟชั่นแจ้งวัฒนะนนทบุรีซึ่งเป็นเส้นเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกับหลักสี่ก็มีน้ำท่วมเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันที่สำคัญกว่านั้นก็คือชุมชนหมู่บ้านตามตอกซอกซอยต่างๆของนนทบุรีนี่คือแจ้งวัฒนะนะครับวิภาวดีเมื่อวานนี้หนักทั้งวันนะครับช่วงกลางวันเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังบางช่วงนะครับเป็นช่วงขาเข้าที่ยังสูงมากวิภาวดีรังสิตตัดเข้ามาในตัวเมืองสักหน่อยท่านผู้ชมรัชดาพิเศษซึ่งเมื่อวานนี้นำเสนอไปอย่างที่บอกเนี่ยนะครับสะพานข้ามแยกลดลงไม่ได้ปรากฏว่าหนักหนาสาหัสในซอยรัชดา36นี่เป็นภาพคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมรอบนี้ก็จะเห็นว่ามันท่วมกลางเมือง
4: และจุด
0: ภาพประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภัยกรุงเทพ69ก็คือถนนเพชรบุรีตัดใหม่เช้านี้ก็ยังไม่ดีขึ้นเหมือนวันสิ้นโลกเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าดูภาพช่วงเช้าที่ผ่านมา7โมงเช้าขออนุญาตนี่ฮะจะเห็นเลยว่า7โมงเช้าน้ำยังท่วมขังเต็มพื้นที่ทุกช่องจราจรยังสัญจรไม่ได้ทั้งขาเข้าขาออกรถยนต์หลายคันเครื่องดับบางคันเนี่ยเอารถลากเอาออกไปเมื่อวานแต่บางส่วนก็ยังอยู่ดูภาพนี้นี่คือ7โมงเช้าวันอาทิตย์27กันยายนเพชรบุรีตัดใหม่หนักตั้งแต่วันแรกและถึงขนาดนี้แปลว่าน้ำคลองแสนแสบยังระบายไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเหมือนวันสิ้นโลกไหมมันจะเงียบๆวังเวง
3: ค่ะ
0: ไม่ได้โกลาหลเหมือนเมื่อวานแล้วเงียบแบบนี้เมื่อวานนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยมีแต่ความโกลาหลแต่วันนี้เงียบแบบนี้เพชรบุรีตัดใหม่กลางเมืองนะครับท่านผู้ชมมีมนุษย์อยู่ไหมท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชม
3: มีเสื้อยืดกับกองข่าวสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านค่ะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
0: รวมถึงแจ้งข่าวบอกกล่าวว่าท่านเป็นอย่างไรวันนี้ตัดสินใจแล้วเรียกได้แล้ว
3: ค่ะ
0: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ69มหาวิทยาลัยกรุงเทพ69ไม่เหมือนปี54
3: ค่ะ
0: ปี54คือน้ำเหนือเป็นมหาวิทยาลัย54ท่วมตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตลอดทั้งภาคกลางเกิดน้ำหลากปริมาณน้ำมหาศาลปี54และพยายามจะปกป้องกรุงเทพเพราะฉะนั้นมี54เนี่ยก็จะท่วมในส่วนตอนเหนือกรุงเทพมหานครนั่นก็คือโซนวิภาวดีตอนต้นลงมาลึกที่สุดอาจจะเป็นรัชดาแต่ก็ยังไม่ข้ามเข้ามาถึงตัวชั้นในคือยังไม่ข้ามลาดพร้าวมาตะวันออกตอนนั้นปี54ก็จะไป

0: สุดอยู่ตรงเกษตรไม่ลึกลงมากกว่านั้นแล้วก็จะไปตะวันออกที่หนักๆท่านผู้ชมลาดกระบังร่มเกล้าแถวนั้นแต่ตัวเมืองชั้นในไม่ว่าจะเป็นตัวรัชดาพิเศษอย่างที่เห็นเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยทองหล่อแฟดคลองจันไม่โดนปี54แฟดคลองจันท่วมบ้างแต่ไม่ใช่อย่างนี้เพราะฉะนั้นรอบนี้คือการท่วมกรุงเทพชั้นในด้วยต้องเรียกว่ามหาจักรภัยกรุงเทพ69นะครับร่วมจัดรายการกับผมแม่หมวยเหมือนเช่นเคย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแล้วเราไปดูเลยท่านผู้ชมวิกฤตเปิดพื้นที่เมื่อวานนี้คือร่มเกล้าหนักจริงๆเมื่อวานนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งไลฟ์พื้นที่น้ำท่วมบริเวณตลาดเกรียงไกรซึ่งก็คือแขร่มเก้า35-37ในชุมชนแขร่มเก้ากทม.ระดับน้ำเพิ่มสูงและฝนยังตกต่อเนื่องเนี่ยครับท่านผู้ชมน้ำขึ้นเร็วจนในซอยกลายเป็นคลองสูงเกือบครึ่งคันรถจะเห็นภาพชาวบ้านเนี่ยเก็บของเดินลุยน้ำเข้าออก
2: เดี๋ยวมันท่วมขึ้นลำบากแล้วเอาร่มกลางนะเด็กออกนะชายเข็นเด็กไปนะหรือเอาเรือมาก็ได้เอาเรือใหญ่มันอ่ะแล้วเอาเด็กออกฮะเรือเมื่อกี้ไงเรือเขาว่ายืมเรือหน่อยเสียหายหมดเลยครับเมื่อกี้เขายังไม่ท่วมนี่เลยเนี่ยท่วมขึ้นนี่แล้วอิฐบล็อกเขาเนี่ย
0: มันเวิร์กวางไหมนี่ฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมา6:30
1: ชาวบ้าน
0: รายนี้ก็โพสต์อีก
1: ค่ะตอนนี้ถึงหลังคาแล้วถนนกลายเป็นคลองค่ะ
0: เทียบกับเมื่อวานแล้วดูเมื่อเช้านี่ฮะนี่6:25ที่ผ่านมาเนี่ย
1: พื้นที่ในตลาดถูกน้ำท่วมเสียหายหมดค่ะน้ำไม่ลดนะคะ
0: อีกท่านหนึ่งโพสต์คลิปเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเมื่อวานนี้5:00 PM นี่ฮะ
3: น่ากลัวจริงพี่
0: จะเห็นภาพว่า
3: คนเดียวอยู่ชั้น2ค่ะใจหายใจคว่ำอยู่ค่ะตอนเนี้ยเพราะผลมันก็ไม่ยอมหยุดเขตอะไรเขตลาดกระบังค่ะเขตต่อเขตค่ะพี่ตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะแล้วพี่เป็นน้ำทะเลน้อยที่เคหะลงเก้าเขตลาดกระบัง2 ชั้นยังไม่ท่วมใช่แต่ตอนนี้มันจะท่วมชั้น1ก่อนพี่มันขึ้นแล้วถึงบันไดแล้วค่ะบันไดขึ้นแล้วตึกไหนตึก20-21ค่ะพี่ตึกไหนท่วมเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหลือ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
3: ไม่เหลือที่จะ
0: ตัวเองนี่อยู่ชั้น2คนเดียวรถยังย้ายไม่ได้ไม่กล้าลงไปเพราะน้ำลึกแต่จริงๆจะย้ายไปไหนย้ายออกไปยังไง
1: ค่ะ
0: ย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้2 ทุ่ม
3: หนูยังย้ายไม่ได
0: ้มีภาพน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเต็มไปด้วยเศษขยะท่านผู้ชมนี่กรุงเทพ
4: ถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกไม่หยุดตกคืนนี้ก็คือแบบว่าชั้นหนึ่งอ่ะท่วมแน่ประสบภัยค่ะตรงไหนร่มเกล้าค่ะกำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะลมเก่าด้วยจ้ะตอนนี้น้ำมันขึ้นเรื่อยๆค่ะน้ำมันขึ้นเรื่อยๆไม่มีท่าว่าจะหยุดนะฝนก็ไม่มีท่าว่าจะหยุดบางเฟ็ดก็ไฟดับแล้วค่ะอยู่เฟ็ดหนึ่งค่ะอยู่เฟ็ดหนึ่งเพิ่งไปซื้อมาค่ะต้องออกไปซื้อกันตรงตลาดบางกะปิ
0: อ
4: ่ะก็ต้องลอยคอกันไป
0: ลอยคอไปตุนอาหารเป็นภาพคนกรุงเทพ2569
4: เฝ้ารถกันนะ
0: มีท่านหนึ่งโพสต์ภาพในกลุ่มเคหะร่มเกล้าตอนเที่ยง22 นาทีตอนนั้นน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วบอกว่าผ่านไปอีก1 ชั่วโมงจากโพสต์ที่แล้วฝนไม่หยุดตกน้ำก็ไม่หยุดสูงจะจมไหมปีนี้คำตอบมันอยู่เมื่อเช้านี้ไปดูเคหะร่มเกล้าเช้านี้ท่านผู้ชม
5: ร่มเกล้าค่ะพี่ไม่เหลือเหมือนกันแฟดไหนก็ท่วมค่ะพี่ตอนนี้เพิ่งท่วมเมื่อวาน
0: ตัดน้ำตัดไฟไปไหนไม่ได้
1: ค่ะ
5: ร่มเกล้าค่ะพี่ไม่เหลือเหมือนกันแฟดไหนก็ท่วมค่ะพี่

0: ตอนนี้เพิ่งท่วมเมื่อวาน
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่ขาร่มเกล้าประชาชนพยายามจะโพสต์ขอความช่วยเหลือนะครับเพราะอาหารกับน้ำไม่มีแล้วและไม่มีไฟใช้น้ำก็ไม่มีปรากฏภาพยกตัวอย่างเช่นขอความช่วยเหลือด่วน
0: ขาดน้ำขาดอาหารไฟฟ้าไม่มีแบตหมดกันแล้วติดต่อหน่วยงานไม่มีคนรับสายมีเด็กคนแก่ด้วยภาพนี้ถ่ายเมื่อเช้านี้จากชั้น2ค่ะ
1: หรือจะไปดูเมื่อวานนี้เนี่ยมีภาพน้ำท่วมแขร่มเก้าย่านลาดกระบังมีการขอความช่วยเหลือระบุว่าไม่เหลือแล้วตอนนี้หากใครผ่านมาเห็นช่วยพวกเราด้วยน้องแมว8เด็ก2ผู้ใหญ่4เขตหาดร่มเกล้ามาเวลทำไมชอบเถียงแม่โพสคลิปนี้

0: ้อมระบุว่าบริเวณรอบนอกตอนนี้ทั่วหมดออกไปไหนไม่ได้เลยน้ำอาหารที่ตุนไว้ก็หมดเกลี้ยงแล้วและอย่างที่ทราบกันว่าน้ำตัดไฟไม่มีขณะที่ดูบริเวณพื้นที่นะครับทุกชมน้ำท่วมระดับครึ่งรถบรรทุกเป็นยังไงชาวบ้านรายนี้แพนกล้องแล้วบอกเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
1: น
0: ี่คือถนนที่ใช้ขายของกันไม่ใช่คลอง
1: เรื่องเนี้ยเคยดูแต่ในทีวีดูแต่ในข่าวไม่คิดว่าตัวเองจะเจอกับตัวเองนะกับครอบครัวตัวเองพี่ดูนี่นู่นน่ะพี่ดูนี่คือถนนนะพี่ไม่ใช่คลองเป็นถนนนะคะที่เราขายของกันอยู่เนี่ยพี่เห็นรถจอดไหมหนูเหนื่อยมากหนูคิดว่าเอารถไปจอดบนนู้นแล้วจะรอดนะพี่หนูไม่รู้ว่ามันจะมันยังไม่หยุดเลยนะฝนไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ไหมการที่เราไปเอาของพยายามหนุนได้สูงที่สุดนะพี่แต่มันก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าพี่คิดดูรถคันนึงนะราคา 7-8 แสนล้านกว่าบาทผ่อนกันเนี่ยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงเศรษฐกิจก็แย่แบบนี้นะแล้วพี่คิดสภาพนะไม่ใช่หนูคนเดียวพี่คนทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนูเป็นคนเดียวนะพี่มันเหมือนกันหมดหนาวมากพี่ทุกคนตอนนี้นะไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองแล้วนะหนูบอกเลยตอนนี้คิดอย่างเดียวทำยังไงให้ชีวิตรอดนะพี่คิดสภาพที่นี่บนถนนนะถนนหนูจะต้องไปดูรถอีกคันนะพี่เพราะมันไปยากมากมันไปเดินไปลำบาก
0: เมื่อเช้าท่วมไปหมดแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือเมื่อวานไม่เหลือครับตัวชม
1: เ
0: มื่อคืนที่ผ่านมาตอน4 ทุ่มครึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
2: ไปตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็เยี่ยมประชาชนค่ะโดยพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวแล้วบางช่วงก็ลึกกว่านั้นเส้นทางบางส่วนถูกตัดขาดนะคะรถทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ผู้ว่าก็กำชับให้ประเมินเส้นทางตามสภาพจริงแล้วก็ปรับวิธีการทำงานที่เข้าถึงประชาชนท่านผู้ว่าบอกว่าฝนหยุดแล้วแต่ยังมีน้ำไหลมาจากพื้นที่โดยรอบก็ต้องดูสถานการณ์เป็นจุดๆไป
0: จุดน้ำสูงก็ต้องใช้เรือหรือรถขนาดใหญ่เข้าเคลื่อนย้ายคนนะครับตัวชมเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้พยายามจะประสานกองทัพเอารถขนาดใหญ่กับเรือเข้ามาเคลื่อนย้ายประชาชนกับผู้ป่วยและผู้ติดค้างรวมถึงลำเลียงเครื่องนอนกับสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้ามาช่วย
3: สวัสดีครับ
0: นี่ฮะ
3: ตรงนี้มันมีคลองล้อมไหมครับก็ท่วมถึงเอวเลยเนี่ยตรงนี้ขอเข็นมาเถอะเอ้ยนึกว่าขับมาเรียกว่ามันเก่งเว้ยอ๋อเข็นมาโถเอ้ยโอ้โหสี่แรงคนคันนี้เก่งมากเว้ยเราก็ว่าไอ้มาได้ไงว่าไม่ดับเอ๊แฟดเกียงไกรก็บอกไฟโดนตัดเดี๋ยวไปดูดิมันคืออะไรคือมันเป็นเรื่องความปลอดภัยอ่ะกลัวไฟช็อตไปไหนกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับตรงนี้มันมีคลองล้อมไหมแถวนี้เป็นไปเกาะเลยที่คลองสองต้นนู่นนี่มันตก2 วัน 2 คืนนะดูรถดิโอ้

0: บอกยังมีลึกกว่านี้อีก
1: แฟนคลับบอกไอ้นี่ยังเด็ก
0: ๆเออจริงมันต้องนั่งเรือเนี่ยไม่ใช่นั่งรถอ่ะเนี่ยเซเว่นยังเปิดให้บริการเว้ยเป็นไง
2: ไปไม่ได้ขนาดตัด
0: อ้าว
3: เปิดคลิปไปผมก็จะบอกต่อไปว่าเมื่อตอน 6:30 นที่ผ่านมากทม.แจ้งสถานการณ์ฝนนะครับว่าช่วงเช้าตรู่เนี่ยพบกลุ่มเมฆฝนก่อตัวในจังหวัดใกล้เคียงกทม.และกำลังเคลื่อนเข้ากทม.เตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กทม.ระบุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่าระดับน้ำในคลองยังอยู่ในระดับสูงเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำโดยคาดว่าน้ำจะทยอยลดลงถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมปัญหาคือมันยังมีฝนตกเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมคือน้ำในคลองระบายออกได้น้อยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นคือน้ำไม่รู้จะไปไหน 10:36 เรื่องเล่าสาธิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ออกตรวจพื้นที่นะครับท่านผู้ชมช่วงนึงขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแถวดินแดงก็ปรากฏว่าเบื้องต้นในโซนดินแดงเนี่ยแห้งแต่ดินแดงไม่ใช่โซนท่วมหนักนะครับท่านผู้ชมของรอบนี้บางช่วงคุณชัชชาติขอโทษคนกรุงเทพพร้อมรับฟังเสียงบ่น
4: ได้ช่วยระบายเร็วขึ้นนะก็รับฟังทุกคำบ่นนะครับแล้วก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นมันก็ฝนมันตกหนักจริงนะตาม100มิลใน2วันในวันครึ่งนะมันก็คงมีจุดที่มันมีความปวดบ้างก็เดี๋ยวต้องไปพยายามปรับปรุงก็จะมีหลายโครงการที่น่าช่วยให้ระบายเร็วขึ้นแต่ต้องใช้เวลานิดนึงไปเลยครับคนที่บ้านน้ำท่วมเลยว่าต้องรีบกักบุ๊กแล้วก็ลำบากนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยว่ามันก็ยังมีจุดที่มันอาจจะรับมือกับฝนตามว่าบินไม่ไหวนะ
1: วันนี้ก็ฝนพรำๆไม่หนักมากบ้านพี่อยู่ไหนนะครับ
5: ร้อยแสนเพชรนะครับ
1: อ๋อตรงนี้ทองหล่อนะท่วมไหม
5: ท่วม
1: ดีขึ้นยัง
5: แห้งนะครับวันนี้แห้งนะครับ
1: โอเคใช่ทางฟังโน้คลองหลักยังไม่ลดเลยนะน้ำคลองหลักเพราะว่ามันดูดออกมาแล้วจะมีน้ำเติมเข้ามาต้องทยอยนึงแต่ว่าถึงจังหวะถ้ามันถึงจุดหนึ่งมันก็จะลงเร็วขึ้นนะตอนเช้าก็เมื่อคืนผมก็ไปสถานีสูบน้ำพระขนงมาตอนประมาณ2:00 กว่าก็ดูดกันเต็มที่ทุกเครื่องนะเช้านี้จะไปอัปเดตทีว่ากำลังสูบเป็นยังไงมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมกับก็ขอวันนี้ให้เติมเบาๆหน่อยแล้วกันฝนจะเติมหนักแต่ถ้าดูเรดาร์ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็เป็นฝนพรำๆมันก็ต้องดูดให้ชนะให้ได้นะ
3: รับ100มิลที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อไปดูความวิกฤตเป็นอย่างยิ่งและคนขอความช่วยเหลือเพราะเป็นแฟลตแฟลตคลองจันแล้วก็มีการตัดน้ำตัดไฟแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพที่น่าตลกตกใจคนขอความช่วยเหลือมหาศาลเลยเดี๋ยวกลับมาฮะ
6: เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
6: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้เผาซ่า
8: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จากโอเชียนไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิต
9: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ์
10: เจ้าซัพเฟอร์เจอกัน Impact วันที่3ตุลาคมนี้เวลา 15:00 นพบน้ำตาลพิจักขณาและตีธนพลได้โฮสิบ Impact เมืองทองธานีสนับสนุนโดย
11: กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอ๊บมาคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไง
10: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์

0: งเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
1: เวลา40นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับโตชอมครับติดตามข่าวกันต่อเมื่อวานนี้เดี๋ยวรอคุณชัชชาติคงจะมีการแถลงอีกทีนึงเมื่อวานนี้แถลงรอบบ่ายโดยสรุปนะครับโตชอมตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี้คุณชัชชาติแถลงที่ศูนย์ป้องกันระบบน้ำท่วมที่ดินแดงกทมพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องว่าณเมื่อวานนี้บ่ายโมงสถานการณ์น้ำทรงตัวท่านคาดว่าช่วงค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาดีขึ้นถ้าไม่มีฝนเติมปัญหาคือมีฝนเติมแต่ไม่มากและระบุจะค่อยๆ คลี่คลายคุณชัชชาติยอมรับนะครับว่าเกี่ยวกับการพยากรณ์เป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับเพราะมีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าสั่งการตั้งแต่เมื่อวานสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกทมทั้งหมดนะครับในวันจันทร์นี้และข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน work from home ในวันจันทร์เช่นเดียวกันเพื่อความสะดวกและลดปริมาณการจราจรณเวลาบ่ายโมงเมื่อวานนี้ถนนที่ควรหลีกเลี่ยงมีมากถึง93สายเมื่อวานนี้ท่านใช้คำว่าคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันจะระบายน้ำได้ถ้าสามารถเอาน้ำในคลองออกได้จะค่อยๆดีขึ้นคือปัญหาก็คือน้ำในคลองมันเอาออกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พยายามจะบอกกับประชาชนว่าอย่าไปตื่นตระหนกมากเรื่องอาหารเพราะปรากฏการณ์ที่คนแห่กักตุนอาหารขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์บอกนะครับเมื่อเช้านี้ว่าสถานการณ์ถือว่าดีขึ้น
0: ฝนมากถึง320มิลลิเมตรค่ะซึ่งไม่น้อยกว่าที่หาดใหญ่สงขลามีน้ำ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรที่เราต้องเร่งระบายออก
1: ปริมาณน้ำ
0: ค่ะ
1: ปริมาณน้ำเนี่ย200ถึง300ล้านคิว
0: ค่ะ
1: ที่ต้องเร่งระบายออก
0: ทำให้คลองเต็มแล้วก็ล้นออกมาที่ถนนต่างๆค่ะแต่วันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาฝนไปตกแถวกาญจนบุรีราชบุรีแทน
1: วันนี้กรมอุตุก็บอกนะครับว่าจะตกทางตะวันออกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีส่วนกทมเนี่ย
0: ฝนจะเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรค่ะพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าการระบายน้ำไม่สามารถทำได้เร็วเพราะว่าแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็จะเข้ามาแทนแต่พื้นที่ด้านข้างก็จะทยอยลง
1: ซึ่งท่านใช้คำว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวัน
0: ค่ะ
1: คือคลองเนี่ยมันยังเป็นปัญหาใหญ่ขนาดเดียวกันห่วงชุมชนน้ำท่วมชุมชนค่ะเคหะร่มเกล้าที่เราเป่าไปเมื่อสักครู่มีประชาชนมากกว่า 30,000 คนเมื่อวานนี้น้ำท่วมหนักมากหลายคนต้องการอพยพออกแต่ออกไม่ได้แม้จะมีการตั้งศูนย์อพยพในชุมชนทั้งนี้คนอพยพมาเป็นพันคนไม่สะดวกแล้วศูนย์คือศูนย์ไม่พอต้องย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังปัญหาหลักในขณะนี้ยอมรับว่าอยู่ที่การดูแลคนที่ตกค้างในชุมชนขนาดใหญ่ยอดรวมหลักหมื่นคนซึ่งต้องดูแลเรื่องอาหารการกินผู้ป่วยติดเตียงยังมีตกค้างอยู่เอาออกมาผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 4-50 คนแต่ยังมีติดค้างอยู่เยอะต้องรีบดำเนินการมีรายชื่อทั้งหมดแล้วนี่อย่างนี้จะเรียกหมาเข้าไปได้หรือยังทั้งนี้อันนี้ผมพูดนะเมื่อถามว่าขนาดนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษท่านผู้บอกทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่หนักก็คือพื้นที่ใกล้คลองแสนแสบระบายได้ไหมถามท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกขนาดนี้มีที่เริ่มแห้งเช่นเอกมัยแต่ที่ห่วงคือรอบนอกคือบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงถ้าเป็นพื้นที่ชุมชนจะให้แห้งสนิทเลยใช้เวลา2สัปดาห์ท่านผู้ชม2สัปดาห์แต่ถนนสายหลักคิดว่า 2-3 วันก็น่าจะดีขึ้นทั้งนี้วันนี้ฝนที่จะไปทางตะวันตกจะย้ายไปตกฝั่งธนบุรีเนี่ยน่าเป็นห่วงไหมท่านผู้ว่าบอกฝั่งธนไม่น่าเป็นห่วงเพราะการระบายน้ำทำได้รวดเร็วนะครับท่านผู้ชม
2: การฝนก็สถานการณ์ดีขึ้นนะเพราะว่าที่3วันที่ผ่านมาเนี่ยที่เราฝนตกหนักเพราะเรามีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่กลางกรุงเทพเลยและหย่อมมันจะม้วนเอาฝนมาวนเวียนเนี่ยตกมา 2-3 วันเนี่ยฝนตกกรุงเทพก็320กว่ามิลเลยนะผมว่าไม่น้อยกว่าหาดใหญ่เลยน้ำที่ลงมาในกรุงเทพเนี่ยประมาณ200เกือบถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรที่เราต้องระบายออกทำให้คลองทั้งหมดเต็มทุกคลองนะเต็มแล้วกระทั่งล้นมาที่

0: ถนนมาที่ชุมชนต่างๆท่านพอสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกมันก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออก
1: แล้วยังมีฝนอยู่ยังมีจุดไหนที่ต้องเป็นต้องเฝ้าระวัง
0: ก็ทุกจุดเลยแหละที่มีปัญหาที่ยังน้ำยังท่วมอยู่นะก็ผมว่าหนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองทางว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือรับกระแสน้ำเต้นว่าบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิร์ฟก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลวจักรกรตรงนี้ก็จะแถวหลักสี่เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์นะหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลวจักรกรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศนี่คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั่นเป็นจุดที่ว่าในกรุงเทพฯจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิหอนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออกไม่ผมไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะถ้าผู้ผลิตเตียงนะโทร1669นะถ้ามีปัญหาเรื่องการน้ำท่วมการเข้าถึงอาหารต่างๆ1555นะหรือไม่ก็ใช้แท็กซี่ฟังดูแจ้งเข้ามาเราก็จะรีบเข้าไปดูแลให้มันก็จะมีคอนโดซึ่งเหมือนกับว่าน้ำท่วมแล้วก็เข้าออกลำบากอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีการตั้งครัวก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะท่านได้สั่งการตั้งแต่เมื่อวานแล้วให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกัน
2: นี่ครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นายกสั่งการให้ทุกหน่วยงานพูดคุยกันเพราะว่าเลื่อนกำหนดการกลับจากอังกฤษให้เร็วขึ้น2ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าคงดีเลย์อ่ะหรือการเดินทางล่าช้ามาเวลาเดิมเลย
3: ค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยคิดว่าจะลง8โมงเช้าล่าสุดลง10โมงและขณะนี้กำลังแถลงอยู่เมื่อลงที่ดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำตีเสร็จจากการแถลงก็จะออกเดินทางไปตรวจพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจะต่อไปที่สระแก้วท่านผู้ชมอันนี้คือมหาทุกขภัยกรุงเทพ69และพื้นที่ข้างเคียงซึ่งขณะนี้ยังหนักอยู่สระแก้วกบิลบุรีหนักมากเช่นเดียวกันเตือนภัยนครนายกเขื่อนขุนด่านประการชนมีเหตุจำเป็นต้องระบายน้ำระบายน้ำอย่างมากนะครับท่านผู้ชมก็เตือนพื้นที่นครนายกเดี๋ยวกลับมา 10:48 นาทีเรื่องเล่าสาธิตครับ
4: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
2: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
3: เลกาซอย300มิลลิลิตร Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
4: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: พูดอะไรก็พูดอะไรล่ะ
8: อะไรครับเนี่ย
9: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
10: ่อู้หู
11: หอม
12: คั่วเข้ม
13: ครบสูตรอร่อย
14: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
15: นอนเลย

0: าร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
1: โมง51นาทีเรื่องราวสาธิตนะครับโตชมเดี๋ยวนายกแถลงเสร็จก็จอกเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยมอบถุงยังชีพที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนที่บางเขนใกล้ๆกับดอนเมืองนี่แหละแล้วจากนั้นเที่ยงจะขึ้นฮอไปเมืองสระแก้วไปที่ศูนย์พักพิงที่สระแก้วมอบถุงยังชีพจากนั้นจะเดินทางต่อไปที่ชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีปราจีนบุรีและมีกำหนดการจะลงเรือตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยมอบถุงยังชีพนะครับคือกำหนดนายกรัฐมนตรีในวันนี้เมื่อวานนี้เกิดการสับสนเพราะเหมือนท่านนายกพูดในที่ประชุมด่วนพิเศษเมื่อวานนี้ซึ่งปรากฏภาพก่อนจอกเดินทางจากลอนดอนเนี่ย2ชั่วโมงเมื่อวานนี้นายกเรียกประชุมด่วนเดิมเนี่ยเร่งให้เครื่องบินกลับเร็วกว่าปกติ2ชั่วโมงและก่อนหน้าก็เร่งรุดเข้าไปประชุมด่วนแบบนี้เป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จะเห็นความรีบเร่งของการประชุมทีเดียวก่อนมอบข้อสั่งการนี่ฮะปลัดกระทรวงมหาดไทยอันศิษย์สัมพันธรัตน์คือไปในทริปนายกด้วยนะฮ
0: ะ
1: ไปตั้งแต่ญี่ปุ่นนิวยอร์กแล้วก็มาลอนดอนเนี่ยถ้าปลัดกระทรวงซึ่งเป็นแม่งานหลักของอุทกภัยต้องเรียกอย่างนั้นแหละนี่ฮะก็มีข้อสั่งการหลายข้อด้วยกันเนี่ยท่านผู้ชมคาดว่าคงจะคล้ายกับที่ท่านแถลงเมื่อสักครู่นี้นี่แหละหัวใจหลักที่น้ำตีเน้นย้ำในการแถลงหรือพูดจาในที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็คือว่าห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านชัดชาติเพราะเป็นเรื่องรัฐบาลสั่งคุณเอกทิติประสานงบประมาณช่วยเหลือทันทีต้องการอะไรเครื่องมืออะไรไม่ต้องรอและเมื่อวานเหมือนจะเตรียมประชุมครม.นัดพิเศษทันทีแต่สุดท้ายเกิดความคลาดเคลื่อนคือถ้ากลับมาแล้วมาประชุมคงแปลกอ่ะเพราะฉะนั้นกลับมาต้องไปพื้นที่สิถูกไหมนอกจากนั้นน้ำตีอนุทินก็ยังพูดถึงหลักการของการทำงานเน้นย้ำ3ข้อข้อมูลต้องแม่นยำช่วยเหลือต้องรวดเร็วประชาชนต้องไม่ประสบภัยพิบัติเพียงลำพัง
2: ตามก็ได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในกทม.ในเขตปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดทั้งคืนนะครับมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวดยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนะได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโฟกัสนะครับจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็คอยอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบตลอดเวลานะครับอย่าให้มีอาการขาดช่วงการเตือนภัยก็แจ้งอยู่เป็นในแต่ละเขตได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้มั่นใจว่าไอ้ระบบนี้ยัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขอให้ทุกฝ่ายได้รายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงแล้วก็สื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับพวกเราเป็นทีมเดียวกันนะครับยึดความปลอดภัยและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
1: นี่ฮะท่านเน้นย้ำหลัก3ข้อมูลต้องแม่นยำช่วยเหลือต้องรวดเร็วต้องไม่ให้ประชาชนประสบภัยเพียงลำพัง

ตอนนี้กำลังแถลงแต่คาดว่าสาระก็คือช่วงที่อยู่บนเครื่องบินก็คงรับรายงานหรือเนี่ยท่านผู้ชมแต่ปัญหาของประชาชนในขณะนี้อย่างที่บอกครับกทม.แฟลตคลองจันวิกฤต7:40 นที่ผ่านมาคุณนิรันดร์

0: น้ำถึงคอแล้ว
1: ขอเพียงใครหรือหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าให้ใช้ได้ก่อนก็ยังดีที่บ้านมีคนป่วยที่เพิ่งให้คีโมและเท้าบวมมีเด็กอีก2คนอาหารตอนนี้พอประทังชีวิตอยู่บ้างแต่ไม่มีไฟฟ้าก็ลำบากมากข้าวก็ต้องหุงโทรศัพท์ก็ต้องใช้ Wi-Fi ในการติดต่อเรื่องสำคัญ
0: คุณเรือนยังอุตส่าห์บอกว่าไม่อยากรบกวนเลยครับแต่ครั้งนี้เดือดร้อนจริง
1: ๆหากมีหน่วยงานหรือผู้ใหญ่ใจดีที่พอช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าได้รบกวนช่วยครอบครัวผมด้วยนะครับขอให้มีไฟใช้ได้ก่อนก็ยังดี
0: นี่ฮะขณะที่แฟลตคลองจันทร์ท่านผู้ชมนึกดูออกมาถนนใหญ่ก็เป็นแยกบางกะปิตำรวจสน.ลาดพร้าวอัปเดตสถานการณ์9โมงที่ผ่านมาบริเวณ4แยกบางกะปิท่านผู้ชมตำรวจเอาตัวเองเป็นพิกัดวัดระดับความสูงของน้ำทีเดียว4แยกบางกะปิเช้านี้ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1.30 เมตรการสัญจรมีความเสี่ยงสูง
1: ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถทุกชนิดเสี่ยงขับฝ่าน้ำค่ะเนื่องจากระดับน้ำสูงอาจทำให้รถดับและเกิดอันตราย
0: นี่ฮะสน.ลาดพร้าวอันนี้คือตอน9โมงเช้าที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นี่คือถนนใหญ
1: ่
0: พอเข้าไปเนี่ยใครเคยไปแฝดคลองจันจรุพอลงจากถนนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นเนินนิดนึงเหมือนกับเป็นแนวกั้นน้ำแล้วลงเป็นหลุมเลยฮะแฝดคลองจันเนี่ยท่านผู้ชมลงเป็นหลุมเลยก่อนจะไปที่แฟลตคลองจันทร์ไปดูที่ภูมิกับลาดพร้าวเขารายงานสถานการณ์สี่แยกบางกะปิเป็นการรายงานผ่านออนไลน์เป็นภาพไม่ใช่อันนี้บางกะปิราวกับเมืองร้างเลยท่านผู้ชมราวกับเมืองร้างเลยนี่ฮะเงียบคลิปเลยนี่คือบางกะปิตรงนั้นก็มีห้างร้านมีห้างใหญ่อยู่จะนึกภาพออกบางกะปินี่ฮะเมื่อตะโอ้โหแฟลตสามทุ่มตำรวจสน.ลาดพร้าวถึงเผยคลิปสถานการณ์น้ำท่วมสี่แยกบางกะปิมุ่งหน้ารัชดินขาออกก็คือแยกมามุ่งหน้าไปนวมินทร์น่ะที่จะมุ่งไปรามอินทรา
2: โอ้โหพี่จะไปไหนฮะ
3: ไปหมู่บ้านฉัดแก้วครับ
2: หมู่บ้านฉัดแก้วโอ้โหก็ต้องไปทางแฮปปี้แลนด์
3: ใช
2: ่ใช่ครับนักนักบินไกลหน่อย
3: มีเรือไหม
2: พ
3: ี
2: ่โอ้ฮะ
0: มืดๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละสามทุ่มเนี่ยดูมันเวิ้งว้างไหมนี่ฮะไปดูกลางวันบนถนนสายหลักเลยSS หมูโพสต์คลิปตรงหน้าสน.ลาดพร้าวระดับครึ่งเอวฮะท่านผู้ชมระดับครึ่งเอว
2: พี่จะไปไหนฮะ
3: ไปหมู่บ้าน
1: รถจอดทิ้งแล้วก็จะเห็นมีรถเมย์ขสมกสีแดงเป็นครีมแดง2คันค่ะจอดนิ่งอยู่บนถนนนวมินทร์หน้าสน.ลาดพร้าว
0: อันนี้แหละที่พุ่งกับรายงานภาพมันเยอะท่านผู้ชมต้องขออภัยเนี่ยท่านผู้ชมรู้จักตลาดบางกะปิใช่ไหมมันเวิ้งวางแบบเนี้ยเหมือนวันสิ้นโลกเลยอันนี้พูดจากความรู้สึก
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยพุ่งกับเข้าไปรายงานสถานการณ์นี่ฮะ
4: สุดแล้วครับ
0: และอันนี้แหละ
4: หน้
0: าที่บอกมาชักลูนหน้าสอนอเลย
4: รถเมย์คุณดูรถเมย์คนออกไปไม่ได้น้องเพราะว่าท่วมนะครับ
5: อันนี้คือเอวเลยเนาะผมต้องเดินแบบระมัดระวังนะ

0: น้ำท่วมตรงไหน
1: ตัดกลับมาท่านผู้ชมพูดถึงรถเมล์กระเป๋ารถเมล์คนหนึ่งคุณแอปเปิลเป็นกระเป๋ารถเป็นผู้ประสบภัยรีวิวเหตุการณ์ระดับน้ำสูงถึงอกสลัดรถกลางถนนเพราะไม่มีใครช่วยได้เนี่ย
2: รถรีวิวน้ำท่วมจ้า2026ค่ะแฉดมรถเมล์ห่างรถเสียน้ำเพียงเอิกพี่น้องชีวิตพ่อขอร้องคนงามก็เป็นทั้ง4แม่คิดทอดบ้านมาหับลูกแน่คนรีวิวน้ำท่วมจ้าท่วมครึ่งรถแล้วจ้าขึ้นรถหมดแล้วนะจ้า417กระเป๋าฉันรถแอร์สาย95
3: ตู้คนที่รถเป็นเนี่ยเจ้าหาเพราะว่าโมงนี้มันต่ำ
0: ที่สอง
2: ให้ต้นจ้าอันนี้สาย96นะคะหน้าตลาดบางกะปิจ้ารถกระบะรถเก๋งอันนี้รถ BM นะจ๊ะอันนี้ BM อันนี้สาย60นะคะอันนั้นสาย1
1: แต่นี่คือถนนใหญ่เข้าไปดูที่แฟลตครับทุกผู้ชมไปดูที่แฟลตกู้ภัยต้องนำเอาเรือเข้าไปยกประชาชนคุณโอหัวหน้าทีมสุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอดีตส.ส.เขตนี้ถิติพัฒน์โชติเตชาชัยนันนำเสนอภาพกู้ภัยบนที่สนามโดมใจปู่อินเร่งเข้าไปช่วยชาวแฟลตคลองจัน
4: นำเรือเข้าไปอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะ
1: ในคลิปจะเห็นว่า
4: น้ำท่วมสูงเกือบจะถึงคอเลยนะคะ
1: นี่ไงถนนใหญ่ว่าอย่างนั้นพอแฟลตมันต่ำมากแล้วลงไปเป็นอย่างนี้แล้วคนเป็นหมื่นอพยพยังไงน้ำไฟก็ตัดอย่างที่ขอความช่วยเหลือเมื่อเช้าเนี่ยนี่ฮะคุณติติพัฒน์บอกยังเปิดคลิปอีกคลิปหนึ่งนี่ดูกู้ภัยเอาถุงยางชีพไปส่งประชาชนที่ติดอยู่บนแฟลตนี่คนกรุงเทพเนทีฟเลยนะก็จะเห็นภาพชาวบ้านมายืนรอรับถุงยางชีพบางคนอยู่บนแฟลตตะโกนร้องขอถุงยางชีพ
5: ครับ
6: ลงไปก่อนลงไปก่อน
5: ใช้ได้ตีวงได้ฮะ
6: ตี
1: เจอยัง
7: คนที่ติดอยู่ข้างบน
1: นี่ฮะนี่กรุงเทพขายหาดใหญ่ไหม
4: ค่ะ
6: ลงไปก่อนลงไปก่อนใช
1: ่ขณะที่มีกู้ภัยเอาเรือท้องแบนไปรับครอบครัวเด็กน้อยอายุ6เดือนทารกเลยออกจากแฟลตคลองจันทร์25ช่วงค่ำเพราะแฟลตเนี่ยตัดไฟชาวบ้านอยู่ท่ามกลางความมืดกู้ภัยต้องสแตนบายตลอดเวลาถ้าต้องการชาวบ้านวัยใดต้องการขนอพยพเนี่ย
7: ให้พ่อขึ้นมาก่อน
8: ค่อยๆลงพี่
7: ใจเย็นครับใจเย็นรับแล้วลูกก่อนครับ
8: พี่ไปนั่งก่อนพี่ไปนั่งก่อนดันพี่ดื่มไป
7: นั่งกลางนั่งตรงกลางเลยครับตะกร้านั่งเลยนั่งเลยไม่เป็นไรลูกอยู่กับทีมปู่อินแล้วนะคนเก่ง
9: มีใครจะออกอีกไหมครับ
7: มีคนออกอีกไหมครับ
9: โอเคครับ
7: ครับมันไปนะครับทีมสยามรวมใจปู่อินนะครับ
9: ครับ
10: ออกไหมหนูจะรับลูกแฝด17แล้วก็ออกอะค่ะ
9: รับลูก
10: ลูกหนูติดอยู่แฝด17
7: กี่ขวบน้อง
10: อยู่ป.6
7: อ๋อจะออกไหมออกทีเดียวเลยออกไหมหนูสูบรับเด็กนี่ดูเล็กยังอยู่นี่เด็กนี่เด็กเล็กนี่
9: เด็ก
7: รับเด็ก
9: มาครับ
7: นี่คุณไม่ได
9: ้มาพี่มา
7: ใจเย็นนะครับ
9: เดี๋ยวลงมาดู
7: ครับ
1: เพจเส้นทาวิภาคษาอันนี้ช่วยทารกน้อย6เดือนโพสต์ภาพที่น้ำท่วมเข้าไปในตัวบ้าน หนังสือนับพันเล่มเสียหายถ่ายเมื่อเช้าวันนี้แล้วก็บอกนะครับอันนี้ถ่ายเมื่อเช้าแต่ล่าสุดมิดหลังคาไปแล้วหนังสือนับพันเล่มอยู่ใต้น้ำเรียบร้อยรอบนี้มันหนักจริงๆทุกคนเอาไม่ทันเลยหรือเอาไม่อยู่เลยณขณะนี้คือยังเห็นแต่ตอนที่โพสต์บอกมันไปหมดแล้วมิดหลังคาไปแล้วประเด็นเรื่องแฟลตคลองจันเนี่ยไปดูหัวข้อ138อันนี้ผมต้องบอกคิวทีมงานนิดหน่อย
4: ค
1: ือนักข่าวเราไล่สำรวจตั้งแต่รามคำแหงมันต่อเนื่องก็คือคลองแสนแสบแสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลองมันผลกระทบทั้งรามคำแหงทั้งในส่วนของแฟลตคลองจันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะบริเวณจุดที่น่าสนใจยายวัย70ปีแบกอาหารลอยคอเพื่อขอเข้าไปพักอาศัยในแฟลตคลองจันเอาเพื่อเข้าไปยังที่พักอาศัยไม่ใช่ขอแบกของแบกอาหารบอกกับทีมข่าวว่าพยายามออกไปหาเสื้ออาหารกลับมาให้หลานที่อยู่ในห้องส่วนตัวแม่อายุมากก็จําเป็นต้องทํากับข้าวให้หลานๆที่พักอาศัยคนในแฟลตคลองจันพยายามจะขอความช่วยเหลือขออาหารยังไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลเลยเกิดมา70ปีไม่เคยเห็นท่วมขนาดนี้
0: ไปไหนมาครับ
11: ไปตลาดมาค่ะ
0: หาเสบียงมาเหรอย้ายระวังคุณยายคุณยายระวังอันตรายนะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วนะ
11: 70
0: แล้วยังแข็งแรงอย่างนั้นอีกโอ้โหน้ำจะท่วมปากอยู่แล้วนะคุณยายอ๋อแล้วนี่ในแฟลตคลองจันมันเลวร้ายงี้เลยเหรอ
11: นั่นน่ะสิเฮีย
0: ระวังนะจ๊ะ
11: ท
0: ั้
11: งนี้ทั้งแม่ทั้งพี่นั่น
0: โอ้แล้วตะมุนตะมุน70ปีไม่เคยเจอโอ้โหแล้วยังต้องไปหาเสบียงกินเองอีกโ
11: อ้หลานมาก็เลยเอา
0: เป็นกำลังใจนะคุณยาย
12: ไปหลังเหรอ
0: ตรงไหนตรงไหนยายจะจมอยู่แล้วน่ะคุณยายจะจม
1: แล้วไฟก็ไม่มีน้ำก็ตัดจะทำยังไงน่ะอาสาลากเรือครับทุกผู้ชมเดินลากเรือแบบนี้เพื่อไปส่งประชาชนตามแฟลตในแฟลตคลองจันถ้าเหนื่อยก็หยุดขออาสาประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
0: มันลากเรืออยู่เงี้ยนะ
13: ใช่ครับ
0: เหนื่อยไหมลูก
13: เหนื่อยก็พักเอาครับ
0: เหนื่อยก็พัก
13: ใช่ครับ
0: แต่ได้ช่วยประชาชนเยอะ
13: ใช่ครับถ้าจากแยกนิด้าถึงศรีบูรพา18คร
0: ับ ต้องใช้วิธีลากอย่างงี้เหรอ
13: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
13: มันเครื่องไม่มีครับแล้วว่าลากแบบนี้มันไวกว่า
0: ไม่มีเครื่องก็เลยอาศัยลาก
13: ใช
0: ่ใจรักช่วยชาวบ้านเหรอ
13: ใช่ครับ
0: แต่ตัวเองอ่ะมีเครื่องป้องกันอะไรไหมน่ะ
13: ไม่มี
0: ไม่มีอะไรเลยแล้วเท้าเปล่าหรือเปล่าลูก
13: เท้าเปล่าครับ
0: ลากยันกี่โมงเนี่ยลูก
13: เรื่อยๆครับเหนื่อยก็พัก
0: เหนื่อยก็พักตั้งใจให้ลูกนะ
13: คร
0: ับ ดูแลตัวเองด้วยนะลูก
1: จากแฟลตคลองจันทน์แยกบางกะปิตรงนั้นมันก็จะเป็นถนนเสรีไทยตั้งแต่แยกยี่ด้าไปถึงเสรีไทย57มันจะเป็นหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน4มีนี่ฮะรถวีลแชร์กับเรือยางมาคอยลำเลียงคนเข้าออกหมู่บ้านน้ำท่วมประมาณ80เซนคนในหมู่บ้านเดือดร้อนหนักนี่ฮะขณะที่จริงจริงเอ็มมิทีนอยู่ไหนเมื่อวานซอยมิทีน
4: อ
1: ่
4: ะ
1: อันนี้ไปไกลเลยไปทางถนนรามคำแหงไปปลายนั่นน่ะก็จะโยงจากคลองแสนแสบนี่เหมือนกันมิทีนมิทีนหลายคนจะรู้จักไปปลายสุขาภิบาล3ตรงนั้นเนี่ยหมู่บ้านมโหฬารมหาศาลเลยท่านผู้ชมปรากฏว่าคนติดค้างอยู่หลัก

ายพันหลังคาเรือนน้ำท่วมระดับกลางซอยระดับเอวระดับอกตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วเนี่ยไอ้ป่านนี้เป็นยังไงขอความช่วยเหลือมาเนี่ย

เรียกว่ารามคำแหงร้อยกว่ากว่าน่ะไปปลายนั่นน่ะท่านผู้ชมฮะขณะที่มันจะเชื่อมโยง

มาถึงรามคำแหงนักข่าวเมื่อวานสำรวจแยกรามคำแหงตัดพระราม9เลยมุ่งแน่ยำสาลีตลอดเส้นทางเพราะว่ามีระดับน้ำ

0: ูงประมาณ 30-50 เซนคิวข่าว138
1: ชาวบ้านก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์มาจอดที่เกาะกลางถนนนะคะรวมทั้งมีรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยเพื่อป้องกัน

0: ความเสียหายจากน้ำแล้วก็ที่ผิวการจราจรก็จะพบว่ามีรถเสียอยู่จำนวนมากด้วย
1: ขนาดที่รามคำแหงหลายซอยน้ำท่วมสูง 50-80สิบเซนคิวตะเกียที่คุณยายอ่ะนี่ฮะก็เจนภาพนี่คือความทุรักทุเรศนี่คือออกมาจากซอยไง
0: ค่ะ
1: ในซอยน้ำก็จะลึกนี่ฮะและภาพเมื่อสักครู่ของณเดชน์ทากามุระเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้เดชเป็นภาพตอน2ทุ่มหน้ารามคำแหงถนนรามคำแหงหัวหมากนี่แหละดูภาพ

0: และตรงรามคำแหงมีอะไรราชมังคลากีฬาสถานรวมถึงอินดอร์สเตเดียมหัวหมากและมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านผู้ชมดูภาพนี้ที่ตั้งของการกีฬาประเทศไทยราชมังคลากีฬาสถานและสมาคมกีฬาต่างๆติดกับมอรามคำแหงน้ำทะลักเข้าท่วมเต็มความจุปกติเราจะพูดถึงคนดูเต็มความจุอันนี้คือน้ำเต็มความจุสนามดูราชมังคลาเสอะราชมังคลากีฬาสถานท่านผู้ชมนั่นแหละน้ำเต็มความจุรวมถึงผู้ที่เอารถรามาจอดติดต่อราชการหรือจอดอยู่ในอาคารในพื้นที่การกีฬาน้ำท่วมจมน้ำสนามแข่งจักรยานเวโรโดมของสมาคมกีฬาจักรยานน้ำทะลักเข้าท่วมเป็นอนาบริเวณกว้างและน้ำยังสูงขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเทคบอลไทยแลนด์เขาโพสต์คลิปวัดระดับน้ำในการกีฬาให้ดูหน้าราชมังเลยไปดูเถอะ
1: น้ำถึงประมาณนี้เลยแต่ว่าตอนเข้ามาแบบมันยังไม่สูงเท่านี้รู้สึกว่าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเว้ยนี่ขึ้นมาแล้วท่านนะคะถ้าลงมาประมาณหน้าอกเลยท่านขยิบเท้าเดิน
0: ท่านผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันเมื่อวานนี้เที่ยงครึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเลย
1: น้ำสูงถึงเอวค่ะแล้วก็โดยรอบมหาวิทยาลัยก็เต็มไปด้วยมวลน้ำล้อมรอบ

0: ต้องปิดพื้นที่การเข้าออกรถจมน้ำไปหลายคันค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมปิดท้ายกันที่แฟลตเคหะคลองจันทน์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักข่าวรายงานสถานการณ์หลังจากช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะใกล้โซนบ้านผมหน่อยคือฝนหยุดตกทิ้งช่วงแล้วกลับมาตกอีกทีช่วงเช้าชาวบ้านยังต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าเดี๋ยวฝนจะเพิ่มปริมาณน้ำแสนแสบยังสูงอยู่นี่ฮะจริงจริงท่านนายกน่าจะไปแฝดคลองจันทร
0: ์
1: 11นาฬิกา15นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
2: ตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้ช็อตแบบเนี้ยเรียกอ่อนแอส่วนเนี้ย Dash Mew DR One Shot จะช็อตไหนก็ดิว Dash Mew DR One Shot
6: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
7: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
8: แสบอะไรขนาดนี
7: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
9: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้หงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับพิสุทธิ์ของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์มีใครเห็นมุกบ้างไหมเนี่ย
11: ลุงโป้หายไป
12: หรือว่า2คนนั้นตั้งใจไปตามหาหน้ากากชิ้นส่วนที่สอง
13: ลูก
14: ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าล่าในโลกจริงจะได้รับผลกันเช่นกัน
15: ไม่พอนะลุงจะตายไม่ได้นะลุงผมยังไม่ได้บอกคุณเลยว่าผม
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20นาฬิกา30นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
18: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
19: สนับสนุนโดย
20: เอาขนมอะไรไหม
21: เจ้าลิสก้า
22: เอาขนมอะไร
23: ไหมเจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
24: เอาขนมอะไรไหม
25: ทวิสโก้ทวิสโก้
26: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
27: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
28: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
29: Magic Clean
30: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยเซียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ 11:18 นาทีนะครับตัวชมตกลงเมื่อวานนี้ก็มีมติกกต.ประกันสังคมนะครับหลังจากที่ตั้งแต่เช้าสช.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรักชนกศรีนอกออกมาเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานโดยรัฐมนตรีแรงงานจุลภาบวิวัฒน์ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปจากเดิมเนี่ยจะมีขึ้นตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้คือวันนี้ที่สุดคุณจุลพันธ์โพสต์ก่อนนะครับว่าให้พิจารณาเป็นการด่วนคือมันวันสุดท้ายจริงๆไงประชุมกันเมื่อวานและกกต.ประกันสังคมก็มีมติหลังจากประชุมกันเมื่อวานนี้เลื่อนจากเดิมที่จะเลือกวันนี้เนี่ยไปเป็นวันที
0: ่11ตุลาคมค่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็น
1: สาระสำคัญก็คือเนื่องจากอุทกภัยกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงกรรมการทำหน้าที่ของกรรมการประจำการเลือกตั้งการนับคะแนนการรวบรวมผลบวกกับระเบียบประกันสังคมกำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวเพราะฉะนั้น

0: ึงเลื่อนทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมออกไปวันที่11ตุลาคมเลื่อนทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆน่
1: ะ
0: ถึงจะทราบเป็นการประกาศนาทีสุดท้ายและเข้าใจว่าผู้ประกันตนคงทราบกันหมดแล้วเลื่อนออกไปเป็นวันที่11ตุลาคมนะครับก็คือประมาณ2สัปดาห์และมาว่ากันต่อถึงสถานการณ์ท่านผู้ชมฮะเอามาดูในส่วนของพื้นที่เดี๋ยวหาข่าวตรงนี้นิดนึงแทรกสักหน่อยเอาเร็วๆพื้นที่อย่างเพชรบุรีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจักรภัย69ของกทมอย่างที่เห็นภาพเมื่อเช้าแสนจะเวิ้งว้างเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปสำรวจช่วงบ่ายอันนี้ภาพเมื่อเช้านี้ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมน้ำยังท่วมสูงตั้งแต่60เซนถึง1เมตรตั้งแต่แยกอโศกเพชรไปจนถึงแยกคลองตันประมาณ4กิโลจากฝนที่ตกหนักและน้ำในคลองแสนแสบวิกฤตระบายลงไม่ได้ช่วงบ่ายเริ่มมีเจ้าของรถยนต์ที่จมน้ำจ้างรถยกรถสไลด์มาเอารถที่จมน้ำออกไปบ้างนะครับท่านผู้ชมเจ้าของรถตู้รายหนึ่งยอมควักเงินหมื่นหนึ่งจ้างรถสไลด์ออกไปส่งที่สุวรรณภูมิเพราะเป็นรถตู้แต่ง VIP ส่วนใหญ่เป็นระบบไฟฟ้าเพราะถ้าไม่เอาออกไปคิดว่าค่าซ่อมจะสูงกว่านี
2: ้น้ำมันท่วมอ่ะมันไม่มีรถมา
3: ครับ
2: ก็เลยต้องจ้าง
3: จ้างเท่าไหร่บ้างเนี่ย
2: หมื่นไหม
3: ฮะ
2: หมื่น
3: อันนี้จ้างเท่าไหร
2: ่หมื่นหนึ่ง
3: หมื่นหนึ่งปกติเท่าไหร่
2: ไม่ทราบอ่ะมันเป็นวิกฤตอะน้ำเพิ่มเหมือนตั้งนี่นะไปสุวรรณภูมิเมืองไม่มันหนักขนาดนี้ฮะคือมันไม่คิดว่ามันจะมาแบบแต่ก่อนมันมาทั่วมือมันก็ลดลงนะแต่อันนี้มันไม่ลดเลยมีแต่เพิ่มอย่างเดียวเลย
3: ค่ะผมรับส่งคนรถมันเป็น
0: นี่ฮะรถเมล์สาย72วิ่งจากคลองเตยไปทางเทเวศมันจอดตายอยู่กลางถนนคุณลุงพัศกรคนขับรถบอกนะครับท่านผู้ชมพอออกช่องขวาปุ๊บรถดับสตาร์ทไม่ติดนอนเฝ้ารถตั้งแต่ตีสี่ที่จริงต้องออกเวรเที่ยงนี่ยังกลับบ้านไม่ได้จนถึงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องรอช่างมาซ่อมรถ
4: ตีสี่กว่าแล้วนอนเฝ้ารถอยู่ตรงนี้เหรอครับ
5: เขาจะมาเขามาไม่ได้อยู่
4: ตอนตีสี่เนี่ยขับมาตอนนั้นผู้โดยสารเยอะมากน้อยแค่ไหน
5: มีชาวต่างชาติอยู่คนหนึ่งทีนี้ผมก็ล็อกมาไม่เข้าซ้ายไม่ได้หรอกแต่ว่าให้ลง
4: คร
5: ับก็เขาเห็นน้ำท่วมเขาเลยลงพอลงปุ๊บรถก็ขวามา
4: คร
5: ับ เขามานั่นเลยมาเจออย่างนี้เลยแต่ผมต้องนั่งเฝ้ารถเพราะว่าเขาว่ามาจากพัดพร้อมพงอะไรเนี่ยแล้วเขาเดินมานี่จะเดินเอาร
4: ถเขาเดินมาแล้วเขาจะมาซ่อมรถ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพบริเวณจุดนี้เนี่ยมันก็จะใกล้กับอะไรชุมชนเพชรพระรามเรียบทางรถไฟมักกะสันนี่เราอย่านึกว่ามีแต่ถนนใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ชุมชนเพชรพระรามเหนือติดกับเรียบรถไฟมักกะสันและอีกด้านอยู่ติดกับคลองแสนแสบเพราะเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยเรียบคลองแสนแสบเลยฝน2วันน้ำคลองแสนแสบเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเข้าท่วมชุมชนเต็มพื้นที่250หลังคาเรือนน้ำประมาณ60ถึง80เซนแต่บางหลังจมไปกับน้ำเนื่องจากเป็นบ้านชั้นเดียวเจ้าของบ้านคือป้านาอันนี้คนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมสาชีวิตในครอบครัวนี่ฮะคือเสียหายหมดแล้วเมื่อคืนงูเห่าเข้าบ้านอีกอยู่มา60ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมถนนเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนหนักขนาดนี้
6: ไหน
7: บ้าง
6: ง
7: ู
6: เห่า
7: เมื่อค
6: ืนเนี่ยมันดูดังสะท้าน
7: อะไรงูเห่าม
8: าเมื่อคืนเนี่ย40ปีแล้วเนี่ย
6: 40ปี
8: ตั้งแต่ปี26อ่ะ
6: แล้วตอนปี54มันท่วมไหม
8: ไม่ท่วมค่ะโอ้โหร้อนทดมากเลยค่ะไม่มีค่ะ54ที่ว่าท่วมมาก็เนี่ยปีเนี่ยเพิ่งเจอค่ะ
6: โอ้โห
8: ท่วมมาเลยที่น้องที่นอนไปดูสิคะ
6: โอ้โห
8: เปียกมาเลยเนี่ย
6: ระวังไฟช็อตนะป้า
8: จังแล้วก็เย็นตัวอยู่ค่ะ
6: เออระวังตู้เย็นตู้เย็นเอาขึ้นหมดยัง
8: เอาขึ้นทางนู้นก็ท่วมค่ะ
6: แล้วหายหมดเลยเหรอ
8: เนี่ยท่วมหมดเลยค่ะน้องนี่นอนท่วมหมดเลยอ่ะเรื่องละสามชั้นอ่ะ
6: โอ้
8: ไม่เคยเจอเลยค่ะ
6: โอเคป้า
0: เนี่ย คือแน่นอน54มันไม่ท่วมเข้าเหมือนถึงเพชรบุรีไง
1: ค่ะ
0: ไม่เที่ยวเข้าเหมือนเพชรบุรีตัดใหม่เพราะฉะนั้นสำหรับที่นี่คือหนักผู้มีผู้ประกันสายตาคนหนึ่งป้าเรียนเมื่อวานลูกหลานอุ้มป้าเรียนออกจากพื้นที่น้ำท่วมมาอาศัยอยู่ในศูนย์สุขภาพชุมชนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยติดเตียงเช่นเลือดในสมองตีบคุณอาชาและลูกชายนายมัดนี่ฮะก็ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตัดสินใจยังอยู่ในชุมชนนี่แหละแต่ถ้าวิกฤตจะย้ายแม่ออกนอกชุมชนเพราะบ้านติดอยู่กับคลองแสนแสบนี่ประธานชุมชนเพชรพระรามวรรณากรรมยีระบุนะครับวิงบอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
1: ตอนนี้สถานการณ์วิกฤตคนในชุมชน 200-300 ตัวเรือนได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะเรื่องอาหารและน้ำดื่
0: ม
1: ตอนนี้ออกนอกพื้นที่ก็ไม่ได
0: ้
1: ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
0: พอจะมีข่าวดีเล็กน้อยก็คือเมื่อเช้านี้นักข่าวไปสำรวจเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณตรงช่วงห้วยขวางพบว่าน้ำท่วมผิวจราจรจนถึงเท้าแต่ลดลงจากเมื่อวานจากคันเดได้สายตาประมาณ20เซนละลดลงเล็กน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าลดลงแต่การจราจรก็ยังไม่สามารถใช้การได้เพชรบุรีต่อเนื่องไปไหนคลองตันพัฒนาการเนี่ยหนักมากเมื่อวานนี้โต๋ศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเนี่ยเดินทางกลับจากพัทยามาราธอนกลับมาเข้าบ้านไม่ได
1: ้ค่ะ
0: พอพัฒนาการไปดูภาพเช้านี้ 7:40 นาทีที่ผ่านมาเรานึกดูนะเพชรบุรีคลองตันพัฒนาการปริมาณน้ำปากซอยพัฒนาการ43
1: น้ำยังมีการท่วมขังอยู่นะคะทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกค่ะน้ำไม่ลดนะคะแล้วก็ฝนก็ยังตกปล่อยๆด้วย
0: นี่ฮะพัฒนาการปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมมาดูภาพนี้มีบริเวณแยกคลองตันกรุงเทพรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่เรืออยู่ได้นะนี่เห็นไหม
1: ประชาชนนำเรือคยักออกมาพายสู้น้ำท่วมค่ะ
0: มีภาพหนึ่งทราบข่าวว่าจะรีบไปละหมาดไปดูภาพนี้ตัดหน้ารถเมล์ทีแต่รถเมล์เนี่ยมันจอดอยู่แหละเพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ยดูภาพ
7: โอ้นึกว่าล่องแกง
0: คุณลุงท่านหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมนี
1: ่
0: ฟาบเลย
1: แล้วก็บอกว่าวันนี้ตำรวจไม่จับอนุญาตให้ฝ่าไฟแดง
0: ออกไปเร็วมากเลยเห็นไหม
7: ฝ่าเลยครับพี่ฝ่าเลย
1: ฝ่าเลย
7: วันนี้ให้วันหนึ่งไม่ออกใบสั่ง
9: ออกมา
7: จัดไปครับพี
0: ่11:27 นาทีเรื่องเล่าสาธิตได้กลับมาครับ
7: ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหมได้นะโอเคขอบคุณครับ
10: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
11: เยอะนะ
12: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะNissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
13: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
14: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
15: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
13: อย่าลืม
14: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
16: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
17: ยาดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มเลื่อนทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังเตาผมสวยนอนสต็อป
16: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
18: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
19: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
20: คิดถึงครับ
19: พอถึงเวลาที่มีคนแบบ
20: ผมจะไปเรียนต่อครับ
21: โคดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4ตุลาคม

0: ทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
2: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบ
4: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
5: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
6: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวัน You can do it
2: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ทบทวนโลกลดแรงรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีโอลินน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง49บาท
8: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
9: เรื่องเล่าสาธิตเสาร์อาทิตย์นะครับ 11:30 นร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคย
10: ค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะสีบานเย็นคลิปสีดำมอบให้ท่านชม5ท่านเป็นแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
9: All New Mitsubishi X-Force HEV All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าฝนหนักเกินระบาย
10: ค่ะ
9: ฝนหนักเกินระบายเป็นเงื่อนไขข้อขายให้โดนใจผมได้คำนี้มาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่มาแถลงเมื่อเช้านี้ระบุว่าสาเหตุน้ำท่วมขังในครั้งนี้โดยรวมเกิดจากปริมาณน้ำฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างตกต่อเนื่องเกินกว่าตาการระบายให้วงเล็บว่า
10: ฝนหนักเกินระบาย
9: เป็นเงื่อนไข
10: ข้อความ
9: ให้โดนใจท่านผู้ชมจริงๆนะมองแบบเอาละพอจะมองย้อนกลับไปทีหลัง
10: ค่ะ
9: ถ้าเรารู้แต่เบอร์เราไม่รู้หรือเรารู้แต่เราไม่เชื่อว่าฝนมันจะเป็นระดับ300มิลลิเมตรแบบตกทั้งวันทั้งคืนแบบนี้และถ้าบรรลุว่าจะมาขนาดนี้เนี่ยการพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอาให้แห้งเรือไม่ต้องวิ่ง
10: ค่ะ
9: อันนี้เราพูดทีหลังเราพูดได้ไง แต่แล้วถ้ามันมาเนี่ยมาแบบนี้คลองมันก็จะรองรับได้มากกว่าที่เป็นอยู่อาจที่น้ำลงไม่ได้ในขณะนี้เพราะน้ำออกจากคลองไม่ได้น้ำมันไม่มีที่ไปนะหลักใหญ่น้ำในกรุงเทพต้องไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถ้าโซนตะวันออกเนี่ยต้องข้ามเมืองเลยนะออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปตะวันออกก็ได้น้อยมากออกไปตะวันออกทางฉะเชิงเทราอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนี่แหละคือปัญหาฝนหนักเกินระบายเมื่อวานนี้มีโอกาสจัดกรรมกรข่าวคุยนอกจอภาคพิเศษคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีรอที่บีกรมอุตุนิยมฝ่ายวิชาการซึ่งก่อนหน้าท่านเคยเป็นคนบอกมันไม่มีรอบนี้เนี่ยฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนไม่เกิดหรอกมหาทุกขภัยอ่ะมันจะต้องมีประเด็นซึ่งกังวลว่ามีคนออกมาโพสต์แล้วสร้างความแตกตื่นเมื่อวานนี้ผมก็เลยถามท่านณัฐวุฒินี่แหละหลังจากที่ท่านเคยบอกใช่ไหมไม่ถึงขนาดตกทั้งวันทั้งคืนไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ถามผมก็ถามนี่มันตกทั้งวันทั้งคืนแล้วนะเนี่ยท่านก็อธิบายว่ายืนยันผมพูดรวมตลอดหมายถึง23ถึง21ไม่ได้มันทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่23ถึง27เนี่ยไอ้ที่ถามเนี่ยมันเพิ่งวันศุกร์วันเสาร
10: ์
9: ก็อยู่ในช่วงกลางๆ25 26ไม่ใช่23ถึง27ข้อต่อมาผมก็ถามย้ำนะนับจริงๆเนี่ย24ถึง26มันก็ตกทั้งวันทั้งคืนแล้วนะไม่ลืมหูลืมตาท่านก็อธิบายว่ามันมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีเหลืองมีส้มมันไม่ได้หมายความว่ามันแดงทั้งหมดเนี่ยความหมายของท่านคำว่าตกไม่ลืมหูลืมตาหรือตกแช่ๆต้องหมายถึงตกแดงตลอดแต่นี่มันมีทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งส้มแดงก็คือฝนเอามันมีข้อมูลอยู่ระดับปริมาณฝนเท่าไหร่สูงเลยตั้งแต่125ขึ้นไปถ้าส้มก็น้อยลงมาเหลืองก็น้อยลงมาท่านก็อธิบายว่า
10: ค่ะ
9: ระดับ125ขึ้นไปตลอดเวลาแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีแดงมีเหลืองมีส้มมันไม่ได้แดงตลอดนี่ผมก็ถามย้ำท่านอีกท่านจะไม่ยอมรับเลยใช่ไหมเนี่ย อาจท่านก็ยืนยันนะครับชมคือผมพยายามจะถามว่ากบตยืนยันว่าจะไม่ตกแช่เนี่ยท่านก็ตอบนี่แหละเอาฟังดูเราเห็นว่าแดงอยู่ตรงกลางๆเหนืออาจจะเป็นกรุงเทพตอนบนถูกไหม
11: ใช่ครับ
9: มันไม่แม่นไหมเพราะว่ามันแดงทั้งกรุงเทพเลยเมื่อเช้ากทมเอาขึ้นมาแดงเถือกทั้งกรุงเทพเลยอ่ะ
11: คือผมเรียนท่านเลยว่าตัวแต้มสีอ่ะครับมันอาจจะเพี้ยนแต่ตัวหนังสือที่เป็นจังหวัดนะครับเราเขียนไว้ชัดเจนว่ารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผมขออนุญาตอ้างอิงตามตัวหนังสือนะครับ
9: ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าจะไม่ตกถึงขนาดทั้งวันทั้งคืนหรอกแต่ที่ผ่านมามันทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ย
11: ผมพูดรวมตลอดช่วงท่านผมไม่ได้พูดวันใดวันหนึ่งที่ผมสอบตรงนี้เพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยเอาไปที่ท่านเพจที่กล่าวถึงนะครับ
9: เอา
11: เวิร์ดดิ้งนั้นอ่านให้ผมฟังว่า24ถึง27เนี่ยตกมืดฟ้ามัวดินไม่มีช่วงเวลาหายใจเลยผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมพูดตั้งแต่วันที่พยากรณ์คือวันที่มี impact อ่ะคือวันที่23 24 25 26 27
9: แต่ถ้าเรานับจริงๆเนี่ยเอากรุงเทพนะตั้งแต่24จนถึงตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่26ถือว่าทั้งวันทั้งคืนแล้วนะ
11: มันก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางท่านที่มีฝนสีเหลืองแต่มันก็นับด้วยนะครับท่านไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีฝนไม่มีแต้มสีเลยครับแต่ถ้าไปตกแดงเลยเนี่ยความถี่ของการตกหรือปริมาณการตกเนี่ยมันจะแบบเยอะ
9: เอาละมันไม่ได้หยุดตกเลยก็จริงแต่มันไม่ได้ตกแบบแดงทั้งหมดมันอาจจะมีบางช่วงเบาลงหน่อยบางช่วงหนักขึ้นหน่อยสลับไปสลับมาอย่างนั้นใช่ไหม
11: ใช่ครับ
9: คือตกแช่ในความหมายกบฏนี่ต้องหมายถึงตกแบบแดงเลย100มิลขึ้นไปอย่างนั้นแล้วไม่หยุดเลยอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าตกแช่
11: คือถ้าไม่ได้ตกแช่ขนาดนั้นปริมาณฝนมันจะไม่ถึงขนาดนั้นครับ
9: เพราะฉะนั้นณขณะนี้ยังไม่เรียกว่าหมาตกภัยใช่ไหม
11: ในตัวแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกหรือภาคอีสานก็ตามนะมันมีแก๊ปมีสีอื่นและสีอื่นเนี่ยโอกาสที่มันตกลงไปเนี่ยในพื้นที่ถุงเรียนเนี่ยนะฮะว่าอาจจะมีน้ำที่อยู่น้อยในบางพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งภาคได
9: ้
11: ผมก็เลยมองว่าถ้ามันไม่ได้ท่วมทั้งภาคเดี๋ยวมันก็ไม่ได้สามารถที่จะเทียบเคียงกับปี54ได้อันเนี้ยมันเกิดแค่จากหย่อมความกดอากาศต่ำวิ่งผ่านร่องตัวนี้ก็ไม่ได้ตกแค่แบบ 3-4 วันที่มีฝนเยอะมาก่อนครับผมก็เลยมองว่าตัวมหาเขาจะใครเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นได้ครับ
9: ท่านยืนยันว่าจนถึงขนาดนี้กบฏไม่ได้ทายผิดนะไม่ได้พยากรณ์ผิดพลาดนะ
11: สิ่งนี้เป็นตัวยืนยันครับเพราะผมออกมาตั้งแต่วันที่21เราไม่ได้แก้ไขเลยตั้งออกตั้งแต่นั้นนะครับ
9: ระหว่างทางท่านไม่อัปเดตเลยเหรออ
11: ัปเดตครับเพียงแต่ว่าตัวข้อมูลที่พับบิกออกไปก็ส่วนหนึ่งข้อมูลที่ผมอัปเดตเนี่ยก็จะเอามาใช้ในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องการส่งผ่านตรงนี้ถ้าอัปเดตที่มันเป็นข้อมูลอันนี้เรื่อยๆมันก็จะไม่นิ่ง
9: ท่านจะไปยอมรับทั้งที่หนึ่งแล้วมันคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยอ
11: ่
9: ะ
11: ความคาดเคลื่อนผมยอมรับเพราะมันการพยากรณ์ครับท่าน
9: เออ
11: แต่ว่าสเกลอะสเกลฝนอะมันก็ไม่ได้หนีถึงขนาดแบบโหไม่ตกเลยแล้วก็ตกคงไม่ใช่มั้งครับ
9: เออคือเรื่องนี้มันไม่ได้วัดกันแบบตกไม่ตกเลยกับตกนะ
10: ค่ะ
9: กบฏก็บอกว่าตกหนักถึงหนักมากเพจดังนี่เขาบอกว่าไม่ลืมหูลืมตา3วัน3คืนประมาณนั้นถูกไหม
10: ถูกค่ะ
9: มันก็เลยต้องมาตีความกันอีกแล้วเนี่ยท่านผู้ชม
10: ค่ะ
9: ว่าไอ้ที่ไม่ลืมหูลืมตาต้องหมายถึงตกแช่ระดับสีแดงแบบไม่เห็นเลยอ่ะ
10: ค่ะ125มิลลิเมตรขึ้นไป
9: เออแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับมันไม่ได้125มิลลิเมตรขึ้นไปตลอด24ชั่วโมงหรอก
10: มันมีตกเบาตกน้อยๆ
9: แต่มันตกไม่หยุดอ่ะ
10: ใช่ค่ะ
9: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามดูกันต่อแต่เมื่อวานนี้ท่านรองอธิบดีก็ยืนยันและเช้านี้ก็โอ้ตัวออกมาอย่างนั้นว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครวันนี้จะเบาบางลงนะครับท่านผู้ชมมีประกาศออกมาเป็นฉบับล่าสุดก็คือเป็นฉบับที่14ประกาศกรมตุก็สอดคล้องกับที่ท่านบอกเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือวันนี้เนี่ยโซนที่หนักคือด้านตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งนั่นก็หมายถึงกาญจนบุรีราชบุรี
10: ค่ะ
9: ส่วนกทมปริมณฑลเนี่ย
10: ภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง
9: กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลง
10: ค่ะ
9: แต่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งก็เอาเป็นว่าตีความคำพยากรณ์ว่าจะน้อยกว่าเมื่อวานก็แล้วกัน
10: ค่ะ
9: 11:40 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
1: Based on your notes there are some great
0: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
2: ยาดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่ Lola Natura แถมวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
3: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
4: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
5: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
6: หอม
7: อะไร
6: ถั่วอยาก
7: ขั้ว
8: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
9: เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 น.ณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินิเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
10: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
12: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
13: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
12: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
11: เป็นแฟนกันนะ
14: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมลิสาตอบมาดิ
15: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทาง
0: นาฬิกา30นาทีเริ่ม6ตุลาคม
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
17: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
18: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
19: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
20: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
21: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
22: ทีวีรายการ44นาทีล่าสุดนายรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลนะครับอยู่ที่บริเวณสวนอพยพใช่ไหม
23: ค่ะเป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนวัดสาลีอนุสรนะคะที่หลัก4
22: นี่ฮะก็จะโยงมาจากคลองเปรมประชากรตรงนั้นก็มีชุมชนอยู่ที่เป็นจุดที่น้ำท่วมอยู่น้ำท่วมรอบนี้เนี่ยใกล้คลองหนักอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมคลองเปรมประชากรก็หนักคลองลาดพร้าวก็หนักในโซนนี้เนี่ยนะอันนี้อยู่กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นภาพสดในขณะนี้ลงเครื่องมายังไม่ได้พักเลยลงพื้นที่ทันทีนี่เป็นภาพล่าสุดนะฮะ
24: แล้วก็เดี๋ยวติดเชื้อติดอะไรเดี๋ยวก็ไฟมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับ
25: ไฟยังใช้ได้ค่ะไฟน้ำ
24: มันยังไม่ได้เข้าไปในบ้านใช่ไหม
25: ใช่ไม่ค่ะบางแบบบ้านน้ำมันขึ้น
24: เพราะว่าถ้ามันจะให้เกิดความคล่องตัวก็มาอยู่ตรงนั้นก็ได้ดูแลได้อย่างเต็มที
25: ่
24: ถ้าอยู่ในนี้เกิดถูกเฉินเกิดอะไรขึ้นมาออกไปไม่ทันโอ้โหคันนี้ยุ่งเลยเดี๋ยว
26: ทำได้ครับเดี๋ยวเราเรื่องไว้ครับ
22: ถึงตุลาปัจจุบันเป็นรักษาการอธิบดีท้องถิ่นคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยนี่ฮะท่านคอยประกอบอยู่เลยเพราะอยู่ติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่จริงๆเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปกบิลบุรีใช่ไหมสากแก้วเนี่ยน่าจะไปคลองจักรกับร่มเก้านะที่นั่นหนักนะ
27: พี่เน่
22: ท่านผู้ชมฮะผม

0: ก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในโซนอาณาบริเวณนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ช่วง 10:25 น.เด็กคนหนึ่งที่พักอาศัยในซอยวัดเวลุวรารามที่ดอนเมืองถูกไฟดูดในบ้านพักที่มีน้ำท่วมขังขณะเกิดเหตุมีเรืออากาศหญิงหทัยชนกและสิทธิ์ปวดโทวันเฉลิมเดินทางผ่านมาบริเวณนั้นพอดีก็ช่วยทำ CPR อย่างต่อเนื่องอันนี้ไฟดูดเนี่ยท่านนายกยังพูดเมื่อสักครู่เห็นไหมระวังไฟเอาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่ติดตัวมาด้วยมาช่วยเนี่ยฮะท่านผู้ชมช็อกหัวใจไป7ครั้งก่อนจะทำ CPR ต่อเนื่องแล้วก็นำผู้ป่วยขึ้นรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลทัศมินทราธิราชหรือศรีกันนี่คือนายทกภัยมีเด็กถูกไฟดูดในบ้านขอให้น้องปลอดภัย
1: ตามเสียงสัญญาณเลยครับ
2: หายใจแล้วเนี่ย
0: นี่ฮะโซนนี้ท่านผู้ชมเอามาตอน 7:00 เพจลูกเสือเมืองปาการนำเสนอท่วมขังอยู่นะครับท่านผู้ชม
3: ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
0: ส่วนลงมาหน่อยเพจจ่าไม่เฉยพึ่งเป็นตำรวจทางหลวงรายงานเส้นวิภาวดีรังสิตหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนี่ฮะก็จะมีภาพแบบนี
4: ้
0: ถึงแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันบ้างนะครับท่านผู้ชมอันนี้วิภาวดีรังสิตวิภาเนี่ยจะเป็นเส้นที่น้ำเริ่มลดลงเห็นได้ชัดนะครับท่านผู้ชมแต่ยังท่วมขังอยู่จะเห็นภาพแบบนี้ถ้าเป็นขาเข้าเนี่ยช่วงสุดเขตวิภาวดีทูปเตมีหน้าดอนเมืองยังสัญจรได้โดยรอบแยกหลักสี่ยังสัญจรได้ทางขึ้นโทเวฝั่งขาเข้าเปิดให้รถขึ้นใช้บริการได้ขณะที่ฝั่งขาออกนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่แยกบางเขนถึงหลักสี
4: ่ไม่พบปัญหาน้ำท่วมค่ะรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
0: บริเวณหน้าละวัดหลักสี่เนี่ยจะมีน้ำท่วมสูงรถสัญจรได้ชิดขวา2ช่องทางวิภาวดีรังสิตแล้วก็ต่อเนื่องไปท่านผู้ชมนนทบุรีใช่ไหมนนทบุรีเดี๋ยวหาข่าวนิดหน่อยคน1โซนรหัสคิวนี่เป็นภาพตอน 4:00 ที่ผ่านมาเจนภาพก็ค่อยๆคลี่คลายนะครับในโซนนี้ถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มแต่ดูวังๆนะ
4: ค่ะ
0: ต้องย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานวันวิกฤตเลยน้ำท่วมถนนสายหลักนนทบุรีซึ่งเราจะไม่รู้สึกเราเป็นนนทบุรีเนี่ยเพราะมันจะเป็นเส้นงามวงวานเอ่ยแจ้งวัฒนะเอ่ยเนี่ยท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าแจ้งวัฒนะหนักสุดแล้วชุมชนเนี่ยเดือดร้อนกันมากเจนจุดที่ผลกระทบคืออำเภอปากเกร็ดตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงสายก็หนักอีกจุดหนึ่งคืองามวงวานจากแยกแครายมุ่งหน้าแยกพงเพชรเมื่อวานนี้ดูภาพคือถนนสายหลักของนนทบุรีถูกน้ำท่วมสูงหลายจุดนะครับท่านผู้ชมถนนสามัคคีถนนประชานิเวศ3ถนนติวานนท์ที่สำคัญลึกเข้าไปในบ้านนั่นก็คือชุมชนเอื้ออาทรรัตนาธิเบศรย่านท่าอิฐบางรักน้อยเมืองนนทบุรีเป็นภาพแบบนี้รวมถึงชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศรพื้นที่ใกล้เคียงสามัคคีที่ท่าทรายเมืองนนทบุรีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและประชาชนที่เดือดร้อนพื้นที่ในซอยสัมปกิจและใกล้เคียงนั่นก็คือโซนหมู่บ้านใหญ่เลยประชานิเวศ2และประชานิเวศ3
4: พบว่าระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-70 เซนค่ะบางจุดหรือว่าบางซอยระดับน้ำสูงเกินกว่า1เมตร
5: โอ้ my god กลางๆไปแล้วพี่หมู
0: ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้อาจระแวกแจ้งวัฒนะงามวงวานต่อเนื่องเข้าไปเมืองทองธานีเนี่ย

0: ภาพที่เห็นคือน้ำถ้าคนแหวกมาก็คือพยายามจะมาซื้อของไปตุนฮะท่านผู้ชมนี่นนทบุรีเราจะรู้สึกว่าคือกรุงเทพนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ตลาดทั้งวันมีภาพของการไปนี่ซื้อกระสอบทรายช่วยตัวเองนะแหกกันไปร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดซื้อทรายที่กระสอบนี่สภาพเป็นอย่างนี้คุณริชนุสิทธิสายุกสิบเอ็ดอายุ61ชาวบ้านในซอยหมู่บ้านสราบอกว่าน้ำท่วมประมาณ50เซนสถานการณ์แบบนี้พึ่งตัวเองก่อนจะพึ่งความช่วยเหลือของรัฐบาลนี่ฮะตัวภาพกรมเรือนจำลาดยาวครับผู้ชมเรือนจำต่างๆภาพไล่เรียงขึ้นมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำกลางคลองเปรมทันชสถานหญิงกลางก็ต้องกั้นกระสอบทรายเราไม่รู้ว่าด้านในเป็นยังไงเนี่ยนะแต่กรมราชทัณฑ์เขายืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าเจ้าหน้าที่เร่งสูบระบายน้ำ24ชั่วโมงผู้ต้องขังทุกคนยังปลอดภัยได้รับอาหารน้ำดื่มและการดูแลสุขภาพอนามัยครบถ้วนงดเยี่ยมญาติงดเดินทางเพื่อความปลอดภัยนี่คือกลุ่มเรือนจำลาดยาวซึ่งอยู่บนถนนงามวงวานอย่างที่ว่าและเราจะปิดท้ายนนทบุรีเมืองทองธานีตอนตีห้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมเพลงประกอบเอาเศร้าๆเมืองทองธานีตีห้าที่ผ่านมา

0: มวลน้ำ
1: ยังคงท่วมสูงแล้วก็ท่วมเต็มพื้นที่ค่ะมอเตอร์ไซค์หลายคันจอดแช่อยู่ในน้ำบางคันก็ล้มระเนระนาดยังมีรถยนต์อีกหลายคันที่จมน้ำนะคะบางคันก็คืออ
0: ่ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อจริงๆมันท่วมหลายพื้นที่เลยเนี่ยปทุมธานีไม่พูดถึงก็ไม่ได้เมื่อวานนี้ฟาดกันแล้วอันเนื่องมาจากคุณแจ๊ดนายอบจปทุมธานีขับรถวิทุบกระจังประเด็นรวมถึงการเตรียมพร้อมต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมปทุมเนี่ยหนักนะหนักก่อนด้วยก็ปรากฏว่ามันเห็นแผลหมายความว่าเครื่องสูบน้ำถึงเวลาเป็นหน้าน้ำเครื่องสูบน้ำเสียจรวดเลยเป็นเหตุให้การระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหานี่ฮะเมื่อวานนี้มีรองนายก2ท่านไปที่คลองประตูน้ำเนี่ยรองนายกเอกนิติก็ไปเอกนิติที่ประพาสรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์อันนี้คือการระบายน้ำเหนือกรุงเทพเนี่ยเพื่อจะเอามันออกไปที่เจ้าพระยาแทนที่จะโถมก็หากทมเดี๋ยวกลับมาครับ
2: รอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
2: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
3: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
1: อย่าลืม
2: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอ๋มา
7: คนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้าง
8: ดอมพลังหาทางพี่โอ๋ลงทุน

0: ซื้อยาล็อตใหญ่อยู่นี่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเราไม่มีทางเลือกแล้ว
1: ไม่สงสัยอะไรดอม
2: กูคิดว่าฝนชอบดอม
3: ไอ้โป้งจับมันมันหักไอ้โอบ
4: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แก

0: แต่ผมจะไม่แต่ต้องคุยทีมถ้าคุณเชื่อฟังผม
1: Please love รักได้ไหมสุข20:30 น
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
4: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
3: ์ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลย
5: B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
6: ์เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอีซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: 11:58 เรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้จริงๆท่านนายกอยู่อังกฤษที่นี่เนี่ยรัฐมนตรีก็จะกายตัวกันลงพื้นที่อยู่เหมือนกันนะจริงๆคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเจ้าของประโยคของตกไปรอบนี้ว่าเอาอยู่เนี่ยลงพื้นที่สูตรประการท้ายน้ำติดตามสถานการณ์เรื่องบริหารจัดการน้ำคือการระบายน้ำข้อสำคัญคุณทรงศักดิ์ระบุนะครับท่านผู้ชมว่าก่อนหน้านี้ได้ประชุมรับทราบข้อมูลเป็นเม็ดซึ่งมากกว่าที่ประมาณการก่อนหน้าผมเคยให้ข่าวว่าร
8: ัฐบาลสามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้
7: และใช้คำพูดว่า
8: เอาอยู
7: ่แต่
8: เมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมสูง
7: วันนี้ยอมรับว่าสถานการณ์ในพื้นที่กทม.และพื้นที่โดยรอบกลับกลายเป็นเอาไม่อยู่
9: จนถึงตอนนี้ยังใช้คำว่าเอาอยู่ได้ไหมคะท่าน
10: ผมไอ้นั้นผมใช้คำพูดนี้นะครับว่ามาตรการที่เราเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับที่เร่งบูรณาการกันกำหนดเป้าหมายในการที่จะให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูในการบริการประชาชนนะครับเรื่องการเยียวยาเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นรัฐบาลมีความพร้อมที่เอาอยู่ได้นะครับที่ความหมายที่ผมพูดคำว่าเอาอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่บอกว่าไม่ให้เทวดาหรือไม่ให้ฝนฟ้าตกเนี่ยไอ้เนี่ยที่ผมวันนั้นที่ผมต้องให้ข่าวมาเพราะมันมีเพจหนึ่งอะทีอะไรทีลมฟ้าอากาศเนี่ยนะครับก็ไปใช้คำที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกมีคนเข้าไปดูนะฮะตัวเลขถึง 800,000 นะบอกว่าจะเป็นมหาวาตภัยอันนี้ผมก็จะมีความเห็นแย้งกันทีเลยเพราะว่าสถานการณ์วันนี้นะครับตัวเลขที่เราเห็นว่าที่จะมีเรื่องของน้ำเนี่ยคงไม่ได้ถึงขนาดปี54ตอนนั้นใช้คำว่ามหาวาตภัยได้นะครับเพราะว่ามันไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เรามีห่วงเวลาของการที่เราพยากรณ์อากาศกันไว้ว่าจะมีฝนเนี่ยประมาณไม่กี่วันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์เรื่องภัยธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่บางทีก็เหนือความคาดหมายเหมือนกัน
7: ท่านก็บอกเอาอยู่หมายถึงว่าปริมาณคาดการพยากรณ์ตอนนั้นเนี่ยเอาอยู
8: ่
7: แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปห้ามฝนได้คือเอาเทวดาไม่อยู่อ่ะถ้าจะปล่อยฝนลงมามากขนาดนี้ท่านก็อธิบายขยายความอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไหมตอนนั้นที่พูดออกไปจริงๆไม่ใช่หมาวัตภัยหมาตกภัยวัตภัยเนี่ยลมอุตกภัยเนี่ยคือน้ำอย่างที่ว่าเนี่ยคุณทรงศักดิ์ก็บอกนะครับบริหารจัดการน้ำปัญหาตอนนี้ก็คือว่าคลองเนี่ยมันเต็มไม่สามารถรองรับน้ำจากพื้นที่ชั้นในถ้าไม่สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เนี่ยการสูบน้ำลงทะเลเพื่อจะเปิดทางของการระบายน้ำให้ได้ไม่อย่างนั้นสูบพื้นที่หนึ่งลงมามันก็วนกลับไปที่เดิมอ่ะนี่คือการรับว่าเอาไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ฝนมันเกินกว่าระบายไง
8: ค่ะ
7: หรือฝนเกินกว่าที่คาดนั่นเองท่านผู้ชมยอมรับว่าเอาไม่อยู่ขณะที่ไปต่อปทุมธานีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ปทุมธานีเนี่ยต้องบอกนะครับว่าใหญ่นะครับอันเนื่องมาจากกรณีตั้งแต่รังสิตแล้วที่วิกฤตเมื่อเช้านี้มิดจนไม่เห็นธงแล้วหมายถึงระดับธงที่สะพานแดงอะที่วัดน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เมื่อ6 โมงกว่าที่ผ่านมาผมไปดูเขามีถ่ายทอดสดอยู่ปรากฏว่ามิดธงไม่เห็น

0: ทงแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยสถานการณ์ก็ยังวิกฤตต่อเนื่องที่ปทุมธานีท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายพลตำรวจโทคำริศวิทุปกระจ่างนายกอบจปทุมธานีมาที่วอร์รูมของเทศบาลเมืองคลองหลวงคือที่นี่เนี่ยปทุมมันมีแต่ละเทศบาลคลองหลวงธัญบุรีรังสิต1 2 3ก็ว่ากันไปชาวบ้านต่อว่าฮะว่าประชาชนไม่รู้เลยว่านี่คือรกภัยหรือภัยพิบัติเพราะทางการไม่ประกาศให้รู้ชาวบ้านต้องช่วยกันเองบางชุมชนเรียรายเงินก็ซื้อข้าวอาหารมาแจกจ่ายตอบคำถามระบุว่าตำหนิการทำงานของหน่วยงานส่วนกลางที่ล่าช้าท่านยกตัวอย่างกทม.เนี่ยประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทั้ง50เขตของกทม.คือไม่เว้นแม้แต่ตารางนิ้วเดียวปทุมธานีปภ.ทำอะไรอยู่ฝากไปถึงที่บีปภ.อย่าเอาคนที่ทำงานที่ไม่ทำงานเพื่อประชาชนมาแก้ปัญหาถ้ารอแต่ข้อมูลประชาชนเดือดร้อนย้ายออกไปเลยการทำงานแบบนี้เนี่ยไม่ไหว
1: คืนนี้อีกละและไม่ประกาศแล้วที่อื่นเขาประกาศกันแล้วนะครับอันนี้ฝากเลยครับฝากเลยอย่าเอาคนแบบนี้มาพูดมาทำงานเวลาประชาชนเดือดร้อนเลยนะครับนี้ไม่ไหวนะฮะก็ขอให้อดทนนะสำหรับฟังแล้วก็อย่าประมาทนะครับทางกรมประทานผมยืนยันว่าทำเต็มที่นะเครื่องผักตามน้ำแล้ววันนี้อบจ.ไปยืมเครื่องสูบน้ำกำลังตีรถไปที่นครสวรรค์ไปยืมให้อีก4เครื่องนะครับแล้วจะติดตั้งที่คลอง5คลอง6คลอง7นะเพื่อดึงน้ำจากคลองรังสิตออกก็เลยหลายด้านนะครับอันนี้เราก็ทำเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านพี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับช่วยกันป้องกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวการระบายออกนั้นเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานประสานกับท้องที่เราทั้งหมด
0: ปัญหาก็คือกทม.ประกาศแล้วทั้ง50เขตจนถึงเมื่อคืนอัปเดตหน่อยสิมีไหมผู้ว่าปทุมธานีก็ยังลงนามประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแค่อำเภอเดียวคืออำเภอธัญบุรี
2: ค่ะในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ค่ะ
0: ซึ่งมีอยู่ถึง90ชุมชนท่านผู้ชมแน่นอนพอประกาศที่ออกมาคนตั้งคำถามทันทีแล้วอำเภออื่นไม่ท่วมเหรอไม่เป็นเขตภัยพิบัติเหรอนี่ปวดละเช็คล่าสุดให้ความเป็นธรรมกับผู้ว่าหน่อยประกาศอำเภออื่นหรือยังนี่ฮะมีเฉพาะที่ธัญบุรีได้ยังไง
2: ค่ะที่ตำบลประชาธิปัตย์มี90ชุมชน
0: นี่ท่านผู้ชมนอกจากนี้การเตรียมพร้อมเห็นภาพชัดเจนคุณคำรณวิทย์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะช่วงหนึ่งยอมรับชี้แจงถึงปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบริเวณประตูน้ำปากคลองรังสิตนี่เป็นประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตเพื่อระบายน้ำออกไปเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อคืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาไฟฟ้าขัดข้องส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำช่วง2ทุ่มดับไป51นาทีน้ำขึ้น50เซนตั้งคำถามทันทีครับท่านผู้ชมเครื่องสูบน้ำที่คลองบางหลวงที่เชียงรากได้สำคัญมากเลยก่อนจะสูบน้ำออกทางสามโคกน้ำจากปทุมธานีเนี่ยท่านผู้ชมฮะที่ปรากฏว่าสอบถามเจ้าหน้าที่กรมชลประทานกับสถานีสูบน้ำทราบว่าเครื่องสูบน้ำท่านผู้ชมมีอยู่8เครื่อง
2: ค่ะ
0: เดินเครื่องได้แค่3ถ้าเพิ่มเดินเครื่องมากกว่า3ไฟฟ้าตัดแล้วมันจะระบายน้ำลงเจ้าพระยาได้เต็มความสามารถได้ยังไงอย่างที่บอกมี8เครื่องเดินได้แค่3เครื่อง
2: เพราะว่าถ้าเดินมากกว่านี้ระบบไฟฟ้าตัดค่ะการระบายน้ำก็เลยทำได้อย่างจำกัด
0: เราเห็นภาพแบบนี้ประทุมธานีท่านผู้ชมที่เหลือก็จะเป็นภาพรวมๆประทุมถามโคกหนักนะ
2: ค่ะ
0: อำเภอเมืองก็หนักติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะยังไม่ประกาศใช่ไหมนอกจากนี้ปทุมธานีก็จะมีภาพผู้คนหาที่จอดรถท่านผู้ชมก็เอารถมาจอดวัดธรรมกายกันจระวันเลยเพราะที่นั่นจอดรถได้เยอะนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นทีจะต้องพึ่งพาวัดที่วัดสายไหม

0: พระสงฆ์เร่งก่อกระสอบทรายสกัดน้ำคลองสองนี่ฮะและน้ำจากจุดนี้เนี่ยมันอีกนิดเดียวนะคลองสองต่อมาก็สายไหมอ่ะเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนึกออกไหมพูดถึงประเด็นนี้ท่านผู้ชมผมจะเห็นว่ารัฐมนตรีเกี่ยวข้องเมื่อวานนี้เขาจะว่าคุณชัยชลชิดชอบบินกลับมาก่อนนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะเสร็จจากนิวยอร์กบินตรงกลับมาก่อนเมื่อวานนี้ไปประชุมร่วมกับคุณวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยและคุณเจเสถไทยเสถรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอีกคนหนึ่งที่กำกับดูแลปภที่ปภก็ติดตามสถานการณ์สั่งการให้ปภกทมเตรียมถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยในกทมเบื้องต้น 100,000 ชุดเครื่องนอนอีก 3,000 ชุดช่วงค่ำที่ผ่านมาก็เดินทางไปที่กทมเช่นเดียวกันมีท่านรองผู้ว่าทวีดากมลเวชรอรับอยู่กับกรณีคุณชัยชนกกรรมตีช่วยมหาไทยส่วนโชคคุณเดชนิติไปเนี่ยตอนนั้นคุณชัชชาติอยู่ประจำการวอร์รูมเพราะจะมีการสแตนบายกัน24ชั่วโมงท่านผู้ชมก่อนที่ในเวลาต่อมาปภ.เนี่ยเพจของปภ.โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุศรัทธาและที่ปีปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตกทม.
1: ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือให้ช่วยเคลื่อนย้ายคุณยายอายุ82ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปยังที่ปลอดภัยซึ่งทีมปภ.พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายคุณยายทำด้วยความระมัดระวังค่ะ
0: ท่านผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้นายกอยู่ไหนแล้วยังอยู่ที่ศูนย์อพยพใช่ไหม
1: ที่หลักสี่
0: อยู่ที่หลักสี่ท่านนายกเดินทางกลับมานี่ลงพื้นที่ทันทีเมื่อเช้าระหว่างลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนคือต้องมีคนไปตะโกนเนี่ยปิดท้ายด้วยเสียงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมา
2: เร็วเร็วเร็วเร็ว
3: ครับโอเคผมมอบเลยเนี่ยมอบเลยได้ไหม
4: มาไม่เลือกค่ะเขียนได้ไม่มาแล้ว
5: ขับแล้ว
6: ขับแล้ว
7: ขับแล้ว
8: เหร
7: ออ
8: ย่าเอาคนเดียวอย่าเอาภาพเขาครับเพื่อนคนเดียว
9: มานี่เร็ว
10: มอบเลยมอบเลย
11: เฮ้ยเ
12: ฮ้ยดูสนุก
13: อาบิมือ
14: น้ำท่วมเดือดเป็นไงก็ไม่ร
0: ู้นั่นแหละโดยสรุปก็คือชาวบ้านบางคนเอาตะโกนโวยวายว่าร
1: วยไม่ไหวแล้วบางคนก็ตะโกนถามนายกกลับแล้วหรอ
0: บางคนก็เรียกเข้ามาดูที่จุดน้ำท่วมหนักอย่างที่เห็นนี่แหละ
15: ปูม
16: ไม่พูดเลย
17: โทรมาเนี่ย
16: กำลังจะไ
18: ป Is that good?

0: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech
1: Blueberry เพียงแพ็คละ59บาทถึง30กันยายนนี้มาช็อปเลยที่ Big 4
2: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
3: อร่อยที
4: ่ทำถึง
5: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
6: ก่อนจะพบกับที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ย้อนเวลามาพบกับพี่หยด2เสียงเรียกแห่งความหลอนที่สยองกว่าที่เคย 20:35 น.วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3
7: พี่อยากไม่อยู่ถ้าผีมายี่ตายแน
8: ่ไม่ตายหรอกถ้าผีมาต้องกินลูกอมนี้
9: ได้งานใหม่โปรเจกต์ใหญ
10: ่บอกเลยว่ามี7งาน
9: เฮ้ย
10: ขอทำธุรกิจที่อยู่ในห้องน้ำ

0: จับเยี่ยว
1: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดๆสู้ด้วยเย็นเย็น
5: เที่ยง15นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับรีท่านผู้ชมดูภาพเถอะน้ำท่วมเต็มพื้นที่ตลาดคาดว่าสูงเกิน1เมตรขณะนี้เรือกู้ภัยทยอยลงพื้นที่ใช้ความช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมขณะที่มีคุณน้องอ้อยโฟกี้ไลฟ์สถานการณ์ระบุตลาดกระบี่บุรีแตกต้องการความช่วยเหลือเป็นเรือจำนวนมากนี่อันนี้คือกระบี่บุรีท่านผู้ชมฮะจริงจริงมันสอเขาแต่เมื่อวานอันนี้ดูภาพ
6: ใครก็ต้องการออกใครก็ต้องการออกนะค
5: ะกบินบุรีคือปราจีนบุรีนะฮะ
6: ตอนนี้เราเที่ยวหลายรอบแล้วนะคะเราเที่ยวหลายรอบแล้วคนนี้จะออกออกคนนี้ก็อยากออกนะคะ
5: ดูภาพนี้ไปคู่กับ
6: มีอะไรติดท้ายใน
5: เหตุการณ์ซึ่งมันเป็นผลจากน้ำในเขาใหญ่ด้วยรวมถึงฝนตกหนักในภาคตะวันออกก็มาลงตรงที่ปราจีนบุรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาดีกบินบุรีศรีมหาโพธิ์ประจันตคามอำเภอเมืองแม้แต่อำเภอบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างเนี่ยโดนน้ำจากจังหวัดสระแก้วและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงรวมแม้กระทั่งถนนสาย304ถนนเส้นหลักช่วงสะพานหนองคล้าตำบลลาดตะเคียนน้ำท่วมสูงทั้งสองฝั่งประมาณ1เมตรรถเล็กสัญจรไม่ได้นี่ยบพื้นที่ลาดลากรอบเขาใหญ่อย่างเช่นตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามและอีกหลายตำบลน้ำป่าหลากรวดเร็วนี่ฮะปราจีนบุรีหนักอย่างที่บอกแล้วก็ต่อไปอีกท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมหาข่าวนิดหนึ่งมันเยอะเหลือเกินจากปราจีนบุรีไปดูเขาใหญ่สักหน่อยท่านผู้ชมเขาใหญ่แม้มันกระทั่งเมื่อคืนนี้ก็ยังโดนน้ำป่าทะลักอีกรอบนึงที่ปากช่องอันนี้อีกข้างนึงทางปราจีนนาดีเนี่ยเขาใหญ่ข้างนึงฝั่งตรงกันข้ามคือปากช่องกู้ภัยก็เอาเรือท้องแบนฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านเมื่อคืนนี้สองทุ่มที่เทศบาลตำบลหมูสีปากช่องช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือให้เอาตัวออกจากบ้านพักเพราะน้ำท่วมหมูสีเข้าท่วมเนี่ยท่านผู้ชมสูงจนอยู่ไม่ได้ก็ตัดใจโทรประสานเจ้าหน้าที่มารับตัวออกมา
7: การช่วยเหลือยากนะคะเพราะว่าน้ำแรงมากค่ะ
5: น้ำป่าที่หมูสีปากช่องช่วงดึกก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมขนาดที่พื้นที่ปากช่องเองขณะนี้หลายชุมชนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ตามแนวที่น้ำป่าและน้ำตามแนวลงมาจากเขาใหญ่ไปเดี๋ยวจะไม่ได้พูดถึงโซนตะวันออกโซนตะวันออกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ชลบุรีวันนี้ตะวันออกยังหนักถ้าฟังกรมหลวงโตชลบุรีเมื่อวานถนนสายสำคัญสำคัญหนักหนาสาหัสอย่างที่เห็นเนี่ยนะท่านผู้ชมจะเห็นภาพที่ชลบุรีอย่างเป็นต้นว่าสุขุมวิทตัวเมืองมุ่งหน้าบางแสนน้ำท่วมขังผิวการจราจรรวมถึงในนิคมอุตสาหกรรมพานทองน้ำท่วมสูง 50-80 เซนพานทองประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้คลองบางละมุงทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลบางละมุงและอีกหลายชุมชนในละแวกอำเภอบางละมุงนี่ฮะ

0: ดูภาพโอ้โหโซนตะวันออกจากด้านของชลบุรีระยองสองทุ่มที่ผ่านมามวลน้ำจากเขาชะเมาทะลักแกรงระยอง279นี่ฮะอำเภอแกรงได้รับผลกระทบหนักที่สุดมวลน้ำป่าจากเขาชะเมาและน้ำเอ่อล้นจากท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำประแสทะลักเข้าท่วมหลายตำบลรวมถึงสุขุมวิทระดับน้ำมากกว่า70เซนนี่ระยองแล้วก็นี่ฮะระยองเห็นไหมโอ้โหโอ้โหสสประชาธิปัตย์ระยองถึงขนาดต้องมายกมือไหว้วิงวอนขอนายกรัฐมนตรีอนุทินชาวรากูลเนี่ย
1: สสพระสิงห์ปิตุเตชะค่ะ
2: อันนี้คือบรรยากาศถนนหลักถนนสุขุมวิทนะครับที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ผมขออ้อนวอนรัฐบาลเลยครับให้ช่วยมาดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแกลงโดยเฉพาะตำบลนี้ครับตำบลทุ่งไฟกินแล้วก็ตำบลบ้านนาครับตอนนี้น้ำไม่เคยท่วมขนาดนี้ขอให้รัฐบาลครับประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็ส่งทรัพยากรมาช่วยคนตำบลทุ่งไฟกินด่วนเลยครับแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ยังตกครับถ้าเห็นสภาพตอนนี้คือขนาดสุขุมวิทยังขนาดนี้ในซอกในซอยก็คือท่วมหนักครับก
0: ็ขนาดที่จังหวัดตราดเกิดเหตุน้ำป่าซัดกระบะตกคลองที่ก่อช้างคนขับอายุ18ปีติดในรถกู้ภัยต้องก็ไปช่วยท่ามกลางกระแสน้ำช่วยน้ำเชี่ยวนี่ฮะท่านผู้ชมก็ยังมีสถานการณ์ที่หนักหน่วงทางตะวันออกนี่โอ้โหตัดกับมาตะวันออกเหมือนกันคือฉะเชิงเทราหรือ8ริ้วเมื่อคืนนี้4ทุ่มเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงน้ำในคลองสียัดล้นสปินเวลหลังเที่ยงคืนนี่ฮะชาเชิงเซาขณะที่มีจุดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายรถยนต์ถูกน้ำซัดเสียชีวิตเกาะต้นยางรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดเป็นภาพนาทีชีวิตโดยแท้เลยเนี่ย
3: ตอนนี้นะครับมีรถถูกน้ำพัดไปนะครับมีคนอยู่ในรถ4คนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือนะครับนี่นะครับกระแสน้ำด้านหน้านะครับแรงมากนะครับเชื่อมไปเลยนี่นะครับรถจมน้ำอยู่นะครับ
0: นี่โอ้โหนี่ฮะจะเห็นความรุนแรงของตะวันออกสักแก้วไม่พูดถึงไม่ได้ท่านผู้ชมสะพานข้ามคลองพระสะทึงถูกตัดขาดน้ำท่วมสูงเกือบเมตรหนึ่งถนนสายสุวรรณศรรถเล็กผ่านไม่ได้ไปได้แค่รถไฟไปได้แค่สถานีสักแก้วประกาศพื้นที่ประสบภัยสักแก้ว7อำเภอเลขอพยพชาวบ้านแล้วมีภาพคุก31เป็นมูลนิธิการกุศลไปประสบเหตุสังเกตเห็นกะลาบังอยู่เข้าไปช่วยมีคนเกาะกะลาบังและเกาะต้นไม้อยู่กลางน้ำนั่นน่ะ
4: น้ำก็ไหลเชี่ยวอยู่นะครับนะตอนนี
0: ้นี่คือสักแก้ว
4: กับต้นไม้นะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: ขอไว้ก่อนครับผม
4: นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับ
0: ไม่มีเรือฮุบผ่านไปจะทำยังไงกัน
1: ค่ะ
4: พอดีเจอชาวบ้านนะฮะลอยคอ
0: ที่สักแก้วเขาจะกันเกิดเรื่องใหญ่เมื่อวานจระเข้สวนสัตว์หลุดมา4ตัวใหญ่ๆเลยท่านผู้ชม
1: ยาวประมาณ2เมตรอะค่ะ
0: นี่บริเวณโกลเด้นเพรสนาวาฟาร์มประชาชนคนเห็นพยายามหนีบางรายไปค้างอยู่บนต้นไม้หนีจระเข้สุดท้ายประสานงานให้ประชาชนเลี่ยงการลงน้ำเลี่ยงยังไงมันน้ำมันท่วมเลี่ยงยังไงสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาจับตายไปแล้ว2ตัว
1: ใช่ค่ะในอำเภอเขาชะกันสั่งหน่วยกู้ภัยจับตาย2ตัวที่หลุดออกมาจากสวนสัตว
0: ์นี่ท่านผู้ชมและอย่างที่บอกไปแจ้งแล้วนะครับว่านครนายกคือสถานการณ์หนักของวันนี้เมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสเตือนใช่ไหม7โมงครึ่งที่ผ่านมาน้ำป่าสายสาริกาก็โซนต่อเนื่องไปในแหละจากรังสิตเรานึกออกใช่ไหมส่วนหนึ่งมีความจำเป็นที่เขื่อนขุนด่านปราการชน

0: จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำหลังจากฝนตกหนักเหนือเขื่อนและปรากฏว่าพอเร่งระบายน้ำเป็นภาพเขื่อนป่าสักในเวลาระบายน้ำเนี่ยภาพมันจะสวยแต่ถ้ามันเป็นน้ำเยอะๆมาอันตรายนี่แล้วก่อให้เกิดน้ำทั่วรีสอร์ทชาวบ้านเร่งขนของหนีกันจระวันเพราะเขื่อนขุนด่านไม่ใช่เขื่อนป่าสักเขื่อนขุนด่านประการชนมีเหตุจำเป็นต้องระบายน้ำนี่ฮะและเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมตัดกลับมาที่สมุทรปราการบางนาหมู่บ้านชวนชื่นเมื่อวานนี้น้ำท่วมถึงคอรถเล็กเกือบมิดคันขอความช่วยเหลือไม่ได้ตุนอาหารไว้และเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมหมู่บ้านชวนชื่นบางนากม.29กำแพงกั้นคลองแตกกำแพงกั้นคลองแตกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา8โมงครึ่งโดยประมาณชาวบ้านขอความช่วยเหลือนี่ฮะและในอุทกภัยรอบนี้ไฟช็อตเสียชีวิตบาดเจ็บเยอะร่วมกตัญญูเมื่อวานนี้กลางดึกลุยน้ำก็ไปช่วยคนเจ็บถูกไฟช็อตหมดสติ1ใน2รายเสียชีวิตอยู่ในบ้านหนูที่กิ่งแก้วซอย19อีกรายหนึ่งหมดสตินำส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้ที่ศรีสะเกษคุณตาคุณยายเพิ่งซื้อเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำ
1: เตรียมจะสูบน้ำอะค่ะแล้วคาดว่าน่าจะเป็นไฟรั่วนะคะก็เสียชีวิต2ราย
0: ขอให้ท่านทุกท่านปลอดภัยจากอุทกภัยที่ว่านี้อันแรกอุทกภัยมีภาพแปลกตานิดหน่อยท่านผู้ชมประเด็นที่นครปฐมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ใช่มั้ยนครปฐมมั้ย
1: นครปฐมค่ะ
0: ปลาคาร์ฟหลุดน้ำท่วมแล้วเกิดภาพแปลกตานี้ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
2: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
3: ไปงานแป๊บๆนะ
2: แต่สิ้นเดือนอีกแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเลย
3: เร็วมาก
2: รู้สึกว่าวันก่อนอ่ะเพิ่งอายุ20เองอ่ะ
3: เฮ้ย
2: เอ้านี่เรา21แล้วเหรอเนี่ย
3: โอ้โหเธอนี่มันสุดยอดเลยเล่นละครอยู่ตลอดเวลา
2: เวลาผ่านไปไวมากๆเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยหาความสุขให้กับตัวเอง
3: เออวันนี้เราก็มาหาความสุขกันดีกว่าดูศึก12ราศีแล้วดูพวกเขานะครับแต่ละคน
2: 12รา

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้สนุกสนานนะ
1: วันนี้เราจะให้ย้อนวัยลองนึกซิว่าตอนเราอายุ20เที่ยวได้ครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยเราเต้นท่าไหนกันบ้าง
0: ตอนอายุเท่า20
1: ที่ไหนเต้นที่ไหนครับ
0: นี่ทำไง
2: เต้นไง

0: การีเต้นแรงสุดแล้ว
1: ไม่ข้างนอกจะดูเบาแต่ข้างในยุบอย่างนี้เลย
2: ขอแรงไหม
3: ตอนสมัยนั้นอะนั่งมอเตอร์ไซค์หนุ่มสันนี่คือเพลงมันที่สุดของสุนารีแล้ว
1: แค่นี้
3: เรื่องของฉันมันไม่จริงเรื่องของเธอ
4: นี่คือขาขยับนี
0: ้
4: ตรงตาไปตา
2: เพลงมา
4: พี่ว่าพี่ตอน20ไปพี่

0: ไงก็ได้กินพื้นที่
1: ต้องย่อย่อย่อย่อย่อย่อย่อย่อย่อ
0: ต้องกินพื้นที
1: ่เอาละค่ะเรามาเช็คดวงกันนะคะเปิดศึกข้อที
0: ่1ราศีใดในช่วงนี้ได้งานใหม่โปรเจกต์ใหญ่กำไรงาม

0: ดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้ว
1: ถูกต้องครับผม
0: เราจะได้เรียกคุณว่าอาจารย
2: ์หรือไอ้อ้วนเหมือนเดิมไม่มีปัญหา
3: จะได้เรียกว่าอะไร
2: เรียกว่าอะไรสัปดาห์นี้ต้องเรียกอาจารย์แน่นอน
0: แน่นอน
2: นะครับ
3: ถ้าไม่ใช่อาจารย์
2: ก็เรียกอะไรก็ได
3: ้อาจม
2: เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเตรียมตามอาจารย์นะฮะ
4: จะตอบแล้วพี่เช่าค่ะพี่เช่าตอบว่า
2: ราศีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าดาวเนี่ยจะส่งพอดีดาวพฤหัสก็จะส่งเข้าพอดีและที่สำคัญก็คือบางคนอาจจะเหนื่อยกว่าเดิมแต่ขอให้ทนเพราะว่ากำไรมันจะงามและที่สำคัญคือมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยค้ำกินอยู
3: ่เป็นคนพูดที่แบบว่ามึงน่าทำ
0: ม
3: ัน
0: เ
3: ฉลยมึงน่าทำดู
0: ดวงนี่เลยถามว่านี่คือวิเคราะห์หรือว่าพูดอวยพรตัวเองไหมแก
2: คือวิเคราะห์จากดวงดาวที่มันปาก
0: นี่คือจริงๆวิเคราะห์จริงๆ
2: ใช่ตอนแรกคือจะเปิดสำนักไงแล้วทุกคนก็ดู42ราศีแล้วหลายต่อหลายคนค่อยๆเดินออกจากสำนักไปเดินออกจากสำนักไป
3: ไม่ตรงเลย
2: ใช่แล้วก็บอกว่าของตา
0: แน่ตอบว่าราศี
3: ราศีมีทำไมต้องมี
5: ก็จริงๆก็มีโปรเจกต์หลายอย่างอยู่ที่ทำอยู่หลายโครงการอยู่
3: โปรเจกต์แรกหลอกขายที่ให้ผู้คน
5: ไม่หรอกก็นี่แหละก็ทั้งที่ทั้งทำอะไรหลายๆ
0: แม่ทำอะไรบ้างนะที่น้ำพริก
5: ครับพวกสินค้า
3: ภายใต้บ้านสุนารี
5: ภายใต้บ้านสุนารีจะเป็นอาหารหรือเป็นน้ำพริกเป
0: ็
5: นปลาบอง
0: สุกเป็น
5: แล้วก็ผัดหมี่โคราชแบบสำเร็จรูปมีหลายตัวที่เป็นโฮมเมดอยู่กำลังผลิตให้มันมีออยมีใบ
0: ก็เลยตอบตัวเอง
5: ใช่ก็เลยตอบตัวเองอย่างนี้เป็นสิ่งดี
3: ๆโอ้
0: พี่ดาวค่ะราศี
3: กุมทำไมต้องกุม
1: ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากุมได้งานใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆกว่าเดิมเขาก็มีโครงการของเขาอยู่ที่เคย
3: โครงการเขาชื่อว่า
1: ที่เขาคิดไว
0: ้โครงการ
1: อะไร
6: ช
1: ื่
6: อ
1: ไอ้นะ
6: ช
1: ื่
6: อโครงการว่า
1: โครงการชั้นคือโปรเจกต์ใหญ่ใหม่เดิมเนี่ยทุกคนมีโอกาสหมดแหละถ้ามีจุดประสงค์หรือว่าความตั้งใจที่จะไปนั่นแต่ว่าในเรื่องของราศีเนี่ยปีนี้เนี่ยฝนมาเยอะราศีกุมเนี่ยรอช่วงฝนหยุดนึกออกไหม
3: ก็คือ
1: แต่ว่า
3: ดูหนาวสิ
1: โปรเจกต์โปรเจกต์เขาอยู่ในหัวแล้วไม่ใช่เฉพาะเจี๊ยบนะเพราะคือ
0: ไม่แม้เขาจะมี
1: ลิ้นนะแต่ทีนี้ว่ารอโอกาสช่วงบรรยากาศดีคือเนี่ยราศีเนี่ยคือมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะได้งานใหม่โปรใหญ่กัดเดิม

0: องรอฝนหยุด
1: น้ำหนึ่งจ้าน้ำหนึ่งตอบว่าราศี
2: ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภ
1: มาก
3: รู้สึกว่าด้วยออร่าหนองความเด็กความน่ารักน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆรอเข้ามาอีกเยอะค่ะ
1: ก็เขาบอกเขามีซีรีส์4เรื่อง
3: อ่ะเออใช่นั่นไงก็คิดว่าปังแน่นอนแล้วจะเป็นปีที่ปัง
0: มาขิงพวกเราด้วยนะ
1: เนาะ
0: ซึ่งพวกเราเนี่ย
3: ไม่เป็นไรพี่ไม่โกรธแบ่งมาบ้าง
0: แบ่งมาบ้าง
3: แบ่งมาบ้าง
1: โอเคค่ะคุณเกียร์ค่ะคุณเกียร์ตอบว่าราศี
2: ราศี
1: มีมี
0: ทำไมถึงเป็นมีน
4: ก็ฟังที่ทุกคนคุยเรื่องโปรเจกต์ตัวเองครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพี่เขามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจดูมีศักยภาพในการที่น่าจะประสบความสำเร็จครับแล้วก็เหมือนที่คุยกับพี่ชาวก็บอกให้คำแนะนำมาว่าตอนนี้ดาวโลกอ่ะโคจรรอบดวงอาทิตย์ครับแล้วก็ดวงจันทร์โคจรรอบโลกอีกทีนึง
1: ถูกต้อง
4: นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องออกคอนิชัวครับ
0: มันเป็นกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะ
1: จ้ามาค่ะพี่ส้มตอบว่าราศี
2: ราศีราศีสิงห์ครับ
5: ราศีสิงห์แล้วก็ต้องเป็นเชงวับด้วย
2: นี
5: ่นะเชงวับเนี่ยสื่อถึงตัวเองเชงวับคือเป็นคนที่มีบอดี้ที่สวยงามได้แล้วก็เป็นไส้รถใหม่ชื่อว่าไส้เชงวับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะคะเฮ้ยพอแล้วไส้ขายดีอยู่แล้วโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่
1: เห็นปะ
5: อันนี้ยังไม่แตก
0: เลยไม่แตกเลย
5: ไม่แตกค่ะติดไอ้หัวแตกแข็งจัดไส้นี่คือรถใหม่คือรถเชงวับแล้วก็เปิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่กาแฟดำทรีอินวันคอลลาเจนเปปไทด์ครบหมดเลยและทำราคาช็อกโลกเชงวับกับไส้แล้วก็เชงวับกับบอดี้คุณสามารถจะรดน้ำนนทบุรีได
1: ้มาจ้า
2: ครับผม
1: ว่าราศี
2: พฤษภราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภตัวเองเฮ้ยยืนยันจริงว่า
6: เอาจริงผมจะเอาให้ได้อะคือดื้อถ้ายังไม่ได้ในเทปนี้อีกนะผมจะมาใหม
2: ่มา
6: ผมจะตอบตัวเองจนกว่าผมจะมามันต้องถูกสักหนึ่งแหละแต่ที่ว่าจริงผมนั่งคิดได้งานใหม่โปรเจกต์ใหญ่คือด้วยบริษัทผมเนี่ยคนเยอะมากทุกคนต้องเข้าห้องน้ำทุกวัน
1: ค่ะ
6: ก็คือเลยไปขอผู้บริหารค่ายว่าเดี๋ยวขอทำธุรกิจที่อยู่ในห้องน้ำ
3: โอ้อะไรอ่ะ
5: เด็กผู้ชายยืนสับ
2: เด็กสับเยี่ยว
1: รู้จักปะ
6: ถูกเด็กสับเยี่ยว
2: ลองสิ
1: เฮ้ยมีเสียงด้วย
2: เฮ้ยน้อง
5: ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่
6: ย
5: ัง
6: ไง
5: อันนี้แสดงว่าไม่เที่ยวจริง
0: เท่าไหร่อ่ะน้อง
5: ป๋าไม่ธรรมดานะป๋า
1: เขาชีอยู
2: ่แต่ทำธุรกิจเด็กสับเยี่ยว
6: สับเยี่ยว
1: ธุรกิจใหม
6: ่ใช่เดี๋ยวไปขายเป็นโปรเจกต์ใหญ่กำไรน่าจะงามเพราะทุกคนเข้าน้ำอยู่แล้ว
1: อาจจะเข้าตลาดหุ้นได
6: ้ถูกไหมล่ะ
1: เออดี
6: เราซื้อช้อนทุ่มผมได้
1: โอเคโอเคได้
6: เดี๋ยวจะเอานี่ไปวางตรงสับเยี่ยวด้วย
2: อะไรไส้อะ
6: ใช
2: ่มีความสุขมีความทุกข์ได้สมิงเขาขวาง
7: พี่หยดสมิงเขาขวาง
1: ทำไมต้องสมิงเขาขวาง
2: ถ้าเป็นเขาสวนกวางมันจะเป็นไก่
7: ย
2: ่
7: าง
2: ครับผม
1: ไม่มีแฟนไม่มีใครให้วีน
8: อาสีที่ในช่วงนี้ได้งานใหม่โปรเจกต์ใหญ
5: ่
9: รวมทุกพลัง
10: พลังบ้า
9: ท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล
11: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
12: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
13: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
9: เดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
14: ้บริพัตรจะให้
15: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ
16: ้อ Whitening Lotion ผิวสวยดังเช
17: ิงเดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
18: ช้
17: าหร
18: ือ
17: ย
18: ัง
17: ใครตะโกนแบบวันแม
19: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: ฟันผุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: มีนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: อ๋อ
6: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอเก
2: หิวไหมครับทุกคนถ้างั้นไปเจอที่งานแจ๋วแซ่บเฟอร์พบกับริวกับน้ำฟ้าอาทิตย์ที่4ตุลาคมบ่ายโมงตรงฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีครับเราเจอกันนะครับ
8: สนับสนุนโดย
9: พลังฟ้าและรวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสารทั่วทั้งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง
5: จัดเต็มกว่า120ร้าน 1,000 เมนูแบบ9วันเน้นๆเลยจ้า
10: ฟินกับของกินแล้วนะคะก็มาฟินกันต่อนะคะกับเหล่านักแสดงจากละคร2หัวใจที่เป็นใครรอติดตามนะจ๊ะ
5: หล่อมาก
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้ 8 นาฬิกา 25 นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
18: กลับไปหาบัญชีลับของไอโอมาผลอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไงจะหักหลังกูใช่ไหม
8: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบน
20: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
21: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
22: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
23: Futuremass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Futuremass Friend จากอังกฤษ
24: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้พลังฟ้ารวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสารทั่วทั้งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
14: ้โฮลิพัทจะให
25: ้ร่วมเปิดศึกโดยถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย
2: ์ราศีใดในช่วงนี้ได้งานใหม่โปรเจกต์ใหญ่กำไรงาม
1: พี่พีจ้าแล้วพี่พีตอบว่าราศี
2: ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภ
10: เพราะคิดว่า
6: ชอบโปรเจกต์สับเยี่ยวผม
10: ชอบโปรเจกต์จากที่ฟังแล้วกำไรงามกำไรงามแน่นอน
6: เผื่อหุ้นกับผมด้วยฮะ
10: เพราะว่าพี่มาเพิ่งมาครั้งแรกแล้วยังไม่ออกเลยหนูเลยคิดกลยุทธ์ว่าต้องออกแน่นอน
2: เล่นเกม
10: เล่นเกม
2: จ้ะว่าต้องออกแน่นอนพี่มา
10: ตีตบว่าราศี
2: ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก
4: เข้าตัวไปเลยครับ
2: ตีเอง
4: ครับก็เหมือนช่วงนี้ก็มีงานติดต่อมาครับก็คิดว่าเราน่าจะได้ไปจบสักโปรเจกต์หนึ่ง
6: เป็นซีรีส์ไหมเป็น
4: มีซีรีส์ครับแล้วก็คิดว่ากำไรงามนี่คิดว่าเราทำงานกับมีต่างประเทศที่ติดต่อมาด้วยพอเงินนอกก็คิดว่าอาจจะกำไรงาม
2: โอเค
4: ครับผม
1: ขอให้ได้นะคะ
4: ครับขอบคุณครับ
10: แล้วพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยตอบว่าราศี
26: นี่ฮะ
2: ราศี
26: พฤษภ
2: ราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภ
26: เหมือนโดนสะกดจิตตอนแรกตอบแม่สุแล้วมาเขามั่นใจว่าเขามาเรื่อยๆแล้วเขาเขียนตลอดแล้วเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยมันต้องออกสักทีนึงล่ะคือจริงๆถ้าถามว่างานใหม่โปรเจกต์ใหญ่กับรายงานเนี่ยบอกเลยว่ามีอยู่7งาน
2: เฮ้ย
26: ที่รอให้ทุกท่านติดต่อเข้ามายังสามารถติดต่อได้นะฮะ
2: 7งานเลยเหรอ
26: 7งาน
10: สล็อตสล็อตเหมือนกันเยอะ
2: พี่ส้มเนี่ยพี่ส้มก็มีละคร6เรื่อง
26: รอ
2: ติดต่อมา
10: ใช่มั้ยรอให้ติดต่อมาสักทีเถอะมีนตอบว่าราศี
2: ราศีมีนทำไมต้องมีน
10: เพราะว่าแม่สุมีโปรเจกต์รออยู่เยอะคือมีนกำลังเลยระหว่างแม่สุกับพี่ส้มเฉงเพราะว่าทั้งสองคนอ่ะเขามีโปรเจกต์ธุรกิจจริงจังแล้วเขาก็พร้อมลงทุนอยู่แล้วมีนก็เลยคิดว่าต้องเป็นสองคนนี้แหละใครก็เป็นคนใดคนหนึ่งแต่ว่าคิดว่าเป็นแม่สุดีกว่าจะได้มาแบ่งโชคกับแม่หนูมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ใหม่เนี่ยกำไรงามเรื่องที่เรื่องทางที่เราคุยกันไว้เนี่ยเขาก็จะไม่โกงเราด้ว
2: ยไม่แน่
10: ก็อวยพรแม
2: ่ที่หยด
27: สมิงเขาขวาง
0: สมิงเขาขวา
3: พี่หยดสมิงเขา

0: ำไมต้องสมิงเขาขวาน
1: ถ้าเป็นเขาสวนกวางมันจะเป็นไก่ย่างครับผมเข้าใจไหมถ้าเขาสวนกวางเป็นไก่ย่างถ้าเขาขวางก็คือที่หยดจำง่ายๆ
0: แล้วสมิง
2: เสือตัวหนึ่งที่เราเป็นความเชื่อของ
3: แล้วเสืออะไรน่ารักกว่าเสือสมิง
0: เสืออะไร
2: หรือ
3: เสือสมุงสมิง
0: ว
2: ้า
0: ปกติแล้วเนี่ยโอ้โหที่หยดนี่ทำรายได้แบบโอ้โหถล่มทลายจริงๆ
1: ร้อยล้านมหาศาล
2: ภาคแรกนี่500กว่าล้าน
1: ภาคที่4นี่นะ
0: อย่าให้น้อยหน้าอย่าให้น้อยหน้า

0: ะไปออกอีกที30กันยาปีหน้าเลย
1: โอ้โหปีนึงไปเลย
0: ปีนึง
2: อยู่สนุกให้ทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับโอเคแล้วพี่แจ๊ตอบว่า
3: พี่แจ๊ตอบว่าราศี
2: ราศีกรกฎ
4: ทีแรกผม
2: ทำไมต้องกรกฎ
4: ทีแรกอะผมตอบกุมผมไล่ไปเรื่อยเลยแล้วผมก็มานึกได้ว่าเฮ้ยผมเองเนี่ยภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยผมคิดโปรเจกต์เยอะมากเลยกำลังจะมีโปรเจกต์ที่แบบว่าตัวเองทำไงเราก็เลยรู้เอ้ยหรือจะเป็นเราปกติอะผมก็กำกับหนังเขียนบทหนังแล้วก็ผมทำงานศิลปะแล้วก็ผมก็ทำออนไลน์บ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อยากจะทำออนไลน์อยากจะไปเรียนทำอาหารพอดีคิดมาร์เก็ตติ้งอาหารได
2: ้ว่าอยากทำ
4: ใช่ครับก็คือแบบไส้อะไรมาทอดๆกรอบๆ
3: อ
4: ่ะ
2: แล้วเราจะไส้มาขายเงี้ยยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน
4: แต่ว่าเมื่อกี้ผมดูของพี่ส้มอ่ะโทษนะพี่นะผมลองชิมดูอ่ะคืออร่อยมากค
3: ือ
4: แพ็กเกจจิ้งเนี่ยพี่
3: อ๋อค่ะ
4: ซีลของพี่อ
3: ่ะ
2: มันไม่ดี
4: ไม่ดีครับเพราะว่ามดมันเข้าไม่ได้ครับพี
3: ่
4: ของผมเนี่ยมันต้องให้มดเข้าได้คร
2: ับ
4: เราคอนเซอร์เวทีฟด้วยไง
3: ใจมดซะงั้น
0: แล้วเราก็ต้องซื้อใหม่ไง
4: ใช่คนก็จะซื้อเยอะไง
0: คนก็จะซื้อเยอะขึ้น
4: แต่ก่อนซื้อก็อาจจะโทรคอมเมนต์อะไรบ้าง
3: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
2: ราศีที่ในช่วงนี้ได้งานใหม่โปรเจกต์ใหญ่กำไรงามคือราศี
3: ราศี
5: กันมาราศีกันมา
6: ศุกร
5: ์ราศีกันมา
2: ราศี
5: มีคนตอบถูกมีคนตอบถูก
2: ราศี
5: ราศีกันไ
2: ปราศีมีคนตอบถูกครับราศีราศีกันครับราศีที่ในช่วงนี้ได้งานใหม่โปรเจกต์ใหญ่กำไรงามได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับใครเกิดราศีกันจงได้งานใหม่ขยายงานต่อก่องานเกิดค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนโปรเจกต์งานเข้ามาเป็นโปรเจกต์ใหญ่กำไรงามจงโชคดีเพราะชาวราศีกันในเวลานี้นะดาวพุธดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ำจรสัมพันธ์กันในเรือนการเงินครับเป็นมหามงคลโอกาสโชคและเป็นสุญญาปาหะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขและดำรงคงสภาพยาวนานมันก่อเกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ดาวพุธจรเป็นมหาอุดและเกษตราธิบดีความรู้ความสามารถการติดต่อการสื่อสารเทคโนโลยีที่ก้าวไกล AI หรือจะเป็น 5G อะไรก็ตามทีมันเป็นองค์ประกอบร่วมที่ทำให้คุณได้ไปบังเกิดประโยชน์ในการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กระทำนำพาให้เกิดการเจรจาติดต่อต่อเนื่องทำให้มีโอกาสได้งานขยายงานและเป็นโปรเจกต์ใหญ่และกำไรงามจะเป็นโอกาสดีสำหรับคุณในช่วงนี้จนถึงสิ้นปีสำหรับชาวราศีกันเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ได้งานใหม่โปรเจกต์ใหญ่กำไรงามได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับ

0: สุดยอด
1: ก็คือที่พี่ชาวบอกว่าใกล้ๆวันเกิดเนี่ยมักจะโชคดีอีก2วันจะวันเกิดพี่ชาว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: รู้ไงไอ
1: ้รู้สิเราเป็นแฟนคลับคุณ

0: มมากพี่ชาว
1: ใช่ครับผม
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากมากขอบคุณผู้ชมด้วยขอบคุณนะนายช่วยพี่ยิงด้วยขอบคุณรายการนะคร
3: ับ แต่พี่ชาวก็คือมีงานตลอดเราไม่เคยเห็นพี่ชาวว่างเลย
1: เพราะว่าเราจัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็ทำรายการต่างๆมันก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องทันยุคทันสมัยแต่ที่สำคัญคือน้องๆใหม่ๆตอนนี้ก็เก่งมากๆแล้ววันนี้ผมอยากจะแนะนำเด็กใหม่ในเด็กโควต้าผมดีกว่า
3: เหรอ
1: ถูกต้อง
3: คุณเป็นเด็กใหม
1: ่มีเด็กใหม่น้องมาร์ค
3: ฮะเฮ้ยเด็กในสังกัดคุณเหรอ
4: ใช่
1: ผมจะปั้นเป็นดีเจน้องมาร์คเชิญนะ
4: ครับผม
3: เ
1: ชิญด้านนอกแล้วไปไหนก็ไป
3: ครับ
0: แล้วมาร์คเนี่ยอยากที่จะให้ออกมากเลย
3: เขาตอบตัวเองเขาคิดว่าเขาจะได้ออกมาเนี่ย
4: แต่ออกไปผมไม่ดีใจนะ
1: ทำไม
4: แบ่งธงบานเลยไม่กี
1: ่น้องมาร์คอยากเป็นดีเจไหม
4: คิดไว้ในอนาคตก็มองไว้ครับ
0: แต่อยากเป็นดีเจที่ดีไหมก็ให้พี่ชาวสอน
1: อ๋ออย่างเงี้ยใช่เลย
4: การเป็นดีเจที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นยังไง
1: ที่สำคัญคือเราต้องคิดว่าคนฟังกับเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันนะคร
4: ับ แล้วตอนนี้พี่มีเขามีกี่ครอบครัว
1: ตอนนี้เหรอมีครอบครัวเดียวแต่หลายชุมชน
4: ครับผมเป็นเหมือนสินค้าโอท็อป
1: ที่เห็นแบบเปลี่ยนบ่อยๆก็แจกจ่ายความอร่อยให้มันทั่วถึงครับผม
3: อยากรู้เทคนิคของดีเจ
1: เคล็ดลับของพี่ชาวเวลาการเป็นดีเจเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับเราคุยกับครอบครัวหรือว่ากับเพื่
3: อ
1: นที่นั่งอยู่ด้วยกัน
3: เรามีเพลงนึงเดี๋ยวสอนสิว่าถ้าสมมติจะเปิดเพลงเนี้ยจะต้องพูดยังไงให้มันสอนน้องหน
1: ่
3: อย
1: ไหนขอฟังเพลงหน่อยฮะนี
4: ่แต่เดี๋ยวต้องให้เกียรติ
1: ต้องให้เกียรติศิลปินด้วยนะ
4: ศิลปินด้วย
1: เพราะว่าศิลปินเขาเสียชีวิตไปแล้วอันนี้จะพูดเล่นอะไร
0: ยังโยยังโย
4: ยังอยู
0: ่ยังโย
1: เขาบอกว่าคนเราเวลาที่รู้สึกว่ารักใครสักคนนึงแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเก็บไว้ให้กับเขาหนึ่งงานใหม่จากนุ้ยครับและนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าถือพรหมจรรย์ไปฟังกันครับ
0: อันนี้มันเหมือนเข้านิดหน่อยเข้าเรื่อง
1: แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความประหม่าหรือว่าเราไม่รู้จะคุยไปยังไงให้เราเอารูปกลุ่มเพื่อนเราวางไว้ตรงหน้า
0: เหรอ
1: แล้วก็คุยเขานี่
0: ลองสิพี่มาร์ค
4: สวัสดีมากครับตอนนี้อยู่กับดีเจมาร์คนะครับพบกันอย่างเช่นเคยนะคุณผู้ฟังนะครับผมก็วันนี้นะครับมีเพลงใหม่นะครับผมจากศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยทีเดียวนะครับ คุณนุ้ยหรือดีเจนุ้ยของเรานะครับมันคือเพลงที่สื่อถึงความรักความห่วงแหนให้กับสิ่งที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือพรหมจรรย์นั่นเองนะครับศิลปินท่านนี้เขาพร้อมเรียบเรียงเพลงออกมาอย่างสวยงามเพลงเดียวหากินยันตายเลยรับฟังกับเขาเลยครับ
1: เป็นไงเป็นไงไม่ธรรมดาเดี๋ยวเซ็นสัญญาเลยโอเคได้เลยไม่ธรรมดา
3: เอาละค่ะขอบคุณมากเลยข้อดีนะคะมีคนตอบถูก1คนค่ะนั่นก็คืออาจารย์เช่าเช่า
0: เหลืออีกข้อหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะมีใครถูกอีกหรือไม่สักครู่ครับ
5: กี่กรรมอ่ะอ๋อมี2กรรมค่ะมีกรรมชั่วกับกรรมดีค่ะ
4: วีสุดก็ผมนี่แหละพี่สุอีกพี่สุไม่กล้าอ่ะเขาเป็นราชินี
6: จริงๆเป็นคน2อารมณ
3: ์อ่ะไบโพล่า
7: ดูหน้ามันดิยิ้มอย่างเงี้ยอยากเห็นหน้ามันบึ้งมันเหวี่ยงมากเห็นป่ะ
8: ตื่นนึงเนี่ยตื่นนึงเนี่ยคนขัดหูขัดตามีปัญหามันไม่จบแค่หัวร้อนขี้เหวี่ยงขี้วีนมันจะมีผลมาสู่ภัยคดีความ
9: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
10: Based on your notes there are some great talk
9: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
11: มัดรวมทุกพลัง
12: พลังฟ้า
11: ท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล
13: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
14: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต

0: 4ตุลาคมนี
1: ้ภูริพัฒน์จะให
2: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสหรือหน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
6: ้ปากเหม็นแน
7: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
8: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AX GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX GO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: พราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจไล่ล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
1: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
2: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
1: สนับสนุนโดย
3: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
4: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
5: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
6: พลังฟ้าร
7: วมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
8: ้ภูริพัฒน์จะให้
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
10: แม่ลูกกินข้าว
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: ฟันโอ้หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
12: ค่ะเปิดศึกเข้าที่2
13: ราศีใดในช่วงนี้หัวร้อนง่ายขี้เหวี่ยงขี้วีน

0: อาจารย
1: ์หัวร้อนง่าย
0: นั่นคือราศี
1: ราศีนี้ครับ
2: ราศีสิงห์ครับทำไมต้องสิงห์
1: คือราศีสิงห์เนี่ยบอกได้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องเป็นผู้นำหรือว่าเป็นเจ้านายคนบริวารจะเยอะเวลาดูบริวารแล้วเนี่ยทำไม่ถูกใจอ่ะบางทีมันก็บอกไม่ได้ราศีสิงห์ก็จะต้องเป็นคนที่ทนรับกรรมแล้วก็คอยตามล้างตามเช็ดให้กับบริวารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอึดอัดทนกับบริวารบางทีถึงง่ายต้องร้องไห้คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แก้แค่ก็คือหมั่นไปทำบุญนะครับไปที่

0: บาลสงฆ์ก็ได้หรือว่าถวายแบบหลอดไฟถวายเทียน
1: ละเอียดยิบ
2: พอพูดแบบพูดว่าอาจารย์นิดนึงนะโอ้โหละเอียดเลย
1: ถ้าถูกอีกข้อนึงนะมันต้องลอยออกจากสตูไปแล้ว
0: คือไม่รู้จักใครดีกว่าคือถ้าถูกอีกข้อนึงผมไม่รู้จักใครแล้วตรงน
3: ี้โอเค
0: เพราะฉะนั้นราศีสิงห์
1: พี่ส้ม
0: ครับ
2: วิชาตอบว่าราศี
1: ราศี
2: ธนู
1: ราศี

0: สมมติ
1: ครับ
2: เฮ้ยทำไมไม่ทำตามอ่ะบอกให้ทำแล้วทำไมไม่ทำอ่ะเราบอกว่าเราชอบสปาเกตตี้ไงแล้วทำไมเธอเอาสเต็กมาให้เราอ่ะ
3: เออนี่คือเหวี่ยงแล้วเหวี่ยงสไตล์เขา
1: ใช่ๆแค่นี้ก็
3: มันใครจะเหมือนเราละเนาะ
0: ไหนลองสิทำให้เด็กมาดูสิ
4: มันอยู่ที่การเลี้ยงดูจริง
0: ๆเ
3: ขาเป็นเราเราเป็นเรา
0: เขาเลี้ยงดู
3: เป็นยังไง
2: โอ้ย
1: นี่เป็นไง
2: แต่เยอะเจ็บ
1: ถูกต้อง
3: ขอโทษค่ะไหนลองแบบเหมือน
2: อะไรยังไม่ควรเลยเยอะแยะ
1: นี่แค่ยุรนันจารุณี
2: ไม่
1: ใช่การแสดง
0: ไม่ใช่ราศีไม่อันนี้ตอบเป็นแบบช่วยเหลือนะจริงๆจะตอบว่านี่มันเป็นสันดาน
3: ไม่ใช่คำว่าราศีใดในช่วงนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่ช่วงนี้
0: ตลอดเวลา
1: ปกติเขาม
3: ิ้นจับมิ้นตอบว่าราศี
2: ตัวเองไปเลย
0: ราศีกุมทำไมต้องกุม
4: ไม่รู้ว่าไม่รู้จะเอาใครหัวร้อนอะ
0: เวลาตอบแบบหัวร้อนทำไมต้องเป็นราศีกุม
4: ก็ไม่รู้จะเอาใครปะคือถ้าคำถามมันเป็นทางลบขนาดนี้เนี่ยสุดท้ายคนเรามันก็ต้องเลือกแบบตอบตัวเองอะพี
0: ่แล้วทำไมต้องกลุ่มด้วยอะ
4: เพราะว่าหนูก็สัมแปดแล้วหนูอาจจะใกล้เป็นเมโนพอสนะหนูก็เดาว่าเออมันอาจจะมีอาการเกิดขึ้นได้เพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยพอดีเหมือนก
0: ัน แล้วก็งงๆอยู่นะตอนนี
4: ้มันจะมีบางวันมันจะมีบางวัน
0: เหรอ
4: ใช่บางวันที่ตื่นมาแล้วก็ทำไมวันนี้ไม่ค่อยนิสัยดีเลยคิดเองเลยว่าเออวันนี้ไม่ดีนิสัย
3: ถามตัวเองว่าเป็นใครอ่ะ
4: ใช่แล้วก็จะ
3: มันนิสัยไม่ดีเลยอ่ะ
4: เนี่ยมันประมาณ
0: อันนี้ก็ไม่ได้แสดงเหมือนกันนะตอนนี้เขาไม่ได้แสดงเหมือนกันนะชีวิตเขา
3: ทำตัวเองทำตัวเองและดีเจนุ้ยตอบว่าราศี
4: แมวขำนะ
5: ราศีเหรอที่นุ้ยจะตอบอ่ะเพราะอารมณ์ไม่ดีขอตอบอาทิตย์หน้าได้ไหม
3: ตอบเลยเถอะ
0: ตอบเลยเถอะ
3: อย่าช้าเถอะ
0: ราศีกุมทำไมต้องกุม
5: ฉันอยากจะตอบราศีกุมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะ
3: โทษนะพักโบท็อกบ้างไหมไม่ถูกเลยอ่ะ
5: มันไม่ขยับเลยเหรอ
3: ไม่ขยับเลยตาแข็งเธอเล่นแววตาข้างในสุดๆเลย
5: ฉันถึงไม่รับละครไง
0: รับไม่ได้เหรอ
5: รับไม
0: ่
5: ได
0: ้ผมแสดงสีหน้าไม่ได้
5: ไม่ได้เลย
0: มีความสุขมีความทุกข์
3: ปากก็เอาไม่ลงตีจ้า
0: ตี
3: ตีตอบว่าราศี
6: เมษครับ
0: ราศีเมษทำไมต้องเมษ
3: เขาเวียงเวียงวิน
0: ทำไมต้องเมษ
2: ทำไมต้องเมษ
6: ก็ซ้อนนั่นแหละใช้อ้วไปซื้อนับรถช่องมาให
0: ้จริงมาก
3: ซึ่งมันยากมากเลยใช่ปะ
6: ให้เขาลองทำได
0: ้
6: ทั้งมีบทพูดและไม่มีบทพูด
0: สมมติไม่มีบทพูด
6: โอ้โหเห็นไหมล่ะ
7: ก
6: ั
7: ดฟ
6: ัน
7: ไปแต
6: ่
7: ไม่พูด
6: ลองเออเป็นไงล่ะ
1: นี่ผมถอดฟันแทง
3: ถอดฟันแทงพี่จ้ะพี่ตอบว่าราศี
0: ทำไมต้องสุด
2: คือจริงๆก็ไม่ได้อยากตอบเท่าไหร่หรอกนะจริงๆหนูไม่ได้จะว่าพี่ดาวขำมินหรอกนะคะแต่ว่าพอดีเพื่อนหนูราศีตุลก็เขาแบบค่อนข้างขี้เหวี่ยงอะไรแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นราศี
0: เขาขี้เหวี่ยงแบบไหนตอนที่เขาเหวี่ยง
3: เฮ้ยเหวี่ยงนี้เลย
0: อันนี้มันขี้เควี้ยง
3: อ๋อ
0: เออไม่ใช่ขี้เหวี่ยง
3: ต้องเหวี่ยงก่อน
0: เหวี่ยงเป็นแบบไหน
1: ถ้าเที่ยวมาอ้างว่าทั่วน
0: ะอ๋อนี่ขี้เหวี่ยงขี้เหวี่ยง
3: เอาข
0: ี้
3: เควี้ยงโอเคขอโทษนะคะจะตอบอะไรอ่ะตอบว่าราศี
0: ราศี
8: พฤษภนี
0: ่ทำไมต้องพฤษภ
3: ยังอีกนะ
8: ก็ไม่ตอบพฤษภได้ไงอ่ะดูแต่ละคนดิผมเพิ่งรู้จักอ่ะไม่รู้จักนิสัยอ่ะวีนสุดก็ผมนี่แหละดูพี่ดาวดิวีน่าตลกเลยเอาเนี่ยมาโมโหอ่ะพี่ส้มอีกอ่ะ
0: ไม่
8: เห็นจะวีนเลยเห็นไทยอินอย่างเดียว
0: อันนี้ด่านะอันนี้ไม่ด่าเลย
8: พี่สู่อีกพ
0: ี่
8: ลองเช็คคิว
0: โอเค
3: พี่ส้มค่ะพี่ส้มตอบว่าราศี
2: อยากจะทายเขา
0: อยากจะทายเขาแต่ตอบราศี
3: แต่ตอบราศีตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นตัวเอง
0: ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์
3: เวลาที่เราไลฟ์มันจะมีคนดู500 พันคนเงี้ยมันจะโผล่มีมา1คนที่แบบว่าอยากจะอุดหนุนนะแต่กลัวจะเอาตังค์ไปทำสัญญกรรมหมดพอคอมเมนต์นี้ปุ๊บเราก็ไม่อ่านมาอีกแล้วถุงเล็กจังกี่กรรมอ่ะอ๋อมี2กรรมค่ะมีกรรมชั่วกับกรรมดีค่ะ เอากรรมไหนดีคะกดดูหน้าหน่อยโอ้โหนี่กรรมชั่วล้วนๆเลยจัดไปสักพักมาเพิ่มมาบอกว่านี่เหรอดาราสภาพขึ้นเยอะเลย
2: เป็นคาแรคเตอร์สำหรับเวลาไลฟ์เลย
0: ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะจริงๆเขาเป็นคนน่ารัก
3: จริง
8: แล้วต้องดู
3: เอ๊ะแต่ว่าราศี
0: ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก

0: ก็เหมือน
1: โมโหแบบวีน
2: เฮ้ยทำไมคุณเลือกผมอ่ะ
0: ก็ดูหน้ามันนี่ยิ้มอย่างเงี้ยอยากเห็นหน้ามันบึ้งมันเหวี่ยงมั้งเห็นป่ะ
2: จะยิ้มก็ดุเป็นนะเว้ย
1: เป็นดุนะแต่ยิ้มด้วยดุแต่ยิ้ม
2: โอ้โหทำยังไงดีวะนี
1: ่ดุแต่ยิ้มด้วยดิ
3: ตายยิ้มไว้ตายยิ้มไว้ตาย
2: ยิ้มไว้ดุตื่นนึงเนี่ยตื่นนึงเนี่ย
4: ก็เป็นพี่ตี
5: แล้วก็ขัดหูขัดตาคือไม่ชอบรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้เหวี่ยงจัง
6: แค่นั้นเองเหรอ
5: ไม่ใช่
6: แค่น
5: ั้
6: นไม่เห็นจะต้องโมโหอะไรเลยเรื่องแค่นี้เองก็เป็นเรื่องธรรมดาปะ
5: ไม่นะคะ
6: หรอ
5: ไ
6: ม่ดูทั้งบ้านเป็นอย่างนี้ปะ
5: บ้านหนูแล้วค่ะบ้านกัน
6: บ้านหนูอะเป็นอย่างนี้ไหม
5: ไม่เป็นกันหนูเป็นคนเดียว
6: เป็นคนเดียวอ่ะ
5: ใช่
6: อ๋อเห็นบอกที่บ้านก็จะแบบบันเทิงออกแนวบันเทิง
5: ใช่
6: เออ
7: ข้ามเลยก็ได
6: ้ข้ามเหรอ
7: แต่อย่า
6: ข้ามเลยเ
7: จอเลย
6: ข้าม
7: เลย
6: ทุกคนให้ข้ามเหรอ
7: ข้ามเถอะเปิดมาขอนั
6: ่นเลยโอ้ยเฮ้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย
8: ขอประทานโทษครับ
6: ให้มันรู้มั่งสิว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ย
1: คุณตอบว่า
7: คุณดาวขมิ้นตอบว่าราศี
8: ราศี
7: มีน
8: มีนทำไมต้องมีน
9: ราศีมีนเนี่ยคือราศีที่ทายมาหลายรอบแล้ว
8: ครับ
7: แล้วถูกไหม
9: ผิดหวังไงแต่ความผิดหวังนั้นมันก็ยังมีความมั่นใจอยู
8: ่นะถ้าพูดแล้วเอาปากบนอะครอบฟันบนเอาไว้เพราะว่าเราไม่อยากเห็นได้ไหมคือพุ่มกลับไม่ชอบฟันบนที่ยื่น
9: ผมหันหลังพูดดิ
8: ลองทำนี้ลองทำเฮ้ย
9: มันยากอย่างนี้วะ
10: เออเนี่ยดีกว่าดูดีกว่า
11: เอาแบบนี้
10: ดูดีกว่า
9: เฮ้ยท้ายชีวิตลำบากนะ
7: พี่สุค่ะเป็นคนตอบพี่สุด้วยแล้วพี่สุตอบว่าราศี
12: ราศีที่เห็นน่ะมันไม่ใช่ตัวจริงของฉัน
8: โอ้ย
12: จริงๆฉันเป็นคนสองอารมณ์อ่ะ
7: ไบโพล่า
8: อารมณ์ไหนกับอารมณ์ไหนกับอารมณ์ไหนไม่ทราบ
12: เดี๋ยวก่อนไม่ได้นึกคือจริงคนราศีมีนนะเวลาอ่อนคืออ่อนแต่เวลาแข็งคือโป๊กเลย
7: แข็งคือโป๊ก
8: แข็งคือโป๊กเลย
7: ใจแข็ง
13: สุดโต่งสุดโต่งทั้งสองด้าน
12: ใช่
9: แม่ไอ้จอนมันตกน้ำอยู่ที่คลองอ่ะน่ะ
7: คน
12: ละคนแม่แล้วเองทำไมไม่ไปช่วยมันล่ะฮะ
9: ผมเป็นคนถีบมันเอง
1: ฮัลโหล
7: อาจารย์ฟันทิ้ง
8: ราศีที่ในช่วงนี้หัวร้อนง่ายที่เวียนที่วีนคือราศี
7: ราศี
8: มีคนตอบผิดนะครับ
7: วายวายวาย
8: ไม่น่าเชื่อ
7: ราศี
8: ราศี
7: ราศ
8: ี
7: ราศี
8: ราศี
9: สิงไปสิงไป
8: พักโฆษณาสักครู
14: ่มัดรวมทุกพลัง
15: พลังฟ้า
14: ท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล
16: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
17: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
18: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
14: เดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
19: ้บริพัตรจะ
5: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝา
7: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: โหพี่ถ้าอย่างเป๊ะ
4: โหพี่เจ๋งอ่ะ
3: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
20: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
21: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
22: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
23: ์ Pet Planet อาทิตย์นี้ขอเปิดตัวนางฟ้าทาสแมวคนใหม่พี่หนูแหม่มค่ะ
24: Pet Planet รักนี้มีหางค่ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3นะคะ
25: ว้าม
26: ีเยอะไหมเอามือมาซิ
27: The Face Thailand Season 7
28: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
29: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมาก
30: ๆถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
27: สู้กันเลยฮะ
0: อันนี้ยังค่ะ
1: ยังค่ะ
6: คุณควรจะได้ความขันทีละ5
0: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
8: ยกครับ
9: What kind of point you're trying to make?
10: Finish your sentence, girl.
9: I'm trying to finish my sentence, but you keep coming out.
10: Okay, well.
12: ที่หยดสมิงเขาขวาง
13: สมิงมันคือเสือ
12: ไซส์หัวมันประมาณนี้พี
13: ่โอ้โห
12: รู้สึกภูมิใจที่เราได้เขามาเป็นภรรยาแล้ว
13: ยาย่าตัวหอมไหม
12: กลิ่นเหมือนเด็กแบบเด็กแบบเด็กทะลกกับพี
15: ่ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
25: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
30: ไหนไม่เห็นมีเลย
25: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
31: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกัน
32: มายิงธนูเยอะนะ
33: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะNissan e-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
34: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
35: มารวมทุกกลับท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาล The Power สุดทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
19: ้โพลิพัทจะให้
36: ร่วมเปิดศึกโดย
37: น้ำปลาร้าแม่เรียนและน้ำกระเทียมดองแม่เรียน
38: ราศีที่ในช่วงนี้หัวร้อนง่ายขี้เหวี่ยงขี้วีคือราศีมีคนตอบผิดนะครับ
39: ไหว
38: ไม่น่าเชื่อราศี
40: กุมครับราศีที่ในช่วงนี้หัวร้อนง่ายขี้เหวี่ยงขี้วินได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับในเวลานี้ดาวพฤหัสบดีกับดาวอังคารจรเป็นอริถึง20ตุลาคมนะดาวพฤหัสบดีเป็นอริดาวอาทิตย์ก็จรเป็นมรณะดาวเสาร์ก็หนักปวดข้อปวดกระดูกเดี๋ยวอึดอัดคนขัดหูขัดตามีปัญหาเลยหัวร้อนดังนั้นทำอย่างไรคุณต้องไม่ไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมาปะทุมากระทบก็เพราะเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูจมูกได้กลิ่นลิ้นได้สัมผัสรสต่างๆกายสัมผัสร้อนหนาวนั่นแหละมันคือเหตุจากอายตนะที่ไปกระทบก็เอาจิตไปหาที่จำเริญอะไรที่กระทบแล้วหงุดหงิดติดขัดก็พระเสียห่างเสียปิดเสียละเสียนะก็จบมิฉะนั้นเดี๋ยวมีเรื่องพอมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันบานปลายมันยิ่งใหญ่มันมีคดีความดังนั้นให้นึกอย่างนี้ครับมันไม่จบแค่หัวร้อนที่เหวี่ยงที่วีนมันจะมีผลมาสู่ภัยคดีความนึกเอาไว้เอาละครับขอให้คุณที่เกิดในราศีกุมจงพ้นป่วยภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองมีสติระลึกรู้เท่าทันอย่าประมาทอย่าพลาดไปเพราะอารมณ์ไหลไปตามอารมณ์กระทบนะครับเอาละครับด้วยได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับ ตอนนี้ขี้เวียงขี้เวียง
0: เวียงเวียง
40: เวียงอยู
0: ่ยังขำได้ต้องรีบขำก่อนคนเวียงเนี้ยเราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าเวียงไปทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลหรือว่าทุกครั้งที่เวียงเนี้ยเรารู้สึกว่าฉันมีเหตุผล
41: เวลาที่เวียงเสร็จก็จะคิดว่าฉันมีเหตุผลค่ะพอประจำเดือนมาปุ๊บอ๋อฉันไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นค่ะ
0: มันอาจจะเป็นช่วงแบบว่าฮอร์โมนอะไรอย่าง
41: นี้อันนี้ที่ทักก็คือว่าเนี่ยใกล้และใกล้กำลังจะมาพอดี
40: มันเกี่ยวไหมกับการมีประจำเดือนแล้วเราต้องเป็นอารมณ์เบี่ยง
41: จริงๆมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันเป็นสันดานแ
40: หละเราเอามาอ้างกันใช่ไหม
41: แบบก่อนจะเป็นประจำเดือนอ่ะมันจะมีช่วงแบบ7วันอ่ะที่อาการตามันจะเริ่มขวาง
0: ฉันต้องการน้ำตาล
41: โอ้แล้วมันจะรู้สึกแบบ
40: มันโมโหมุนหงุดหงิดในบางเรื่องที่ไม่ควรหงุดหงิด
41: ตื่นมาก็คิดแล้วทำไมวันนี้แดดจ้าจังเลยแล้วบางวันนะมันหนักถึงขั้นเนี้ยอันเนี้ยทิ่มจมูกอ่ะแบบทิ่มหน้าอย่างเง
40: ี้
41: ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เลย
0: วีนผม
41: บางวันอ่ะวีนผมจริง
0: แล้วตอนเนี้ยไม่มีแฟนไม่มีใครให้วีนอ
41: ่
0: ะ
41: รู้ได้ไงว่าไม่มี
0: เอ้าก็ฉันก็นึกว่าไม่มี
40: เขาอาจจะไม่ถึงขั้นแฟนแบบจริงจังแต่ก็ยังแค่คุยกันอยู
0: ่หรือ
40: คัดเลือก
0: ขั้นแฟนเนี้ยแหละแต่แค่ยังไม่เปิดเผย
41: พูดให้มันดูเป็นแบบมีอะไรมีอะไร
0: จะจับผมอย่างนี้

0: นะใช่ปะ
1: เขาเป็นคนในหรือคนนอกวงการ
2: คนนอกคนนอก
1: คนนอกเลย
0: ไม่เคยเข้าวงการเลย
2: ก็จะพูดยากเหมือนกันค่ะถ้ามันมีหลายคนทำไงคะ
0: โอ้ย
2: รอเล่นมันก็ไม่ขนาดนั้น
0: แต่อาจารย์ก็บอกนะว่าช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคดีความเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ย
2: ล่าสุดมีคอมเมนต์แบบคอมเมนต์หื่นในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็คิดเหมือนกันว่าแบบพิมพ์ถามเพื่อนเป็นทนายแล้วว่าฟ้องอะไรได้บ้าง
1: ถ้าฟ้องก็ทำให้เราเสื่อมเสียครับเพราะไปลงในเฟซเราโดนสิ
2: ใช่มันฟ้องเหมือนคุกคามอย่างเงี้ยได้แต่ว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้เป็นอาญาไงก็เข้าคุกเลยเราก็รู้สึกว่าเรามันคนดีเกินไปพี่ที่ทำอะไรแบบนี
0: ้ก็ไม่ได้ใหญ่เขาเข้าคุกแต่แค่อยากหาที่ระบายนิดนึง
2: ใช่อยากแค่แบบ
1: คุณก็ไลฟ์สดแบบคุณต้นเชิ
2: งไปฝึกปือวิชา
1: เวลามีใครมาคอมเมนต์อ่
2: ะ
1: เงาไม่ล่ะอยู่คนเดียวโสด
2: พี่ต้องถามพี่ส้มตอบไงดีคะ
3: ก็เรื่องนะ
0: โอเค
1: บางคนไม่ถนัดจริงนะว่าที่จะไปต่อสู้ในโซเชียลพี่ทำไม่ได้
2: ไม่หนูกลัวตัวเองแรงเกิน
0: เพราะว่าบางทีคำพูดกับคำพิมพ์มันไม่เหมือนกันคือบางทีเรากะจะแซะกับเล่นๆแต่บางทีเขาอ่านอาจจะแบบแรงไปอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วถ้าเราไม่เข้าใจ
1: เขาถามว่าซองเล็กเกินไปไหมจริงๆก็อาจจะอยากพิมพ์แบบเน
0: ี้
1: ย
0: จริงๆว่าซองเล็กเกินไปไหม
1: อยากกินเยอะๆจะได้อิ่มๆซอง
3: ไม่ใช่ฉันบอกว่าฉันนี่เหรอสภาพดารา
0: เขาอาจจะบอกว่านี่หรอสภาพดารา
2: ก็น่าโดนอยู่ดีนะดู
1: ก็น่าโดนอยู่ดีอ่ะ
2: ก็น่าโดน
1: ก็น่าโดนอยู่ดีโอเคสรุปว่าโดนสมควรโดน
0: ข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูก2คนนะคะนั่นก็คือดีเจหนุ่ยแล้วก็มิ้นท์ค่ะมีดีเจหนุ่ยมิ้นท์และอาจารย์สาวๆ3คนนี้จับทอง
1: เอาละ3ท่านนะครับ
4: คือมีพูดกับมิ้นท์กับนุ้ยนะ
0: ค่ะ
4: 3,300
0: ฐาน
5: พี่รับแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาแบ่งกัน
2: เออๆพี่รับแล้วกันเนาะ
4: จริงเหรอ
2: ขอเป็นเงินสดแล้วก
4: ัน เอาได้ไม่มีปัญหาโอ๊ยเดี๋ยวผม3คนจับนี
1: ่แบ่งจริงป่ะเนี่ย
5: ไม่แบ่ง
1: ไม่แบ่งนะใครจะได้นะ1 2 3
4: โชคดีมิ้นท์
5: แล้วนางเป็นคนเลือกด้วยว่าไม่แบ่ง
2: ที่ไม่เกี่ยวกับเขา
4: ไม่เกี่ยวอะไรเลยเหรอ
2: ที่ได้ไปแล้วเทป
5: ถูก
4: จริงรายการไม่ค่อยสนุกเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
4: จริงหลายทีแล้วเล่นหนังหลายทีแล้วไม่ค่อยสนุกอ่ะ
0: ไม่ถูกใจอาจารย์หรอ
4: ไม่ต้องมาสิ
0: อะไรนะ
5: ไม่ต้องมาสิ
4: ไม่สนุกแต่ก็มาได้นะเสือสมุนสมิง
0: และมิ้นนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจากซึ่งจะโจ้ราศี
1: พวกเราก็อย่าลืมนะไปดูที่หยดกันหน่อยนะของอาจารย์เขานะ
6: ที่หยดสมิงเขาขวางครับ
1: สมิงเขาขวาง
6: กันยายนครับ
1: ครับผม
6: ภาพยนตร
1: ์ครับ
0: วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมศึกทั้ง12ท่าน12ราศี
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้นะคะย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี
1: ไปกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
0: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับคือที่เห็นบรรยากาศแบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งครับที่เกิดมาแล้วไม่ยอมตายสักทีแล้วก็ก่อนหน้านี้ชายคนนี้ตามหาน้องครับพยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางแล้วเอาชีวิตไปผูกพันกับเรื่องราวของวิญญาณผมกำลังพูดถึงพี่ยักษ์นะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณหนุ่มครับ
0: ครับผม
1: ในรายการเลยครับ
0: วันนี้ชุดเป็นเรื่องเพชรมาก
1: ใช่ครับพี
0: ่เอางี้เรื่องนี้ภาค4แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อยากให้เล่าที่มาที่ไปหน่อยว่ามันเดินทางมายังไงมาถึงภาค4ตอนนี
1: ้คนอาจจะเข้าใจว่ามันคือที่หยด4ใช่ไหมครับ
0: จริงไม่ใช่
1: ใช่ครับมันก็คือ
0: เรียกว่าก่อนจะมาภาค1
1: ก่อนจะมาภาค1ก่อนจะมีผีชุดดำอีก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของภาค1มันมาจากไหนตรงไหนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ต้องดูภาคนี
1: ้ต้องดูภาคนี้เพราะภาค3เนี่ยเราก็ทุกคนถ้าได้ดูจะทราบดีว่าจักรพันธ์เสียชีวิตใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ครับมันก็จะมีเรื่องราวของยักษ์กับจักรพันธ์ซึ่งความเป็นมาของที่ว่าเขามาเจอกันได้ยังไงความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องราวของลูกสาวจักรพันธ์ที่ชื่อว่าน้ำเพชรที่จะเป็นรักแรกของยักษ์นั่นเอง
0: อ๋อแสดงว่ายักษ์เนี่ยเคยมีความรักมาก่อนกับลูกสาวของจ
1: ักรพันธ์ใช่ครับ
0: ตอนแรกหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่ยักษ์ถึงอยู่กันหลายภาคไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: จริงๆนี่คือต้นเรื่อง
1: ต้นเรื่องเลยครับ
0: ต้นเรื่องเลยแล้วเห็นบอกมีภาค5ด้วย
1: มีครับมีครับ
0: จริง
1: ว่าอุบไว้ก่อน
0: มันจะเป็นต่อจากสมิงเขาขวาง
1: มันจะเป็นสปินออฟเหมือนกันครับคือมันจะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับยักษ์แล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
0: แสดงเพื่อนคนนั้นไม่ได้ไปต่ออ
1: ย่าถามเยอะเนี่ยพี่ผมพูดไม่ได้เดี๋ยวสปอย
0: มันต้องไปต่อมันต้องมามันก็ต้องไปอีกเรื่อยๆอาวุธใหม่มีอะไรไหม
1: ภาคนี้มีความดิบเถื่อนของยักษ์ในความเป็นวัยรุ่นและเลือดร้อนนะเพราะฉะนั้น M16 กับปืนล้วนๆเลยครับ
0: ล้วนๆตามล่า
1: วิชาคมไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีวิชาคมเลย
1: ใช่ครับเป็นกองทหารครับคือมันจะย้อนไปในบรรยากาศที่ยักษ์กำลังเป็นทหารครับอยู่กองประจำการอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มาเจอกับจ่าประพันธ์
0: จริงๆแล้ววันนี้ต้องคุยกับแดเยอะมากเลย
1: ครับพี
0: ่สมิงเขาขวางใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของสองหัวใจ
1: ละครสองหัวใจ
0: ละครสองหัวใจของทั้งช่องสาม
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องที่ล่าสุดเพิ่งจะแต่งงาน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเขาฝากมาด้วยเรื่องล่าสุดที่ใส่กางเกง
1: ครับผม
0: ถ่ายรูป
1: ครับ
0: แล้วคนก็ไม่ยอมดูหน้าญาญ่ากับณเดชน์เลย
1: ครับ
0: ซูมไปตรงจุดอื่น
1: ผมมีให้ดูแค่นั้นเองหันหน้ามากับหันหลังเหมือนกันเลยครับไม่มีอะไรดูเลยครับ
0: จะดู
1: ได้ครับได้ครับผม
0: มาคุยกันต่อนะครับสำหรับเรื่องราวของสมิงเขาขวางนะฮะคืออันเนี้ยอย่างที่บอกฮะเป็นปฐมบทของที่หยดทั้งหมดเลย
1: จะมีเรื่องราวของหน่วยข่าวกรองที่เข้าไปติดอยู่ในป่านี้อะไรเงี้ยครับที่ตัวยักษ์และจ่าประพันธ์เองได้รับมอบหมายเพื่อที่จะเข้าไปในการช่วยบุคคลสำคัญของกองทัพไทยคนนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกคนก็จะรู้ดีว่าที่เนี่ยมันมีสัตว์ร้ายมีเสือสมิงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าไปเลยสักคนนึง
0: สมิงมันคือเสือที่มันแปลงร่างเป็นคนได้
1: ใช่ครับคือมันกินคนที่มีวิชาอาคมใช่ไหมครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนถูกแบบเข้าแปลงร่างเพื่อที่จะกลายไปเป็นเสืออะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นคือมันจะมีความสามารถพิเศษในการแปลงร่างเป็นคนกระสุนยิงไม่ตาย
0: ใครเล่น
1: จริงเสือเนี่ยเป็นทีมสตันท์ครับที่เขาจะต้องใช่ครับเขาจะม็อกอัพเป็นหัวเสือที่มีขนมีแบบหน้าตามีเขี้ยวแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาจะมีแมคานิกที่แบบสามารถบังคับปากให้มันขยับอ้าแบบเพื่อจะกัดเราได้นะครับไซส์หัวมันประมาณนี้พี่
0: โอ้โห
1: หัวเสือมาเนี้ยแล้วเขาก็ต้องแบกใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะใส่ชุดเป็นชุดบลูเราจะได้แบบ
0: เราจะได้เล่นถูก
1: มองถูกใช่
0: แล้วตอนนั้นแปลงร่างเป็นคนแปลงเป็นใคร
1: ต้องมาถ่ายกันว่าใครจะเป็น
0: เสือสมิ
1: ง
0: แต่ครั้งนี้ไปถ่ายที่ป่าที่ไหนเนี่ย
1: กาญจนบุรีครับร้อนที่สุดเหนื่อยที่สุด
0: เอฟเฟกต์ที่ใหม่ๆแล้วก็ฉากบู๊มันเป็นยังไงบ้างลองสปอยสักนิดนึง
1: ผมเป็นคนที่ใช้กระสุนในกองถ่ายได้เปลืองที่สุดงบประมาณผมว่าประมาณครึ่งนึงน่าจะอยู่ที่กระสุนลูกแบงค์นะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือทั้งยักษ์ทั้งจ่าประพันธ์แล้วก็ทีมเพื่อนๆที่เป็นทหารด้วยกันเนี่ยครับทุกคนก็จะต้องยิงปืนกลปืนลูกแบงค์ปืนไม้ปืนแบบโบราณบ้างอะไรเงี้ยครับตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไปภาคนี้จะได้ยินเสียงลูกปืนเยอะมากได้จะเห็นความมันของการสาดกระสุนใส่กันและกันแล้วก็ใส่กับเสือด้วยครับนอกจากนั้นมันก็ยังมีอิเลเมนต์ของพวกผีป่
0: าน
1: ะครับ อะไรหลายๆวิญญาณอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นกลิ่นอายของความเป็นหนังผีด้วย
0: รักแรก ของยักษ์ที่เมื่อกี้บอก
1: ยักษ์ใช่ครับแล้วก็มีเทวินน้องไบเบิลนะครับเล่นโดยน้องไบเบิลแล้วก็แสดงเยอะมากครับภาคนี้แต่ว่าภาคนี้ด้วยความที่ว่าเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ยักษ์ไปอยู่กรมใช่ไหมครับออกลาดตระเวนอะไรเงี้ยครับก็น้องๆก็จะไม่ได้มา
0: ก็จะไม่ได้อยู่ในภาคนี้ด้วยแล้วเป็นไงฮะกับโบเมลดา
1: ผมว่าคาแรคเตอร์เขาเข้ากับโบมากนะครับน้ำเพชรมีความลุยมีความแมนๆมีความซ่ามันดูใกล้กับโบมากๆแล้วโบก็ถ่ายทอดออกมาได้สนุกมากๆแบบว่ามันมีความลุยมีความแมนมากครับแบบบุกป่าลุยน้ำอะไรแบบทำได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกรูปแบบ
1: เก่งมากแล้วก็มี
0: เทิร์นน้ำจะเทิร์นบก
1: ใช่ครับ
0: คนดูบอกมาอย่างนี้บอกว่าจะตัดฉากไหนก็ได้แต่ห้ามตัดฉากที่ณเดชถอดเสื้อเด็ดขาดเพราะเขาอยากดูกล้าม
1: ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: นี่ไงบึกกว่าเดิมไหม
1: เล็กกว่าเดิมครับเล็กเล็ก
0: รีนรีนขึ้น
1: รีนครับ
0: รีนขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต้องถอดทั้งเรื่องเลยป่ะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นความต้องการของทางผู้เขียนบทแล้วล่ะครับตอนนี้
0: เหรอ
1: ครับเพราะว่าทุกภาคสังเกตดูเขาจะมีซีนที่ผมต้องถอดเสื้อทุกครั้ง
0: ใช่
1: ภาคนี้เขาก็หาเรื่องให้ผมถอดเสื้ออีกจนได้แบบสมเหตุสมผลด้วยนะพี่ไม่ใช่ว่าอยากจะโชว์อะไรอย่างงี้ไม่ใช
0: ่โอ้ตาย
1: สนุกดีครับ
0: เบื้องหลังการถ่ายทำความโหดเลือดทรงเลือดซิปอะไรมีอีกบ้างไหม
1: รู้สึกว่าเราได้ลงทุนไปกับเรื่องของพวกแมคานิกเอฟเฟกต์ต่างๆ CG ที่จะมาเนรมิตเสือสมิงให้กับคนดูได้แบบรู้สึกว่าเชื่อจริงๆว่านี่คือเสือจริงๆเสือสมิงที่มันมีขนาดที่มันโอเวอร์กว่าเสือที่เราเห็นในสวนสัตว์หรืออะไรเงี้ยครับในสารคดี
0: ความฟิตที่ต้องเข้าป่าเข้าอะไรเงี้ยเราดูแลตัวเองยังไงบ้างฮะต้องไฮรงไฮล็อกต้องเกี่ยวไหม
1: มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันเหมือนกันพี่ว่าผมกำลังก็เทรนไฮล็อกด้วยใช่ไหมครับ เสร็จแล้วก็แข่งไฮล็อกเนี่ยต้นปีประมาณมีนาคมใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ฟิตมาเรื่อยพยายามแบบเมนเทนมาเรื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วบวกประจวบเหมาะกับว่าเราเปิดกองที่สมิงเขาขวางพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเมนเทนไปเรื่อยฟิตครับฟิตตอนนั้นฟิต
0: ฟิตนะ
1: ใช่พี่แต่ว่าตีสองตีสามตีสี่ก็ไม่ฟิตแล้วนะพี่ก็ถ่ายกันแบบถึงเช้าเลย
0: ดูพวกสารคดีหรือพวกอะไรเงี้ยที่เขาลงกันในยูทูบเขาบอกว่าจะเจอเสือสมิงคือต้องมีคนขึ้นไปอยู่ข้างบนแคร่ข้างบนหรือสักอย่างห้างข้างบน
1: มีห้าง
0: ก็จะมีอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: มีครับ
0: ห้างก็อยากดูเลย
1: ห้างก็จะเป็นประมาณตอนถ่ายทำจะประมาณ5เมตรแต่ว่าพอในเรื่องเนี่ยเราจะไปบั๊มมันให้มันสูงประมาณ10กว่าเมตรระหว่างที่นักแสดงทุกคนอยู่บนห้างก็จะมีเซฟตี้ต้องใส่สลิงกันทุกคนอะไรเงี้ยพี่แล้วก็เพราะในห้างมันจะเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่มันมีทั้งแอคชั่นมีทั้งห้างแตกทั้งคนตกทั้งแบบคิวแอคชั่นเยอะมากครับบนห้างเพราะฉะนั้นมันสนุกมากครับ
0: เจ็บมั้งไหมเนี่ย
1: ซีเควนซ์นี
0: ้พลาดเพลิดคิวเลย
1: นิดหน่อยนะผมมันอะผมแบบยอมอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบกระโดดข้ามมาอีกแค่อีกห้างนึงอะไรเงี้ยคว้าตัวกันแล้วก็ลูดลงอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่กลัวเหรอมันความท้าทาย
1: ผมว่ามันเป็นความท้าทายผมรู้สึกว่ามัน
0: พยายามไม่ใช้แซนดิน
1: ก็อยากใช้อยู
0: ่อยากใช้อยู่แต่
1: ว่าเราต้อง
0: คือมันต้องอะไรที่โดดข้ามไปต้องเซฟเซิร์ฟอะไร
1: มีครับมีเซฟตลอดครับใส่สลิงตลอด
0: จักรวาลของที่หยดเนี่ยมันจะไปถึงกี่ภาค
1: ถ้าแฟนๆยังต้องการหรือว่าเรียกร้องหรือว่ายังถามหาที่หยดอยู่ยังถามหาแบบสมาชิกของครอบครัวตัวยอหรือว่าพี่ยักษ์อยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกที่จะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆอยากเป็นพี่ยักษ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนพวกอินเดียนาโจนส์พี่ที่แบบมันมีหลายๆภาคอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะหาอะไรที่มันสนุกขึ้น
0: เขาให้เซ็นสัญญาเป็นยาวกับเขาเลยไม่กี่ภาคอะไรมีไหม
1: ไม่มีเซ็นสัญญาครับเซ็นสัญญาเป็นเรื่องๆไปครับ
0: สมมติปีนี้จะนัดเดทบอกผมพอละผมไม่เอาแล้ว
1: เผื่อแบบคิวไหนผมกระดูกหักขาหักเขาจะได้ไปใช้คนอื่นไงพี่เขาไม่ใช้ผมได้
0: แล้วในจักรวาลนี้มันจะมีภาคแยกออกมาเป็นภาคอื่นอีกไหม
1: มีครับ
0: มีอีก
1: จะบอกว่าจริงๆเรื่องราวของที่หยดหรือว่าพี่ยักษ์เนี่ยมันก็เป็นการสร้างมาจากเรื่องจริงใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ครับก็ตัวของคนผู้เขียนเองนะครับก็เล่าจากประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่ได้ยินมาในชีวิตจริงๆผมว่าพอคนอ่านหรือว่าคนได้ยินเรื่องราวแบบนี้ผ่านตัวหนังสือแล้วก็เห็นเป็นภาพเนี่ยผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่แบบตื่นตาตื่นใจกับแฟนๆหนังสือด้วยแล้วก็แฟนๆที่หยด
0: นอกเหนือจากที่หยดแล้วก็ยังมีงานของทางช่อง3อีกเรื่องนึงก็คือ
1: 2หัวใจใช่ครับพี่บางทีผมกลับมาดึกๆเขาก็เตรียมของให้เตรียมผ้าเช็ดตัวให้บีบยาสีฟันให้อะไรเงี้ยครับผมก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปถ่ายแบบแบบเลิฟชีนะอะไรเงี้ยจูบผม
0: หันหลังไม่หันหน้าเดี๋ยวงงว่าทำไมสกอตแลนด์มีปลาช่อนอุ๊ยตายไม่ใช่ปลาช่อนนะเป็นปลาวาฬ
1: อุ๊ยตายรู้สึกภูมิใจที่เราได้เขามาเป็นภรรยารู้สึกภูมิใจที่ว่าเรามีผู้หญิงคนนี้อยู่ข้าง
0: ยาย่าตัวหอมไหม เห็นจุ๊บกันตลอดเวลา
1: หอมสิพี่หอมหอมกลิ่นเหมือนเด็กอะแบบเด็กเด็กแบบเด็กเด็กทารกอะพี
2: ่ดวงชะตาเจ้าของเสียง
3: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
4: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
5: พาวเวอร์สุดทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
6: ้โพลิพัสจะให้
7: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: หอม
9: อะไร
8: ถั่วอยาก
9: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว

0: เอามันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
2: แจ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพค9ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกา
3: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
4: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
3: บางครั้งคือการรอคอย
5: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
3: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
6: อานงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
3: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
7: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
3: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 Plus
8: เสียงเรียกแห่งความหลอนจะสยองกว่าที่เคยที่หลัก2
9: ภ
8: า
9: พ
8: ยนตร์ไทยที่ทำรายได้กว่า800ล้านบาท
9: หลอกของจริง
8: 20:35 นาทีวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3
10: วจนีกุพล
8: และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
11: แยมอยากได้ลางเจเอาลางเจมาให้แยม
12: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
13: 19ปี
14: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
15: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
12: พอดีแคชเชียร์มีรอยขาด
15: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
12: ผมรู้สึกเหมือนถูกหักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
8: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
17: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
18: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
19: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ไม่ต้องรอชาร์จ
8: ทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
16: ้ภูริพัฒน์จะให้
0: สองหัวใจใช่ครับพี่สองหัวใจนี่เล่นกับเจมาด้วย
11: เล่นกับเจมาเล่นกับอแมนด้าครับก็ถือว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกของพวกเราทั้ง3คนเลย
0: เรื่องราวมันเป็นยังไงครับจะสับสนไหมเนี่ย
11: กลุ่ม
0: จะสับสนกับสมิงเขาขวางไม่สับสนนะ
11: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เจมมาไปล่าเสืออะไรไม่มีนะ
11: ไม่มีผมรับบทเป็นโอบใช่ไหมครับเจมมาคือดอมแล้วก็แอมเบนด้าคือฝนสองคนนี้แอมเบนด้ากับเจมมาเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแต่ผมคือประมาณว่า
0: หัวหน้าแก๊ง
11: มาเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าพ่อสีเทาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เจมเนี่ยกับมันเป็นได้รับภารกิจมาเพื่อที่จะมาหา
0: ตามล่าเรา
11: ตามล่าเพื่อที่จะหาแบบหลักฐานในการมาให้ตำรวจมาจับเราเข้าคุกให้ได้เขาหาว่าเราเป็นส่วนในการทำธุรกิจสีเทาฝนเนี่ยคือรักแรกในชีวิต
0: ดันไปรักเขาอีก
11: ใช่ครับคือตั้งแต่เด็กเนี่ยรักกันกับฝนแล้วก็เส้นทางของชีวิตมันทำให้เราต้องแยกกันแล้วเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าตัวของเจมกับแอมเบนด้าเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแต่ว่าด้วยภารกิจครับเขาต้องหลอกเราทั้งคู่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเราก็จะเดินหน้าจีบฝนทั้งที่ดอมก็อยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นรักสามเศร้ามันก็จะลุ้นกันว่าเมื่อไหร่ความจะแตกลุ้นกันว่าภารกิจของแต่ละคนจะสำเร็จไหมอะไรเงี้ยเรามีพระเอกสองคนแล้วเรื่องนี้เนาะตัวของโอบเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขามีสิ่งนึงที่เขาจะต้องเอาคืนทวงคืนความยุติธรรมให้ได้มันก็มีเรื่องของเขาไปอะไรเงี้ย
0: พลิกบทบาทอีกหนึ่งบท
11: ก็ถือว่าผมเองก็ไม่เคยมาเล่นบทบาทประมาณนี้นะครับแบบเป็นเจ้าพ่อขี้เก๊กแบบมาดผู้ดีแต่ว่าทำธุรกิจแบบผิดกฎหมายอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันก็ตื่นเต้นดีนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับเจมมาน้องชายแท้ๆอะไรเงี้ยแบบก็รู้สึกว่าแบบได้เห็นพัฒนาการของน้องว่าแบบยิ่งเล่นด้วยกันแล้วยิ่งสนุกอะไรเงี้ยครับน้องก็โตขึ้นแล้วก็ทำงานกับแอมเบนด้านี่ก็เรื่องฝีมือคือไม่ต้องห่วงเลยแบบเก่งมากๆจริงๆเรียกว่าเป็นแอคชั่นดราม่าครับเรื่องเนี้ยเพราะว่าคิวแอคชั่นเราถ่ายกันแบบเยอะมากๆเลยครับตัวเจมเนี่ยเขาเป็นนักมวยใช่ไหมครับผมก็เจ้าพ่อสั่งเดียว ไม่เคยทำอะไรพี่

0: จริงเหรอ
1: ผมแบบสั่งเดียวผมแบบจัดการ
0: เฮ้ยทำนั้นดิ
1: จั
0: ดการนี้ดิ
1: จะพ่อเลย
0: จัดการไม่ได้มึง
1: ตบกระบาล
0: โอ้โหเล่นทั้งหนังเล่นทั้งละครแบบนี้แล้วนางเอกในชีวิตจริงทำยังไง
1: ด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักแสดงเหมือนเราใช่ไหมครับเขาก็มีความเข้าใจว่าแบบ

0: เราก็ทํางานอะไรเงี้ยต่างคนก็ต้องต่างหาเวลาที่จะมาแบบแชร์กันอยู่ด้วยกันให้กันบ้างอะไรเงี้ยครับเขาเข้าใจนะครับแบบบางทีผมกลับมาดึกๆอย่างเงี้ยเขาก็เตรียมของให้เตรียมผ้าเช็ดตัวให้บีบยาสีฟันให้อะไรเงี้ยครับเขา
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ็
1: เห
0: แ
1: ร
0: บบ
1: อเอ็นดู
0: เขาก็จะดูแลตรงนี้แบบบางทีเราเองกลับมาบ้านก่อนเขาทํางานเลิกดึกอะไรเงี้ยเราก็จะทําคล้ายๆกันให้กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้งอแงไม่อะไรเลยครับก็ให้กําลังใจกันตลอดเพราะว่าตัวเขาเองก็ตอนนี้เขาก็ถ่ายหนังถ่ายละครอยู่ด้วย
1: เราต้องเล่นเลิฟซีนกับแอมแบนด้าเมื่อกี้ที่พูดถึง
0: ครั
1: เ
0: บ
1: ขามี

0: อะไรอย่างนี้ไหมบอก
1: ไม่มีครับก็คือในเรื่องมันไม่มีอะไรเลยพี่หมายถึงว่าตัวผมกับอแมนด้า
0: ก็แค่จีบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขามีเจมมาอยู่ไง
1: ใช่ไงใช่ก็นั่นแหละเราก็นึกว่าเขาเขินครับตัวอกก็เข้าใจด้านเดียวว่าแบบนึกว่าผู้หญิงเขินแบบเอ้ยเราลุกเร็วไปหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะ
0: แต่ว่าแต่นี่เหมือนเท่าที่ฟังนี่แบบดูน่าดูมากนะเรื่องเนี้ย
1: ใช่ครับพี่สนุกครับสนุก
0: ยาย่าเองก็เคยให้สัมภาษณ์ที่สามแซบเอาไว
1: ้ครับ
0: นะคือเขาบอกว่ายิ่งได้แต่งงานเนี่ยยิ่งหึงหวงพี่แบร์มากยิ่งขึ้น
2: เขาหล่อเนาะคนก็อยากมองแต่ว่าอย่ามองนานนะ
0: เขาว่างั้น
1: ไม่ต้องแต่งเขาก็หวง
0: ก็หวงยังไงอ่ะ
1: คือเขาเจอแบบเล่นๆแต่ว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าเขาก็หวงแหละแต่ว่าบางทีกลับไปผมก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปถ่ายแบบแบบเลิฟซีนนะอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจูบพี่กิจูบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยบอกต้องจูบฉันคืนนะอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องจูบคืน
1: ต้องจูบคืนครับพี่งั้นเดี๋ยว
0: คำถามก็ถามอย่างนี้หวงจริงๆเหรอแต่สาวๆเห็นภาพกรี๊ดสลบเลยนะใส่ชุดใน IG อันเนี้ย
1: ผมถามก่อนนะว่าลงได้ไหม
0: นี่เขา
1: ก็ถามผม
0: รูปนี้รูปนี้หันหลังไม่หันหน้าเดี๋ยวงงว่าทำไมสกอตแลนด์มีปลาช่อนอุ้ยตายนี่แหละแล้วยาย่ามาตอบนะไม่ใช่ปลาช่อนนะเป็นปลาวาฬ
1: ปลาวาฬช่วยขายของครับพี่ถามเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลงรูปนี้นะอะไรเขาบอกก็ลงเลยอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเขาจะลงรูปอะไรที่มันดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยเขาก็จะถามผมก่อน
0: ว่าลงได้ไหมลงดีไหมเหมาะไหมมันจะมีภาพคู่ที่เราลงด้วยกันที่ยืนประกบกันอาหารข้างกันอ่ะที่ใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะแล้วคนก็ซูมไปช่วงล่างของพี่แบร์อย่างเดียวเลยเนี่ยใช่อันนี้แหละที่เขาซูมตาแตกกันแล้วเขาโอ้โห
1: ผมเป็นคนชอบใส่กางเกงว่ายน้ำแบบนี้แบบบรีฟอะไรเงี้ยครับอยู่เมืองไทยหรือว่าแบบมีคนไทยเยอะก็จะใส่เป็นบ็อกเซอร์ประมาณนั้นจริงๆเราเป็นคนชอบใส่แบบนี
0: ้สบายมันสบายเวลาเขาใส่ชุดว่ายน้ำเรารู้สึกแบบห่วงไหม
1: คือผมมั่นใจว่าตัวเขาเองเขาก็รู้ว่าเขาชอบใส่อะไรแบบไหนเขารู้ว่าอันไหนมันเกินไปมันโป๊ไปอันไหนมันเซ็กซี่เกินไปอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้ตัวเองอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ลองแล้วก็บอกว่าโอ้นี่โป๊ไปเขาก็เปลี่ยนเลยเขาก็ไม่ใส่ตัวเขาเองเขาดูแลตัวเองดีมากๆเลยครับเราเองเนี่ยเขาใส่อะไรมันก็ดูแบบสวยไปหมดพี
0: ่
1: แบบไม่จำเป็นว่าต้องเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่อะไรเงี้ยเราก็แบบชื่นชมเขาตลอดอย่างเงี้ยใส่อะไรก็ได้
0: ตอนที่เป็นแฟนกันเนี่ยมันก็จะรู้สึกฟิลหนึ่งแต่พอแต่งงานไปปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าฟิลมันเปลี่ยนไป
1: จะบอกว่าเปลี่ยนก็ได้ครับแต่แค่มันเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกภูมิใจครับรู้สึกภูมิใจที่เราได้เขามาเป็นภรรยารู้สึกภูมิใจที่ว่าเรามีผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างเรารู้สึกปิติยินดีกับความรัก
0: แล้วก็ความ

0: แฟนแล้วนะแต่วันนี้มันคือภรรยาแล้ว
1: ใช่ครับมันเหมือนเราก้าวเข้าไปอีกสเต็ปนึงของการเดินทางของคู่ชีวิตเราวางแผนเราประคับประคองมันมาถึงขนาดนี้ครับมันรู้สึกว่าแบบขอบคุณเขานะที่แบบเขาแบบอยู่ตรงเนี้ยมาตลอดให้เราอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: ทำไมถึงเลือกฮันนีมูนที่สกอตแลนด
1: ์มันเป็นเมืองที่มีความเป็นเวทมนต์พี่แบบแมจิคอลแบบดูแบบมีประวัติศาสตร์ทางโลกแบบยาวนานมากๆใช่ไหมครับแล้วก็แฟนผมเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายแบบแฟนตาซีมากๆเลยครับเมื่อเขาได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศนั้นเขารู้สึกว่ามันก็แบบฟูลฟิลเขามากๆเหมือนกัน
0: หลายคนบอกว่าไปสกอตแลนด์เพราะว่าจะตั้งชื่อลูกว่าน้องสกอตแพนอยากจะมีลูกยังอยากมีลูก3คนเหมือนที่เคยแพลนเอาไว้มั้ย
1: เออเอาคนเดียวก่อนดีกว่า
0: คนเดียวก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ปรึกษาแบบ ChatGPT ว่าแบบว่าให้ลูกเกิดเป็นราศีอะไรดีนะเกิดเดือนอะไรดีนะ
0: จะต้องโทรรายงานตัวมั้ย
1: ผมว่าผมคิดถึงเขามากนะแบบคิดถึงเผื่อคิดถึงเขามากกว่าเขาคิดถึงผม
0: เวลาไปต่างประเทศมีสาวๆมองแล้วเขาม
1: องทำไม
0: ตอนที่ไม่ได้บอกใครเนี่ยมันต้องหลบยังไง
1: กินข้าวในรถจริงครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับแอบไปรับเขาที่มหาวิทยาลัยแล้วไปส่งเขาทำงาน
0: เวลาไปดูหนังนี่ทำยังไง
1: ไปดูรอบดึกๆ
0: จะเดินจับมือกันก็ไม่ได้
1: ใช่ก็ดูจังหวะเอาพี่เฮ้ยผมโคตรเสียเลยสำหรับใครนะครับผมที่กำลังที่จะแอบคบกันอยู่นะครับโทรปรึกษาพี่ได้เลยครับผม
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
3: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
2: โอวัลตินหมอพาวเวอร
5: ์หอมหม
6: ออร่อยมาก
2: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
7: มัดรวมทุกพลัง
8: พลังฟ้า
7: ท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล
9: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
10: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
11: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
7: เดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
12: ้บริพัตร
13: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
14: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
13: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
14: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
13: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
14: เริ่มเลย
15: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงครั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจเลื่อยล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่จะมีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
16: ์แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
17: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
18: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
17: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
16: เป็นแฟนกันนะ
19: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมลิสาตอบมาดิ
20: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
21: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
22: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นาทีเริ่ม6ตุลาคม
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ปากเหม็นแน
25: ่ๆอีพอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดพอเกตเกลือ
26: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้
0: ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
1: พลังฟ้าร
7: วมทุกคลับท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้
4: โพลิพัทจะให้
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอสช้าหรือยังใครตะโกนแบบมาวันแม
12: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
25: สนับสนุนโดยเครื่องทำน้ำอุ่นอควาซีรีจากรินไน
24: ยังทันอยากจะมีลูก
26: มีครับแต่ว่าถามว่าแบบมาปักหมดเลย
24: ยัง
26: ครับยัง
24: คือแต่ตอนนี้ก็คือเรียกว่าก็ปล่อยตามธรรมชาติไหมหรือว่า
26: ไม่ปล่อยเลยครับตอนนี
24: ้ก็ยัง
26: ปิดครับ
24: ขอช่วงเวลาอีกสักพักนึง
26: เป็นไปได้เราอยากมีเมื่อเรารู้สึกว่าเราพร้อมเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหเราต้องพร้อม 100% คือมีทุกอย่างวางแผนไว้ให้ลูกแบบ 100% แต่ว่าเมื่อความรู้สึกแล้วก็การทำงานมันทุกอย่างมันเอื้ออำนวยทั้งหมดครับเราก็จะแบบโอเคไปมีเบบี้กันอะไรเงี้ยครับถามว่าก็ไม่ได้รีบเพราะว่าต่างคนต่างรู้ตารางงานอะไรเงี้ยตัวแบบเราก็ไม่อยากที่จะแบบปล่อยให้เขาจะต้องถือว่าต้องมารับผิดชอบดูแลตัวเองทั้งที่เราก็ไปลามีงานแบบทำงานนู่นนี่อะไรเงี้ยครับอยากที่จะแบบดูแลเขาในระหว่างที่เขาจะต้องกำลังมีเบบี้ครับซึ่งอย่างนั้น
24: แผนว่าอีกสักกี่ปีดีหรืออะไรยังไงจากนี้ไป
26: ไม่เกิน2ปี3ปีครับคิดว่าจะต้องมีคือเราก็ปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับว่าแบบมันมีวิธีไหนบ้างถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีแต่ว่าเราอยากที่จะมีในอนาคตอะไรเงี้ยครับก็มันมีพวกของ IVF ใช่ไหมฮะผมแบบอายุเขาก็มากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
24: 2ปี3ปี4ปีอะไรเงี้ยฝากไข่ไว้ก่อน
26: ครับ
24: เพราะว่าบางทีแบบด้วยอายุที่พอเรามากขึ้น
26: ครับ
24: ยิ่งตัวผู้หญิงบางทีไข่มันจะลดลง
26: ใช่ครับ
24: คิดว่าอันนี้ดีเก็บไว้อะไรเงี้ยเผื่อว่าอนาคตเราอยากจะมีตอนไหนแล้วก็มาทำอีกซี่ทำอะไรได
26: ้ของผู้ชายก็ฝากได้
24: ฝากได้ยังอยากมีลูก3คนเหมือนที่เคยแพลนเอาไว้ไหม
26: ล่าสุดเพิ่งคุยเลยว่าเอาคนเดียวก่อนดีกว่า
24: คนเดียวก่อนเน
26: า
24: ะ
26: เอาคนเดียวก่อน
24: อ๋อ
26: เอาคนเดียวก่อน
24: แล้วไปมูอะไรที่แบบ
26: ไม่มีมูนะครับแต่ว่าเราก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราก็ปรึกษาขำๆนะพี่ก็ปรึกษา Google ปรึกษาแบบ ChatGPT ว่าแบบว่าถ้ามีลูกถ้าสมมติว่าตั้งท้องเดือนมกราลูกจะเกิดเดือนอะไรราศีอะไร
24: อ
26: ะไรเงี้ยครับก็ดูแบบตารางว่าแบบเอ้ยแล้วก็มานั่งดูให้ลูกเกิดเป็นราศีอะไรดีนะเกิดเดือนอะไรดีนะอะไรเงี้ยแบบ
24: เป็นคนเชื่อเรื่องของราศีอ
26: ่
24: ะ
26: ไม่คือเราก็แบบดูขำเพราะว่าสมมติว่าเราเอ้ยเพื่อนเราคนนี้มันราศีเนี้ยแต่มันนิสัยเงี้ย
24: แล้วมีบ่น
26: ไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับถ้าจะบ่นก็บ่นแค่เวลาสมมติว่าเดินผ่านกันนะครับที่บ้านครับถ้าเราไม่สบสมมติเราเดินลงมาอย่างเงี้ยเราไม่สบตาหรือไม่หันมามองอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเขาบอกทำไมไม่สนใจเขาจะเรียกกลับมาแล้วก็แบบฮายอะไรเงี้ยบอกแค่ I love you อะไรเงี้ยก็ต้องทักทายกันตลอดเวลา
24: แล้วต้องโทรรายงานตัวไหม
26: ไม่ครับผมว่าผมคิดถึงเขามากนะแบบคิดถึงเผื่อคิดถึงเขามากกว่าเขาคิดถึงผมอีกคือพยายามจะเถียงกันตลอดว่าใครคิดถึงใคร
24: มากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันไหม
26: คิดถึงมากกว่าพี่คิดถึงมาก
24: เหรอ
26: ใช่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าตัวติดกันแบบห่วยหากันมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบเราชินกับการที่เรามีเขาอยู่กับเราตลอดเวลาแล้ววันนึงที่เราจะต้องแบบไปทำเนี่ยคือถ้ามันยุ่งมากจริงๆครับเราก็คงไม่ได้แบบมีเวลามาคิดถึงเขาแต่ว่าพอเลิกกองเสร็จอะไรเงี้ยจะเริ่มแบบนึกถึงละอยากกลับบ้านอยากอะไรเงี้ย
24: เวลาไปต่างประเทศมีสาวๆมองแล้วเขามีอาการอะไรไหม
26: มีครับมีบ้างอะไรเงี้ยมองทำไมมองทำไม
24: เขาเคยสัมภาษณ์ในนี้เขาบอกเขาหวง
27: มองเลยรู้ว่าเขาหล่อมองไปเลยแต่ตอนนี้ถ้าใครมองนานๆย่าก็จะแบบสุดกันนะ
24: เฮ้ยเ
26: หรอหวง
24: หวงเนาะแฟนหล่อแหละก็ใช
26: ่โ
24: อ้นะคือแล้วตัวน้องเขามีฟิลเป็นสีภรรยาอย่างเมื่อกี้บอกเขาเตรียมพวกแปรงสีฟันนะสีฟันให้ใช่ไหมอาหารเช้ากาแฟเขา
26: ช่วงที่คบกันแรกๆครับคือเขาพวกผมทำอาหารกินกันเขาทำอาหารให้วันครบรอบวันหยุดอะไรเงี้ยครับคือไอ้ฟิลความเป็นแม่บ้านแบบเฉยๆไม่ทำอะไรเงี้ยพี่ความรู้สึกเป็นแบบนั้นอะมันแบบเหมือนกับ belief มันเหนื่อยมันอยากพักผ่อนอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกไปฮันนีมูนกันก็นึกว่าจะได้แบบทำอย่างนั้นคือนอนแผ่เฉยๆไม่ทำอะไรเงี้ยพี่ปรากฏว่ากิจกรรมแบบเยอะมากๆเลยนี่เลยจะจัดฮันนีมูนรอบ2ครับ
24: ตอนเนี้ยเหรอ
26: คิดไปแล้วว่าจะไปอีกรอบนึงแต่อยากจะไปแบบพักผ่อนจริง
24: ๆแล้วเลือกยังไงจะไปไหน
26: คงไปแบบทะเลครับคือเข้าใจเลยว่าทำไมคู่ฮันนีมูนส่วนใหญ่เขาเลือกไปทะเลเพราะมันผ่อนคลายจริงๆมันไม่มีอะไรที่เราต้องไปแบบจะต้องเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยอยู่แต่โรงแรมประมาณ
24: โอ้โหคำถามนี้ก็ถามยาตัวหอมไหม ห็นจุ๊บกันตลอดเวลา

0: อมสิพี่หอมหอมเขาจะมีกลิ่นของเขาครับแบบเวลาแบบหอมแก้มหอมอะไรเงี้ยเขาจะมีกลิ่นของเขาอะ
1: อือฮึ
0: กลิ่นเหมือนเด็กอะแบบเด็กเด็กแบบเด็กเด็กทะลกกับ
1: ความสุขที่จากการจัดงานแต่ง3ที่ทำแพลนทุกอย่างออกมาดีหมดเลยเขาบอกแฮปปี้ไหม
0: แฮปปี้ครับสนุกมากครับเราตั้งใจไว้ว่าจะต้องมี3งานครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ละงานเราก็มีความสุขที่เราได้ทำเพราะว่างานขอนแก่นก็อีสานใช่ไหมครับนอร์เวย์ก็เป็นอินเทอร์เน็ตแบบอยู่ด้วยกันในครอบครัวครับแล้วก็เป็นบ้านเกิดของเขาเป็นสิ่งที่เขาฝันใฝ่ฝันมาตลอดตั้งแต่เด็กว่าเขาอยากที่จะแต่งงานที่นี่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจริงๆสถานที่ที่เขาอยากแต่งครับมันไม่เอื้อมหน่วยก็เลยต้องเลือกเป็นเวนิวตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วงานกรุงเทพก็บอกกันเลยครับว่างานกรุงเทพเป็นงานที่ปาร์ตี้สนุกที่สุดในทั้งหมดในสองในสามงานทั้งหมด
1: เพื่อนๆเจอแบบพี่ๆน้องๆในวงการเนี่ยเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกมันมากพี่เสียดายมากกว่านั้นพอดีวันเกิดพี่เลยไม่ได้ไปขอโทษด้วย
0: ครับ
1: คือให้จัดงานแต่งไปเรื่อยๆเอาอีกไหม
0: มีคนบอกว่าให้จัดบ่อยๆจะได้มีอะไรสนุกสนุก
1: คือไม่ได้หมายความว่าแต่งใหม่นะหมายความว่าคนเดิมเนี่ยแล้วจัดอีกอย่างเงี้ย
0: ต้องขายบัตรพี่ทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้ไม่เหลือตังค์แล้ว
1: แต่วันนั้นลิซ่ามาด้วย
0: ใช่ครับใช่
1: น่ารักมาก
0: น่ารักมากครับเขาแบบเป็นกันเองแบบเขาแบบโด่งดังครับยิ่งใหญ่มากๆใช่ไหมครับแต่ว่าพอเขามาอยู่ในงานนั้นเขาก็ทั้งให้เกียรติเราแล้วก็เขาก็ทั้งเป็นแบบให้เกียรติกับแขกในงานแล้วก็ทุกคนเขาก็enjoy หมดเลยครับแล้วก็เขาก็เหมือนดาราฮอลลีวูดของ
1: คุณเป็นนักแสดงแต่วันนั้นคุณมีแบบอารมณ์ประมา
0: ผมไม่เลือกทำตัวยังไงแบบทำตัวไม่ถูกแบบไม่รู้สิผมไม่ถูกอ่ะผมทำตัวไม่ถูกอ่ะ
1: แล้วตอนยืนถ่ายรูปกันเป็นไงบ้าง
0: ผมก็พยายามจะขยับเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าขยับเข้ามาอีกค่ะอะไรเงี้ยผมก็
1: เราก็ไม่อยากไม่กล้าที่จะเข้าไปเนี่ย
0: ใช่ครับใช่เข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับ
1: เลยที่เข้าใจเข้าใจ
0: ที่แบบเวลาต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะแบบเก่งๆหน่อย
1: กับบุคคลที่เราชื่นชอบ
0: ใช่ครับใช
1: ่เออเข้าใจเข้าใจมีญาญ่าเป็นภรรยามันดียังไงนี่คำถามก็ถามมานะ
0: เราใช้ชีวิตกับเขาครับเราเหมือนเราได้ดูหนังโรแมนติกเราได้ดูหนังแอคชั่นเราได้ดูหนังคอมเมดี้ไอ้ใส่อบอุ่นหรือแม้กระทั่งความสวยเขาหรือความสามารถของเขาครับผมรู้สึกว่าเขาทำให้ผมหัวเราะแล้วเขาและผมแบบมีความสุขกันมากๆครับมันมีเรื่องราวที่แบบทั้งอินโนเซนต์ทั้งติ๊งต้องทั้งเรื่องราวที่เวลาคุยกันจริงจังซีเรียสเราได้เห็นความคิดของเขาแนวคิดของเขาที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นมีความแบบกลางที่สุดไม่ bias ไม่มีอีโก้เรารู้สึกว่าบางอย่างเราแทบจะคิดเองไม่ได้แต่ว่าเราได้เขามาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำให้เรามีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิตทั้งมุมมองแล้วก็ชีวิตของเราความสุขของเราประมาณนี
1: ้มีแพลนที่อยากจะให้ภรรยาเองเนี่ยหยุดทำงานไหมระยะหนูไม่ต้องทำงานแล้วเดี๋ยวพี่ทำเองคนเดียวมี
0: ไหมไม่มีครับผมรู้สึกว่าผมเข้าใจว่าพวกเราครับเวลาเราเป็นนักแสดงเราทำงานอยู่ในวงการบันเทิงครับการที่เราได้เข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ครับมันคือความโชคดีนะพี่ผมรู้สึกว่าคนในวงการบันเทิงครับเขาเองรู้สึกว่าเขาชื่นชอบในสิ่งแวดล้อมแบบนี้มากๆนะผมก็เรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะ
1: เป็นคู่รักที่คนรอคอยกันมา15ปี16ปีอ่ะนานมากอ่ะ
0: น้องบอกว่าจริงๆแล้วแรงเชียร์มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆเราชอบกันตั้งแต่เราเจอกันในตอนที่เราถ่ายละครเรื่องแรกด้วยกันครับแต่ว่าพอมีแรงเชียร์อะไรแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าเราเหนียวแน่นกันมากขึ้นเรารักกันมากขึ้นเราดูแลกันได้ดีมากขึ้นกว่าที่จะเดินทางมาถึงเนี้ยเราก็มีทั้งช่วงเวลาที่เราปิดเราไม่บอกใครว่าเราคบกันใช่ไหมครับมันก็นึกย้อนกลับไปครับตอนนั้นรู้สึกว่าเราไม่อยากทำแบบนั้นเราไม่อยากปิดเราอยากที่จะทำไมเราถึงทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมถึงรักกันแบบเปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็มีเรื่องของเรียกว่าเป็นความเข้าใจหรือวัฒนธรรมของวงการบันเทิงในช่วงเวลานั้นว่าเราจะต้องทำแบบนั้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจริงๆเราก็ขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในความที่เราสองคนยอมเข้าใจแล้วก็ทำสิ่งตรงนั้นครับจนวันหนึ่งเราได้เปิดตัวครับมันรู้สึกว่ามันยังไม่อยู่พี่มันเหมือนจากแค่จากกรุงเทพไปจากในเมืองไปสุวรรณภูมิแต่ผมไม่ผมไปดาวศุกร์ผมไปปูโตแล้วอะความรักของผมกับน้องอะไรเงี้ย
1: เพราะมันเก็บมา5 6ป
0: ีใช่ครับ
1: ก่อนที่มีการเปิดตัว
0: ใช่ครับมันอัน
1: ถามจริงไอ้ตอนที่ปิดเอาไว้เนี่ยตอนที่ไม่ได้บอกใครเนี่ยมันต้องหลบยังไงมันต้องแอบยังไงเพราะหลบมา6ปีอะ
0: กินข้าวในรถจริงครับ
1: ใช่มั้ย
0: ใช่ครับแอบไปรับเค้าที่มหาวิทยาลัยแล้วไปส่งเค้าทํางาน
1: เวลาไปดูหนังนี่ทํายังไง
0: ไปดูรอบดึกๆ
1: จะเดินจับมือกันก็ไม่ได
0: ้ก็จับนะครับใช่ก็ดูจังหวะเอาพี่เฮ้ยผมโคตรเสียเลย
1: ณเดชน์เจอที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย
0: เจอได้ทุกที่ครับพี
1: ่ใส่เกงขาสั้นเสื้อกล้ามบางทีถอดเสื้อวิ่ง
0: ใช่ครับ
1: เดินไปเดินมาตามท้องถนนต่างๆ
0: ไม่ฟังดูเหมือนคนบ้าเลยครับ
1: ณเดชน์

0: ากเล่นหนังด้วยกัน
1: เป็นความต้องการของเราสองคนมัน
0: แบกกับหมากใครจะเป็นผู้ร้าย
1: น่ะพี่ต้องปล่อยให้ฉุบกันเรื่องพวกนี้มันต้องไม่มีใครยอมใครใช
2: ่ทั้งจักรวาล
3: จงทำนายดวงชะตาเจ้าของเสียง
4: ดวงนี้จะมีอุบัติเหตุทั้งชีวิต
5: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
2: The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
6: ้ภูริพัฒน์จะให
7: ้ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ ASCO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน ASCO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
12: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
2: ่ทำถึง
14: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
15: มันเกิดอะไรในการโพสต์ครั้งนั้นลูกอะเวลาจะสอนเขาไม่ได้ฟังสิ่งที่เราพูดเขาเห็นแต่การกระทำของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาถูกไหมพอเขาดีปะ
1: ดีดีดี
15: ดีกันยัง
16: พวกเราทุกคนเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าในความเหนื่อยคือมันเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำออกมาให้มันดีที่สุดให้ดูแล้วมีความสุขนะครับเพราะว่านั่นคือเป้าหมายของพวกเราทุกคน
17: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
18: ไม่รู้เรื่อง
19: Thailand
8: Chosen One
10: Song for Eurovision
11: กันยายนนี
0: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่ม
9: แล้วพบกันทางช่อง3
14: กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอบมาคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้าง
2: ดอมกำลังหาทางที่โอบลงทุนซื้อยาล็อตใหญ่อยู่นี่จะเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเราไม่มีทางเลือกแล้ว
20: ไม่สงสัยอะไรดอม
21: กูคิดว่าฝนชอบดอม
22: ไอ้โป้งจับมันมาทางไอ้โอบ
23: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
26: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
27: ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
2: พลังฟ้ารวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
6: ้ภูริพัฒน์จะให
0: ้ไอตอนที่ปิดเอาไว้เนี่ยตอนที่ไม่ได้บอกใครเนี่ยมันต้องหลบยังไงมันต้องแอบยังไงมันกินข้าวกันในรถหรือมันจะไปทานข้าวกันข้างนอกอะไรมันเป็นยังไงตอนนั้นอะ
1: กินข้าวในรถจริงครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องแอบไปกินข้าวในรถ2คน
1: ใช่ครับแบบขับรถไปบางทีขับรถไปพัทยาอย่างเงี้ยครับก็ไปแบบหาชายหาดที่เงียบๆแล้วไปปิกนิกกันหรือบางทีแบบผมแอบไปรับเขาที่มหาวิทยาลัยแล้วไปส่งเขาทำงานอะไรเงี้ยก็จะแบบ
0: ต้องหลบ
1: ใช่ก็จะแบบไม่ค่อยให้ใครรู้หรือเห็นว่าแบบเราไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยประมาณนั้น
0: เริ่มมีคนเห็นไหม
1: ไปกินข้าวไปกินอะไรเงี้ยสมัยก่อนโซเชียลมันไม่ได้หนักมาก
0: แล้วไปดูหนังเวลาไปดูหนังนี่ทำยังไง
1: ไปดูรอบดึกๆครับ
0: ไปดูรอบดึกๆ
1: ใช่ครับ
0: จะเดินจับมือกันก็ไม่ได้
1: ก็จับนะครับจับแต่ก็ดูจังหวะเอาพี่เฮ้ยผมโคตรเสียเลยสำหรับใครนะครับผมที่กำลังที่จะแอบคบกันอยู่นะโทรปรึกษาพี่ได้เลยครับผม
0: เขาหลบมา6ปีอะแล้วอย่างผู้จับเนี่ยเขารู้กันมาหรือว่าเพื่อนนักแสดง
1: รู้ครับคือผมว่าคนในวงการบันเทิงรู้แหละครับแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยครับแบบเขาก็จะได้เห็นข่าวเฉยๆแต่เขาก็แต่ก่อนผมอะตอบว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรกันครับกัลยาณมิตรกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่า
0: ในใจอยากจะพูดแทบตายแล้ว
1: ใช่ครับใช่เราก็เป็นห่วงความรู้สึกเขานะครับว่าเวลาเราพูดอะไรแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าแบ เราไม่ให้ความมั่นใจในตัวเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละครับพอมันได้มีโอกาสได้พูดว่าเราแบบคบกันรักกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเต็มที
0: ่ไอ้โอกาสนั้นมันมาได้ยังไง
1: ผมไปเซอร์ไพรส์ไปหาเขาที่

0: ้ครับแล้วเราก็ชัดเจนในความรู้สึกของกันและกันแล้วเราก็พร้อมที่จะเปิดให้กับทุกๆคนได้รู้โดยที่มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเสียหายแล้วแหละประมาณ
1: อันนั้นคือเป็นการเหมือนกับเริ่มต้นให้สาธารณชนได้รับรู้แล้วว่าเราสองคนคบกันจริงๆอย่างที่คุณกำลังคาดเดานั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: คนก็กรี๊ดแตกเลยครับ
0: คนก็ซัพพอร์ตเต็มที่เลยพี
1: ่แต่รู้ไหมช่วงนั้นน่ะที่คุณกำลังเล่าให้ผมฟังอยู่เนี่ยมันมีสายลับที่อยู่กับคุณแล้วคอยส่งข่าวให้ผมฟังอยู่เรื่อยๆนะคนคนนั้นเขาชื่อว่าหนุ่มเหมือนผม
0: หนุ่มอนุ่มอนุ่ม
1: หนุ่ม
0: ผมจะเรียกกันอนุ่ม
1: แบมาแล้วแบมาไอ้แบมาแล้วแบมาแล้วพี่หนุ่ม
0: ใช่ครับอนุ่มก็เป็นอาที่ดูแลผมอยู่ที่อังกฤษเวลาไปที่ยุโรปแกจะมาดูแลตลอดน่ารักมาก
1: อีกเรื่องนึงที่ต้องถามไม่ถามไม่ได้มานั่งนี้แล้วคือพี่ถามหน่อยว่าทำไมในสังคมโซเชียลเนี่ยเขามักจะพูดกันว่าณเดชเนี่ยเจอที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยไปไหนก็เจอณเดช
0: ไม่เคยชินเลยกับการที่จะต้องเจอรถติดที่กรุงเทพครับผมเลยเลือกที่จะใช้รถสาธารณะหมดเลย BTS บินมอไซค์รถ delivery เพราะผมรู้สึกว่าวันนึงของผมทำหลายอย่างมากๆพี่ถ้าผมขับรถอ่ะผมจะทำได้แค่2อย่างจากที่4อย่างที่ผมอยากจะทำอะไรเงี้ยผมเลยเลือกเส้นทางนี้ถามว่ามีรถไหมมีรถนะครับมีรถแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าอยากที่จะขับอึดอัดเวลาเจอรถติด
1: แต่ว่าล่าสุดมีข่าวเรื่องของพี่วิน
0: เหตุการณ์มันคือเขารับผมจากร้านอาหารไปส่งที่บ้านครับแต่เผอิญว่าเขามีกล้องที่เขาเอาไว้ถ่ายบันทึกเหตุการณ์ถือว่าเขารถชนมีใครมาหาเรื่องเขาหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็จะต้องโปรเทคตัวเองก็จะเป็นกล้องที่แบบถ่ายให้ดูกันอีกทีคือมันเป็นเส้นทางที่เขาถ่ายตลอดตั้งแต่รับจากร้านอาหารยาวไปจนถึง
1: คนก็จะรู้เราอยู่ที่ไหน
0: คนก็จะแทร็กจะแบบแกะรอยได้ว่าแบบเราอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อผมแล้วก็แฟนด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยมีการแบบให้ผู้จัดการไปติดต่อทางพี่เขาว่าแบบขออนุญาตลบคลิปออกอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มีความต้องการว่าจะไม่ให้ถ่ายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถามเราหรือว่าขออนุญาตเราก่อนอะไรประมาณเนี้ย
1: พอ
0: แล้วผมไม่ถ่ายก็ได้ครับเดี๋ยวผมโดนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้ถ่ายได้พี่ถ่ายได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังเจอเดทได้ทุกที่
0: เจอได้ทุกที่ครับพี
1: ่ใส่เกงขาสั้นเสื้อกล้ามบางทีถอดเสื้อวิ่ง
0: ใช่ครับ
1: เดินไปเดินมาตามท้องถนนต่างๆ
0: ไม่ฟังดูเหมือนคนบ้าเลยครับ
1: ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆคือจริงๆกับแบบเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานมากแล้วนะไม่ได้เพิ่งมาเป็นนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมตั้งแต่สมัยก่อนคิ้วถุงก๊อบแก๊บเดินขึ้นรถไฟฟ้าอะไรพวกนั้นใช่ไหม
0: ผมว่ามันเป็นอย่างนี้พี่ผมว่าผมถ่ายละครใช่ไหมครับแล้วผมใส่เสื้อผ้าดูดีตลอดเวลาแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากใส่อะไรที่มันแบบสบาย
1: ๆเป็นมนุษย์ทั่วไป
0: ใช่ครับผมก็เลยเลือกใส่อะไรที่มันสบายๆแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกโดยที่เราก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราต้องรักษาภาพลักษณ์เราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยแบบชิวๆมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับก็ยังเจอณเดชได้ทุกที่อยู่นะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมแต่ว่าถามแบบนี้นิดนึงเห็นบอกว่ามีโปรเจกต์นะมีแพชชั่นในการทำงานเบื้องหลังอันนี้จริง
0: ถ่ายเองอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าผมกับไอ้หมากไงครับผมมีการคุยกันเรื่องอยากทำหนังนี้ว่าอยากทำละครนี้ว่าอยากทำนี้คือคุยกันมาตลอดแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เริ่มอะไรสักอย่างทั้งทีนึงเลยเนี่ยจนรู้สึกว่าถ้าเราแก่ไปมากกว่านี้เราไม่รู้ว่าไฟในใจเรามันจะแรงแบบนี้หรือเปล่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำไม่อยากทำจนกระทั่งเราไม่เคยได้ลองทำมาเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมีความตั้งใจว่าภายในปีหน้าผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเรียกว่าเรามีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ในฐานะของนักแสดงแต่ว่ามีส่วนร่วมในเบื้องหลังด้วยประมาณนั้น
1: จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเห็นณเดชน์กับหมากเล่นหนังด้วยกัน
0: เป็นความต้องการของเราสองคนมานานมากๆแล้วครับพี่ในการที่จะทำ
1: ทั้งคู่ตั้งแต่เส้นทางการทำงานกันมาเล่นกันไม่แค่เรื่องเดียว
0: ใช่ครับ
1: เป็นละครเรื่องแรกด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่ในพาร์ทเดียวกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะหลายคนถามเป็นเพื่อนสนิทกันอยากเห็นทั้งคู
0: ่คิดว่าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีในทุนหรืออะไรเงี้ยครับคิดว่าเราพอเราทุนเราไม่ได้ลงทุนเงี้ยก็เลยว่าอะไรที่มันเป็นงานง่ายตอนนี้คือเราก็เป็นนักแสดงไปมันก็ปวดหัวน้อยดีนะแต่ถ้าเป็นผู้จัดเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะปวดหัวเยอะกว่านี้อีกอะไรเงี้ย
1: แบกกับหมากใครจะเป็นผู้ร้าย
0: น่า พี่ต้องปล่อยยิ้งฉุบกันเรื่องพวกนี้มันต้องไม่ยอมใครใช่
1: ต้องปล่อยยิ้งฉุบว่าใครจะเป็นผู้ร้ายโอ้โหคือตัดสินด้วยการเต่ายิงฉุบ
0: ใช่ครับถ้าจะมาแบบดีเบตกันว่าเฮ้ยไม่ฉันต้องเป็นงี้กูต้องเป็นอย่างนั้นผมว่าไม่เต่ายิงฉุบเลยแล้วต้องยอมรับความจริงด้วยว่าใครแพ้เป็นผู้ร้ายใครชนะเป็นพระเอกอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวรอดูแต่คิดว่าน่าจะมีใช่ไหม
0: มีครับมีครับ
1: มีนะโอเคแม่แก้วทำค่ายเพลง
0: อ๋อใช่ฮะคุณแม่ทำเสียงมิวสิกคุณแม่ทำค่ายเพลง
1: จะเป็นนักร้องได้ไหมอยู่ในค่ายคุณแม่ถอนหายใจ
0: คุณแม่เป็นเพลงแบบธรรมะครับผมธรรมะแต่ว่าคุณแม่ก็ทำเพลงอื่น

0: ไว้คือจะบอกว่าแกก็บอกผมนะว่าแกแบบมีความสุขมากเลยอะไรเงี้ยแกก็แบบได้ทําคือแกบอกว่าตอนที่แกโตมาครับสมัยก่อนเนี่ยการเต้นเต้นกินลํากินของคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบพ่อแม่ไม่ค่อยสนับสนุนใช่มั้ยครับแต่ว่าพอโตมาแล้วตัวเองได้มีโอกาสมีต้นทุนในชีวิตอะไรเงี้ยครับแกก็อยากเอาความฝันของตัวเองตอนเด็กๆเนี่ยมาทําใหม่ตอนเช้าๆครับตื่นมาไม่ได้เข้าห้องพระสวดมนต์นะครับลงมาแต่งเพลงอยู่ข้างล่าง
1: โถเอ็นดู
0: ใช่ครับมาแต่งเพลงมาฮัมเพลงคิดทํานองอะไรเงี้ยก็จริงๆภูมิใจในตัวแม่มากๆเพราะว่าไม่คิดเลยว่าแบบจากที่แกพูดเล่นๆวันนั้นนะครับจนวันนี้แกมีค่ายเพลงเป็นของตัวเอง
1: เป็นกําหนดการว่าสัก2ปี
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนี้ไป
0: ผมคิดว่าน่าจะไม่เกินเนี่ยครับพี่เพราะผมก็ถ้า2ปีผมก็37ผมก็ยังแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงอยู่ยังได้อย
0: ู่
1: ย
0: ังปังอยู่ได
1: ้นะครับมาถึงทุกวันนี้อยากบอกอะไรกับตัวเองบ้าง
0: ขอบคุณตัวเองที่เผชิญกับทั้งความสุขความทุกข์ปัญหาชัยชนะงานความเฉลิมฉลองน้ำตาความเหนื่อยทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตครับขอบคุณตัวเองที่ยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ซึมซับมันมาแล้วเอามันมาเป็นสิ่งที่แบบสอนเราหล่อเลี้ยงตัวเราจนเรามาเป็นนายณเดชน์คุกิมิยะแบลลี่จนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีทั้งความผิดพลาดมีทั้งทำดีแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะโชคดีที่เรามีคนรอบข้างที่ดีมีคนอยู่ข้างหลังที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีก็เลยรู้สึกว่าแบบขอบคุณตัวเองที่แบบให้เวลาในการหยุดพักสักแป๊บแล้วก็วิเคราะห์สิ่งต่างๆแล้วก็เลือกที่จะเลือกเส้นทางในการตัดสินใจของตัวเองนะครับเห็นว่าแบบผมประสบความสำเร็จแบบนี้แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ satisfy กับความสำเร็จของตัวเองผมรู้สึกว่าผมยังต้องทำให้ดีกว่านี้ยังต้องไปต่อความไม่รู้สึกว่าแบบเราเป็น top of the world หรือว่าเราเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องถีบตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นอาจจะเป็นความโชคดีของผมเป็นไอเทมหลักของผมในการที่ผมยังจะต้องแบบสู้กับตัวเองในวงการบันเทิงนี้อยู่อะไรเงี้ยครับ
1: อยากให้เชิญชวนรีวิวความสนุกของหนังสมิง
0: สมิงเล่นบ่อย
1: สมิงเขาขวางสมิงเขาขวางจับซองหัวใจหน่อยละครเชิญครับ
0: ได้ครับผมก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับผมภาพยนตร์เรื่องสมิงเขาขวางนะครับผมก็เป็นภาพยนตร์สปินออฟของที่หยดนะครับน้ำเพชรนะครับผมหรือว่าลูกสาวจักรพันธ์ซึ่งเป็นรักแรกของพี่ยักษ์เนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมในภารกิจด้วยนะครับรับรองว่ามันแน่นอนแล้วก็ละครครับสองหัวใจนะครับผมณเดชน์เจมส์แล้วก็อแมนดานะครับผมมาเจอกันครั้งแรกรับรองว่าเป็นละครที่แอคชั่นดราม่าที่สนุกแล้วก็น่ารักมากๆครับ
1: น่าดูมากๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเจอกันที่โรงภาพยนตร์นะครับสำหรับที่หยดนะฮะสมิงเขาขวางนะครับก็รับประกันความมันบูแน่นอนบอกสนั่นจอเลยนี
0: ้สมิงเขาขวางนะพี
1: ่วันนี้ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณพี่หนุ่มมาก
1: ขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งหัวใจด้วยนะทางช่อง3นะครับวันนี้3แซ่บลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: บ้านนี้ทำไมเขาสวยกันทั้งบ้านเลยพี่น้องสามสาวเนี่ยฮะ

0: นชมเพราะพี่ปอยไม่เคยเห็นเขาเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆหน้าตาหน้าเอ็นดูกันหมด
1: ไม่เชื่อไหมว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วไม่เคยเจอ3คนนี้เลย
0: อายุห่างกัน
2: ไม่เคยจริงด้วย

0: ่าสุด
1: นี่
0: ต้องบอกว่าดังที่สุดตอนน
1: ี้
0: ตอนนี้เลเวลไหนครับเสียง
2: ไม่ชอบใช่ไหม
3: แบบ
2: เสีย
3: งอ้อล่ะทำเสียง
2: เอ้ยอ้อเหรอโอเค
0: โอ้ใช่ใช่ใช่
2: ตอนแรกเลยก็ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยคือเราก็แบบเราก็ลงไปเรื่อยลูกเราอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่แบบว่าพอตอนหลังๆเวลาแบบพาไปไหนก็คือมีแต่คนทักน้องคิดน้องคิดรู้ได้ไงวะน้องคิดน้องคิดรู้ได้ไงวะอะไรเงี
1: ้
2: ยเลยก็งงบอกเออเธอดังเหรอเนี่ยเกิดมาขนาดนี้ไม่ต้องทำไรเลยนะ
4: แต่ชาวเน็ตก็เกิดเป็นห่วงอีกว่าลูกคุณเนี่ยจะน้ำหนักเกินหรือเปล่าชาวเน็ตห่วงอีทำไม
2: ไม่เกิน
4: นี่กี่เดือนกี่ขวบเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้8เดือนค่ะ
4: 8เดือนหนักเท่าไหร่
5: เดี๋ยวมีตาช่างมา
2: เฮ้ย
5: เดี๋ยวมีตาช่างมา
2: อ๋อ
5: นี่คิดระแวงอยู
0: ่แจมมายืนก่อน
2: ขอโทษนะคะ
4: แจมอม
0: ปั๊บอ้าวช้า
2: เดี๋ยวก่อนแล้วมาช่างหนูทำไมเนี่ย
0: เดี๋ยวนะ
2: โอ้โหกินข้าวบ้าง
0: นะเบรกเลยเอาข้าวมาแจมกินก่อนโอ้ดูน้ำหนักมึงดูน้ำหนัก38
2: โอ้โห
0: แปดเสร็จปุ๊บ
2: 38
0: 48
2: ก็10 โล
3: น้ำหนักเขาลงค่ะเพราะว่าเขาไม่สบายไปช่วงคอเขาเลยแต่ตอนนี้คอเริ่มมาแล้วแล้วหนูก็เลยขุ่นเขาประมาณ2วันเนี่ยเขาอ้วนขึ้นแล้ว
4: เอาจริงๆดูเห่อกันเนาะแบบว่าเพราะว่าเป็นเหมือนหลานคนแรกของบ้านอ่ะ
2: ใช่
4: เนาะก่อนหน้านี
0: ้
4: พ
0: ี่
4: เห
0: ็
4: นว่าเขาอยู่อีกบ้านหนึ่งใช่ไหม
2: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้เพิ่งมาบ้านนี
2: ้
4: ท
2: ุ
4: กคนก็เลยทันนี้มันลุมมาต
2: ุ้
4: ม
2: ใช่
4: หมอเห่อกันใหญ
2: ่ติดหลานนั่นเลยเพราะว่าเขากำลังเด็กใช่ไหมแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเกิดวันนี้เราไม่อยู่แล้วเราแบบอุ๊ยวันนี้เขาเริ่มคานวันนี้เขาเริ่ม
4: เออเนี่ย
2: กลัวแบบพลาดโมเมนต์
3: เพราะพี่แจมพลาดไปเยอะค่ะจริ งๆพี่แจมทำงานอยู่ที่เกาหลีด้วย
4: พี่ถามได้ไหมตอนนี้พี่แกอายุเท่าไหร่นะ
3: 31ค่ะ
4: อุ๊ยตายแล้วเราเจอกันตั้งแต่แบบ14เนาะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เอ้ยครูเคยมาในไทยผมบ้านเขา
2: พี่โอมาแบบว่าหลายบ้านแล้ว
3: เออย้ายบ้านมาตลอด
4: ย้ายชอบมากเลยเพราะพี่ได้นะแต่พูดจริง
0: ๆเรา
4: หุ่นเหินเขายังเหมือนเดิม
0: 15ปีที่แล้วก็อย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่
0: เอามาอัปเดตบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้คือบ้านหลังใหม่ที่มาไปเป็นเหมือนเป็นหัวใจของครอบครัวเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: อยู่มานานเนี่ยคร
3: ับ ประมาณ5 ปี 4-5 ปีประมาณ
0: นี้เดี๋ยวพาไปดูบ้านไหม
4: เนี่ยมาเห็นก็บอกบ้านสวยมาก
0: บ้านนี้พี่ชอบมากสวยมาก
3: ขอบคุณค่ะ
4: ก็เหมาะกับสาวๆเนาะ
0: เห็นบอกว่าเมื่อก่อนในบ้านหลังนี้นี่คือเป็นมินิมอลกว่านี
3: ้ใช
0: ่ได้ยังไงนะ
3: โอ้เมื่อก่อนบ้านไม่มีของก็เลยมาถามพี่เนยแจมว่าคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่เนยแจมก็บอกก็ดีนะพี่เนยเขาจะเห็นด้วยกว่าพี่เนยเขาจะพี่เขาไม่เห็นด้วยแต่ว่าพี่เนยเขาจะเห็นด้วยเขาบอกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องมีพื้นที่ของเราต่อให้พี่มีแฟนกันแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงสุดท้ายอ่ะเราก็จะต้องมีที่ของเรา
0: คือเหมือนมีศูนย์รวม
3: ใช่ใช
0: ่มีเฮดควอเตอร์อะไรเนี่ย
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าผู้หญิงอ่ะเป็นโอเนี่ยโอมีลูกผู้หญิงโอก็คิดอย่างนี้เราต้องมีบ้านเนาะ
3: ใช่ไม่ใช่แบบไปพึ่งพาว่าเอ้ยเราต้องไปเกาะอยู่ที่บ้านของผู้ชายอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นมา
4: เรา
3: ต้องมีบ้านของเราพี่เนยเขาบอกอย่าง
4: น
3: ี้
4: เพราะว่าจริงเพราะว่า
0: เป็น
4: เซฟโซนโอคิดถึงขนาดตั้งแต่ก่อนท้องนะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงเนา
0: ะ
4: ว่าถ้าสมมุติเกิดอะไรขึ้นลูกเราต้องร้องไห้ที่บ้านเรา
2: ใช่ต้องมีที่ที่แบบให้เราอยู่อะไรอย่างเงี้ย
3: ใช
4: ่ๆแม่
0: นี่ความเป็นแม่ของคุณพุ่งพลาดเนี่ย
4: โอ้โหนี่มันเป็นขึ้นทาง
0: จิตใช่
3: รายการ
0: วันนี้พี่จะเดินฟังน้องๆอย่างเดียว
4: ไม่เป็นไรน้องคีเป็นผู้ชายใช่แล้วที่เป็นเราต้องหล่อเลี้ยงเขาให้เขาเป็นเจนเตอร์แมน
3: ใช
0: ่จริงอะไร
4: จริงนี่เห็นไหม
0: จริ
4: งแม่จะเป็นอย่างนี้ถ้ามีลูกชายเนี่ยจะต้องสอนให้ลูกเป็นเจนเตอร์แมน
3: ใช
0: ่หล่อเลี้ยงอะไรคุณคีเขารวยจะตายเขามีรถตั้ง7-8คันที่รู้ว่านี่คุณมาดูความอภิมหาเศรษฐีของเขา
4: ตอนนี้ก็ป๋าแล้วหรอ
2: เขาเกิดมาเขาเป็นเสียแล้ว
3: งงว่าม
2: ีรถ
0: อะไรกันนักกันหนาเนี่ยพวกคุณเนี่ย
4: ทำไมต้องเยอะขนาดนี
2: ้ร้านต่างๆเนี่ยก็เหมือนจะอยากส่งรถให้น้องคีตค่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยก็รับมาคันแรกใช่ป่ะสักทีนี้เนี่ยก็บอกมีแล้วค่ะอีกร้านนึงก็บอกไม่เป็นไรค่ะ
4: เอาไป
2: อีกคันนึงค่ะเพิ่งมีทักมาอีกน้องคีตเอารถใหม่
4: ไ

0: เดี๋ยวออกรายการ
1: เสียที
0: ถ้ามีอะไรออกรายการบอกก็ได้เลยนะ
2: ไม่มีที่เก็บแล้วขอลงจอดรถได้ไหม
1: ไม่เป็นไรเผื่อเขาโตเราจะได้ส่งต่อได
2: ้ใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นสักหน่อยเนี่ยจะแบบเอาของไปบริจาคแบบเด็กบางคนไม่มีใช้
1: เมื่อกี้พี่เห็นตรงนั้นพี่อยากดูมากเลยร้านกาแฟเนี่ย
3: ร้านกาแฟ
4: ไปดูร้านกาแฟ
0: ร้านกาแฟไปดูร้านกาแฟก่อนเลยไปไปไป
1: แล้วถามจริงๆว่าอย่างเนี้ยการตัดสินใจอ่ะใครเป็นคนเคยร่วมกันออกสตางค์ด้วย
0: อ๋อฉันไปก่อน
2: ฉันดาว
0: ฉันดาวไปก่อนเลย
2: และอาหารกันแต่ดาวอ่ะนี
3: ่และตกแต่งถ้าพ่อหนูเป็นคนอยากตกแต่งโลด
2: เอาเองตกแต่งนี่เขาเป็นคนกำหนดหมดทุกอย่างนะบ้านนี่ไม่ได้มีแบบอะไรอยู่ในนี้เลยนะ
3: ก็จะจ่ายเยอะหน่อยเรื่องตกแต่งอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเราก็อยู่นี่ด้วย
3: ใช่พ่อหนูเป็นคนอยู่ไงเพราะตอนพี่เขาแบบอ๋อพี่เขาก็ไม่ได้อยู่เนาะเขามีแฟนกันอ่ะไม่หรอกแม่เขามีแฟนกันไง
0: พูดมาลูกพูดมาลูก
3: เขาแต่งงานมีลูกมีแฟนกันหมดหนูโสดไงเออหนูก็ต้องอยู่บ้านหลังนี้ฉันก็ต้องจ่ายแล้ววะฉันเป็นคนที่อยู่อ่ะ
0: เอายังไงตรงนี้ฮะกั้นห้องเป็นห้องกาแฟ
3: ตอนแรกแบบมันเป็นเอาท์ดอร์เลยหนูกะว่าจะเป็นครัวไทยเอาท์ดอร์
2: เขาอยู่ต่างประเทศไง
3: นี่ครัวเอาท์ดอร์บอกใครจะมานั่งวะนี่แต่เวลาถ่ายงานลูกค้าเอามาจิบกาแฟตรงนี้อะไรเงี้ยดูดี
1: ทำไม
2: ตู้เค้กไม่คือตอนแรกเปิดร้านคาเฟ่ค่ะ
3: อ
2: ๋
3: อ
2: ใช่ตอนนี้ก็คือเลิกกิจการ
3: เลิกกิจการแล้วเราก็ยังไม่รู้จะขายตู้ไปไว้ที่ไหนก็เลยเอามาไว้ที
0: ่ไปกันต่อไป
1: มีห้องลับหรอมีห้องลับหรอ
0: ไอ้เขามีห้องลับเยอะนะ
3: ห้องนี้เนาะ
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นห้องเหรอ
3: ใช่แล
0: ้
3: ว
0: โอ้ยดูดิ
3: ไอ้นี่นี่นี่หนูมีนี่นี่นี
2: ่เขาบอกว่าคิดเหมือนเขาน
3: ี่
2: ลูกเขาไม่ใช่ลูกเนยลูกพี่เล
0: ่ไหนไหนไหนไหนก็ดูสิน
3: ี่นี่นี่เนยจ้ะ
0: ชอบความปีนชอบความปีน
3: คิดก็เหมือนเนยอยู่นะ
2: คล้าย
0: ๆพี่บอกตรงนะพี่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่บางทีนี่ก็จำไม่ได้แบบว่าคนไหนตัวเอง
1: เนโกจัมเป็นยังไงบ้างนั้นตอนนั้นน่ะแบบโหในยุคนั้นเขาก็เนโกจัม
0: เต้นเป็นป่ะผมเป็นเป็นนะอันนั้นนะอย่างนี้ไม่ดีอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นอันนั้น
3: ไม่เอา
1: ความทรงจำในตอนนั้นมันไม่มันรู้สึกเราไม่แบ๊วหรือยังไง
2: คือที่ค่ายอาจจะมองว่าเหมือนแบบว่าภาพลักษณ์ของเนยกับแจมเนี่ยต้องดูเหมือนเป็นแบบฟิลแบ๊วๆน่ารักอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ชอบแบบนั้นเลย
3: ใครอย่าไปทักเขาน่ารักนะเขาไม่น่ารักนะ
1: แต่แจมก็รู้สึกไม่ได้ขัดมากมั้ย
2: คือมันก็เป็นไปตามอายุอะไรแต่แจมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีเลย
1: แต่เนยไม
2: ่แต่เนยเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กๆเขาไม่ใช่คนน่ารักนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วทำไมอ่ะแล้วฉันเป็นคนอะไร
0: เ
1: ก
2: ๋ไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรแต่แบบชอบมาก
0: คำถามคุณอะไรวะเธอเป็นคนอะไร
1: ไม่ใช่
0: เธอเป็นคนยังไง
1: บางทีคนอะไรบางทีฉันเป็นคนน่ารักแต่ฉันเป็นคนเก
2: ๋
1: อย่างแจมก็ยังรู้สึกว่าไม่ขัด
2: ใช่
1: แต่เนยอย่ารู้สึกอึดอัดเลย
2: ใช่อึดอัด
1: อ๋อ
2: ไม่ชอบแบบว่าแบบทำใจมาก
0: แล้วไปบอกกับเขาไหมว่าไม่อยากเป็นแบบนี้มี
2: ไหมบอกพูดตลอดอ่ะไม่อยากน่ารักไม่อยากน่ารักหนูเมื่อไหร่หนูจะเลิกน่ารักได้สักทีแบบว่าต้องรอหรอเดี๋ยวรอมันค่อยๆโตค่อยๆโตจนตอนหลังบอกว่าก็โตมากแล้วนะ
0: ไม่แต่มันกลายเป็นภาพจำนะถ้าพูดจริงๆนะ
2: นี่โมโหเลย
0: โอ้โห
2: ใช
0: ่โมโห
2: จริงๆเลยต้องเป็นฉันไม่น่ารักแต่ฉันเป็นคนเกี้ยวกาดคอยเกี้ยว
1: กาดฉันจะต้องเป็นตัวร้ายลองสิถ้าจะเป็นตัวไลฟ์เราจะไลฟ์ยังไง
2: ไม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนไลฟ์แบบโวยวายแบบนั้นเลยเงี้ยแต่ว่าเนี่ยจะเป็นคนเหมือนแบบเนี่ยเป็นคนมีจุดยืนในตัวเองแบบค่อนข้างที่จะแบบแน่นหนามากอ่ะคือเป็นคนแบบว่าย
0: ังไงว่าจุดยืนแน่นหนาคุณชักอยากรู้
1: จากที่พี่โพสต์พี่แอบเห็น
0: กำลังจะเข้าเรื่องนี้เหรอ
1: ใช่มันคือคนเขาหือฮากันทั้งประเทศคือผู้หญิงที่มีลูกมันเลือดมันสูบฉีดมันเหมือนแบบว่าชูป้ายไฟแล้วแบบกรี๊ดอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: แต่ว่าอยู่บ้านอ่ะเขาก็นิ่งนะเขาไม่ได้มีความเกรี้ยวกราดให้เรารู้สึกเลย
2: เขาไม่ส่งสัญญาณเลย
3: ไม่ส่ง
1: หรอพี่น้อง
0: ไม่ส่งหรอ
3: เขาก็นิ่งไม่รู้แต่ไม่คิด
2: เขาก็ยังลูกอยู่อ่ะก
0: ็
2: ย
0: ัง พัก
1: แม่อย่างงี้ไงมันอย่างงี
0: ้ตัดตรงส่วนทิ้งแบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนนี้เลย
1: งานก็ต้องทำน
2: ้
1: องก็ให้กินท้องก็ต้องท้องให้คุณเนี่ยจบ
0: เข้าใจป่ะ
1: ดีกันเนี่ย
5: เครมิลลดกรดขับลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดิมเครมิล

0: 2 in 1ไม่ต้องเขียว
1: อ
0: ัสลักชยะ
2: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอเล็กธีรเดชชาคริตยานาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอสช
4: ้
3: าหร
4: ือ
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: และผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
7: ่ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
8: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
7: คิดถึงครับ
8: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
9: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
8: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
10: โอ้ย
7: ผมจะไปเรียนต่อครับ
6: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม 4 ตุลาคม
11: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3+
12: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนซ์ด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอเล็กธีรเดชชาคริตยานาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
13: ช่วงย่องเบาเข้าบ้าน
14: เมื่อกี้อุตส่าห์ทิ้งเอาไว
7: ้
14: ย
7: ัง
14: ไงเช้ามาพี่น้องๆก็เห็นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศมันเกิดอะไรในการโพสต์ครั้งนั้น
15: ใช่ใช่คือจะบอกว่าคือเนยอ่ะแบบปกติอ่ะเราก็คุยกันกับสามีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเราคุยกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยบ่อยมากพูดบ่อยมากเป็นแบบเป็นร้อยครั้งเรื่องเดิมๆใช่อะไรอย่างเงี้ยจนมันจะวันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยเนยก็เลยคิดว่าเออไหนๆปกติอ่ะเนยก็จะลงอวยพรวันเกิดเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนคำอวยพรของเราอะไรอย่างเงี้ยสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่เออเขาเติบโตมาเป็นอีกก้าวนึงในการมาจะมาเป็นพ่อของลูกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเติบโตหนูก็เลยพัฒนาการอวยพรของหนูเป็นอีกเลเวลนึงเออแต่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะหมายถึงว่าอันนั้นหนูก็เขียนว่าเหมือนแบบว่าเออโตแล้วเป็นพ่อคนแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเออสัญญาอะไรก็อยากจะให้ทำตามสัญญาลูกอะเวลาจะสอนเขาไม่ได้ฟังสิ่งที่เราพูดเขาเห็นจากการ
14: คนน่ะ
15: กระทืบไล
14: ค์เออกระทืบไลค์และชูธงอยู่เหมือนอยู่ที่บ้านแล้วก็บกธงไปแต่อีผัวเนี่ยแต่ละคนคง
7: ขนหัวลุกขนห
14: ั
7: วลุก
15: หนูก็คิดโอ้ยพี่ลิน่าต้องโกรธหรือเปล่าวะหนูเห็นหนูก็งง
14: เขาโกรธอะไรล่ะเขาหัวเราะกันกับเพื่อนเฮ้ยเมียกูด่าเขาก็ไม่ได้โกรธ
15: เขาไม่โกรธแล้วเขาไม่รู้สึกด้วยมั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนทั้งประเทศรู้สึกนะยกเว้นเขาหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
14: เขาก็คงเห็นว่าเมียไม่ได้แบบเมียอวยพรกูนะ
7: พี่ไม่เคยอ่านของใครอ่ะพี่อ่านของเนยนะ
15: จริงเหรอ
7: มันเด้งมาหาพี่เยอะมากเลย
14: ใช่
7: เนยไร่เนยไร่ยาวก็ต้องจิ้มเข้าไปดูใต้คอมเมนต์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีเนยแล้วโอ้โหมันก็มีความสุภาพ
14: ใช่สุภาพนัยยะ
7: แต่มีความตรงไปตรงมาและเด็ดเดี่ยวไง
14: ใช่
7: เออมันต้อง
14: พูดจริงๆพอสามีไม่รู้อ่ะไม่ต้องถามเลยคำถามว่าฮอร์โมนแม่ลูกอ่อนแบบพี่ว่าไม่น่าจะใช่ละ
15: ไม่ใช่ฮอร์โมนคือตอนแรกคุณจะเข้าใจว่าเออฮอร์โมนหรือเปล่าฮอร์โมนบอกเลยนะคะว่าไม่มีค่ะฮอร์โมน
14: เออไม่มีฮอร์โมนเป็นความรู้สึกล้วน
15: ใช่เพราะว่าพี่เนยเป็นคนที่ต้านฮอร์โมนตัวเองอีก
7: นี่เธอทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอ
15: ะไรเนี่ยพี่เนยอ่ะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงเหมือนถ้ามันมีฮอร์โมนแบบความรู้สึกที่ไม่ดีอ่ะพี่เนยเขาขจัดออกได้เขารู้ตัวเขาเก่งได
14: ้เฮ้ยเก่ง
7: ยังไงอ่ะ
15: คืออย่างเช่นไออย่างเวลาเราจะเป็นประจำเดือนเราก็จะมีเหมือนแบบ PMS หรือว่าแบบความเครียดหรืออะไรที่ตกกังวลอย่างตอนท้องตอนหลังคลอดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าฮอร์โมนเราดรอปนะฮอร์โมนเราสวิงเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้ตัวไงว่าอ๋อเราเริ่มรู้สึกแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็จะทำให้เราอ่ะ

0: ็น
1: ไม่เป็นแสดงว่าจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดี
0: ใช่
2: แม้กระทั่งการพิมพ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็จัดการข้อความได้ดีนะสมมติว่าตอนหนูโพสต์ไปเนี่ยแล้ว2คนอ่านเสร็จปุ๊บแล้วรีบโทรหากันไหมให้คำปรึกษากันยังไงบ้าง
0: ไม่ค่ะบ้านหนูรู้ว่าพี่หนูเป็นยังไงอะไรแบบรู้ว่าทำไม่ได้เอาอีกแล้วเงี้ยนี่เราจะคุยกัน2คนว่าเดินไปโพสอีกแล้วว่ะเดินไปโพสอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: หยุดโพสเนี่ย
0: หยุดโพสได้แล้วเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าแบบมึงโพสอะไรนะขี้บ่นนะอะไรเงี้ย
2: โพสนี้เป็นโพสที่2ใช่ไหม
0: โอ้โหโพสไปกี่อัน
1: โพสมาตลอดชีวิต
2: แล้วเหรอหลายโพสแล้วเหรอ
0: เหมือนจะไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนแล้วก็เหมือนมีอีกอันนึง
1: อัน
0: หลังอันหลัง
1: อันนั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย
2: ์
1: อันนี้ตอกย้ำว่าจะทำไหม
0: เ
1: ออนี่นักข่าวใส่บันเทิง
2: เสาหลักของวงการบันเทิงจริง
1: ๆไม่จะพูดว่าเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเราก็เป็นแม่เหมือนกันเราแบบหมายถึงจริงๆพี่น่าจะเข้าใจมันเป็นอารมณ์ที่ย้ำความน้อยใจไหม
0: มันเลอะมันไม่ได้น้อยใจแล้วแต่ในแค่ต้อง
1: ไ
0: ม่ได้น้อยใจในแค่รู้สึกว่าเหมือนแบบว่ามันเวลาคนเราพูดอะไรอ่ะมันต้องมีสัจจะในคำพูดเขาสัญญามาตลอด
2: สัญญาว่าอะไรบ้าง
0: สัญญาทุกอย่างแหละส
2: ั
0: ญญา
2: เสียงเริ่มมาแล้ว
0: เขาจะลดลดไม่ได้สำหรับเนยรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าพอเราโตแล้วว่าถ้าเราทำไม่ได้อย่าพูดไปเรื่
1: อ
0: ยเออแต่ถ้าพูดแล้วอ่ะมันควรจะต้องทำให้ได้เพราะเนยจะพูดกับเขาเสมอว่าเหมือนแบบว่าถ้าทำไม่ได้พูดมาเลยว่าทำไม่ได้แล้วคือเนยก็จะเข้าใจว่าโอเคเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยนึกออกใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณพูดว่าคุณจะทำคุณก็ต้องทำอันนี้คือสำหรับเนยมันเป็นเรื่องสำคัญแบบของเนยมากอะไรเงี้ยในการที่เหมือนแบบพูดอะไรทำอะไรคือต้องทำสิ่งนั้นให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดวันนึงรู้สึกพยายามแล้วเราทำไม่ได้จริงๆมาพูดกับเนยเลยว่าพยายามแล้วเราทำไม่ได้แต่อันนี้มันยังไม่เห็นความพยายามไง
1: เออ
0: ในเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนพูดไปเรื่อยเหมือนพูดไปให้มันผ่านไปวันๆให้เนยหายโมโหไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเออในก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่โอเคแล้วเราก็จะเป็นพ่อคนแล้วอย่างเงี้ยแล้วจะสอนลูกยังไงอะว่าลูกต้องแบบต้องต่อเวลานะลูกต้องห้ามผิดนัดนะลูกต้องแบบว่าทำตามสิ่งที่เองพูด
1: เออจริงๆเนยอะไม่ได้อยากมี
0: แต่
1: งานแต่ไม่ได้อยากมีลูก
0: ใช่
1: มันเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยไหม
0: ใช่ด้วยเพราะว่าคือเนยอะตั้งแต่เนยคบกับเขาตั้งแต่แรกอ่ะคือแพลนของเนยเลยคือเนยคบกับเขาเนยกะว่าเนยไม่ได้อยากมีลูกเลยกับเขาใช่แล้วแต่เขาว่าเป็นคนที่อยากมีลูกเขาก็พูดมาเรื่อยๆตั้งแต่ตลอดระยะเวลาที่คบกันแบบจะเป็น10ปีอ่ะเขาก็พูดว่าเขาอยากมีลูกอยากมีลูกอยากมีลูกจนเนยอ่ะเคยพูดกับเขาว่าเหมือนแบบว่าเนยอ่ะหนึ่งในสาเหตุนะที่เนยไม่ได้อยากมีลูกกับเขาก็คือหนึ่งเนยเป็นคนรักสบายเนยไม่อยากมีห่วงไม่อยากมีกังวลเนยก็เลยไม่อยากมีลูกสองคือเนยรู้ว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยเนยไม่อยากมีลูกแล้วต้องมานั่งโมโหเขาว่าเขาใหม่กลับบ้านเขากินเหล้าเขาผิดนัดหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เพราะรู้ว่าแฟนเราก็ไม่ได้
0: เราก็รู
2: ้ข
1: นาดนี้
0: ใช่เพราะว่าเป็นแฟนมันจะทำอะไรก็เรื่องของเขาต่างคนต่างใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีลูกเนยบอกว่าเนยรับไม่ได้นะสิ่งนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาทำได้ถ้ามีลูกนะถ้าตีรักท้องปุ๊บนะอย่างนั้นอย่างงี้
1: เ
0: ลยโอเค
1: น
0: อกไปแล้วพอวันที่เรามีลูกอ่ะ
1: ทำแบบทับอีแล้วอีแล้วอีแล้ว
0: อย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แต่จริงๆผู้ชายก็ไม่มีพวกเลยอ่ะ
0: คิดยังไง
1: คิดไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพูดอะไรออกมาม
0: ันคือยังไงนะคะผู้ชาย
2: จริงๆผู้ชายเป็นคนโง่คนหนึ่งบางทีนะมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวหรอกจริงๆพี่จะแชร์ไงพี่เคยเกือบหย่ากับพี่เอกเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าเราไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาก่อนตอนเราเป็นแฟนเรารักกันตอนเช้ามาคุณทักไม่ปอมึงหน้าโสมจังวะกูมีลูกแกกูไม่ได้นอนเลยมึงเข้าใจ
1: ไห
2: ม
1: แต่เมียทำได้ไหม
0: ทำได
2: ้ก็ถึงบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องเจออ่ะนึกออกป่ะ
1: แต่เวลาเค้กจะเอาอะไรแม่อย่างนี้ไงมันอย่างนี้
2: ตัดตรงส่วนทิ้งแบบไม่ได้มีประโยชน์อะไร
1: แม่ต้อง
2: นี้เลย
1: งานก็ต้องทำน้องก็ให้กินท้องก็ต้องท้องให้มึงเนี่ย
2: แหมโอ้นี่มึงน่าคล่องเนี่ยเข้าเป็นปีเป็นคุยแล้วเนี่ยนะขอโซฟาแยกเลยได้ไหม
0: ต่อมาไปเลย
1: แต่จริงๆก็ไม่ได้ผู้ชายทุกคนแต
2: ่
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้เผอิญว่าเป็นผัวเราก็อยากนี้งานเนาะก็อยากอย่าง
2: ไม่คือติดให้ครัวเราไม่ได้มาเจตนาเพื่อขยี้ประเด็นให้มัน
1: ให้เกิด
2: ความแตกแยกให้เกิดความเล้าฉานนะ
1: จบ
2: เข้าใจป่ะ
1: ดีกันเนี่ย
0: ถ้าเขาจะทำตัวดี

0: ีมันก็ควรจะดีขึ้นเพื่อลูกเพราะว่าเขาก็มีอีกสถานะนึงที่ไม่ใช่สามีคือสถานะพ
1: ่
0: อมันควรจะต้องทำตัวดีไม่ใช่ว่าทำเพื่อที่จะแบบว่าให้เนย
2: รู้
0: ส
2: ึ
0: กหายโกรธหรืออะไรแต่ควรจะทำเพื่อลูกก็อย่างที่บอกคือตอนนี้พอมีลูกแล้วอ่ะเนยก็ไม่อยากเอา energy แบบไม่ดีมาเลี้ยงลูกอยากเลี้ยงลูกด้วยความแบบสด
3: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: เด
3: ี
4: ๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตย์แย้มนามเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวย์ฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
8: Magic Clean
9: Pet Planet อาทิตย์นี้ขอเปิดตัวนางฟ้าทาสแมวคนใหม่พี่หนูแหม่มค่ะ
10: Pet Planet รักนี้มีหางค่ะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3นะคะ
9: ว้าม
11: ีเยอะไหมเอามือมาสิ
12: Thailand
13: Chosen One
14: Song for Eurovision Song Contest
15: Asia
16: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
17: ทางช่อง3
18: กลับไปหาบัญชีลับของไอโอ๋มาคนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้างมันหายไปได้ยังไงคิดจะหักหลังกูใช่ไหม
3: หัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตย์แย้มนามเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวย์ฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่Michelin Motion for Life
7: ช่วงตีท้ายครัวสนับสนุนโดย
0: ยังคืออย่างนี้คือหมายถึงว่าเราอ่ะคุยนัดคุยกับเขาแล้วเขาก็เหมือนแบบพยายามแบบว่าขอโอกาสแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนยอ่ะแค่รู้สึกว่าเราให้โอกาสมาตลอดเวลาให้มาตลอดทุกคนเพื่อนอย่างเงี้ยจะแซวตลอดว่าไม่มีใครใจกว้างเท่าอีเนยแหละทุกคนจะพูดอย่างเงี้ยคือเราแบบฟรีดอมมากแต่ว่ามันพอมันมากๆเข้าอ่ะบางทีอ่ะคนเราพอให้มากๆมันจะมีวันที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันแบบหมดอ่ะมันหมดโดยที่แบบหมดไปเลยอะไรเงี้ยเนยก็เลยบอกเขาว่าเนยแบบเนยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาจะทำตัวดีอ่ะทำเพื่อที่จะแบบว่าให้เนยรู้สึกหายโกรธหรืออะไรแต่ควรจะทำเพื่อลูกต้องเป็นคนดีเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยเนยบอกถ้าจะทำก็ทำไปอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เนยก็แบบว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยรอดูเขาพิสูจน์บอกเนยไม่อยากมีในหัวแหละว่าคุณจะทำได้เมื่อไหร่หรือตอนไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเนยรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาพูดออกมามันเหมือนแบบเนยตีเก้ไปก่อนเนอะแรงมากไม่จ้ามันทำไม่แต่มันคือมันจะได้ไม่มีความคาดหวังแล้วไงเราก็ไม่โมโหแล้วไงถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นกำไร
15: คือแสดงว่าคิดอยู่ในใจเลยหรอว่าคือจะถ้ากลับไปอีกทีคือเป็นพ่อแม่เลยหรอ
0: ก็เนยคุยกับเขาสำหรับเนยรู้สึกว่าอย่างนั้น
15: อึ้งเลย
0: แต่ว่าเขาก็คือเหมือนแบบว่าอยากให้เหมือนแบบรอดูก่อนแบบอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็คือยังแบบคุยกันไม่เคลียร์ว่
15: าย
0: ังไงดีอะไรเงี้ยใช่
15: เขาเข้ามางอ
10: ถามนิดนึงได้ไหมทีมงานติดต่อมาตอนนี้ยังมีเรื่องนี้หรือยังอ่ะ
0: เขาคือช่วงหลังอ่ะก็ต้องบอกว่าเขาอ่ะทำตัวดีขึ้นหลังจากที่เนยแบบว่า
15: ระเบิด

0: มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ทำตัวดีขึ้นก็ดีขึ้นก็ดีไปก็สำหรับเนยนะในความรู้สึกว่าเออดีขึ้นก็ดีเพราะมันก็ควรจะต้องดีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตัวเนยรู้สึกว่าคาดหวังไหมอะไรเงี้ยเนยคือแบบไม่คาดหวังแล้วมันก็ไม่มีอะไรการันตีแล้วสำหรับเนยอะไรเงี้ยเพราะว่าคือพอเวลาคนเรามันผิดซ้ำๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้มันเชื่อถือไม่ได้ในความรู้สึกของเนยมันคือความรู้สึกมันพังอ่ะแบบที่โอ๋เนยเอาคือหมายถึงว่าคือการที่เราเคยรู้สึกว่าเออเขาเชื่อถือได้แต่พอคนเรามันผิดซ้ำๆๆๆๆเรื่องเดิมๆอ่ะพอวันนึงเขาเปลี่ยนอ่ะเนยไม่รู้หรอกว่าวันนึงเขาจะเปลี่ยนได้จริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเชื่อใจคนคนนี้ได้ถ้าเกิดเขาบอกเขาจะเปลี่ยนครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเขาจะดีมากเลยจนถึงวันที่เขาตายเลยอย่างเงี้ยเชื่อได้หรอเนยก็ไม่อยากจะเสี่ยงนึกออกป่ะว่าเหมือนแบบว่าเอาความรู้สึกตัวเองมาเหมือนแบบเออเชื่อเขาอีกแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่
2: ฟังมาบางทีก็สงสารบุคคลคนนั้นนะไม่ใช่หรอกผู้ชายมันก็มีความน่าเอ็นดูตรงเนี้ยนิดนึงเพราะบางทีก็เหมือนที่พี่ป๋อบอกอะไม่ค่อยฉลาดอ่ะไม่ค่อยฉลาดเรื่องแบบไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอารมณ์ผู้หญิงเรื่องความฉลาดโอ้หมายถึงนี้ว่าผู้ชายไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงว่าก่อนหน้านี้ฉันก็ท้องเพราะเธอนะฉันก็ทำอันนี้เพื่อเธอเพราะเราไม่ได้
0: มีมาเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอยากเลี้ยงลูกด้วยความแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้ลูกแบบว่าเออแบบแฮปปี้เพราะฉะนั้นจะเลี้ยงลูกแฮปปี้แม่ก็ต้องแฮปปี้เนยก็เลยเหมือนแบบเรื่องนี้เลยต้องแบบเคลียร์มันทิ้งออกไป
1: พี่ว่าอาจจะ
3: ถือว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เอากลับมาให้เจอกับพี่ๆน้องๆก่อนทุกคนมาช่วยดูแลกันก่อนก็จะได้พักใจก่อนแป๊บนึงคือพอบางทีมันอาจจะได้สติทั้งสองฝ่ายนะฝั่งฝ่ายนู้นเองก็อาจจะได้สติแล้วคือเรื่องของเรื่องมันก็คือเรื่องของพฤติกรรมอ่ะ
2: ใช่
3: แต่
2: เอาจริงๆ
3: แต่พฤติกรรมมันก็เปลี่ยนได้
2: ไหม
3: เปลี่ยนได
2: ้ไม่จริ
3: งจริงคุณโอ๋จริงจริง
2: ไม่โอ๋เชื่อว่านิสัยใครก็เปลี่ยนใครไม่ได
3: ้เปลี่ยนได้โอ้สมมติว่าเรารักเขาอ่ะเราเปลี่ยนได้แค่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะรักเขาจริงๆรักลูกอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะยอมเปลี่ยนแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงว่าได้สติเหมือนคนแบบว่าไม่เจอไม้แข็งกูก็ไม่เปลี่ยนไง
2: แต่อ
3: ัน
2: นี้เขาก็ยังมีข้อดีอยู
3: ่นี่เขาเป็นไม้แข็งแล้วไงไม้แข็งก็คือมาอย่างนี้แล้วผู้ชายก็จะแบบหลังชิงพิงฝาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย
2: ต้องเอาลูกเมียกลับมาก
3: ูต้องเอาลูกเมียกลับมาแล้วไงกูต้องเปลี่ยนแล้วแล้วมันก็คือจุดที่จะต้องเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่คำพูดเดี๋ยวกูจะทำให้ดูมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้
2: เราก็เป็นกำลังใจเนาะหมายถึงว่าเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากๆอย่างไรลูกสาว
3: พี่ขอพูดตรงว่าพี่ยังพูดกับทีมงานเลยบอกว่าเราจะถามเขาประเด็นนี้จริงๆหร
2: อ
3: คือเราไม่อยากให้จริงๆแล้วก็กลับมาเข้าใจกันแต่ก็ต้องอาจต้องใช้เวลา
2: ใช่
3: แล้วอยู่ฝั่งไหนนกสองหัวว่าคุณอะไรเป็นหนึ่งคุณหนูคุณเป็น
2: ฉันไม่ได้นกฉันไม่ได้นกสองหัว
3: ฉันเป็นนก
2: หัวเดียวฉันเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงเพราะฉันไม่ได้เจอเขา
3: เปิดตัวเขาเข้ามา
2: แต่ก็ถึงบอกว่าสรุปไปแล้วว่าเขาผู้ชายมาโอ้มีเพื่อนผู้ชายเยอะบางท
3: ี
2: เขาก็จะเป็นฟิลแบบนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ความรักลูกรักเมียอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็รักแต่นิสัยมันเปลี่ยนกันยาก
3: เปลี่ยนได
2: ้มันเรื่อง
4: ยาก
2: ไปจบแล้ววันนี
3: ้เห็นไหมพฤติกรรมเห็นไหม
2: ดูบ้านอีก
3: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนมูดไปดูเห็นบอกว่าข้างบนไม่ใช่บ้านนะโอ
0: ้
3: ข้างบนเป็นป่าเอาขึ้นไปดูป่ากันไปดูป่า
0: ใจกันในทุกๆเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่เนยจะ
5: ใช่แบบภูมิใจมาก
6: เครมิล
7: ลดกรดขัดลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดิมเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
6: เคไหมอ
7: ัจฉริยะใช่ยา
8: จากเส้นทางธรรมะสู่หนทางด้านมืดของไสยศาสตร์เตรียมเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์ที่จะถูกล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตยานาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินและเวฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: มีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เราชอบทุกวันนี้ไปต่อยอดเป็นธุรกิจ
13: ภาระไหม
14: ไม่
12: นะคะชอบ
13: ไม่เป็นภาระไหมที่แบบว่ายืนสูงไว้ให้คนอื่นเขาไง
15: มันเป็นภาระคนอื่นไหม
16: เขาแบบจ่ายผมเป็นห่วงผมก็บอกว่าแอบอีกแล้ว
17: แต่นี่เป็นห่วงแล้วเหรอ
16: เป็นห่วง

0: ่ะเป็นห่วงนะฮะหยิกกันแล้วหยิกกันแล้วแต่เขาเป็นคนแบบเต็มที่กับการทำงานมาก
1: คือเราแบบเราไม่อยากดูถูกคนดูครับเราทำรายการมาเพื่อแบบอยากให้ทุกคนดูแล้วมีความสุข
2: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
3: ไม่รู้เรื่อง
4: The Face Thailand
5: Season 7
6: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
7: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้าง
8: สูง
7: ค
8: ่ะ
9: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
10: ยกครับ
11: What kind of point you're trying to make?
12: Finish your sentence, girl.
11: I'm trying to finish my sentence, but you keep cutting out.
12: Okay, well.
13: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
14: 19ปี
15: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
16: มันจะขึ้นบกได้ยังไงถ้ามันไม่มี
17: ไข่มุกเมโล
18: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
19: พอดีมแคชเชียร์มีรอยขาด
18: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
19: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
20: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
23: สาม
22: ย
23: ัง
22: ใครตะโกนแบบวันแม
24: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
25: ล้างแค้นด้วยอาคมสุดสยองขวัญเกินควบคุมนำโดยอาเล็กธีรเดชชาคริตย้ำนาเดนิสเจลิชาบุ๋มรัญญาอัมอมรินทร์และเวย์ฟอร์คอร์เนอร์คำสารภาพของหมอผีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ IMAX
26: ช่วงแอบแทงข้างหลัง
27: สนับสนุนโดย
28: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้สันชาย
29: กินไป
30: ป่าม
29: ันไม่มีป่าแล้วค่ะเพราะว่าเราเก็บเรียบร้อยแล้ว
30: เปิดเธอเปิดอันนั้นสิเธอเปิดผ้าอันนั้น
29: ห้องเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอยากเห็นป่า
31: ทำไมป่า
29: อย่า
31: คืออะไรอ่ะ
29: นี่นี
32: ่ทำไมอยากเจอ
31: เปิดเถอะไหนๆขนาดนี้แล้ว
32: ไข่นี่ของไข
29: ่ของผิงเลย
31: โอ้ไหนไหน
32: ทำไมถึงได้มาปล่อยอะไร
31: โอ้นี่
32: พี่
29: ไอ้ข้างเลย
32: ที่มันเก็บมันยังเก็บ
31: ในป่าดงดิบแบบรกชื้น
29: ใช่คือคีร์อ่ะตอนเช้าเขาจะมาแม่ก็จะอุ้มมาพี่หน่อยจะอุ้มมาแล้วมาดูป่ากันคีร์เขาจะมองของตามพื้นตามอะไรเนาะแบบไปถึงโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูเพราะว่าห้องหนูมันจะรกนิดนึง
31: ทำไมหนูไม่เก็บอะลูก
29: เก็บ
30: แล้วค่ะ
29: มันเป็น
30: การวางของทิ้งไว้ตามพื้นเรียกว่าเก็บแล้วของเขาคือการวางปึ้งตรงนี้นี่คือที่เขาเก็บ
29: หนูจะขายไม่ออกแล้วนะตอนเนี้ยทำยังไงอ่ะ
31: เฮ้ยไม่ได้โอ้หาตัวช่วยเขาหน่อยดิ
30: เออไอ้เรื่อง
31: ของเขาจะได้ขายออก
30: เป็นเรื่องสำคัญ
29: เ
30: นี่ยบ้านจะสวยเนี่ยนะถ้าปล่อยให้รกแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ยังเก็บใส่ตู้เลยใช่ไหมวันนี้พี่ก็เลยมีสิ่งของที่จะจัดการให้บ้านเนี่ยเป็นระเบียบ
29: ฮะอะไรอะ
31: พิกเล็กคุณผู้ชมครับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับตัวช่วยเรื่องการทำความสะอาดครับนึกถึงเรื่องการจัดเก็บขยะต้องถุงขยะแชมเปี้ยนครับนี
29: ่ว้าว
30: เมื่อกี้ดูโอ้ตอนนี้นะคะเขามีกลิ่นใหม่ค่ะกลิ่นไมซันชายนะคะที่น้องบิวกิ้นเนี่ยมาร่วมดีไซน์ด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่ให้ฟิลแบบลักชัวรี่มากๆเลยค่ะ
31: แล้วสามารถดึงถุงขยะออกจากแคปซูลได้ด้วยนะครับ
30: นี่เป็นแบบนี้นะคะดึงออกนะคะหารอยต่อนะคะแล้วก็ดึงเลยแบบนี้นี่พกง่ายๆนะคะแล้วก็จะปุกแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็นี่สะดวกมากเลยนะคะมีหูผูกแล้วก็มัดแบบนี้นะขยะทิ้งไป
31: ยังมีถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูผูกมีครบทุกแบบเลยครับ
30: ถุงขยะแชมเปี้ยน
31: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
30: มอพยักครอบครัวนี้ไปเลยค่ะ
31: นี่นะพอแน่นอนเลยตรงโซนนี้เก็บ
30: เล
31: ย
30: เก็บไม่เลย
29: คือจริงๆแล้วอ่ะมันลบแบบนี้ก็จริงแต่ว่ามันจะมีวันที่หนูต้องบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ห้องหนูอยู่แล้ว
31: มีบิ๊กคลีนนิ่งด้วย
29: ใช่ก็คือมันคือถึงแม้หนูจะวางลบๆแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอ
30: ถึงไม่ได้สกปรก
29: ใช่ถึงวันนึงอ่ะเดี๋ยวหนูก็เก็บไงใ
30: ช่
29: ปีหน้า
32: เป็นห้องเขาใช่ป่ะพี่เล็กห้องเขาไม่นอนห้องนี้
30: อ้าวห้องไหนล่ะเยอะ
31: โอ้ยเธอเรื่องเยอะจริงๆพี่เล็ก
30: ใช่บอกว่าเขาต้องนอนครบทุกสัปดาห์มีกี่ห้องเขาต้องนอนครบ
31: ไปดูกัน
30: เ
31: ขยับนิดนึงครับผมจะโชว์
30: นี่อ่ะนี่คือที่นอน
31: เตียงสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ
30: พี่เล็ก
31: ใช่คืออันนี้เหรอฮะพี่เล็ก
29: ใช่ไอห้องใหญ่อันนั้นเตียงใหญ่ๆนู่นนั้น
30: เอาไว้ของ
29: ไว้วางเสื้อผ้าเตรียมเสื้อผ้าที่เราแบบจะใส่อะไรอย่างเง
31: ี้
29: ย
31: ไม่แต่ว่าตลกกว่าคือว่าพี่เล็กบอกจริงๆแล้วหนูไม่ได้นอนอันนี้นะ
32: หนูนอน
31: หนูสูงสร้างภาพจริงๆแล้วหนู
29: จริงๆหนูนอนพื้นนอนโฮมก็อย่างนี้นะคะอ๋อนี่นอนได้หนูเป็นคนหลับง่ายคือพิกเลตอ่ะเขาเป็นคนง่ายเขานอนเป็นพรมได
31: ้เอาขออนุญาตถามสถานะหัวใจนิดนึงได้ไหมครับคุณโ
30: อ
31: ๋แจมพิกเลตเป็นยังไงฮะตอนนี
29: ้หนูโสดเป็นปีแล้วค่ะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ได้ยังไงคือโชคดีค่ะพอดีโสดตอนช่วงมีหลานพอดี
30: ก็เลยไม่เหงา
29: ใช่ก็เหมือนงงเลยหนูก็เลยรู้สึกไม่ค่อยเหงาขนาดนั้น
31: คนนี้ดูเงียบๆนะคนนี้
30: แจมล่ะ
29: หนูว่าก็แบบก็เราก็แบบมีคนที่คุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
30: ตอนนี้ใช่ไหม
29: ตอนนี้แต่ว่ามันก็เขายังไม่อยู่กับล่องกับล็อก
30: เพราะว่ามันมีข่าวออกมาเลยว่าคุณเกือบ
29: เรื่องราวหนูก็เยอะอยู่ตอนนู้นอะไรอย่างเงี้ยคือแจมอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่เหมือนเวลาเราแบบย่ำอะไรอยู่กับที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลายาวนานแต่ว่าพอมันถึงจุดๆนึงแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเหมือนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่ได้มีใครถูกใครผิดแต่ว่าเหมือนณวันนี้แบบสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เขาเป็นมันทำร้ายกันเราก็แบบให้โอกาสกันแล้วกันแล้วแบบไปเติบโตในจุดที่มันใช่นะโมเมนต์นั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
30: แต่ดีแล้วใช่ไหม
29: ใช่หนูโอเคอะไรอย่างเงี้ย
31: แต่ภาพที่พี่เห็นตอนนี้นะ3คนเนี่ยเหมือนกลับมารวมพลังกันอีกครั้งมันเหมือน3สาวแบบว่าเคยโตกันมาตอนเด็กๆใช่มั้ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตส่วนตัวของตัวเองวันนี้เหมือนกลับมารวมพลังได้เพราะน้องคิดเลยนะ
29: จริงๆค่ะคิดแบบเชื่อมทุกอย่างกับพวกเรา
31: พิกเลตถ้าจะพูดอะไรกับพี่เนยวันนี้อยากจะพูดอะไรกับเขา
29: พวกเราเข้าใจกันในทุกๆเรื่องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่เนยจะแบบเดินไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่เลตก็รู้ว่าพี่เนยก็รู้ว่าพี่เลตพร้อมซัพพอร์ตแน่นอนอยู่แล้วใช่แล้วก็หวังว่าคิดจะโตมาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีจิตใจแบบพี่เนย
30: โอ้ยพูดดีพูดดี
29: โอ้ยรักพี่รักพี่หนูรักพี่มากหนูแบบรู้สึกว่าพี่หนูเป็นคนที่จิตใจดีมากแล้วก็ดีมากๆอะไรเงี้ยก็อยากให้คิดโตมาแบบพี่เนย
31: โอ้ยพูดทำไมหนูพูดดีจังเลยแจม
29: ก็ภูมิใจกับในตัวเนยเขามากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตของเขาก่อนที่จะมีลูกอ่ะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้เขาจะเหมือนแบบอุ๊ยฉันแบบเป็นสาวเด็ดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรแบบ
30: อิสระ
29: มากเขาหวงความเป็นอิสระของเขามากแต่ว่าพอวันเนี้ย
30: ทั้งชีวิต
29: เขาอยู่ที่ลูกแล้วก็เหมือนเราได้เห็นเนยในเวอร์ชั่นที่แม้กระทั่งความเป็นฝาแฝดของเราแบบอยู่ได้กันมา30กว่าปีไม่เคยเจอมุมนี้มาก่อนเขาเป็นคนที่อ่อนโยนลงเยอะมากๆแล้วก็ทำอาหารไม่เป็นก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเขาแบบทุ่มเทให้กับลูกมากแล้วรู้สึกเหมือนภูมิใจในแฝดตัวเองใช่แบบภูมิใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือปกติเขาไม่เคยแต่งตัวไวเลยนะคะเขาแต่งตัว3ชั่วโมงโอ้โหไม่พี่เนยเป็นคนที่รักพนักงานที่สุดในเรา
30: เขาห่วง
29: ใช่เขาจะเป็นคนที่เนี้ย
30: กลัวผมแตกปลายกลัวเล็บไม่สวยอะไรขนาดนั้นเลยแต่ทุกวันเนี้ยเอเนอร์จีทุกอย่างเขารวมให้กับแบบลูกตัวเองแบบล้วนๆอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราแบบซึ้งอ่ะเราก็แบบ
31: มันใช่พลังของความเป็นแม
30: ่มันพลังแม่พลังผู้หญิงอ่ะทำวันแบบทุกระเบียบอ่ะทุกวินาทีว่าตั้งแต่เลือกผัวตั้งแต่เลือกลูกที่ไม่ได้ไม่อันนี้สอนหญิง
31: โอ้ยตายแล้วin the girl
30: และพอเลือกมามันไม่ใช่แบบมันไม่ได้มีอะไรเป็นความผิดพลาดนะเพราะอย่างลูกเรามันคือดวงใจ
29: ใช่
30: สรุปแบบนี้ว่า
31: เกิดขึ้นดีเสมอ
30: ถูกต้อง ใช่เราไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างทุกคนมันมีต้นสายปลายเหตุแต่สุดท้ายเราจะได้สิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนนี้

0: ให้เลย
1: วันนี้เนยไหนๆก็วันนี้เนยก็ได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวขนาดนี้มีอะไรอยากพูดสองคนบ้าง
2: จริงๆเนยรู้สึกว่าแบบว่าเออเนยมีครอบครัวที่ดีมากอ่ะที่แบบคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเนยอ่ะต้องไปทำงานที่เกาหลีกับแจมเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่กลายเป็นว่าแจมอ่ะต้องทำงานคนเดียวจนหนักเหลือ38แล้วอ่ะเนยบอกป่ะเพื่อที่จะ

0: พื่อที่กรอบ
1: เพื่อคือทำงานแทนเนยเพื่อที่จะให้เนยอ่ะได้มีเวลาเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าส่งเงินมาให้อย่างเงี้ยนึกออกปะ
2: อยากให้เขาเป็นคุณแม่ฟูลไทม์เพราะเนยเขาอยากเป็นคุณแม่ฟูลไทม์เราก็คืออันนี้มันแล้วแต่คอนดิชันแต่ละบ้านแต่เรามีกันหลายคนไงแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเรามีกันหลายคนเราทำได้ก็คือเราทำอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วแบบอย่างพิกเลตอย่างเงี้ยคือ
2: เป็นที่ช่วยอะไร
1: ช่วย
3: ในด้านจ
1: ิ
3: ตใจ
1: เลยกำลังพูดสวยๆแป๊บนึงไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วสวยๆคืออย่างพี่แหละปกติอ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนแบบว่าอย่างบ้านเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าคือต้องแบบว่าแบบสวยงามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาแบบเสียสละ

0: ยเล่นกับหลานคอยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ประทับใจว่าเออน้องเราแบบก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่แต่พิก
0: เสียสลาแบบเออแบบรู้สึกดีมากแล้วอย่างแล้วก็ที่ไอ้นี่ที่สุดเลยก็คือแบบว่าคุณแม่ของเนยเองเนี่ยคุณยายอ่ะคือแบบว่าถ้าไม่ได้เขาอ่ะเนยแบบเนยก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกให้แบบว่าให้ตัวเองแบบว่ามีความสุขได้ยังไงที่เห็นแบบเออเลี้ยงกินแล้วแบบแฮปปี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเป็นแบบเป็นพอครอบครัวแบบทั้งหมดเลยรู้สึกแบบขอบคุณมากๆ
2: ต
0: ั้
2: งแต่พี่ไปทำรายการตีได้ครัวมาแล้วพี่ว่าบ้านหลังนี้สวยที่สุดเลยสวยในแง่ของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวไม่ว่าบ้านจะแต่งสวยขนาดไหนมันไม่ได้มีความหมายเลยนะ
3: ใช่
2: ว่าหรือบ้านจะรกขนาดไหนมันก็ไม่ได้มีความหมายเลยแต่คนที่อยู่ในบ้านนะฮะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขนาดนี้รวมพลังคอยดูแลหัวใจอีกดวงนึงซึ่งเกิดขึ้นมาต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้สวยงามที่สุดครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณหน่อยขอบค
2: ุ
0: ณ
2: พี่
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ เดี๋ยวต้องคิดโตเด
3: ี๋
2: ยวขอมาอ
3: ี
2: กรอบนะ
3: ได้ได้นะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการตีได้ครัวได้ใหม่นะครับทุกๆวันอาทิตย์ครับ14:15 น.ดูทีวีกด33นะครับดูมือถือกด3พลัสครับถ้าดู YouTube ต้องช่องเงาะทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปอร์ซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมี

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ผมวันนี้จะเริ่มต้นในเรื่องราวของที่หยดเสนอตอนสมิงเขาขวาง
1: อ
0: ุ้ยไม่กลัวน่ากลัวไม่ไหวน่ากลัว
1: ไม่ต้องกลัวถ้าเขาขวางเราก็เลี่ยงดิ
0: โอ้ไม่ใช่ใช่อันนี้มันเลี่ยงไม่ได้เพราะเหตุการณ์นี้มันย้อนในอดีตไปตั้งแต่ความจริงไม่จะเรียกว่าเป็นตอนหนึ่งไม่ได้ต้องเรียกเป็นตอนก่อนตอนหนึ่ง
1: ก่อนตอนหน
0: ึ่
1: ง
0: เออ2511น่ะ
1: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่เขาขวาง
0: จังหวัดกาญจนบุรี
1: ไปเจอเสือตุ้มหมิงที่แบบมันน่ากลัวบอกเลยว่าณเดชน์อ่ะไปเจอเสือตุ้มหมิงแล้วที่สำคัญมีนางเอกโบเมลดา
2: โบเมลดา
1: โบเมลดา
0: อันนี้เสือขัด

0: เรียกเสือกัดพูดผิดพูดถูกแล้วนะเสือกัด
1: นางเอกโบมิรดา
0: เจอกันนะเดชและทั้งหมดทุกคนในเรื่องนี้จะต้องแต่งหน้าเด็กย้อนวัยให้เด็ก
2: ลดน้ำหนัก
0: กันนะนันเดชไม่ต้องลดนันเดชไม่มีกิน
2: เออไม่ใช่
0: เขาว่าที่บ้านออกกล้าม
2: ยังไม่กล้า
0: โอ้โหล้วนๆนะผู้ชมแล้วจริงๆหนังนี่จะเข้าฉายวันที่30กันยายนนี
1: ้ไม่กี่วันนี้แล้ว
0: เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดท่านเป็นแฟนที่หยดอยู่แล้วท่านเชื่อผมนะตอนนี้นันเดชเจอ
1: โบมิรดา
0: จะโบอีกแล้วจะโบอีกแล้วเจอโบนะครับนันเดชเจอโบอู้น่าดูมากนะ
2: ครับที่หยดสมิงเขาขวางครับ
0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเยี่ยมมองไม่ต้องไปถึงไกลกาญจนบุรีอยู่ที่นี่เอง
2: โอ้โหวันนี้เราได้แขกรับเชิญครับคุณหนิงปัทมาครับจากนางงามนะเปลี่ยนมาเป็นบาริสต้าครับขายกาแฟเลย
0: ผมเรียกคนนี้ว่าไงรู้ป่ะหนิงเนี่ยนางงามสู้ชีวิตโอ้โหทำทุกอย่างหนิงปัทมาตอนนี้มาเป็นบาริสต้ามีร้านกาแฟของตัวเอง
2: ใช่
0: คืออะไรก็ได้ที่เธอทำแล้วมันเป็นตังค์ได้แต่เธอว่าเฮ้ยฉันเป็นบาริสต้าจริงนะมันจะจริงไม่จริงวันนี้
1: เขาทำมาเขาเรียนมา
0: วันนี้จะได้รู้
2: ขนมอีกอยากกินขนม
0: ใช่ไหมวันนี้จะได้รู้กันเพราะเขามารายการ
2: ครับผม
0: แล้วก็สำคัญที่สุดในช่วงทอล์กโชว์ผมอย่าไปไหนเด็ดขาดครับพบกับล็อกเลิฟเกมเรียลิตี
1: ้
0: เป็นเรียลิตี้อันนี้น้องฉัตรทำไง
1: ใช่ครับ
0: รู้จักป่ะ
1: ใช่ครับ
2: เมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังของประเทศเลยนะ
1: ใช่ไงน้องฉัตรน้องฉัตรทำ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะวันนี้น้องฉัตรไม่ได้มาคนเดียวนะมากันเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะประมาณสัก78ชิ้นได
2: ้หลายคน
0: 10คนครับ
2: แต่มีคนนึงชเวซึงโฮ
0: เออ
2: คนนี้เป็นนักแสดงเป็นในแบบเลยนะเข้ามาจากมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโคเรียในปี2025
1: ครับ
0: อย่าพลาดถ้านัดพลาดพรุ่งนี้จะคุยกับเขา
1: ไม่รู้
3: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
5: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
4: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
5: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
4: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: พลังโซเชียลริกวิกฤตฟาร์มจระเข้เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
8: ์พลังฟ้ารวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกสาขาทั่วทั้งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี้

0: เป็นแฟนกันนะ
1: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมลิสาตอบมาดิ
2: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
3: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
4: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
7: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
6: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: วันนี้แขกรับเชิญเราครับคุณหนิงปฐมาจิตสวัสดิ์นะครับ
9: ครับ
8: คุณหนิงสวยมากเลยนะครับ
10: อ๋อทราบอยู่แล้วค่ะ
8: อะไรนะครับ
10: ขอบคุณมากไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะ
9: ต้องแบบนี้คนบ้าอะไรสวยมากอ๋อทราบอยู่แล้ว
10: ยอก
8: พี่หนิงยังร้องเพลงอยู่ไหมครับ
10: ร้องอยู่ค่ะ
8: ยังร้องอยู่แล้วก็เป็นนางงามเป็นมิสแกรนปี
10: 2026ค่ะปีปัจจุบัน
9: ก่อนนี้เป็นนักร้อง
10: ใช่ค่ะ
9: นะครับแล้วพอไปหาหมอ
8: ทำไมอ่ะ
9: หมอก็เลยแบบว่าให้ยามาทาแล้วก็กินก็อาการนักร้องก็เริ่มบรรเทาไป
10: ทำไมรู้ว่า
9: ข้างเคียงก็คือเป็นนางงาม
10: เหมือนตาม
9: หาหม
10: อ
9: ไปหาหมอหมอที่หมอก็บอกว่ามันเป็นเรื้อรังนะนางงามเนี่ยก็ยังรักษาไม่ขาดอันนี้มีอาการข้างเคียงเสริมมาแล้ว
8: อะไรอีกอาจารย์
9: เป็นบาเลสต้า
8: เดี๋ยวนะพี่หนิงก็คือตอนนี้เป็นมิสแกรนด
10: ์
8: เป็นมิสแกรนด์ปี2026คือปีปัจจุบันนี
9: ้แล้วก็ประจำจังหวัดอะไรไหมประจำจังหวัดอะไรตอน
10: หนูมาจากชลบุรีค่ะ
9: ชลบุรี
10: ใช่
9: แล้วเวลาแนะนำตัวมันต้องไงลอง
10: ก็ตอนแรกก็เป็นมิสแกรนด์ชลบุรีอันนี้ก็สมมติจังหวัดก่อน
8: สมมติว่าเป็นมิสก
9: ็จริงๆนะต้องบอกก่อนว่าการแนะนำตัวแบบนี้มันกลายเป็นแบบว่าแรกๆเราคิดว่าอะไรวะแรกนะครั้งแรกที่มีคนเคยทำเนี่ยหลังๆมาคือถ้าเป็นแบบว่ามิสแกรนด์ชลบุรีคือกลายเป็นธรรมดาแล้วนะ
10: ใช่ทำไมรู้เรื่องนางงามเยอะจังเลยคะ
9: อ๋อก็ศึกษาอยู่ศึกษาอยู่พี่สนิทกับบอส
10: โอเค
8: ทำไมดูตอบแปลกๆนะครับผม
9: สนิทกับบอสไง
8: อ๋อๆๆโอเคโอเค
9: บอสวันที่โทรหากิ้งเดียวที่จบเลยนะ
10: เออบอสก้มเลยอ่ะคะ
9: เออ
10: บอสก้มให้เลย
9: ใช่โทรหากิ้งเดียวที่จบเลย
10: เลย
9: แต่ตัวนี้ไม่มีโทรศัพท์เติมตังค์ไม่โ
8: ทรแล้วทีนี้มันไปไงมาไงพี่หนิงจากนางงามอ่ะแล้วคุณมาเป็นกาแฟอะไรเนี่ยผมงงไปหมดแล้วครับ
10: ก็เริ่มต้นหนิงอ่ะเป็นคนที่ดื่มกาแฟทุกวัน
8: คือชอบดื่มกาแฟ
10: ชอบแบรนด์นี้
9: กาแฟที่เรากินเนี่ยเป็นกาแฟอะไร
10: อันนี้ค่ะไวช็อกมาคิอาโต้ค่ะ
8: คุณหนิงอ่ะชอบกินไวช็อกมาคิอาโต
10: ้ใช
8: ่แล้วยังไงอ่ะแล้วมันมาถึงเจ้าของร้านเลยนะ
10: ก็ด้วยความที่หนูโตขึ้นแล้วหนูก็อยากแบบว่ามีธุรกิจที่ต่อยอดเองได้ก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เราชอบทุกวันนี้ไปต่อยอดเป็นธุรกิจ
8: เธอต้องหาที่แล้วเธอค่อยไปซื้อเข้ามาหรือ
10: ต้องหาที่ก่อนหาที่หาทางแล้วก็พอได้ที่ทางเนี่ยเราก็เสนอยื่นแฟรนไชส์ซื้อแฟรนไชส
9: ์ก็เป็นภาระไหม
10: ไม่นะคะชอบ
9: ไม่เป็นภาระไหมที่แบบว่ายืนสูงแล้วคนอื่นเขาแง่มันเป็นภาระคนอื่นไหมเนี่ยคือที่มาของคำว่าไม่เท่าไหร
8: ่ยังไง
9: เงี้ย
8: คุณสนใจกาแฟ
10: ใช่เลยสมัครแฟรนไชส์ไปใช่แล้วก
8: ็มันยากไหม
10: ยากค่ะในกระบวนการขั้นตอนกว่าเขาจะอนุมัติเราเนี่ยยากเพราะเขาจะต้องมาลงมาดูพื้นที่เองว่าพื้นที่ติดกับอะไรติดกับโรงพยาบาลไหมโรงเรียนไหมติดกับอุตสาหกรรมไหมคนเยอะไหมถ้าเราขายไปเราจะขาดทุนไหมเขาคิดให้เราถึงขนาดนี้เลยใช่ใช่
8: ทีนี้เมนูที่อยากให้คุณหนิงทำให้ทานหน่อยครับอย่างหัวหน้าผมเนี่ยเขาจะชอบดื่มพวกเป็นแบบมัชชอร
10: ์มัชชะ
8: มัชชะ
10: มัชชะ
9: มัชชะ
10: มัชชะ
9: เมียวมัชชะ
10: เมียวมัชชะก็ตอนนี้ก็ยังชอบธุรกิจตรงนี้อยู่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตอยากมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ว่ากัน
9: ต้องไปเรียนไหม
10: ไปเรียนไปสอบค่ะไม่ใช่อยู่ดีมีตังค์อยากเปิดไม่ได้นะคะใช่ต้องไปเรียนไปสอบไม่ผ่านก็เปิดไม่ได
9: ้พี่อยากถามหนิงว่ามันยากไหมตอนไปเรียนเนี่ยมันต้องจำอะไรยังไงเพราะม
10: ันยากค่ะมันให้ครบ
8: คือต้องเข้าไปเรียนแล้วไปสอบ
10: ใช่ค่ะ
8: แล้วถึงจะมีสิทธิ์ทำได้
10: ใช่แต่ต้องมีใบเซอร์รับรองว่า
8: อันนี้นานไหม
10: เรียน
8: ไม่เครื่องนี้อีกนานไม่ก่อนจะร้อนคือพี
10: ่ได้แล้ว
8: โอเค
9: แล้วพี่อยากจะรู้ว่ามันพี่เคยเห็นเขาตักกาแฟแล้วมันจำกันได้เหรอ
10: ต้องจำไม่ได้ค่ะต้องจำไม่ได
8: ้เดี๋ยววันนี้จะ

0: มัชชะ
1: มัชชะ
0: มัชชะใส่หลับปั่นน้ำแข็งปิดฝาเสียบหลอดโอเค
1: แค่นั้นใช่เพราะว่ามัชชะเป็น
0: โอ้โหเหมือนลูกพี่เลยโอเคปึ๊บเสร็จปึ๊บโอเคแล้วก็อ๋อนี่เป็นผงมัชชะมาเลย
2: มัชชะนี่ใส่กี่ช้อนคะ
1: สองค่ะห้ามขโมยสูตรหนูนะ
0: ครับคุณ
2: ขโมยทำไมพี่ก็มีตวง
0: คนละสูตร
1: คนละสูตร
0: อันนี้เติมน้ำเลยใช่ไหมครับ
1: ถ้าเป็นผงต้องใช้แฮนด์เบนเดิลในการปั่นค่ะพี่ก็เยอะไหมคะความหวาน
2: เบาเบาเบา
1: เบาโอเค
2: ไม่ใช่เบาอย่างนี้พี่เบาหวานจัง
1: งั้นหนูใส่แค่นี้เดียวพอนะ
0: โอเคโอเคโอเคอันนี้ครับ
2: พี่ลืมใส่ใจไปด้วย
1: หนูใส่ก่อนที่พี่จะบอกเองค่ะ
0: เฮ้ย
1: อ๋อหนูทราบค่ะ
2: ชอบไปเลยคนสวยดูบ้าต้องเติมน้ำแกงไหมคะ
1: ใส่ค่ะหนึ่งแก้ว
2: ประมาณนี
1: ้ไปค่ะไปค่ะ
0: โอ้
1: ได้กำไรตรงใส่น้ำแข็งเยอะเนี่ยแหละ
2: น้ำน้อยใช่ไหม
1: ตะเคค่ะ
0: สมุทรปราการ
1: ใช่ค่ะ
0: ปักหมุดไปเลยเพราะผมเห็นใน TikTok ของคุณของที่ร้านเน
1: ี่
0: ยอยู่ปักว่าตลาดตะเค
1: ค่ะใช่
0: คุณลูกค้าเป็นไงบ้างครับ
2: โอเค
0: ขอออกทางแววตาเลย
2: โอเคอร่อย
0: อร่อยอร่อยพี่หนิงผมขออีกเมนูนึง
1: ได้เลยค่ะอะไรดีคะ
0: เอาเป็นอะไรนะโกโก้หรือช็อกโกแลตอะไรเงี้ยได้ไหม
1: ได้สิคะ
2: นอกจากที่ร้านจะมีกาแฟแล้วก็จะมีของกิน
1: มีขนมมีแบบว่าเครื่องใช้โฮม
0: คอนเทนต์หรือ
1: เข้าบางท
0: ีงั้นแสดงว่าสมมติถ้าเราไปถ้าคนสมุทรปราการอยู่แถวตลาดตะเ
1: ค
0: เขาไปกินก็อาจมีโอกาสได้เจอพี่
1: ใช่บางวันก็แต่งตัวบางวันก็ไม่แต่งตัวจำได้มั้งจำไม่ได้มั้ง
2: แต่งตัวก็คือใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ไม่แต่งตัวคือไม่ใส่เลยนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้แต่งตัวแบบสวยๆขนาดนี
2: ้
0: แต่งตัวเป็นพนักงานปกติอะไรอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้ใส่อะไรครับ
1: น้ำเชื่อมค่ะ
0: น้ำเชื่อมนะครับ
1: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อม
1: อันนี้อะไรคะ
0: นมข้นหวานครับ
1: สุดต้องค่ะเก่งมาก
0: ครับผม
2: นี่เราเพิ่งเรียนมานี่เราจะมาเป็นครูแล้วเหรอต้องถามว่านี่ใส่อะไร
0: อันนี้นมข้นจืดครับ
1: เก่งมากเห็นไหมเขารู้หมดเลยถูกต้องอันนี้เรียกว่าน
2: มพี่ก็รู้แต่พี่ไม่พูด
0: ไล่ขาวๆนั่นอะไรครับพี่หนิง
1: นมสดครับ
0: อ๋ออ
2: ยากให้ลูกค้ากินเลยลูกค้านี่เลือกมากปกติเขาจะรับเขาจะสั่งออเดอร์แล้วก็ไปนั่งรอ
1: เรียบร้อย
0: พี่หนิงครับร้านพี่หนิงเปิดกี่โมงถึงกี่โมง
1: เปิดหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับ
0: หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นทุกวัน
1: ใช่ทุกวันค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปอุดหนุนนะครับก็ไปเจอที่อะไรนะคาเฟ่อเมซอนที่ตลาดตะเคจังหว
1: ั
0: ดสมุทรปราการนะครับ
1: ใช่
0: ค่ะเก้าโมงเช้าเลยนะ
1: หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น
0: หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นได้เลยนะครับหรือติดตามทางทิกต็อกของช่องก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลยว่าคาเฟ่อเมซอนตลาดตะเค
1: แต่นี้หวานปกตินะคะ
0: ได้ไม่เป็นไรเลย
1: ลองให้คนที่กินบ้านปกติกินดีกว่าค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: ลอง
0: เดี๋ยวพี่ลองดู
1: ตาเข้าหากันแน่หนูว่า
0: อันนี้หวานปกติ
1: ใช่ปกติเขาจะหนึ่งสองสามยาร
2: สชาติดี
0: โอเคพี่หนิงโอเคใครอยู่สมุทรปราการนะครับไปอุดหนุนได้ที่คาเฟ่เมซอนตลาดตะเค
1: สวันนี้
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากครับ
1: น
0: ้องหนิง
1: ขอบค
0: ุณคุณหนิงปฐมานะครับจิตสวัสดิ์นะครับบาริสต้านะครับแสนอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อย
2: คุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวหนูไปเข้าน้ำก่อน
0: ใช่หมดเวลาหมดเวลาช่วงเรา
2: จะไปเข้าน้ำปวดฉี่ไม่ได้เนี่ย
0: ไม่ได้ไม่ดี
2: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อน
1: เดี๋ยว
2: ส
1: ัก
2: ครู่นะ
3: หมดวันหมดไวแล้วมันทำอะไรไม่ได
4: ้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะคาฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
6: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
5: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: อ่ะหมดแ

0: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
2: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
1: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทั
3: พระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจเลื้อยล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอาถรรพ์สุดสะพรึงที่มีชีวิตเป็นเดิมพันที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
4: ตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันมันต่างจากเมื่อก่อนนะครับ
5: อยู่กันอย่างเป็นคนแอบรักกับการเป็นคนรักมันต่างกันนะครับคนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
4: คิดถึงครับ
5: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
6: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
5: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
7: โอ้ย
4: ผมจะไปเรียนต่อครับ
8: Coding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม4ตุลาคม
2: อร่อย
1: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: เสนอโดย Yamaha PG1
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณอีกท่านขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมครับ
11: นี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ถ้าท่านดูรายการมาสักพักท่านอาจจะนึกว่านี่คือรายการฝันที่เป็นจริงนะครับวันนี้มันเหมือนฝันที่เป็นจริงจริงท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ฝันที่เป็นจริงของผมมันเป็นฝันที่จริงของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าเป็นช่างแต่งหน้าระดับแนวหน้าของประเทศไทยคนคนนี้ใครๆก็เรียกกันทั้งนั้นว่าพี่ฉัตรบ้างน้องฉัตรบ้างแล้วแต่จะเรียกเพราะว่าบางคนไปเป็นพี่ของเขาก็เรียกว่าน้องฉัตรอะไรเงี้ยไปพี่ฉัตรแล้วแต่จริงๆเขาชื่อฉัตรชัยคุณฉัตรชัยเลยคุณฉัตรชัยเนี่ยแกมีฝันว่าแกอยู่หลังกล้องมานานมากแล้วและหลังกล้องมานานๆแกมองเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโลกเห็นอะไรหลายอย่างแกก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดแกจะทำเองบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงจากวันนั้นที่ฝันแกค่อยๆสะสมประสบการณ์ค่อยๆประเทศไทยและทีมงานทั้งหมดของเขาครับสวัสดีครับชัดสุดยอดมากๆรู้ไหมลูกชัดจะเป็นความฝันของคนอีกหลายๆคนชัดจะเป็นอะไรหลายๆคนที่เป็นแรงบันดาลใจ
12: ครับ
11: คนเราทุกคนมีฝันด้วยกันทั้งนั้นอ่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นฝันที่เก็บและพับใส่กระเป๋า
12: ครับ
11: ไว้จนตายเลย
12: ครับ
11: หรือไว้ชั่วชีวิตก็แล้วแต่ชัดไม่ใช่อ่ะ
12: ครับ
11: ฉัตรมันใช้ตังค์นะทุกอย่างอะลูก
12: ใช้ตังค์เยอะด้วยคร
11: ับ เยอะมากมากเอานี่ก่อนเลยแรกสุดเลยที่ว่ามันเยอะมากๆก่อนเลยเอาก่อนแรกเลยเรียลิตี้เนี่ย
12: ครับ
11: เมนเทอร์ใช่ไหมเรียกว่าเมนเทอร์
12: เมนเทอร์ของ
11: ฉัตรมีใครบ้าง
12: มีพี่ลูกเกดเมธินี
11: หนึ่งลูกเกดเมธินีระดับชาติสอง
12: มีพี่ทาทายัง
11: ทาทายังไม่ต้องพูดระดับชาติระดับโลก
12: ครับมีพี่ไฮอภพรครับ
11: ไม่ต้องพูดหาตัวยากค่าตัวมหัศจรรย์พูดด้วยไม่ค่อยรู้เรื่อง
12: มีน้องมางครับที่เป็นนักร้องครับ
11: โอ้โห
12: แล้วก็มีพี่เอที่ทำแบบว่าเพลงให้ครับ
11: นี่บ้าไปแล้ว
12: ยังไม่หมดนะครับ
11: เอาต่ออีก
12: ยังมีทีมยิมปีศาจครับพี่จิจ้ายานินครับ
11: โอ้โห
12: แล้วก็มีครูเล็กพัทรวดีด้วยคร
11: ับ นั่นแหละครับผมไม่รู้จะพูดยังไงพี่เล็กก็มา
12: ใช่ครับ
11: ทั้งหมดนี่ฉัดเอายาไปวางแล้วนะครับท่านผู้ชมเอายาไปให้เขากินเลยนะทำไมเขามา
12: คือจริงๆจะบอกว่าโชคดีครับที่แบบว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาแล้วก็แบบว่าไปขอเรียนเชิญแล้วทุกๆคนก็พอเราบอกโปรเจกต์ไปว่าเราร่วมกับทางช่อง3ทุกคนก็แบบยินดีที่จะมาเลยครับ
11: ก็เลยมาให
12: ้ใช่ครับ
11: แล้วหมดแต่ฉันเอาสั้นๆไม่เยอะ
12: ครับ
11: จริงไม่จริง
12: จริงครับ
11: 6ตอน
12: 6
11: ตอนไปที่ไหนกันบ้าง
12: ก็มีไปเขาใหญ่ครับไป
11: ที่เขาใหญ
12: ่ริมันเขาใหญ่แล้วก็มีไปทะเลครับที่หัวหินไม่ใช่เทเลไปนะประจวบประจวบครับใช่ครับ
11: ของทะเล
12: แล้วก็มีสตูดิโอที่แบบว่าสำหรับซ้อมเต้นแล้วก็ร้องเพลงครับใช่ครับ
11: ทั้งหมด6ตอน
12: ใช่ครับ
11: แต่6ตอนนั้นมันจะไม่สมบูรณ์แบบถ้ามันไม่มีคนร่วมงานมันจะต้องมีแบบเขาเรียกอะไรสตาร์ใช่ไหม
12: ใช่ครับ
11: สตาร์ของเรา
12: ครับ
11: ฉัดเลือกยั

0: ไงลูก
1: ก็จริงๆมาจากแบบว่าพี่น้องคนที่เราเจอแล้วเราบอกว่าร่วมกันมีความฝันเหมือนกัน
0: ชื่นชมในเขา
1: ชื่นชมในเขาด้วยแล้วก็คือพอเราคุยกับทุกๆคนแล้วทุกคนก็อยากที่จะเป็นสตาร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะมีความฝันร่วมกันไหนๆเราลงทุนแคมเปญนี้แล้วมาอยู่ด้วยกันในเรือลำเดียวกันเลยละ
0: กี่คน
1: 10คน
0: 10คนเอาคนแรกก่อนเลยมาแนะนำก่อนคนนี้เป็นใคร
1: คนนี้เป็น
0: สวัสดีครับเวยชื่อจริงก่อน
1: เชวซิงโฮครับ
0: สเวซิงโฮ
1: ใช่สิงโฮโ
0: อสเวซิงโฮ
2: เชวซิงโฮ
0: ใช่เห็นมั้ยเป็นนักแสดง
2: ใช่ครับ
0: เป็นนายแบบ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ยังเป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลโคเรียนปี2025
2: ใช่ครับ
0: และยังเป็นรองอันดับ2ของมิสอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่
2: มิสเตอร์
0: แหมถ้ามิสเตอร์แย่เลยนะมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลปี2025ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ยอดยอดนี่ทำไมพูดไทยได้ล่ะครับ
2: อ๋อเรียนเองครับ
0: เรียนเอง
2: ใช่ครับพยายาม
0: เก่งมากเรียนเองและพยายามขอบคุณมากสูงเท่าไหร่นะครับ
2: สูง183ครับ
0: โอ้โหสูง183ขอสัก3เซนได้ไหมครับ สูงมากเลยนะฮะแล้วก็มาอยู่เมืองไทยคนนี้เป็นคนแรกทำไมเลือกเขาครับฉัตร
1: คือตอนนั้นเกิดจากที่ว่ามีโปรเจกต์ว่าเราจะทำซีรีส์ก่อนครับ
0: oh.
1: แล้วเสร็จปุ๊บก็ต้องหาพระเอกใช่ครับก็เลยกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะใครที่จะแบบว่าอยู่กับเราแล้วรู้สึกว่าดู
0: เขาโอเคไหม
1: น่ารักมากครับใช่ครับทำงานดีมากโปรเฟชชั่นอลมากครับ
0: ใช่แต่คนเกาหลีนี่คืออันนึงสำคัญมากพวกเราจำไว้นะคนเกาหลีเรื่องทำงานเรื่องความตั้งใจเรื่องความทุ่มเทให้เลยเพราะฉะนั้นเราได้แล้ว คนที่หนึ่งคนที่สองเป็นใครครับ
1: อันนี้จะเป็นน้องเหนือครับ
0: น้องเหนือน้องเหนือเป็นใครครับ
2: เป็นเทพบุตรส่งกันเชียงใหม่ปี2567ครับ
0: ตายอิตาชัดที่เลือกกับเทพบุตรแทนที่จะนั่งเลยเหรอฮะคุณเป็นเทพบุตรเลยเหรอ
2: ครับ
0: ปีอะไร
2: ผมจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ
0: ตัดสินใจถูกต้องแล้วลูก
2: ครับ
0: เพราะเขาดังจริงๆแล้วเขามาคิดตรงนี้มันต้องใช่คุณคิดงั้นใช่ไหมเหนือ
2: ใช่ครับ
0: มาเลยไหม
2: มาเลยครับ
0: ใจง่ายง่ายมากเหนือคนต่อไปเป็นใคร
1: ครับเป็นน้องอีคิวครับ
0: อีคิวอีคิวเป็นใครลูก
3: ครับก็เป็นเด็กธรรมดาครับจากพะเยาครับผม
0: อ๋อเหรอ
3: ใช่ครับแล้วก็ไปประกวดเวทีเทพบุตรขุนสังขารครับแล้วก็ พี่ชัดเป็นสปอนเซอร์ครับแล้วก็ไปเจอกันไงครับ
0: นี่มันมีแต่เทพบุตรทั้งนั้นเลยเหรอครับตรงนี้มันเป็นแต่เทพบุตรทั้งนั้นเลยเหรอ
1: คืออาต่อยต้องบอกว่าเวทีเขาแบบว่าเป็นเวทีที่แบบว่าต้องดวงดีด้วยครับ
0: แล้วทำไมอ่ะ
1: เพราะว่า7คนสุดท้ายใช้วิธีการจับฉลากเลือกครับ
0: วัดว่าใคร
1: จะได้ที่1ใช่
0: เหรอ
3: แล้วผมจับได้ที่1ครับ
0: อู้ตายเกิดมาไม่เคยเห็นเวทีอะไรเนี่ยประกวดกี่คนอ่ะ
3: อุ้ยเยอะเยอะครับแล้วก็
0: ใช่ครับอ๋อแต่พอเหลือ7คน
3: ใช่ครับ
0: พิธีกรประกาศว่า7คนนั่นเธอเป็นคณะเขาไปเรียกเธอเขาไปเชิญเธอเธอเอามั้ย
3: ตอนแรกก็อยู่เชียงใหม่ก็ยังแบบตัดสินใจอยู่ครับว่าจะมาหรือไม่มาเพราะว่าก็ยังไม่รู้จักเขาด้วยครับ
0: เหรอตอนนั้นไม่รู้จักเหรอ
3: ใช่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูทีวีครับ
0: ดูแต่ไม่ได้อยู่ในวงการนี
3: ้ดูแต่ YouTube TikTok อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วเขาแนะนำตัวเองว่าไง
3: ก็
0: พี่นะฉัตรนะอะไรเงี้ย
3: ใช่ครับแล้วก็ไปส่องแบบ IG เขาเนี่ยครับก็เอ้ยคนฟอลเยอะดีก็ดูน่าเชื่อถือนะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบ
0: ต้องหมดกี่คนต้อง10ป่ะ
1: จริงๆไม่ถึง10ครับจริงๆก็ตอนแรกที่จะทำซีรีส์ก็คือหาพระเอกก่อนแล้วก็คราวนี้ก็จะมีคู่ต่อไปที่ถัดจากเราไป
0: เพราะฉะนั้นนี่ได้แล้ว2คนก็คือ3แล้วพอยัง
1: คือจริงๆตอนแรกอยากมากกว่านี้ครับแต่ว่าเส้นเรื่องมันไม่ทันครับมัน8ตอนใช่
0: เออเส้นเรื่องมันไม่ทัน
1: ใช่ครับ
0: ฉันทำไมไปทำที่เกาหลีเลยเลยที่เกาหลีมันยาวนะลูกได้4 50ตอนเลยนะลูกฉันก็เลยคิดว่าได้แล้วตรงนี
1: ้
0: แต่ยังไม่พอ
1: ยังไม่พอ
0: เป็นคนต่อไปคือ
1: ครับก็จะเป็นนี่เลย
0: เฮ้ยนี่
1: อ๋อทางโน้น
0: ไอ้ฉัตรฉัตรสมองดีป่ะเนี่ยนั่งตรงนี้แต่เป็นฟลุก
1: เป็นฟลุกครับ
0: เป็นฟลุกทำไมเลือกฟลุก
1: พอดีฟลุกเนี่ยตอนนั้นรู้จักกับพี่เมลครับที่พี่เมลจะมาช่วยในเรื่องของการเมเนจในเรื่องของการทำแคมเปญครับ
0: พี่เมล
1: ใช่ครับแล้วก็น้องฟลุกก็จะมากับพี่เมลแล้วเราก็เห็นแววน้องก็เลยชวนน้องมา
0: คือพี่เมลคือใครครับ
1: พี่เมลอยู่นี่ครับ
0: อ๋อพี่เมลนี่เป็นอยู่ในวงการเราอยู่แล้วผมเจอกันอยู่แล้ว
4: เมื่อไรก็เลยเอาผมมาถ่ายสแตนด์อินเห็นแค่หัวไหล
0: ่เออ
4: ผมก็แบบได้ครับเห็นแค่หัวไหล่ผมอยากเอาไปอวดแม
0: ่
4: ปรากฏว่าพี่ชัดเดินมาเห็นผมเฮ้ยใส่สูทมันได้วะ
0: เฮ้ยไม่น่าเชื่อคนเราเกิดเพราะหัวไหล่แค่หัวไหล่ก็เกิดแล้ว
4: เขาบอกว่าถ่ายแค่หัวไหล่ไม่เห็นหน้าไม่ต้องแอคหน้า
0: ทำไมเลือกเขาอ่ะ
1: พอดีจะเป็นในซีรีส์จะมีบทที่เป็นแบบว่า

0: พี่ชายพี่เอกครับแล้วแบบต้องมีตัวเรขาครับแล้ววันนั้นเขาใส่สูตรมาเออได้พอดีเลยงั้นเดี๋ยวฟุกมาเล่นด้วยเลย
1: โอ้โหฉันฝันที่เป็นจริงของเธอยิ่งกว่าของฉันอีก
0: สนุกมากครับเป็นการถ่ายทำที่ตอนแรกไม่คาดคิดว่าเรียลิตี้ออกมาจะสนุกขนาดที่มันเกินกว่าที่เราคิดไว้เพราะว่าในความเป็นจริงคือเราเหมือนทุกคนก็ได้ใช้ชีวิตกันอยู่ในบ้าน
2: รุ่นนี้รับประกัน3ปีเลยใช่ไหมครับอย่ามาให้5มากกว่าเดิมถ้าเคยได้แค่3ปีเราให้5ปีคุ้มค่ากว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นมั่นใจกว่าที่เคยด้วยอะไหล่แท้พร้อมบริการทั่วประเทศซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีวันที่31ธันวาคมนี้
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
4: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
3: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: หมูทอดเสียบไม้รสเผ็ดครับ
6: คือมันอร่อยได้ใจจริงๆนะ
7: เผ็ดถึงว่าเป็นเสน่ห์เลยนะคุณผู้ชม
8: ตอนเช้ากินไม่ได
9: ้ทำไม
8: ต้องกินมันบ่ายสอง
9: ทำไม
8: เพราะช่วงเช้าจะไปตากแดดมันร้อนไง
10: อุ่นอุ่นอุ่น
11: ครัวคุณต่อย
12: เตรียมตัวให้พร้อมนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันในงานแจกแซ่บเฟอร์
13: เพราะว่าครั้งนี้เราจัดเต็มกว่า120ร้าน 1,000 เมนูแบบ9วันเน้นๆเลยจ้า
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
16: 19ปี
17: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
18: มันจะขึ้นบกได้ยังไงถ้ามันไม่มี
19: ไข่มุกเมโล
7: ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
15: เพราะดีมแคชเชอร์มีรอยขาด
7: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
15: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
4: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
3: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงลาจ
3: ากกันต่อยยกทัพบุกเซนทันนครปฐม
4: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
3: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
2: เสนอโดยใหม่Isuzu V-Class 2.2 DDI Max Force
3: มาอีกปุ๊บเป็น
0: น้องซูนครับ
3: ซูนทำไมซูน
0: เพราะว่าคือไปเจองานประกวดอีกแล้วครับ
3: อ
0: ันนี้ปีหนึ่งอันนี้ปีหนึ่งครับเวทีเดียวกัน
3: เหรอเหรอ
0: ครับ
3: ที่เราเจอกันที่สนามบินที่เราเจอคนสวัสดีครับอะไรเนี่ย
19: ใช่ใช่ครับ
3: อ๋อเหรอ
19: แต่ผมทำงานอยู่ในห้องนะไม่ได้เจอคน
3: อ๋อไม่เจอคน
19: ใช่ครับแล้วก็
3: ถึงว่าติดขาวเลย
19: ใช่
3: คนนะ
19: แล้วก็พี่เลี้ยงชวนพาไปประกวดเป
3: ็
19: นเวทีสุดท้ายครับ
3: เวทีสุดท้ายของของ
19: ของเนี่ยครับขุนสังขารเวทีกับน้องไอคิว
3: ชื่ออะไรนะ
0: ขุนสังขาร
3: ขุน
0: ครับเป็นเวทีประกวดแบบว่าช่วงสงกรานต
3: ์เขาจะเขาเรียกขุนใช่ไหม
0: ขุ
3: นสังขาร
0: ใช่คร
19: ับใช่คร
3: ับ เวลาพวกคุณพูดไม่ค่อยชัดเหมือนหุ่นสังขารขุนสังขารเวทีสุดท้ายคุณไปประกวด
19: ครับ
3: ทำไม
19: ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วเงี้ยครับก
3: ็
19: อยากลองทำตามความฝันตัวเองเงี้ยครับ
3: อ๋อตัวเองก็มีความฝันอยู่แล้วด้วย
19: ใช่ใช่ครับ
3: แม้แล้วไปแอบอยู่ในห้อง
19: ไม่เพราะว่าเราก็มีงานประจำด้วยไงครับแล้วก็เหมือนหาอาชีพเสริมเงี้ยครับ
3: เข้าใจเข้าใจ
19: ใช่ใช่คร
3: ับอ่ะหนักเผื่อมันได้มันก็โอเคมันไม่เสียหายอะไรกับชีวิตเราในการประกวดถูกไหม
19: ถูกครับ
3: เลือกเขามา
0: ครับ
3: ไม่จบสิมันไม่จบ
0: ครับ
3: ทำไมอ่ะชัด
0: พอดีรู้จักคนเยอะ
3: อ๋อรู้จักคนเยอะชัดไปต่ออีก
0: ครับ
3: ชัดเลือกใครต่ออีก
0: ก็เลย
3: ทรอย
0: น้องทรอยครับ
3: ทำไมทรอย
0: พอดีเขามาถ่ายงานโฆษณาให้คร
3: ับ เออเหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็เลยบอกว่าเรากำลังจะมีแคมเปญมา
3: ไปเล่าก็สนุกสนุกอ่ะ
0: ใช่ครับ
3: ท่านผู้ชมนึกออกไหมเวลามาถ่ายงานโฆษณาเราต้องแต่งหน้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: แล้วก็แต่งไปแล้วพูดไปอย่างงู้นอย่างนี้เล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยสนุกสนุกแล้วเล่าเขาใช่ไหม
0: ครับ
3: แล้วมันเล่าเสร็จไม่เล่าเปล่าปากปากตัวเองนะอยู่ดีๆไปปากชวนเขาใช่ไหมอ่ะ
0: ครับใช่ครับ
3: ทำไมสนใจทรอยเป็นใคร
9: ก็เป็นก่อนหน้านี้ผมทำงานเป็นบาริสต้าที่เชียงใหม่ครับแล้วก
3: ็
9: ใช่ครับแล้วก็รับฟรีแลนซ์เป็นเหมือนแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณา
3: เฮ้ยฉัดไม่หนีภาคเหนือเลยนะเนี่ย
0: นั่นสิครับ
3: แล้ว
9: ใช่
3: แล้วไงต่อ
9: แล้วก็พอเหมือนเจอพี่ฉัดใช่ไหมครับแกก็เลยแบบว่าตอนนี้พี่

0: โปรเจกต์นะซีรีส์อะไรเงี้ยครับ
1: ไม่มีวีล็อก
0: ลองมาแบบร่วมโปรเจกต์กันไหม
1: มันต้มโคนพอยไม่รู้เรื่องแล้วมันต้มโคน
0: ครับก็รู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าสายงานโฆษณากับสายซีรีส์มันอยากรู้ว่ามันแบบเหมือนกันไหมหรือว่ามันแตกต่างกันยังไง
2: พอก็ชวนเลยเอาเลย
0: ใช่ครับก็เลยตอบตกลงครับ
2: มันใจฟูขึ้นเยอะแล้วนะ
3: ครับ
2: นี่มาทำเป็นเล่นไปนะ6-7คนแล้วนะ
3: ครับจริงๆมีมากกว่า10ด้วยนะครับ
2: อุ๊ยตาย
3: แต่ว่าคือพอดีงบมีเท่านี้ครับก
2: ็
3: เลยแค่10คน
2: ตอนแรกๆไม่ค่อยคิดเรื่องตังค
3: ์ใช่ครับ
2: พอหลังๆพอโห10นี่ก็หมดตัวแล้วนะ
3: จริงคือจริงๆไอเฟลเนี่ยเจอกันตอนที่น้องฉัตรไปพักผ่อนที่ตอนนั้นไปพักผ่อนที่ใต้ครับแล้วน้องก็เสิร์ฟอาหารให้
4: ตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ครับที่โรงแรม5ดาวน้องผักน้องฉัตรก็ไปพักผ่อนแล้วเผอิญว่าผมมีโอกาสได้ไปเสิร์ฟสเต็กมีเดียมแรเทนเดอร์ลอยที่โต๊ะนั่นเลยตอนประมาณบ่าย
2: ๆบ่ายๆกินสเต็ก
4: ใช่น้องฉาดกินสเต็กตอนบ่าย
2: สเต็กตอนบ่าย
4: เพราะผมตอนนั้นผมเข้ากะเที่ยงผมก็ตึ้งๆถือขออนุญาตครับพี่เสิร์ฟโต๊ะปึ้มแล้วก็
2: เท่านั้นล่ะ
4: ได้คุยกัน
3: ใช่คร
2: ับ ทำไมชอบเขา
3: เขาเป็นเด็กที่มีน้ำใจครับน่ารักแล้วก็จริงๆเขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยครับ
2: แน่นอน
3: เล่นเป็นโนได้ด้วย
2: เขาอยู่5ดาวอ่ะ
3: ใช่ครับเขาเก่งครับ
2: เขาหล่อไหม
3: หล่อครับเพราะว่าเราจะต้องมีหลายๆสไตล์ครับใช่
2: นึกในใจเหนือเยอะแล้วเว้ยฉกที่ใต้บ้างมาอีกแล้วมาอีกได้มาเขาชวนก็มาเลย
4: ก็ตอนแรกชวนมาทำงานก่อนครับก็เลยแบบได้ไปอยู่ที่คาเฟ่ของน้องฉัตรด้วยเป็นบาริสต้าเหมือนกับพี่ชอยเป็นบาริสต้าอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่ที่ออฟฟิศก็ช่วยที่ออฟฟิศครับแล้วก็ถึงวันที่น้องฉัตรชวนเข้ามาร่วมโปรเจกต์ซีรีส์ด้วยผมก็เป็นโอกาสที่แบบรอมาทั้งชีวิต
2: ดีพูดดีเออตรงๆนี้โอเค
3: ครับ
2: ต้องตรงๆลูก
4: ครับ
2: ไม่ใช่ผมก็เลยคิดว่ามันไม่เห็นเสียหายอะไรไม่ใช่รอมาทั้งชีวิตครับ
4: รอมาแล้วครับเพราะจริงๆก็แบบผมโตมากับสุภาพบุรุษจุฑาเทพอ่ะเพ
2: คโอ้
1: ได้ต่อได้อันนี้ชอบ
4: คือแบบผมก็ดู
1: มันในฝันไง
4: ครับผมก็แบบเป็นเด็กดูละครนะอยู่ที่บ้านแบบกินข้าวเย็นๆเปิดทีวีแบบอุ๊ย
2: เออจุฑาเทพหมอนั่นตอนฉายตอนหลังแล้วนะฮะตอนเย็นน่ะ
4: ฉายตอนช่วงช่วง
2: กันรีลันแล้วนะฮะว่าคุณโจทย์เกิดช่วงรีลันแล้วนะฮะ
4: แบบโอยอันนั้นรีลันเหรอฮะ
2: เด็กก็คุณเด็กมากรีลันแล้วฮะ
4: ก็แบบนั่งกินข้าวก็ดูก็แบบก็ดูอยากดูอยากเป็นนักแสดงบ้างก็แบบดูไล่เวลา4-5คุณชายดูตึงก็แบบ
2: ตาชั้นเมื่อไหร่เนี่ย
4: อยากแบบเป็นนักแสดงช่อง3
2: ใจนะ
3: ครับ
2: เอาได้คนอย่างงี้ก็ดีนะฉัตร
4: แล้วก็พอมาเป็นโปรเจกต์น้องฉัตรน้องฉัตรก็ฉายช่อง3ไงก็แบบ
2: เอาเลย
4: ได้มาแล้ว
2: เพราะฉะนั้นได้มาอีก1คนแล้วฉัตรไม่พอเหรอลูก
3: คร
2: ับทําไมอ่ะฉัตร
3: พอดีก็อย่างที่บอกอะต่อยครับรู้จักคนเยอะครับ
2: ก็เลยมาต่อไปคุณเป็นเบส
3: ใช่
2: ทำไมเบส
3: พอดีเบสเนี่ยเป็นในแบบประกวดครับเหมือนกันแล้วก็เลยแบบว่าจริงๆเจอเบสก่อนหน้าที่จะมีโปรเจกต์ซีรีส์ครับก็มีการแบบว่าคุยกันเพราะตอนนั้นทำคาเฟ่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาทำกาแฟได
2: ้
3: ก็เลยได้ปรึกษากันพอมีแคมเปญก็เลยชวนครับ
2: เบส
5: ครับ
2: เขาชวนทำไมมาม
5: าเลยครับไม่มี
2: จะเหมือนกันเลยมาเลย
5: ใช่ครับ
2: ทำไมลูก
5: เพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วแล้วก็เวลาได้คุยกันหรือว่าร่วมงานกันผมคิดว่าน่าจะแบบดีมากมากเลยครับไม่คิดอะไรเยอะเลยครับตกลง
2: แล้วรับแนชชั่นแนลนะก็เลยมามันยังไม่พอ
3: ครับ
2: พอยคนนึงพอยคนทำไมถึงเป็น
3: ต้นแต
2: ่
3: คนนี้เป็นจุดประกายเลยครับในการทำซีรีส์เลยครับ
2: จุดประกายเลย
3: ใช่ครับ
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าจริงๆเขาทำซีรีส์ก่อนแล้วเรื่องนึงแล้วเรามีโปรเจกต์จะทำซีรีส์เราปรึกษาเขาครับเขาเนี่ยแหละเป็นอินสปายว่าเฮ้ยเนี่ยฉัตรทำซีงบไม่เยอะอะไรหนูก็แบบไม่จริงหรอหนูก็จริงหรอ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยฉายาต้นแต่นักต้มเนี่ยไอ้ต้นแต่นี่มันเป็นพวกต้มตุ๋นนี่บอกไม่เท่าไหร่นะฉัตรทำ
3: ได้ของงบเท่านี้ก็ทำได้ครับเราก็เลยเชื่อ
1: ขำขำ
3: ใช่ครับ
1: ขำขำเธ
3: อ
1: ต้นแต่ครับผมเราเป็นนักต้มเหรอ
6: ครับผม
1: ครับผมทำไมเราทำอะไรอยู่ทำไมถึงมาทำกับเขา
6: คือผมอ่ะก็มีความฝันเหมือนกันครับอาครับค
2: ือ
6: ผมแค่รู้สึกว่าดอกไม้อ่ะถ้าบานเสร็จปุ๊บอ่ะมันร่วงแล้วมันก็บานใหม่ได้แต่ชีวิตคนเราอ่ะพอถ้ามันหมดวันหมดไวแล้วผมกำลังลำบากเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มีสเปนมากเหมือนกับฉัตรฉัตรก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบอกเฮ้ยเราเห็นในความตั้งใจของนายนะแล้วก็ช่วยผมรู้สึกประทับใจมากแล้วผมก็บอกว่าถ้าฉัตรทำอะไรอ่ะเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยก็เลยได้มาเกี่ยวข้องกับฉัตรด้วยครับผมโปรเจกต์นี้ครับ
2: มันเป็นความมีน้ำใจที่แลกกัน
6: เขาเป็นคนน่ารักมากครับ
2: ใช่ใช่แล้วหลอกก็ง่ายเนอะ
6: หลอกง่าย
2: บอกเลย
6: ผมบอกไปเท่านี้อุ้ยโอเวอร์มาเยอะเดี๋ยวให้ดูหลังบ้าน
2: ครับผมแต่เก่งมากลูกกระบวนการความฝันมันเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านผู้ชมวันนี้ผมทำตั้งใจทำจริงๆนะอย่านึกว่าผมมาตลกเล่นพูดไปสนุกสนานไปไม่ใช่นะตัดกล้องกว้างนั่นจะเห็นเลยนะคนเหล่านี้ท่านผู้ชมไม่มีคนไหนเลยสักคนเดียวนะที่ไม่ได้มาด้วยใจนะคนเหล่านี้ทุกคนเนี่ยมาด้วยใจหมดเลยนะมันมีความฝันที่อยากจะทำและความฝันซึ่งเป็นความฝันที่ต้องใช้การกระทำจริงๆด้วยมันไม่ใช่ความฝันแค่ว่าเดินไปเดินมาแล้วเฉิดฉาทางดูท่านเห็นไม่ตลกหรือเปล่าเขาไม่ได้ตลกด้วยเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงแห่งชีวิตถูกไหมถูกลูก
3: ครับ
2: จริงครับมันเป็นความต้องการมันเป็นความต้องการแล้วบังเอิญมาเจอไอ้หมูนี่เข้าไอ้นี่ฝันไอ้นี่หัวหน้าหัวหน้าใหญ่ชัด
3: ครับ
2: งานนี้มันลงทุนเยอะมากนะลูก
3: เยอะมากครับเพราะว่า
2: ชัดไปเอาตังค์มาจากไหนลูก
3: ขายของนี่แหละครับ
2: เนี่ยดูดิ
3: พูดตรงๆคือได้เงินซัพพอร์ตจากลูกค้าที่ซื้อของครับแล้วก็เอาเงินส่วนเนี้ยที่เราได้มาเป็นกำไรเนี่ยเอามาทำเป็นผลงานครับซึ่งจริงๆตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะใช้งบเยอะขนาดนี้
2: มันหลายสิบล้านนะลูกนี่ล่อเข้าไปถึงตอนนี้น่าจะถ้ารวมทั้งหมดน่าจะรวมๆ30แล้วมึง
3: โอ้เยอะเยอะครับเยอะเลยครับ
2: ใช่ไม่ใช่อ่ะทุกคนรู้หมดท่านผู้ชมทุกคนที่ว่ารู้หมดเพราะอะไรรู้ไหมไอ้พวกนี้เป็นสมุดบัญชีด้วยเป็นอะไรด้วยคือช่วยกันหมดเรื่องนั้นก็หมายถึงนายคนนี
3: ้นายคนไหนไม่รู้คร
2: ับ โอ้ยไม่รู้
7: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
8: Based on your notes, there are some great talk
7: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
10: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
9: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: เทสแพลเน็ตอาทิตย์นี้ขอเปิดตัวนางฟ้าทาสแมวคนใหม่พี่หนูแหม่มค่ะ
12: อีจิ๋วอีจิ๋วมันรอดมันรอดตายฉันได้ใจ
13: อ
12: ้
13: าว
12: ตายแล้ว
14: เลี้ยงได
15: ้ฉันเลี้ยงได้ฉันเก่ง
12: ฉันมือหนึ่งนี่นะ
16: เมื่อกี้เห็นบอกมีน้องบอยน้องเกิร์ล
17: น้องบอยแล้วก็น้องเกิร์ลอยู่ข้างในเอากี่น้องอ่ะ
18: มีกี่ชีวิต
19: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามจากบาร์ปาไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
20: ปา
21: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
22: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
23: คุณพิมพ์จะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบแต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพิมพ์ถ้าคุณเชื่อฟังผม
24: Please love รักได้ไหมสุก20:30 น
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
10: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
9: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
26: เดี๋ยวซีนต่อไป
27: กลิ่นปากหมา
28: ชาโดนเมา
29: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลนครปฐม
10: ฟินสุดสุดฟินกับความอร่อย
9: 29กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพพอได้คนเหล่านี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดมาทำล็อกเลิฟเกมเรียลิตี
3: ้ครับ
9: แล้วก็ไปเชิญบุคคลต่างๆมาเป็นเมนเทอร์ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี
3: ้
9: และชื่อระดับชาติทุกคนที่เขายอมมาน่ะเขาให้ใจชัดนะท่านผู้ชม
3: โอ้ยครับ
9: จริงไม่จริงอ่ะ
3: จริงครับ
9: จริงไหมล่ะ
3: จริง
9: แต่ละคนเขาขอโทษนะไม่มีคนไหนเลยที่เอ่ยชื่อมาแล้วเชิญหมู
3: ใช่ครับ
9: โดยความเป็นจริงจริงไหม
3: ใช่
9: เอาเงินไปให้ก็ไม่มาโดยถ้าไม่พอใจ
3: ใช่ครับ
9: นิสัยคนพวกนั้น
3: ใช่
9: แต่เขาทำให้
3: ครับ
9: เอาตอนส่วนเป็นเรียลิตี้ก่อนตอนที่ส่วนเป็นเรียลิตี้สนุกไหม
3: สนุกมากครับ
9: เ
3: ป็นการถ่ายทำที
9: ่
3: ตอนแรกไม่ก็ได้ใช้ชีวิตกันอยู่ในบ้านแล้วก็มีการเก็บโมเมนต์แล้วซึ่งแบบเราใช้กล้องประมาณแบบประมาณ8ตัวครับในการถ่ายทำครับ
9: ก็บอกเลยไงโตนนะ
6: ครับผม
9: ไม่รู้เรื่องเงินหรอกบอกเลย

0: มันเคยบอกเขาไปแล้วบอกพี่ชาติเราแต่เขาเป็นคนจัดเต็มมากเขาเป็นคนสุดมากครับครับคือผมบอกชาติจริงๆเราแค่3พอนะแล้วก็แบบกล้องนั้นกล้องนี้เขา
1: ไม่ได้
0: ครบหมดเลย
1: ไม่ได้
0: ผมอยากเก็บภาพเบ
1: ื้อง
0: ห
1: ลังนะ
0: อยากเก็บภาพเบื้องหลังให้อามาดูคือ เหมือนหนังฟอร์มใหญ
1: ่
0: ทีมงานนะครับมากกว่าประมาณ100ชีวิตนะครับ
2: ค
0: าเลอรี่ตี้นะครับ
1: เออจ้า
0: เยอะมากครับเหมาทั้งโรงแรมปิดทั้งหาดคือเกินกว่า10 20ครับผม
1: ไม่ได้ฟรีเลยนะ
0: ไม่ได้ฟรีด้วยครับแล้วเขาไม่เคยฟรีกับใครด้วยเขาแบบเฮ้ยเขาจ่ายเขาจ่ายเขาเป็นคน
3: ดีเขาไม่เคยขอไม่เคย
0: ครับผมเขาไม่เคยแบบไอ้นี่เลยเขาแบบจ่ายผมเป็นห่วงผมก็บอกว่าแอบหยิกแล้ว
1: แต่นี่เป็นห่วงแล้วเหรอ
0: เป็นห่วงนี่ก็แหละเป็นห่วงนะฮะหยิกกันแล้วหยิกกันแล้วแต่เขาเป็นคนแบบเต็มที่กับการทำงานมาก
2: คือเราแบบเราไม่อยากดูถูกคนดูครับคือเรารู้สึกว่าเราทำรายการมาเพื่อแบบอยากให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขเวลาแบบเหนื่อยๆเครียดๆจากการทำงานเปิดดูพวกเราแล้วรู้สึกชิลใจครับ
0: ครับ
2: ครับ
1: มันอยู่อย่างนึงไงคือว่าคุณมุ่งมั่นอ่ะจะดีไม่ดีแบบมาตรฐานลงหรือเปล่าแล้วแต่คนคิดไม่ว่ากันแล้วเราก็มือใหม่ก็เอาพูดตรงๆนี่แล้วไม่เสียหายแต่ว่าอย่างน้อยใจเราอ่ะล้านเปอร์เซ็นต
2: ์
1: ไม่ใช่ร้อย
2: คร
1: ับล้านเปอร์เซ็นต์ทำเป็นเรียลลิตี้ทั้งหมดกี่ตอนคือนายคนเดียวซึ่งในเรื่องนั้นก็หมายถึงนายคนนี้
2: นายคนไหนไม่รู้คร
1: ับ โอ้ยไม่รู้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วซีรีส์เขาจะมีพระเอกหลายคนแล้วล็อกสุดท้ายที่ฉัดก็จะเลือกคือนายคนเดียว
2: อาจจะเป็นเขาเลือกหนูคนเดียวก็ได้
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
2: เราไม่รู้ครับ
1: โอ้โหนี่ไม่บอกเลยเนี่ยอันนี้โลภมากนะท่านผู้ชมให้สามคนห้าคนเลือกคนเดียวเลยด้วยนะอันนี้อาจจะโลภมากไปหน่อยแต่ว่านั่นคือฝันเขาเนี่ยแล้วฝันเขาก็เริ่มทำบททำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเลยนะ
2: ครับ
1: และทั้งหมดนี้ก็จะโลดแล่นอยู่ในซีรีส์ของเรา
2: ครับ
1: ล็อกสุดท้ายคือ
2: นายคนเดียว
1: นายคนเดียวเวลามาทำซีรีส์ทำอะไรมันเงินอีกแล้วนะฉาด
2: ครับ
1: มันยากด้วยนะ
2: ครับ
1: ยากไหม
2: สุดๆครับ
1: สุดๆ
2: คือจริงๆจะบอกว่าทำให้รู้เลยว่าเราจะต่อไปนี้เราจะให้เกียรติละครหรือซีรีส์ทุกๆอัน
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมาก
2: ใช่ครับเพราะว่าร
1: ู้แล้ว
2: โปรเซสเยอะมาก
1: ใช่
2: ทั้งแบบตากล้องช่างไฟช่างแต่งหน้านักแสดงรวมถึงแบบ everything เลยอ่ะ
1: เรื่องไอ้พวกนักช่างแต่งหน้านี่มันชอบเรียกแพงๆด้วยเนอะ
2: จริงๆพวกนี้เขาอยู่ที่ฝีมือครับใช่ไหมครับ
1: ไอ้พวกที่มันนึกว่ามันมีฝีมือมันก็เรียกแพงๆครับ
2: เป็นค่าสุขภาพ
1: ค่าสุขภาพก็สมน้ำหน้ามันแหละครับแต่จริงๆเราเห็นใจเลยเข้าใจเลยว่าก่อนจะได้ซีรีส์ซึ่งก่อนจะได้ละครเห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยบางทีนะจริงๆคนไม่เคยเดินเข้าวงการนี้ไม่รู้หรอกเดินผ่านช่างไฟคนนึงก็ไม่แทบจะไม่สนด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวนี้พอเข้ามาแล้วนับถือพวกพี่ๆเขาไหม
2: โหนับถือมาก
1: เห็นหน้าเห็นหน้า
2: สุดๆแล้ว
1: นะใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ มันทรมานมันลำบากเดี๋ยวถ่ายนานไหมครับก่อนจะเสร็จ
2: จริงๆถ้านับจากโปรเจกต์นี้ก็ตั้งแต่กุมภาน
0: ะคร
2: ับ
0: ใช
2: ่ครับไหลมาเรื่อยๆเลยครับ
1: กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยา
2: ประมาณ
1: เสร็จหรือยังครับเนี่ย
2: ยังเหลืออีกครึ่งนึงครับ
1: โอ้ไป8เดือนแล้วยังเหลืออีกครึ่งนึง
2: ครับ
0: ไม่ทะลุได้ไงล่ะครับ
1: ต้นมันหมดตัวแล้วนะทำไมสู้อ่ะชัด
2: ก็อยากทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในความฝันของทุกคนครับแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆผลงานก็จะเป็นตัวที่บอกเองครับ
1: นะฉันจะเอาคนอื่นไปทำไมฉันเองดีกว่า
2: ครับ
1: อันนี้ถูกไหม
2: ถูกครับ
1: ว่าตายแล้วถูกไม่เห็นไหม
2: คือจริงๆที่เป็นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราก็อยู่ในวงการมาอยู่แล้วครับแล้วก็แค่มองว่าถ้าเกิดสมมติเราจะทำเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนี้พูดกับอาตรงๆเลยคือพอเราดันตัวเองอะครับตัวเราก็ยังอยู่กับตัวเราแล้วเวลาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันมีการโปรเทคได้ค่อนข้างที่ปลอดภัยกว่า
1: ใช
2: ่ครับ
1: นี่คุณพูดอย่างเงี้ยทำให้ผมเหนื่อยช่างแต่งหน้าผมเริ่มคิดแล้ว ช่างแต่งหน้าผมจะเริ่มคิดแล้วฉันจะต้องดันตัวฉันเองว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้นะไปหาเงินมาก่อน ไปหาเงินมาอย่างเขาก่อนค่อยดันตัวเอง
2: ครับ
1: ชัดครับมาจนถึงตรงนี้เลยนะตอนนี้เราใช้เงินขนาดนี้เราทำอย่างนี้ถามโดยสรุปเลย
2: ครับ
1: แฮปปี้ไหมลูก
2: มีความสุขมากครับคือถ้าย้อนกลับไปก็จะทำครับ
1: พวกคุณเขามีความสุขมาก
2: ครับ
1: เขามีพวกคุณมีความสุขไหม
0: มีความสุขมาก
1: ผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะท่านผู้ชมผมอยากพูดจริงผมอยากให้กล้องจับหน้าเขาแต่ละคนผมเชื่ออย่างนั้นจริงแล้วถ้าท่านเห็นตรงนี้ท่านจะเชื่ออย่างนั้นจริงเขามีความสุขกันจริงๆนะเขาพร้อมที่จะทำสิ่งดีๆเขาพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วฝันของคนคนนี้คนที่ชื่อว่าฉัตรชัยเนี่ยท่านผู้ชม
2: ครับ
1: มันเปล่งประกายแสงมากๆเลยมันทำให้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมา
3: ฉันไม่มีคนแบบนี้เลย
1: อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริง
2: ๆ
1: ถ้าอยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชมอยากจะพูดอะไรครับ
2: อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาพวกเราทุกคนเหนื่อยมากนะครับก็แต่ว่าในความเหนื่อยคือมันเป็นความตั้งใจที่อยากจะทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับให้ทุกคนดูซีรีส์ดูพวกเราทุกๆคนแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งเรียลลิตี้ทั้งซีรีส์นะครับให้ดูแล้วมีความสุขนะครับเพราะว่านั่นคือเป้าหมายของพวกเราทุกคนที่ทำสิ่งนี้ขึ้นมาครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณจริง
2: ๆครับ
1: แล้วมันเป็นความสุขของเขาจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วมันมีฝันแต่ทำฝันได้แล้วมันเป็นฝันที่เป็นจริงของเขาแล้วด้วยคำนึงที่ผมชอบมากว่ามาตอนนี้เห็นตัวเลขอะไรทุกอย่างแล้วโอเคถามว่ามันกำไรไหมตอบได้ชัดๆเลยครับไม่มีครับมันกำไรที่จิตใจเท่านั้นเองมันกำไรแต่ดีนะที่ความรู้สึกในใจเขาคิดว่ามันเป็นกำไรในใจ
2: ครับ
1: ใช่ไหมลูก
2: ครั้งหนึ่งในชีวิตครับ
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตท่านผู้ชมต้องดูพวกเขานะท่านห้ามพลาดเขานะซีรีส์ของเขาลองดูสินะครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มันไม่ใช่มันยังไม่ถึงซีรีส์อันนั้นใช่ไหมตอนนี้มันเป็นเรียลลิตี้อยู่ตอนนี้ก็คือล็อกเลิฟเกมเรียลลิตี
2: ้สนุกมาก
1: แล้วจะตามสนุกมาก
2: สนุกมาก
1: แล้วก็จะติดตามด้วยซีรีส์ที่ชื่อว่า
2: ล็อกสุดท้ายคือนายคนเดียวคร
1: ับ ล็อกสุดท้ายคือนายคนเดียวครับและภาพทั้งหมดนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับทุกท่านที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้คุณพูดความจริงและตรงไปตรงมากับเรารู้สึกดีแล้วว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยคนที่เป็นตัวของตัวเองคนที่เป็นตัวของตัวเองแล้วกล้าแสดงออกในความเป็นตัวตัวเองในเรื่องเท่าดีๆนะมันไม่เสียหายอะไรหรอก
0: ครับ
1: มันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมันก็แค่ก้าวต้นของชีวิตเท่านั้นเองมันยังมีก้าวต่อๆไปอีกเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ฉัตรทำ
2: ครับ
1: เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาก
2: ครับ
1: เป็นเรื่อง amazing
2: ครับ
1: เป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกจริงว่าคนคนนึงจะลุกมาทำสิ่งเหล่านี้ได้
2: ครับ
1: และยังยิ้มอย่างนี้อยู
2: ่ครับ
1: คุณสุดยอดจริงๆขอบคุณขอบคุณมากมากเลย
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณ
2: พี่หนูจะบอกอาว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริงครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าก็ไม่เคยคิดว่าวันนึงจะได้มานั่งอยู่ในรายการ Today Show แล้วก็ได้รูปแบบนี้คืออันเนี้ยจะเอาไปติดฝาบ้านแล้วก็จะเก็บไว้แบบในความทรงจำเลยครับ
1: ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆครับที่รู้สึกอย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกกับพูนตอนที่เขาเอาเรื่องมาเสนอเขาเสนออีกแบบหนึ่งนะครับเขาเสนออย่างว่าอย่างนี้ว่าให้ทำเป็นเรียลลิตี้จริงๆเลยคิดอย่างนี้ทีมงานเป็นอย่างนี้ผมบอกผมเป็นคนพูดกับเขาเองว่าไม่ใช่ผมอยากทำความฝันของคุณผมไม่ได้อยากทำเรื่องข้างในผมไม่ได้อยากทำว่าซีรีส์เป็นยังไงตัวไหนเล่นเป็นอะไรแล้วมันจะยังไงผมไม่ได้อยากทำแต่ผมอยากให้คนเห็นความฝันของคุณผมเลยเปลี่ยนเรื่องเขาโอ้ยกว่าจะคุยกันแล้วเขายอมมันมาเป็นอย่างนี้แต่ผมว่าอย่างนี้ดีนะ
2: ดีครับ
1: ถ้าว่าไม่ดีเดี๋ยวเขาจับอัดใหม่เลยนะ
2: อีกเทปได้นะครับ
1: ว้าขอบคุณมากๆทุกท่านขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ขอบคุณครับ
1: ถ้าเรามีฝันแล้วเราทำได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จนะเราได้ทำฝันของเราแล้วมันจะเป็นจริงไหมในวินาทีนี้และวินาทีต่อๆไปยังไม่สำคัญเท่ากับเราได้ทำแล้วต่างหากแล้วมันจะเป็นจริงมากขึ้นไปมากขึ้นไปแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นเองที่จะเป็นผู้ที่ทำให้มันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นและดีทำความฝันนี้ได้และร่วมกับคนทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้มองเห็นเลยว่ามนุษย์เราทุกคนเหมือนกันอย่างนึงนะเรามีฝันแต่เราจะทำฝันของเราให้เป็นจริงได้หรือเปล่ามันอยู่ที่เราเวลาของเราวันนี้หมดลงไปแล้วนะครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ศรักนี้มีหาง
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: ก็บอกกับทุกคนได้ว่าเออมันคือภาระเนาะอย่าเอามาอีกเลยอีจิ๋วอีจิ๋วมันรอดมันรอดตายฉันได้ใจ
3: อ
2: ้าวตายแล้ว
4: เล่นได้
3: ฉันเล่นได้ฉันเก่ง
2: ฉันมือหนึ่งนี่นะ
5: เมื่อกี้เห็นบอกมีน้องบอยน้องเกิน
2: น้องบอยแล้วก็น้องเกินอยู่ข้างในเอากี่น้องอ่ะ
5: มีกี่ชีวิตคะเนี่ย
3: อะไรอ่ะอยากหนี
2: เราก็แบบไม่ต้องดูเนาะไม่ดู
1: แต่พี่หนูแมมสุริวิภาพิธีกรชื่อดังที่ก้าวเข้าสู่วงการทาสแมวอย่างเต็มตัวเริ่มต้นจากการตกบันไดพลอยโจรบังเอิญต้องเลี้ยงดูแมวจรพลัดหลงเข้ามาในบ้านรับบทเป็นคุณแม่จำเป็นด้วยความรักและความเมตตาจนปัจจุบันมีแมวที่อุปการะเลี้ยงดูและช่วยเหลือตามบ้านต่างๆมากกว่า50ตัวโอ้โหเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราตามพิธีกรไปชมกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมครับร่วมสนุกกับรายการเพชรเน็ตรักนี้มีหางได้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นจูม่งจัสมินแล้วก็โฮชินะครับขึ้นที่หน้าจอนี้แคปไปเลย
6: ใช่ค่ะแคปแล้วนะคะส่งมาที่เพจเพชรเน็ตรักนี้มีหางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนด้วยนะคะ
2: ค่ะนะแล้ววันนี้นะโอ้โหบรรยากาศดีมาก
6: ใช่
2: ค่ะนี่คือใจกลางกรุงเทพอ่ะ
3: นี่อะไรนะใจกลางกรุงเทพ
2: เออ
3: เป็นอะไรอ่ะก็อาจจะตื่นเต้น
2: ฉันเป็นบิดาเธอนี่แหละนี่มาถามอะไรเป็นอะไร
6: ร่มรื่นมากๆนะ
2: วันนี้นะ
3: และแขกรับเชิญของเราล่ะคะคุณผู้ชม
2: นางฟ้าใจดี
3: อ๋อ
6: นางฟ้านางสวรรค์
2: นะเสด็จมาจากฟ้าฟ้าสุราลัย
3: จริงเหรอ
2: เจ๊สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีแม่พี่หนูแม่นะคะ
2: เดี๋ยวมันตื่น
6: โอ้โหนี่ไง
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับพี่หนูแม่มนะคะเข้าสู่รายการเพชรเน็ตรักนี้มีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณรู้หรือยังว่าผู้หญิงคนนี้
7: ทำไมจ๊ะ
2: เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่เป็นทาสน้องแมวอยู
6: ่แล้วแขกรับเชิญของ
2: อันนี้เลี้ยงมานานยังครับ
7: อันนี้เก็บได้อันนี้ลูกสาวคนเล็กค่ะลูกสาวคนเล็ก
3: นั่งเลย
2: นั่งนี่ได้หรอ
3: เขาแบกเก้าอี
6: ้มาไม่รู
7: ้แล้วตามแมวมาน
2: ี่น้องอะไร
7: น้องบอย
2: น้องบอยเมื่อกี้เห็นบอกมีน้องบอยน้องเกิน
7: น้องบอยแล้วก็น้องเกินอยู่ข้างในเอากี่น้องอ่ะ
6: มีกี่ชีวิตคะเนี่ยได้ข่าวว่า
2: คงจะนับไม่ไหวแล้วอย่าพูดไปนะอย่าพูดดังไปนะ
7: ไม่เคยบอกใคร
2: คู่กรณีของคุณอยู่นี่นะ
7: ไม่มีใครรู
6: ้ค่ะ
7: คนทางบ้านก็ไม่รู้กลัวมีคนเอาอุ้มมาไว้หน้าบ้าน
6: อ
7: ันนั้นอะทำใจไม่ได้
1: ที่ไม่อยากให้ใครอุ้มมาปล่อยเพราะที่รับเลี้ยงและดูแลอยู่มันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับพี่หนูแมม
2: พูดถึงว่าบรรยากาศตรงนี้นะ
3: ของ
2: พ
3: ี่หนูแม่
2: เป็นบ้านสวน
7: เพอิญใกล้โรงเรียนลูกค่
6: ะ
7: แล้วเวลารับลูกเลิกโรงเรียนเสร็จก็ไม่ต้องไปเข้าเมืองไม่ต้องไปห้างแต่ว่าช่วงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยฝนตกเนี่ยมันจะมืดๆคึมๆหน่อยเด็กๆก็มาวิ่งเล่นได
3: ้ค่ะอันนี้ทำมานานยังคะพี่หนูแม
7: ่น่าจะสัก3ปีแล้วนะได้3ปีแล้วอันนี้ใหม่อีพี่ลิงอยากได้มากกำลังโก่งราคาอยู
6: ่ค่ะ
2: เอาหลังนู้นให้รอดก่อนนะตอนนู้นเอาหลังนู้นให้รอดก่อน
6: กลับมาเรื่องน้องแมว
2: น้องแมว
6: พี่หนูแมวเริ่มต้นมาเป็นนางฟ้าของน้องแมวทั้งหลายได้
7: ไม่ได้มีเจตนาเลยพี่เอ๋แต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยเคยมีหมาอยู่ตัวนึงมีหมาอยู่ตัวเดียวเฟรนด์บูลด็อกชื่อน้องอัฟโรเพราะหัวมันจะใหญ
6: ่
7: ๆเสร็จแล้วอยู่ด้วยกัน10ปีน้องก็ตายกับดาวแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็บอกกับทุกคนได้ว่าเออมันคือภาระเนาะอย่าเอามาอีกเลยวันดีคืนดีมีแมวตัวนึงแมวจรตกแง่วแง่วมาจากหลังคาลงรถซึ่งนางคือนางฟ้าตัวจริงนางคือเจ้าหญิงของจริงเลี้ยงก็ไม่เป็นทำก็ไม่เป็นมีแต่เคยเลี้ยงหมาแมวก็ไม่เคยเลี้ยงเงี้ยก็เอามาโพสต์บอกว่าเพื่อนๆเอาไงดีลืมตาไม่ลืมเลยวิ่งไปคลินิกเลยหมอบอกอ๋อทำอะไรไม่ได้จ้
6: ะ
7: เอาให้รอดชีวิตก่อนแล้วค่อยมาไม่เคยรู้จักก็ไปร้านต้องเอาสลิงสแลงอะไรนะใส่เข้าไปก็ตายเข้าไปตีสองก็ลงมาป้อนนมเขาบอกทุก2ชั่วโมงฉันไม่ได้นอนวันนั้นตาดำ
3: เลี้ยง
6: ลูกอ่อนเลยนะ
7: ใช่กลายเป็นว่าต้องเลี้ยงประคบประงมน้องตัวเล็กมากก็เลยเรียกว่าอีจิ๋วนางเป็นผู้หญิงแล้วตัวเป็นแบบแนวแบบเขาเรียกว่าลายสลิดแต่ออกสีน้ำตาลอ่ะก็ได้มาเขาบอกโอ้สลิดดีอย่างงูน่ารักอย่างนี้ฉันก็เลี้ยงประคบประงมมาจนถึงบัดนี้5-6 ปีแล้วนะแล้วนางก็ไม่เอาใครเลยนางเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างแรง
1: ที่บอกว่าจิ๋วเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างแรงอาการมันเป็นแบบไหนแล้วครับพี่หนูแมม
7: แขกไปใครมานี่นะฉันน่ะไม่อายชดหน้าชูตาไม่ได้เลยอีจิ๋วตะคานหนีไปอยู่ในรูในหลืบเสื้อผ้า
3: ตอนแรกอะพี่หนูแมมบอกว่าจะไม่เลี้ยงอะไรแล้วมัน

0: ผ่านแล้วทำไมไปๆมาๆแล้ว
1: มันรอดมันรอดอีจิ๋วอีจิ๋วมันรอดมันรอดตายฉันได้ใจ
2: อ
1: ้
2: าวผู้ชม
1: แล้วยิ่งได้รับการเสิร์ฟจากผู้คน
3: โอ้ตายแล้วยังงุ่นอย่างนี
1: ้ฉันก็เลยอ่ะโอเคเลี้ยงก็เลี้ยงก็เลยเอาอีจิ๋วเลี้ยงแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาใครมาอีก
0: แต่มีแก๊งอีกแก๊งนึงนะแก๊งสามเทพเนี่ยมายังไง
3: มันเป็นแบบนี
1: ้พี่ไปหลบไกลๆก่อนได้มั้ยเรา
4: เล่าได้มั้ยเขามาเพื่อการนี้ค่ะพี่แม่
5: เขามากระซิบทีมงานบอกว่าให้ช่วยถามไม่ที
1: ว่ามีกี่ตัว
5: ใช่เขาจะยืนฟังแต่ตอนนี้เพื่อนเขามาคุยได้
6: ว
5: ัน
6: นี้คุย
0: อะไรอ่ะอยากรู
5: ้แก๊งสามเทพอีก50
1: ไม่ไม่ไม่อีสามเทพมีแค่3ตัวแต่ว่าเราอ่ะพอหลังจากนั้นอ่ะเริ่มรู้คนนั้นก็บอกว่าพี่ช่วยหน่อยคนนี้ช่วยหน่อยช่วยไปช่วยมาตอนนี้เยอะมากเลยอ่ะผัวไม่รู้
5: อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ช
0: ม
5: ต้องแอบกระซิบนะแล้วเดี๋ยวเทปนี้ออกอ่ะให้คนทางบ้านปิด
1: นางไม่ดูทีวี50ตัวแล้วยังมีตามบ้านอื่นๆบ้านคนอื่นน่ะเวลาเขาช่วยแมวอ่ะเขาบอกว่าพี่หนูแม่แมวยังไม่ได้รับวัคซีนเลย
5: อู้ฉันเลี้ยงไม่ไหวแล้วเธอโอนตังค์ไปช่วยเงินไป
4: แล้วน้องคนนี้ชื่ออะไรคะพี่หนู
1: ไอ้นี่น้องบอย
4: น้องบอย
1: ไอ้ตัวนี้ไปช่วยมา
4: น้องบอย
5: อุ้มได้ป่ะ
1: ได้เขาให้อุ้มมันไปเห็นในเพจน้องบอยเขาจะเด็กสุดก็เลยเขาก็เลยเราก็เลยเอาออกมาได้นอกนั้นเขาจะเป็นป่วยไข้ตามเรื่องตามราวได้มา8ตัว
2: พี่พอมาสภาพนี้
1: ยิ่งกว่านี้อีกอันนี้คือเราเอามาอาบน้ำ
2: แล้วเรียบร้อยแล้วเชื่อ
1: เข้าใจว่าที่นี่น่าจะเป็นเพาะเลี้ยงแล้วมันตกเกรดแล้วเขาไม่เลี้ยงต่อโซมสุดพร้อมตาย
7: เห็นแบบนี้แล้วใจอ่อนละทุยอีกแล้วใช่ไหมครับพี่หนูแมม
1: ก็ไปเก็บมาทีละตัวทีละตัวบางตัวปากแหว่งเพดานโหว่เจ๊ต้องเอามาเย็บเพดานโหว่ให้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ขาเป๋
4: ค่ะ
1: มีน้องบอยเนี่ยขาเสียเพราะว่าเขาเดินแปะๆแล้วอันนี้เด็กสุดส่วนอีปู่เนี่ยมันเป็นแมวเหมือนแมวจีน
4: อ
1: ะน้ำตาน้ำหูไหลอยู่โรงพยาบาลอ่ะอีปู่ตัวนี้นะอีปู่ดูดีมีสกุลลุนชาติมาก
5: เนี่ยเมื่อกี้นะที่อย่างตัวนี้เดินเข้ามานะแบบโอ้โหเป็นคุณชายเป็นแบบหล
4: ่อราชนิกูลมาก
5: ราชนิกูลเลยอ่ะ
1: ลูกพี่ไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าเขาอยู่คนละบ้านกับพี่ประเด็นไม่ใช่พี่บ๊อบบี้ประเด็นคืออีจิ๋ว
2: รักก็รักแหละเมตตาก็เมตตาแหละแต่เรียกเต็มปากเต็มคำเลยอีจิ๋ว
1: อีสามเทพอยู่ๆก็มีแมวมาคลอดข้างบ้านอีกแล้ว
5: เนี่ยมันบอกกันมันมีสกิลจริง
0: ๆแมวน่าจะเรียก
1: มันก็ไม่ได้ให้จับง่ายๆนะฉันก็ไปเกณฑ์คนมาเลยไปมึงไปซื้อกรงมาจับกรงไว้แล้วเปิดไว้เลยนะเปิดไว้จะเอาไปมึงเปิดกรงไว้เลยแล้วดึงเชือกกระตุกเลยได้พร้อมกันฟับ3ตัวอีแม่มันวิ่งหนีไป
2: คุณศรีวิภาคุณบู๊มาก
1: นี่ไม่ต้องเอามานะบ้านหมู่บ้านฉันมียามฉันบอกก่อนเอามาปล่อยก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคลองน้ำเน่าถ้าแมวตกไปแล้วตายเอางี้ดีกว่า
2: บาปนะ
1: เออ
7: ใช่แล้วครับพี่ๆเลี้ยงเขาจะเอาไปทิ้งมันบาปจริงๆนะครับ
1: ชอบชีวิตใดชีวิตหนึ่งอ่ะเหมือนเก๋ชลดา
4: ค่ะ
1: เก๋เนี่ยพี่ไม่กล้าที่จะโทรหากันเลยค่ะเพราะพี่กลัวมันเอาหมาแมวมาให้พี่ตอนนี้เวลาฉันขึ้นไปบนห้องแต่งตัวเวิร์คพอยต์บอกถามเวลาถามว่าน้องมีแมวไหมทุกคนขนลุกสู้กันหมดเลยอ่ะเจ
2: ๊
1: สีลื้อเลยลื้อเลย
5: โอ้ยอย่า
4: แต่ก่อนที่เจ๊จะเอานี่ออกเจ๊เอานี่ออกให้หมด
8: ไทยแซ่บแบบไทยอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโค
9: นี่เผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
8: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟียบะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู
10: ความพิเศษของบ้านนี้สามารถทำให้สถานการณ์ที่มันปกติอ่ะกลายเป็นสงครามได้กลายเป็นแบบอยู่ดีไปโผล่โรงพยาบาล
11: ไม่ใช่ทำเพราะคอนเทนต
10: ์ไม
11: ่มันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เราเป็นอยู่
10: ใช่
11: แล้วคิดว่าดราม่าอันไหนหนักที่สุดในชีวิตของคุณ
10: คือวิวมองว่าไม่มีอะไรหนักเลยถ้าเราไม่ได้ไปให้คุณค่ากับมันไม่มีใครทำอะไรเราได้ถ้าเราไม่อนุญาต
0: อะไรที่แบบว่ายอมกันได้ก็ไม่ต้องยอมหรอกนะร้องก่อนเราไม่ด่าอยู่แล้วร้องด่ากันก่อนเลย
7: พร้อมกระถอยช
12: อกลัวลงว่ากลับบ้านไป
13: มันจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกันภาคเนี้ยค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
14: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
12: โคตรมันโคตรตุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
8: ติดตามเบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขา
0: เตรียมตัวให้พร้อมนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์
15: เพราะว่าครั้งนี้เราจัดเต็มกว่า120ร้าน 1,000 เมนูแบบ9วันเน้นๆเลยจ้า
0: ฟินกับของกินแล้วนะคะก็มาฟินกันต่อนะคะกับเหล่านักแสดงจากละคร2หัวใจที่เป็นใครรอติดตามนะจ๊ะ
16: หล่อมาก
0: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: มีใครเห็นมุกบ้างไหมเนี่ย
17: ลุงโป้หายไป
18: หรือว่า2คนนั้นตั้งใจไปตามหาหน้ากากชิ้นส่วนที่2
19: ลุงหากเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าล่าในโลกจริงจะได้รับผลดังเช่นกัน
20: ไม่ปลอดนะลุงจะตายไม่ได้นะลุงผมยังไม่ได้บอกคุณเลยว่าผม
21: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เราไปชมความสนุกและฟังเรื่องราวความเป็นทาสแมวขั้นสุดของพี่ดูแม่มกันต่อดีกว่าครับ
5: กลับมาคุยกันต่อครับเจ๊จ้ะเจ๊นี่ก็นอกจากเป็นนางฟ้าแล้วเป็นสายเปย์ด้วยทั้งเจ๊นี่นะแล้วก็เจสุนี่นะก็คือแบบว่าพอๆกันเลยอ่ะ
1: พี่สุเปย์กว่า
5: หรออย่าเลยนะ
1: สุเปย์
5: อย่าถ่อมตัวเลยนะอย่ามาถ่อมตัวสิ
1: เปย์เรื่องอะไรอ่ะ
5: เห็นบอกว่านั่งไถ่ไถ่เถือกไปก็เจออะไรใช่ไหมฮะก็จะมีบ้าง
1: อ๋อแมวเหรออ
5: ่าแมวอ่ะ
1: คนใจดีโอกาสของเขาก็ไม่ได้เยอะเนาะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: บางคนก็แบบบ้านหลังเล็กหรือบางทีแบบหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยอย่างมีพี่คนนึงเนี่ยชื่อแม่พรอ่ะแล้วก็เจอกันในเพจดูไปดูมาเอ้าอยู่สกลนครก็เลยเอ้าแม่พรแกทำอะไรแกรับเลี้ยงแมวแต่ความน่ารักของแม่พรคือแกจะโพสต์รูปแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆเนี่ยลงใน Facebook แล้วเสร็จแล้วเนี่ย Facebook ให้รายได้แกแกก็เอามาเลี้ยงแมวและเสร็จแล้วก็จะมีคนในสกลนครนะคะบางคนก็อย่างคุณพยาบาลอย่างอะไรเงี้ยเขาก็จะรวมกันซื้ออาหารให้หมอมันเยอะพี่ก็เลยบอกว่าแม่พรขาเดี๋ยวเราจะดีลกับทางคลินิกไว้ให้ถ้าแม่พรมีอะไรแล้วไม่ถึงน้องเป็นฉุกเฉินเยอะๆอะค่ะให้แม่พรแวะหาหมอได้แล้วหมอก็น่ารักมากเลยหมอเขาก็แบบออกตังค์ด้วยกลายเป็นแบบกลุ่มเล็กๆ
5: ของ
1: พี่ออกครึ่งนึงหมอช่วยครึ่งนึงอยากให้ทุกคนรู้คือการที่จะรับผิดชอบชีวิตใดชีวิตหนึ่งอะเหมือนเก๋ชลดา
5: ค่ะ
1: เก๋เนี่ยพี่ไม่กล้าที่จะโทรหากันเลยค่ะเพราะพี่กลัวมันเอาหมาแมวมาให้พี่แล้วน้องเก๋ก็ไม่พร้อมที่จะรับมือถือพี่เพราะว่าเขาคงกลัวพี่เอาแมวให้เขานึกออกป่ะเพราะพี่เอ๋ก็มีนี
22: ่มีน้องโฮชีค่ะ
1: หนึ่งตัว
22: ใช่
1: แล้วทำไมมีตัวเดียวอ่ะ
5: เดี๋ยวสิเขาจะแข่งเดี๋ยวก่อนดิ
1: เดี๋ยวไม่ได้นะเอาไปหน่อยไหมอีน้องบอยน้องเกินน้องพลอยอะไรเงี้ยเยอะนะทุกคนแข็งแรงแล้วทุกคนผ่านความปลอดภัยความยากลำบากไปแล้วถ้าอยากได้บอกนะ
22: ของผมเอาให้รอดก่อน
1: ตอนนี้เวลาฉันขึ้นไปบนห้องแต่งตัวบล็อกพอยบอกถามเวลาถามว่าน้องมีแมวไหมทุกคนขนลุกสู้กันหมดเลยอ่ะ
7: ที่เขาขนลุกกันผมว่าเขากลัวเลี้ยงน้องๆไม่ไหวมากกว่ามั้งครับพี
16: ่ในไหนวันนี้นะคะก็มาอยู่ในบ้านสวนของพี่หนูแหม่มแล้วเดี๋ยวพาพวกเราทัวร์สักนิดได้ไหมคะ
5: เนี่ยข้างหลังเราเธอเห็นไหม
1: มีแต่คนถามว่าสวนนี่เป็นอย่างไรไปดูมาเดี๋ยวพาไปดูมาถั่วฝักยาวก็มาเป็นล็อตๆนี่ข้างบ้านก็ไอ้นี่ขึ้นแล้ว
7: เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆครับพี่แมมอันนี้เก็บไว้กินก่อนได้ครับรอบหน้าปลูกใหม่ค่อยทำตามที่พี่เอแนะนำก็ได้นะครับ
5: เราปลูกเอาไว้กินไว้อะไรเรากินได้ยาเจ๊ใจเย็นก่อนเจ๊เนี่ยเอานี่ออกก่อนดีกว่าอันนี้มันบังหน้าผมอันนี้เอาออกก่อน
1: เออมันเหมือนมันไม่ชอบน้ำไอ้พวกเนี้ยมันจะตายแล้วมันเหลือง
5: ๆใบแมงลักก็งาม
1: ใบแมงลักก็ขึ้นอันนี้พี่บ๊อบบี้ชอบเพราะว่าเขาเอาไปปั่นเป็นไอ้ซอสเพรสโต้เขาแล้วก็อันนี้เด็กๆชอบทำแกงหน่อไม้ได้อยู
16: ่พี่หนูแหม่มสวมหมวกทำการเกษตรหลังบ้านอะไรเงี้ยเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยเห็น
1: สมมติว่า
22: ใช่ใช่เห็นเดินเก็บผักกับลูกสาวด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็เผอิญว่าเราเวลาอยากมาเก็บอันนี้ฮะเราก็มาเก็บกันเองบางทีพริกมันออกลูกเงี้ยค่ะเราก็มาเก็บกันเองค่ะ
5: แต่มันมีความสุขเนาะเวลาเล็กๆน้อยๆ
1: พี่ชอบถั่วฝักยาวมันขึ้นง่ายแล้วมันได้กินเนี่ยเพิ่งหมดล็อตไปมันหมดล็อตไปใ
5: ช่ได้ที่นั่นเลย
1: ใช่ให้เป็นรั้วให้เป็นเหลือม
7: แล้วมันจะไปยืนให้ต้นไม้บังทำไมล่ะครับพี่เอตอนนี้ให้พี่เอไปเคลียร์กับต้นไม้กันสักครู่เราไปชมสาระดีๆกับพี่เอ๋ในช่วงเพชรทิปเลี้ยงให้เลิฟกันก่อนดีกว่าครับ
23: คุณผู้ชมคะช่วงเพชรทิปนะคะเอ๋พาทุกคนมาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะคะอยู่กับคุณหมอบีมค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับ
23: ค่ะคุณหมอคะวันนี้เอ๋มีข้อสงสัยนะคะในการเตรียมความพร้อมนะคะลูกๆที่จะต้องทำหมันนะคะจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ
24: หมอให้3ทริคครับ
23: ค่ะ
24: ก็คือเตรียม3อย่างคือเตรียมก่อนทำหมัน
2: เตรียมวันทําหมันแล้วก็เตรียมหลังทําหมันอันแรกเลยครับก็คือเตรียมก่อนทําหมันใช่มั้ยครับเราจะต้องพาน้องครับไปตรวจกับคุณหมอก่อนว่าน้องมีความพร้อมอย่างไรน้องมียาที่จะต้องกินเป็นประจําหรือเปล่าน้อง

0: คประจำตัวไหมหรือว่าน้องครับมีต้องมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมเพราะคุณหมอครับก่อนที่จะไปผ่าตัดจริงอ่ะจะมีการประเมินความเสี่ยง
1: ครับแล้วช่วงอายุอะคะที่จะสามารถทำมันได
0: ้ก็โดยให้คร่าวๆแล้วกันครับว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยประมาณ1 ปีในส่วนต่อมาเตรียมที่2ก็คือเตรียมวันทำหมัน

0: ใครจะเป็นคนป้อนยาให้น้องหลังผ่าตัดการไปเดินเล่นไม่ให้เล่นจนเกินไปเดี๋ยวแผลแตกสุดท้ายก็คือมาตัดไหมก็คือเป็น3เตรียมครับที่จะให้ทริคกับคุณพ่อคุณแม่ไป
1: รู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะวันนี้ใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงนะคะอยากให้ตั้งใจฟังพี่ปุ้ยให้ดีค่ะแชมพูและเซรั่มจากดร.วีบายวิภาวดีค่ะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงพร้อมกับบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของคุณผู้ชมได้ทันทีเลยค่ะดร.วีบายวิภาวดีเป็นแชมพูและเซรั่มสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงให้ผมแลดูดกดูดำอย่างตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนไม่ใช่ร่วงแบบทั่วไปตามพื้นนะคะแต่ร่วงเป็นกระจุกร่วงเป็นกำๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากใช้แชมพูและโทนิกจากดร.วีนะคะความรู้สึกส่วนตัวคือผมขาดหลุดร่วงน้อยลงไปค่ะปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่เคยเจอก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะดร.วี1ขวดเนี่ยมีสารสกัดไวท์สวิตลูปินจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่มีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงตัวเนี้ยเข้มข้นมากแล้วก็ใส่เต็มโดสเลยนะคะและอีกตัวนึงคืออาซาเลียค่ะเป็นสารสกัดที่หายากจากประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะมีส่วนช่วยให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงผมดูหนาผมดูดกผมดูดำและยังมีสารสกัดเข้มข้นตามงานวิจัยอีกถึง8ชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้มากับ Tell to Tell TV Shopping นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมเลยค่ะปกติแชมพูดร.วีขวดนี้นะคะ1ขวด990บาทแต่วันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าลดทันทีเลยเหลือ790และยังไม่พอนะคะจะให้คุณผู้ชมฟรีไปอีกใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนถึงครึ่งปีนะคะจากปกติเนี่ยราคาเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียวเลยค่ะ790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นคุณผู้ชมโทรตอนนี้เลยนะคะที่02-113-1234 02-113-1234หรือว่า LINE @telltotell นะคะหรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่02-113-1234 02-113-1234หรือว่า LINE @telltotell หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมฟังพี่ปุ้ยแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมไปดูเคสรีวิวพร้อมกันเลยค่ะคนนี้คือป้าแมวค่ะป้าแมวเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะคะมีปัญหาผมที่บริเวณกลางศีรษะแต่ว่าหลังจากใช้เซรั่มและแชมพูดร.วีเป็นประจำเนี่ยตอนนี้ผมป้าแมวเนี่ยผมเริ่มแดดูดกดูดำแล้วป้าแมววันนี้มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมเนี่ยอายุ44ปีค่ะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะจากกรรมพันธุ์หลังจากใช้แชมพูดร.วีและเซรั่มดร.วีเป็นประจำนะคะตอนนี้ผมพี่แซมเนี่ยแลดูหนาดูดกดูดำดูพี่แซมเป็นหนุ่มหล่อขึ้นมาเลยค่ะคนที่3นะคะคุณนุ่นค่ะตอนนี้อายุ48ปีเมื่อก่อนคนเรียกแต่ป้านุ่นนะคะเพราะว่านะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะปกติค่ะแชมพูดร.วีขวดนี้ราคา990บาทแต่วันนี้จะบอกว่าลดให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะเหลือ790และยังไม่พอนะคะวันนี้ให้เพิ่มไปอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มอีก1ขวดยังไม่พอให้เพิ่มไปอีก1ขวดเป็น4ขวดแล้วยังไม่พอค่ะวันนี้ให้เซรั่มหรือว่าโทนิกบำรุงผมไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะ5ชิ้นใช้ไปเลยยาวๆครึ่งปีจากราคาปกติเกือบ 6,000 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายราคาเดียว790บาทฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่02-113-1234 02-113-1234 หรือว่า LINE @telltotell หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกฟังไม่ผิดนะคะ790บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรตอนนี้เลยที่02-113-1234 02-113-1234หรือว่า LINE @telltotell หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะให้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะแชมพู4โทนิก1ค่ะใช้ไปเลยยาวๆเกือบ6เดือนนะคะแต่ต้องรีบโทรตอนนี้นะคะที่02-113-1234 02-113-1234หรือว่า LINE @telltotell หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ
4: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
5: แจ๋วซัพเฟอร์เจอกัน Impact วันที่3ตุลาคมนี้เวลา 15:00 น.พบน้ำตาลพิจักขณาและตีธนพลได้ฮอ10 Impact เมืองทองธานี
6: เกิดท่านที่เป็นคนชอบมังสวิรัติที่จตุจักรเนี่ยเขามี
7: ผมบอกได้เลย

0: ว่ายังไงก็คุ้มข้าวต้มเนี่ยอร่อยสุดๆอร่อยจริงๆ
1: ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชม
0: อร่อย
1: ขนมจีนอร่อยมาก
0: อร่อยไหม
2: สามารถช่วยท่านลดน้ำหนักได้จริงๆ
3: คือคุณหมอเนี่ย
2: คือท่านกินอันนี
4: ้ The Face Thailand Season 7
5: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
6: ถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
4: สู้กันเลยฮะ
5: สันติยัง
6: ยังค่ะ
5: ยังค่ะ
7: คุณควรจะได้ความขันทีละ5
6: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
4: ยกครับ
8: What kind of point you're trying to make?
9: Finish your sentence, girl.
8: I'm trying to finish my sentence,
9: but you keep coming out. Okay,
10: well. ลูกยินดีที่จะมั่นและแต่งงานกับท่านชายค่ะคุณพ
11: ่อหลอกตัวเองไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้ตัวเองเสียใจทั้งๆที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้เนี่ยนะ
12: ฉันจะสู้ยิบตาพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาคือจอม
10: เรียกดุดดีเถอะค่ะสายเกินไปที่จะเอ่ยถึงจอม
13: คุณเจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหางช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหางสัปดาห์นี้กับ3ซุปตาที่จะมาแจ้งเกิดกับเราจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ซุปตารายแรกกับเราซุปตาที่มากันเป็นแก๊งแก๊งนี้ที่โพสต์แจ้งเกิดมาใน IG ชื่อ Dobby Champ โอ้โหมากันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะครับเราซุปตา IG ชื่อทันตีนดอยพี่น้องคู่นี้เขารักกันกอดกันเล่นกันน่ารักสมเป็นซุปตามากๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงซุปตารายสุดท้ายกับพี่ไข่ตุ๋นเจ้ากระต่ายตัวอ้วนหน้าฟัดที่โพสต์แจ้งเกิดจาก TikTok ชื่อโชนานิ _4114ซุปตาของเราดูหน้านิ่งๆแต่ก็น่ารักหน้าฟัดมากๆเลยจริงๆใช่ไหมครับคุณผู้ชมสำหรับสามซุปตาในวันนี้เตรียมรับของที่ระลึกจากทางรายการกันได้เลยนะครับและใครที่อยากให้ลูกๆของคุณมาแจ้งเกิดเป็นซุปตากับเราง่ายๆเลยครับเพียงคุณกด follow subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการแล้วโพสต์คลิปลูกๆของคุณลงโซเชียลของตัวเองพร้อมติด#แจ้งเกิดซุปตามีหางและอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับ
16: น่ารักมากนะคะทั้ง3ซุปตาเลยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านมีคลิปลูกๆนะคะที่น่ารักอย่าลืมส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะ
17: น่ารักน่ารักเลยเน
18: าะน่ารักชอบ
17: คลิปลูกๆตอนหลังๆนี่ชักแสบๆเยอะเหมือนกัน
18: ในโทรศัพท์ตอนนี้ไม่มีคลิปอย่างอื่นแล้วอะ
17: ฟีดมันเด้งขึ้นมาม
18: ีแต่คลิปลูกๆ
17: เจ๊อะโพสเยอะๆหน่อยสิ
19: โพสใคร
17: โพสลูกๆอะเวลา
19: ทำยังไงแต่ละตัวให้ความร่วมมือ
17: เปิดครัวดีกว่า
19: เดี๋ยวครัวลวนไก่ไปให้เน
17: า
19: ะ
17: ได
19: ้เอาลวนเลยทำเลยแล้วกัน
17: ทำเลยแต่ว่ายังคงรสชาติของความ
19: หนึ่งห่อเนี่ยมัน200กรัมเส้นนะกินได้ 3-4 คนเลยอ่ะลูกน้องฉันกำลังลุ้นอยู่เพราะว่าฉันไม่เคยผัดเลยเป็นผัวผัด
16: แต่ใครทำก็อร่อยละค่ะ
19: ใครทำรสชาติเหมือนกันหมดเลยพี่เอค่ะรสชาติเหมือนกันหมดเดี๋ยว
17: ง่ายมากและโดยเฉพาะจะซื้อเป็นของฝากหรือว่าแม้กระทั่งที่มีคอนโดอยู่นะเธอ
18: จะ
17: ทำได้เลย
18: สะดวก
16: อร่อยมากๆเลยค่ะ
19: อร่อยหรือหิว
17: หิวด้วยอร่อยด้วยแล้วมันง่ายมากผมบอกจริงเลยนะว่ามันง่ายเจ๊เอาจริงๆนะว่าตามท้องตลาดทั่วไปอะครับเดี๋ยวนี้เส้นเขาก็ยังเป็นแบบเส้นที่ไม่ได้ทำมาให้สำเร็จแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการกะระยะอะยากยากสำหรับมือใหม่อะบอกเลยว่าสำเร็จมาก็จริงแต่มันยากสำหรับคนที่จะกินผัดไทยให้อร่อยแล้วก็เส้นจะนุ่มพอดีไหมนู่นนี่นั่น
18: ใช่อ
17: ันนี้ง่ายมาก
19: อันนี้สำหรับการเดินทางต่างประเทศแต่ว่าถ้าจะให้มันเป็นผัดไทย
18: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้พี่หนูแหม่มฝากถึงผลงานของตัวเองแล้วก็ฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงน้องแมวเหลือเกินบางคนก็พอเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เอาไปทิ้งอย่างเงี้ย
19: บอกสิคะลมมีแมวอ่ะบอกสิคะ
16: ก็นั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นคือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราพร้อมหรือเปล่านะคะ
19: อย่าเริ่มแต่ถ้าไม่ได้รักจริงและไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปด้วยกันจริงๆเพราะว่าแมวค่ะอายุเขายืน
18: ค
19: ่
18: ะ
19: ใช่มีหลายคนที่พยายามช่วยแล้วในที่สุดตัวเองก็ไปไม่รอดเจ้าของกลับดาวก่อนก็จะทิ้งแมวไว้เยอะเงี้ยเพราะฉะนั้น
17: ถ้าคิดจะ
19: เริ
17: ่ม
19: ถ้าคิดจะเริ่มแล้วมันต้องคิดดีๆ
17: เจ๊ขอบคุณสำหรับผัดไทยอร่อยๆน
18: ะ
17: แล้วก็เจ๊ก็ไม่น่าเชื่อว่าเจ๊จะลงมือทำให้เราจริงๆในวันนี้ได้เจ๊เป็นบุญปา

0: ามากเลยค่ะวันนี
1: ้นะคะไก่มันยังแดงๆอยู่นะ
2: ไก่ก็ถึงถามเลยว่าเอ๊ะไก่สุกไหมวะขอบคุณที่แวะมานะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับ
0: วันนี้เราก็มีของอร่อยอร่อยมามอบให้อีกเช่นเคยค่ะเป็นบะหมี่
1: เขาให้ผัดไทยเราเราก็ต้องให้บะหมี่
2: มาค่ะขอบคุณค่ะ
0: นะคะ
3: แล้วหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์หน้านะคะเราจะไปตะลุยบ้านซุปตาคนไหนนะคะก็อยากให้ติดตามด้วยในรายการเพชรแพเน็ตรักนี้มีหางนะคะออกอากาศทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางหน้าจอช่อง3
0: แล้วก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางด้วยนะคะมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งหมดลาไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
4: ถ้าไม่มีตัวเนี้ยคุณน่าจะบินไปส่งลูก
3: ปกติแล้ว
4: แป้งจูบแม่นะเอาอย่างตําๆเลย6ครั้งตื่นเช้ามาจูบกินข้าวเสร็จจูบตอนบ่ายก็จูบก่อนไปกินข้าวเย็นก็จูบหลังกินข้าวเย็นก็จูบก่อนนอนก็จูบ
1: พออยู่เป็นเลยอ่ะ
4: หัวนี่ไม่เคยได้จูบเลยนะ

0: คุณคิดว่าผมควรโดนลงโทษยังไงถึงจะสะสมแล้วทำให้คนที่ผมรักอภัยให้ผม
1: ถ้าน้องน้อยเรียนจบพี่จะมาสู่เขานะ
2: ไปคิดนะวุ่นหน้าเหมือนนางจอมแล้วพี่แรกจะหลงรัก
3: จะเถียงจะแก้ตัวยังไงก็คือคุณรักน้องหมาของผม
4: ไม่แปลกถ้าฉันจะรักน้องหมาแต่ว่าเกลียดเจ้าของสุดขั้วหัวใจ
5: หนูดุดดีไหม
6: ดุดดีลูกแม่ลูกช่างสวยน่ารักอย่างที่แม่ฝันไว้จริง
5: ๆวันนี้วันดีวันมงคลดิฉันก็เลยจะขอทาบทามสู่ขอหนูดุดฤดีให้กับลูกชายดิฉัน
1: เอาผมดูก่อนว่าเขาจะว่ายังไงว่าไงลูก
4: แล้วแต่คุณพ่อค่ะลูกไม่ขัดข้องอะไร
5: ก็ขอบใจทุกคนมากเลยนะแรกด้วยที
0: ่ขอบคุณคุณพ่อดำรงมากนะครับที่ไม่รังเกียจผม
1: เรื่องรังเกียจเนี่ยไม่ต้องเอ่ยถึงอีกเลยนะเพราะว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยจะมีแต่เรื่องน่ายินดีชื่นชมใช่ไหมแรกโดน
7: ครับครับพ่อครับ
5: วันมั่นก็16เดือนหน้าเรามากำหนดวันแต่งเลยดีไหมคะ
1: ก็ดีนะลูก
4: ก็ดีค่ะแต่ว่า
5: แต่ว่าอะไรเหรอลูก
4: คือหนูยังหาคุณแม่ของหนูไม่พบนะคะหนูอยากรอให้เจอคุณแม่ก่อน
5: แหมเรื่องแค่นี้
0: โถแม่ครับแม่พูดอย่างกับว่าแม่รู้ว่าคุณแม่ดุดฤดีอยู่ที่ไหน
5: หนูดุดฤดีจ๊ะเชื่อแม่นะแม่จะเป็นคนหาแม่ของหนูเจอเป็นคนแรกจ้ะ
0: แม่ครับแม่พูดเหมือนกับว่าแม่รู้จักคุณแม่ของหนู

0: ชน์อะไรล่ะคะท่าน
1: นั่นสิคะ
2: ก็นั่งอับสอนว่าดีจะมั่นกับคุณชายพัทรยุทธมันเย้ยกันจริง
3: พวกแกฉันได้ไปสืบข่าวมาตกลงมันได้ความว่าไงบ้างทำไงเงียบเฉย
4: คุณนายบุญชุบพบกับแม่เลี้ยงของเด็กที่เอามาขายในคุกสืบสาวไปได้ความว่าดุลหรือดีอับสอนว่าดีหรือจอมคนเดียวกันหมดครับท่าน
5: เราจะได้รู้กันคุณดำรงอับสอนว่าดีว่าดุลหรือดีลูกสาวแกจะมีหน้าไปสบตาใครในแวดวงเศรษฐีได้อีก
6: ทำไมต้องทำหน้าโศกเศร้าขนาด
7: ไม่พบนะคะลูกอยากให้คุณแม่ทราบว่าลูกกำลังจะมั่นและจะแต่งงาน
6: หม่อมท่านเนี่ยว่าจะตามหาแม่หนูไม่เจอนะเพราะหม่อมท่านกับแม่หนูเนี่ยสนิทกันมากถ้าเกิดว่าหม่อมท่านเนี่ยเจอแม่หนูอะไรอะไรมันจะดีขึ้นลูกก็แต่งงานได้โดยไม่ต้องกังวล
7: หนูก็หวังให้เป็นอย่างนั้นค่ะคุณพ่อ
6: ยกเว้นเสียแต่ว่าลูกไม่ได้รักท่านชาย
8: น้องไม่รักท่านชายหรอครับพ่อเพียงแต่น้องเนี่ยทำตัวตามสูตรผู้ชายในฝันที่อยากแต่งงานด้วย
7: พี่ดน
6: แกพูดอะไรของแก
8: ยังมีผู้ชายอีกหนึ่งคนครับพ่อที่รักน้องไม่น้อยไปกว่าท่านชายเลยเอาจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะผูกพันกว่าท่านชายด้วยซ้ำแรกครับพ่อแรกรักน้องมาก
7: ไม่จริงพี่ดนรักเพื่อนตัวเองมากกว่าน้อง

0: นี่มันอะไรยังไงกันนะลูกฮะพ่องงไปหมดแล้วนะเนี่ย
1: ลูกจะไม่ทำให้คุณพ่อต้องเสียหายหรือว่าผิดคำพูดลูกยินดีที่จะมั่นและแต่งงานกับท่านชายของคุณพ่อ
2: โกหกตัวเองเข้าไปหลอกตัวเองไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้ตัวเองเสียใจทั้งๆที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้เนี่ยนะเด็กดื้อชอบทำลายความสุขของตัวเองแล้วคนอื่นแบบไร้เหตุผลผมขอโทษนะครับพ่อ
0: แกจะไปไหนจะโดน
2: ผมจะไปรับแรกครับไอ้แรกมันป่วยเป็นไข้เลือดออกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี่น้องจะฝากแช่งไอ้แรกให้มันตายไวๆไหมเดี๋ยวพี่จะได้บอกมันให้เพราะสภาพมันตอนนี้ก็คงอยากตายอยู่เหมือนกัน

0: ลูกรักถ้าลูกจะเปลี่ยนใจแล้วก็พ่อก็จะหยุดเรื่องของท่านชายกับลูกเอาไว้ก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางความรักที่พ่อเคยทำผิดพลาด
1: เพียงแต่การแต่งงานลูกขอให้พบคุณแม่ก่อน

0: ันชายเสด็จมารออยู่ในสวนค่ะ
1: ฮันนี่เราก็สู้สวัสดีเพคะท่านชาย
2: นั่นมันน้องหมาที่แรกเขาซื้อให้กับน้องสาวทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะ
1: พอดีกระสู้ไม่สบายนะเพคะแล้วก็รักษาโรงพยาบาลใกล้บ้านของดุลดีพี่ดนก็เลยเอามาฝากไว้เพราะว่ากระสู้ยังต้องไปหาหมออีกหลายรอบนะคะ
2: นี่ฉันมีข่าวดีมาบอกดุลดีแม่บอกว่าที่แท้แม่ของดุลดีก็คือเพื่อนรักของแม่อย่างที่แม่หวังไว
1: ้แล้วหม่อมท่านไปพบคุณแม่ที่ไหนหรอคะ
2: แม่ฉันยังไม่ได้พบหรอกเพียงแต่คนที่คุณแม่ให้ไปสืบหารู้แล้วว่าท่านอยู่ที่ไหน
1: ดุลดีดีใจจริงๆค่ะที่หม่อมท่านทราบข่าวของคุณแม่แล้ว
2: แม่บอกว่าอยากพบดุลดีมากไปหาแม่กันไหม
1: เพคะแต่ว่า
3: แม่แรกมันป่วยเป็นไข้เลือดออกนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี่น้องจะฝากแช่งไอ้แรกให้มันตายไวๆไหมเดี๋ยวพี่จะบอกมันให้เพราะสภาพมันตอนนี้ก็คงอยากตายอยู่เหมือนกัน
1: ดุลดีจะรีบไปทันทีที่ไปได้นะเพคะ
4: เก็บทุกคำไว้ข้างใน
3: เราทารุณจิตใจมันมากเกินไปแล้วนะทั้งที่ก็รู้ว่ามันรักน้อง
1: เขาต้องการเอาชนะน้องตั้งหากเขาอยากให้น้องยอมรับว่าน้องคือจอมค่ะ
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี
5: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: เช็คความเข้ากันได
9: ้เลิกแล้ว
8: ของรสนิยมทางเพลง
9: เลิกแล้วค่ะ
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี่
5: เบนโต
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ระวังให้ดีเพราะผีร้ายต้นนี้มันแฝงกายอยู่ทุกคนแห่งไอ้โหงสมิงครั่งแห่งเขาขวางที่มันพร้อมขย่ำทุกชีวิตที่ขวางทางพบกับที่สุดของภาพยนตร์ไทยสยองแอคชั่นฟอร์มยักษ์ภารกิจเลื้อยล่าสุดโหดพร้อมเผชิญหน้าอา
11: ร์แลนด์ซีซั่น7
12: รอบนี้เราตามหาไอคอนิกคนใหม
13: ่แอนมีความคาดหวังค่อนข้างสูงมากๆ
14: ถ้าคนคนนั้นคือคุณก็แสดงตัวออกมาได้แล้วค่ะ
15: สู้กันเลยฮะ
16: สวัสดียังค่ะ
17: ยังค่ะ
18: คุณควรจะได้ร่ำขันทีละ5
19: คุณกำลังบอกให้เราลดมาตรฐาน
3: ยกครับ
2: What kind of point you trying to make?
7: Finish your sentence, girl.
2: I'm trying to finish my sentence,
7: but you keep coming out.
2: Okay, well.
4: กลัวลงว่ากลับบ้านไป
3: นั่นจะเป็นครั้งแรกที่จารพันธ์และยักษ์ได้มาเจอกัน
5: ภาคนี้ค่อนข้างหนักใจมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุเดือด
6: มันยากอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อน
14: โคตรมันโคตรสุดโคตรแอคชั่นนะบอกเลย
11: ติดตามเบื้องหลังความสยองของสมิงร้ายแห่งเขาขวางในรายการที่หยดสมิงเขาขวางสเปเชียลในวันอังคารที่29กันยายนนี้6โมงเย็น
18: ฟินกับของกินแล้วนะคะก็มาฟินกันต่อนะคะกับเหล่านักแสดงจากละคร2หัวใจที่เป็นใครรอติดตามนะจ๊ะ
10: หล่อมาก
16: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คุณต้องอยู่กับความจริงนะคะหล่อเฟิร์นคุณมีคู่มั่นแล้ว
0: แล้วแม่หญิงมีคนรักแล้วหรือยัง
20: แพร่นูนเป็นของคุณเมื่อไหร่คุณจะได้น้องตองริ้วกลับไปด้วย
21: คนดังข้ามเวลาบ่วงบรรจทรจันทร์ถึงศุกร
11: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus เตรียมพบการเชือดเฉือนของระวีและภากรเป็นครั้งแรกพร้อมกิจกรรมสุด Exclusive ในงานตะวันล่วงพรีเมียร์ไนท์วันอังคารที่6ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นณสยามพาวเวอร์ไลท์พารากอนซินีเพล็กซ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง CS3 Thailand
22: แล้วมาเจอกันเยอะๆครับ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
24: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
23: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
25: เป็นแฟนกันนะ
26: แค่ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมลิสาตอบมาดิ
27: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
28: บางทีฉันก็

0: ลังจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี้
1: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
4: ้เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเรนเสียพี่
4: เบนตก
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: แกก็รู้นี่หว่าว่าฉันเนี่ยไม่ได้เข้าข้างท่านชายฉันเข้าข้างแกเว้ยแต่ฉันทำอะไรไม่ได้อะ
8: แต่แกก็ยังไม่ยอมรับว่าน้องสาวแกคือจอม
7: ไอ้แรกคือฉันบอกความจริงแกไปทุกอย่างแล้วนะเว้ยแต่นี่มันเรื่องของเขาอ่ะก็ต้องให้เขาพูดเองดิวะ
8: แกไม่บอกแต่พูดแค่เนี้ยฉันก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรขอบใจมากนะที่แกอยู่ข้างฉันอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดฉันจะสู้ยิบตาพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาคือจอม
7: แต่แรกแกรู้ใช่ไหมว่าน้องฉันเนี่ยมันดื้อมากด้วย

0: เลยซอยเข้าบ้านฉันไปแล้วแกจะไปไหน
1: ไปบ้านฉันเอาเธอหน้าหรือแกไม่กล้ายอมรับความจริงว่าแกต้องเอาชนะเขา
2: เข้าใจจ้ะ
3: เคคะที่รัก
1: อ้าวแรก
2: เป็นอะไรล่ะหน้าตาเหมือนเพิ่งฟื้นไข
4: ้ใช่กระหม่อมกระหม่อมเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลกระหม่อมไปรับมาเองผ่านบ้านก็เลยแวะพักสักหน่อยนี่จะเสด็จกลับแล้วหรือกระหม่อม
2: ใช่จะกลับแล้วดูแลตัวเองดีๆนะเดี๋ยววันมั่นนายต้องเป็นพิธีกรดำเนินรายการให้ฉันนะแรกอย่าลืม
4: ไม่ลืมไม่มีวันลืมหรอกกระหม่อมแต่กลัวว่าอาจมีใครแช่งกระหม่อมตายก่อนวันสำคัญนั่นมีคนอยากกระหม่อมตายมากนะท่าน
2: เหลวไหลนะอะไรการป่วยแค่นี้ร้องหาความตายซะงั้นเออสินะนายยังอกหักรักจอมยังไม่หานี่นะน่าสงสารนะดูดี
3: นี่เพคะ

0: ขอบใจนะที่รัก
1: เคคะ
0: เดี๋ยวไปก่อนนะแล้วเจอกันแน่

0: เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะไปหาเอกสารข้างในหน่อยยังไงพี่ฝากดูแลแรกด้วยนะ
1: เออแรกเดี๋ยวแกทานข้าวกับฉันนะดูแลแขกด้วยนะ
2: จอมเธอคือจอมของฉัน
3: จอมตายไปแล้วรู้ไว้ด้วย
4: เชิญคุณตามสบายทิ้งผมไว้ตรงนี้แหละ
3: ฉันไม่ใช่คนไร้มารยาทนะที่จะได้ทิ้งแขก
5: เอาเถอะนะหรือว่าแกไม่กล้ายอมรับความจริงว่าแกต้องเอาชนะเขา

0: ผมอยากได้พวงมาลัยมาท่านชายบ้าง
1: ฉันจะบอกให้คุณป้าเซงเรียบร้อยให้นะคะ
0: แต่ผมอยากได้ที่คุณทำเองแตกต่างกันมากมายเหลือเกินในความรู้สึกของคุณ
1: ใครๆก็แตกต่างกันทั้งนั้นทำไมต้องเหมือนกันด้วยในเมื่อเป็นคนละคนกัน
0: แต่คุณกับจอมไม่แตกต่างกันเลยสำหรับผม
1: คุณคิดไปเองคนเดียวเพราะฉันมั่นใจว่าฉันกับจอมเราแตกต่างกัน
0: อาจแตกต่างเพราะคุณคือคุณหนูแต่จอมคือเด็กเร่ร่อนแต่ไม่ต่างกันคือผมรักจอมจะเกิดอีกกี่ชาติผมก็รักเธอและผมรู้ว่าเธออยู่ตรงหน้าผมณเวลานี
1: ้คุณเอาจดหมายของคุณมาให้ฉันอ่านคุณพยายามบอกว่าฉันคือจอมเพื่อที่จะให้ฉันโลภเห็นแก่มรดกอะไรนั่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งเห็นแก่ตัว
0: สิ่งที่ผมต้องการคือจอมไม่ใช่มรดกนั่นผมเสียใจที่พยายามยังไงก็ไร้ผลผมยอมแพ
1: ้นั่นคุณจะไปไหนไม่ทราบอ่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องให้คุณทราบหรอกฝากบอกด้วยว่าผมไม่ทานข้าวด้วย

0: ไอ้แรกไปไหนวะเนี่ย
1: เอ้ามันไปไหนมันไม่สบายแล้วยังไม่ได้กินข้าวด้วย
2: ก็เขาอยากไปเองนี่คะเขาให้น้องฝากบอกพี่โดนว่าจะไม่กินข้าวจะไปแล้วค่ะ
1: โอ้โหนี่น้องใจร้ายมากนะทำไมทำกับมันแบบนี้ทำไมไม่ห้ามมันไว้อะพี่ว่าเราทารุณจิตใจมันมากเกินไปแล้วนะทั้งที่ก็รู้ว่ามันรักน้อง
2: เขาต้องการเอาชนะน้องตั้งหากเขาอยากให้น้องยอมรับว่าน้องคือจอมค่ะ
1: พี่ว่าเราต่างหากที่ต้องการจะเอาชนะเขานี่บางทีเนี่ยมันแค่ต้องการจะอธิบายมันแค่ต้องการให้น้องเข้าใจมันเอางี้กินข้าวไปคนเดียวก็แล้วกันนะแล้วช่วงระหว่างที่กินก็ช่วยคิดด้วยว่าคนที่มันกำลังป่วยกำลังหิวเดินออกไปคนเดียวตามท้องถนนจะเป็นลมเป็นแรงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครเห็นกินให้อร่อยนะ
3: ใหม่ Galaxy Z48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great talk
3: ใหม่ Galaxy Z48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
9: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1
10: หิวไหมครับทุกคนถ้างั้นไปเจอที่งานแจ๋วแซ่บเฟอร์พบกับริวกับน้ำฟ้าอาทิตย์ที่4ตุลาคมบ่ายโมงตรงฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีครับแล้วเจอกันนะครับ
11: ความรักบางครั้งคือพื้น

0: อดภัย
1: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
0: บางครั้งคือการรอคอย
2: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
0: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
3: อนงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
0: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
4: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
0: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่สามพลัส
5: พลังฟ้าพักรวมทุกพลังท้าชิงความเป็นที่สุดแห่งผู้สื่อสารทุกศาสตร์ทั่วทั้งจักรวาล The Power ศึกทรงพลังเริ่ม4ตุลาคมนี
6: ้พี่ป๋องขอถามได้หน่อยได้ไหมเบลคิดอะไรกับพี่ชายหรือเปล่าพี
7: ่แต่ว่าพี่ชายข้างบ้านไม่ใช่แค่เชฟ
8: นี่รักในกรงไฟจันถึงสุข
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: คุณพาคุณดวงสวัสดิ์กลับมาที่นี่คุณจะกลับไปคบกับเธอใช่ไหม
11: หน้าที่ของภรรยานอกจากจะดูแลสามีเรื่องอาหารการกินเรื่องส่วนตัวแล้วยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญ
12: ไอ้เนื้อวู
13: แผนของผมก็คือไปโจมตีค่ายมันก่อนครับ
14: เข้าน้ำเย็น
13: คุณประหลัดสื่อ
8: ประดิวรัตดาพุธ19นาฬิกาตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ถ้าใครมีความสามารถไปเอาตัวไอ้ช่างซ่อมรองเท้าคนนี้มาทำงานที่บริษัทของฉันได
16: ้ฉันจะให้ทำงานต่อ
17: ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณถูกเลี้ยงดูมายังไงด้วยพ่อแม่แบบไหนคุณถึงได้มองว่าทุกคนเป็นศัตรูไปหมด
18: รองเท้าที่ผมซ่อมมันหายไป
19: นายอย่าบอกนะว่ารองเท้าของปู่หาย
16: ก็มีว่ะ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: กลับไปหาบัญชีลับของไอ้โอ๋มาผลอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้าง
17: มันหายไปได้ยังไง
4: คิดจะหักหลังกูใช่ไหม
8: หัวใจคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: คนที่รอต้องเป็นฝ่ายให้มาตลอด
3: คิดถึงครับ
10: พอถึงเวลาที่มีคนดูแลกลับเขาอาจจะรู้สึกแปลกและอึดอัดโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่เริ่มรักเป็น
6: ผมอยากให้นนเป็นแฟน
10: ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา
6: โอ้ย
3: จะไปเรียนต่อครับ
8: ดีโคดดิ้งยูโคตรรักอาทิตย์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม4ตุลาคม
11: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
7: ่เดี๋ยวไปเลย
2: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเลนเสียพี
20: ่เบนโต
21: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
22: ที่เดินอยู่เนี่ยมันถ้าทางจะมีเงินไว้เฮ้ย
23: โฉบสิวะ
24: มีอะไรครับมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดนาฬิกาด้วย
25: เฮ้ยนี่มันกำลังป้นกันอยู่ว่ะ
23: เร็วดิ
25: เฮ้ย
23: เฮ้ยทำอะไรวะ
25: อย่ามาเว้ยอย่า
26: คุณเป็นไรไหมคุณเล็ก
27: เบียร์

0: ผมเจอกำลังโดนโจรปล้นเลยบีบแต่ไล่พวกมันคงแค้นครับเลยแทงไปแผลหนึ่งก่อนจะหนีไป
1: ความจริงผมไม่ต้องการให้พามาที่นี่ผมไม่ต้องการรบกวน
2: รบกวนอะไรกันล่ะคะคุณแรกกับคุณนวลก็เหมือนเป็นญาติกันนะคะคุณหนูคะพาคุณแรกไปโรงพยาบาลนะคะ

0: ไม่ต้องผมจะโทรให้คนรถที่บ้านมาละ
1: ไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมารับทางนั้นฉันจะพาคุณไปหาหมอคุณป้าเสงี่ยมคะเปียพาเขาไปขึ้นรถเดี๋ยวฉันไปเอากระเป๋าแล้วจะตามไปสวัสดีค่ะดูดได้ดีค่ะคุณหมอ
0: ไม่มีจอบอีกแล้วครับคุณลุงมีแต่คุณดูดได้ดีคนนี้เท่านั้น
1: คุณหมอคะฝากดูแลคุณแรกด้วยนะคะ
2: ไม่ต้องห่วงครับคุณ
1: ดุดดีค่ะคุณแรกคะฉันขอตัวไปวังเหมรินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับไปวังเหมริน
0: เธอกำลังจะมั่นกับท่านชายเธอกำลังจะกลายเป็นหม่อมที่สาวที่สุด
2: คุณลุงมองยังไงก็ยังเห็นเธอเป็นจอมอยู่นะครับ
0: อย่าไปเรียกเธอว่าจอมอีกเลยครับคุณลุงเธอคือดุลฤดี
1: นี่เปียไม่ได้เผลอพูดอะไรกับเขาไปใช่ไหม
3: ไม่ได้พูดเขากำลังแย่สุดๆอย่างเงี้ยไม่มีปัญญามาถามอะไรหรอกสงสารเขานะ
1: สงสารนี่หมายความว่ายังไงนี่เปียกำลังจะเอาใจออกห่างอีกคนหนึ่งแล้วใช่ไหม
3: เปล่านะเห็นเขาตอมใจมากนะไม่อย่างนั้นนะเขาจะเดินเพ้อเจ้อคนเดียวอยู่ข้างถนนปล่อยให้โดนปล้นตอนป่วยได้ยังไง
1: นี่แปลว่าฉันตัวคนเดียวหมาหัวเน่าหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่นี่เลิกโกหกตัวเองไปมากกว่านี้ได้แล้วนะมันจะเจ็บเองนะคุณหนูครับบัญชามาได้เลยว่าจะไปที่ไหน
1: ไปวังเหมริน
4: ไม่รักรักไม่รักรักรักรัก
1: เดี๋ยวหนูช่วยเก็บนะคะไม่ทราบว่าหม่อมอยู่หรือเปล่าคะทราบว่าหม่อมท่านอยากพบผ่านมาแถวนี้เลยแวะมานะคะ
4: ฮันน่าคุณพุทธชาติแต่คุณลองเจอกันแล้ว
1: พุทธชาติหยุดได้ดี
4: แม่ลูกเจอกันไม่ทันทายกันอ่ะ
1: ดุลฤดีของแม่คุณแม
5: ่พุทธชาติดุลฤดี

0: ังไปเล่นหลังบ้านก่อนเดี๋ยวฉันจะให้ใครซื้อหุ่นยนต์ไปให้นะ
1: ขอบคุณครับ
0: พุทธชาติดฤดีเข้าไปข้างในเถอะจ้ะ

0: ในที่สุดเนี่ยแกก็นอนโรงพยาบาลจนได้นะเพราะโดนน้องฉันปวดเอาแท้
1: ๆฉันบอกยอมแพ้เขาไปแล้ว
0: เฮ้ยไม่ได้นะเว้ยฉันไม่ให้แกยอมแพ้ดูน้องฉันสิมาส่งแล้วก็ทิ้งไปหน้าตาเฉยเลย
1: เขารีบไปวังเหมริน
0: ฮะนี่จะไปทำไมวะก็เพิ่งแยกกับท่านชายมาไม่ใช่เหรอแล้วจะมันจะอะไรนักหนาทำไมต้องกลับไปหาอีก
1: ก็คนเขารักกัน
0: ไอ้แรกไอ้ที่บอกว่ารักกันเนี่ยสร้างภาพตกตาแกทั้งนั้นนะเว้ย
1: เลิกพูดเถอะฉันอยากพักแล้ว

0: ที่สุดความฝันของเราก็เป็นจริง
1: ความฝันของแม่ด้วยลูกนะ
0: ลูกมีความสุขที่สุดเลยค่ะคุณแม
1: ่แม่ก็มีความสุขที่สุดเหมือนกันลูกไม่มีอะไรทำให้แม่มีความสุขเท่ากับการได้พบลูกได้กอดลูก
0: ลูกแม่คุณแม่คะคุณแม่กอดหนูแน่นๆให้นานๆแบบนี้ได้ไหมคะหนูอยากให้แม่กอดหนู

0: ก็เพราะว่าเขายังรักมันไม่มีวันเลิกราน่ะสิและนี่ถ้าเกิดเขารู้นะว่าเราหลอกมันว่าแรกอยากจะไล่มันไปเขาโกรธเราตายแน
1: ่เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง

0: Thailand
1: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
2: Asia
3: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
5: เพลงใหม
6: ่โชว์ใหม
7: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
5: 27
3: กันยายนนี
4: ้6โมง
3: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
7: ช่อง3
8: พลังโซเชียลริกวิกฤตฟาร์มจระเข้เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
9: ์ของสิ่งที่เราเป็นอยู่
10: ใช่
9: แล้วคิดว่าดราม่าอันไหนหนักที่สุดในชีวิตของคุณ
10: คือบิวมองว่าไม่มีอะไรหนักเลยถ้าเราไม่ได้ไปให้คุณค่ากับมันไม่มีใครทำอะไรเราได้ถ้าเราไม่อนุญาต
11: อะไรที่แบบว่ายอมกันได้ก็ไม่ต้องยอมหรอกนะร้องไม่ยอมร้องด่าอยู่แล้วร้องด่ากันก่อนเลย
12: พร้อมกับหอยช
13: อก่อนจะพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ย้อนเวลามาพบกับพี่หยด2เสียงเรียกแห่งความหลอนที่สยองกว่าที่เคย20นาฬิกา35นาทีวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ทางช่อง3
14: พี่ยักษ์ไม่อยู่ถ้าผีมายี่ตายแน
15: ่ไม่ตายหรอกถ้าผีมาต้องกินลูกอมนี้ตามาแล้วเหรอตาตาพาคุณมาได
13: ้แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ปีนี้ปู่หายไปก็19ปีพอดี
18: 19ปี
19: เธอต้องอยู่กับฉันไปตลอดกาล
20: มันจะขึ้นบกได้ยังไงถ้ามันไม่มี
21: ไข่มุกเมโล
22: ฉันตื่นขึ้นมา

0: ้อมสิ่งที่ฉันคว้าไว้ในมือเนี่ย
1: พอดินแคชเชอร์มีรอยขาด
2: ทำไมต้องแอบไปแล้วไม่บอกพวกเราด้วยอ่ะ
1: ผมรู้สึกเหมือนถูกขักหลังไงที่คนใกล้ตัวหวังชิงหน้ากากกันเอง
3: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แกไปคว้ามาจากบาร์บาร์ไม่ติดนะที่เขาเป็นผู้หญิงเก่งโง่ถูกดอกหรือเปล่า
6: ป้า
7: ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ไม่มีวันเจอทางตันหรอกค่ะ
8: ป้าช่วยอยู่ข้างๆพิมพ์แบบนี้ไปตลอดเลยได้ไหม
9: คุณพิมพ์จะรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องมาทำอะไรแบบแต่ผมจะไม่แต่ต้องคุณพิมพ์ถ้าคุณเชื่อฟังผม
3: Please Love รักได้ไหมสุข 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเรนเสียพี
10: ่เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
14: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปอนจ์บ๊อบว้าวเย้อร่อย
15: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
16: อิ่มอกอิ่มใจละสิดีใจด้วยนะจ๊ะทั้งสองคน
17: หนูได้กราบขอบพระคุณหม่อมมากนะคะที่ดูแลคุณแม่ของหนูเป็นอย่างดี
16: เราสองคนน่ะรักแล้วก็สนิทกันมากพุทธชาติฉันจะไม่อ้อมค้อมหรอกนะฉันขอพูดตรงๆว่าฉันขอลูกสาวเธอ
18: ลูกดีแล้วดีบอกพูดแล้วล่ะค่ะหม่อม
16: ถึงยังไงฉันก็จะต้องบอกเธอท่านชายกำลังกลับมาเราจะกินข้าวเย็นด้วยกันนะจ๊ะดุดด้วยดี
17: คือหนูยังไม่ได้โทรบอกคุณพ่อที่บ้านนะคะ
16: แม่โทรไปแล้วจ้ะว่าขอกักตัวไว้ก่อนนี่ถ้าไม่กลัวว่าน่าเกลียดนะจะขอให้หนูนอนกับคุณแม่หนูสักคืนด้วยซ้ำไป

0: ะไรกันเนี่ยจนมืดค่ำป่านนี้แล้วน้องสาวฉันยังนั่งให้รากเหง้าที่วางเหมรินอยู่เลย
1: ฉันหิวข้าวแล้วแกสั่งอะไรมากินบ้าง

0: พุทธชาติถึงเวลาที่เธอจะต้องแสดงตัวตนสักทีนะจ๊ะ
1: เออแต
0: ่ลูกชายมาพอดีมานี่เลยจ้ะแม่จะแนะนำให้รู้จักกับแม่ของหนูดุจฤดี
2: พุทธ
0: พุทธชาติเพื่อนรักของแม่ภรรยาของอาเริกแม่ของรองแล้วก็เป็นคุณแม่ของหนูดุจฤดีจ้ะ
2: สวัสดีครับคุณอาพุทธชาติผมบอกแม่แล้วไงครับว่าผมสงสัยว่าผมเคยรู้จัก
0: ไปนั่งกันก่อนดีไหมไป
2: ไม่ครับ
0: นั่งนี่เลยจ้ะ
2: เชิญครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละจ้ะเรื่องอื่นๆที่ติดใจสงสัยก็เอาไว้พูดกันวันหลังแต่วันนี้เรามาพูดเรื่องสำคัญของครอบครัวเราก่อน
2: เรื่อง
0: ก็เรื่องแต่งงานของชายกับหนูดุจฤดีไงจ๊ะวันก่อนหนูบอกกับทุกคนว่ากำหนดวันแต่งงานขอให้พบกับแม่ก่อนตอนนี้ก็พบกันแล้วเรามากำหนดวันกันสักทีนะจ๊ะหรือชายว่ายังไงลูกจากนี้ไปอีก3เดือนดีที่สุดพุทธชาติละจ๊ะว่ายังไง
1: แล้วแต่หม่อมกับลูกดูดีจ๊ะจ๊ะว่าไงจ๊ะลูก

0: ี่โดนบังคับน้อง
1: โหพี่ขอร้องเถอะนะเมตตาคนป่วยมันบ้างมันกำลังห่อเหี่ยวนะตอนเนี้ย
0: เจอน้องเนี่ยเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้นะคะ
1: เอ้าน้องนี
0: ่น้องหิวข้าวอยากทานข้าวค่ะ
1: โอ้เริ่มงองแงแล้วน้องเราน้าแล้วจ้ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณพี่ขาคือน้องต้องขอโทษคุณพี่ด้วยนะคะที่วันก่อนน้องพูดจาไม่ดีที่ทำงี่เง่าเต่าตุ่นใส่คุณพี่นะคะ
3: ช่างเถอะเพราะว่าถึงยังไงอ่ะพี่ก็ต้องเห็นแก่ครอบครัวทำนุมากกว่านางจอม
2: ขอบพระคุณค่ะคุณพี
1: ่มาพี่ว่าเราไปเถอะ
0: น้องอยากฟังต่อค่ะ
2: คุณพี่คะน้องถามคุณพี่นิดนึงสิคะว่าทำไมหลานแรกเนี่ยถึงได้หลงมันนักมันหนาคะคุณพี
3: ่นั่นสิพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ที่เรากลัวกันจนวางแผนหลอกว่าแรกมีผู้หญิงอื่นแล้วต้องการให้มันจากไปเพราะว่ากลัวผู้หญิงเขาเห็นมัน
2: ก็เราทำขนาดนั้นจนมันหนีไปได้แล้วนะคะคุณพี่แต่พอหลานแรกกลับมาก็ยังไม่เลิกรักมันเลยอ่ะยังไม่เปลี่ยนใจไปจากมันเลยนะคะยังเศร้ายังซึมคงคิดว่ามันเนี่ยแต่งงานใหม่ไปแล้ว
3: นี่ถ้าเกิดเขารู้นะว่าเราหลอกมันว่าแรกอ่ะอยากจะไล่มันไปเขาโกรธเราตายแน่

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: สมอนเอานมอุ่นๆมาให้คุณเล็กค่ะเมื่อเย็นไม่มีใครทานข้าวเย็นกันเลยค่ะ
1: สมอนเอานมไปเก็บเถอะจ้ะฉันไม่หิว

0: ฉันไม่เข้าใจคุณเล็กเลยถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วคุณเล็กจะทำกับท่านชายแบบนี้ทำไม
1: นั่นสิฝ่ายท่านชายก็เงียบจนเกินไป

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ตอนนี้คุณแคลร์มาถึงแล้วนะครับท่านเตรียมตัวได้เลย

0: คลาไปทำไมครับ
1: ทำไมแกถึงได้รู้ว่าเป็นฉันล่ะ
2: ตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกครับจนกระทั่งคุณปู่ถามแบบนี้ที่คุณปู่ทำแบบนี้เป็นเพราะว่าพินัยกรรมเป็นชื่อผมหรือเปล่าครับ
1: หมายความว่าแกรู้ทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหม
3: ที่จริงแจ้งจากอธิบายแกเหมือนกันนะ
1: แต่ว่ารอให้ฉันเสร็จธุระกับแกก่อนแล้วกันแล้วแกจะรู้ความจริงทั้งหมด
2: ความจริงทั้งหมดฮัลโหลฮัลโหลคุณปู่ฮัลโหล
4: แกคิดว่าท่านประธานจะจับตัวเธอไปทำไม
2: แล้ว
4: ถ้าเราบอกว่าเธอไม่ใช่แคร์ล่ะ
2: ไม่ได้ถ้าเราบอกแบบนั้นคุณปู่อาจจะโกรธแล้วก็อาจจะทำอะไรเธอก็ได้
4: ฮัลโหลเช็คหรือยัง
3: ท่านประธานปล่อยพบหมอวันลบตั้งแต่เช้าแล้วครับ
5: หมอวันลบเหรอ
6: ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าหัวใจของคุณท่านนะเป็นลักษณะเนื้อเยื่อพิเศษแล้วคุณท่านยังมีกรุ๊ปเลือดที่หายากอีกโอกาสที่จะเจอหัวใจที่มีทุกอย่างตรงตามที่เราต้องการนะมันยากมากจริงๆนะครับ
1: แต่หมอก็รู้นะว่าผมปล่อยแคลร์เป็นอะไรไม่ได้เพราะถ้าแคลร์ตายผมก็ต้องตายเหมือนกัน
2: หมอวันลบไอ้ตุลเราต้องรีบไปแล้ว
4: ทำไม
2: หมอวันลบเป็นหมอหัวใจของคุณปู่ที่คุณปู่จับตัวเธอไปเนี่ยคงเป็นเพราะว่าต้องการหัวใจเธอแน่ๆเลย
4: ลบแกคิดว่าท่านประธานจะจับตัวเธอไปไว้ที่ไหน
2: มีที่หนึ่ง

0: ทษนะอย่าโกรธกันเลยนะถ้าจะโกรธก็ไปโกรธโชคชะตาของเธอที่ทำให้เธอมีอะไรที่เขาให้ฉันได้ทุกอย่างขอบใจมากที่ช่วยเหลือกันมาหลายปี
1: ท่านครับผลตรวจเนื้อเยื่อกับกรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันนะครับ
2: ไอ้ที่วะกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึง
3: แล้วลูกชาย
2: มีความสุขกับลมหายใจสุดท้ายอย่างนี้นะแกเก็บไว้บอกตัวเองฮะเพราะว่าแกเนี่ยจะไม่มีอะไรเอาไว้ว่าให้เปลี่ยนอีกแล้ว
0: หมายความว่าไงเธอไม่ใช่แคลร์ถ้าเธอเป็นใครกัน

0: เธอเป็นใคร
1: คุณปู
0: ่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าคุณปู่จะรู้ความจริงแล้วว่าเธอไม่ใช่แคลร
1: ์คุณปู่พูดเรื่องอะไรคะนี่แคลร์เอง
0: อย่ามาโกหกฉันถึงว่าหน้าเธอจะเหมือนแคลร์แต่ผลเลือดของเธอมันไม่ใช่
2: บอกฉันมาว่าเธอเป็นใคร
0: ถ้าว่าเธอไม่บอกจะให้หมอของฉันเอามีดมากรีดไอ้หน้าบ้าๆของเธอนี่ออกมาดู

0: ูชื่อจินลาค่ะ
1: พอปู่เห็นข่าวเมื่อกลางวันเนี่ยปู่ก็เลยให้คนไปสืบแต่ปู่ก็เพิ่งนึกออกว่าผู้หญิงที่ชื่อจินลาเนี่ยอยู่กับแคร์ตอนหอตกแล้วแคร์อยู่ไหน
0: คุณแคร์เสียชีวิตตั้งแต่วันที่หอตกหนูคือคนที่มาสัมภาษณ์วันนั้นนะคะ
1: ตายแล้วจริงๆเหรอฮะแล้วแคร์ตายแล้วเธอก็สมควรจะตายด้วยเพราะเธอบังอาจที่มาโกหกฉัน
0: พ่อปู่
1: ทำไมเรียกฉันว่าพ
0: ่อ
1: ฉันจะทำให้แกตายแบบทรมานยิ่งกว่าอีนางโรสลินกับชูมันอีก

0: รครับท่านประธานสั่งให้คุณชาญเข้าไปได้คนเดียวครับ
1: ถอยไปฉันจะเข้าไปเป็นเพื่อนชาญ
2: ไม่เป็นไรจุนฉันไปคนเดียวได้จะไหวแน่นะ
3: ไม่ได้ต

0: ชายเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดเนี่ยกันทำทุกอย่างที่จะช่วยแกหาหมอที่เก่งที่สุดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันไม่สนทำอะไรก็ได้ที่ช่วยให้แกรอดให้ได้คนไข้มีเลือดเป็นกรุ๊ป A
1: ใช่ครับ
2: เป็นไปไม่ได้นะครับคุณหมอผมยืนยันได้นะครับว่าแกเนี่ยมีกรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ป B IS negative จริงๆครับ
3: บู
4: คุณบูรู้เรื่องนี้ใช่ไหมใช่คุณแกลแล้ว
0: ฉันอยากจะรู้เรื่องของแกลจากปากของนายเอง
3: ใช่ครับตายตั้งแต่วันที่คอตกแล้ว
0: แล้วแกทำเรื่องทั้งหมดนี้ทำไมแกมันหลอกฉันทำไม
3: นี่คุณปู่เสียใจที่แคลร์ตายหรือเสียใจที่ไม่ได้อวัยวะของแคลร์มาต่อชีวิตให้ตัวเองครับ

0: แกมันหลอกฉันทำไม
1: ผมว่าคุณต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำไว้กับพ่อแม่ผมไงคุณให้พ่อผมรับผิดแทนจนพ่อผมต้องตายในคุกแล้วแม่ผมก็ตอมใจตายตามพ่อผมไปคุณต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำ
2: ก็เลยอยากจะมาแต่งงานกับแพรเพื่อจะเอาของทุกอย่างที่เป็นของฉันไม่เป็นของแกเป็นการล้างแค้นเองนะ
0: แล้วรู้สึกยังไงอ่ะเห็นแล้วจะไม่พินัยกรรมหมดชั้นย่อยกับแก
1: ผมไม่รู้นะว่าคุณทำแบบนั้นทำไมแต่ถ้าคุณทำเพราะว่าคุณรู้สึกผิดผมบอกได้เลยนะว่ามันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณทำกับพ่อแม่ผมหรอกรู้ไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ผมคอยดูแลคุณไม่ใช่เพราะว่าผมรักคุณเหมือนปู่เลยผมต้องการให้คุณมีลมหายใจอยู่ดูวันที่ผมแย่งทุกอย่างไปจากคุณเหมือนที่คุณแย่งทุกอย่างไปจากผม
2: ฉันก็ยกทุกอย่างให้กับแก
0: พี่ยกทุกอย่างให้กับแกไม่ใช่ว่าฉันสั่งนึกผิด
2: ของทุกอย่างเป็นของฉันมันก็เป็นของแกมันเป็นของแกด้วยเหมือนกันเพราะว่าแกเป็นลูกฉัน
0: แกเป็นลูกฉัน
1: คุณพูดบ้าเหรอผมไม่มีวันเป็นลูกของคุณหรอกผมไม่เชื่อ
2: แกเป็นลูกฉันที่เกิดกับปราณี

0: ของทักก่อนค่ะหมอค่ะ
1: สายว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของจีระกับปราณีจริงหรือเปล่าเพราะสองคนนั้นอยู่รับใช้ฉันมานานแต่ก็ไม่มีลูกกันสักที
2: ใช
1: ่ฉันเลยเอาเส้นผมของแกไปตรวจดีเอ็นเอ

0: แล้วมันก็พิสูจน์ว่าแกเป็นลูกฉันเพราะนั่นคือเหตุผลที่ย้ายแกนี่ฉันว่าพ่อ
1: กูบอกแล้วหลายครั้งแล้วไงว่าอย่าพูดว่าตัวเองเป็นลูกคนขับรถต่อจากนี้ไปเรียกปู่ว่าพ
2: ่อไม่จริงไม่จริงผมไม่เชื่อคุณหรอกคนอย่างคุณไม่มีวันเป็นพ่อผมได้หรอก
1: ฉันไม่สนว่าจะเป็นพ่อหรือไม่เป็นพ่อตามที่แกต้องการไหมเพราะฉันรู้แล้วแกคือลูกไหนล่ะคุณไม่ได้เคยเห็นบุญคุณที่อุตส่าห์ทำให้แกมาตลอดชีวิตเหรอเมื่อไม่เห็นฉันเป็นพ่อก็ไปตายด้วยแกคิดว่าเราไม่ได้เป็นพ่อเป็นลูก
0: เอาหัวใจแกคืนฉันมาซะ
3: อย่าแล้วปู
1: ่ไม่ต้องเรียกฉันปู่

0: ว่ากันว่าภาพสุดท้ายของคนเราก่อนที่จะตายจะเห็นผลกรรมที่เราเคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่คุณเอาทนไว้ก่อนนะคุณ

างทีคุณปู่อาจจะเห็นคุณแคลก่อนที่ท่านจะสิ้นถ้าฉันตายไปตั้งแต่วันนั้นมันอาจจะไม่มีคนที่ต้องจากไปมากมายอย่างในวันนี้ก็ได้

เธอรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากจะได้ยินชื่อเขาด้วยซ้ำแต่พอถึงตอนนี้ขึ้นมาจริงๆฉันกลับรู้สึกว่างเปล่ากลับรู้สึกเฉยๆคนเราถึงจะเกลียดกันแค่ไหนแต่พอตายจากกันก็เหมือนทุกอย่างจบลงฉันดีใจนะ

0: ที่เธออโหสิกรรมให้คุณปู่ได้
1: จริงๆแล้วฉันจะมาขอโทษเธอก่อนหน้านี้ฉันเคยทำอะไรไม่ดีกับเธอไว้เยอะแต่เธอก็ยังช่วยฉันถ้าเธอไม่ช่วยฉันตอนนั้นฉันก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นเพราะเขาปั่นหัวให้เราเกลียดกัน

0: ณชาติจะรับข้อเสนอตำแหน่ง CEO ของ TGL ที่ผมเสนอให้ไหมครับ
1: แล้วทำไมนายไม่รับไว้เองล่ะในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นของนายแล้วนี
0: ่เพราะว่าผมไม่อยากได้อะไรที่มาจากเขาและอย่างหนึ่งผมคิดว่าคุณชาคือคนที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งนี้
1: ฉันไม่รับปากหรอกกันไว้เสร็จเรื่องยุ่งๆแล้วฉันจะโทรบอกอีกที

0: คุณไม่อยากได้มรดกของคุณปู่เพื่อที่จะแก้แค้นให้พ่อกับแม่คุณแล้วหรอ
1: เพราะคำว่าแก้แค้นนี่แหละทำให้ผมเกือบจะต้องเสียคนที่ผมรักไปเองหนึ่งคนจิลาครับมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณ
0: ฉันก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเหมือนกันแต่ฉันอยากไปส่งคุณแคลร์ก่อน

0: มอยากขอบคุณแล้วก็ขอโทษคุณนะผมรู้ว่าคุณทั้งโกรธทั้งเกลียดผมแต่ว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันผมมีความสุขจริงๆนะ
1: ฉันขอให้คุณไปสู่สุคตินะคะคุณแคล

0: คุณที่คุณบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับผมเรื่องอะไรล่ะ
1: คุณจำสัญญาของเราได้ไหมตอนนี้เรื่องทุกอย่างก็จบลงแล้วอ่ะฉันว่าเราควรทำตามสัญญาที่ให้ไว
0: ้ตราบใดที่คุณยอมเป็นแคลร์ผมสัญญาว่าผมจะหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาป้าคุณเราจะทำให้ป้าของคุณฟื้นขึ้นใหม่ส่วนคุณหลังจากที่ท่านประธานจากโลกนี้ไปแล้วผมจะให้คุณ20ล้านคุณจะได้ออกไปใช้ชีวิตของตัวคุณเองจะขอทำสัญญาใหม่อีกรอบหนึ่งพอจะเป็นไปได้ไหม
2: ชานฉันเจอพนักงานที่ลานจอดฮอคนนั้นแล้วเขาบอกว่าคุณแคลร์เป็นคนเอากาแฟให้นักบินกินก่อนที่จะขึ้นบิน
3: แ
1: กขอโทษค่ะเป็นอะไรไหมคะกาแฟกับตันหกหมดเลยอ่ะ
3: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเลยครับขอโทษนะครับ

0: าแฟครับพี่เอก
1: พอดีผมเห็นมันหกผมเลยไปเอามาให้ใหม่ครับ
0: ขอบใจนะ
1: ครับ
0: วันนี้ไปทริปไหนครับ
1: ไปกับคุณแคนนี่แหละพาคุณแคนบินแถวนครนายกเดี๋ยวกลับแล้ว

0: สวัสดีครับกัปตัน
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้อากาศดีนะครับทำท่าน้ำใสน่าจะดีเลย
1: วันนี้อากาศแจ่มใสดีครับ
0: นะแล้วใครจะทำแบบนั้นทำไมในเมื่อเขาก็รู้ว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเขาเองด้วย
2: สวัสดีค่ะคุณแคร์คุณจะทำอะไรคะ
3: ฉันกำลังหาวิธีตาย
2: ถ้าเธออยากฆ่าตัวตายล่ะ
4: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
5: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
6: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
7: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping

ใช่ไหมว่าฉันเป็นอะไรวันนี้ฉันอยากรู้ว่าถ้ามันให้ฉันเป็นแค่อะไหล่มนุษย์ให้มันแล้วมันยกสมบัติทั้งหมดของมันให้ใครฉันก็เลยไปหาทนายของมันแล้วบังคับให้เอาพินัยกรรมของมันออกมาให้ดูรู้ไหมมันยกสมบัติทั้งหมดของมันให้ใครนิชานรู้ไหมนี่อะไรผลตรวจ DNA ของมันกับนิชานตอนแรกฉันก็สงสัยนะว่านิชานเป็นแค่ลูกคนขับรถแล้วทำไมไอ้แก่นั้นถึงต้องยกสมบัติทั้งหมดให้มันด้วยผลปรากฏเป็นยังไงรู้ไหมมันสองคนเป็นพ่อลูกกัน

0: วแบบนี้นี่เองใครเขาถึงเกลียดผมอะ
1: ไอ้ชาเนี่ยนะอย่าช่วยแคลร
2: ์หมายความว่ายังไง
1: เข้ามานั่นแหละที่อยากให้แคลร์ตาย
2: นายวิกรายคงอยากบอกฉันเรื่องนี้แหละฉันรู้นะว่าคุณเสียใจที่คุณแคลร์เข้าใจแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ความผิดคุณเราลองดูไฟสุดท้ายดีกว่าที่มันวันก่อนที่ฮอจะตกนี่
3: วันนี้ฉันจะไม่เล่นไอ้รัสเซียรูเล็ตโง่ๆนี่อีกแล้วเล่นมาตั้งนานไม่เห็นตายสักทีคุณวิการฉันมีอะไรจะให้คุณดูด้วย
2: นี่ไงสวยไหมคุณว่าเป็นไงเหมาะที่จะเป็นชุดที่ฉันจะใส่ตายพรุ่งนี้ไหม
3: ฟังไม่ผิดหรอกคุณก็รู้นี่ว่าฉันกำลังหาไอ้การตายที่มันเหมาะกับคนอย่างฉันอยู่อยากรู้ว่าสิว่าฉันจะตายยังไงลองทายดูไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
2: ฉันก็จะตายบนฟ้าไง
3: คิดดูสิน้ำฟ้าอย่างฉันก็ตายบนฟ้าใช่ไหม
2: ใช่ใช่พรุ่งนี้ฉันจะทำให้หอตก
3: แล้วคนที่จะมาสัมภาษณ์ฉันนะช่างมันเถอะเธอน่าจะดีใจนะที่จะได้ตายพร้อมกับคุณพลายเถิดลืมลองคิดดูสิว่า
2: ตอนที่พอมันตกแล้วมันก็ระเบิดปุ๊บลูกไฟตอนที่หอตกถึงพื้นแล้วระเบิดเนี่ยมันต้องสวยมากแน่ๆเลยนะคุณวิกาล
3: มันต้องสวยมากแน่ๆเลยอ่ะมันต้องสวยเหมือนฉันแน่ๆเลย

0: ธอฆ่าตัวตายโดยไม่สนเลยว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงอ่ะคุณคิดว่าฉันควรต้องรู้สึกยังไงที่อยู่ๆชีวิตฉันต้องมาพังเพราะคนแบบเนี้ยคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
1: ได้สิคุณอยากให้ผมทำอะไรบอกมาได้เลย
0: ฉันอยากให้คุณทำตามสัญญาช่วยเอาหน้าของเธอออกไปจากหน้าฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกแล้วแล้วต่อจากนี้ฉันก็อยากมีชีวิตของฉันเอง

0: คุณแคลร์คะเสียใจด้วยนะคะเรื่องท่านประธานคุณแคลร์เป็นยังไงบ้างคะอะไรเหรอคะฉันอยากให้เธอไปดูนกเพนกวินที่ขั้วโลกใต้ฉันจองตั๋วไว้2ใบ
1: แล้วทำไมจู่ๆถึงเอามาให้อะคะ
0: ฉันอยากรักษาสัญญาที่ให้กับแกไว้ฉันเองวัน
1: ฉันเองฉันเองนี่หมายถึงอะไรคะคุณแคลร
0: ์ฉันไม่ใช่คุณแคลร์ฉันจินลาเพื่อนแกไง
1: คือคุณแคลร์กำลังแกล้งอะไรฉันอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าใช่เนี่ยมันไม่ตลกเลยนะคะ
2: ฉันสัญญาว่าจะพาแกไปดูนกเพนกวิน
1: พาไปดูนกเพนกวินนี่นะอย่ามาแล้วก็นะนี่มันลายมือของจีนนี่คุณเอามาได้ยังไงคะ
3: คุณแคร์ฝากมาให้นะครับส่วนคุณแคร์มีข้อความของคุณจีนได้ยังไงคุณแคร์จะเป็นคนบอกคุณเองครับ
0: ถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นคนเขียนข้อความนี้เองล่ะ
1: ขอโทษนะคะฉันจำได้ค่ะว่าลายมือเนี้ยเป็นลายมือของยูจินเพื่อนฉัน

0: แคร์จริงๆเหรอจริงแล้วทำไมแกถึง
1: ทำไมฉันถึงกลายเป็นคุณแคร์ได้ใช่ไหม
0: จีน
2: แกมาแกรู้ไหมว่าฉันเสียใจแค่ไหนแล้วแกตายอ่ะ
1: นี่อะไรของแกเนี่ยฮะปกติแกไม่ได้เป็นคนขี้แย่แบบนี้นี
2: ่ก็เพราะแ
1: ม่เลิกร้องได้แล้ว
2: ตั้งนึงขอหึบก่อน
1: นี่วันนอกจากฉันอยากจะบอกความจริงกับแกแล้วว่าฉันมีอีกเรื่องนึงที่อยากขอร้องแก
2: เรื่องอะไร
1: ฉันอยากให้แกช่วยดูแลป้าแทนฉันระหว่างที่ฉันไม่อยู
0: ่แล้วแกจะไปไหน

0: มขอเข็นไปส่งเธอที่ห้องผ่าตัดได้ไหมครับ
1: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะให้เขาเข็นไปส่งนะคะ

0: ผมมาส่งคุณได้แค่นี้นะ
1: คุณรู้ใช่ไหมว่าใบหน้าที่ฉันจะเปลี่ยนใหม่เป็นความลับแล้วคุณก็จะไม่รู้ว่าฉันหน้าตาเป็นยังไง
0: กับไม่ว่าหน้าตาของคุณจะเปลี่ยนไปยังไงความรู้สึกของผมจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงต่อให้คุณเปลี่ยนหน้าไปกี่ร้อยกี่พันหน้าผมก็ยังจะรักคุณรักผู้หญิงที่ชื่อจิลาและถึงแม้ว่าคุณจะพยายามเปลี่ยนหน้าตัวเองเพื่อหนีผมไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไม่เป็นไรนะผมจะตามหาคุณจนเจอและทำให้คุณกลับมารักผมได้อีกครั้ง
1: คุณพยาบาลคะฉันพร้อมแล้วค่ะ
2: ค่ะ

เองป้าจำหนูได้ไหม

0: คนสวยต้องกินก่อน
1: ฝีมือไม่มีดอกเก่งสุดๆหรือเปล่าหนูเนี่ย
0: สุดๆ

จินหนูกลับมาแล้วนะและหนูสัญญาว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ทิ้งป้าไปไหนอีก

0: คุณป้าคุณอาการดีขึ้นมากแล้วนะครับแต่หมอบอกว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งท่านถึงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได
1: ้แค่นี้มันก็เกินคำว่าปฏิหาริย์มากแล้วล่ะแต่ก็ต้องขอบคุณคุณด้วยวันบอกว่าคุณคอยมาดูแลป้าตลอดที่ป้าดีขึ้นคงเป็นเพราะคุณด้วย
0: เป็นเพราะคุณต่างหากทุกครั้งเวลาผมมาหาป้าคุณผมจะคอยบอกป้าคุณเสมอว่าให้รีบฟื้นขึ้นมาจะได้เก็บไว้เป็นของขวัญให้คุณเวลาคุณกลับมาไงที่ป้าคุณฟื้นขึ้นมาเป็นเพราะคุณเลยนะ

0: ทำไม
1: ฉันเปลี่ยนใจก่อนจะเริ่มผ่าตัดคำพูดของคุณทำให้ฉันคิดได้ว่าต่อให้ฉันเปลี่ยนหน้ากี่ร้อยกี่พันหน้าสิ่งที่ทำให้ฉันทุกข์มันไม่ใช่ใบหน้าของคุณแคลร์แต่มันคือการยึดติดไม่ปล่อยวางความโกรธนั่นเองค่ะและคำพูดของคุณก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าไม่ว่ายังไงฉันก็ยังคงเป็นฉัน

0: ความรู้สึกของฉันกับคุณมันไม่เหมือนเดิมรู้สึกของฉันกับคุณมันไม่เหมือนเดิมฉันก็เลยกลับมาหาคุณคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าคุณจะทำให้ฉันกลับมารักคุณอีกครั้งหนึ่งคุณคิดว่าคุณทำได้ไหม
1: ได้สิผมสัญญาว่าผมจะทำไม่ว่านานแค่ไหนผมก็จะทำให้คุณกลับมารักผมได้อีกครั้งหนึ่ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: ขอรับประทุมมาข้าตากให้
3: ไม่เป็นไรเป็นค่ะถ้าพี่เดี๋ยวไอ้งั่งป่ามันก
4: ็ไอ้เจ้า
2: อะไรอีก
4: อะไรพุ่ยไปตลาดไปซื้อข้าวผักปลาเครื่องแกงข้าหิว
2: เฮ้ย
4: ข้าหิวว่ะ
2: ตลาดมันไกลนะขอไม้ข้าได้ไหม
4: ไม่ได
2: ้ข้าจะไปยังไงอ่ะ
4: ก็เดินไปสิจ๊ะสุดหล
2: ่
4: อ
2: แกล้งข้าจะชัดเลยนี
4: ่มึงรู้เหรอ

0: ล่ำปีหัวนึงจ้ะ
1: ใส่ใจ
0: ใช่เท่านี้ด้วย

0: เซอร์อย่ามายืนบังหน้าร้านเห็นอยู่แล้วตั้งนานแล้วที่เซอร์ไม
1: ้อ๋อซื้อจ้ะซื้อเอาอันนี้นะ

0: เป็นไงบ้างนะรัตมณี
1: เอาวันไหนดีนะอันนี้ละกัน
0: แค่นี้ก็ไม่มีจ่าย
1: ขอบใจนะจ๊ะ
2: เอ้าแก้วเอ็งมาทำอะไรวะของเต็มไม้เต็มมือเจ้า
0: ก็ถูกใช้มาซื้อของนะสิจ๊ะ
2: เป็นพระโอรสอยู่ดีๆไม่ชอบดันมาเป็นทาสเขาสินี
0: ่แหมตาไม่ช่วยก็อย่าซ้ำเติมได้ไหมล่ะตาดวง
2: อะไรอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะเหล้าไห้นั้นน่ะข้าขอได้ไหม
2: เอ็งหมายถึงว่าจะเอาสักจอกใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่ข้าขอทั้งไห้เลย

0: ทุกพี่เดี๋ยวน้องช่วยไปคะ
1: เอ้ยประทุมาอย่าเข้ามาไอ้งังป่ามันเห็นเข้ามันจะกันแกล้งเจ้าอย่าเข้ามาใกล้ข้า
0: เจ้าพี่นี่เจ้าพี่เสวยน้ำจันทร์เหรอเพคะ
1: อย่าเรียกเขาว่าเจ้าพี่ข้านี่มันเป็นแค่ทาสข้ามันเป็นแค่คนไร้ค่าทุกคนเลยที่ฆ่ากันหมด
0: เจ้าพี่เจ้าพี
1: ่
0: เจ้าพี่
1: ข้าจะปกป้องเจ้าจะไม่ต้องห่วงนะ
0: นี่เจ้าพี
1: ่เฮ้ยเดี๋ยวบุตรดูแลเองไม่ต้องห่วงข้าเลย
2: เฮ้ยหากระเปื้อนนี่มาเลย
1: ฮะเปื้อนหมดเลย
0: พี
2: ่ลุกกันนะลุกกันนะช่วยไม่ได้เจ้าล้างให้หมดจดเลย
0: แต่เราเพิ่งจะได้นั่งพักเองนะ
2: นั่งได้ก็ลุกได
0: ้แต่เราเป็นผู้หญิง
2: แต่เจ้าเป็นเมียข้าข้าสั่งอะไรเจ้าก็ต้องทำ
0: เราไม่ใช่เมียเจ้าไอ้งั่งป่าบ้าไม่ทนแล้วเว้ย
2: ขนอยยังไม่ทันจะพ้นวันเลยแค่นี้ก็ยอมแพ้ไปแล้วเหรอนี่นะเหรอผู้หญิงที่จะมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระแก้วโถถังกะละมังถ้วยหม้อมีพระธิดาเจ้าสำอาง
0: ชีวิตเราไม่เคยต้องลำบากขนาดนี้มาก่อนเลยมันเป็นใครกันนะถึงได้มาทำกับพระธิดาแบบนี้เนี่ยพี่มณีพี่มณีอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่มณีพี่มณี
3: เย็นนี้เย็นนี้ก็ไง
4: เฮ้ยแม
3: ่อะไร
4: พระธิดากำลังจะไปล้มเร็วเร็ว
3: ระวังระวังเลยนะ
4: ระวังระวัง
3: ค่อยๆเดิน
4: เถอะนะเป็นเจ้าค่ะเชิญ
0: ขอบใจนะจ๊ะ
3: นั่งก่อนนะเพคะ
0: ขอบใจจ้ะ
4: เดี๋ยวหม่อมฉันจะไปหาน้ำมาถวายนะพระเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องจ้ะตอนนี้เราขออะไรเปรี้ยวๆได้ไหม
4: เปรี้ยว
3: ขอเปรี้ยวๆหน่อยเพคะ
0: อ
4: ื
0: ม
4: เปรี้ยว

0: วยแบบนี้ไม่เข็ดฟันเหรอเพคะ
1: ไม่นะอร่อยดีเราขอทั้งหมดเลยนะ
0: พระธิดาอย่าว่าหม่อมจันปากมากเลยนะเพคะแต่ว่าอาการเหมือนคนแพ้ท้องเลยนะเพคะ
1: จริงเหรอไม่ใช่หรอกมั้งเราก็แค่เหนื่อยเกินไปน่ะ
0: งั้นหม่อมฉันขอจับดูหน่อยเพคะ
1: ไม
2: ่โหเหนียค่ะแหมหนีมาอยู่ตรงนี้ดิเองข้ายังใช้งานไม่เสร็จเลยนะแค่นี้ก็ยอมแพ้ซะแล้วเลยจ้าม
3: านี่
1: นี่นี่เหร

0: โทษฐานที่เจ้าทรยศข้านวดดีๆเลย
1: นี่หยุดเสียงดังสักทีได้ไหมมันน่ารำคาญ
0: นวดเลย
2: นวดดีๆสิจ๊ะตรงนั้นแหละตรงนั้นโอ้ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลย

0: ึ้นตาเลย
1: ต้องกินไม่ได้ไงเนี่ย
2: ต้องคืนมาเลยนะเราก็แค่ง่วงนิดหน่อยน่ะ
0: อันน่าสงสัยน่าสงสัยจริง
3: ๆไม่ต้องสงสัยหรอกชัดขนาดนี้นี่มีแต่อยู่ท้องเจ้าได้แหละ
0: ตะโกจริงหรือเปล่าวะ
3: จริงเต้ข้าเห็นเนี่ยว่าไงจ๊ะหนุ่มน้อยไว้ให้มาเล่นด้วยกันนะ
1: หนุ่มน้อยอะไรมันจะเกินไปแล้วนะ
0: นี่ข้ากำลังกันแกล้งคนท้องอยู่เลยนี่ข้านี่มันดีเง่าจริงๆเลยข้าขอโทษนะปทุมมาที่ผ่านมาข้าแค่อยากให้พระแก้วเด็ดขาดและอยากสั่งสอนให้เจ้าเลิกเอาแต่ใจแต่ท้ายที่สุดคนที่ถูกสั่งสอนก็คือตัวข้าเองว่าเราไม่สามารถพิพากษาชีวิตใครได้เพียงเพราะแค่มองว่ามันไม่ถูกต้องข้าขอโทษนะนอนเจ้านอนข้าสัญญาว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะต้องกลับมาเป็นปกติสุขนอนนะขอโทษนะ

0: เด็กในท้องของเจ้าต้องมีพ่อที่เหมาะสมและคนคนนั้นควรจะเป็นพระแก้ว
1: มันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะพระแก้วไม่ได้สนใจเราแล้วเราคงจะต้องเป็นแม่ไม้

0: อาดวงมาไงเนี่ยมานอนแต่เมื่อไหร
1: ่โอ้ยโอ้ยอุ้ยปวดหลังโอ้ย
0: แล้วเศษไม้อะไรเยอะแยะไปหมดเลย
2: แล้วเจ้าพี่ไปไหนซะแล้วล่ะจ๊ะ
1: โอ้ยก็เมื่อคืนนะอยู่ดีๆมันก็ลากข้าให้มาช่วยประดิษฐ์หีบเพลงทั้งคืนกว่าจะเสร็จส่วนไอ้ที่มันหายไปไหนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วมันก็หายไปเลยเฮ้ยนี่ข้ากลับไปคงโดนยายคำด่าอีกแล้ว
2: หีบเพลงเหรอทำไปทำไมกันนะ
0: สวยแล้วเดี๋ยวข้ามา
3: ร้อนไปเนี่ยข้ามารับเจ้าแล้วกลับไปกับข้าเอ้ข้ามารับเจ้าแล้วนะร้อนมาเนี่ยช่างหัวทุกคนที่นี่เลยเฮ้ยร้อนไปเนี่ยข้าเอง
4: ไปพุ่งลุกไป
0: เขาว่าแล้วมาอยู่ที่นี่เองต้องรอตายจากเสด็จพ่อยังไม่เข็ดอีกนะพระแก้วทำไงดีนะมาได้เวลาพอดีช่วยไม่ได้คงต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นเจ้าถึงจะตัดขาดกับข้าได
2: ้นี่เจ้าเดี๋ยวก่อน
5: พระธิดา
2: ไปบอกผู้ชายคนนั้นให้เราทีว่าพระโอรสโทสวัตต้องการจะคุยด้วย
5: รับเดินก้าวพระเจ้าค่ะ
3: เฮ้ยไปรันแมนเน่เฮ้ยไปค่ะไปกูว่า
5: อยู่ใจนะ

0: จึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: การที่ลูกสาวของข้าผิดสัญญามันหมายข้ารู้ว่ามันทำให้เจ้าเสียเกียรติมากเพียงใดข้าจริงจักยกหัวเมืองชัยภูมิฝั่งนี้ซึ่งมีทั้งเมืองท่าและด่านปากกาเพื่อเป็นการชดเชยให้กับเจ้าทั้งหมดนะ
5: เสียพระธิดาไปจะได้หัวเมืองประการอันมั่งคั่งมาแทนถือว่าคุ้มค่ายิ่งนักพระเจ้าค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
6: พระ
4: มีอะไรหรือลาตี
6: ไม่มีอะไรเพคะองค์เหนือหัวลาตีพระอืดพระอมเพคะเหมือนจะอาเจียนเลยเพคะ
4: เอาแล้วมันเป็นอะไรตอนนี้เล่า
5: ท้าวโลกกับวินาศพระเจ้าค่ะดูท่าลาตีไม่ค่อยจะสู้ดีนักพระองค์ทรงพานางไปพักก่อนเถิดพระเจ้าค่ะกระหม่อมจะขอดูแผนที่สักประเดี๋ยว
4: ถ้าเช่นนั้นก็ได้นะราตรีไปกับข้า
6: พระเพคะโอ๊ยโอ๊ยราตรีไม่ไหวเพคะองค์เหนือหัว
4: เอาเข้าไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าไปตามหมอหลวงให้เลยก็แล้วกันนะ
6: ขอบพระทัยเพคะองค์เหนือหัว
5: เจ้าต้องการอะไร
6: เฮ้ยอะไรเนี่ย

0: เห็นนี่ไหมพ่อเจ้าต้องเสียสถานที่สำคัญไปกับพ่อเจ้ายายลูกไม่รักดีรู้ไหมพ่อเจ้าต้องเสียใจเพียงใด
1: เราจะรับทำไมล่ะก็ปฏิเสธไปสิ
0: ก็ชดใช้หัวใจที่แตกสลายของข้าไง
1: โอ้โหกล้าพูดนะแตกสลายอะไรกันเราแทบไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำ
0: งั้นเรามาลองทำความรู้จักกันไหมล่ะเผื่อเจ้าจะรักข้า
1: ไม
0: ่งั้นเจ้ากลับมาที่ทำไม
1: คือข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องเจ้าช่วยไล่พระแก้วออกไปจากที่นี่ทีทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก
0: ได้สิ
1: จริงเหรอขอบใจ
0: แต่เจ้าต้องกลับมาแต่งงานกับข้า
1: ฮะ
0: ไม่งั้นข้าไม่ช่วยนะจะกลับหรือไม่กลับ
2: พระนิดาเพคะพระโอรสแก้วกำลังเสด็จมาทางนี้เพคะ
0: เอายังไงดีล่ะไม่ต้องรอนางไม่มาหาเจ้าหรอก
3: ข้าจะรอ
0: ก็บอกว่าไม่มาไงนางอภิเษกสมรสกับข้าแล้วรวยเสียด้วยตอนนี้นางเป็นชายาของข้าและนางก็บอกกับข้าเองว่าไม่อยากพบหน้าเจ้าอีก
3: ข้าจะฟังจากปากนาง
0: ฮะน่าสมเพชถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าก็ถามนางมนุษย์นั่นสิ
3: เจ้าคือใคร
4: หม่อมฉันราตรีเพคะ
3: พี่ราตรีเจ้านั่นเองเจ้านั่นเองนี่รัตมณีพูดถึงเจ้าให้ข้าฟังอยู่บ่อยๆเจ้าเลี้ยงนางมานี
4: ่ฮ
3: ะ
4: เพคะ
3: รัตมณีเป็นไงบ้างฮะนางทุกข์มากหรือไม่เจ้าพาข้าไปหานางทีนะข้าคิดถึงนางเหลือเกินนะขอร้อง
4: พระธิดาหาได้ทรงมีความทุกข์ไหมเพคะ
3: เจ้าว่าไงนะ
4: พระธิดาทรงรักพระโอรสทศวรรษเพคะทั้งสองพระองค์อภิเษกสมรสกันแล้วจริงๆเพคะไม่ได้มีใครบังคับใครเลยเพคะ

0: ว่านางลืมข้าแล้วเหรอ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้เพคะ
0: เข้าใจแล้วถูกของเจ้าอ่ะข้านี่น่าสมเพชยิ่งนะ
2: ถ้ารู้แล้วก็อย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีก
0: ได้สิฝากเจ้าดูแลนางด้วยนะบอกนางด้วยว่าข้ารักนางและข้าขอโทษที่ดูแลนางไม่ได้ข้าดีใจที่นางมีความสุขข้าชอบรอยยิ้มของนาง

ข้าชอบเวลาที่นางฮัมเพลงข้าชอบนิสัยแก่นแก้วของนางน่ารักดีนะเฮ้ดูแลนางให้ดีด้วยเลยแล้วนี่ให้นางด้วยหรือเจ้าจะทิ้งไปเลยก็ได้นะ

0: แก้ว
1: ไม่ยอมปล่อยวางยังคิดถึงเธออยู่ทุกคราทุกลมหายใจ
2: วันนี้พี่สัญญากันไว้นะจ๊ะ
0: เฮ้ยวิ
3: อะไรวะ
0: ถ้ามาใกล้ข้าอีกทีนะคราวนี้ได้โดนอีกข้างแน
3: ่ได้แต่อย่าปล่อยให้ข้ารอนานล่ะไม่ข้าบุกเมืองมันแน
0: ่รู้แล้วนะพี่ราตรีไปกันเถอะ
4: ไปคะ

0: พี่ราตรีเรารีบไปก่อนนะ
1: โถพระธิดาเพคะราตรีคิดถึงพระธิดามากเลยนะเพคะองค์เหนือหัวก็ทรงคิดถึงพระธิดามากเช่นกันนะเพคะ
0: เราจะรีบกลับมาหาทุกคนเจ้าก็เห็นแล้วนี่ว่าเรื่องระหว่างเรากับพระแก้วมันจบแล้วเขามีเมียอยู่แล้วเจ้าก็รู
1: ้เราพระธิดาไม่ทรงเป็นอะไรแน่นะเพคะ
0: เราไปก่อนนะแล้วก็อย่าไปกราบทูลเสด็จพ่อแล้วเราแอบกลับมา
1: เพคะรักษาพระองค์ด้วยนะเพคะ

0: ็นทีไรก็ไม่ชินสักทีเพคะ
1: ข้ารู้คำรับของเจ้าแล้วรับมานี
2: ้คอนสวัสดิ
1: ์รับมานี้นับวันเจ้าดิงน่าสนใจคุณทุกวันเลยนะน้อยมองอะไรนะมนุษย์เดี๋ยวจับกินซะเลยนี
0: ่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าพี่ไปไหนมาหรอง่างป่า
3: เดี๋ยวรู้เลยรีบพาเขาเข้าไปพักข้างในเถอะ
0: หมายถึงให้เราพาเจ้าพี่เข้าไปได้เองเลยเหรออ
3: ืม
0: แล้วเจ้าจะไม่
3: หรือจะให้ข้าเป็นคนดูแล

0: ค่อยไม่ต้องเดี๋ยวเราดูแลเองขอบใจนะเจ้าพี่ระวังนะคะมาไปคะเจ้าพี่ระวังไหมคะ
1: นี่

0: พระโอรสเพคะ
1: พระโอสดอุ่นๆเพคะ
2: ขอบใจนะ

0: สุนีสินีข้ามีข่าวดีจะมาบอกเจ้า
1: อันใดไปคะ
0: ปทุมมากำลังตั้งครร
2: ภ์มหาชัยจะมีทายาทแล้ว
1: ต่อไปนี้ที่นี่เนี่ยก็จะมีแต่พระสุรเสียงของพระโอรสหรือไม่ก็อาจจะเป็นพระธิดาม
2: หาชัยจะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วนะคะ
0: นางคงไม่กลับมาแล้วล่ะ
1: พระโอรส
3: พระโอรสก็เสด็จไปตามกลับมาสิเพคะ
1: อุ๊ยใช่อย่าไปยอมนะเพคะนั่นคือหนอนเนื้อเชื้อไขของพระองค์จะทรงทิ้งไปอย่างไรล่ะเพคะแล้วอีกอย่างเนี่ยพระมเหสีสุวรรณอัมพาจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยเพคะ
0: เสด็จแม่

0: ดูมาเจ้าไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได
1: ้ทำไมล่ะเพคะเราหาใช่คนอื่นคนไกลไม่

0: เดี๋ยวไอ้ง่างป่ามันเห็นเข้ามันจะเล่นงานเจ้านะ
1: ไม่เป็นไรเพคะน้องทนได้
0: ตูมาพี่ขอละพี่อยากพักจริงๆขอบใจนะ

0: ข้าเปิดโอกาสให้เจ้าเข้าไปซะเข้าไปอยู่ด้วยกันสองคนยังไงซะพระแก้วก็เป็นบุรุษชายใดที่ว่าแน่ยังต้องแพ้แก่กลสตรี
1: คิดว่าตัวเองจะกลับไปรักกับไอ้แก้วพิสดารอย่างไรเสี้ยนหนามได้จริงอย่างนั้น
2: รัตมณี
3: รัตมณีแท้จริงแล้วก็คืองั่งปาก

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ก็อย่ามาคิดจะมาปัด
1: สนับสนุนรายการโดย Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจ

0: ช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ก็อย่ามาคิดจะมาปั่นหัวในแซมหรือว่าในเล็กเลย
2: กำลังคิดอยู่เลยว่าจะหลอกใครดี
3: นั้นตกลงพี่เกลียดหรือเป็นห่วงเขากันแน
4: ่อดทนรอวันนั้นไว้นะพี่จะทำให้รันกับลูกสบายและมีความสุขที่สุด
5: ไม่เอาเด็กออก
6: แกไม่ทำฉันจะทำอะไรมากกับครอบครัวของแก
3: ทำอะไรลงไป
2: รันทำแท้งไปแล้ว
4: ลูกเรานะ
2: ตอนแรกพี่ใหญ่เป็นคนบอกให้รันทำเองไม่ใช่หรอแล้วทำไมตอนนี้ถึงมาถามล่ะ
3: รันใจร้ายแบบนี้อะ
2: รันก็แค่อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะรันก็คิดว่าพี่ใหญ่จะให้รันได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เงินค่าแรงแค่นั้นน่ะดูแลตัวเองยังไม่รอดเลยมันไม่อยากคุยเรื่องนี้ตรงนี้อายคน
7: คุยกันดีๆนะลูก
3: ครับ

0: รัน
1: เราแยกทางกันเถอะพี่ใหญ่ก็ไปเรียนต่อส่วนรันคัดตัวเข้าทีมชาติเรื่องอดเรียนมหาลัยก็ถือว่าเป็นเคราะห์ร้ายของรันเอง
0: รันไม่เป็นไรนะทำให้เขาเกินไหลได
2: ้ปัญหาก็หายไปแล้วนะเราอย่าสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกเลย
1: คืนนี้จะนอนกับรันก็ได้แต่ต้องใส่ถุงยางนะมันไม่อยากให้เกิดปัญหาอีกยอมให้คืนนี้เป็นคืนส่งท้ายแล้วพรุ่งนี้ต่างคนต่างไป

0: ปัญหาหรออ
1: ยากมีอะไรกับรันอะไม่ต้องอ้างว่าอยากทำลูกใหม่ก็ได้รันเข้าใจว่าพี่ใหญ่เองก็เหลือแต่ตัวคงไม่มีอะไรให้รันได้นอกจากความสุขจบคืนนี้เราคงต้องแยกทางกันรันทนลำบากไม่ไหวแล้วพี่ใหญ่อนาคตที่ดีกำลังรอพวกเราอยู
2: ่บ้าอะไรรัน
1: พี่ใหญ่นั่นแหละเป็นบ้าอะไรอ่ะเมื่อกี้ยังทำท่าทีอยากจะนอนกับรันอยู่เลย
0: ลูกเราทำอะไรผิด
1: ก็ผิดที่เขาเกิดมาเป็นลูกเราไงพี่ใหญ่ยอมรับความจริงเถอะว่าเราดูแลเขาไม่ได้คนที่อุ้มท้องคือหลานไม่ใช่พี่ใหญ่พรุ่งนี้เราไปหย่ากันเอกสารพี่ก็ยังไม่ได้เอากลับไปคืนที่บ้านใช้หย่าให้มันเสร็จแล้วค่อยเอากลับไป
0: มันพูดจริงวะ
1: คนเราเห็นท่าแท้กันตอนลำบากนี่ไงพี่ใหญ่นี่แหละหลานเองคิดว่าตัวเองฉลาดมองหลานออกนะสิ
0: มันคิดอย่างนี้จริงๆหรอ

0: พอฉันไม่อยู่ก็เกิดเรื่องเรื่องไปเป็นยังไง
1: ก็อีนางนั่นมันร้ายไอ้ใหญ่ก็โง่ดักดานยอมให้มันจับ
0: เธอด่าตาใหญ่หรือด่าลูกชายฉันที่ยอมให้มันจับ
1: คุณแม
0: ่เธอไม่ควรผลักไสลูกเข้าไปอย่างนั้นนะอังคณา
1: หนูไม่ได้ผลักไสหนูแค่จะสอนให้เขาใช้ชีวิตว่าชีวิตมันไม่ได้สวยงามค่ะพูดไม่ทันขัดคำ
2: ยายเกิดอะไรขึ้นลูกยาย
1: ฮะแกบอกแล้วไงว่าแกต้องสมซานกลับมามันทำอะไรแก
0: หยุดนะแพคณะไม่ต้องพูด
2: ยายเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ย่าฟังลูก
3: เขาฆ่าลูกผมไปแล้วเขาขออย่างกับผมผมมีตัว
1: ทีนี้เชื่อฉันหรือยังล่ะว่าไอ้เนี่ยนั่นมันตั้งใจจะท้องเพื่อจะจับแกน่ะ
2: ย่าพอจะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมพลาดอะไรไป

0: ย่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกนะยังไม่สายหรอกลูกนะ
1: ถึงฉันจะเกลียดเธอยังไงแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอเจ็บตัวนะไม่เปลี่ยนหายไวๆล่ะ
2: พี่รันเป็นไงบ้างอ่ะลุงพี่ไก่คนนี้ไปทำบริษัทเจ้าของค่ายที่พี่รันทำงานอยู
1: ่เธอคงเป็นนายใช่ไหมจำฉันได้ไหม
2: รู้จักพี่นายด้วยเหรอรู้จักกันได้ไงอ่ะแล้วลุงมาอยู่กับพี่รันได้ไงอ่ะ

0: วันนี้มา
1: น้องสาวเธอเหรอ
0: ใช่ถามทำไมอ่ะ
2: มาบังทำไมเนี่ยแล้วนี่พี่รันเป็นอะไรอ่ะพี่รันดาวมาหาแล้วนะ

0: พ่อเธอทายไปในปีเดียวกับที่น้องสาวเธอเกิดเหรอ
1: ใช่ครับประสบอุบัติเหตุทางรถทัวร์ครับ
0: ผมอยากได้วันเดือนปีที่พ่อเขาตายแล้วผมก็อยากได้สูติบัติของน้องสาวเขาด้วย
1: ยุคนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่คิดว่าทำได้ครับ
0: แล้วแน่ใจเหรอว่าดารันไม่มีประวัติการเรียนต่อ
1: แน่ครับ
0: ดารันนี้ชื่อเล่นว่าดาว
2: ผู้รับทุนคนสุดท้ายได้แก่เด็กหญิงดารณีแก้วกรุณา

0: ย่าให้รางวัลหนูเพราะหนูเนี่ยขับเสภาได้เพราะมากย่าชอบ
1: ขอบคุณค่ะคุณย่าน้ำทิพย
0: ์หนูชื่ออะไรนะลูกบอกย่าอีกทีสิ
1: ชื่อจริงดารานีค่ะชื่อเล่นชื่อดาวค่ะ
0: ดาราก็คือดวงดาวนีก็ผู้หญิงย่าดอถูกไหม
1: ถูกเพ่งเลยค่ะขอโทษค่ะ
0: ไม่เป็นไรหรอกย่าชอบเด็กที่เป็นตัวของตัวเองดาวลูกย่าเนี่ยอยากให้ดาวเนี่ยไปอ่านทำนองสนอให้ย่าฟังที่บ้านบ้างจังเลยย่ามีค่าขนมให้นะย่าเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเหงาถ้ามีเด็กเข้าไปบ้างก็จะช่วยให้คนแก่เนี่ยหายเหงาได้เยอะเลย
1: ว้าเอาจริงๆเลยนะคะ
0: เอาจริงสิ
1: ดาวอยากได้เงินค่ะพอที่บ้านดาวก็ค่อนข้างลำบากแต่พี่สาวดาวไม่ให้ดาวออกไปทำงานพิเศษเพราะกลัวเสียการเรียนแต่ดาวก็อยากช่วยพี่สาว
0: งั้นก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ดาวไปค่ะ
0: งั้นจะไปวันไหนเนี่ยโทรบอกย่านะย่ามีรถรับส่งนะ
1: งั้นวันพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะพอดีโรงเรียนกวดวิชางดคลาสสุดท้ายพอดีไม่อยากพูดเลยว่าร้อนอยู่นะคะ

0: พ่อของดารันตายตอนที่ผมไปอเมริกาไม่นานถ้าดารันีเป็นลูกของแม่เดินจริงแปลว่าตอนนั้นแม่เดินก็กำลังตั้งท้องอยู่สูติบัตรของดารันีนะครับ
1: นี่ครับ

0: ไม่ใช่จบงานของคุณแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินงวดสุดท้ายให้
1: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวก่อนท่านเอาเอกสารพวกนี้กลับไปด้วยครับ
1: ถ้าไม่ใช้แล้วผมทำลายทั้งหมดเลยนะครับ
0: คิดอะไรของแกอยู่วะ

อบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรมากฉันจะให้เธอพักจนกว่าเธอจะหายดีหลังจากออกจากโรงพยาบาล

0: อ้าวคุณรันหายดีแล้วครับเนี่ยคุณใหญ่เขาสั่งว่าให้พักผ่อนให้เต็มที่เลยแล้วห้ามโทรตามด้วย
1: รันหายดีแล้วค่ะ
2: เย็บไปกี่เข็มครับ
1: 2เข็มค่ะ
2: วันนั้นคุณใหญ่แกตกใจมากรีบพาคุณไปโรงพยาบาลเลย
0: คุณใหญ่น่ะดูแกเหมือนจะดุนะแต่ว่าแกเป็นคนดีไม่โหด
2: บางทีก็โหด
0: แกเป็นคนที่ไม่ดุร้าย
2: แต่เป็นคนไม่ยอมคน
0: ไอ้บอยมึงจะขยี้ทำไมเนี่ย
2: นั่นสิเงียบดีกว่าใช่ไหมพ
0: ่
2: อ
0: พ่อเนี่ย
2: หัวหน้า
0: ถ้ามึงพูดจริงกูจะถือพ่อยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพ่อกับลูกทะเลาะกันมีปัญหากันกาแฟหมดเรื่องไปชงกาแฟไหม
2: ครับ

0: พี่รันวันก่อนผมไปเยี่ยมพี่แต่พี่ใหญ่ดูแลอยู่
1: ขอบคุณที่ไปเยี่ยมนะ
0: จริงๆอยากไปเฝ้าด้วยซ้ำครับเพราะเป็นห่วงมาก
1: แค่นี้พี่ก็เกรงใจมากแล้วไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอก
0: ต้องห่วงสิครับเพราะในวันที่ผมเดือดร้อนมากที่สุดพี่คือคนที่เข้ามาช่วยและเปลี่ยนชีวิตผมพอถึงวันที่พี่เดือดร้อนหรือเจ็บป่วยผมก็อยากอยู่ตรงนั้นจริง
1: ๆขอบคุณมากนะคุณเล็กสำหรับกำลังใจและทุกอย่างเลย

0: งั้นให้ผมเลี้ยงอาหารเป็นอีกมื้อนะครับ
1: ได้สิ
0: พี่รันอยากกินอะไรครับ
1: พี่กินอะไรก็ได้
2: สวัสดีครับคุณนาฬิชาต้องการอะไรครับผม
3: น่ากินไหมครับ
1: น่ากินมากเลยสวัสดีค่ะ
4: ฉันนานาเองเสร็จงานเราไปเจอที่ลานจอดรถเพื่อบริหารอย่าให้ฉันต้องรอ
3: มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่มี
3: ครับงั้นทานเลยครับ
5: เชิญด้านนี้เลยค่ะคุณนาตาชา

0: สั่งอะไรกินหน่อยไหม
1: ไม่รับค่ะ
0: ฉันเลี้ยงเองไม่ต้องกลัวไม่มีเงินจ่ายขนาดนั้นหรอก
1: ไม่เป็นไรค่ะเรื่องสำคัญที่คุณจะคุยด้วยรีบพูดมาเถอะค่ะฉันมีงานต้องทำต่อ
0: คนอย่างเธอยังมีงานอะไรต้องทำอีกเหรอ
1: ฉันมีงานพิเศษต้องทำค่ะ
0: นี่เธอเป็นทั้งยามทั้งขายบริการเลยเหรอ
1: รีบเข้าเรื่องเถอะค่ะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะกลับ
0: นั่งก่อนดูรอบๆตัวเธอสิคนที่ทานข้าวที่เนี่ยล้วนแต่มีฐานะทางสังคมแล้วก็เป็นแขกเวพีทั้งนั้นพี่ใหญ่ยังมาทานข้าวที่นี่เลย

0: ฉันถามหน่อยเถอะเธอคิดว่าเธอคู่ควรกับที่นี่ไหมเธอคิดว่าเธอมีปัญญากินข้าวที่นี่ไหมฉันกับพี่ใหญ่แวดล้อมไปด้วยคนแบบนี้คนที่ฐานะเท่ากันสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันคือมันควรจะต่างคนต่างอยู่อ่ะเธอเข้าใจใช่ปะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ชีวิตฉันกับพี่ใหญ่ไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่โรงเรียนกับเธอแล้วนะแค่จะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักกับเธอยังไม่คู่ควรเลยเธอดูข้างหลังเธอสิโต๊ะนั้นเป็นลูกชายรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวส่วนโต๊ะเนี้ยก็เป็นหลานชายของเจ้าของโรงแรมและนั่นคุณหญิงรื่นรมภริยาท่านรัฐมนตรี
1: อยากจะพูดอะไรก็พูดมาตรงๆเถอะค่ะ
0: ชีวิตฉันกับพี่ใหญ่ไม่ได้เหมือนตอนที่เราเจอกันที่โรงเรียนแล้วนะที่จะเจอคนทุกฐานะตอนนี้ชีวิตพวกเราอะอยู่คนที่ฐานะเท่ากันสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันมันควรจะต่างคนต่างอยู่เธอไม่ควรจะมาเสียเวลาเข้าใจใช่ปะ
1: ค่ะ
0: ก็ดีฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอกับพี่ใหญ่เลิกกันด้วยเรื่องอะไรแต่ตลอดระยะเวลาที่เขาไม่มีเธอเขามีฉันข้างกายมาตลอดฉันกับพี่ใหญ่มั่นกันตั้งแต่ตอนที่อยู่อเมริกาแล้ว

0: ไม่รู้หรอกนะว่าเธอมาทำงานบริษัทพี่ใหญ่เธอต้องการอะไรแอบแฝงหรือเปล่าแต่พี่ใหญ่เขาเป็นผู้บริหารระดับต้นๆของประเทศเธอคิดว่าสภาพแบบเธอเขาจะแต่งทำเมียเหรอหรือเธอคิดว่าแม่เขาอะจะยอมให้เธอใช้นามสกุลเขาหรอเธอไม่ได้สวยไม่ได้ใสนี่สภาพเหมือนตอนที่เจอกันตอนที่อยู่โรงเรียนแล้วนะฉันว่าเธออย่ามั่นแล้วก็อย่ามาเสียเวลาตรงนี้ดีกว่า
1: พูดจบหรือยังคะ
0: ยังความสัมพันธ์1ปีทางใจกับความสัมพันธ์10ปีทั้งใจและกายเธอคิดว่าความสัมพันธ์แบบไหนมันจะแน่กว่ากัน
1: ถ้าคิดว่าแน่แล้วจริงๆคุณก็ไม่จำเป็นต้องมาบอกฉันถูกไหมคะนอกจากว่าคุณไม่มีความมั่นใจอีกเรื่องที่คุณควรรู้ฉันเพิ่งยื่นใบลาออกไปค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: ขาต้องเท้าแล้วใส่สลิปเปอร์ซะลูก

0: ุกเลยค่ะ
1: เห็นผีเหรอ
0: เปล่าค่ะหนูหมายความว่าหนูตื่นเต้นที่เห็นบ้านคุณย่าสนุกขนลุกเลยค่ะ
1: งั้นก็แล้วไปไปเข้าไปข้างในก่อนไปทานขนมก่อนแล้วค่อยอ่านหนังสือให้ย่าฟัง
0: ค่ะเฮ้ย
2: เฮ้ย
1: สองคนนี้เคยเจอกันมาก่อนเหรอ
2: ครับ
0: หนูพูดเองค่ะพี่อเล็กเป็นญาติกับลุงขี้ไก่ไม่ได้เป็นหลบประพอโกหก
1: ใครใครคือลุงขี้ไก
2: ่ลุงขี้ไก่คือพี่ใหญ่ครับแล้วพี่ก็ไม่ได้โกหกก็ไม่มีใครเคยถามพี่นี่ว่าพี่เป็นอะไรกับธรรมทานแล้วพี่ก็ไปทำงานเป็นหลบประพอจริงๆไม่ได้ทำเล่น
0: ๆบ้านก็มีแล้วทำไมต้องไปอยู่หอพัก
2: ทำเพลงเสียงดังกวนคุณย่านานๆกลับมาทีนึง
0: จริงเหรอ
2: จริงมีอะไรจะถามอีกไหม

0: หน้าเหมือนย่าตอนสาวๆไหม
1: เหมือนมากครับ
0: ย่าถึงถูกชะตาไงอะไรจะบังเอิญขนาดนี้นี่แล้วเสียงดีด้วยนะ
1: ดีทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับ
0: พี่
1: ดารันแฟนของพี่ใหญ่
2: เล็กอย่าบอกพี่รันนะว่าหนูมารับช็อปที่นี่
3: อืม
2: สัญญา
3: อ่ะสัญญา
4: ตายขาข้างนึงเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะคะคุณเล็กเด็กสมัยนี้มันแรดจริงๆมาอ่อยผู้ชายถึงบ้านเพื่อนเหรอคะน้าขอตัวไปพักก่อนเหนื่อย
2: ตอนแรกนึกว่าแม่พี่อะไร
3: เปล่าแม่พี่ใหญ
2: ่มีหน้าโคตรฟอร์มกันเลยแต่ปากร้ายกว่า

0: ไปเรากลับบ้านแล้วอย่าลืมมาตามนัดล่ะไอเด็กขี้งก
1: ก็ไม่ได้รวยเหมือนพี่อเล็กนี่อยากได้อะไรก็ต้องทำงานแลกเงินมาไปนะสวัสดีค่ะ

0: คุณย่า
1: เล็ก
0: มีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ย่ามีเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้เล็กฟังเพราะตาใหญ่เนี่ยเขาขอร้องเอาไว้ให้ย่าลืมเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างตาใหญ่กับเด็กผู้หญิงที่ชื่อดารันเล็กรู้จักดารันไหม
0: รู้จักครับ
1: นิสัยเป็นยังไง
0: เก่งฉลาดนิสัยดีครับ
1: เขาเป็นแฟนตาใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วเล็กรู้ไหมว่าเขาท้องกับตาใหญ่แล้วจู่ๆก็ไปทำแท้งแล้วก็ขอเลิกกับตาใหญ่เล็กอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับแม่อังนะเงียบไปก่อนย่ามีเรื่องที่ย่าอยากจะรู้แล้วย่าต้องรู้ให้ได
0: ้ครับคุณย่า
2: คอเลสเตอรอลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง
4: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแน็ตช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง

0: อ้าวตาใหญ่มาแล้วเหรอลูก
1: ครับ
0: หนูดาวลูกเคยเจอตาใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอ
2: เคยเจอค่ะแต่ว่ามีเรื่องก่อนทุกทีถึงได้เจอ
1: แล้วใครก่อเรื่องไว้ล่ะแสบขนาดนั้นเจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไง
2: สวัสดีค่ะ
1: แล้วคุณย่ามีอะไรจะคุยกับผมเหรอครับอะไรครับคุณย่า
0: ผมของหนูดาวเมื่อกี้ย่าทำผมให้แกเอาไปตรวจ DNA ซะ
1: คุณย่าคุณย่ารู
0: ้รู้ทั้งนั้นแหละใครเป็นใครใครทำอะไร
1: ไม่ใช่อย่างที่คุณย่าคิดหรอกครับผมให้นักสืบสืบดูแล้วดาวไม่ใช่ลูกของผม
0: แต่ย่าว่าการที่ย่าเจอกับหนูดาวเนี่ยมันไม่น่าใช่เหตุบังเอิญนะมันต้องมีเหตุผลของมันแล้วย่าจะไม่ยอมถอดใจง่ายๆจนกว่าจะรู้ความจริง
1: ย่า
0: ตอบย่ามาว่าเราเนี่ยพยายามถึงที่สุดหรือยัง
1: ยังครับ
0: ไว้ได้รับคำตอบแล้วค่อยว่ากันอ๋อตาเล็กเขายังบอกเลยนะว่าหน้าหนูดาวน่ะเหมือนย่าตอนสาวๆเป๊ะเลยแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้ย่ามีความหวังได้ยังไง
1: ย่าเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะครับ
0: ไม่เผื่อเป็นคนไม่มีตรงกลาง

0: จริงๆลุงก็ใจดีนะเนี่ยมาส่งดาวด้วยแต่ถ้ายิ้มอีกหน่อยนะรับรองสาวตอมย้วยอ่ะหึ่งๆเลย
1: ทำไมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นกองอึเลยไม่ต้องเกรงเดี๋ยวก็ถึงแล้ว
0: ค่ะ
1: ไม่เคยถามแม่ไหมว่าทำไมแม่ถึงตั้งชื่อว่าดาว
0: เคยถามแม่บอกว่าพี่สาวตั้งให้พอไปถามพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าเพราะดาวเป็นแสงสว่างนำทางของพี
1: ่แล้วชื่อจริงล่ะชื่ออะไร
0: ชื่อจริงชื่อดารณีก็แปลว่าดาวนั่นแหละ

0: พี่สาวให้ความหมายว่าผู้หญิงจากดวงดาว
1: เดี๋ยวเราจะแต่งงานกันเรามีลูกด้วยกันแล้วล่ะ
2: ถ้ามีลูกสาวมันจะตั้งชื่อว่าดาวเพราะวันนี้ดวงดาวสวยกว่าทุกวัน

0: ลุงล่ะชื่ออะไร
1: เรียกลุงอยู่ได
0: ้ไม่เรียกปู่ก็บุญแล้วอุ๊ยขอโทษค่ะเสียงในหัวดังไปหน่อย
1: เรียกลุงไปก่อนนั่นแหละ
0: แต่ลุงต้องแก่กว่าพ่อนะพ่อดาวแก่กว่าลุงตั้งเยอะ
1: เรียกลุงนั่นแหละจะเรียกลุงใหญ่หรือลุงรังสิมันก็ได
0: ้ลุงใหญ่สิลุงรังสิมันยาวไปแล้วรังสิมันแปลว่าอะไรหรอคะ
1: รังสิมันแปลว่าพระอาทิตย์คุณย่าเป็นคนตั้งให้นะ
0: จะว่าไปเราสองคนก็อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันนะแต่แค่คนละเวลาดาวอยู่ตอนกลางคืนส่วนลุงอยู่ตอนกลางวันแต่ดาวไม่ฉาลุงหรอกตอนกลางคืนมีดาวเพียบเลยส่วนตอนกลางวันมีพระอาทิตย์ดวงเดียวเหงาจะตายลุงใหญ่ถ้าดาวฝากของไปให้พี่แซมได้ปะ
1: ได้สิจะเอาของมาให้ตอนไหนก็ส่งข้อความมาบอกก็ได
0: ้จะส่งยังไงล่ะดาวไม่มีเบอร์ไม่มีคอนแทคลุงเลย
1: อันนี้แลกคอนแทคกัน
0: ส่งไปเมื่อไหร่ก็ได้เหรอลุง
1: อืม
0: เยี่ยมเลย

0: ดนัยแกขโมยเงินน้องเหรอ
1: พี่รันผมจำเป็นอะ
0: จำเป็นอะไร
1: ถ้าผมไม่มีเงินไปให้พวกมันพวกมันจะฆ่าผมอะมันจะฆ่าผมพี่
0: ใครจะฆ่าแก
1: พวกแก๊งหมวกกันน็อกอะผมติดพนันออนไลน์ไปกู้เงินมามันบอกว่าถ้าผมไม่มีเงินไปคืนมันจะฆ่าผมอะ
0: แกติดการพนันทำไมพี่เคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เล่นการพนันอะฆ่าแล้วไหนแกโตมาเป็นผู้ชายภาษาอะไรทำไมทำแบบนี
2: ้พอลูกน้องเจ็บพอแล้ว
1: ขอโทษผมขอโทษผมก็แค่อยากมีเงินน่ะตอนแรกมันก็ได้แล้วพี่แต่ตอนหลังใครจะไปรู้มันจะเสียเยอะขนาดนั้นน่ะขอโทษนะพี
0: ่ถ้าเงินมันหาง่ายขนาดนั้นน่ะพี่คงไปเล่นนานแล้วจะมาอดหลับอดนอนทำงานทำไมน้องอุตส่าห์หยอดเงินใส่กระปุกแกทำให้น้องเสียใจ
1: ก็ไอ้ดาวอยากได้อะไรอ่ะพี่ก็ซื้อให้มันไงแล้วผมอ่ะ

0: พี่เคยซื้ออะไรให้ผมบ้างอะขนาดรองเท้าคู่เดียวอะพี่ยังไม่ให้เลย
1: ก็ฉันเคยถามแกแล้วแต่แกไม่เอาไง
0: ก็ผมสงสารพี่ไงแต่พี่ก็ควรคิดได้หรือเปล่าอ่ะว่าอะไรที่ผมเคยได้อ่ะเพราะพี่ไม่ใส่ใจไงใช่ผมมันโง่ผมไม่ได้ฉลาดเหมือนพี่ไงฉลาดอะไรอ่ะเอาตัวเองไม่รอดจนท้องอ่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยตายแล้ว

0: นันสงสารน้องอะแม่นันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าน้องจะแอบน้อยใจขนาดนี้
1: แม่เองก็ไม่เคยรู้เหมือนกันเหมือนว่าเราสองคนจะลืมน้องดนัยไปเลย
0: น้องคงโดดเดี่ยวเราก็ไม่รู้จะคุยกับใครหรือเปล่าแม่
1: แม่ผิดเองแหละ
0: เองก็ผิด

0: ี่ขอโทษนะนาย
1: ผมก็ขอโทษผมแค่ฉายดาวอะตั้งแต่มีไอ้ดาวพี่ก็สนใจแต่ไอ้ดาวทุกคนก็สนใจแต่ไอ้ดาวพี่ผมก็คิดแค่ว่าทำไมผมไม่เกิดเป็นลูกพี่บ้างวะ

คราวหลังมีอะไรก็บอกพี่ดิบางทีพี่ก็ไม่รู้ส่วนหนี้พนันน่ะพี่จะช่วยหาเงินมาใช้เองแต่ไหนต้องสัญญากับพี่ว่าจะไม่กลับไปเล่นอีก

0: ดารันไปไหน
1: ลาออกไปแล้วค่ะ
0: ทำไมไม่รังเอาไว้ถ้ายังหางานไม่ได้จะเอาที่ไหนใช้
2: ผมไม่ทราบครับตัวการมาพอดีที่อนุมัติให้ออกสอบถามกันเองเลยครับ
3: มีเรื่องอะไรกันหรอครับใครไล่คุณดารันออกผมต้องการคำตอบด่วนตอบสิ

0: ต่อไปถ้าไม่ใช่เรื่องงานไม่ต้องให้แซมมาพบผมเลย
1: ทำไมคะ
0: สำคัญไอ้เล็กด้วย
1: คุณเล็กด้วยเหรอคะ
0: เราจะนัดการประชุมมีอะไรบ้างเอาแป้งผมที่ห้อง

0: นั่งก่อนสิครับขอบคุณนะครับที่ยอมรับสายผมเนี่ยแล้วก็ยอมมาเจอผมเนี่ย
1: คุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันเหรอคะ
0: ทำไมคุณถึงลาออกล่ะครับ
1: ไหนคุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย
0: ก็เรื่องนี้แหละครับก็ถ้าคุณลาออกเนี่ยคุณก็ต้องไปนอนที่อื่นเงินก็สำคัญถ้าขาดรายได้ไปเนี่ยครอบครัวก็ต้องลำบากคุณก็ต้องเดือดร้อนมากแน่ๆงั้นไปทำงานกับผมไหมคือผมไม่ได้จะสงสารหรือว่าจะอะไรกับคุณนะแต่คือพอดีคนดูแลผมเนี่ยเขาเพิ่งลาออกไปอะครับก็เลยหาคนมาแทนนะ
1: บังเอิญจังเลยนะคะ
0: ใช่ครับบังเอิญมากเลยนะครับก็เป็นว่าคุณจัดเวลาทำงานที่คุณสะดวกได้เลยนะเงินเดือนเนี่ยผมให้ 50,000
1: เยอะเกินไปค่ะฉันไม่กล้ารับหรอกค่ะ
0: งั้นแสดงว่าถ้าน้อยกว่านี้เนี่ยก็รับใช่ไหมครับงั้นเอาไปเลยครับ 35,000 รับไว้เถอะนะป้าเดี๋ยวได้งานอื่นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเนี่ยถือว่าได้น้อยแล้วนะงานนี้มันใช้เวลาเยอะมากปกติเนี่ยเขาได้กันมากกว่านี้ตั้งเยอะ
1: ขอคิดดูก่อนแล้วกันนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ได้ครับ
2: ลันอย่าหาว่าแม่อย่างงู้นอย่างนี้เลยนะทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นงานใหม่ก็ยังไม่มี
1: ลันกลัวค่ะแม
2: ่กลัวอะไรลูก
1: พี่ใหญ่เข้าใกล้ชีวิตลันมากเกินไปค่ะลันกลัวว่าถ้าเขารู้บ้านเราจะอยู่ไม่เป็นสุข

0: ทำไมยังไม่โทรมาวะ
1: ผมอยากช่วยพี่รันแต่เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผมซึ่งผมเข้าใจได้ก็เหลือแต่คุณที่ช่วยเขาได้อ
0: ันนี้เขาเรียกว่าหลีกทาง
1: ไม่ใช่คุณต้องเป็นคนดูแลพี่รันให้พี่ใหญ
0: ่อันนั้นก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ผมอีกอะล้อเล่นในเมื่อคุณไว้ใจผมเนี่ยผมก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเพราะผมรู้อยู่แล้วเนี่ยว่า

0: พี่ใหญ่ยังรักคุณรันอยู่งานนี้เนี่ยผมจะยอมเสียสละเอง
1: ขอบคุณมาก
0: เดี๋ยวนะแล้วถ้าป้าเขาเปลี่ยนใจมาชอบผมอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับไม่เชื่อได้เดี๋ยวมาลองดูกัน

0: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: ดื่มน้ำก่อนนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงนะครับทำงานกับผมเนี่ยก็ต้องตามผมมาที่คอนโดบ้างอะเพราะบางทีเนี่ยผมไม่ตื่นนี่คีย์การ์ดครับ
0: ผมขอเปลี่ยนลุคนิดนึงนะครับ
2: เชิญค่ะ

0: ฉันคิดว่าฉันคงไม่เหมาะกับงานนี้หรอกค่ะเครียดยิ่งกว่าเป็นรปภ.สิ
1: ทำไมคิดอย่างนั้นนะครับป้ายังไม่เคยลองทำเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้ครับไม่มีใครมีประสบการณ์ก่อนทำงานหรอกครับป้า
0: ก็จริงค่ะ
1: ปกติผู้จัดการส่วนตัวผมเนี่ยจะดูแลผมตลอด24ชั่วโมงแต่ป้าเนี่ยเป็นคนดูแลศิลปินก็คือจะเข้างานพร้อมผมแล้วก็เสร็จงานพร้อมผมไปงานไปอีเวนต์ไปออกกองบางวันเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่เช้าตู่ยันตีหนึ่งตีสองแต่ถ้าวันไหนทำงานเกิน12ชั่วโมงเนี่ยผมนับ OT ให้นะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยถ้าผมไม่มีงานเนี่ยป้าก็หยุดอยู่บ้านไปเลย
2: พี่ปูต้องทำอะไร
1: ถ้าป้ามีธุระอะไรสำคัญเนี่ยก็สามารถลาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงผมมีอะไรอยากสอบถามผมเพิ่มเติมไหมครับ
0: ฉันมีเงื่อนไขเดียวค่ะ
1: ว่ามาครับ
0: ฉันจะไม่เข้าไปที่ MJTV ค่ะ
1: ดิว
0: ดิวค่ะ
3: ผลตรวจ DNA มาแล้วครับ

0: นายเล็กรู้หรือเปล่าว่าดารันอยู่ที่ไหน
1: ผมมีเวลา10นาทีก่อนที่ผมจะถ่ายมิวสิกผมมีอะไรอยากจะบอกคุณ
2: ได้ค่ะ
3: ผมจะพูดจริงจังนะ
2: รอฟังอยู่ค่ะ
3: พี่ใหญ่รักคุณอยู่ผมรู้จักกับพี่ใหญ่เนี่ยตั้งแต่สมัยที่เรียนที่อเมริกาสภาพเขาตอนนั้นน่ะเน่ามากเขาไม่ได้สนใจใครเลยคุณนานาเนี่ยก็รอเขามา10 กว่าปีแล้วแต่เขาไม่เคยใจอ่อนเลยนะ

0: พอเมื่อคุณลาออกนั้นแหละ
1: พี่ใหญ่เขาก็กังวลกลัวว่าคุณเนี่ยจะลำบากแล้วเท่าที่ผมเห็นนะเขายังรักคุณอยู่นะคุณดารันรักคุณมากกว่าใครด้วย

0: นี่ผลตรวจ DNA ของดาวพี
1: ่เขาไม่มีทางโอเคถ้ารู้ว่าเขาเกิดมาจากพ่อแม่ที่ขาดความรับผิดชอบ
2: แกเป็นอะไรกับนางดารัน
3: พี่ลำเคยมีแฟนไหม
4: เคย
3: แล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วอ่ะ
5: พี่ลำเคยท้องหรือเปล่า
4: เมื่อกี้ยังโทรติดอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็ปิดเครื่องไปแล้วค่ะ
6: พบศพเด็กสาวนิรนามจมน้ำเสียชีวิตอยู่ใต้สะพาน

0: ราวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ำไม่ได้
1: ไม่ใช่ตัวตนเรา
0: ไอ้ตังก็อยากได้เลยครับแต่กลัวคนจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีงาน
2: อ่ะแล้วจะมีคนจ้างพ่อมั้งอ่ะ
3: ล้านนึงเหรอ
2: เออไว้ทรงเนี้ยล้านนึงล้านนึงเลยนะ
1: 10ล้านเพราะเขาไม่เอา
0: 10ล้านยังไม่ไหวเลย
1: ใช่กลัวเขาจะขึ้น
0: บางทีก็มาเป็นแบบยืนบ้างเป็นฝอกคอบ้าง
1: มีใครผลไม้มาให้ไม่เป็นพวงเงี้ยมันก็มี
0: มีมีเขาให้ลำไยมา4กระสอบก็งานล่าสุด
1: ใช่ไหม
0: ครับไม่พูดให้นั้นผมจะบ้าแก ไม่กล้าตอบคร
1: ับ แต่สภาพนี้ถ้าเป็นสมัครร้องเพลงกูก็ไม่เอานะ
0: แต่ถ้าผมเป็นเจ้าของร้านผมก็ไม่เอาเหมือน
1: ใช่เพราะมันดูเหมือนมันจะมาดูดมาในร้านกูหรือเปล่า
0: ไปขอร้อง
2: จะมาซ่องสุ่มจะมาซ่องสุ่มหรือเปล่า
1: เออจะมาซ่องสุ่มจะเอากระชามาดูดร้านกูเปล่า
0: จะไปร้องเพลงนะครับและทีนี้เขาไม่รับ
1: ลำไยก็มีในความว่าไม่เอา
0: แต่เขาบอกผู้ใหญ่แซงผู้ใหญ่ละผู้ใหญ่เอ็นดู
1: ซิกเนเจอร์ร้านนี้

0: ผมว่าสั่งแก๊สระเบิด
1: มันกระมัง
2: สนับสนุนรายการโดย
3: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ netshopping

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการหม่ำกับหม่ำวันนี้นะคะเรามาแชร์สูตรอาหารเหมือนเดิมนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ปกติเราไม่เคยทำเลยนะไอเมนูเนี้ยเป็นเมนูใหม
0: ่วันนี้แขกร่วมรายการเราก็มาจากใต้
1: ใช่แต่ว่าเป็นคนใต้ที่ทานอาหารจืด
0: เออแปลกนะ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นเขาทานของเผ็ดแหละแล้วทีนี้เขาแสบลำไส้ไง
0: ไม่เป็นไรแล้วก็อ่อนๆนักแล้วกัน
1: เราก็ทำแบบนี
0: ้หมูสามชั้นผัดไก่กะปิใส่ชะอมแล้วก็มีแกงจืดหมูเด้งใส่แตง
1: เด้งมากเด้งน้อยอะ
0: เด้งแล้วแต่ถ้าเด้งน้อยก็แล้วแต่เด้งมากก็ได้แล้วแต่ช่วงนี้พ่อไม่เด้งแล้วก็น้องล่างแล้ว
1: เอาอีกแล้วเหรอมีเรื่องราวอีกแล้วเดี๋ยวเข้าสู่รายการคนค้นคนนะ
2: หยอกแต่ไม่ใช่พ่อที่เขาหยอกเอาแมงมุมมาหลอก
1: อ๋อโกรธอันนั้นใช่ไหม
0: โกรธนั่นแหละ
1: ก็โกรธในกล่องแมงมุม
0: ใช่เขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วย
3: ปีพุทธศักราช2000ปีพุทธศักราช2000ปีพุทธศักราช2000
1: มีแค่2เมนูเหรอคะ
0: ถ้ามีเพิ่มก็ได้เป็นไข่เจียว
1: อ้าวแล้วน้ำพริกปลา
0: เอ้ยลืมไปนี่น้ำพริกปลาอยู่นี่มีนี่ลืมไป
1: ตายแล้ว
0: น้ำพริกปลาน้ำพริกเป็นพริกสดน้ำพริกสดปลา
1: เออ
0: กินผิดได้แบบนู้นนั่นน่ะ
1: ก็ไม่ต้องใส่ให้เขาเยอะ
0: นั่นน่ะนั่งเป็นชิ้นโตป่วยอยู่นั่นเห็นมั้ยน่ะ
1: อ๋อ
0: คุณปุ้ยแอลกอฮอล
1: ์อ๋อ
0: ปุ้ยแอลกอฮอล์
1: คู่แข่งพ่อเลยนี่หม่ำแอลกอฮอลิซึม
0: ใช่อือเจอกันบ่อยพักหลังเนี่ย
1: เพราะอะไรคะ
0: ปุ้ยเวลาเขานั่งเฉยๆเหมือนเขามายืนรอฉีดวัคซีนนะ
1: ป่วยเหรออ
0: ือมันคนป่วย
1: น้องก็เป็นคนไม่ค่อยดูไม่ค่อยพูดนะ
0: ไม่ถามก็ไม่พูด
1: หรอ
0: ล่าสุดก็เจอกันก็นั่งคุยกันทั้งคืน
1: เดี๋ยวจะถามน้องเขาหน่อยว่าเวลาขึ้นเวทีน้องก็เอนเตอร์เทนแฟนคลับยังไง
0: เฮ้ยมันก็คุยมันก็สนุกนะ
1: หรอ
0: นั่นพ่อไปขึ้นไปแจมเขาอ่ะ
1: ก็จะอีกอารมณ์นึงใช่ไหม
0: อีกอารมณ์นึงนั่งอยู่ข้างล่างเหมือนคนปวดท้องอ่ะ
1: พ่อจะเหนื่อยไงเหมือนพ่อไงนั่งอยู่เฉยๆพ่อก็จะไม่คุยกับใครแต่พอเวลาเจอแม่ปุ๊บพ่อก็ไปกอดไปหอมไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ลูกเอ้ย
1: เปียกแก้วน่ารักอันนี้ทำเผื่อแม่ด้วยป่ะ
0: ไม่ต้องแดกไม่ต้องให้แม่แดกลูกเชื่อพ่อให้เขากินเขาตามภาษาเขา
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวสักพักเราจะเริ่มทำต้มจืดแล้วเพราะว่าเราต้องลวกไอ้หมูด้วยหมูเด้ง
0: อ้าวสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องปุ้ยแอลกอฮอล์ค่ะ
0: เราเจอกันบ่อยไม่ใช่คุยเลยเอ็มคุยแล้วกันภาคหลังเนี่ย
1: ส่วนใหญ่เจอกันพ่อคุยอะไรกับน้องเขา
0: ไม่ถามก็ไม่คุยเรามานั่งเฉยกันนั่นดิ
5: ผมนั่งฟังครับนั่งฟังน้ำหม่ำปุ้ยครับ
1: คือจริงๆแล้วหนูเป็นคนใต้เลยใช่ป่ะ
5: เป็นคนใต้ครับนครศรีธรรมราช
0: เต้นแปลกนะปกติมันจะคุยน้อยนะแต่เล่นคอนเสิร์ตนะผมนั่งพ่อนั่งดูนะปุ้ยนะเฮ้ยมันก็คุยเก่งนะ
1: เป็นคนละคนเลยใช่ไหมเวลาขึ้นบนเวที
5: ก็มันเป็นงานครับถ้าไม่คุยไม่ได้ตังค์ครับ
0: เออ
1: ด้วยความที่เป็นนักร้องแหละพอเป็นนักร้องมันเป็นนักร้องอย่างเดียวไม่ได้เนาะ
5: ใช่
1: มันขึ้นไปบนเวทีเราต้องเอนเตอร์เทนคนดูให้อยู่กับเราด้วย
5: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราไม่ได้แสดงแค่15นาทีเราแสดงโหชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเงี้ย
0: มันก็งานก็หลากหลายกันไปวันเกิดมั่งคาเอผับมั่งอะไรมั่งใช่ไหม
5: ใช่ครับการแจ้งบ้าน
0: การแจ้งบ้าน
5: งานวัด
0: เคยไปงานเทศกาลผลไม้ไหม
1: ผลไม้หน้าร้อนนี้เหรอ
0: ผลไม้ก็มีเยอะแยะอยู่แล้วนะ
5: มี
0: ผลไม้ก็มีทุเรียน
5: ทุเรียน
0: เงาะใช่ไหมล่ะ
5: คร
0: ับ
5: ผมอ
0: ันนี้ก็มีบ้าง
5: มี
0: งานโอท็อปก็มีงานมีทุกอย่าง
5: มีคร
0: ับ มึงยิ้มอะไรวะ
5: ยิ้มน้ำหมาผมเป็น
1: ยิ้ม
5: น
1: ้
5: ำ
1: หมา
5: ผมมีความสุขครับผม
1: แล้วพ่อมีความสุขไหม
0: พ่อชอบต้องถามชวนคุยต้องชวนให้เขาคุยล่าสุดก็ไปเจอกันนั่งพ่อเมาพ่อโดนชนประตู
1: เดินชนประตู
0: ชนประตูห้องน้ำ
1: พ
0: ่อโอ้ยมีช่วยใครที่ไหน
5: นั่งยิ้ม
0: นั่งยิ้มส่วนหน้าโง่นะ
1: อันนี้คิดในใจแต่พ่อได้ยิน
0: อันนี้นะใครตั้งชื่อให้ไอ้แอลกอฮอล์อะไรหนึ่งหรือว่าเราชอบดื่มชอบอะไรกันหนึ่งเลย
5: ผมไปก๊อปปี้ชื่อร้านเข้ามา
0: ครับอ๋อร้านอาหาร
5: ใช่ครับ
0: เป็นผับเป็นอะไร
5: เป็นผับคร
0: ับ โอ้
1: เป็นร้านดื่มดริงแล้วเขาเขียนแบบนี้เลย
5: เขาเขียนแบบนี้เลย
1: รู้สึกว่าอู้มันเท่ฮะ
5: ไม่เคยไปขอเขาทำงานแล้วเขาไม่รับเจ็บใจ
0: ก็เลยตั้งชื่อนี้เลย
5: ใช่ครับแล้วชื่อร้านก็สวยด้วย
1: แล้วตอนนั้นที่ไปสมัครทำงานไปทำงานตำแหน่งอะไร
5: อยากจะไปร้องเพลงนะครับ
1: เดิมทีเป็นคนร้องเพลงเพราะไหม
5: ไม่กล้าตอบคร
0: ับ แต่สภาพนี้ถ้าเป็นสมัครไปร้องเพลงก็ไม่เอานะ
5: แต่ถ้าผมเป็นเจ้าของร้านผมก็ไม่เอาเหมือนกัน
0: ใช่เพราะมันดูเหมือน

0: มันจะมาดูดมาในร้านกูหรือเปล่า
1: ไปขอร้อง
2: จะมาซ่องสุมจะมาซ่องสุมหรือเปล่า
0: เออจะซ่องสุมจะเอากัญชามาดูดร้านกูเปล่า
1: จะไปร้องเพลงครับแล้วทีนี้เขาไม่รับแล้วก็ไปเห็นชื่อร้านเขาสวยด้วยสมัยนั้นไปเรียนรามมาเรียนรามเรียนรามคำแหง
0: พระเจ้าพิเศษเป็นคนน่ารักคนพูดตรงคนใต้อยู่นี่แหละคนใต้พูดตรง
2: แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าน้องปุ้ยจะดูเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยมากแล้วก็สุภาพมากๆ
0: แล้วก็มีมารยาทกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะ
2: ไม่น่าเชื่อเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลา
1: ทำไมไม่น่าเชื
2: ่
1: อ
2: ไม่หมายถึงว่าเวลาเรา
0: ลองส่องกระจกดิ
1: สภาพไม่ได้สภาพไม่ดีใช่ไหม
2: หมายถึงเวลาพูดถึงคนที่ทำงานกลางคืนน่ะเขาจะมีแบบว่าภาพลักษณ์ที่เป็นอีกแบบนึง
1: ครับผม
2: อันนี้คือแบบว่าเรียบร้อยมากเรียบร้อยจนไม่น่าเชื่อ
0: คือบุคลิกไม่น่าใช่คนเรียบร้อย
1: อันนี้คำชมใช่ไหมครับ
2: คำชม
0: ทั้งวงมีกี่คนนะ
1: เริ่มมาจาก3คนก่อน
2: 3คนมีนักร้อง
1: เอ้ย4คนครับขอโทษครับมีนักร้องมีเบสมีกีตาร์มีกลองครับ4คน
0: ใช้ชื่อวงอะไรตอนนั้น
1: ก็วงแอลกอฮอล์เน
0: ี่
1: ย
0: แค่นั้นนี่แหละอ๋อมันก็ใหญ่ขึ้นเพลงมันก็
1: ใช่ครับ
0: เริ่มขยายขึ้น
1: เริ่มมีคนเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ทีมงานทั้งหมดก็18คน
2: โอ้
1: รวมหมายถึงรวมพี่คนขับรถได้ด้วยนะ
2: อ๋ออันนี้ที่มานี่ยังไม่ครบทีมเลย
1: ไม่ครับอันนี้เป็นพี่คนขับรถ2คนแล้วก็เป็นพี่ที่ทำหน้าที่อย่างอื่นนักดนตรีอยู่ใต้คร
0: ับ
1: ตอนน
0: ี้อ๋อแล้วไอ้หัวฟู
1: อันนั้นเป็นพี่คนขับรถผมแต
0: ่
1: เขาเล่นดนตรีได้ด้วยเขาตีกองเก่งด้วย
2: แล้วทั้งหมดกี่ปีแล้วที่น้องปุ้ยอยู่ในวงการเพลงมาเป็นนักร้องมา
1: ถ้าทำเพลงมาผมเริ่มทำเพลงตั้งแต่ปี51ผมก็ทำเพลงแล้วพี
2: ่51
1: ใช่ครับแต่ถ้ามีงานมีคนรู้จักก็ประมาณ12ปีหมายถึงที่มีงานนะประมาณ12ปีที่มีงานทำ
0: เมื่อก่อนก็ไปรายการพ่อบ่อยนะ
1: ไปรายการน้ำมัน3 4รอบ
0: 4ครั้ง
1: ใ
2: ช่ครับแล้วแนวเพลงที่น้องปุ้ยชอบก็คือ
1: จริงๆผมฟังเพลงลูกทุ่ง
0: แล้วทำไมไม่ร้องลูกท
2: ุ่
0: ง
1: แต่ก่อนเคยร้องลูกทุ่งประกวดตอนสมัยประถมมัธยมแต่พอเราเรียนพอเริ่มเรียนปวช.เราคิดว่าลูกทุ่งมันไม่เท่ไง
2: เข้ามาตามเข้าใจได้
1: ผมนะพี่น้อง
0: ไปรุ่น
1: ฟังวิทยุอย่างเงี้ยสตริงมันเยอะก็ลืมเพลงลูกทุ่งค่อยๆลืมไป
0: ไปรุ่น
1: แต่ก็ยังฟังอยู
0: ่ตอนที่ร้องลูกทุ่งร้องเพลงของใคร
1: ร้องไม้พิรมพร
0: เ
1: อ็งยงอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนแต่ลูกทุ่งอ่ะพอมันไม่ได้ร้องนานๆมันก
0: ็ลืมไปแล้ว
1: ไม่ได้แต่เสียงเราก็ไม่ให้ด้วยแหละครับเพราะไปประกวดก็ไม่เคยชนะใครด้วย
2: ก็เลยมาทำวงเองดีกว่า
1: คิดว่ามันสติงดีกว่าลองดูครับ
2: อันแล้วคิดว่าแนวเพลงของวงแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นแนวเพลงไหน
0: เขาเรียกเป็นล็อกไหมเขาเรียกล็อกไหม
2: ล็อกเพื่อชีวิตหรือยังไง
1: มันไม่ล็อกครับพี่มันไม่สติงแต่มันไม่เพื่อชีวิตนะ
2: มันเป็นเพลงดิ้นได้เหร
1: อ
2: มันเป็นประเภทดิ้นได้เหรอแบบว่าถ้าฟังแล้วเป็นร็อกมันก็ร็อกอยู
1: ่ใช่ครับพี
2: ่ฟังดีๆมันก็เพื่อชีวิตอยู
1: ่บางคนบอกว่าผมเพลงผมเหมือนเพลงลูกทุ่งบางคนบอกว่าเหมือนร็อกใต้บางคนบอกเหมือนเป็นเพื่อชีวิต
2: แล้วแต่คนฟังกันแหละทีเนี้ย
0: เ
1: หมือนผมฟังเพลงมาหลายแนวแล้วเรามาผสมประสานนะครับมันก็เป็นไกลๆ
0: แล้วเพลงไหนวิวเยอะที่สุด
1: กอดจูบรูปคำครับ
0: กอดจูบรูปคำ
2: ชื่อเพลงทำไมถึงใช้
0: มีเพลงอะไรนะเสร็จแล้วก็มีใช่ไหมอะไรเพลง
1: เสร็จแล้ว
0: เพลงเสร็จแล้ว
1: กอดจูบรูปคำ
2: โอ้แต่
0: แนวนี้
1: 7นาทีครับพี่
0: อะไรนะ
2: 7นาที
0: โอ้7นาทีก็เยอะนะกูยัง2เองยัง2นาทีเอง
2: ก็หมายถึงพูดคุยกันหรือเปล่าพูดคุยทำความรู้จักกันแล้วตอนแรกเลยผมทรงนี้นะตอนที่เป็นปุ้ยแอลกอฮอล์ครั้งแรกเลย
1: ประมาณนี้ครับ
0: เคยอยากได้ลองทรงมั้ย
1: ไม่ AI ครับ AI
0: เออ AI
2: เออสรุปไม่ใช่อ่ะ
1: ไม่ AI ครับแต่งโหคนดูคิดว่าผมหล่องั้นไม่แล้วหล่องั้นผมตัดผมสั้นแล้วอันนั้น AI เค้าแต่ง
2: เฮ้ยไม่แน่นะถ้ามีคนจ้างร้านนึงตัดมั้ย
1: กลัวคนจําไม่ได้
0: ไม่ใช่ตัวตนเรา
1: ไอ้ตังก็อยากได้เลยครับแต่กลัวคนจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีงาน
2: แล้วถ้ามีคนจ้างพอมั้งอ่ะ
0: ร้าน นึง
2: เออไว้ทรงเนี้ยร้านนึงเลยนะ
0: 10ล้านเพราะเค้าไม่เอาหรอก
1: 10ล้านยังไม่ไหวเลย
0: ใช่กลัวเขาจะขึ้น
2: อย่างนี้การดูแลผม
1: ก็สระผมทุกครั้งที่อาบน้ำแล้วก็หมักผมทุกครั้งที่อาบน้ำ
2: หมักผมด้วย
0: หมักผมด้วย
1: ใช่อาบน้ำวันละ3รอบ4รอบ
2: โอ้โหสระผม 3-4 รอบเลยเหรออ
0: าบน้ำขนาดนี้
1: ยังไม่ดูสะอาดเลยเนี่ยขนาดอาบวันละยังดูเหมือนไม่อาบเลย
2: อาบน้ำวันละ3รอบยังไม่ดูสะอาดเลย
1: ใช่ครับพี่
2: ดูพ่อสิอาบน้ำวันละ10วิครั้งเดียวด้วย
1: ดูสะอาด
0: เออบึ๊บเดียวหายเลยตั้งแต่องค์แก้วแอลกอฮอล์มาถึงวันเนี้ยกี่ปีแล้วเนี่ย
1: ที่มีงานก็12ปีแล้วครับ
0: 12ปีเลยนะที่คนรู้จักนะ
1: ใช่ครับที่มีงาน
0: ที่มีงานทุกวันไหมทุกคืนไหม
1: ไม่ทุกคืนนะเป็นช่วงครับ
0: เป็นช่วง
1: บางช่วงก็เยอะบางเดือนก็น้
0: อ
1: ยบางเดือนก็ครึ่ง
2: หน้าฝนนะที่งานน้อยที่สุด
1: อุ้ยถ้าเราช่วงเราเพลงเราดังมีกระ

0: แสน้ำถึงเข่าเนี่ยเจ้าภาพต้องให้เล่น
1: จริงเหรอ
2: ใช่น้ำท่วมไม่ได้เล่น
0: แต่ถ้าช่วงไม่มีกระแสเนี่ยฝนคึ้มเจ้าภาพยกเลิกแหละแบบนี้มันเป็นกระแสใ
2: ช่ FC แปลกๆดีไหม
0: จะแปลกสุดก็แบบให้ติ๊บแล้วไม่ก็ออกชื่อ
1: ขอไม่บอกว่าเป็นใคร
0: แล้วให้เยอะให้ทีนั้น 300,000 200,000
1: แล้วให้ยังไงอยากโอนมา
0: เขาส่งร้านดอกไม้มาก่อนสมัยก่อน
1: เป็นช่อเหรอ
0: ใช่มาเป็นเงินแล้วคนเนี่ยพี่เขาแปลกมากไม่ออกชื่อไม่แต่ก่อนนะตอนใหม่ๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้จักชื่อแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอตัวแปลก
1: โอ้แฟนคลับเวลาชอบเขาก็เตหนักเหมือนกันนะ
0: เขาให้ตลอดบางเดือนให้เป็น10รอบอ่ะมันเดือนให้เป็น10ครั้ง10กว่าครั้งครั้งละแสน 200,000 เขามาเป็นพวงมาลัย
2: พวงมาลัย
1: คนชอบก็ชอบจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: เขาน่าจะสงสาร
1: อาจจะไม่สงสารอาจจะชื่นชอบจริงๆก็ได้
0: ดูสภาพแล้วก็บอกไม่น่ามีเงินใ
2: ช้เขาเลยให
0: ้ดูสภาพแล้วไม่น่ามีตังค์
2: เขาเลยเอาดอกไม้มาเป็นดอกอะไรอ่ะ
0: เป็นเขาทำเป็นช่อเงินมา
2: เป็นช่อเลย
1: เป็นช่อเงินไง
0: บางทีก็มาเป็นแบบยืนบ้างเป็นฟองคอบ้าง
2: มีใครผลไม้มาให้ไม่เป็นพวงเงี้ยมันก็มี
0: เขาให้ลำไยมา4กระสอบก็งานล่าสุด
2: ใช่ไหม
0: ครับไม่พูดให้นั้นมันสบายใจมีทุเรียนมี
2: มังคุดกินทุเรียนไหม
0: ทุเรียนไม่ทานแล้วครับแต่ก่อนกินเยอะ
2: เหรอ
0: ใช่ครับ
2: เอาคนเหม็นเลยนะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่เหม็นหอมแต่ก็ไม่ทานแล้วเพราะว่าตั้งแต่เป็นนักร้องมาก็เลิกหยุดทานไป
2: กลัวมันจะเป็นกลิ่น
0: กลัวไปเจอไปเงี้ยกลัวเราเจอคนมาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวบุคลิกเราไม่ดีแล้วเดี๋ยวไป
1: ซาวเอฟเฟ
0: กต์เตียงลั่นเลยไอ้นั่นเก้าอี้ลั่นเนี่ย
1: เสียงไม้เสียงไม้ดีด
0: น้ำมันลุกขึ้นไปล้างก่อน
1: มันหยดกันละ
2: ทีมยังไม่ได้ออก
1: ได้ฟัง
0: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวขอน้ำมันบอกผมจะไปนั่งใกล้ๆสักครั้ง
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ต้องขออนุญาตก่อน7วัน
0: ไม่โอ้ต้องขออนุญาต7วัน
1: ต้องขออนุญาตก่อนกับผู้จัดการ7วัน
0: ต้องจองคิวล่วงหน้าน้ำมันผมจองคิวตดน้ำมัน
2: เออได้ต้องจองล่วงหน้าก่อนจะมาดมหรือพนักงานไม่ได้
1: นี่เขาเรียกว่าตดมงคล
0: อ๋อใส่ขวดไว้ผมหน่อยนะน้องนะรอบหน้านะ
2: คิดได้ไงตดใส่ขวดแทนที่จะมาคุยเรื่องของแอลกอฮอล์
0: ไม่แต่อันนี้ใช่ว่าทุกคนจะทำแล้วน่ารักนะโอ้น้ำมันทำน่ารักนะโอ้ถ้าเหมือนผมอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าผมนี่ไม่น่ารักอู้น้ำมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำแล้วดูน่ารักนะ
2: เดี๋ยวจะขี้ตรงนี้เลยก่อน
0: อุ้ยนี่น่ารักไปใหญ
1: ่ทำเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆคนใต้คนอีสานฟังสำเนียงไม่ยากเลยนะ
2: แต่คนใต้เนี่ยนครเนี่ยจะเป็นเสียงที่ดุดันมากเหมือนคนยะโส
1: ดุกระโชกห้องห้า
2: คือพูดคือแบบชัดเจนพูดชัดเจนอย่างภูเก็ตเนี่ยใต้ออกไทยนะ
0: ครับผม
2: ใต้ออกไทย
1: นี่อารมณ์เหมือนโคราช
2: เออหาดใหญ่ก็ใต้ออกไทยนะ
0: ใช่คร
2: ับ แต่สุราษฎร์ก็ยังสัก80นครนี่คือ100เลย
0: ทองแดงคร
2: ับ เออใช่แบบเป๊ะเลยล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ฟังน้องพูดเนี่ยพอบอกว่าเป็นคนใต้ปุ๊บนั่งฟังดีๆก็มีสำเนียง
0: เป็นคนใต้ผมพูดทองแดงปกติผมพูดกลางทับศัพท์แต่ปันพลือได้ไม้ไงอาจจะพูดทับศัพท์ไปเลย
2: อีกอย่างนึงคนใต้เนี่ยที่พ่อชอบมากเลยนะทำไมพ่อชอบไปใต้ชอบอาหารใต
1: ้
2: อาหารใต้นี่นะเอาจังหวัดนครก่อนนะทุกอำเภอทุกที่นะถ้าเป็นขนมจีนนะเข้าได้ทุกร้านเลย
1: อร่อยทุกร้าน
2: อร่อยทุกร้าน
1: ถึงไส้ขาดเลยแหละเอ็มว่าเผ็ดอยู่นะ
0: โดนจัดโดนจัด
2: อาหารใต้มีไม่เผ็ดก็คือไปหมูทำชั้นพะโล้กับไข่นั่นแหละก
0: ็
2: ไม่เผ็ด
0: นะครับกะเพรายังถ้าคนใต้ทำยังเผ็ดอยู
2: ่เผ็ดแต่ที่พี่แกงเขาก็หนอม
0: ใช่
2: แล้วผักสุดมาก
1: เมื่อกี้นั่งคุยกับน้องก่อนที่จะเข้ารายการด้วยความที่สงสัยว่าทำไมน้องเป็นคนใต้แต่ไม่กินเผ็ด
0: ครับผมแต่ก่อนผมกินเผ็ดเยอะแล้วพอเรากินเผ็ดเราก็ต้องกินผักเยอะแล้วทีนี้ผมแสบกระเพาะอยู่เป็นเดือนอ่ะเดี๋ยวแสบเดี๋ยวหายจนไปหาหมอก็ตรวจเจอติดเชื้อเป็นภาษาอังกฤษผมเรียกไม่ค่อยถูก
1: อ่ะลองดู
0: เช็ดไพดูไลน์สักอย่างไง
1: ผมพูดผิดขอโทษนะเชื้ออะไรนะที่พ่อเรียนมา
2: พันละ
1: เออ
0: แต่ผมพูดผิดผมขอโทษนะต้องไปหาข้อมูลดูเพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วทีเนี้ยเชื้อตัวเนี้ยมันอยู่ในผักมันจะติดในผักสดแล้วสมมติถ้าเรามีเชื้อใช่ไหมมันมาทางน้ำลายทางสารคัดหลั่งเราแล้วเราล้างมือไม่สะอาดแล้วผมไปหยิบผักกินปั๊บน้ำหม่ำมากินจานเดียวผมน้ำหม่ำ
1: ก็เป็นเหมือนกัน
0: นี่มันอยู่ในกระเพาะมันอยู่ได้หลายปีมากถ้าเราไม่ตรวจไม่เจอจริงๆไม่กินยาเฉพาะทีเนี้ยพอนั่นกระเพาะผมมันจะรู้สึกว่าหลังจากกินยามันเหมือนมันบางๆมันจะแสบกระเพาะง่ายกว่าเดิม
2: แล้วตอนนี้ยังกินผักอยู่ไหมล่ะ
0: ตอนนี้ผมกลัวผักสดนะครับไม่ค่อยกล้าแต่ก็ยังกินอยู
2: ่ผักต้มกิน
0: กินครับ
1: ผักลวก
0: ได้คุณหมอแนะนำว่าให้
2: กินผักลวกผักต้ม
0: ใช่ครับตอนนี้ก็เลยหยุดกินรสจัด
1: เห็นน้องบอกว่าถ้าตื่นมาแล้วท้องว่างต้องกินผงกล้วย
0: ผงกล้วยดิบ ผสมน้ำอุ่น

0: อันนี้ช่วยได
1: ้มันคืออะไรมันคือ
2: เหมือนเพื่อลองท้องก่อนนะ
0: มันเป็นผงกล้วยดิบเป็นเหมือน
2: ผงโจ๊กอ่ะ
0: มันใช่ครับ
2: ผงโจ๊กอ่ะเหมือนกินเพื่อลองท้องก่อน
0: แล้วเราก็ดื่มก่อนทานข้าวเงี้ยเนี่ยผมกินผงกล้วยดิบเนี่ยผมก็หายนะตอนนี้รู้สึกว่าหายเลย
1: เดี๋ยวนี้โรคแปลกๆก็เยอะนะ
0: ใช่ครับ
2: พ่อพี่ก็กินนะแต่พ่อพี่กินผงไก่ดิบเป็นผงไก่ดิบ
1: กินในน้ำ
0: เ
1: ล
0: ยคร
1: ับ กินในน้ำเลย
0: อ๋อมันไม่ต้องผสมน้ำก็คือลงไปกินในน้ำเลยอ๋อของผมผสมน้ำ
1: ม
0: าผ
1: มผมเป็นนี่คงเป็นผสม
0: แล้วพอไปโดนน้ำมันกลายเป็นตัวไหมคร
1: ับ เป็นตัวเลยก็คือเหี้ยนั่นเอง
2: ชอบนะ
1: แล้วอาหารใต้ที่เราชอบอะไรบ้างที่สุด
0: อาหารใต้แต่ก่อนเลยชอบกินแกงคั่ว
1: คั่วกิ้ง
2: เอ็มก็ชอบ
0: แกงไม่ครับแกงคั่วผิด
1: อ
0: ่ะภาษากลางเขาเรียกแกงอะไรอ่ะพริกแกงหรือผัดพริกแกงนะครับ
2: อารมณ์เหมือนผัดพริกแกงใต้แต่ว่าเขาเอาไปคั่ว
0: อาจจะน้ำมันจะเยอะผมจะชอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่กับแกงส้มแกงส้ม
1: แกงส้มปลากระพง
0: ใช่แ
2: ต่ต้องเข้าใจก่อนว่าแกงส้มมันคือแกงเหลือง
1: แกงเหลืองก็ได้
2: แล้วแกงเหลืองที่เราเรียก
0: ผมเคยกินอาหารภาคกลางที่เป็นแกงเหลืองอ่ะผมว่าไม่ใช่แกงส้มอ่ะ
1: เหรอ
0: แต่เขาบอกว่าใช่แต่ผมว่าไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่ผมว่ารสมันไม่เหมือนแกงส้มบ้านผม
1: เออคนละแบบคนละแบบครับ
0: แต่ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได
1: ้อาหารอีสานกินบ่อยไหม
2: เออ
1: ยิ้มทำไมเออส้มตำแกวแบบกินไหม
0: แต่ก่อนทานอยู่บ้าน
2: แต่ก่อนทานอยู่บ้าน
0: ผมรู้นะความอยากได้คำตอบนี
1: ้ก็ไปพูดถึงอาหารใต้แล้ว
0: แต่ก่อนทานอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ทานแล้วคร
1: ับ มันไม่ค่อยกินแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทานแล้ว
2: เป็น
1: โรคกระเพาะ
2: เพราะว่าอาหารอีสานก็แซ่บเหมือนกัน
0: น้ำหมักอยากได้คำตอบนี
1: ้
0: ต้องตอบเป็นน้ำหมัก
1: อาหารเนื้ออ
0: าหารเนื้อไม่ค่อยได้ไม่ได้กินครับแต่น้ำหมักน่าจะทานบ่อยอาหารเนื้อ
2: ใช่ไหมพ่อ
0: ก็ติดน้ำหมักมาจะไปทานบ่อย
2: เอ้ยหวาน
0: ช่วงนี้ไปทานอาหารใต้แล้วครับน้ำหมัก
2: เออแล้วมีไหมที่ใต้แกมีป่ะ
1: มี
0: ทานเลยครับ
2: เฮ้ย
1: ไม่มี
0: ไม่มีผมแซวเล่นเลย
1: นั่งก็นั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละคืนนั่นแหละแต่ก็นั่งตุ่มหัวกันด้วย
0: ไม่มี
1: ล่าสุดก็ไปกินข้าวต้มปลาร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะ
0: พี่คิงข้าวต้มปลา
1: โอ้โหอร่อยมาก
0: อร่อย
1: เอ็มต้องไปร้านนี้นะ
0: อร่อยจริงครับอร่อยสุดในนคร
2: แล้วน้องปุ้ยมีนักร้องศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่เราอยากเป็นอย่างเขาบ้างไหม
1: บอลเชิญยิ้มไหมใช่ป่ะ
0: โอ้ยนะพี่บอลนะเป็นพี่ชายที่รัก
1: ใช่
2: จะอีกอารมณ์
0: น
2: ึง
0: ศ
2: ิลปินที่เราชื่นชอบที่วันนึงเราอยากเป็นเหมือนเขาอ่ะ
0: เป็นนักร้อง
1: เป็นแล้วเนี่ยเป็นนักร้องเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือนกันแล้วเนี่ย
2: เป็นนักร้องไงใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เป็นโสดเหมือนกัน
1: เออ
0: โสดเหมือนกันก็อยากให้ตอบแบบนี้
2: ให้เขาได้ตอบก่อน
0: แต่ก่อนนะชอบน้าแอดชอบคาราบาวก็มีพี่หนุ่มกะลา
1: หนุ่มกะลา
0: ครับหินเหล็กไฟ
1: หินเหล็กไฟนักร้องหมอลำชอบใครมึงยิ้มทำไมวะมีไหมศิริพรใหม่พัชรี
0: ชอบแม่ฮันนี
1: ่ฮันนี่สีสัน
0: แล้วก็ชอบนะถ้าชอบการแต่งเพลงก็ชอบดาวบ้านดอน
1: บ้านดอน
0: ผมชอบเพลงที่แกเขียนเพลงชอบมากเพลง
1: นี่คนอีสานนะชอบ
0: ใช่ครับ
1: มีใครอีกไหมคนยโสชอบไหม
0: น้ำหม่ำ
1: นี
2: ่ถือว่าทันอยู่นะถือว่าหลบได้อยู่นะ
1: เห็นได้อยู่ด้วยกันบ่อยรู้ทางกันแล้ว
2: มีไปฟู้ดแฟร์ก็จะบังคับให้เขากินผลไม้อยู่นั่นแหละ
0: ใช่ครับไปบนเวทีก็แซวเวทีก็แซวผม
1: ไม่มันมีวันนั้นงานวันเกิดโคดี้มันก็มี
0: ใช่ครับ
1: เทศบาลก็เอาผลไม้มาเยอะแยะเลย
2: เออ
1: พอก็เลยถามว่าโอ๊ยผลไม้ก็เยอะอันนี้กินไหมกินอันนี้กินไหมกินไหมพอมาพูดถึงอันนี้ปั๊บเขาเงียบเมื่อก่อนเคยกินแต่นี้ไม่ก็อยากกินเลย
0: แล้วคนดูเยอะด้วยนะคิดว่าคนดูหลายล้านเลย
3: มีอะไรแตงโมมีสับปะรดด้วยลำไยก็มีเอาป่ะ
4: ไม่เอา
0: แต่เขาบอกผู้ใหญ่แซงผู้ใหญ่ล่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ็นดูน้ำหม่ำแสดงว่าน้ำหม่ำเอ็นดูผม
1: เอ็นดูอยู่แล้วเอ็นดูมากๆด้วย
2: นี่
1: กูได้รักใครกูรักตามกูเชื่อใจกูเด้
0: ครับขอบคุณครับ
1: กี่อัลบั้มกี่ซิงเกิลแล้วนะจนมาถึงวันนี
0: ้ผมมาทำเพลงมา30กว่าแล้วครับ
1: 30กว่าเพลง
0: ใช่ครับแต่มีคนรู้จักประมาณสัก9เพลงครับ
1: 9เพลง
0: เพลงที่ร้องไปแล้ว
1: ก็โอเคแล้ว
0: คนรู้จัก
1: ก็โอเคแล้ว
0: อีก21เพลงไม่มีคนรู้จักครับ
1: ตอนนี้มีเพลงใหม่ไหม
0: เพลงใหม่กำลังทำครับร้องคู่กับน้าแอดครับทำเอ็นเพลงผมกับนายแอดคาราบาวนายแอดก็มาช่วยร้องครับนายแอดก็เอ็นดูน้องปุ้ยก็มาช่วยร้องเพล
2: ง
0: ครับผมกับน้องปุ้ย
2: ก็แทนตัวเอง
1: น้องปุ้ย
2: น้องปุ้ย
1: ยังจำไม่เคยลืม

0: เตือนเตือนกันไว้เชอรี่น้องไว
1: มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกัน
2: นี่
1: คร
2: ับ
1: ผมน้ำหม่ำชอบโยม
2: มันต้องใช้แบบว่าอารมณ์มันต้องใช้ความรู้สึกขนาดไหนในการแต่งหนึ่งเพลง
1: เป็นคำบอกเล่าผมเวลาผมได้ยินใครพูดคำสองคำที่โดนใจอ่ะผมจะไปได้ถ้ามีใครพูดแบบอะไรมาโดนใจเราอ่ะ
2: โดนความพูดให้โดนใจน้องหน่อยสักสามสี่คำอ่ะเดี๋ยวให้น้องไปแตกเป็นเนื้อเพลงสามสี่คำอ่ะ
1: ยังไม่โดนครับ
2: ยังไม่พูดเลย
3: เอาเป็นชื่อเพลงเลยที่มันมองมาเนี่ยมองพวกเราเนี่ยชื่อเพลงนั่งมองหมาน
1: ั่งมองหมาม
3: ันไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเราเป็นหมามันจะดีไหมบางครั้งหมาก็ไม่รู้จักพี่จักน้องบางครั้งหมามันก็รักลูก
1: มันเป็น
3: ไปได้หมดนั่นเรื่องพวกนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: พี่พ่อจะแต่งให้เขาแล้วนะ
3: อย่างนี้แหละถ้าเป็นหมาแล้วไม่รู้เรื่องของคนเนี่ยมันจะมีความสุขมากกับการเป็นคนไหม
2: พ่ออย่าไปแซวเขาเยอะคนกลางผมฟูฟูเขาไม่ค่อยพอใจนะ
1: เคยไปซื้อของบนห้างผมมาใส่ผ้าบัฟใส่แมสแล้วก็ผูกผมใส่หมวกใส่เสื้อฮูดก็จะไปซื้อลำโพงบลูทูธอันเล็กๆแล้วไปเดินกันไปกับเพื่อนๆ 4-5 คนผมก็เลือกลำโพงหันดูรปภ 4-5 คนมายืนพลมุนเลย
3: คุณอยู่ขโมยของเขาด
1: ิผมคิดว่าไปยืนล้อมเราเลยไปยืน
3: เหมือนเขาเราตอนก็ไปต่างประเทศมันก็ยืนมองพ่อจำได้ไหมกาดมายืนมอง
2: ก็กลัวว่าเราจะ
3: หยิบ
2: ออกไปหรือเปล่า
1: ก็น่าจะบางทีดูกลัวไม่ปลอดภัยบุคลิกเราไม่ค่อยน่าไว้ใจ
3: คนเรามันดูหน้าตาไม่ได้ได้หรอกใช่ไหมอย่างนี้ไม่น่าอย่างนี้ก็จิตใจเขางาม
2: หน้าอย่างนี้ใช่ครับว่าหน้าอย่างนี้
1: ชมจิตกำลังชมอยู
3: ่จิตใจเขาหล่อเราไปมองกันที่หน้าตามองที่บุคลิกกันไม่ได้นะ
2: นี่อย่างพ่ออย่างเงี้ย
3: เหมือนพ่อเลยหน้าตาดีๆจิตใจอาจจะไม่ดีก็ได
2: ้บอกว่าตัวเองหน้าตาดีด้วยรู้เรื่องราวของเขาไหม
1: ยังไม่ทราบเลย
3: ไม่ต้องรู้หรอก
1: ตอนนี้น้ำมันเป็นโสดเหมือนกันแหละ
2: อันนี้น่าคุยเนอะ
3: โสดแค่7-8วันนี่น้องล่างเจ็บแบบ4-5วันแล้วเนี่ยน้อง
1: โอ้โหช่วงนี้โสดมีโสดชั่วคราว
2: พูดเหมือนเป็นเรื่องปกตินะ
1: ครับผม
3: ป่ะวันนี้เดี๋ยว
2: เรากินกับข้าวกันวันนี้มีเมนูอะไรคะ
3: ต้มจืดแตงใส่หมูเด้ง
1: ครับ
3: แล้วมีแจ่วปลาร้าปลาร้ากินอยู่ไหมช่วงนี้ก็ถามดูดิ
1: ไม่ทานบ้านแล้วตั้งแต่แสบท้องหยุดไปนานแล้ว
3: โอเค
2: ปลาร้าทานได้อยู
1: ่แล้วก็ไม่เผ็ดแต่น้ำมันเตรียมไม่ได้ต้องทานอยู่แล้ว
3: โอเคเป็นปลาร้าที่สุกแล้ว
1: ใช่คร
3: ับ แล้วก็
2: หมู3ชั้น
3: ผัดหมู3ชั้นใส่กะปิ
1: ครับผม
3: ใส่ชะอม
1: ครับ
2: เออ
3: มีสตอด้วยนะโกเดียมาฝาก
1: ได้คร
3: ับ กินนะ
1: ครับผม
3: เดี๋ยวทีมงานกินสตอมั้ยโอเคเดี๋ยวโกเดียมาฝากเยอะเลยเดี๋ยว
1: ครับ
3: เสร็จแล้วกินพร้อมกันเลย
1: ครับผม
3: ไปเดี๋ยวไปทำก่อนนะ
2: ก่อนไปขอ1คำถาม
1: ครับ
2: ช่วงเวลาที่รู้สึกดิ่งที่สุดแล้วรู้สึกว่าแบบมันมืดมากเลยอ่ะเราก้าวข้ามมันมาได้ยังไงใช้เพลงบำบัดหรืออะไร
1: ผมสมัยก่อนผมอ่านหนังสือเยอะผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับผมเป็นคนที่โชคดีที่แบบเหมือนเราโตมาแล้วเราลำบากแล้วเราชอบไปอยู่ใกล้วัดมีที่ปรึกษาดีครับมีผู้ใหญ่มีพระนี
3: ่ธรรมะเข้าคม
1: ก็เกือบแต่ไม่ถึงกับธรรมะจ๋าความทุกข์อะครับมันก็จะอยู่กับเราตลอดเดี๋ยวพอเราทุกข์เรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวเราดีใจพี่จะดีใจได้ไม่นาน
2: สักพักก็มีเรื่องใหม่
1: เดี๋ยวจะมีนี่ถ้ายิ่งคนมีครอบครัวเดี๋ยวลูกไม่สบายลูกล้มลูกวิ่งล้มแฟนป่วยยาก
3: ทำไมเราเคยมีครอบครัว
1: ไม่เคยมีลูกไม่เคยแต่งงานแต่หมายถึงว่าความทุกข์มันเดี๋ยวพอเสร็จเรื่องนี้เดี๋ยวก็ได้ต้องมีอะไรจ่ายเสียเดี๋ยวได้เดี๋ยวดีใจได้แป๊บเดียว
3: ให้คิดอยู่ตลอด
1: ผมก็เลยมองว่าความทุกข์มันก็เดี๋ยวมันก็มีอีกอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ก็เลยทำให้เราแบบเหมือน
2: ปลง
1: ลุกขึ้นได้ค่อนข้างเร็ว
2: ไวหน่อย
1: ครับ
2: แล้วอย่างพ่อเวลาพ่อเครียดอ่ะเอ็มอยากรู้พ่อทำอะไร
3: พ่อเป็นคนเครียดไม่ค่อยเท่าไหร่
2: แล้วเครียดพอฟังเพลงหรอดูหนังหรืออะไร
3: ฟังเพลงมั่งดูหนังมั่งแล้วก็อย่างนึงคิดเรื่องมันข้างหน้ามากกว่าอย่าไปคิดเรื่องมันวานมันผ่านมาแล้ว
2: ถ้าปัญหามาอยู่ตรงเนี้ยแบบมันเครียดมากปัญหาวันเนี้ย
3: คำถอข้ามไปข้ามไปง่ายแค่นี
2: ้แล้วปัญหาที่นอนข้างล่างเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยไหม
3: มันทำไม่ได้มันเป็นมัน
2: เพิ่งเกิด
3: มันเกิดบ่อยๆซ้ำๆเข้ามันเป็นกรรมเก่าวิบากกรรมมันใครเสียงใครวะ
4: คนละ
3: ขับ เ
4: ด
3: ี๋ยว
4: แฟนคลับเขาบอกว่าอยากให้ผู้เรียบอกไอ้ที่หมักผมเป็นผู้เรียบสูง
1: ผมใช้เป็นครีมเป็นครีมหมักผมอะที่มันเป็นผลไม้รวมอะฝาสีเขียวกระปุก
3: ผลไม้รวมเดี๋ยวนั้นมีนั้นไหม
1: ผมนี่ผม

0: พลาดอันนี้พลาดเอง
1: นะมากเลยอ่ะ
0: มันเป็นผลไม้รวมจริง
2: ไม่รวมจริงไม่ใช่รู้แล้วมันทุกอย่างรวมอยู่นั่นหมดเลย
0: ไม่มีลำไยครับนะ
2: โอเค
0: จบครับผม
2: แค่นั้นเองแค่นั้นแหละอยากรู
0: ้มีผลไม้ทุกชนิดยกเว้นลำไยครับนะหม
2: อโอเคอ๋อ
1: ใช้อันนั้นแหละหมักผม
0: ใช่
1: หมักนานไหม
0: หมักเวลาเราสระผมเสร็จผมจะเป็นคนที่เข้าไปถึงผมเปียกผมสระผมก่อนพอสระผมก็ล้างผมก่อนแล้วผมก็หมักพอหมักเสร็จผมก็ล้างหน้าผมก็แปรงฟันถูสบู่ถูสบู่แปรงฟันอันหน้าเสร็จผมก็มาล้างผมก็ประมาณไม่ได้แต่ไม่รู้กี่นาที
1: นี่ขนาดหมักทุกวันแล้วนะ
2: ครับสูตรของเขา
0: ครับผม
2: เดี๋ยวจะทำมั่ง
1: โอ้ผม
2: จะไม่เอารวมเอาลำไยอย่างเดียวไปใส่มันจะหอมดี
0: หมักอย่างเดียวเลย
2: ใช่หมักอย่างเดียวเลยเอาไปทำข้าวก่อน

0: ี่ใส่ผักเลยฮะอุ้ยกระเด็นด้วยหมดเลยฮะเยอะไปปะเนี่ยยุบหนอพองหนอ
1: แต่รีวิวผัดเป็นภาษาใต้ว่ามันมื้ออันนี้เมนูอะไร
0: ไอ้นี่ไม่รู้เมนูด้วยกับแต่หอยรูหัวมีหยดอมกันมีมูเพราะว่าบ้านผมไม่เคยทำเมนูนี้มันคือเมนูอะไรโอ้มู่ปัดเกยใช่โตแต่ว่าไม่มีแต่ว่าโตไม่ใช่กับใช่แต่หยดอมกับถ้าบ้านผมเขาใส่สตออย่างเดียวเขาไม่ใส่ชะอมอ๋อจริงๆชะอมกับสตอก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ไหมโอเคร้อย

0: กินได้เลยกินได้เลยน้องเขาก
1: ลัวเอาเลยกินเลยกินเลย
0: น้องขอบคุณค่ะแค่นี้อ่ะแค่นี้จริงๆข้างหลังนี่มากินข้าวที่นี่ฮะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้จะใส่
2: ค่ะ
0: ค
2: นเสื้อแดงที่เรียนนะคะ
3: คนเสื้อแดงชื่อพี่กระสือครับ
0: นี
3: ่ซ้ายมือพี่กระสือคือน้องแบงค์แล้วก็คนนู้นชื่อเจมส์ดำครับแล้วก็คนตรงกลางเสื้อดำอันนี้ชื่อพี่เอกแล้วก็นางงูครับแล้วก็บังรอน
0: บังรอน
3: ครับผมบังปลอมอ่ะไม่ได้บังแก๊สบัง
1: ก็แค่บังคนอื่นเขาแหละ
3: ใช่ครับบังแต่ยืนบังคนอื่นนะ
0: ครับอ๋อคนละบังกันอืมไข่เจียวเขาก็หอมเหมือนกันนะ
1: เอาป่ะ
3: ถ้าพี่ออกมาก็ได้ครับ
0: เนี่ย
1: เอาไปสองใบ
0: เหมือนไม่เอานะน้องบอกว่าได้ยินกิตติศัพท์มาเยอะแล้วว่าพ่อทำกับข้าวอร่อยนี่ครั้งแรกของเขาเลยเนี่ยที่ได้มาชิมฝีมือพ่อ

0: ครับแล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่กินหมูอันนี้ใส่ชะอม
1: ชะอม
2: ปกติใส่สตอฮะ
0: ต้องใส่สตอใช่ครับ
1: ทีมงานปุ้ยเหมือนตายอดตายอยากนะ
2: อือ
0: ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าพอตื่นเช้า
1: โอ้ตื่นเช้า
0: ใช่ครับพอตื่นเช้ากินเยอะ
2: กินน่ากลัวเหมือนกันนะ
1: อืออ
0: ันนี้คือพยายามกินให้น่ารักแล้วครับ

0: พอลองพูดแล้วให้น้องบอกว่าถ้าสำเนียงนี้คือสำเนียงใต้ไหน
1: ไม่รู
0: ้ไม่ใช่พ่อพูดแล้วให้น้องแต่ที่จะหันไปทางนั้นคนกินข้าวอยู่โอ้ยเนาะ
2: ผมชอบนั่งดูเพื่อนกินอยู่บ้านเหมือนกันผมชอบทำข้าวนั่งดูเพื่อนกินผมกินนิด
1: ชอบนั่งดู
2: ครับชอบดู
1: เพื่อนพาผู้หญิงมาก็นั่งดู
2: เขาไม่ให้ดูครับ
0: อยากดูเหมือนกัน
2: ก็อยากดูครับไม่ได้สัมผัสมาแล้ว
0: ชอบไหมอย่างเงี้ย
2: ชอบครับชอบแบบนี้
1: ใช
0: ่ต้องสู้ใช่ไหมโอ้ยเผ็ดมากนี่พ่อทำเผื่อน้องก็เหรอยังเผ็ดอยู่เลยนะ
1: มันเผ็ดมันเผ็ดต้องแต่เอา
2: น้ำหม่อมมีอะไรตื่นเต้นน้ำหม่อมมีอะไรตื่นเต้นเยอะป่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบคาดคิดไม่ถึงของภรรยาของเมียนี่
2: อย่างเช่นครับเอาล่าสุดหรือเรื่องล่าสุด
0: อย่างเช่นเนี่ย
1: ไอ้ไม่รู้ใครไปเล่าอะไรมันฟังมันก็มาต่อเนื่องมาโมโหดิโมโหเพราะมันไม่ใช่ไง
2: ครับคือน้ำหม่อมไม่ได้ทำ
1: ไม่ได้ทำก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: แล้วหาต้นตอเจอไหมว่าใครเล่า
1: ไม่ต้องหาต้นตอหรอกรู้อยู่แล้วแต่คนที่ฟังเนี่ยมึงต้องฟังหูไว้หูว่าผัวมึงคนแบบนั้นไหมจากจริตของเขาจากอุปนิสัยของเขาเราดูด้วยกันมานานมันน่าจะรู้นี่มองตามันน่าจะรู้กันแล้วพอแล้วตอนนี้แหละจบแล้วไปฉันมันจะ
2: คือน้ำหม่ำก็ไม่ได้เข้านอนในห้องนอนเลย
1: ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยนี่คือข้างล่างพวกสัมภาษณ์ฤาษีก็นอนข้างล่างนี่
2: แล้วเรื่องที่เขาที่เขามาเล่า
1: พอแล้ว
2: เร
1: ื่อง
2: เ
1: กี่ยวกับพอ
0: เขาอยากรู้ไหนเขามาเราต้องหาว่าเขาไม่ค่อยพูดเพราะเขาจะพูดไม่ให้เขาพูด
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับที่
0: ผู้หญิงหรอหรือว่าเรื่องอะไร
1: มีเรื่องเท่านี้แหละด้วย
2: ไ
1: ปเรา
2: แสดงว่างั้นก่อนหน้านี้น้ำหม่ำก็เคย
1: ก็มีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว
2: แผลเก่าน
1: ั่นแหละสรพงษ
2: ์แต่ยังรักษาไม่หาย
1: ไม่หาย
2: ก็เลยโดนสะกิด
1: ติดหลังใช่ทุกคนมีแผลเก่าทั้งนั้น
2: แสดงว่าน้ำหม่ำเจ้าชู้สมัยก่อน
1: สมัยก่อนใช่ทุกคนมีแผลเก่าทั้งนั้นแหละ
2: ตอนนี้ไม่แล้วครับ
1: ไม่ใช่คุณถึงกู
2: ไม่หมายถึงตอนนี้น้ำหม่ำไม่เจ้าชู
1: ้ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
0: น้องกินข้าวแล้วนะน้องสู้นะนี่แรงแล้ว
2: น้ำหม่ำแต่งเพลงได้ไหม
1: ไม่ค่อยมีสำนวนเท่าไหร่ไม่ค่อยมีวลี
0: มีเพลงเดียวที่เขาแต่งให้ภรรยาสุจริตของเขาชื่อเพลง please กับขอร้องอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้ร้องแง่มา

0: เบิ้ลเบิ้ล
1: เฮ้ยอะไรนะเฮ้ย
2: นี่แบบกินแบบเบาๆแล้วเนี่ย
3: อุ้ยอันนี้กินแบบว่า
2: เบาๆเลยครับ
1: เคยไม่ได้แบบกินเพราะว่าพ่อเรียกว่ายัตถา
2: ผมถ้าเป็นมื้อเย็นนะผมจะทานผมปกติผมทานมื้อเดียวตอน 5:30 น.ผมเป็นมื้อเช้าผมทานมื้อเช้าก
3: ินไม่ค่อยลง
2: ใช่ครับ
3: เพราะมันเช้าไป
2: เพราะผมไอ้ดื่มกาแฟกับผงข้าวดิบมาแล้วไงเอกับข้าวอร่อย
3: จริงๆน้องปุ้ยเป็นคนหุ่นประมาณนี้อยู่แล้วนะหรือว่า
2: แต่ก่อนผอมกว่านี้
3: จริงเหรอ
1: คนทรงนี้ไม่อ้วนหรอก
2: แต่ก่อน
1: จะทรงแบบนี้ไม่อ้วนหรอกต่อให้อายุมากขนาดก็ไม่อ้วน
2: ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา
3: แต่น่าจะดีกว่าไหมพอน้ำหนักขึ้น
2: ไอตอนผอมมันแต่งตัวง่ายกว่าครับแต่ก่อนเราหยิบอะไรใส่ก็ได้ผมเป็นกำลังใจน้ำหม่ำเสมอครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากน้อง
2: ไม่ว่าจะหม่ำจะได้นอนชั้นบนหรือชั้นล่างผมก็ยังติดตามแล้วก็ชอบ
1: พอแล้วน้ำตาใจร่วงแล้วปุ้ยเอ้ย
2: น้ำหม่ำไปใต้วันไหนนะครับ
1: เดี๋ยวไปอีกเวนตี้ห้านี
2: ่ที่ไหนอ่ะ
1: ให้ไปเลือดส่วนตัวกลัวเดี๋ยวเจอกันที่ทุ่งสงเลย
2: เจอกันครับนะ
1: โอเคโอเคร
2: อต้อนรับน้ำหม่ำเสมอครับ
1: ไปก็นั่งทั้งคืนแหละนั่งทั้งคืนนั่งน
2: ั่
1: ง
2: แม่อาน้ำหม่ำมาไปทุ่งสงอันนี้แกมีคู่ปรับแล้วเสคุ้ม
1: โอ้โห
2: น้ำหม่ำจำเสค
1: ุ้
2: ม
1: ได้ไหมเสคุ้มนั่งสบายเลยเสคุ้มยังเด็กอยู่เลยเป็นพันเอก
3: ปิดรายการไหมอ่ะ
1: ปิดเลยปุ้ยปิดเลย
2: ครับผม
1: วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยมากกว่าไป
2: รายการชีวิตน้ำหม่ำครับผม
1: ไม่ใช่หม่ำกับหม่ำ
2: ขอหนุ่มชีวิตน้ำหม่ำ
1: ไม่ใช่
2: ขอบคุณนะขอบคุณน้ำหม่ำด้วยขอบคุณพี่อิมนะครับขอบคุณพี่ทีมงานด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับกับปุ้ยนะขอบคุณกับข้าวมากๆนะครับอร่อยมากๆนะครับขอบคุณมากๆ
1: ครับช่องติดตามหม่ำกับหม่ำด้วย
2: โอ้ยน้ำหม่ำมาเป็นเพลงยื้อแล้วพี่น้ำหม่ำพี่มาแฟน
3: ติดตามเขาดีกว่า
2: แฟนๆของน้ำหม่ำกับพี่อิมมันต้องติดตามแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
1: นี่วันนี้ก็ขอบคุณน้องปุ้ยมาก
3: ใช่รอบหน้าถ้ามาก็บอกจำนวนคนด้วยว่าจะมากันกี่คนตอนแรกนึกว่ามากัน 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่มากันเกือบ10คน
2: ในของผมมา5คนแต่ว่าคูณ3
1: ยังไม่อิ่มเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวเพิ่งปิดรายการ
2: ครับผมมา5คนเหมือนมา15คน
1: นี่มันยังกินต่อเนื่องอยู่เนี่ย
2: ครับผม
1: เขาเรียกว่าแดกคอนติเนีย
3: เดี๋ยวมันไม่คอนติเนียพ่อทั้งนั้นขอตัวแทนเลยพี่เอ็มอ่ะยังไงนะคะ

0: ที่ชอบรายการหม่ำกับหม่ำนะคะสามารถสนับสนุนรายการได้โดยการกดซุปเปอร์แตงด้านล่างนะคะพอหลังๆมานี่แขกรับเชิญเราไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มา2คนมากันเยอะมากเป็นหมู่คณะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการรังสรรค์เมนูแล้วก็สร้างคอนเทนต์ด้วยนะคะยังไงฝากด้วยนะวันนี้พวกเรา3คนขอไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เขาเบิ้ลจริงกันอ่ะ
2: หมดแล้ว
0: เข้าหมดแล้ว
2: เหลือแต่
3: พิงไหมครับ
0: ต้องหุงใหม่เปล่า
3: อุ้ยดังไรพิง
0: นี
3: ่ล้อเล่นผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่น้ำมันปุบปิดจากมันไม่ตรงจังหวะ
0: จะบอกว่าจะบอกง่ายๆคือนั่งเฉยๆไม่ต้องตบ
3: นี่ผมร้องเพี้ยนในนี้ไอ้นั่นน้ำมันตบไหมน้ำมันปุบตัวไม่ใช่อ่ะผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เดี๋ยวทำ
2: ไม่เป็นไรมึงร้องไปเลยกูไม่ตบจังหวะแล้ว
3: ครับผมขอบคุณครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยบริษัทบอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดนะครับวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษนะครับนั่นก็คือจะเป็นการแถลงข่าวปิดมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับปีที่25ก็ถือได้ว่าวันนี้ครับเป็นการชิงแชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่มาโดยตลอดทั้งปีครับมีผู้ร่วมแถลงข่าวด้วยกันบนเวทีแห่งนี้นะครับ
1: ศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนะครับนัดปิดสนามมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ครับวันนี้ครับเสาร์ที่26กันยายนนะครับซึ่งช่อง3จะเสิร์ฟความมันกันจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับคู่ปิดสนามนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างก้านรงเทพพิชยุทธกับทางด้านของฉลามทองครับคู่นี้เรียกว่าแก้มือล้างตาคาใจกันมาจากราชดำเนินไฟที่ผ่านมาล่าสุดนี่เองครับวันนี้จะเป็นการชิงแชมป์นะครับรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปอเคมีเทคจำกัดหรือว่ายาฆ่าหญ้าตราหมาแดงครับนี่เป็นคู่ปิดสนามนะครับส่วนคู่เอกควายไลจะเป็นนัดตัดเชือกครับมวยรอบทับวันมวยมันพันดุครั้งที่8ครับระหว่างธีรพลแดงเขาทรายกับทางด้านของชาติพยัคฆ์ลานาวัตสายมวยไทยยิมครับปิดท้ายวันนี้ด้วยดาวรุ่งพิมพ์นิยมนะครับเสือพยัคฆ์ลานาวัตสายมวยไทยยิมครับกับทางด้านของห้องเตเล็กรินมวยไทยส่วนคู่เปิดหัวครับพลาดไม่ได้นะครับตอนนี้ทั้งคู่อยู่บนเวที

0: เรียบร้อยแล้วครับพรสิริสศิริรัตน์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเสียตานไก่ยกครกแล้วครับเจอกับทางด้านของเพชรสวรรค์เกียรติธงยศคู่นี้พริ้วกับหนักแรงครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวติดตามเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกของเราวันนี้ครับที่น้ำหนัก106ปอนด์ครับ
1: มาเริ่มยกแรกเลยครับของคู่แรกวันนี้นะครับในศึกเจ้ามวยไทยกรรมการผู้จัดการนะครับผู้เถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพชรอุรปทรนะครับก็ดูแกเสียไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็คุณธนวิทย์หอประเสริฐกิจวางนั้นเถอะนะลุ้นเลยนะครับคู่แรกวันนี้นะครับ106ปอนด์คุณเป็กกี้
2: บริษัทไทยเยนนิ่งกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกนะครับยาแก้ไอตาอาบาเช่และยาแก้ไอตาอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาบาเช่เมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแก้ไอด้วยยาแก้ซูนแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บขอบคุณครับ
1: มาเริ่มยกหนึ่งนะครับผู้นี้โชคในพิการ106ปอนด์นะฝ่ายแดงก็คือพลสิรินะครับพีเคแสนชัยน้ำเงินนะครับพลสวรรค์นะครับเอาเกียรติธงยศครับเอาคุณแจ็ค
0: เอาละครับอย่างที่เรียนไปครับดาวรุ่งพิมพ์นิยมอนาคตดีด้วยกันทั้งคู่นะครับก่อนสิริลูกชายของสิทธิ์รีมงคลนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าสศิริรัตน์วันนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเสียตานไก่ยกครกดาวรุ่งวัย15ปี168ซมมีเสียแขกคมชายเทพรุ่งเรืองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์เฉียบนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคนะครับนี่ครับทางด้านของพรสิริหรือว่าเจ้าพอตเตอร์นะครับลูกชายของสิริมงคลครับส่วนเพชรสวรรค์เกียรติธงยศวันนี้มาเยือนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟแรกครับจากสปป.ลาวนะครับ21ปี158ซมล่าสุดน็อกทางด้านของเพชรชัยภูมิมาที่ตะวันนาครับมีท่านผู้ใหญ่ไกลนะครับคุณรัชกรธงยศเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับได้รับการสนับสนุนจากประธานไก่นะครับมีครูเจี๊ยบนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติธงยศที่จังหวัดนครพนม
1: มาลุ้นเลยนะครับคู่นี้โชคในพิกัด106ปอนด์ฝ่ายแดงพลสิริน้ำเงินนี่เลยครับเพชรสวรรค์นะครับลุ้นกันเลยทีเดียวในรุ่นนี้นะครับมีอรชุนน้อยคงคานะแล้วก็มีทั้งนี่เลยครับใบยกสงครามชนะอนุมานด้วยนะลั่นฟ้าเสรีนี่ยอดเด็ดสมานเอาลุ้นกันต่อเลยนะครับพลสิริแดงน้ำเงินเอาแหมเพชรสวรรค์นะครับขยับอีกขยับไปแหมรูปร่างดีเหลือเกินนะครับพลสิริยาวกว่านี่นะครับบนล็อกก็นี่มองเห็นแล้วนะครับมีแน่สิทธิ์เสริมมาอยู่ประจำเลยเพียเป็นแฟนคลับตลอดของศึกเจ้ามวยไทยครับ
0: เอาละครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับรูปร่างโครงสร้างดีครับทางด้านของพลสิริหรือว่าเจ้าพอตเตอร์ครับลูกชายคนโตครับหัวแก้วหัวแหวนของสิริมงคลพ่อนี่เป็นอดีตนักมวยดังอยู่แล้วครับกลับมาคืนความเก่งแล้วครับล่าสุดชนะเพชรชุมพวงที่ตะวันนามาครับอยู่ที่พีเคนะครับตอนนี้เสียแขกมาเองครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับเอาละครับไปกันต่อเลยครับยกที่2นะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้พรสิริกับทางด้านของเพชรสวรรค์ซึ่งเพิ่งจะมาเมืองกรุงได้ไฟที่2ครับมาที่อ้อมน้อยไฟแรกครับล่าสุดเตะทางด้านของเพชรชัยภูมิน็อกที่ตะวันนามาครับตอนนี้มาเยือนอ้อมน้อยครับนะครับช่อง3นะครับถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับได้ดูทั่วประเทศเลยครับมาแล้วครับเตะขาเจาะยางครับนั่นแหละครับดูว่าทางด้านพรสิริโดนเจาะยางแล้วจะเป็นยังไงครับของหนักของแรงอยู่กับกางเกงสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าพริ้วอยู่กับกางเกงสีแดงครับบนเวทีรัติการมานะให้กำลังใจนะครับผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขนาดนี้ด้วยครับหลายหลายพื้นที่ฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับไปต่อครับอาจารย
1: ์ลุกต่อกันเลยนะครับนี่นะครับไฟแดงพรสิรินะครับน้ำเงินเพชรสวรรค์แหมพระสวรรค์นี่สั้นกว่านะครับพรสิริยาวยาวกว่านิดหน่อยนี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับก็กรรมการพิจารณาเฉลยมึงผมไม่ต้องห่วงโปรโมเตอร์นะครับสมหมายคุณเมตตาจัดไปนี่ประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับดูเรื่องผมโยนไม่ต้องห่วงมีดีๆทั้งนั้นอ้าวพรสิริแดงน้ำเงินเพชรสวรรค์เอ้าแหมพรสิริยาวกว่าเห็นชัดเจนเลยนะอ้าวขาไปมวยสูงกว่ายาวต้องเล่นล่าง
0: นั่นแหละครับเล่นงานฐานล่างอย่างเดียวเลยครับเพชรสวรรค์ทีมงานของท่านผู้ใหญ่ไก่ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพชรเดนูแพ้ยังคาใจยังนอนไม่หลับครับวันนี้นะครับเพชรสวรรค์ทรงเดียวสตาร์เดียวครับนั่นแหละครับลาวสตาร์เนี่ยครับข้อขวาขยมนะครับเอาละครับวงในนะครับพยายามจะบิดพยายามจะดิ้นเลยครับทางด้านของพรสิริซึ่งตอนหลังๆกลับมาคืนฟอร์มแล้วนะครับวันนี้ไม่ถอยครับไม่ถอยให้กับพี่ได้เจาะขาด้วยครับทางด้านของเพชรสวรรค์เพิ่งจะมาใหม่ครับแต่ว่าอายุมากกว่าแล้วครับพรสิริเพิ่งจะ15เส้นทางก็บอกว่ายังอีกยาวไกลครับเนี่ยครับผมนายเด็กตีเข้าไปไม่มีช่องไฟให้เตะขาแล้วครับไม่มีช่องไฟให้เตะขาแล้วผมไป
1: ลุกกันต่อเลยนะครับไฟแดงพรสิริน้ำเงินเพชรสวรรค์

0: สิริยาวกว่าเห็นชัดเอ้าพระสวรรค์เตะเข้ามาเอ้าคันเล่นขายแล้วมาลุ้นเลยนะครับโอ้โหอย่าเดี้ยงนะอย่าเดี้ยงนะเอ้าพระสิริตีปีกสุดยอดกินเลยยาวกว่าเอ้าแหมเตี้ยไม่สนใจเตี้ยแบบชาญเดชใกล้ลุ้นอย่างนี้มันต้องอย่างนั้น
1: นั่นแหละครับระทึกแล้วนะครับท่านผู้ชมระทึกแล้วครับทางด้านของเพชรสวรรค์เดี๋ยวดูนะครับว่าจะตกสวรรค์ไหมเนี่ยครับบวกด้วยศอกขวาวงนอกเตะขาจ่อยางนะครับในขณะที่พรสิริหรือว่าเจ้าพัตเตอร์ครับลูกชายของสิริมงคลนะครับด้านล่างเสียแขกโบกเดินอย่างเดียวเลยครับไม่ถอยนะครับถ้าถอยโดนเจาะยางแน่นอนครับตึงตัวซ้ายนั่นแหละครับอีกคนเตะขาอีกคนเตะลำตัวครับขยับเข้าไปครับศอกขวา นานๆจะมาเยือนอ้อมน้อยสักทีครับเนี่ยต้องมีดีมาฝากแล้วครับเอาละครับเตะขาอีกแล้วครับเพชรสวรรค์จ่อยางอีกแล้วนะครับเขาเกมกระดูกดีแล้วครับมาจากต่างจังหวัดเพิ่งจะมาเยือนครับไฟแรกหมดยกเดี๋ยวกลับมาน
0: ี่แหละครับดูภาพช้านี้นี่ครับไฟแดงพลศรีน้ำเงินเพชรสวรรค์นะครับนี่แหละของศึกเจ้ามวยไทยนะครับดูทั้งเมืองเลยนะครับขอบคุณนะครับดร.ชูชิตกิริพกพาไพโรจันทรอดด้วยนะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายนะครับอุทัยท่าอาสาตาพลด้วยนะท่าอาสาปะออดเอ้าลุ้นหน้าจออยู่ด้วยอคุปิกิ
2: เมื่อมีการปวดเมื่อยตามร่างกายครับบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บร้านเกณฑิกากล้วยทอดแซ่บเวอร์ขนมดังเมืองชัยภูมิกรอบนานไม่อมน้ำมันรับประกันความอร่อยมากว่า11ปีร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูม
1: ิเอาละครับตามต่อนะครับครึ่งทางยกที่3ครับเปิดหัวความมันคู่แรกศึกเจ้ามวยไทยสสมัยครับนัดปิดสนามนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินปีที่25เดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นคู่ปิดสนามนะครับการอารมณ์กับฉลามทองนะครับเอาละครับขยับเดินต่อครับทางด้านของเพชรสวรรค์เดี๋ยวดูนะครับเพชรสวรรค์จะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าจะตกสวรรค์นะครับท่านผู้ชมแข้งขวามัดขวาครับอาวุธมวยหนักแรงอยู่นะครับเนี่ยครับดีซ้ายมานั่นแหละครับทางด้านของพรสิริเนี่ยครับไปต่อยเกมรับทำให้ทางด้านของเพชรสวรรค์เนี่ยครับเตะขาจ่อยางได้ข้อขวายัดเข้าไปได้คนละยางดีคนละแบบนะครับพรสิริรุ่นน้องกระดูกการพันว่าจะเป็นรองครับแต่ว่าได้รูปร่างได้ช่วงชกได้สอาวุธมวยครับสมองมวยข้อค่ายใหญ่ครับในขณะที่เพชรสวรรค์เนี่ยครับแข่งทั่วแผ่นจริงๆนะครับถึงตัวดันเข้าเชือกครับการมานะแยกออกมาครับแยกออกมา
0: ลุ้นกันต่อเลยนะครับไปแดงพรสิริน้ำเงินเพชรสวรรค์อ้าวลุ้นไปซ้ายไปสวยนะครับพรสิริเพชรสวรรค์ขวาไปสั้นก่อนชิงนะครับแต่ว่าสู้ทุกหยดสู้ทุกหยดเอ้าเล่นขาไปแล้วเอ้าเพชรสวรรค์เพชรสวรรค์แม่พรสิริอย่าเรียกนะอย่าเรียกนะเอา
1: เนี่ยครับมันระทึกตรงที่ทางด้านของพรสิริทนได้ทนไม่ได้ครับดูว่าจะทนได้หรือทนไม่ได้ครับยังอยู่ในแดนที่อันตรายนะครับเป็นทางยก3นะครับถ้าทนไม่ได้นี่ยาแตกแน่นอนครับเอาละครับหัวไว้พัวพันไว้ครับอ้อซอกขวานั้นออกไปนะครับไปถอยให้ทางด้านของเพชรสวรรค์ได้ใจนะครับหายหน้าขวางหน้าเอาละครับหนวดที่วงในครับพ่อสิริเด้งได้แล้วไล่แขนได้แล้วครับโอ้โหระทึกเลยทีเดียวครับ
0: ลุ้นต่อเลยนะครับคู่แรกวันนี้นะครับสาชัยแล้วโปรโมเตอร์นะครับประธานคุณพางใหม่สมัยคุณเมตตาในเรื่องคุณตัวไม่ต้องห่วงมีดีๆทั้งนั้นเอาอย่าไปร้องท้องบางนะพ่อสิริอย่าไปร้องท้องบางเอาโอ้ยเพชรสวรรค์มีทุกอย่างเอาขวานไปตีไปพ่อสิริกรรมการยังไม่แกะไม่แยกเอ้า
1: เนี่ยครับนอกครับในนะครับหน้าอย่าถอดสีนะครับพรสิริเนี่ยครับโดดโค่นอีกแล้วครับปัดขวาโอ้โหมาแต่ละดอกออกมาหนักๆแรงๆทั้งสิ้นเลยครับมาประธานเอกครับลุ้นอยู่หน้าจอผู้ใหญ่ไก่ลุ้นอยู่หน้าจอครับมาแล้วครับเตะขาจอยางอีกแล้วครับเพชรสวรรค์เนี่ยครับมีช่องไม่ได้เลยครับหนักแทงซ้ายแล้วนั้นออกไปแค่ซ้ายครับเนี่ยครับต้องทนได้ได้นะครับทางด้านของพรสิริดันนอครับเตะขาจ่อยางต่อยหมัดอย่างเดียวเลยครับเพชรสวรรค์เนี่ยครับเชิงไม่สนนะครับดับเครื่องชนแล้วครับตามการสายฝนที่ตกลงมาอย่างนะครับตอนนี้ดับไฟหน้าดับเครื่องชนอย่างเดียวครับหมดยกครับเดี๋ยวกระป๋าน
0: ี่นะครับภาพช้ามาก่อนเลยนะครับไฟแดงพรสิรินี่เหมือนเพชรสวรรค์นะครับสู้กัน106ปอนด์เล็กๆแต่ว่าต่อยมันมากเลยเตี้ยก็สูงนะครับเตี้ยก็ต้องเตี้ยแบบใกล้รุ่งชันเดชอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นเอ้าแม่โอ้โหต่อยหน้าไม่ถึงโอ้ยหนุมานทะยานเวหาเลยวิ่งใส่เลยนะครับเตี้ยกว่าอากุปเก
2: ้วันนี้ครับปุ๋ยมาบินกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปี11ปุ๋ยตามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์จำนวน2รางวัลเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP

0: กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมลุ้นรายการลุ้นรางวัลกันในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ2รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570ขอบคุณครับ
1: เอาละครับก่อนตามยกต่อไปครับบทดับลำบากนะครับขอเชิญชมครับศึกร่วมใจมวยไทยการกุศลนะครับสมทบทุนกองทุนพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตลำปางครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาเขตลำปางครับเจอกันวันนี้นะครับที่สนามมวยครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางครับวันนี้นะครับเสาร์ที่26มวยเริ่มทำการแข่งขันเวลา 19:30 ครับไปดูเจริญศักดิ์กับทางด้านของเพชรผาไทยครับเพอร์รารี่จะขยี้กับ3ชาตินะครับปล่อยปากกานะครับกับทางด้านของวันพฤหัสนี่คือ3คู่ไฮไลท์ครับอย่าลืมแวะกำลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางครับออกสตาร์ทเวลา 20:30 นะครับหารายได้สมทบทุนกองทุนพัฒนาการกีฬานะครับของมหาวิทยาลัยไปกันต่อเลยครับบนเวที
2: ลุ้นต่อยก4นะครับไปแดงพอสิริน้ำเงินเพชรสวรรค์นะครับขอบคุณนะครับนายกสิดาจากเงินขอดูรายการนี้อยู่เอาเปลี่ยนด้วยนะคุณปัญญาทองไทยในนามของโอเทียนอังวานด้วยเอาเตะไปเตะไปเตะไปยาวกว่าหมายน้ำเงินต้องวิ่งใส่เพชรสวรรค์เอาน
1: ั่นแหละครับสิริมงคลครับวันนี้ได้รับการสนับสนุนครับจากเสี่ยตานไก่ยกครกนะครับถ้าโชว์ฟอร์มดีได้รับการชูมือลงมาครับไปรับประทานได้เลยครับนั่นแหละครับต้มตังไก่ย่างนะครับเจอศอกเข้าไปทำท่าจะงงเองครับทางด้านของเพชรสวรรค์ครับเอาละครับยกที่4ครับยังมีเวลากับทั้งคู่เลยครับยังมีเวลากับทั้งคู่รัติการมาหน้าแยกออกมานั่นแหละครับเอาละครับเดินต่อนะครับเพชรสวรรค์แข้งขวาขวาทางเดียวครับแข้งขวาหมัดขวาครับทางด้านของพรสิริหรือว่าเจ้าพัตเตอร์ครับขวาได้ซ้ายดีมีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับก็ค่ายก็ใหญ่เด็กหนุ่มร่างกายสดเลยครับลูกชายของสิริมงคลครับ
2: นะลุ้นต่อเลยครับไปแดงโพสิริน้ำเงินเพชรสวรรค์นี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายมันอย่างนี้เอาเล่นล้างไปทีนึงเดินอีกเดินอีกเพชรสวรรค์เดินต่ออีกสั้นกว่านะครับไม่เดินไม่ได้สั้นกว่าไม่เดินไม่ได้นะครับเอาน
1: ี่ครับลุ้นกันระทึกเลยทีเดียวเลยครับถึงตัวตลอดนะครับสำหรับทางด้านของเพชรสวรรค์เนี่ยครับเน้นที่เตะขาจ่อยางครับแต่ว่าวงในเนี่ยครับไปเอียงข้างง่ายครับเจอทางด้านของพรสิรินั่นแหละครับเด้งไปทีนึงตีท้ายครัวไปทีนึงเอาละครับเสียแขกยิ้มได้หรือยังเอาหมัดขวานะครับกาดยาตกนะครับหมัดขวามาอีกแล้วครับมาเป็นพักๆมาเป็นละลอกแล้วครับกับการชกกลางวันไฟแรกในชีวิตการชกมวยทางด้านของเพชรสวรรค์ก่อนหน้านี้ที่ตะวันนาเนี่ยครับนอกแค่ยก2เท่านั้นเอาละครับวันนี้เจอตัวเก่งเลยครับพรสิริตั้งไว้ตั้งไว้ครับจุดนี้นั่นแหละครับพันเอกพันโทพรสิริแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับที่ฉายแววทอแสงเป็นประกายขึ้นมาครับ
2: ลุ้นต่อเลยครับเพชรสวรรค์มันฝ่ายชนอีกแม่ป้าออนบรรสุลุ้นหน้าจอลุ้นเลยแม่เลขาชูชีพลุ้นลุ้นเลยป้าเปี๊ยกลูกคุณปัญญาทองไทยในนามของโอเชียนเอาลุ้นเอาขวาไปแม่สั้นกว่าเห็นชัดเลยนะครับต้องเดินตลอดเพชรสวรรค์พรสิริเอาซ้ายโอ้โหออกมาตลอดดอกยาวๆทางนั้นนะครับ
1: นั่นแหละครับล้อเล็มแล้วนะครับทางด้านของพรสิริทนได้แล้วครับล้อเล็มแล้วครับไม่แลกนะครับเพชรสวรรค์นะครับเดินถึงตัวแต่ว่านี่ครับตั้งแขนล็อกไว้เลยครับอย่างนี้ต่อยหมัดไม่ได้แน่นอนครับท่านในนี่เข้าทางทางด้านของพรสิริแล้วครับแยกออกมาไปต่อนะครับไปต่อครับนี่ครับแก้ขวาได้มาหนึ่งแข้งสุดอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรสวรรค์ครับจากสปป.ลาวนะครับเอาละครับหมดยกที่4เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ดีนะครับแม่มาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับคู่แรกวันนี้นะครับพรสิริกับเพชรสวรรค์นะครับโอ้โหตีกระสูงแต่มันมากเลยนะเตะลุยอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนี่โปรโมเตอร์นะครับสมหมายสุขุมเมตานี่นะครับแม่คุณหมอคณิตนะแล้วก็คุณหมอนี่ไม่ต้องห่วงเลยอยู่ทั้ง3ท่านเลยเอาคุณปิ๊ก
0: ร้านอันดังครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนสมุนไพรกระเทียมโดนกดทอดน้ำปลาและปลากดแกงต้มใต้ยาหม่องขาวตาลิงฉิวลูกทอครับใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกมะเร็งกระต่อยวิ่นเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูบลำได้จัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านจิวเจ้งปูเซนเจียวหนันเอสวันสรรพคุณบำรุงร่างกายจิวเจ้งปูเซนเจียวหนันเอสวันมีจัดจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูล03444088ขอบคุณคุณสายชนสายพัฒกุลผู้จัดการจิวเจ้งปูเซนเจียวหนันเอสวัน
1: เอาละครับก่อนตามยกสุดท้ายครับเราอนามันนะครับขอเชิญชมครับศึกตาญาติลูกวันนี้นะครับจากที่สนามมวยโคกไซนะครับ อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับ

0: ย่าลืมแบ่งกำลังใจกันเยอะๆนะครับกับศึกทายาทลูกของเราครับวันนี้ครับเสาร์ที่26กันยายนนะครับที่สนามมวยโคกไซครับอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับแล้วก็เรียนท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับศึกมวยไทยพันธมิตรมวยวันจันทร์วันจันทร์นี้นะครับที่ตะวันนางดการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสด1นัดนะครับฝนตกน้ำท่วมไปหมดแล้วครับสนามมวยโดนน้ำท่วมเรียบร้อยเลยครับเอาละครับไปต่อครับบนเวทีพรสิริเนี่ยครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากเสี่ยตานไก่ยกครกเลยครับพรสิริสศิริรัตน์หรือว่าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับของเสียแขกครับตอนนี้เตรียมสร้อยทอทองคำนะครับ1เส้นไว้ให้ทางด้านของพรสิริเรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละครับแต่ว่าพรสิริต้องไม่พลาดนะครับอย่างที่เรียนไปครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับทางด้านโอ้ยเนี่ยครับสัญญาณเตือนยังอยู่นะครับเนี่ยครับไปถอยครับทางด้านของพรสิรินั่นแหละครับหมัดขวาทางด้านของเพชรสวรรค์ยังไว้ใจไม่ได้ครับ
1: แม่กระชมอย่างเดียวเลยนะครับแม่สั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับต้องตีแบบใกล้รุ่งชันเดย์อย่างนั้นนะครับอ้าวโอ้โหโดนใส่เลยโอ้โหเพชรสวรรค์ไม่มีละไม่สนใจเอาเตะไปพรสิริแม่ก็ยาวแกแม่โอ้ยต่อยน่ารักทั้งคู่เลยนะครับแม่ยาวก็เตะดีนะเหมือนก็สู้เหนียวนั่นเลยโอ้โหเป็นอย่าง
0: น
1: ั้น
0: นั่นแหละครับต้องตั้งการสูงๆนะครับทางด้านของพรสิริเดินไม่หยุดนะครับทางด้านของเพชรสวรรค์ต้องชื่นชมนะครับสุดมากครับสุดมากนะครับเพชรสวรรค์เกียรติทองยศจากสปป.ลาวนะครับจอมเก่าในวัย21ปีชื่อเสียงบารมีแต่ยังไม่ใหญ่นะครับอยู่ในสังกัดของท่านผู้ใหญ่ไกลนะครับผู้ใหญ่ไกลเรณูนครครับนครพนมครับทางฝากมาจากสปป.นะครับสำหรับรายนี้เนี่ยครับเพิ่งจะมาไฟนี้ไฟที่2ครับกับเวทีใหญ่เวทีมวยเมืองกรุงนะครับมาเยือนอ้อมน้อยไฟแรกครับมาไฟเดียวซีโอสิทธิ์ปากพนังให้ออกช่อง3นะครับตีไว้ครับดักแทงพรสิริเนี่ยครับต้องบอกว่ารูปร่างไม่มีเป็นรองใครครับในรุ่นนี้เวทนี้น้ำหนักนี้ซอกขวาครับเพชรสวรรค์ไล่จนสุดแล้วครับหยุดที่เสียงระฆังแน่นอนครับแบบนี้เอาละครับนาทีสุดท้ายครับ
1: เอาฝ่ายยกแล้วไล่อย่างเดียวนี่ครับโอ้โหแต่ว่าแหมพรสิริแกเปรี้ยวมากเลยนะครับเร็วฉลาดออกไปเรื่อยนะครับไม่ประทานนี่เลยครับของศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกวันนี้นะครับกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บำรุงนะครับเอาลุ้นเลยทีเดียวนี่ล็อกนี่ดูตลอดมาเชียร์แบรนด์มินทักก็รุ่นหน้าจออยู่แล้วก็เข้ามาในสนามด้วยเอานี่แหละครับแล้วก็ขาดไม่ได้มีแน่สิทธิ์เซยด้วยเลยเอาหมดยกสุดท้ายนะครับนี่คู่แรกวันนี้ไปแดงโฮสิริน้ำเงินเพชรสวรรค์นะครับนี่ภาพประทับใจมากๆเลยนะครับต่อยกันเรียบร้อยแล้ว5ยกแล้วเนี่ยโอ้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับรัฐการมานะดูใบแรกนะครับจากธนาชัยจำนงไปที่สมานนะครับแล้วก็โรจนาวัฒน์เห็นตามภาพนะครับก็พรสิรินะครับพีเคแสนชัยเป็นฝ่ายชนะเพชรสวรรค์นะครับเกียรติพงยศไปรูปร่างดีด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นผู้ชนะคะแนนไปคู่แรกวันนี้นะครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับพักสักครู่เดียวก่อนครับนี่แหละครับคู่2วันนี้นะครับเป็นการชิงในรุ่นซุปเปอร์นะครับแบนเทอร์เวทในน้ำหนัก120ปอนด์นะครับก็คู่นี้ต่อยกัน122แต่ว่านั้นนี่พิกัดนอก120นะครับฝ่ายแดงก็คือกล้าณรงค์นะครับเทพพิชัยยุทธน้ำเงินนะครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับนี่แหละครับดูทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับที่ชมรายการนี้อยู่ด้วยนะครับผมใจครับ
0: เอาละครับตามเลยครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับเป็นคู่ปิดสนามนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาแดงปีที่25ครับแก้มือล้างตาคาใจครับท่านผู้ชมมีเข็มขัดแชมเปี้ยนครับรุ่นซุปเปอร์แบนเทอร์เวท122ปอนด์ครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับให้คาดเข็มขัดให้คาดเอวกับบ้านด้วยครับ
1: นี่เลยครับนี่ในรุ่นนี้นี่ครับในอดีตที่เป็นผ่านมานี่ยอดมวยทั้งนั้นเลยนะครับไม่จะเป็นยักษ์น้อยคมขจรนะครับปัจจัยเกียรติปทุมฝนหลวงนะครับแล้วก็มีรักน้อยด้วยของวานเล็กนะครับสุชาติศิษฐธรนะครับอำเภอเมืองสุรินทร์กุมารทองยนต์ธุรกิจแล้วก็นพชัยนี่แหละครับแต่ละคู่แต่ละคนนะครับแล้วก็พระธาตุโลกเงินครับ
0: เอาละครับสายมือของจอทีวีครับยศสุราชนะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยเทพพิชัยยุทธครับการลงไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยครับส่วนทางด้านของฉลามทองครับนี่คือมากัดเบนครับกันนาธรเทพทองครับน้องชายของพี่จิมมี่หัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยลานนาวอเตอร์ไซค์ครับลานาวอเตอร์ไซค์เป็นร้านอาหารชื่อดังเป็นค่ายมวยชื่อดังของจังหวัดพัทลุงนะครับเอาละครับมาดูโปรไฟล์ครับก้านรงเทพพิชยุทธหรือว่าก้านรงพันพินิษชกมวยรอบที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ก็หลายต่อหลายครั้งนะครับดาวโรดวัย18ปี170ซมจากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บเสื้อผ้าไปอยู่ที่เทพพิชยุทธอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วครับ มีนายวายุทธ์สุราษฎร์ครับสรายุทธ์จันใหญ่นะครับเป็นผู้จัดการวันนักนะร่วมกับผู้กองวิวสุราษฎร์ครับมีลูกแก้วหรือว่าเจ้าแหวนนะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ครับส่วนฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวครับนี่แฝดพี่จากหาดใหญ่ครับแฝดหาดใหญ่นะครับแฝดหาดใหญ่ครับมี2คนพี่น้องนะครับมีฉลามทองแล้วก็ฉลามเงินนะครับลูกชายของฉลามขาวมาลัยทองครับดาวโรดวัย20ปีนะครับจากหาดใหญ่สงขลาครับซ้อมอยู่ที่ลานนาวัตไซมีมากัดเบ็ดนะครับให้การสนับสนุนมาถอดมงคลด้วยครับวันนี้ลานาวัตไซมา3ครับมีสันเพชรทองขาวนะครับหรือว่าสันฉลามขาวมาลัยทองครับคุณพ่อครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการร่วมกันนะครับพ่อเป็นนักมวยเก่าแล้วครับฉลามขาวมาลัยทองครับหรือว่าบางดาริสนะครับแล้วก็สันเพชรทองขาวครับสามอยู่ที่ลานนาวัตไซครับนี่คือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ครับติดตามนะครับได้กันทุกอย่างนะครับขวาเจอขวารูปร่างโครงสร้างอาวุธมวยครับสีเสื้อหน้าเสือเดี๋ยวติดตามเลยครับนี่คือคู่ที่2ของเราวันนี้ครับคู่ปิดสนามด้วยครับ
1: มาลุ้นเลยนะครับไฟแดงกล้ารุ่งนักมันฉลามฉลามทองนะครับลุ้นเลยทีเดียวเอามาเป็นยังไงมารูปร่างดีเหลือเกินนะครับนี่นะครับเลขาชูชีพอรุณนาจออยู่ไพโรจน์ด้วยนะมังมีนอภิชัยนี่แล้วก็ขาดไม่ได้นะครับสจลายนี่นะครับแม่อุทัยทัพอาสักไม่เคยขาดเอานายกสิดานนท์เขาอรุณหน้าจออยู่ด้วยป้าเปียกด้วยนะครับในนามของโอเชียนรางวัล22อ้าวลุ้นเลยทีเดียวฝ่ายแดงนะครับกล้าทะลงน้ำเงินฉลามขาวชิงในรุ่น118ปอนด์นะครับแต่ว่าเออลุ้นกันเลยทีเดียวเบนต้าเบดครับ
0: นั่นแหละครับขยับเดินแล้วครับทางด้านของกล้าทะลงท่านผู้ชมดูนะครับปาดหัวตัวเท่าครับขวาเจอขวาชกกันมาล่าสุดที่ราชดำเนินต้องบอกว่า185ตลบแล้วครับหมด4ยกชิงดำนะครับวันนี้เจอกันใหม่ครับมีเข็มขัดแชมป์ไม่คาดเอวกลับบ้านด้วยครับการนรงขาประจำของที่นี่อยู่แล้วครับบนเวทีกรรมการมือดีแล้วครับสุรชาติใบสมุดคะแนนเป็นยกนะครับท่านผู้ชมหมดยก1เก็บใบคะแนนนะครับหมดยก2เก็บใบคะแนนครับแค่ขวามาฉลามทองคู่แฝดของฉลามเงินนะครับสุดยอดจังหวะฝีมือครับฉลามทองนี่ขวาครับถ้าฉลามเงินนี่ซ้ายนะครับส่วนพ่อนี่ฉลามขาวครับไกลๆครับข้อขาใหญ่อยู่แล้วครับลานนาวัตไซกับเทพพิชัยยุทธต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับมาสุราษฎร์กับพัทลุงนะครับแต่ว่าทางด้านของก้านลงเด็กชุมพรครับไปอยู่ที่สุราษฎร์ครับไปอยู่มานานหลายไฟครับอยู่ที่เดียวกับสิงห์ดำอยู่ที่เดียวกับจักรกิจแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับมาดูนะครับไม่ต้องบิ้วแล้วครับยกที่หนึ่งแบบนี้แหละครับไฟที่มาก็แบบไฟที่ผ่านมาก็แบบนี้ครับเพียงแต่ว่าวันนี้มาที่อ้อมน้อยนะครับไฟที่ผ่านมาที่ราชดำเนิน
1: รู้ต่อเลยนะครับกลายโรงแดงน้ำเงินฉลามฉลามทองเอ้ามาโอ้โหฉลามนะครับแหมรูปร่างได้หมดยกก่อนครับ
2: ร่วมยินดีนะครับกับผู้ได้รางวัลนะครับชาวน่านกับชาวกำแพงเพชรนะครับเอ็มร้านสิบเครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทขอบคุณครับ
1: มาลุกกระโตนะครับไฟแดงกล้าโรงนักกีฬาฉลามทองนะครับชิงในรุ่นซุปเปอร์เบนเทเวนะครับผู้นี้ชกในพิกัด120ปอนด์หมายรูปร่างไม่หนีคนเท่าไหร่นะครับคุณแจ๊ค
0: นั่นแหละครับพิกัดนอกนะครับชิง122ต่อ120ไฟที่ผ่านมานะครับที่ราชดำเนินมวยไทยพลังใหม่ต่อ118นะครับวันนี้เพิ่มมาอีก2ปอนด์แล้วครับเพราะว่าต่อยกลางวันนะครับการอารมณ์ตอนนี้มาหมดแล้วครับหนึ่งสุราษฎร์หรือว่าเพชรน้ำหนึ่งสีพนมยิมครับนายกชูทางด่วนวิยุทธ์สุราษฎร์ผู้กองบิลครับเทรนเนอร์นี่เจ้าแหวนนะครับคงจะฉลองวันเกิดไปครับลูกแก้วจอนพรัตน์ส่วนทางด้านฉลามขาวครับแน่นอนครับมากัดเป็นสันเพชรแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนแล้วครับใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆนะครับได้กันทุกอย่างอยู่เลยครับรูปร่างใกล้เคียงอาวุธไปท้ายขึ้นครับดูนะครับเกี่ยวมานี่ครับฉลามทองเอาคืนครับแต่ว่ายกที่2เท่านั้นครับไฟที่ผ่านมาทางด้านฉลามทองแพ้ลูกนี้แล้วครับแต่ว่าแพ้ยก5นะครับนี่ครับเกี่ยวได้ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะเร็วกว่ากันแล้วครับนอกได้ในดีมีทุกอย่างครับดูนะครับตั้งแขนแล้วฉลามทองแยกออกมาดันกันไปดันกันมาตีไม่ได้แยกออกมาครับสุรชาติไปสมุท
1: รลุกต่อเลยนะครับกลัดรุมแดงน้ำเงินฉลามทองนี่นะครับคู่นี้ชิงรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเอา120ปอนด์เอาแต่ยัดมาแหมโอ้โหเตี้ยกว่าจริงนะครับสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าลีลาไม่ธรรมดานะครับแดงกล้าระลงน้ำเงินฉลามทองทีมเต็มเลยเชียร์มาให้กำลังใจเยอะเลย
0: นั่นแหละครับขนกองเชียร์กันมานะครับเทพพิชัยยกมาหลายคันรถนะครับ ส่วนทางด้านของลาดาวัฒน์ไทยนั่งเครื่องมาแล้วครับนั่นแหละครับเรียกว่าฝนตกน้ำท่วมก็ไม่ยีละ

0: ไม่หวั่นครับเอาละครับแข้งขวาทันกันดีเหลือเกินครับท่านผู้ชมทีต่อทีเลยครับดอกต่อดอกครับลุ้นกันเลยครับนาทีต่อนาทีเนี่ยครับแข้งขวาแล้วดันออกไปครับจับช่วยแล้วก็สวยงามด้วยกันทั้งคู่นะครับหมัดขวาก้านลงขาประจำของที่นี่อยู่แล้วครับดังจากที่นี่ครับศอกขวาฉลามทองไฟที่ผ่านมามีบทเรียนครับไปแก้มานะครับมีบทเรียนมาแล้วนะครับดูนะครับขยับเดินครับแต่ว่าเดินต้องดูตาม้าตาเรือดีๆนะครับเดินต้องละเอียดนะครับถ้าหลุดหลงนี่ทีเดียวครับเลิกเลยครับส่งถึงเพื่อนกันกันขันแน่นอน
1: รุ่นโตเลยนี่นะครับใส่รูปแดงนะครับน้ำเงินฉลามทองดูร่างไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมแต่ว่าต่อย120นะเอาพาไปเฮ้ยกลายนรงฉลามทองเอาทีมงานทั้งสองเป้าหลุดไม่ได้ไม่หลุดไม่ได้นะครับขยับอีกขยับอีก
0: เอาละครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาตามความมันครับ2ยกผ่านนะครับเงินรางวัลก็จะมีให้อีก 10,000 บาทครับส่วนคนนี้ได้คาดเข็มขัด 50,000 แน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวดูว่าเข็มขัดเช่นนี้นะครับจะไปอยู่ที่ชุมพรหรือว่าหาดใหญ่สงขลาครับไปกันต่อเลยครับ2ยกผ่านครับโดนหมัดขวาทำได้จะเซไปนิดนึงทางด้านของก้านลงข้อไข่ใหญ่ครับแบนเดียวดังด้วยกันทั้งคู่เลยครับทำมาสู้อย่างแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับคู่คุณภาพนะครับคาใจกันมาจากราชดำเนินวันนี้มาที่นี่ครับฝั่งนนยศราชฝั่งนี้มากัดเบนแล้วครับโอ้โหหน้าจออีกไม่รู้เท่าไรครับเอาละครับวงในดูนะครับไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยครับนั่นแหละครับไม่ผิดหวังนะครับถึงแม้ว่าจะชกกันมาแล้วแต่ว่านี่ครับถ้าไม่ดีจริงนะครับทีมงานคุณพลังใหม่ไม่นำมาขึ้นป้ายให้เป็นคู่ปิดท้ายแล้วครับหมายรอบแชมเปี้ยนหมาแดงปีนี้ครับ
1: เออนี่เลยครับลุ้นเลยนี่แหละทิ้งด้วยนะรุ่นซูเปอร์แบนตัมกล้ารงกับฉลามทองลุ้นกันต่อนะครับขอบคุณป้าเปี๊ยกด้วยเลยทีนี้คุณปัญญาทองไทยจากโอชื่นรางวัล22เอ้าลุ้นกันต่อเลยนี่นะครับของศึกเจ้ามวยไทยโอ้โหมันๆอย่างนี้ซ้ายไปขวาแหมเล่นล็อกไว้ล็อกไว้ตีได้ไหมตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแกแย่โกนเอ้าสู้กันต่อ
0: เอาละครับแยกออกมาแยกออกมามาถึงตรงนี้ไม่รู้ว่ากี่ตลบนะครับนั่นแหละครับยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกครับแก้ขวาเตะแล้วขาครับเกี่ยวแล้วคืนครับอย่างที่ผมเรียนไปครับเนี่ยครับไม่ผิดหวังนะครับหมัดขวามาฉลามทองครับเรียกว่าลุ้นกันช็อตต่อช็อตเลยครับท่านผู้ชมใกล้ๆกลางเวทีครับนั่นแหละครับไม่เดินแต่ก็ไม่หนีนะครับดูนะครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับโอ้โหแก้ขวาเกี่ยวแล้วคืนทางด้านของก้านลงเทพิชัยยุทธนะครับของวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์ของเทรนเนอร์แวนหรือเปล่าครับก็เนี่ยครับ1สุราษฎร์ผู้กองบิลยศสุราษฎร์ครับฝั่งนี้สันเพชรทองขาวคุณพ่อแล้วก็เนี่ยครับมากัดเบนโอ้โหน่ารักมากครับสมราคาแล้วครับคู่รองของวันนี้คู่ปิดท้ายนะครับคู่ปิดสนามที่วายก้านลงใกล้ๆกลางเวทีครับจุดกึ่งกลางของสนามนะครับดูนะครับไม่มีใกล้เชือกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับขวางแล้วขึ้น
1: ลุ้นต่อเลยนะครับโอ้โหมันต้องอย่างนั้นนี่เลยครับกล้ารงกับฉลามทองเอาเอ้าโอ้โหขวาสวยนะครับฉลามทองกล้ารบปังมากันได้นะครับโอ้โหสุดๆเลยชุมพรเจ้ารุ่งมีโชติเอาลุ้นต่อปะเปี๊ยกด้วยคุณปัญญาทองไทยเอาย
0: ันไปแมนมาแบบนี้อยู่เนี่ยครับมาถึงตรงนี้ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับท่านผู้ชมใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วครับต้องขอบคุณนะครับ2ค่ายนักมวยทั้ง2คนครับดูนะครับไม่มีใครอยากพลาดแล้วครับมีแต่คนอยากได้เข็มขัดคาดเดียวกลับบ้านครับแก้ขวาแก้ขวาครับฉลามทองการณรงค์เตะแล้วขาโดนแก้ขวาคืนมา
1: อ้าวลุ้นต่อเลยมานี่นะครับหมดยกก่อนพอดีเลยนี่นะครับรวมช้าครับคู่นี้เป็นการชิงในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมนะครับแต่ว่าคู่นี้ต่อยกัน120ปอนด์ไปแดกล้ารุ่งเหมือนฉลามทองนะครับสุดๆเลยทีเดียวของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับเอานารายณ์แม่เตะไปรามจองถนนเอ้าเสียไปนะครับ
0: กาณรงค์นะครับกาประจำของที่นี่อยู่แล้วครับวันนี้ขึ้นเวทีนัดปิดสนามครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับปีที่25ถ้ามีการชนะน็อกกันเกิดขึ้นนะครับจะได้เงินรางวัลพิเศษอีก 10,000 บาทนะครับส่วนผู้ที่ได้คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนนะ 50,000 แน่นอนครับเอาละครับก่อนที่จะตามยกต่อไปครับกำนันแก่ประมุขโรจนตันอดีตโปรโมเตอร์ของสนามมวยเวทีมวยลุมพินีครับขอเชิญชมนะครับศึกประมุขวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ครับที่ค่ายมวยปอประมุขนะครับอำเภอสาวชะโงกจังหวัดฉะเชิงเทรามวยเริ่มเวลา 18:00 น.มาไปกันต่อครับไปกันต่อนะครับ3ยกผ่านครับนี่แค่คู่รองครับคู่นี้จริงๆแล้ววางคู่เอกก็ได้นะครับ

0: ทีมงานพลังใหม่ครับไทยวางเป็นคู่รองครับเดี๋ยวคู่ไฮไลท์ของวันนี้ธีรพลครับจะตัดเชือกกับทางด้านของชาติพยัคฆ์อ้าวไปต่อเลยครับ
1: เอ้าลุกต่อเลยนะครับฝ่ายแดงกล้ารุ่งมันถลำทองโอ้โหต่อยพุ่งต่อยพุ่งต่อยพุ่งต่อยพุ่งเอาเสียไปโอ้โหกล้ารุ่งนะครับโอ้โหถลำทองเสียบมาโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวมันต้องอย่างนั้นนี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยเสียบไปตีได้ผีไปล็อกโอ้โหถลำทองเสียบอีกแล้วนึงแม่กล้ารุ่งมาดันมาไม่มียอมกันไม่มียอมกัน
0: นั่นแหละครับไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยครับดูนะครับถีบยัดเข้าไปกล้าลงครับเอาละครับเปิดเกมเดินแล้วครับโอ้ยแข้งขวาฉลามทองหมัดขวานั่นแหละครับอย่างที่เรียนไปอยู่ที่ว่าใครจะพลาดครับบรรยากาศในสนามตอนนี้นั่นแหละครับอบอวลไปหมดแล้วนะครับวุ่นวายดีเหลือเกินครับโอ้โหไม่มีใครเกินคู่นี้แล้วครับแยกออกมาสุรชาติใบสมุทรนะครับทีต่อทีนะครับมาทั้งนอกทั้งในครับได้เห็นหมดแล้วครับหมัดขวากล้าลงเอาละครับฉลามทองนะครับตั้งรับแต่ก็โต้นะครับตั้งรับแต่ก็โต้ครับดันไปครับโอ้โหใครดูออกบ้างครับว่าคะแนนจะเป็นยังไงโอ้โหนะครับบีบหัวใจสุด
1: ๆเอาสู้กันเต็มเหยียดเลยนะครับกล้าลงแดงน้ำเงินฉลามทองมีเข็มขัดแชมป์ด้วยนะของศึกเจ้ามวยไทยนะครับมันลุ้มอย่างนี้นี่แหละครับโปรโมเตอร์สมัยสกุลเมตตามาชนอย่างเดียวกล้ารุ่งเป็นชายเดินชนอีกสามทองแหมรูปร่างดีเสียไปเตะขวามาสามทองตังเอากล้ารุ่งชนอย่างเดียวหาเรื่องอย่างเดียวนะครับแดงกล้ารุ่งเอา
0: เนี่ยครับการลงมัดขวาครับลงทองตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่ครับฉลามทองครับโต้ด้วยแข้งขวาออกอาวุธกันต้องบอกว่า3นาทีเต็มนะครับท่านผู้ชมหมัดขวานั่นแหละครับแค่ขวาเอาละครับต้นน้ำกลางน้ำครับเราเห็นแล้วนะครับปลายน้ำเป็นยังไงช่วงท้ายปลายยก4ครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าคู่นี้ไฟที่ผ่านมา4ยกชิงนำนะครับนั่นแหละครับวัดแพ้ชนะกันที่แค่สุดท้ายยกสุดท้ายดอกสุดท้ายครับเอาละครับวันนี้เจอกันใหม่ขยับเดินเหมือนเดิมทางด้านของก้านนรงค์หมัดขวาแค่ขวาฉลามทองย่ายุบนะครับฉลามทองต้องบอกว่าอย่ายุบนะครับ
1: โอ้โหนี่เลยครับโอ้โหมันแม่ฝ่ายแดงกล้าลงน้ำเงินฉลามทองฉลามทองตั้งไว้ตั้งไว้เอ้าโอ้โหต่อยลำตัวเตะขวาอีกโอ้โหชนอย่างเดียวเลยครับกล้าลงเอาแม่ฉลามทองทีมงานโบกแล้วโบกแล้วโบกแล้วไล่จนไม่จนไล่จนไม่จนไล่จนไม่จนต่อยขวาลำตัวเอ้ากล้าลงต่อยขวาลำตัวอีกหมัดนึง
0: เอาละครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับสำหรับยกนี้ครับนั่นแหละครับฉลามทองได้ทรงครับในขณะที่ก้านลงได้ขยันเดียวกลับมาครับยกสุดท้ายชิงนำเหมือนเดิมครับ
1: นี่นะครับแม่คู่ชิงซูเปอร์แบนตัมนะครับในน้ำหนัก120กว่าเออมันต้องอย่างนี้ฝ่ายแดงนะครับก้านลงเกินฉลามทองนะครับนี่นะครับมาเปียกนะครับคุณปัญญาทองไทยจากโอเพ่นกำมน22รุ่นหน้าจออยู่ด้วยแม่เลขาชูชีพไม่เคยขาดไม่เคยขาดสมพรการุณมีโชติเอาอุทัยทัพอาสานี่นะครับทีมเชียร์โอ้โหอาคุณปีเก้
0: เอาละครับก่อนตามยกสุดท้ายครับชิงดำนะครับท่านผู้ชมหมวดดับลำบางครับร้อยตำรวจเอกประดับสุดินโทขอเชิญชมนะครับศึกร่วมใจมวยไทยการกุศลครับหาเงินรายได้สมทบทุนนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาครับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางครับวันนี้นะครับเสาร์ที่26เจอกันนะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาเขตลำปางมวยออกสตาร์ทเวลาทุ่มครึ่งนะครับ19:30 นครับไปดูเจริญศักดิ์กับทางด้านของเพชรฝาไทยครับเฟอร์รารี่จะขยี้กับ3ชาตินะครับแล้วก็พลอยปากกากับทางด้านของวันพฤหัสนี่คือ3คู่ไฮไลท์ครับของวันนี้ครับอย่าลืมแม้กำลังใจนะครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาชาติวิทยาเขตลำปางครับ
1: ลุงโตนะครับยก5นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสาที่ศึกษานะครับต้นปีนะครับศึกษาพิการด้วยต้นมักกะดีขอวัดบ้านสวนทางไหนด้วยการด้วยนะครับโอ้นายกสีดานเนินท้อเอาลุ้นหน้าจอยแหมคู่นี้มันอย่างนี้นะครับชิงแชมป์ด้วยครับคุณแจ็คครับ
0: นั่นแหละครับไฟที่2ก็ไม่ผิดหวังแล้วครับนี่แหละครับคู่คุณภาพนะครับสมราคาครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องสงสัยนะครับนี่คือคำตอบครับในการที่นำคู่นี้มาขึ้นป้ายให้ชกในนัดปิดสนามมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ครับต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าปีที่26จะมาเหมือนเดิมนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับขอบคุณนะครับบริษัทปอเคมีเทคจำกัดขอบคุณคุณอลิสาด้วยครับเนี่ยครับผู้ชนะ 50,000 นะครับทะน็อกอีก 10,000 ครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้โอกาสน็อกนั้นริบปรีนะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาเอาละครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าภาพการชกไม่แตกต่างจากไฟที่ผ่านมาแล้วครับ

0: กรรมการเรียกมาแล้วครับ
1: หมุนต่อเลยนะครับฝ่ายแดงกล้าลุ้นเหมือนฉลามทองนี่นะครับใครจะคว้าแชมป์มาทีมงานทั้งสองมุมนะครับต่างฝ่ายต่างระมัดระวังแล้วไม่ให้เข้าโยกโยกโยกถ้าลุกนี่เสียจังหวะเสียโอกาสเลยนะครับเอานี่แหละของศึกเจ้ามวยไทยมันๆอย่างนี้นี่นะเอากรรมการสับอีกนักมวยก็กลัวพลาดนะครับกลัวพลาดครับ
0: เอาละครับปีบหัวใจสดๆนะครับไม่มีใครอยากพลาดนะครับมีแต่คนอยากจะคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนคาดเอวกลับบ้านครับพร้อมด้วยเงินรางวัลอีก 50,000 นะครับเพื่อรางวัลเกียรติยศอีก1ใบครับการอารมณ์กับการไปอยู่ที่เทพพิชัยยศในขณะที่ทางด้านของฉลามทองนะครับอยู่ที่ลานนาวอเตอร์ไซด์เลยครับกายใหญ่ของ2จังหวัดไม่มีใครไม่รู้จักนะครับลานนาวอเตอร์ไซด์และก็เทพพิชัยยศเพิ่งจะเรียกว่าเปิดตัวมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับแต่ว่าค่ายใหญ่ค่ายดังอยู่แล้วครับลุ้นกันระทึกแล้วครับตอนนี้ลุ้นกันนู่นแล้วครับยันประกาศผลคะแนนครับเชื่อว่าไม่น่าจะได้เห็นอาวุธแล้วครับไม่น่าจะได้เห็นอาวุธแล้วครับแต่ว่าก็เกินราคาแล้วครับที่ผ่านมาน้องออกเต็มที่แล้วครับแค่ความหมัดขวาด้านของก้านอารมณ์นะครับฉลามทองนั้นเนี่ยครับคุมไว้แล้วครับคุมไว้ครับ
1: ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วนะครับอีกนิดนึงปลายยกแล้วนะครับปลายยกสุดท้ายเหลืออีกไม่เกิน1นาทีนะครับแม่ขอบคุณหลายฝ่ายนะครับที่ส่งกำลังใจแม่กับในศึกเจ้ามวยไทยนะครับโดยโปรโมเตอร์นะครับสมหมายคุณเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับจัดมวยดีๆให้แฟนได้ชมกันตลอดแม้กระทั่งป่าเปี๊ยะคุณปัญญาทองไทยในนามของโอเชียนลำเมือง22เอ้าลุ้นหน้าจอบอกว่าโอ้โหคนดูทั้งเมืองเลยเอ้าขยับอีกปิดไปปิดไปแหมเอ้าผู้ชูชีพชูชีพผิวขาวว่าอย่างไรต่างฝ่ายต่างมาแค่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอ้าโอ้โหแต่ยันโอ้ยอย่าเสียอย่าเสียนะไม่ได้อย่าให้เสียนะครับหมดยกครับ
0: เอาละครับจบแล้วนะครับจบแล้วครับเกมจบทุกอย่างจบนะครับไม่มีอะไรต้องค้างคาใจครับการนันทองก็เต็มที่ฉลามทองก็เต็มที่ครับเดี๋ยวจัดเวทีนิดนะครับตอนนี้หน้าจอไปดูไฮไลท์ช็อตเด็ดภาษานี่นายศุราชครับหัวหน้าคณะเทพพิชยุทธเนี่ยครับเจ้าของค่ายมวยคอกไก่ครับมีสมไก่ชนด้วยนะครับเทพพิชยุทธมีทั้งมวยมีทั้งไก่นะครับศอกขวาครับทางด้านของฉลามทองดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับแล้วช็อตนี้ครับเนี่ยครับที่ทางด้านของก้านอารมณ์พิชนาฉลามทองมาครั้งที่แล้วก็ช็อตแบบนี้ครับแล้วเกี่ยวได้วันนี้ฉลามทองมาละเอียดมากครับตั้งรับรอสวนออโต้เลยครับมาถึงตรงนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าคะแนนจะออกมายังไงครับด้วยไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าไปก่อนครับบนเวทีตอนนี้ขอจัดระเบียบนิดนึงซึ่งเดี๋ยวจะมีพิธีประกาศผลนะครับมอบรางวัลคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนครับแล้วก็รางวัลถ้วยเกียรติยศด้วยครับไปที่อาจารย์โรงงานนะครับบนเวทีไปดูที่อาจารย์โรงงานนะครับบนเวทีเลยครับ
2: ท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อย122ปอนด์เป็นรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือกล้านรงเทพพิชัยยุทธน้ำเงินฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวครับต่อไปเป็นกรรมการให้คะแนนต่างๆนะครับกรรมการที่1ธนภัทรเสือแก้วให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการวิวัฒน์บุญยังกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีให้แดง49น้ำเงิน48ก็เป็นอันว่าฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับ
1: นี่นะครับมาถึงคู่3วันนี้นะครับก็ฝ่ายแดงนะครับธีรพลนะครับแดงเขาทรายน้ำเงินนะครับชาติพยัคฆ์นะครับลานาวอเตอร์ไซด์นะครับ
0: เอาละครับลานาวัตไทยรายที่2ครับที่ขึ้นเวทีในวันนี้มาตามกันแล้วครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบตัดเชือกมวยรอบทบวันมวยมันพันธุ์ซึ่งผู้ชนะจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศครับเงินรางวัล 600,000 บาทครับธีรพลแดงข้าวทรายหรือว่าดีทีลูกวันใหม่ครับจอมเก่าในวัย26ปีจากอำเภอหนองมุนมากจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับผลงานในมวยรอบของเขาที่ผ่านมานะครับยก3ไฟชนะ2แพ้1ครับมี5แต้มนะครับในรอบแรกครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศครับมีพี่แดงข้าวทรายครับเยปองเซเว่นฟาร์มนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนายไทยเดชประวัติครับเป็นทีมงานตารับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับตอนนี้บนเวทีครับคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับเป็นผู้แทนของบริษัทขึ้นไปมอบมาลัยเป็นกำลังใจครับให้กับคู่ตัดเชือกนะครับคู่เอกคู่อะไรของศึกเจ้ามวยไทยสสมัยนัดปิดสนามนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงครับขอบคุณนะครับคุณนิพนธ์เนียมท้วมนะครับเป็นผู้แทนของบริษัท ICP International จำกัดหรือว่าปุยตาทับวันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสำหรับมาลัยเป็นกำลังใจนะครับแล้วครับตามต่อนะครับไปดูประวัติต่อครับทางด้านของธีรพลแดงเขาทรายครับหรือว่าดีทีลูกบ้านใหม่ครับจอมเก่าในวัย26ปีนะครับจากหนองมุนมากนครราช

0: ซีมานะครับเสียแขกนะครับขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือพี่แดงข่าวทรายครับคุณสมยศคุณขำร่วมกับพี่ป๋องเซเว่นฟาร์มนะครับซ้อมอยู่ที่อุตรดิตถ์แนวไทยเดชประวันครับเป็นทีมงานจะตัดเทรนด์ได้ครับเสียแขกถอดคาถาถอดมงคลนะครับส่วนชาติพยัคฆ์ลานาวัตไซครับน้องชายของศิลาเงินขาประจำของที่นี่เหมือนกันนะครับนี่คือมากัดเบนครับกันนทรเทพทองนะครับน้องชายของพี่จิมมี่ครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับดาวโรจน์วัย19ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับมีคุณธรวัยไทยบันเทิงครับแล้วก็มากัดเบนนะครับกันนทรเทพทองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนันทวัฒน์พงษ์วงศ์นะครับเป็นทีมงานจะทำเทรนเนอร์ผู้สอนแล้วครับลูกชายของชนะชัยเดชนิธาหรือว่าเกียรตินิยมครับคู่นี้เรียนท่านผู้ชมนะครับคู่นี้เรียนท่านผู้ชมว่าที่ผ่านมาชกกันมาแล้วของครั้งนะครับที่ราชดำเนินครับปลายปีที่แล้วครับไฟที่สองนี่ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์ครับแต่ว่าวันนี้มีความหมายอย่างยิ่งเลยครับเป็นรอบตัดเชือกนะครับมวยรอบกับวันมวยบานพันธุซึ่งผู้ชนะถ้าชนะน็อกจะได้รางวัลพิเศษ 10,000 นะครับสำหรับมวยรอบทับวันมวยบานพันธุของบริษัท ICP International จำกัดชนะคะแนนได้ 5,000 นะครับชนะคะแนนนี้จะได้ 5,000 ครับส่วนเงินรางวัลครับผู้ชนะเลิศ 600,000 นะครับรองชนะเลิศ 200,000 บาทครับ
1: คู่นี้นะครับโชคในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเพชรพลนะครับน้ำเงินชาติพยัคฆ์นี่นะครับมวยรอบตัดเชือกนะครับมวยรอบทับวันมวยบานพันธุนะครับขอบคุณหลายฝ่ายนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะแม้กระทั่งเลขาชูชีพนะครับไพโรจน์สันทรอดด้วยนะนายกวันนะครับออสซิเดสีฟ้าด้วยนะคุณกันหน้าจออยู่ด้วยสจหลายประจีนเอาแล้วก็หลายๆฝ่ายนะครับอุทัยทัพอาสาไม่เคยขาดต้นมังกรดีด้วยนะอุทัยทัพอาสานี่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับประชุมศึกษาธิการด้วยนะครับแล้วก็ต้นมังกรดีด้วยอ้อนด้านสวนทนายยุทธการด้วยนะครับนายกสุดาเนินคอด้วยเอานี่แล้วแล้วก็มีรายการในศึกวันเสียขุนแผงทุเรียนนะครับมิเลียหงนะครับพระธาตุที่22ที่สนามมุนโชคคราวนะครับหน้าเทศบาลท่าชนะอำเภอท่าชนะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดโดยเสียขุนนะครับสุราษฎร์มีคมพยัคฆ์นะครับฝากมาเลย2ทีมน้องเอ้ามาลุ้นบนเวทีนะครับนี่นะครับของศึก9มวยไทยทุกวันเสาร์โดยมีกรรมการผู้การนะครับเฉลิมอยู่บำรุงนี่นะครับโปรโมเตอร์ก็นี่ประธานคุณพลาใหม่คุณสมัยคุณเมตตาในเรื่องคุณไม่เจ้าคุณวังจัดให้แฟนได้ลุ้นตลอดเอ้าคุณปุ๊กกี
2: ้นี่คือรอบตัดเชือกนะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3นะครับธีรบลแดงเกาทรายกับทางด้านของชาติยักษ์ลานาวอเตอร์ไซนะครับรายคู่หนึ่งก็คือทางด้านของชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองหรือชิดเด็ด99นะครับเจอกับราชเดช TN มวยไทยจะพบกันในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเสาร์หน้านะครับเป็นคู่ตัดเชือกอีก1คู่นะครับติดตามชมครับใครชนะนี่จะเข้าไปรอชิงมีเงินรางวัล 600,000 บาทครับส่วนผู้แพ้นี่ 50,000 นี่รับเต็มๆอยู่แล้วนะครับตู้ครับติดตามในช่วงของท้ายเกมตัดเชือกมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8นะครับ
1: ฝ่ายแดงคือพลนะครับน้ำเงินชาพยัคฆ์นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสาด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับกระทรวงศึกษาธิการต้นมังกรดีป้าอ้อนบ้านสวนคณะยุทธการนายกศิลาเนินคอด้วยนะครับแล้วก็นี่และหลายฝ่ายนะครับที่ชมรายการนี้อยู่สายชนไทยเพชรบุญด้วยนะเอาหมดยกก่อนครับ
2: เริ่มชกเวลา 17:00 นชกแน่นอนนะครับคู่เอกพายพยัคฆ์สสมหมายเจอกับบุญโชติสบุญมีฤทธิ์ตวงทรัพย์ต่ออิทธิพรหรือสสารชีพกับศิลาเงินลานาวัตไซมวยไทยยิมและมีขุนศึกเอิร์กเจอกับมานพชัยเสือขาวสอนนรมนกับอัตชัยดูฟรีนะครับที่ศูนย์การค้าฟิชเชอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมรอบ 17:00 นวันนี้ครับขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับกับรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนะครับ M110 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้กับนักมวยที่ชกได้ดุเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับกับคู่ตัดเชือกมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ครับธีรพลเคยชนะมา2ครั้งนะครับติดตามชมครับวันนี้ร่วมลุ้นกันแล้วครับใครชนะจะเข้าไปเจอกับราชเดชหรือชาญยุทธนะครับแข้งขวาครับตัดเข้าไปที่วัดนอกก่อนวันนี้ชาติพยัคฆ์ลานาเวอร์เทอร์ไซนะครับของมาร์คัสเบนทีมผู้สนับสนุนมหาจิมมี่นะครับจิมมี่ไฟแรงหรือจิมมี่ของเราเนี่ยนะครับอัดฉีดเต็มพิกัดเลยทีเดียวหมัดขวาตามเข้าไปครับชาติพยัคฆ์ซ้ายไปทีจังหวะฝีมือดี

0: นะครับเดี๋ยวดูครับว่าธีรพลเข่าในนี่จะบู้ดุดันได้สมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเคยชนะด้วยเข่ามาแล้ว2ครั้งในช่วงของเกมยกที่2บนเวทีกรรมการสมรักสมมาตรครับเปิดให้ทั้งคู่นี่ออกวุฒใส่กันเลยทีเดียวหมัดซ้ายกระแทกครับธีรพลชุดของแดงเขาทรายครับเดี๋ยวครับโอ้ยหมัดซ้ายครับเต็มๆเลยทีเดียวมาล่วงลงไปกรรมการนับถึง8ครับมาโดนนับ8ไปแล้วครับชาติพยักษ์ในยกที่2มาซ้ายหน้าครับกระแทกเข้าไปทีเดียวครับมารอยละล่องเลยชาติพยักษ
1: ์ลุ้นต่อเลยนะครับฝ่ายแดงนะครับธีรพลนะครับน้ำเงินชาติพยักษ์ครับมาโบยไทยถ้าโดนนับไปแล้วเหนื่อยเลยนะครับต้องลาให้จนกระดานด้วยนะครับธีรพลแดงนะครับน้ำเงินชาติพยักษ์นี่นะครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับทุกวันเสาร์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับโดยกรรมการผู้การคุณเถลิงจุมบำรุงนะครับแล้วก็ทีมงานในเรื่องประกบคู่มวยต้องยกให้นะครับประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับคุณสมหมายสกุลเมตตาเอ้าคู่มวยนี่แฟนชื่นชอบตลอดนะครับแฟนดูเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็นี่แฟนมันมวยนะครับก็คือมีแน่สิเสยลูกชายของกงกงเสยนะครับสมัยในอดีตก็ศึกวันมวยไทยนะครับเอ้าลุ้นเลยทีเดียวฝ่ายแดงธีรพลนะครับน้ำเงินชาติพยักษ์หมดยกก่อนครับ
0: ไปดูจังหวะครับเนี่ยครับปัดซ้ายครับมาทิ่มไปตรงๆเลยดีครับตบไปที่บริเวณคางนี่ครับปักเข้าไปครับอัปกัดซ้ายครับล่วงครับกรรมการสมรัตน์คุมาศนับถึง8ในยกที่2นะครับอย่าลืมนะครับกับรายการนัดดีนะครับจัดมวยในวันที่17และ18ตุลาคมนี้นะครับจัดให้แฟนๆดูฟรีนะครับที่ค่ายมวย BS มวยไทยยิมและสอลุ่มอรุณณบ้านกุ้งตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์โดยคุณบุญสมขันมันและมาดามตาดำสวรรณเขตนะครับมาดามคนใหม่นะครับกับทางด้านของคุณบุญสมขันมันจัดมวยดูฟรีครับ17 18ตุลาคมนี้ที่อำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับค่ายมวยเบียดมวยไทยยิมครับอาจารย์
1: มาลุกกันต่อนะครับธีรพลแดงนะครับน้ำเงินชาติพยักษ์นะครับนี่แหละครับในรุ่นนี้นะครับในอดีตที่เป็นผ่านมาเนี่ยนะมีชโมกเพชรเจริญทองแล้วก็มีเชอรี่นำขบวนนี้สมิงดมแล้วก็แสงศักดานะครับสำนานศักดิ์เทิดเกียรตินี่ดอกไม้ป่าแล้วก็บุหลายด้วยนะครับมาดูกันต่อบนเวทีเลยเอาล็อกไว้ตีได้ไหมตีได้ไหมนี่แหละครับยังตีไม่ได้กรรมการต้องแกะต้องแย่เอาอย่างเอาแย่ก่อนนะครับธีรพลแดงนะครับน้ำเงินชาติพยักษ์มวยรอบทับวันนะครับมวยมันพันดุต่อเชือกด้วยนะคู่นี้ชกกัน126เอ้
0: าติดตามนะครับมาทางด้านของชาติพยักษ์รานาเวอร์ตันไซครับตอนนี้อัดฉีดนี
1: ่เท่าไหร่ครับ
0: ครึ่งล้านแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: ชมนะครับ
1: 500,000นะ500,000นะ500,000นะ
0: มาโดนนับ8ไปแล้วนะครับทีมงานจิมมี่เอาบุกเข้าไปดันเข้าไปครับชาติพยักษ์ต้องพยายามที่จะหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้เคยแพ้มา2ครั้งเลยนะครับธีรพลปล่อยตั้งรับแบบรัดกุมนี่คือรอบตัดเชือกมวยมันพันดุครั้งที่8ใครชนะจะไปรอชิงรอคู่ระหว่างสัปดาห์หน้าราชเดชเทียนมวยไทยกับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเอาทีมงานมาคัสเบนครับบอกว่าครั้งที่แล้วนี่พลาดวันนี้ดูกับต่อยขวาเลยสวนอาจจะว่าหมัดเพชรฆาตครับชาบยักษ์เจาะวันนี้มัดล่างต่อยขวาไปทีครับอาจารย์ต่อยขวามาแล้ว
1: เข้ามาเข้าเอ้าโอ้หมัดโอ้หมัดหลังเข้าแล้วเอ้าธีรพงศ์ชาติพยักษ์หมัดใช้ได้นะครับชาติพยักษ์ธีรพลยันหน้ารอนตัดไปยุบไม่ได้นะยกแม่ยังไม่เต็มหมัดนะครับชาติพยักษ์คุณฝ่ายเดินนี่ได้ทีขี่แพ้ไล่แล้วนะครับชาติพยักษ์ธีรพลตั้งไว้เลยชาติพยักษ์ไล่อีกหมัดเต็มแม่โอ้โหหมัดใช้ได้นะครับหมัดออกขวาไปอีกทีนึงไม่หมัดอย่างเดียวผสมเตะด้วยนะโอ้โหเบี่ยงขวาไม่ถึงเอ้าแม่ธีรพลต้องหลบให้ดีนะชาติพยักษ์คุณฝ่ายเดินอีกจนไม่จนเอ้าโอ้โหไม่ลึกชาติพยักษ์เตะอีกธีรพลแม่อยู่ในภาวะต้องปิดป้องให้ดีนะครับธีรพลหมดยกก่อนครับโอ้โหแม่แต่ละคู่นะครับมันหยดเลยทีเดียวนะครับคู่นี้อีกคู่นึงของมวยรอบทับวันนะครับมวยมันพันดุนี่นะครับแม่

ครั้งที่8นะครับรอบตัดเชือกเลยพิกัดกัน126ปอนด์นะครับเอ้าลุ้นเลยนะครับไปแดงธีรพลน้ำเงินชาติพยัคฆ์ชาติพยัคฆ์หมัดเอ้าเดินอีกต่อยมา

0: ปิดเกมล็อกมาป้าทางด้านของธีรพลนี่ล็อกเหนียวครับอาจารย
1: ์อ้าวนี่นะครับไฟแดงธีรพลน้ำเงินชาติพยัคฆ์สู้กันต่อนะครับนี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บนรุ่งไม่ต้องห่วงนั่งชมชัดเจนใกล้ๆเลยทีเดียวนะครับแล้วฝ่ายนี่ก็คุณธีรพลเนียมท่วมนะครับดูแลในเรื่องของอะไรฝ่ายต่างๆนะภายในสนามมวยตลอดเลยทีเดียวเอ้าขยับอีกติดไปธีรพลแดงน้ำเงินชาติพยัคฆ์ไล่อีกทุกวันเสาร์นะครับศึกเจ้ามวยไทยเอ้าลุ้นเดินอีกแฟนเยอะแต่เอ้าไล่ให้ทันไล่ทันชาพยักเดินไม่แต่ว่าโอ้โหล็อกไว้แกล็อกล่างเลยนะครับธีรพลครับ
0: อ่ะแรงยังดีนะครับมาแรงยังดีชาพยักรันนาวัตสัยขอมัดเดียวครับมาเกมจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนติดตามชมครับธีรพลจะก้าวเข้าไปชิงในมวยรอบทบวันวันดุครั้งที่8ได้หรือไม่ครับเอ้าต่อยขวาไปทีนะครับ8ชาติพยัคฆ์โอ้โหจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว
1: เอ้าลุ้นกันต่อเลยนะครับธีรพลแดงน้ำเงินชาติพยัคฆ์เอ้าชาติพยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินอีกหมัดใช้ได้ต่อยยังไม่เข้าธีรพลในหิ้วมาแยกก่อนเอ้าทำไม่ได้กรรมการต้องแยกนี่นะครับนี่แหละโปรโมเตอร์นะครับประธานกลุ่มพลังใหม่คุณสมัยคุณเมตตาของศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์แม่แฟนเยอะตลอดนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงธีรพลน้ำเงินชาติพยัคฆ์ยังเดินอีกชาติพยัคฆ์แม่น้ำหนักบัตรยังต่อยไม่เข้าต่อยไม่โดนเอ้าแม่บืดไปอีกไหนได้แล้วชาติพยัคฆ์ธีรพลล็อกไว้ตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการต้องแยกปีเลี้ยงทีมงานฝ่ายน้ำเงินนี่ชูกำปั้นขวาแล้วเอ้าให้ชาพยัคฆ์เล่นหมัดเยอะเอ้าต่อโอ้โหบัดนี้เริ่มเข้าแม่ขวางตีได้ไหมแม่ตีไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนครับหมดยกครับนี่นะครับพับชามาก่อนนะครับธีรพลแดงนะครับน้ำเงินชาพยัคฆ์ครับผ่านมา4ยกของศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เวทีมวยแสนมอบน้อยนะครับโดยกรรมการผู้การนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงโปรโมเตอร์นะครับคุณสมหมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับ
0: ครับก็เรียกว่าเป็นด่านหน้าเลยครับพายเรือเข้าไปสู้เลยทีเดียวนะครับพร้อมด้วยมีมือโปแดงเอาสายติดตามชมกันครับวันนี้ดูฟรีครับ
1: มาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับไล่ตลอดนะครับชาพยัคฆ์แม่โอ้โหไล่ต่อยกันไม่เข้านะครับธีรพลกับแม่ปิดป้อมได้เอาโดนไปสองหมัดแล้วนะครับธีรพลเอาแม่กรรมการมากั้นไว้ก่อนนะครับธีรพลแดงน้ำเงินชาติพยัคฆ์ล็อกไว้ตีได้ไม่ได้นะครับเอ้าเดินอีกเดินตลอดชาติพยัคฆ์เดินอีกนะครับมาต่อยไปล็อกได้แม่ตียังไม่ได้นะครับแม่แทงอีกทีนึงธีรพลชาติพยัคฆ์เดินเร็วนะครับมวยหมัดนี่ประตูเดียวนี่แม่3 4ยกนี่ก็โดนแม่ลงไปอยู่ล่างแล้วนะครับเอ้าชาติพยัคฆ์น้ำเงินตั้งรับไว้ธีรพลตั้งรับไว้เอ้าต่อยหน้าไปชาติพยัคฆ์แม่ต่อยไปมาเดินต้อนอีก
0: ไปในช่วงท้ายเกมเลยครับนั่งของชาพยัคฆ์ลานาวัตสัยจากพัทลุงแต่พลาดหมัดเดียวนะครับต้องเอาคืนนะครับไปพลาดโดนนับในยกที่2คู่นี้นะครับใครชนะเข้าชิงมวยรอบทบวันมวยมันพันดุครั้งที่8เงินรางวัล 600,000 บาทนะครับผู้ชนะเลิศส่วนรองแชมป์ 200,000 บาทจะไปเจอกับใครนะครับคู่ต่อไปนะครับก็คือราชเดชเชียนมวยไทยของพี่นกน้อยและน้องนิ่มนะครับพร้อมด้วยชาญยุทธศักดิ์ลุ่มเรืองเด็กเฮียนะครับจากทีเด็ด99นะครับชาญยุทธกับราชเดชตัดเชือกไฟหน้าจะเจอกับผู้ชนะคู่นี้นะครับในช่วงของท้ายเกมแล้วครับอาจารย
1: ์นิดนึงนะครับนี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับกรรมการผู้การนะครับวันนี้นั่งดูอยู่เลยทีเดียวนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงเอ้าธีรพลแดงนะครับน้ำเงินชาติพยัคฆ์ปลายยกแล้วทวนเสาแฟนเยอะตลอดโอ้โหฝักสาวเบิกแหวกไปอีกชาพยัคฆ์เดินอีกนะครับแม่มวยไทยนี่มัน

0: ิมนี่สำคัญมากๆนะครับนี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยอยู่กันมาไม่ต้องห่วงเลยมวยมันมวยสนุกแฟนเยอะตลอดทุกวันเสาร์อ้าวมาหน้ารบกวนไปอีกนะครับธีรพลพยักษ์บนฝ่ายเดินก็จริงนะครับแต่ยังเข้าไม่ถึงที่ถูกทางมันก็โดนนี่นะครับเล่มไปเล่มไปตลอดอ้าวพยักษ์อีกไล่ไปต่อยขวามาไม่เข้านิดนึงเอาต่อยมายังไม่ถึงนะครับหมดยกสุดท้ายนะครับ
1: แล้วครับคะแนนใบสุดท้ายนะครับมาแล้วครับแล้วก็หันไปที่ด้านหน้าของธีรพลแดงเขาซ่าหรือว่าดีทีผู้ปัดใหม่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นเป็นรอบที่3ครับนะครับวันนี้ได้ตัวชิงชนะเลิศมวยรอบท็อปวันมาในครั้งที่8เรียบร้อยแล้วครับสมราคาครับตัวเต็งนะครับได้นับ8ทำเอาไว้ในยกที่2ครับ
2: แล้วครับกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยเสียงมั่มน้อยจัดโดยคุณสมหมายสุเมตานะครับพร้อมด้วย CEO ผู้ช่วยสิทธิ์ปากพนังและมือโปรแดงเขาทรายนะครับทีมที่ปรึกษาโอตือประวิตรก้องท้องสมุทรนะครับ
1: เอาละครับมาตามกันเลยครับเดินทางมาถึงโค้ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับเรียนท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับคู่นี้เวลาเรามีแค่3ยกนะครับ3ยกตัดสินเลยครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดทางหน้าจอในขณะนี้ครับหน้าจอช่อง3นะครับ3ยกตัดสินแล้วครับวันนี้ทางด้านของเสือพยัคฆ์ลานาวัตไซเนี่ยครับอินฟูคนดักนะครับจากพัทลุงนะครับนี่คือมิสเตอร์เควินครับมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับทางด้านของเสือพยัคฆ์ลานาวัตไซรายที่3ที่ขึ้นเวทีในวันนี้ครับ2คนที่ผ่านมาก็แพ้ทั้ง2คนแล้วครับจากพยัคฆ์พ่ายกับทางด้านของธีรพลนะครับแล้วก็ฉลามทองแพ้กับทางด้านของฟ้านรงครับมาตามเลยครับผู้ปิดท้าย3ยกตัดสินนะครับเสือพยัคฆ์แต่ตะคูชาพยักนะครับนี่เสือพยักครับเสือพยักลานาวัตไซไอ้หนูดาวรุ่งวัย16ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับล่าสุดน็อกทางด้านของสายฟ้าสวนาปิดไม้มาครับพี่ตะวันนาครับมีทอนมวยไทยบันเทิงครับแล้วก็มากัดเบนนะครับกันนาทอนเทพทองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้ำอยู่ที่ลานาวัตไซครับตัวทางด้านของห้องเต้เล็กริมมวยไทยหลานชายของห้องเต้ครับดาวรุ่งพิมพ์นิยมอนาคตดีครับยังไม่เคยมาที่อ้อมน้อยครับห้องเต้เล็ก15ปีจากอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษครับล่าสุดน็อกทางด้านของยกมุกเก้าดูกองใบเบิ้ลภาวะสุดนะครับที่ตะวันนามาเช่นเดียวกันครับมีคุณลินนะครับลินลินมวยไทยครับเป็นผู้จัดการวานาคณะธีรศักดิ์สมมุติเป็นผู้จัดการครับแล้วก็ห้องเป้ครับน้าชายของเขาเลยครับเป็นครูมวยเป็นอาจารย์นะครับเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนครับนี่คือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ครับ
0: มาลุกกันต่อนะครับฝ่ายแดงเสือพยัคฆ์นะครับน้ำเงินห้องเป้เล็กคู่นี้ต่อยกันร้อยปอนด์นะครับเล็กมวยไทยนี่มันต้องมาอย่างนี้เล็กๆก่อนนี่นะครับอย่าลืมว่าทุกวันเสาร์นะครับที่เวทีมวยสยามม่อมน้อยนะครับในศึกเจ้ามวยไทยนะครับแฟนเยอะโปรโมเตอร์นะครับคุณสมหมายคุณเมตตาประธานคุณพลังใหม่นะครับพร้อมทีมงานด้วยจัดคู่มวยมันมวยสนุกให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยถือว่าเกียรตินี้ไม่ต้องห่วงแฟนลุ้นกันนี่เดี๋ยวมีกรรมการผู้การนะครับคุณเฉลิมดุบำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณเอาคุณเฉลิมดูบำรุงนะครับแล้วก็ในสนามคุณจริยุทธ์หอประเสริฐกิจในเรื่องคู่มวยต่างๆสมัยคุณเมตตาเอาเราไว้ตีได้ไหมตีไม่ได้ต้องแก่ต้องแยกเอาแยกแล้ว
1: เอาละครับแยกออกมาครับวิวัฒน์บุญยังผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขวาเจอขวานะครับทางด้านของห้องเต้เล็กหลานชายของห้องเต้หลานชายนี่เป็นดาวดังของที่นี่อยู่แล้วนะครับเอาละครับชุดเดียวกับสุทินเกียรติโมซีครับแต่ว่าตอนนี้แยกย้ายนะครับสุทินนั้นไปอยู่กับสิงห์อาชาครับแต่ว่าฮ่องเต้ยังอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่ริมมวยไทยใกล้ๆกับสารวัตรแกะครับเอ็นนี่มวยไทยทุ่งสงทัศน์ถิ่นเก็บกำทรอยู่ที่ตลาดปัตตวิกรครับเอาละครับตัวที่วงในใครตีใครครับคู่นี้เรียนท่านผู้ชมไปเลยครับดาวรุ่งพิมพ์นิยมอนาคตดีครับทางด้านของเสือพยัคฆ์ขาประจำของที่นี่ครับจบที่อ้อมน้อยหลายไฟครับในขณะที่ฮ่องเต้เล็กเนี่ยครับเพิ่งจะมาไฟแรกนะครับวันนี้ที่ผ่านมาเขาฝากผลงานเอาไว้ที่ตะวันนาครับวันนี้ได้โอกาสออกช่อง3นะครับนัวที่วงในใครตีใครครับใครตีใครเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะจับวงในได้ดีกว่ากันนะครับไล่แขนแล้วทางด้านของเสือพยัคฆ์รูปร่างดีหน้าตาดีโหเอ็งดีครับมีอนาคตด้วยกันทั้งคู่เลยครับแยกออกมา
0: เอ้านี่เลยครับไฟแดงเสือพยัคฆ์น้ำเงินห้องเต้เล็กลุ้นกันต่อเลยนะครับแหมนี่แหละความมันของศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์มันเป็นอย่างนั้น หมดยกก่อนครับหมดยก
1: ดูนะครับผลงานของก้านาลงกับทางด้านของฉลามทองเชื่อว่าน่าจะมีภาค3ครับสำหรับคู่นี้ต่อกันอีกครั้งก็สนุกครับมีเครื่องรางวัลดูเดือดประจำสัปดาห์ครับรางวัลบัตรคนเกินร้อยครับซึ่งได้รับการสนับสนุนนะครับจากเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยครับเพื่อสนับสนุนนะครับนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศแล้วครับของด้านของก้านาลงวันนี้บัตรหมดทุกรางวัลครับแชมป์นี่ 50,000 ครับนี่ได้ไปอีก 5,000 จาก M150 ไปต่อครับบนเวที
0: อ้าวนี่เลยครับ M150 นะครับก็ไม่ต้องห่วงคู่กับศึกเจ้ามวยไทยดูดีมาดูตลอดเลยทีเดียวนะครับนี่แหละโปรโมเตอร์นะครับสมหมายคุณเมตตาโอ้โหคู่นี้ก็มันนะครับน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกแม่ลุยกันเอ้าลากมาเตะไป
1: นั่นแหละครับ3ยกตัดสินเลยนะครับท่านผู้ชมเวลาเรามีเท่านี้นะครับโดยเวลาแล้วครับที่จำกัดนะครับ3ยกเราตัดสินเลยครับนั่นแหละครับทางด้านของเสือพยัคฆ์ขาประจำของที่นี่ที่ผ่านมาต่างคนจะชนะเพชรเกียรติซามาครับนั่นแหละครับทางด้านของฮอกเตเล็กก็ชนะเพชรเกียรติซาครับเพียงแต่ว่าเสือพยัคฆ์ต่อยกับนฤราชอีก3ไฟ4ไฟครับต่อยทั้งที่ตะวันนาแล้วก็ทั้งที่นี่ครับในขณะที่ฮอกเตเล็กเพิ่งจะมาเข้าแหลมแหลมครับเสียบแล้วครับเสียบแล้วครับฮอกเตเล็กริ่นมวยไทยนั่นแหละครับหลานชายของฮอกเตครับเพิ่งจะมาใหม่นะครับแต่ว่าผลงานไม่ธรรมดาครับวันนี้ได้โอกาสแล้วครับจากซีโอซิดปากพนังนำมาออกโก้ช่อง3แล้วครับนำมากลางวันแล้วครับให้ผู้ชมได้รู้จักฮ่องเต้เล็กนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปหลานชายนี่ตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าหลานชายดูนะครับรูปร่างดีเหลือเกินครับปิดโอ้โห
0: โอ้โหต่อยสะใจเลยนะครับไม่มีกั๊กเลยเอ้าไปแดงเสือพยัคฆ์น้ำเงินฮ่องเต้เล็กเอ้าฮ่องเต้เล็กเป็นฝ่ายเดินชมอีกเอ้าขวาไปขวาเจอขวาเจอขวาเอาโอ้โหสามยกไม่มีรอแล้วสุพยัคฆ์แดงน้ำเงินฮ่องเต้เล็ก
1: นั่นแหละครับท้าดวลชนทะเลาะแล้วครับฮ่องเต้เล็กก้านคอโดนก้านคอครับปิดมาเสือพยัคฆ์ลานาวัฒน์ไทยแม่ปิดอีกแล้วครับนี่แหละครับจะเรียกว่าชนะกับค่ายได้สักรายหรือไม่ครับวันนี้มา3นะครับแพ้ไปแล้ว2ครับดูนะครับเสือพยัคฆ์นะครับนี่เสือพยัคฆ์ไม่ได้เป็นอะไรครับทางด้านของชาติพยัคฆ์ชาติพยัคฆ์นั้นจะเป็นพี่เป็นน้องกับศิลาเงินนะครับเดี๋ยวศิลาเงินจะต่อยมวยไทยพลังแผ่นดินที่เสียหลังสิทธิ์นะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเอาละครับลุ้นเสือพยัคฆ์ก่อนครับออกจากที่นี่เข้าไปที่เสียหลังสิทธิ์นะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับเอามาแข้งขวาเสือพยัคฆ์ดาวรุ่งอนาคตดีรูปร่างดีโหเอ็งดีหน้าตาดีครับดาวรุ่งจากแดนสตอเลยครับฮ่องเต้นู่นแหละครับจากอีสานครับสิงห์อีสานครับประการแดนใต้นะครับไม่เคยต่อยกลางวันครับจากการขึ้นลงมากลางวันแล้วจะเป็นยังไงแต่แค่3ยกเท่านั้นครับเข้มข้นแล้วครับแก้ขวาเงื้อแต่ว่าไม่มีจังหวะลุ้นโอ้โหเสือพยัคฆ์ตั้งรับรอส่วนรอโต้ครับลุยไปลุยไปครับทางด้านของฮ่องเต้เล็กฮ่องเต้ชื่อใหญ่อยู่แล้วครับเนี่ยครับหลานชายของฮ่องเต้บอกเดี๋ยวกลับมาตามครับยกสุดท้าย
0: นี่เลยครับดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมานะครับเสือพยัคฆ์กับฮ่องเต้เล็กนี่แหละของศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับที่เวทีมวยแสนอ้อมน้อยมวยมันมวยดุมวยสนุกแล้วก็แฟนเยอะเลยทีเดียวโดยกรรมการผู้การนะครับผู้เฉลิมอยู่บำรุงนี่เตะขวาไปแล้วก็โปรโมเตอร์นะครับประธานกลุ่มพลังใหม่คุณสมัยสกุลเมตตาในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงชื่นชอบแล้วก็จัดให้แฟนได้ลุ้นได้วัดดวงกันตลอดเลยทีเดียวนะครับ
2: แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับรายการวันจันทร์นี้ศึกมวยไทยพันธมิตรมวยอิฐวันจันทร์ที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิงดทำการแข่งขันนะครับแจ้งให้แฟนๆได้ทราบนะครับและอย่าลืมนะครับเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเมล็ดแตงโม M16 ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพอยู่คู่กับคนไทยมากว่า50ปีนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
1: เอาละครับก่อนตามยกสุดท้ายครับหมดดับลำปางนะครับขอเชิญชมครับศึกร่วมใจมวยไทยการกุศลครับรายได้สมทบทุนนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางครับเดี๋ยวกันวันนี้นะครับเสาร์ที่26กันยายนครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางครับมวยออกสตาร์ทเวลา 1:30 นะครับไปดูเจริญศักดิ์กับเพชรผาไทยเฟอร์รารี่ใจขยี้กับ3ชาตินะครับแล้วก็พลอยปากกากับทางด้านของวันผลิตระดับลำปางนะครับขอเชิญชมนะครับขอเชิญชมวันนี้ไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยการกีฬาชาติวิทยาเขตลำปางครับ
0: ลุ้นต่อเลยนะครับโอ้โหคู่นี้ก็มันเลยแม่ต่อยแล้วจะเอาขวาไปเสือพยัคฆ์เงินฮ่องเต้เล็กฮ่องเต้ชกขวามาโอ้โหนี่นะครับ ยกนี้เอ้าต่อย3ยกนี้สุดท้าย

0: ู้ชมว่าน่าเสียดายครับเวลาเรามีเท่านี้จริงๆนะครับนั่นแหละครับถ้า5ยกแล้วผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับนี่ก็สนุกนะครับคู่นี้อาจจะมี5ยกอีกไฟนึงซึ่งเดี๋ยวต้องรอการทำงานนะครับของกลุ่มพลังใหม่ของคุณสมัยสกุลเมตตาแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยครับเอาละครับตามต่อนะครับของแต่เล็กกับการไม่เคยมาชกกลางวันนะครับแค่ขวาติดมาครับเกี่ยวแล้วคืนเสือพยัคฆ์นะครับขยันแล้วครับทางด้านของเตะเล็กนะครับขวาหลุดอีกแล้วครับอ้าวทีมยัดอ้าวเกือบไปแล้วครับทางด้านของเสือพยัคฆ์โอ้โหเสือจะเป็นแมวหรือเปล่าครับขยับไปครับของเตะเล็กเอาละครับเกี่ยวได้คืนด้วยแค่ขวาพี่ๆรอเชียร์อยู่แล้วนะครับหน้าจอช่อง3นะครับโอ้น้อยเปิดรัตนาตีเล็กลามินทาครับน้ำท่วมหรือเปล่าหลายๆพัดนะครับตอนนี้นั่นแหละครับบ้านโดนล้อมไปด้วยน้ำนะครับให้กำลังใจกันนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆครับผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับแก้ขวามาฮองเต้เล็กเสียงเฮมาเป็นละลอกแล้วครับแต่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ครับ
1: โอ้โหคุณนี่ก็มาเอาเทลงไปแล้วโอ้โหอะไรกันเนอะนี่แหละครับ
0: นั่นแหละครับทำมาไปโดนเกี่ยวล้มนะครับเสียงเฮยังอยู่นะครับเสียงเฮยังอยู่ครับมัดหนึ่งสองมาเสือพยัคฆ์เกาะในเอาละครับแยกออกมาครับแยกออกมาเอาละครับทีเหลือเป็นหน้าที่ของกรรมการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับผู้ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับน่าเสียดายนะครับที่เวลาถ่ายทอดสดเรามีน้อยครับคู่นี้อาจจะได้ต่อยกันมาอีกทีครับในรูปแบบของ5ยกนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวติดตามนะครับน่าจะเป็นตะวันนาครับน่าจะเป็นตะวันนาหรือว่าที่นี่มาอีกครั้งนึง
1: เอ้าแม่ต่างไฟต่างไม่เข้าเลยนะครับเอ้านี่แหละครับของศึกเต้ามวยไทยมันอย่างนี้นี่แหละหมดยกสุดท้ายนะครับยก
0: เอาละครับรอการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับอึดใจเดียวครับอึดใจเดียวครับผู้ปิดท้ายของเราวันนี้ครับเสือพยัคฆ์กับทางด้านห้องเต้เล็กนะครับใบแรกกับธนพัชร์แก้วมาที่ประธานสุคนธปฏิภาคครับเลขาท่านนายกอบจ.จังหวัดปัตตานีครับกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายมานะครับรวมคะแนนแล้วก็นะครับไปที่ด้านหน้าของเสือพยัคฆ์ลานาวอเตอร์ไซค์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของห้องเต้เล็กรินไวไทยไปได้แบบสนุกเลยครับเนี่ยครับลานาวอเตอร์ไซค์ตีไข่แตกได้แล้วครับอ่ะกลับมาตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์สมิงขาวนะครับสำหรับผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยสอสมัยนัดปิดสนามนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินปีที่25ครับกล้วยไร้นะครับธีรพลได้ตัวชิงเรียบร้อยแล้วครับได้นับ8นะครับในยกที่2ชนะทางด้านของชาติพยัคฆ์ลานาวัฒน์ไทยย้ำแค้นไปอีกทีเป็นรอบที่3ครับการณรงค์เทพวิชัยยุทธเบียดชนะฉลามทองนะครับต้องบอกว่าฝุ่นตลบเลยครับการณรงค์ได้เป็นแชมป์อีกเส้น
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: โอ้โหดีใจที่ได้เจอกันนะนี่เขาก็มาจากเวทีนี้ใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ตอนนั้นมาไม้ทองคำครั้งที
1: ่น่าจะประมาณ10ค่ะ
0: 10ใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่อ๋อนะวันนี้มีโอกาสได้มาโชว์เพลงนี้นะแล้วเขามีฉายาด้วยใช่ไหมหมอลำมหาลัยนี่ได้มาจากไหนลูก
1: หมอลำมหาลัยได้มาจากครูสลาค่ะเป็นคนตั้งฉายาให
0: ้อ๋อโดยความหมายคือยังไงลูก
1: ความหมายอันที่จริงแล้วคำว่าหมอลำมหาลัยนี่เกิดได้มาจากว่าเป็นคนรุ่นใหม่มหาลัยนี่ใช้เปรียบเปรยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักแล้วก็ชื่นชอบ อยากสืบสานวัฒนธรรมอีสานนั่นก็คือหมอลำให้ไปได้ไกลมากขึ้นค่ะ
0: นะฮะเพลงนี้น้องเฟิร์มเป็นคนแต่งใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงไอเดียได้มาจากไหนลูก
2: ได้แรงบันดาลใจมาจากการไถฟีด TikTok ค่ะไปเจอคำคมคนชอบเข้าไปฟังค่ะ
0: คำคมจาก TikTok
2: ใช่ค่ะเขาเขียนว่าถ้าฉันยังไม่ใช่ก็อย่าพาฉันเดินไปไกลกว่านี้ อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ท่อนเพลงนี้มาใช่ค่ะ
0: ก็เลยมาสานต่อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้นะเป็นไงครับอโนทฮะผลงานของสองสาวในวันนี้
3: คือเสียงของปายกับพินเนี่ยมันเข้ากันดีจังเลยในความรู้สึกนี่ไม่ใช่พูดเกินจริงหรือเยินยอนะแล้วเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วไม่ว่าจะร้องไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงแล้วเก่งมาบวกกับเก่งเนี่ยแล้วก็ปลายก็สวยขึ้น อยากเห็นบัตรประชาชนว่าใช้นางสาวหรือนางฟ้าน
0: ี่
1: อยากจะบอกครูว่า
4: ใช้นายครับ
0: โอ้โห
1: ไม่ใช่
0: เป็นเรื่องเลยละ
3: โอ้พูดเสียดายของเลย
0: ใช้นายด้วย
3: เพราะมากแล้วฟังแล้วมันก็เพลิดเพลินแล้วตอนที่เฟิร์นยืนตรงนี้แล้วเหนียวพินนะโอ้โหมันเป็นหนังจีนนางพญาพินแล้วพอสองคนมาบวกกันมันมีแต่ความไพเราะเพราะพริ้งขอให้เพลงดังๆงานเยอะๆรวยๆนะลูกนะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สิรินทราครับ
5: คนเก่งกับคนเก่งมาอยู่ด้วยกันเนาะมันคือความครบที่เราเห็นแล้วเรามีแต่ความสุขสุขทั้งการที่เราได้ฟังเสียงเพราะสุขทั้งได้เห็นความสามารถของคนที่เก่งครบเครื่องความครบเครื่องตัวนี้เวลาที่คนดูอะคนที่เขาชมมันคือกำไรมากๆชื่นชมนะคะชื่นชมทั้งในเรื่องของความเก่งของน้องเฟิร์นนะคะแล้วก็น้องปลายซึ่งผสมผสานกันได้ลงตัวมากๆมันเพลินมากค่ะ
6: ถูกครับปีที่แล้วมี3ซิงเกิลปีนี้มี1อัลบั้มมี5เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่2ของอัลบั้มปลายชื่ออัลบั้มว่าปลายกนกพรอัลบั้มแรกอีลาพาราไดซ์ซึ่งแรงบันดาลใจต้องบอกชัดเจนว่ามาจากวงบางกอกพาราไดซ์เลยเราอยากเห็นว่าอยากเห็นเนเน่คนที่สองด้วยซ้ำไปนะในความรู้สึกของครูบางทีอยากเห็นคนทั้งโลกรู้จักหมอลำอาจจะฟังหมอลำไม่ออกแต่ฟังดนตรีหมอลำออกแล้วมันจะดีใจมากถ้าหากว่ามันเกิดจากเด็กบ้านเราวันนี้ไมค์ทองคำซึ่งเป็นพื้นที่แรกให้กับปลายกนกพรก็ต้องกลับมาขอบคุณมาเริ่มต้นที่นี่มาตั้งต้นที่นี่เพื่อเป็นแรงส่งให้หนูไปได้ไกลที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันเฟิร์นกัญญารัตน์ปีนี้ก็จะมีอัลบั้มเช่นเดียวกันวันนี้ก็ถือว่าได้ร่วมงานกับน้องก็ถือว่าเป็นโชคดีก็ให้มาโชว์ร่วมกันเพื่อเป็นปรากฏการณ์ในนามของหมอลำมหาวิทยาลัยหรือว่าหมอลำมหาลัยปลายกนกพรครับชื่นชมลูก
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะอ่ะถึงเวลาแล้วลูกฝากเลยเต็มที่เลยลูกอ่ะน้องปลาย
1: ฝากผลงานเพลงบอกคือแล้วเนาะนะคะของน้องปลายกนกพรในอัลบั้มอีหลาพาราไดซ์อัลบั้มแรกจากน้องปลายนะคะฝากทุกๆคนไว้ด้วยทางช่องทาง Grammy Go Official นะคะหรือว่าสำหรับใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของปลายติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ปลายกนกพรแฟนเพจค่ะ
0: นะน้องเฟิร์นฝากบ้างเราของเราจะมีอัลบั้มใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: เอาเลยลูกเต็มที่เลย
2: ก็ของเฟิร์นนะคะปีนี้เฟิร์นก็ได้รับโอกาสนะคะจากผู้ใหญ่ทาง Grammy Go ด้วยนะคะเป็นอัลบั้มที่2นะคะเร็วๆนี้ค่ะพี่พันธ์นะคะตอนนี้ก็เพลงแรกนะคะได้บันทึกเสียงแล้วยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเฟิร์นกัญญารัตน์ Grammy Go ค่ะแล้วก็ผลงานนะคะสามารถติดตามได้ที่ Grammy Go Official ทุกช่องทางเลยค่ะผลงานส่วนตัวก็จะมีแฟนเพจเฟิร์นกัญญารัตน์ Official ค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งน้องปลายแล้วก็น้องเฟิร์นด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
7: เรียกว่าเป็นเพลงที่คนร้องก็เพราะคนแต่งก็เก่งสุดๆเลยล่ะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทั้งสองสาวกันด้วยนะครับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เหล่านักกล้าฝันที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งจะมาต่อสู้กันแล้วจะมีใครบ้างไปพบกับการ

0: ขันรอบออดิชั่นกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าแนะนำตัวเลยจ้า
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนัญญาชูโชติชื่อเล่นชื่อว่าน้องแอร์อายุ9ปีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: นะสาวน้อยจากอุบลราชธานี
4: จำได้ใช่ไหม
2: น้องแอร์นะครับร้องเพลงเปิดหมวกใช่ไหม
4: กี่ปีแล้วลูกกี่ปีแล้วครับ
3: ปีนี้จะอายุ10ปีแล้วค่ะ
4: ว่าตอนที่มาลูกตอนที่มาตอนนั้นซีซั่นอะไร
3: ซีซั่น6ค่ะ
2: อ๋อ
4: เร็วๆนี
2: ้เร็วๆนี้เอง
4: ใช่
2: นะครับผมตอนนี้ก็ยังร้องเพลงเปิดหมวกไหมลูก
3: เปิดหมวกอยู่ค
2: ่
3: ะ
2: ร้องวันไหนบ้างเวลาเราไปร้องเพลงเปิดหมวก
3: ถ้าจะเป็นวันหยุดก็เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะ
2: อ
3: ๋
2: อเป็น
3: วันธรรมดาก็จันทร์พุธศุกร์ค่ะ
2: โอ้แล้วเราแบ่งเวลาไงลูกเพราะโอ้ไปร้องหลายวันเลยนะเรื่องเรียนเรื่องทำการบ้านนะลูก
3: ก็แบ่งเวลาเป็นส่วนๆค่ะ
2: นะส่วนๆนะส่วนไหนที่ต้องเรียนก็ไปเรียนนะพอว่างจากเรียนทำการบ้านเสร็จก็ไปร้องเพลงเปิดหมวก
4: แบ่งเวลานั่นแหละ
2: นะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเขาก็มีโอกาสได้มอบรางวัลให้ด้วยใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
2: นะแล้วมีน้องเห็นน้องชอบร้องเพลงไหมลูกน้องหรือพี่นะที่ชอบร้องเพลง
3: พี่ค่ะ
2: พี่ชอบร้องเพลงแล้วหนูก็ชอบร้องเพลงด้วยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: แล้วบอกคุณแม่เคยพาใครไปประกวดร้องเพลงแล้วเขาไปหลอกเอาเงินน่ะยังไงลูกมันเรื่องมันเป็นยังไง
4: หลอกเงินอะไรลูก
3: ก็คือเขาบอกว่าให้โอนเงินไปให้แล้วเขาก็จะฟาสแท็กเข้ารอบค่ะ
2: เหมือนว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยถ้าอยากเข้ารอบต้องโอนเงินมาแล้วทีนี้คุณแม่โอนไหม
3: โอน
2: ก็โอนโหวตไปแล้วพอถึงเวลาจริงอ่ะได้เข้ารอบไหม
3: เข้ารอบค่ะแต่ว่าได้รางวัลชุมเชยค่ะ
2: โอ้แต่ไม่ได้เป็นตามที่คิดไว
4: ้
2: โอ้
4: แต่ก็มีนะอย่างนี้เขาเรียกไปมั่วนะไม่ใช่ทีมงานหรอกแต่ไปมั่ว
2: แต่พอมาพูดคุยจากทีมงานที่เราได้ข้อมูลจากน้องคือไปคุยจริงๆแล้วเน
4: ี
2: ่ยไม่มีการเรียกเก็บเงินจากเวทีประกวดนะฮะแม้ว่าจะได้รางวัลก็ตามแต่จริงเนาะไม่ใช่เวทีประกวดเรียกเก็บเงินมีคนมาหลอกเอาเงินกับผู้ปกครอง
4: ใช่
2: ทั้งที่บางทีเด็กมีความสามารถอยู่แล้ว
4: ประกวด10คนหลอกสัก5คนนี่ก็โหนะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะฮะผู้ปกครองเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้เหมือนกันนะฮะ
5: แต่บังเอิญเขาผ่านเข้ารอบก็เลยเชื่อกันใหญ่เลย
2: ก็เลยเชื่อว่าได้จริงแต่จริงๆแล้วเป็นความสามารถของตัวเด็กเอง
5: นี่แหละ
2: ไม่เกี่ยวกับเวทีประกวดเพราะฉะนั้นหลายครั้งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการเรียกเก็บเงินนะฮะหรือแม้แต่ทางรายการบางทีโทรไปบอกว่าเข้ารอบให้โอนเงินมาก่อนเป็นค่าสมัครหรืออย่างเงี้ยไม่มีเด็ดขาดเลยนะครับเพราะนั้นก็ตรวจดูให้ดีด้วยนะนั้นต้องต่อไปก็ต้องระวังดีๆนะลูกนะช่วยกันดูช่วยคุณแม่ดูด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเรียนรู้กันไปอ่ะวันนี้หนึ่งเพลงครับลูกร้องเพลงอะไรคะ
3: ไผ่หักเดแม่ค่ะ
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: เสียงสุดมากเลยลูกเป็นคนที่ร้องเพลงเสียงแบบมาเต็มมากเลยแต่ว่าฝากนิดนึงนะคะลูกเป็นเรื่องของความรีบหนูเหมือนจ้ำไปนิดนึงแล้วก็รีบทิ้งคำไปหน่อยเพิ่ง9ขวบเนาะแต่ทำได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะลูกค่อยๆฝึกไปนะแม่เชื่อว่าหนูจะต้องทำได้ดีกว่านี้แน่นอนเพราะพื้นฐานต้นทุนของหนูมีเยอะมากมายอยู่แล้วให้กำลังใจนะคะลูก
1: สู้ๆขอบคุณค่ะ
2: พักแอร์ร้องเก่งมากลูกสมกับที่เป็นนักร้องเปิดหมวกมีประสบการณ์มั่นใจและก็การเก็บรายละเอียดของเพลงถือว่าร้องแบบผู้ใหญ่เลยวันนี้จุดอ่อนอยู่ที่การเลือกคีย์เพลงเพลงนี้ต้นแบบมันเป็นผู้ชายพอมาปรับเป็นผู้หญิงนี่มันบ่ค่อยพอดีกับเสียงน้องแอร์ฝันไหนมันก็เลยปีนนิดนึงก็เลยร้องยากหน่อยแดนที่2ก็อย่างที่แม่ทาบอกเหมือนหนูรีบๆไปหน่อยเท่านั้นเองนะลูกนะสู้ต่อไปครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: การร้องเพลงของหนูอ่ะเสียงดีแต่ว่าหนูไปปรับปรุงอย่างที่ครูสลาแล้วก็พี่ศิรินทาบอกนะลูกนะต้นทุนเสียงหนูดีมากถ้าหลับตาฟังเหมือนผู้ใหญ่ร้องเพลงเลยให้กำลังใจนะลูกนะผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: มาแล้วครับ
5: เจอเลยจ้า
4: โอ้โห
5: ตัวน้อยเลยนะมาตรงนี้เลยครับ
6: ตรงนี้ค่ะ
5: แนะนำตัวเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสาสีวิมลทองแสนชื่อเล่นชื่อน้องบีมอายุ9ขวบค่ะมาจากอุบลราชธานีค่ะ
4: ชื่อเล่นชื่อน้องบีมผู้อีสานได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
4: แนะนำตัวแบบอีสานสิ
7: สวัสดีจ้าหนูชื่อเด็กหญิงสาสีวิมลทองแสนชื่อเล่นชื่อน้องบีมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3อายุ9ขวบมาจากอุบลจ้า
4: น่ารักนะ
3: น่ารักดี
5: วันนี้นอกจากใส่ชุดแล้วมีเหมือนกับเป็นผ้าสบายเหรอลูกอันนี้เขา
4: เตรียมตัวมาไง
5: คุณครูแต่งมาให้หรือไงลูก
7: ใช่ค่ะ
5: อ๋อนะสวยงามเลย
4: เป็นนักรำ
5: ผมเป็นนักรำด้วย
4: นักรำ
5: แล้วไปเริ่มเป็นนักร้องเพลงได้ไงลูก
7: ตอนนั้นก็มีเพื่อนอยู่5คนค่ะก็ไปร้องเพลงให้คุณครูฟังทีนี้ครูก็เห็นแววครูก็เลยให้มาซ้อมมาเป็นนักร้องโรงเรียนค่ะ
5: อ๋อมีเพื่อนๆที่ชอบร้องเพลง5คน5คนนี้ก็ไปหาคุณครูแล้วก็ทุกคนร้องเพลงให้คุณครูฟังแล้วคุณครูก็เลือกหนูให้มาเป็นนักร้องในวงดนตรีอะไรลูก
7: ในวงโปงลางห้วมสร้างศิลป์ค่ะ
5: ทีนี้ก็เลยเป็นนักร้องในวงโปงลางเลยใช่ม
7: ั้ยใช่ค่ะ
5: เออแล้วคุณครูก็มีสอนให้เราร้องรำร้องกลอนร้องอะไรมั้ยลูกมีมั้ย
7: มีค่ะ
5: เค้าเรียกร้องอะไรกลอนอะไรลูก
7: กลอนเต้ยลาค่ะ
5: อ่ะโชว์ซะหน่อยได้มั้ยลูกอ่ะช่างหน่อยนะ
7: สุขชันวิทยานุสรสุขชันวิทยานุสรขอพนมก้อนก้มกราบวันทาขอบคุณเจ้าภาพศรัทธาขอบคุณเจ้าภาพศรัทธาที่ท่านเมตตากำลังใจเสริมสุขให้ท่านผู้ชมสุขสมกายาขอท่านผู้ชมรื่นรมกายา
3: เต้ยลาเต้ยลา
5: เต้ยลาวันนี้หนึ่งเพลงลูกจะร้องเพลงอะไรคะ
7: ฝากเพลงถึงยายค่ะของพี่ต่ายอรทัยค่ะ
5: อ่ะไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: หนูน่ารักมากค่ะรู้ไหมความเป็นธรรมชาติของหนูเนี่ยทำให้พวกเรามีรอยยิ้มพวกเรามีความสุข
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็เวลาที่หนูร้องเพลงอ่ะมันเหมือนกับเราได้เห็นคนที่เด็กตัวน้อยๆมาร้องเพลงแล้วมีความสุขด้วยอ่ะน่ารักมากลูกแล้ว9 ขวบทำได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาละแต่สิ่งที่ป้าอยากบอกอะลูกหนูต้องฝึกมากกว่านี
1: ้โอเคค่ะ
2: โอเคค
0: ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะให้กำลังใจนะคะ
1: ขอบค่ะ
0: ครั้งหน้าจะต้องเป็นศิลปินมาโชว์นะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครูอยากบอกว่าวันนี้น้องบีมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนโศกชันวิทยานุสรณ์ใช่ไหมลูก
1: ใช่จ้ะ
2: ได้อย่างน่าภาคภูมิใจลูกร้องเพลงเก่งมากแก้วเสียงน่าฟังมากจุดอ่อนมีเพียงความเป็นเด็กเท่านั้นเอง
1: จ้ะ
2: ขยันร้องได้หลายเด้อไงขึ้นมาให้ดังพี่พีการตองพี่ดอกออเด้อ
1: จ้ะขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากครับ
3: การพูดการจาการตอบโต้ไม่ว่าจะคุยกับครูสลาคุยกับโค้ชโนงคุยกับนภัณฑ์หรือคุยกับใครก็แล้วแต่คุยเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานเราสนิทกับเราอะเราอยากรู้เรื่องอะไรถามตอบเลยพอบอกให้ร้องเลยอะไรแบบนี้มันคือความน่ารักอันนี้มันเป็นพรสวรรค์สำหรับของใครของมันนะส่วนการร้องเพลงลุงโน้ตชอบก็แล้วกันใครจะคิดยังไงก็ไม่รู
1: ้
3: ลุงโน้ตชอบผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับทั้งน่ารักและรอยยิ้มที่สดใสเล่นเอากรรมการของเราถึงกับยิ้มตามเลยนะครับน้องบีม
5: พี่พันร้องเพลงแหล่เป็นไหมคร
6: ับ โอ้ไม่สันทัดเท่าไหร่ครับต้องยอมเลย
5: ง่ายๆฝึกกิ้งก่ากิ้งกือกิ้งก่ากิ้งกือ
6: พูด2คำนี่เหรอฮะ
5: แค่2คำเป็นเลย
6: จริงเหรอฮะ
5: จริงค่ะลองดู
6: กิ้งก่ากิ้งกือกิ้งก่ากิ้งกือจิ้งจกตุ๊กแก
5: โอ้บีเพิ่ม
6: ผมแถมไหมฮะผมเป็นคนชอบแถมฮะ
5: อันนี้ได้เลย
6: แต่ว่าแค่นี้นะฮะ
5: ถ้าอยากให้เก่งกว่านี้เดี๋ยวไปเจอกับน้องคนนี้เลย
6: เ
5: หรอน้องเอ๋ยค่ะจันสุพรรณค่ะ
6: เชิญจ้ามาลูกมา
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาพินทุนันชื่อเล่นชื่อเอ๋ยค่ะอายุ10 ปีค่ะมาจากโรงเรียนเทศบาล2อํานวยวิทย์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
6: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม
7: นิดหนึ่งค่ะ
6: นิดนึงนะงั้นเดี๋ยวชวนคุยกันก่อนแล้วกันเนา
7: ะ
6: วันนี้มากับใครบ้างน้องเอ๋ยมากับใครบ้างครับวันนี
7: ้วันนี้มากับพ่อแม่แล้วก็น้องค่ะ
6: อ๋อน้องมาเชียร์ด้วยพี่ชื่อน้องเอ๋ยน้องชื่ออะไรคะ
7: ออยค่ะ
6: อ๋อตระกูลอ้ออ่างนะเมื่อกี้คุยกับโค้ชเปาบอกว่าเริ่มต้นจากร้องเพลงแหล่แล้วลูก
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วหนูดูจากใครถึงอยากจะร้องเป็นตามเขาอ่ะ
7: พี่ผักบุ้งค่ะ
6: ผักบุ้งอ๋อลูกสาวพ
8: ี่ทศพล
6: หิมพานต
5: ์
6: อ๋อโอ้ก็เก่งนะเอออ๋อก็เลยฝึกมาเรื่อยๆเหรอแล้วมีใครแนะนำเพิ่มเติมไหมนอกจากเราฝึกได้ไปร้องให้ใครลองฟังเขาแนะนำไม่มีไหมคุณครูหรือที่บ้าน
7: ให้คุณครูค่ะ
6: เออคุณครูว่าไงบ้างคะแนะนำว่า
7: หนูก็ร้องเพราะอยู่ค่ะแล้วก็จับตัวหนูไปร้องลูกทุ่งค่ะ
6: อ๋อพล
5: ิกผันค่ะ
6: จากเพลงแลก็มาร้องลูกทุ่ง
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะอันไหนยากหรือง่ายกว่ากันระหว่างเพลงแลกับเพลงลูกทุ่ง
7: ลูกทุ่งค่ะ
6: ลูกทุ่งยากกว่าเออเพราะอะไรลูก
7: เพราะว่ามันต้องเก็บรายละเอียดให้หมดเลยค่ะ
6: เก็บรายละเอียดให้หมดนี่พูดแบบคอมเมนต์เลยนะเนี่ย ต้องเก็บรายละเอียดให้หมดเลยเนาะ
5: ต้องมีลูกเอื้อนลูกคออะไรเงี้ยเนาะค่ะ
6: โอ้นะก็ถือวันนี้เตรียมพร้อมไปแล้วเต็มที่เลย
7: ค่ะ
6: เออนะที่บ้านทำอาชีพอะไรลูกทำอะไรคะ
7: ขายยำทะเลดองค่ะ
6: ยำทะเลดอง
5: ใช่พวกของดองพวกของทะเลเอามาดองพวกกุ้งดองปูดองหอยดองอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยอ๋อ
6: มายำเงี้ยเหรอลูก
7: ค่ะใช่ค่ะ
5: พูดเราหิวค่ะ
6: ดูไหมดูเมนูที่น้องมีวันนี้เตรียมมาไหม
7: เตรียมมาค่ะ
6: เตรียมมานะขอดูซะหน่อยละกันดูหน้าตาหน่อยนี่คือโฉมหน้าของเขาเรียกเลยนะทะเลดอง
5: ทะเลดอง
6: นะ
5: กินกับซีฟู้ดนี่ไงมีซีฟู้ด
6: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยใช่ไหมลูกกระปุกเขียวๆฝาเขียวๆตรงนี้เป็นรูปการ์ตูนตรงนี้นี่คืออะไรลูกดูก่อนอะไรดอง
7: กุ้งดอง
6: อันนี้กุ้งดองฝาสีฟ้าอันนี้เป็น

0: องเหมือนกัน
1: กุ้งทองเหมือนกัน
2: ไม่เกี่ยวกับสี
1: ไม่เกี่ยวนะอันนี้ล่ะ
2: กุ้ง
1: ก
2: ุ้
1: งดองเหมือนกันนะโอ้ลูกทานหยิบตะกุ้งมีอย่างอื่นไหมลูก
2: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้อะไร
0: แซลมอนดอง
1: แซลมอนดองถ้วยหนึ่งเนี่ยราคาเท่ากันไหมระหว่างกุ้งดองกับแซลมอนดองอะไรเงี้ย
0: เท่ากันหมดเลยค่ะ
1: ถ้วยละ
0: 50บาทค่ะ
1: ถ้วยละ50บาทมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะฝากไว้ด้วยร้าน
0: เอ่ยยำทะเลดองค่ะ
1: เอ่ยยำทะเลดองนะครับผมทีนี้มาเรื่องร้องเพลงกันบ้างนะมีความสามารถหลายด้านเลยนะร้องเพลงอะไรคะวันนี
0: ้สาวเพชรบุรีค่ะ
1: สาวสุพรรณมาร้องสาวเพชรบุรีนะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: น้องเอ๋ยเป็นคนที่มีเสียงแจ่มแจ๋วมากเลยลูกม
1: ี
0: ต้นทุนที่ดีมากๆและมีการฝึกร้องเพลงจากการร้องแหล
1: ่
0: มันให้เรื่องของการใช้นาสิกในการเอื้อนมันมีส่วนที่ทำให้น่าฟังนะคะลูกหนูมีความพร้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปได้แต่สิ่งที่แม่อยากฝากไว้นะคะลูกเอ๋ยคือเสียงที่หนูปล่อยออกมาเวลาที่หนูปล่อยโดยที่ไม่มีขยักมันสะอาดและสวยมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่พอมีขยักอ่ะมันก็เลยดูเหมือน

0: แต่มันจะไม่สะอาดแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นความผิดไหมมันไม่ได้เป็นความผิดนะลูกถ้าหากว่าปล่อยเสียงแบบธรรมดาเลยไม่ต้องกังวลว่าฉันจะต้องมาขยักระหว่างคำมันจะทำให้การร้องเพลงและผู้ที่ฟังเนี่ยมันจะรู้สึกมันลื่นไหลแม่เชื่อว่าหนูพัฒนาได้ดีขึ้นแน่นอน
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
2: ฟังน้องเอ๋ยพูดร้องเพลงในขณะที่หนูร้องครูก็คิดถึงว่าสมัยแม่ขวัญจิตศรีประจันเป็นเด็กจะร้องแบบนี้ไหมนะ คือเป็นพรสวรรค์ลูกเสียงดีแล้วก็ลูกคอมันมีลูกยากๆอยู่ที่หนูทำได้เองเทียบกับอายุแล้วมีต้นทุนแบบนี้ถือว่าพิเศษนะครูมองว่าเอ่ยมีพรสวรรค์ที่พิเศษลูกจุดอ่อนมีเพียงว่าในบางลูกที่เรายังทำไม่เป็นเรามีความพยายามมันก็เลยทำให้คนฟังเนี่ยได้ยินทั้งลูกคอแท้ๆกับลูกเขย่าลูกคอมีการเขย่าลูกคอกับลูกคอแท้ๆยกตัวอย่างอย่างเช่นมองยอดเขาวังจากมองยอดไปหาเขาวังนี่เรียกว่าลูกคอที่เอ่ยร้องนะจวนเสียฟ้าๆนี่ไอ้ฟ้าอ่าๆนี่เขาเรียกว่าเขย่ามันยังไม่มาแต่เราเขย่ามาเดี๋ยวเอ่ยไปฟังตัวเองบ่อยๆลูกจะรู้ว่าเอ๊ะอะไรที่มันเราทำได้เองอะไรที่เราพยายามทำนะลูกมันปนๆกันอยู่แต่ให้รู้ว่าหนูเสียงดีแล้วก็มีพรสวรรค์พิเศษมากลูกพัฒนาต่อไปนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ตัวกล้ำด้วยนะลูกคำว่าเพลงนะลูกหนูร้องสองครั้งมันจะมีเพลงนะเลยเติมลอลิงเข้าไปนะให้มันเป็นเพลงแล้วมันจะน่าฟังการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้าร้องภาษาไทยได้ชัดเนี่ยโอ้โหมันจะเพราะต้นทุนเสียงหนูอ่ะมันน่าฟังจริงๆต้นทุนเสียงมันดีมากเลยชอบแล้วมันมีหลายลูกมากที่หนูร้องแล้วลุงโน้ตชอบอ่ะมันไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่ามันมีเสน่ห์ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
4: รอผ่านลูกรอผ่านจะเย็นลูก
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: พี่ยงครับคนนี้อยากได้คำแนะนำเป็นพิเศษจากคณะกรรมการมีอะไรนี่ขอให้ติชมเต็มที
6: ่ครับ
5: ตอนนี้เขาพร้อมแล้วครับ
6: ใครครับ
5: พูดขันแล้วครับเชิญครับเชิญครับพูดขันท่านต่อไปเชิญเลยครับผม
7: โอ้มาแล้วนะครับผม
3: คนนี้ถ้าเดินก็ไม่ผ่านแล้ว
5: ผมตรงนี้เลยครับเรายืนให้ตรงมาร์คเลยครับยืนให้ตรงมาร์ค
7: ไปครับ
5: มาตรงนี้ฮะอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับอีกนิด
7: น
5: ิด
7: ใช่ไหมครับ
5: ครับแนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีครับ
3: ครับผม
7: ก็จะร้องได้ยังครับ
5: เดี๋ยวก่อนเสียต้องสัมภาษณ์ก่อน
7: คุยก่อนแล้ว
5: ครับเหตุผลที่อยากมาออกรายการครับ
7: อยากมีชื่อเสียงครับ
5: ยังไม่พอเหรอครับเพลงไหนมาแล้ว
7: เออผมไม่ได้ครับเพราะว่าเตรียมมาหลายเพลงครับตอนนี้คิดอยู่ว่าจะทาแป้งรอ
5: เฮ้ยโอ้นะ
7: หรือจะเคียวใจ
5: โอเคเคียวใจ
7: หรือจะใจสารภาพ
5: ใจสารภาพ
7: ก็เลยตัดสินใจอยู่ครับตอนนี้
5: ครับผม
7: ผมร้อง3เพลงรวด
5: โอ้
7: ประสานเป็น3เพลงรวมเป็น1เลยได้ไหมครับ
3: นะ

0: ับแล้ว
1: ไปได้ยังครับ
2: ผมอาจจะไม่อาจเอื้อมที่จะสอนแต่ว่ายังมีคุณครูอีกท่านหนึ่งจะร้องเพลงนี้ให้
3: ครูสลาสอนเต้นได
4: ้ครูบอกว่ามาถึงครูได้ยังไง
3: ผ่านไหมครูฮะ
5: ผมไม่กล้าสอนครับแต่ผมรอพูดคำนี้ครับ
3: ครับ
5: ผ่านครับ
3: ผ่านแล้วครับเหลืออีกสองผ่านฮะ
0: ผ่านค่ะ
3: ผ่านนะครับผมจะเลือกมาสามผ่านไหมฮะ
6: ไม่น่า
3: โอ้ยแล้วออกมาหันหลังให้กล้องก่อนเนี้ย
4: ผมเขินครับ
7: เขินฮะอาจจะไม่คุ้น
3: อ๋อเขินไม่จีนเวที
4: ครับครับ
3: ต้องผ่านหรอครับ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณครับ
8: โอ้โหเรียกว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนในรายการเลยล่ะครับก็ขอขอบคุณพี่ตาปัญญาที่มาร่วมจอยกับชาวไม้ทองคำ3วัยครั้งที่7ด้วยนะครับ
9: สวัสดีครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับผมนายสมชายชุ่มชื่นนะครับเดินทางมาจากชุมชนสามพยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับอายุ62ปีครับผม
10: ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
9: ร้องเพลงเพื่อเธอครับ
10: ร้อง

แต้วเสียงดีมากร้องเพลงส่วนใหญ่ภาพรวมก็คือร้องเป็นแต่วันนี้เจอปัญหา2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเราดึงจังหวะไปนะครับอันที่2ก็คือแรงไม่มาตามนัด

0: เด็กเป็นคนร้องเพลงเก่งมากค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เสียงเพราะมากเลย
1: ครับ
0: นุ่มในความนุ่มก็ยังมีความแข็งแรงของเสียงแต่เท่านั้นมันสิ่งที่เราเห็นน่าจะตรงกันหมดคือพลังเท่านั้นเอง
2: จริงๆแล้วถ้าพี่อายุลดกว่านี้อีกสัก10ปีแล้วนะแล้วพี่ร้องนะผมว่าโคตรเพราะเลยเพราะพี่เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นและเป็นร้องเพลงเก่งด้วยนะชอบพี่นะครับผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผ่านค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
3: ผ่านครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: ยินดีกับลุงเอกด้วยนะครับที่ได้มาโชว์ร้องเพลงต่อหน้ากรรมการทั้ง3ท่านตามที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้ทำตามความฝันด้วยความสุขอย่างนี้ต่อไปนะครับ
5: วัยเก๋าคนต่อไปครับ
6: วัยเก๋าคนนี้คราวก่อนโน้นโน้นเกือบจะได้มารายการเราแล้ว
5: อ้าวเหรอฮะ
6: แต่เผอิญป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องสละสิทธิ
2: ์ติดเตียงอีกเปล่าเนี่ย
6: ไม่ครับ
2: ไม่ติด
6: ไปถามกันดีกว่าครับพี่เสรีเชิญเลยครับ
7: สวัสดีครับ
8: ครับ
7: เชิญตรงนี้ฮะพี่เสรีแนะนำตัวเลยครับ
8: ผมวันชัยศรีสาทรครับอยู่ขอนแก่นอายุ69ปีนะครับผมจริงๆแล้วบ้านเกิดผมอยู่นครสวรรค์นะเลยย้ายไปอยู่ที่ขอนแก่นกับตามไปภรรยานะครับผม
7: ก่อนหน้านี้ท่านเป็นกระทรวงกลาโหมใช่ไหมท่านสุ
8: ท
7: ินใช่ไหม
8: พี่ดวงจะช่วยหรือเปล่าเนี่ยลองดูนะ
7: เสรีการ
5: สุทินการ เสรี
8: ครับครับ
7: แล้วก็ต้องบอกว่าพี่เขาเนี่ยครับก่อนตอนนั้นจะมาอยู่แล้ว
5: ทางรายการโทรไปใช่ไหม
7: ใช่รายการ
5: เล่าให้ฟังหน่อยพี่เสรีคร
8: ับ ก็ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นกระดูกทับเส้นนะตอนนี้โลกนี้นิยมกันเยอะนะช่วงนี้เน
7: า
8: ะกระดูกทับเส้นเนี่ยมันนิยมกันทั่วประเทศนะเนาะเลยต้องสละสิทธิ์แล้วก็ว่าจะมาแต่มาไม่ได้แล้วเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับต้องนอนโรงพยาบาล
5: ต้องรักษาตัวอยู่ใช่ไหมฮะ
8: ก็เลยสละสิทธิ์ครับผมช่วงนั้นไป
5: แล้วหลังจากนั้นล่ะฮะได้มีโอกาสมาสมัครอีกไหมครับ
8: โอ้ไม่ได้มาสมัครเลยครับผม
5: ก็คือห่างทิ้งห่างไปเลย
8: ทิ้งห่างกันไปเลยทิ้งยาวเลยครับผม
5: ยาว
8: ครับ
5: และครั้งนี้ที่กลับมาตั้งใจยังไง
8: ครับตั้งใจอยากจะมาดูอโนดด้วยนะฮะอโนดแล้วก็คุณพี่สินิธาแล้วก็ท่านอาจารย์ด้วยนะครับผมดีใจฮะ
5: นะก็มีโอกาสได้มาเจอกันแล้วกันนะ
8: ครับผม
5: ครับผมนะ
8: ครับ
5: โอเคครับนี้พร้อมนะฮะ
8: ครับพร้อมครับ
5: ร้องเพลงอะไรครับพี่เสรีครับ
8: ร่องเรือหารักครับผม
5: ร่องเรือหารักครับอ่ะไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขออีกทีได้ไหมวาสนามีน้อยแล้วลอยไปตามเรือจบโศกอ่ะ
1: วาสนาพี่น้อยลอยไปตามเรือ
0: แหมกว่าจะหาวาสนาเจอคนเรานี
2: ่ครับมันบางทีเรานะอาจารย์ครับเวลาเราร้องไปแล้วร้องกลับมาอีกทีมันนึกไม่ถูกมันท่อนไม่ถูกมันเป็นยังไงฮะผมเป็นคนที่แบบประสาทไม่ค่อยดีนะคือว่าความจำไม่ค่อยได้ครับอาจารย์ครับ
0: มันเป็นไปตามอายุครับ
2: ครับผม
0: ไม่ใช่ประสาทไม่ดีแล้วครับอายุ
2: นั่นแหละครับผม
0: เชิญเชิญครับผม
3: สวัสดีครับพี่เสรี
2: สวัสดีครับ
3: โอ้ทำไมถึงดูเท่ซะขนาดนี
2: ้ครับผมขอบคุณครับ
3: เป็นเพราะห่างจากภรรยาหรือเปล่าคะ
2: โอ้ก็คงคิดนะอย่างนั้นนะครับผม
3: เธอให้สดใสหรือเปล่าใช่ไหม
2: สดใสครับผม
3: สดใสค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ในวัย69แล้วได้ดูจากร่างกายดูจากสิ่งที่เห็นเนี่ยคือมันดูเท่ดูสง่ามาก
2: ครับผมขอบคุณครับ
3: และพอปล่อยเสียงร้องออกมาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าโอ้โหถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยู่บนเวทีนี้สาวต้องตึมแน่ๆคือถ้าเห็นแล้วมันมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพลินไปกับการนำเสนอของพี่มากเลยนะคะวิธีการร้องของพี่เสรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะตนมากไม่ได้เสียหายเลยมันเป็นความเก๋ความเท่ในการดีไซน์รูปแบบของการร้องที่เมโลดี้ไม่ได้ผิดใดๆเลยแต่จะมีช่วงจังหวะในการที่จะปล่อยเสียงประโยคนี้เสร็จปุ๊บเอาเว้นหน่อยนึงเอามาร้องต่อมันคือความไม่รู้สิใช้คำว่าเก๋เท่เยอะมากอะค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: และชอบเสียงมากคือเสียงที่แบบโหมีพลังปล่อยออกมาที่ฉันจะร้องยังไงก็ได้ฉันอยากจะจีบสาวแบบไหนก็ได
2: ้
3: ฉันจะเทคนิคแบบที่ฉันอยากจะร้องอะไรโอ้โหมันเป็นอะไรที่วันนี้พี่เสรีทำได้ดีมากๆทัชชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับการมาของพี่เสรีนี่ถ้ามองจากพื้นที่ของไม้ทองคำเนี่ยถือว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจนะนี่คือคน69ปีแต่ยังสมาร์ทยังสง่าและที่สำคัญยังมีไฟยังมีพลังการมาร้องได้ดีระดับนี้เนี่ยอาจจะส่งผลทำให้อีกหลายคนที่ยังลังเลอยู่ได้กล้ามาที่นี่อย่างน้อยได้มาร้องเพลงส่งต่อวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสู่ลูกสู่หลานฟังวันนี้ร้องเก่งครับร้องดีมากครับชื่นชมครับ
0: เห็นด้วยกับทั้งสองท่านที่พูดเลยผมจะไม่พูดซ้ำผมกำลังจะพูดว่าคนอายุ69การแต่งตัวมันมีสไตล์เชิ้ตดำเข็มขัดดำรองเท้าดำใส่กางเกงสีกะกีผมใช้เรียกว่าสีกะกีแล้วกัน
2: ครับ
0: แล้วมันการใส่นาฬิกาการใส่แหวนมันเขาเรียกว่านี่คือสไตล์การแต่งตัวของผู้ที่มีอายุผมชอบเวลาใครแต่งตัวผมจะพยายามสังเกตว่ารสนิยมเป็นยังไงรสนิยมพี่เสรีนี่ไม่ธรรมดาแล้วการร้องเพลงก็แปลกดีก็เห็นด้วยกับครูสลาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือใจบันดาลแรงอะไรก็แล้วแต่อีกคนที่อายุเยอะๆจะได้กล้ามาเวทีแห่งนี้ถ้ามีความสามารถพอชื่นชมชื่นชอบครับผ่านครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ผ่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ครับ
2: ขอบคุณครับ
5: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1800 341 4041

0: บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shoppingสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ครับวัยรุ่นคนแรกในวันนี้ครับ
2: วัยรุ่นคนนี้นะคะเขาเป็นโอ้โหเป็นเด็กอายุ16ปีเท่านั้นเองแล้วก็คุณครูเขาดีใจมากตอนที่น้องจะได้มารายการแล้วน้องเองก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องเลยที่มารายการนี้ไปฟังเรื่องราวของน้องปลายกันเลยค่ะ
1: เชิญจ้า
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิตานนท์กวยทองค่ะอายุ16ปีค่ะมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูก
3: ม.5ค่ะ
1: แต่ว่าเห็นบอกว่าเป็นม.5ที่เป็นสายอาชีพเหรอลูก
3: ใช่ค่ะ
1: เรียนเกี่ยวกับอะไรอาชีพทางด้านไหนลูก
3: ธุรกิจบริหารเครื่องดื่มค่ะ
1: ธุรกิจบริหารเครื่องดื่มอ๋อเป็นไงวันที่ทีมงานเราโทรไปติดเบอร์ครูก่อนใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ครูคุณครูเป็นไงบ้าง
3: คุณครูน่าจะดีใจเพราะตอนนั้นหน
1: ู
3: ใช่ค่ะหนูตอนนั้น
1: ไม่ได้ตกใจไหมลูก
2: ทีมงานเขาเล่าว่าโทรไปหาคุณครูแล้วคุณครูแบบกำลังทานข้าวอยู่เลยแล้วแบบ
1: ดีใจแทนลูกศิษย์
2: จนเพื่อนใช่จนเธอใจเย็นๆเฮ้ยก็กี้ตามเพื่อนก็กี้ตามแล้วทีมงานก็เลยบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะคะคุณครูกินข้าวอยู่เดี๋ยวข้าวติดคอ
1: ใช่ไหม
2: ใช่แล้วคุณครูก็เลยโทรไปแจ้งน้องก่อน
3: ค่ะ
1: คุณครูโทรมาหาหนูเป็นไงลูก
3: ก็รู้สึกดีใจตอนนั้นกำลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนแล้วตอนนี้ครูโทรมาบอกว่าไม่ทองคำโทรมาหนูก็เลยแบบพูดไม่ออกแล้วหนูก็ร้องไห้หนูก็ดีใจกับเพื่อนเพื่อนก็กรี๊ดกันทั้งห้องเลยค่ะ
2: ห้อง
1: รอคอยดีใจมีหลายอารมณ์นะคนที่รับโทรศัพท์จากมาทองคำบางคนนึกว่าเป็นมิจฉาชีพก็มีนะไม่รับก็มีนะ
2: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีการเรียกเงินเก็บอะไรเนี่ยใช่เลยทีมงานโทรเช็คกับทางเราก็ได้โทรมาที่เวิร์กพอยต์ก็ได้นะครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: นะวันนี้พร้อมหรือยังลูก
3: พร้อมค่ะ
1: วันนี้ไม่ไปร้องไปกรี๊ดไปนะมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะร้องเพลงอะไรลูกวันนี้
3: เพลงแก้วปิ้งไก่ค่ะ
1: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: หน่ากินเลยอะไม่แพงด้วยใช่ไหม น่ารักลูกไปน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: การเชิญชวนการซื้อไก่ได้ดีมากๆนะคะก็เป็นการนำเสนอที่ดีเลยแหละการทำอะไรก็แล้วแต่การร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ร้องให้คนดูคนฟังเขาคล้อยตามเนี่ยคือการเป็นร้องแบบธรรมชาติปลายทำได้นะลูก
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าสิ่งที่จะฝากคืออย่าลืมเรื่องของควบกล้ามนะเมื่อกี้พอปิดดนตรีปุ๊บใครหายเลยรอเรือหายเลยไม่ได้เลยทุกอย่างนะคะภาษาไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเพลงลูกทุ่งเราเนี่ยอักขระทั้งรอเรือรอลิงควบกล้ำอย่าลืมแต่ที่หน้าที่เห็นคือความชัดเจนที่หนูได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้มาเก่งมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ทางปลายร้องเพลงวันนี้ใช้คำว่าร้องสมกับที่กรีดนานคือคิดตามที่หนูรับโทรศัพท์แล้วกรีดนะแต่พอได้โอกาสก็เด่นที่สุดวันนี้คือใส่เต็มเลยเต็มทั้งภาษากายเต็มทั้งเสียงแล้วก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเป็นนะครับมันก็เลยทำให้อารมณ์เพลงมันสนุกอย่างที่เพลงนี้อยากได้เลยส่วนจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลเสียงไม่ค่อยเก่งจะไม่แตะตัวโน้ตมีเพี้ยนบ้างแล้วก็เวลาเสียงสูงก็เหมือนพลังเราไม่ถึงบาดแผลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวเทคนิคลูกแต่อารมณ์เพลงดีมากครับเก่งครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: หนูก็ร้องได้สนุกแต่ลุงโน้ตอยากให้หนูคำว่าอีแก้วอ่ะให้มันเป็นอีแก้วหน่อยจะทุกประโยคมันจะเหมือนหนูไม่ปิดคำว่าแก้วอ่ะอีแก้วมันจะเหมือนอีแก้วอ่ะ ปิดยังไงให้มันเป็นอีแก้วเท่านั้นเองแต่ความสนุกผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกก็จัดแก้วปิ้งไก่ทั้งสนุกและเลิศจนกรรมการถึงกับให้3ผ่านเลยล่ะครับน้องปลาย
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะเขามีโลกส่วนตัวสูงมากเมื่อก่อนนี้เขาไม่ค่อยชอบเจอผู้คน
5: เข้าสังคมอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่ไม่ชอบเข้าสังคม
5: และอะไรเปลี่ยนเข้ามา
6: เสียงเพลงค่ะทำให้เขาเปลี่ยนไปแล้วก็เขาได้ตั๋วพิเศษมาจากCJ Mall แม่ทองคำออนทัวร์จังหวัดระยองด้วยนะคะไปพบกับน้องท็อปกันเลยค่ะ
7: เชิญครับผม
5: สวัสดีครับ
8: เชิญครับสวัสดีครับ
5: แนะนำตัวเลยครับ
8: ผมชื่อนะครับนายโกศลเกิดสุขครับชื่อเล่นชื่อว่าท็อปครับอายุ31ปีมาจากจังหวัดศรีสะเกษครับ

0: นะมาก่อนเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเหรอท็อป
1: มากมากครับก็คือชีวิตผมเป็นคนที่มีความอาภัพหนักมากๆในหลายเรื่องครับแล้วก็เราเป็นคนคิดมากอยู่แล้วบวกกับเป็นโรคไมเกรนในช่วงที่เรียนจบใหม
0: ่ๆ
1: ก็เลยมันลุมเรามาผมก็เลยไม่กล้าพบเจอกับสังคมเท่าไหร
0: ่
1: ชอบอยู่ในห้องเล็กๆเก็บตัว
0: ครับผม
1: ครับกับตัวเอง
0: จนกระทั่ง
1: วันหนึ่งผมได้มีโอกาสไปเล่นแอป TikTok นะครับไปเห็นเขาร้องเพลงเป็นกลุ่มชนจอกันร้องหลายๆคนทำไมเขาสนุกสนานจังเลยแล้วเราทำไมมานั่ง
0: อ
1: ยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้เราก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันผมก็เลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับเผชิญสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ลองปล่อยวางนะครับแล้วก็ลองก้าวข้ามมันนะครับจนมาถึงทุกวันนี
0: ้ครับผม
2: ตอนนี้เขาเป็นวีเจใน TikTokร้องเพลงนะคะแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนนะคะได้ของขวัญเยอะไหมคะถาม
1: ก็พอได
0: ้เป็นคอนเทนต์แบบร้องเพลงเหรอลูกใช่ไหม
1: เป็นวีเจร้องเพลงครับ
0: แล้วก็พูด
1: ใช่แล้วก็พูด
0: คุยสนุกสนาน
1: ห้องผมจะเป็นเอนเตอร์เทนสนุกสนานครับ
0: นะแล้วไปซีเจที่ระยองได้ไงฮะอยู่ศรีสะเกษนะ
2: นั่นสิ
1: ผมมีโอกาสได้ติดตามทางเพจ
0: ครับ
1: ทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุรินทร์ผมก็ไปไม่ทัน
0: พิษณุโลกก็มีนะไม่ทันนะ
1: พิษณุโลกผมก็ไม่ทัน
0: โอ้โห
1: และสุดท้ายถ้าผมไม่มาระยองแล้วก็คือผมไม่มีโอกาสเลย
0: คือสุดท้ายแล้วจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ครับสุดท้ายแล้วว
0: ันนั้นเป็นไงบรรยากาศของการไปสมัคร
1: สนุกมากครับสนุกมาก
0: เห็นบอกท็อปไปเป็นคนแรกเลยเหรอ
1: คนแรกครับ
0: ไปสมัครคนแรกเลย
1: คนแรกเลย
0: โอ้แล้วก็มารอลุ้นประกาศเป็นไง
1: ใช่ครับสี่โมงเย็นแล้วก็มารอลุ้นประกาศ
0: สิบคน
1: ใช่ครับพอประกาศสิบคนผมก็ตกใจไม่นึกว่าตัวเองจะได้ขึ้นเวทีในรอบสุดท้ายใช่ครับ
0: จนกระทั่งมายืนตรงนี้ด้วย
1: ถูกต้องน
0: ะครับผมนะดีใจด้วยเนาะ
1: ขอบคุณครับอุ
0: ตส่าห์แบบว่ามีความมานะอดทนนะมุ่งมั่นเดินทางจากศรีสะเกษเลยนะครับอ่ะวันนี้หนึ่งเพลงครับท็อป
1: ครับแห่งใจวันไอ้ลมครับของพี่ไผ่พงศธรครับ
0: อ่ะไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ต้องชื่นชมท็อปก่อนการที่เราได้ปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่มันอยู่ในวังวนของความเศร้าแล้วออกมาสู่โลกของ

0: ความอันนี้คือความจริงเลยนะที่เราจะต้องเจอมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเจอสุขอย่างเดียวมันก็ต้องมีผสมผสานทั้งสุขและทุกข์เพียงแต่ว่าทำยังไงให้เราก้าวข้ามเรื่องราวที่มันแย่ๆไปให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วมันคือการสร้างโอกาสให้ตัวเองละเราจะมีแต่รอยยิ้มละเพราะว่าสิ่งที่ท็อปให้มาคือความสุขเราจะมีความสุขและมีรอยยิ้มไปด้วยกันก็อยากจะฝากว่าอย่าให้ฝึกต่อจริงๆอารมณ์จริงๆทุกอย่างมันมีหมดแล้วนะสำหรับตัวท็อปเองนะคะก็อยากให้มีการเสริมเติมขึ้นไปเรื่อยๆแหละเชื่อว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่นอนตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่มันต้องดีกว่านี้แน่นอนให้กำลังใจครับ
1: ขอบคุณครับจุดเด่นของท็อปครูมองว่าอยู่ที่เนื้อเสียงนะลูกเสียงในสวรรค์ให้มาเยอะมาก
2: ขอบคุณครับ
1: เสียงกว้างเสียงนุ่มเสียงน่าฟังแล้วก็พิเศษก็คือพลังพูดธรรมดาอย่างดังเลย
2: ครับ
1: พอร้องมันก็ยิ่งแบบโอ้โหอันนี้คือชีวิตต้นทุนที่ดีมากลูกทีนี้จุดอ่อนมีอยู่2อย่างลูกที่มองเห็นชัดๆเลยอย่างแรกคือวิธีการออกเสียงของท็อปเนี่ยเสียงที่มันใหญ่อยู่แล้วมันโตอยู่แล้วเนี่ยไปเผลอปั้นคำโตเช่นร้องเพลงใครก็ดูเผลอไปทำเสียงให้คล้ายคนนั้นโดยไม่รู้ตัวนะแต่ไม่เยอะมันจะก้ำกึ่งสมมติเป็นเสียงท็อปอยู่ประมาณ 90%และอยากเป็นคนอื่นอยู่ 10% ประมาณนี้ลูกถ้ามันเป็นร้อยได้จะดีนะครับนี่อันที่1ทีนี้พอใครไปทำแบบนี้ลูกมันจะทำให้คอนโทรลเสียงยากเพราะเราเอาแรงส่วนหนึ่งไปการไปเผลอปั้นคำมันจุดอ่อนข้อที่2ของท็อปก็คือคอนโทรลเสียงไม่ค่อยดีลูกมันจะมีคล้ายๆจะแกว่งจะเพี้ยนอยู่ตลอดเวลาแต่พอนึกได้ก็กลับมาอีกสักพักหนึ่งไปอีกอะไรอย่างเงี้ยลองปรับดูนะลูกนะต้นทุนพิเศษมากทั้งดีทั้งมีพลังครับชื่นชมครับ
2: แต่ที่ท็อปมาดีแล้วมันจะเป็นผลกับช่องที่เวลาท็อปไลท์อ่ะเขามาดูปุ๊บเนี่ยเขาเอ้ยไอ้นี่ออกไมค์ทองคำนี่ว่าอาจจะมีขาจรเข้าไปคือเพิ่ม FC เพิ่มคนติดตามเข้าไปผลมันก็จะได้ขอให้ประสบความสำเร็จมีพลังกายพลังใจที่แข็งแรงนะลูกนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: วัยรุ่นคนนี้ฮะ
5: ครับผมวัยรุ่นคนนี้เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วครับ
4: มาบ่อย
5: ครับผมเขาบอกว่าเขาจะไม่นอกใจแล้วก็เปลี่ยนใจจากรายการไม่ต้องคำของเราเลยฮะ
4: หลายต่อหลายครั้งนะครับผมที่เขาเข้ามาพบปากกับคณะกรรมการหลายต่อหลายครั้งเขาก็ไม่ได้เข้ารอบ
5: แต่เขาไม่เคยท้อเพราะว่าใจเขามีแต่รายการไม่ต้องคำสามัยของเรา
4: ไปพบกับเขาเลยครับท่านผู้ชมคุณบอลครับ
6: เชิญครับ
4: เหนื่อยไหมพูดไทยหนึ่ง
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีครับผมบอลนะครับนายพัทรชานนท์กมลมิตรอายุ23ปีแล้วครับมาจากจังหวัดลพบุรีครับ
6: ครับผมนะมาเกือบทุกครั้งใช่ไหมลูก
7: ใช่ครับ
6: ตั้งใจเลย
7: ตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นเพจของเราเพจลูกคู่เพจลูกคู่ของเราครับเราไม่เคยนอกใจ
6: เรา
7: ใช่ครับ
6: นะมีไปเวทีอื่นไหม
7: ไม่มีเลยครับ
6: และทุกครั้งที่มาสมัครก็จะมาถึงรอบนี้ใช่ไหมลูก
7: ผมมา6รอบรอบเข้ามาถึงหาคณะกรรมการ3รอบคร
6: ับ 6ครั้งเข้ามาถึง3ครั้งตรงนี้แล้วได้เข้าไปรอบลึกยัง
7: ยังครับ
6: ไม่แน่นะ
5: ไม่แน่รอบนี
6: ้ครับผมความพยายามอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
7: งานแต่งคนจนครับ
6: ไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ความจริงคือว่าบอลทั้งต้นทุนดีทั้งทำถูกวิธีเนี่ยไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมแต่กับการเลือกร้องเพลงนี้นี่มันอาจจะไม่สุดในความรู้สึกคนฟังบอลอาจจะเป็นนักร้องประเภทที่ต้องเลือกเพลงให้ลงตัวกับตัวเองอาจจะเป็นลูกทุ่งที่ไม่ต้องตะโกนมากด้วยเสียงด้วยสิ่งที่หนูมีอยู่นะลองคิดแบบนี้นะลูกตอนนี้การร้องไม่มีปัญหาอยู่ที่การเลือกลองเอาไปคิดดูนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: แม่ว่าสไตล์ประมาณลูกทุ่งสายละมนนะฟังสบายไม่ต้องแบบหนักเหมือนสไตล์พี่มนแคนอะไรเงี้ยประมาณพี่หนูมิสเตอร์ก็น่าจะเหมาะกับหนูนะลูกไงว่าหรือเพลงของนักร้องท่านไหนก็ได้ที่สายประมาณเนี้ยลูกมันจะลงตัวกับต้นทุนของหนูมันจะพอดีนะลูกนะลองดูนะลองไป
0: ขอบคุณครับ
3: ผมเห็นด้วยกับสองท่านเลยดังนั้นผมไม่พูดซ้ำเลยครับผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ส
0: ุ
4: ดยอดเลยครับ
2: ผ่านลูก
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่รักในเพลงลูกทุ่งและทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับก็ขอยินดีที่ได้รับ3ผ่านจากกรรมการด้วยนะครับ
6: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชหลิวว
7: ัยรุ่นคนนี้นะคะเขาห่างหายจากการร้องเพลงมา8ปีและเขาตั้งใจจะมาสมัครไมค์ทองคำ3วัยในวัยเก่า
6: โอ้ตั้งใจจะพาสไปวัยเก่าเลยเหรอฮะ
7: ใช่แต่เขาเปลี่ยนใจเพราะอะไรทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจไปฟังเรื่องราวของคุณอุ้มค่ะ
6: เชิญครับ
3: ลุกมา
6: ตรงนี้เลยจ้ะแนะนำตัวเลยครับ
8: สวัสดีค่ะชื่ออุ้มค่ะนางสาวใจประภัสสนใจอายุ38ปีค่ะมาจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
6: นะตอนแรกตั้งใจอยากจะพาสไปไวเก่าเลยลูก
8: ใช่ค่ะหนูจะรอมาสมัครตอนไวเก่าค่ะ
6: โอ้แล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วไม่รอไวเก่าแล้ว
8: พอดีอุ้มมาพาเพื่อนมาสมัครค่ะมาออดิชั่นเสร็จแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาเห็นบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ย
9: ก็เลยคันแล้วไม่คันมือ
8: ใช่ค่ะมันอยู่ในใจค่ะก็เลยโอเคตัดสินใจร้องด้วยเลยค
6: ่
8: ะ
6: นะก็เลยลงเลยนะบรรยากาศมันได้แล้วมันรู้สึกมันฮึกเหิมใช่ไหม
8: มันฮึกเหิมค่ะใช่ใช่ค่ะ
6: นะแล้วที่ห่างหายไป8ปีคือยังไงลูก
8: ก็อุ้มเคยมาไมค์ทองคำซีซั่นที่3เหมือนกับว่าคือตอนนั้นอ่ะอุ้มมุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะคือเรามีความฝันนะคะแล้วก็เลยคุยกับที่บ้านว่าหนูขอเวลาสัก2ปีเพื่อที่จะตั้งใจแล้วก็ทำตามความฝันถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ทางของหนูจริงๆหรือว่ามันไปไม่ถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยหนูก็จะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่เส้นทางก็ไปไม่สุดค่ะก็เลยกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองค่ะก็ทำงานแล้วก็ห่างหายจากการร้องเพลงไปค
6: ่
8: ะ
6: นะครั้งนี้ก็เลยได้กลับมานะและปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างอะลูก
8: ตอนนี้หนูกลับไปอยู่บ้านแล้วค่ะที่สิงห์บุรีไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
6: อ๋อเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรลูก
8: เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ
6: ก๋วยเตี๋ยวเรือ
8: ใช้
6: ชื่อร้านว่า
8: ชื่อร้านว่าสนใจป่ะก๋วยเตี๋ยวเรือค
7: ่
8: ะ
7: สน
6: เหมือนถามนะสนใจป่ะก๋วยเตี๋ยวเรือสนใจป่ะก๋วยเตี๋ยวเรือ
7: สนใจ
3: จัดไปเลยหิวเลยอ่ะหิวเลย
6: นะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนะ
3: น้ำข้นนะ
6: โอ้โห
8: ข้นค่ะของหนูข้นมากมากเลยค่ะ
6: นะวันนี้หนึ่งเพลงลูกร้องเพลงอะไรคะ
8: วันนี้ร้องเพลงพี่จอหลายใจค่ะ
6: ไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ดีจังไม่ต้องทำงานอะไรกันเลยพวกเรา
1: จบเพื่อเนี่ย
2: ต้องเก่งมากต้องเก่งจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเรนจ์การร้องต่ำและสูงมากสามารถเรียบเรียงสามารถปล่อยเสียงได้ละมุนมากแสดงว่ามีการฝึกอย่างดีควบคุมเสียงได้ดีนะคะเก่งมากแล้วหายไป8ปีไปฝึกร้องเพลงอย่างเดียวใช่ไหม
3: ร้องคาราโอเกะเล่น
2: วันนี้ได้เห็นถึงความสามารถของอุ้มแล้วชื่นใจนะคะฝึกต่อไปมันไม่ได้มีอะไรที่เกินความสามารถแน่นอนเก่งมากค่ะ
3: คุณค่ะ
4: นักอุ้มเนี่ยนอกจากเป็นคนร้องเพลงเพราะเสียงดีแล้วเนี่ยเป็นคนดีด้วยนะในความเห็นของครูเขาจะอยู่เบื้องหลังของรุ่นน้องหลายๆคนพาน้องไปแข่งบ้างพาสนับสนุนน้องคนน้อนคนนี้ใครลำบากก็พึ่งพาพี่อุ้มนี่แหละเท่าที่ครูสังเกตนะลูกอันนี้คือการมองอยู่ไกลๆนะก็เลยเห็นว่าอุ้มเป็นคนมีน้ำใจจังเลยวันนี้ครูดีใจลูกที่หนูกลับมาในนามศิษย์เก่าไม้ทองคำอย่างแท้จริงเลยจำได้ว่าในคราวโน้นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนของอุ้มจริงๆก็คือพิธีการออกเสียงนะเรื่องร้องเพลงเก่งเรื่องความตั้งใจเนี่ยไม่มีใครเท่าแต่สมัยนั้นครูเองเป็นคนท้วงติงเรื่องวิธีการออกเสียงแต่วันนี้หนูมาดีมากเลยเป็นธรรมชาติกล้าเอื้อนกล้าเล่นแล้วก็กล้าที่จะปล่อยให้เสียงธรรมชาติตัวเองทำงานอันนี้คือสิ่งที่ถ้าย้อนได้นะกลับไปฟังครูพูดวันนั้นเนี่ยวันนี้คือสิ่งที่หนูตอบโจทย์จุดอ่อนวันนี้กลายเป็นเรื่องยังมียี่ห้ออุ้มบางอย่างคือตื่นเต้นแต่ไม่ได้แกว่งไม่ได้เพี้ยนนะแต่มีอาการเร่งมีอาการอยากให้มันจบแต่กรรมการเนี่ยฟังก็บอกว่าเพราะจนลืมเอาลงอย่างเงี้ยนะลูกทำใจให้นิ่งทีนี้อย่างอื่นไม่ครบแล้วครับเก่งครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: เคยคิดนะว่าสักวันหนึ่งอุ้มต้องมาแล้วก็มาจริงซะด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าใน IG อโนดหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้มเคยเข้าไปคอมเมนต์หรืออะไรสักอย่างเนาะแล้วก็เห็นกดชื่ออุ้มหน้าคุ้นๆแล้วก็เลยกดเข้าไปดูโปรไฟล์อ้าว

0: ใช่จริงแต่ก็เพียงแต่นึกในใจว่าน่ามาอีกเว้ยแล้วร้องเพลงนี้ซึ่งอโนดเคยคุยกับครูสลาบอกว่าเพลงพี่จอหลายใจเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะที่คนเอามาประกวดอะถ้าไม่เชี่ยวชาญช่ำชองจริงนี่ไปเลยนะเป๋เลยครูสลาเป็นคนพูดซึ่งคนมาร้องหลายครั้งหลายคนที่บนเวทีอย่างนี้แต่วันนี้อุ้มสามารถร้องเอาอยู่เลยเอาพวกเรานิ่งเลยอะลูกมันคงมาแล้วล่ะมันวนรอบแล้วจากวันนั้นมาวันนี้ประจบมานับหนึ่งใหม่บนเวทีแห่งการให้โอกาสนั่นคือเวทีใหม่ทองคำผ่านลูก
1: ผ่านค่ะ
2: ผ่านครับ
0: อย่างที่บอกอะเลนมันมีต่ำมี
2: สูงเพลงนี้โหด
0: ไปไม่ดีเวียงเลย
2: ถ้าไม่นิ่งไปเลย
3: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
4: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาบอกว่าที่เขาจะมาบนเวทีแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเขามีอดีตที่ฝังใจครับเวลาผ่านไปทำให้เขากลับมีแรงใจกลับมาสู้อีกครั้งเป็นเพราะอะไรไปฟังจากปากเขาเลยครับคุณเบสครับผมมาเลยครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: กระผมชื่อนายกฤษดาพงพุทธครับซื้อเหล่นซื้อว่าเบสอายุ19ปีครับผมมาจากจังหวัดเลยครับผมกาขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกในบ้านเป็นบ้านในสวนฝากไว้ในอ้อมอกอ่องใจน้ำแน่ด้วยครับเด้อ
3: โอ้โหมาเต็มยศเลยนะเออเป็นไงลูกวันนี้ตื่นเต้นไหม
5: ก็มีบ้างครับตื่นเต้น
3: ทำไมเสียงเบาลงเมื่อกี้ดังอยู่เลยอ่ะเออนะครับผมเมื่อกี้โค้ชแซคเล่าฟังว่าเราอยากจะข้ามผ่านอดีตที่มันไม่ดีนะเออเรื่องราวเป็นไงฮะ
5: ตอนอยู่ประถมครับผมคุณครูส่งประกวดร้องเพลงครับ
3: ครับ
5: แล้วทีนี้ผมขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็จำเนื้อไม่ได้ครับผมแล้วผมก็เลิกร้องเพลงไปประมาณ 4-5 ปีได้เลยครับ
3: หยุดเลยเหรอลูก
5: ใช่ครับ
3: ไม่ร้องอีกเลยเหรอฮะ
5: ใช่ครับ
3: เพราะกลัวจะเป็นเหมือนเดิมเหรอหรือยังไงลูก
5: ใช่ครับ
4: ฝังใจฝังใจมีผมในใจครับผมแล้วเป็นยังที่เฮ็ดให้เฮาแบบมื้อนี้อยากมาประกวดร้องเพลงอีกเทอนึงครับ
5: คือว่าผมไปเล่นอยู่บ้านหมู่ครับแล้ววันนี้ไปเห็นกีตาร์มันวางอยู่แล้วผมก็ร้องจับมาเล่นเบิ่งกะเอ้ยมันก็เข้าทางก็ร้องเล่นซ้อมแล้วก็ร้องเพลงมาตั้งแต่นั้นนะครับประมาณช่องม.4 ม.5 ครับผมเห็นให้ผมมีกำลังใจขึ้นมาอีกเทื่อครับ
3: นะพอเสียงเพลงเสียงกีตาร์มันเข้ามาในชีวิตเราเราก็อยากจะลองแก้มือซะหน่อยนะ
5: ใช่ครับ
3: วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีครั้งนึงนะจะร้องพร้อมกีตาร์เลยมั้ยเล
5: ่
3: นกีตาร์ไปด้วยแล้วก็ร้องนะ
5: ครับ
3: เพลงอะไรครับ
5: เสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับของพี่เบียร์พร้อมพงษ์ครับผม
3: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: เบสเสียงเพราะนะลูกต้นทุนคือทั้งบุคลิกทั้งรูปร่างหน้าตาและความสามารถในการเล่นกีตาร์ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์เลยนะลูกแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งความไม่แข็งแรงของเสียงตอนนี้เสียงมันไม่แข็งแรงตั้งแต่ตอนพูดนะลูก
1: ครับ
0: พูดแล้วก็ส่งผลมาถึงตอนร้องพอมันไม่แข็งแรงมันก็เลยทำให้เพี้ยนคีย์ไปเรื่อยๆด้วยความเคยชินของหนูลูกด้วยน้ำเสียงที่เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนน่ะสุภาพอะไรเงี้ยลูกแต่ทีนี้พอร้องเพลงมันเหมือนต้องปรับนะลูกต้องฝืนท่าธรรมชาติที่แม่บอกแต่อย่างอื่นเหมือนมันมีครบหมดเลยลูกพยายามฝึกนะลูกนะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: เบสเป็นคนโดยรวมแล้วถือว่าต้นทุนดีลูกโดยเฉพาะฝีมือการเล่นกีตาร์แต่ก็ลูกการแต่งกายทุกอย่างดูทรงจะมีเสน่ห์แต่ว่าพอมาได้ยินเสียงวิธีการพูดวิธีการร้องเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดหรอกลูกแต่อยากได้อีกถามว่าอยากได้อะไรก็คืออยากได้ความแข็งแรงอยากได้หัวใจที่มันสมาร์ทขันนักก็นี่แข็งแรงแข็งแรงครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ผมว่าเขาร้องในแนวโฟกซองอะถ้าเขาร้องกับซาวจริงๆของเบียร์พร้อมพงผมว่าเขาน่าจะร้องได้แข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งมากกว่านี้เท่าที่เพลงมันอยากได้เท่านั้นเองลูกให้กำลังใจนะครับผ่านครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ผ่านลูก
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับผม
4: ทั้งร้องเพลงและเล่นกีตาร์ไปด้วยครบเครื่องเลยล่ะครับเบสก็หวังว่าในรอบหน้าจะพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะอยากจะมาทำตามความฝันเพื่อประกวดร้องเพลงเพราะเขาชอบร้องเพลงมากแต่นอกจากทำตามความฝันแล้วเขาอยากจะมาตามหาคุณแม่ของเขาด้วยค่ะไปฟังเรื่องราวของน้องบูมกันเลย
5: เชิญครับสวัสดีครับเชิญครับลูกตรงนี้เลยจ้ะแนะนำตัวเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววราพรบุญอำพลอายุ16ปีชื่อเล่นชื่อน้องบูมค่ะมาจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
5: มีความตั้งใจก็คืออยากจะมาร้องเพลงแล้วก็อยากจะมีโอกาสมาตามหาคุณแม่เหรอลูก
7: ใช่ค่ะ
5: ตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับใครครับ
7: อยู่กับปู่กับย่าแล้วก็น้องค่ะ
5: อ๋อแล้วก็ไม่เจอกับคุณแม่นานหรือยังลูก
7: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
5: อ๋อแล้วมีโอกาสได้ลองถามญาติๆหรือว่าลองค้นหาจากสื่อต่างๆไหมลูกมีไหมลองทำดู
7: เคยอยู่ค่ะแต่ก็ไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ที่ไหนค่ะ
5: อ๋อแล้วก็ลองเซิร์ชดูไหมลูกบอกชื่อบอกอะไรเงี้ยค้นหาเจอไหมมีไหม
7: เจอค่ะแต่เป็นเฟซเก่าค่ะ
5: แล้วลองทักไปเขาตอบไหม
7: ไม่ตอบค่ะ
5: ก็อาจจะเป็นเฟซที่เล่นมานานแล้วหรือเลิกใช้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่เจอเนาะเดี๋ยววันนี้เราให้เวทีตรงนี้เลยเวลาตรงนี้เผื่อหนูจะได้มีโอกาสได้บอกข่าวนะว่าคุณแม่ชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะอ่ะพูดเลยลูก
7: คุณแม่ชื่อนางสาวพัชดาพรสร้อยระยะค่ะ
5: นามสกุลสร้อยระยะนะลูกนะ
7: ค่ะ
5: ถ้าเกิดคุณแม่หรือใครที่รู้จักคุณแม่ชื่อนี้นามสกุลนี้ดูอยู่ให้ติดต่อผ่านมาทางไหนลูก Facebook ของหนูคือ
7: วราพรค่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว X แล้วก็ตัว I ค่ะ
5: เอางี้เดี๋ยวเราจะขึ้นตรงหน้าจอให้แล้วกันนะถ้าคุณแ

0: เห็นตรงนี้นะก็ติดต่อกลับมาหรือใครที่พอรู้จักคนที่ชื่อนี้นามสกุลนี้ก็ติดต่อกลับมาเพราะว่าน้องไม่ได้เจอแม่นานแล้วอยากจะเจอคุณแม่สักครั้งหนึ่งใช่ไหมลูก
1: อยากค่ะ
0: อ้าวไม่แน่นะรายการเรานี่ก็มีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งเกิดขึ้นแล้วก็เผื่อใครส่งข่าวไปนะก็จะได้เจอวันนี้หนูอยากจะพูดอะไรถึงคุณแม่ไหมลูกอ่ะเชิญลูก
1: อยากจะบอกคุณแม่ว่ารักคุณแม่ค่ะถึงว่าคุณแม่เกิดทำให้หนูเกิดมาแล้วแต่ไม่ได้เลี้ยงดูแต่ก็รักคุณแม่ค่ะ
0: นะก็มีโอกาสก็อยากจะเจอสักครั้งหนึ่งนะ
2: ติดต่อมากับเพจรายการของไมค์ทองคำก็ได้เพจ
0: ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะไมค์ทองคำนะครับหรือเฟซบุ๊กที่น้องบอกไว้ตรงนี้นะครับผมอ่ะวันนี้พร้อมแล้วร้องเพลงอะไรคะ
1: วันนี้หนูจะมาร้องเพลงโสเขียนคิ้วหลุดมือของพี่เวียงนฤมลค่ะ
0: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: จ้าขอบคุณค่ะ
1: คือว่าทั้งบุคลิกหนูทั้งเสียงทั้งวิธีการมันเป็นยี่ห้อของรถแห่เลยนะแล้วมีเสน่ห์มากลูกอันนี้ที่ชอบที่สุดก็คือแก้วเสียงแล้วก็พลังเสียงหนูเสียงแหบเสน่ห์แล้วก็ใสแบบเต็มๆเลยอันนี้มันขวัญใจรถแห่ได้เลยนะแต่จุดอ่อนก็ยังเก็บรายละเอียดไม่ค่อยดีลูกอาจจะเอื้อนผิดที่ผิดทางเอื้อนน้อยเอื้อนเยอะอะไรนี้แต่ไม่มากนะนอกนั้นครูว่าหนูมีต้นทุนที่เหมาะจะเป็นศิลปินมากๆเลยนะสู้ต่อไปครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เก่งมากลูกฟังการปล่อยเสียงนี่คือมีเท่าไหร่ปล่อยหมดเลยเนี่ยเราอะแต่ว่าการที่เราปล่อยหมดมันคือการฟังชัดถ้อยชัดคำแต่เรื่องราวของบทเพลงมันมีต้องมีอารมณ์นิดหนึ่งผ่อนหนักผ่อนเบาวิธีการเอื้อนวิธีการที่จะใส่อารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ที่อยากจะเติมให้กับบูมนะลูกเพราะหนูมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเพียงแต่จะจัดสรรยังไงให้มันลงตัวนั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดความสมบูรณ์แล้วทำให้บูมนั้นออกมาแล้วยิ่งดูยิ่งฟังยิ่งมีความสุขขอให้โชคดีค่ะลูก
0: ขอบคุณค่ะ
3: น่าเห็นใจเนาะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเกิดมาไม่รู้เลยว่าอ้อมกอดของแม่เนี่ยมันอบอุ่นขนาดไหนเนาะแต่ลุงโน้ตว่าคนอย่างหนูว่ามีสิทธิ์ดังนะดังแล้วอย่าลืมลุงโน้ตนะสัญญาก่อน
0: สัญญาค่ะ
3: อ้าวผ่าน
0: ขอบคุณค่ะ

0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เป็นสาวน้อยที่เสียงเป็นเอกลักษณ์และไม่ธรรมดาเลยนะครับทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องบูมได้มีโอกาสเจอแม่ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวการออดิชั่นทั้งหมดของเหล่านักล่าฝันทั้ง3วัยที่รักในเสียงเพลงขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเวทีนี้ครับสัปดาห์หน้าพบกับการกลับมาของ2หนุ่มดีกรีแชมป์ไมค์ทองคำ3วัยรุ่นกับโชว์พิเศษเพลงข้าอาย

0: การันตีโดยไม่ต้องคำอยู่แล้วนะคะ
1: ผมเลือกกับมือเลย
0: จริงป่ะฮะสุดยอด
1: ผมเป็นแรงผลักดันผมล้วนๆล้วนๆเลยนะฮะล้วนคนอื่นไม่เกี่ยวผมนี่แหละ
2: และมาฟาดฟันกันต่อกับการแข่งขันรอบออดิชั่นทั้ง3วัยที่มาสู้เพื่อความฝันบนเวทีแห่งนี
3: ้เตรียมตินฟ้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้
0: ความน่ารักอยู่ในตัวมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารักอะรู้ไหม
4: รู้ค่ะ
0: รู้ด้วย มีคนเคยบอกเหรอคะลูก
4: หนูส่องกระจกค่ะ
5: โอ้
0: ส่องกระจกเราน่ารักหนีใช่ไหม
4: สวยค่ะสวยค่ะ
6: มีแฟนกับเขาหนึ่งคน
7: ช่อง YouTube มันปิวค่ะหนูก็เลยลงใหม
8: ่อ๋อมีโอกาสปิวเพราะอะไรลูกมันมีปีกอ่ะลูก
9: คนละปิวค่ะ
1: เขียนคิ้วยังปิวเลยนะ
10: คิ้วมีปีกเหรอคะอ่ะ
11: คนอินเดียไปที่นี่นะจ๊ะ
12: งานวัดปีกลามีแฟนเคียงกายเดินเที่ยว
2: ติดตามกันได้ไงไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่7
13: ข่าวดีถ้าสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.comผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
14: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวครับเราจะเชื้อเชิญศิลปินลูกทุ่งซุปตาลูกทุ่งนะครับ

0: มาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่รายการเรากำหนดไว้นะครับมีโค้ช2สีเป็นผู้นำทีมผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้มท่านที่2ครับพี่สุรินทร์นิยากร
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: และท่านที่3ครับคุณครูสลาคุณนวุฒิ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะอ่ะพี่ๆของเราก็พร้อมครับพี่ๆวงกลัดแบนด์ครับโอ้โหเป็นไงฮะแน่นไหม
3: ขาดเลยถ้าเป็นคำพูดของเบิ้ลเหม
0: ือ
3: นใส่ลวดขาด
0: คือเล่นถึงเล่นเนี้ยบจบพร้อมกันปุ๊บทุกเครื่องเลยทุกชิ้นเลย
3: ถูกต้อง
0: สองท่านพร้อมแล้วฮะโค้ชเท่งและโค้ชโหน่งครับ

0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ใครอายุมากกว่ากันเนี่ยเท่งกับหน่ง
1: โอ้ยเท่งมากกว่า7ปีอ่ะ
0: ห่างกัน7ปีอ่ะพี่เท่ง
3: มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: 7ปีดิ
3: ผม53อ่ะ
1: ก็น่า53 6กว่าแล้วอ่ะ
0: 60กว่าแล้วพี่เท่ง60กว่าไม่น่าเชื่อ
3: นี่นะ
0: พร้อมนะฮะลูกทีมพร้อมนะเจอลูกทีมยังคุณหน่งเจอลูกทีมแล้ว
3: ผมเจอแล้วฮะคุยกันแล้วนั่งคุยกันทั้งวันแหละ
0: ครับผมอ่ะไปพบกับศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับสวัสดีทั้ง6ท่านเลยนะครับครับเดี๋ยวให้ทางสินน้ำเงินแนะนำตัวก่อนคนแรกครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะเบลนิพาดาค่ะ
0: น้องเบลน้องเบลนะครับผม
5: ดีครับไววิทครับ
0: อ้าวคุณไววิทนะ
1: ประ
0: มาณลูก
6: สวัสดีค่ะสแน็คอัจฉรีค่ะ
0: น้องสแน็คนี่คือทีมเพชรสีน้ำเงินนะฮะสีแดงครับลูก
7: สวัสดีค่ะเปากิ่งการค่ะ
0: น้องเปาเชิญครับ
8: สวัสดีครับผมไม้หมอนวชิรวิทย์ครับผม
0: น้องไม้หมอนนะครับเชิญครับลูก
9: สวัสดีค่ะกีตาร์นิภาพรค่ะ
0: กีตาร์พร้อมนะวันนี้น้องเบลน้องเบลเจอใครวันนี้คู่แข่งของหนูรู้ยัง
4: วันนี้เจอพี่กีตาร์ค่ะ
0: พี่กีตาร์เลยพูดถึงพี่กีตาร์หน่อย
3: เด็กสารคามเนี่ย
4: ก็เป็นพี่สาวที่สนิทกันพอสมควรค่ะชอบสอบถามกันในเรื่องความสวยความงาม
0: อ๋อปรึกษากันเรื่องน
4: ี้ใช่ค่ะปรึกษากัน
0: แต่วันนี้ต้องแข่งกันนะ
4: ใช่ค
0: ่ะกีตาร์ล่ะ
9: ก็หลังเวทีเราก็เป็นพี่น้องกันค่ะบนเวทีเราก็ต้องมาแข่งกันค
0: ่
9: ะ
0: มาโชว์กันเต็มที่นะอ่ะคู่ชายหนุ่มของเราบ้างไววิทย
1: ์ไววิทย์เคยปรึกษาไหมว่าจะไปปล้นร้านไหนดี
0: ใช่นี่เป็นทรงเขาเอกลักษณ์เขาเป็นแบบนี
3: ้คุณทีมเดียวกันแต่คุณไปแบบ
0: อําเขาเงี้ยเหรอ
1: ไม่ได้เขาคุยหยอกคุยเย้ากัน
3: ไม่ได
0: ้โกรธไหมลูกโกรธไหมถามน้องโกรธไหม
5: ไม่โกรธครับ
0: เห็นไหมน้องไววิทย์ก็เจอกับไม้หมอนนะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: เป็นไงเคยเห็นผลงานบ้างไหมไม้หมอน
5: ผมติดตามผลงานพี่หมูตลอดครับ
0: พี่หมูวิทย์
5: ก็เวลาไปคอนเสิร์ตก็จะเจอกันบ้างมีร่วมร้องเพลงกันบ้างบนคอนเสิร์ตใช่ไหมพี
0: ่
5: ใช่ครับ
0: โอเค
3: งานก็เยอะมากวัยวิทย์เน
5: ี่
3: ย
5: ใช่
0: ครับผม
3: งานนี้20ปีอเมริกันกำลังจะติดต่อไปเพราะแก๊งอเมริกันเขาจะติดต่อวัยวิทย์รถงานแบบนี้วัยวิทย์เกือบทุกงานใช่ไหมงานเต้นงานกลางเต้นอะไรพวกเนี้ย
0: เขารับกลางเต้นด้วยเหรอฮะ
1: รับกลางเต้นเหรอ
0: ไววิทย์ทำไมทำไรได
3: ้ชิวๆอะไรเงี้ย
0: งานชิวๆสบายๆ
3: สบายสบายต้องไววิทย์
0: พวกลานกลางเต้นอะไรเงี้ยก็รับใช่ไหมไววิทย
5: ์รับหมดครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นแนวไหนเราร้องเพลงแนวไหนเป็นหลัก
5: เป็นร้องเพลงแนวโฟกอะคูสติกอะไรเงี้ยคร
0: ับ ก็เหมาะแหละพวกลานกลางเต้นบรรยากาศสบายๆ
3: เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน นะมาถึงคู่สาวสวยของเราเป็นงานเคยเห็นผลงานกันไหมครับลูก
9: เคยทำเพลงด้วยกันเป็นฟิลพี่นางงามกับน้องนางงามอะไรประมาณนั้นค
0: ่
9: ะ
0: เพราะเราสายประกวดอยู่แล้วใช่ไหมน้องเปาเหรอลูก
7: ค่ะก็เคยร่วมงานกันมาก่อนค่ะทำ cover ด้วยกัน 2-3 เพลงเนาะ
9: ใช่ค่ะ
7: แล้วก็สนิทกันค่อนข้างสนิทแต่บนเวที
0: สู้ไหมครับวันนี
7: ้สู้ค่ะ
0: จะแน็ก
9: ก็อย่างที่บอกเลยค่ะเวทีนั้นอาจจะเป็นของหนูเวทีนี้ก็จะเป็นของหนูเหมือนกันนะคะ
7: พี่ขอแล้วกันเวทีนี้โอเค
0: พร้อมนะคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
10: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเรา

จะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชเท่งเถิดเทิงและทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชหนุ่ม

0: โอ้โหไอ้เจมส์กดไม่เอาหรอ
1: ไม่ได้ไม่เปลี่ยนบ้างสลับกันบ้างคุณผู้ชมบอกว่ามาเปลี่ยนเกมบ้าง
0: เนี่ยพอรู้ว่าเกมนั้นผมฉลาดปุ๊บนี่คุณคุยกันหรือเปล่าเนี่ย
2: คุย
0: เออ
2: ผมไม่ได้มีนิสัยงั้นสัตว์ร้องทำนองฮิตคืออะไร
1: เดี๋ยวต้องเลือกลูกทีมมาหนึ่งคนแล้วก็เลือกว่าใครเป็นคนใบ้ก็ใบ้เป็นทำนองเพลงแล้วให้ตอบว่าสิ่งที่ใบ้เป็นเสียงสัตว์เนี่ยคือชื่อเพลงอะไรอย่างมุดเป็นเสียงแมว
0: ก็แมว
1: แมวเสียงหมาช้าง
2: เสียงหมาทีนี้โอ้ยคิดว่าเหมือนแต่นิสัย
1: เดี๋ยวเลือกลูกทีมก่อน
2: ได
1: ้พี่เท่ง1คนสีน้ำเงินเลือกใครครับมีน้องสแน็ค
2: น้องสแน็คมา
1: น้องสแน็คนะ
2: น้องสแน็ค
1: พี่นงสีแดงทางนี้ฝั่งนี
0: ้น้องเปาครับ
1: น้องเปานะ
0: น้องเปา
1: ใครจะเริ่มก่อนครับใครจะแข่งก่อน
0: พี่เท่งก่อนเลย
1: งั้นพี่หนงนั่งพักก่อน
0: ได้ได
1: ้เชิญครับสแน็คเชิญครับมาหนูจะเป็นคนทายหรือคนใบ้
3: เป็นคนทายแล้วกันค่ะ
1: พี่เท่งใบ้ให้หนูก็ทายชื่อเพลงนะว
3: ่
1: าที่ข้อหำทำนองเสียงสัตว์เนี่ยชื่อเพลงอะไรแค่นั้นเองนะจับเลือกเสียงสัตว์ครับพี
2: ่เปิดได้เลยไหม
1: ได้เลยครับได้เลยฮะ
2: โ
1: อ้โหเสียงกบครับอ๋อก็ถือว่าปานกลางไม่ง่ายไม่ยากน้องแสดงพร้อมนะลูกนะพี่เท่งดูให้ดูเนื้อเพลงครับเริ่มครับ
4: อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ
1: ได้ไหมลูกตอบไปเรื่อยฮะพยายาม
5: ผ่านด้วยก่อน
1: ได้ไหมลูกไม่ได
5: ้ผ่านก่อนผ่าน
3: ผ่านค่ะ
4: อบอบอบอบอบ
1: ชื่อเพลง
4: อบอบ
1: ได้ไหมลูกไม่ได้ได้ไหม
3: ออดแอด
1: ได้ไหมลูกไม่ได้ผ่านไหม
4: อบอบอบอบอบอบอบ
3: ตายแล้วผ่านค่ะ
1: ผ่านนะครับ
4: อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ
3: พอไม่มีเนื้อปุ๊บเหมือนทำนองในหัวไปเลยค่ะ
4: อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ
3: ไม่อยากเอาเมียมาเลย
1: ไม่ใช่ยังไม่ใช่ฮะ
3: ไม่อยากพกเมีย
1: ได้ครับหนึ่งนะฮะ
4: อบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบอบ
6: อยากคนอื่นบอกไม่ได
1: ้ผ่านไหมอ
3: ยากรู้จังเลยว่าใครมันชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงผ่านค่ะ
4: อบอบอบอบอบอบอบอบอบ
1: หมดเวลาโอ้โหได้ไปแค่หนึ่งเพลงอ่ะได้ไปแค่หนึ่งเพลงครับโอ้โหอ่ะเชิญนะฮะเดี๋ยวพี่เท่งกับน้องสแน็คประจำที่นะครับมาน้องเปามากับพี่นงหนึ่งเพลงเสมอ
0: ได้
1: สองเพลงชนะมาลูกมาพี่หนงจับแล้วว่าจะเป็นสัตว์อะไรฮะเป็ดครับ
0: กะกะกะกะ
1: ลองเทียบทีนะ
0: กะกะ
1: ลองใกล้ไก่ได้ใกล้ไก
0: ่กะกะกะกะกะกะกะกะกะกะ
3: หนักกว่าเดิมอีก
6: ให้น้องเขาทำเสียงไม่หนงทาย
1: ได้ไหมลูก
3: กะกะกะ
1: เอาลูกไปต่อลูกไปต่อเลย
0: โอ้ไม่ต้องไปต่อแล้วฮะมันนี่เลย
1: สลับสลับพี่นงมาเอาคำเพลงใหม่
3: เพลงใหม่
1: เพลงใหม่เพลงใหม
0: ่กาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบ
3: ขอใจเธอเลขเบอร์โทรค่ะ
1: ถูกครับหนึ่งแล้วฮะเอาเพลงต่อมาครับ
0: กาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบ
1: โอ้ชัดมาก
0: กาบ
3: อีเดียม
1: ถูกครับสองเพลงครับเอาชนะนะฮะทีนี้เล่น
3: เอาอย่าง
0: กาบกาบกาบ
3: กาบจ๋าก
0: าบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบ
3: ไก่จ๋าก
0: าบ
1: ยังไม่ใช่ฮะ
0: กาบกาบกาบ
2: ไม่ได้แน่
3: ผ่านครับ
0: กาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบ
1: ครับฮะ
0: กาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบ
3: คุณลำไย
0: ถูกต้อง
1: ถูกครับสามครับ
0: กาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบกาบ
2: ใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ฮะโอ้โหไม่ได้เพลงคิดถึงสอนเพลงใช
3: ่คิดถึงคิดถึงอาจจะยัง
1: ได้ไป3เพลงครับก็รับไป1คะแนนครับผมทีนี้มาถึงโจทย์เพลงแล้วนะโจทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งชะตาพบรักเนื้อหาเกี่ยวกับโชคชะตาหรือพรหมลิขิต

0: กำหนดคน2คนให้มาเจอกันมารักกันนะครับผมอ่ะสีน้ำเงินครับพี่เท่งส่ง
1: น้องเบลครับ
0: น้องเบลในบทเพลง
1: บุญผลา
0: บุญผลาน้องเบลนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะฮะสีแดงครับพี่นง
1: ส่งเบลมา
0: ก็ต้องจับ
1: ไม้หมอน
0: ไม้หมอนนะ
1: เรียกกีตาร์สิ
0: ไม้หมอนตกใจเลย
1: น้องกีตาร์น้องกีตาร
0: ์เพลงฮะ
1: โสใจมาฮัก
0: โสใจมาฮักน้องกีตาร์ครับผมเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับน้องกีตาร์ครับโสใจมาฮักเชิญครับ
2: กีตาร์นิภาพรเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวดาวรุ่งศิลปินในสังกัดแกรมมี่โกลด์มีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองและยังมีผลงานเพลงให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงว่าหายไปซื่อๆก็ได้ติด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ประเดิมเป็นคนแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะยังตื่นเต้นไหมคะ
0: โอ้ยังตื่นเต้น
1: มาเพชรตัดเพชรทีไรก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะ
0: เพลงนี้ของพี่เฟิร์นเหรอ
1: ใช่ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงของเฟิร์นกัญญารัตน
0: ์ครับ
1: ก็คือหนูเนี่ยติดตามรายการซองไรเดอร
0: ์อ๋อซองไรเดอร
1: ์ใช่ค่ะแล้วก็ไปสะดุดเพลงนี
0: ้
1: ในเทปของพี่แอนอรดีใช
0: ่
1: ค่ะเฟิร์นนำเพลงนี้มาก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้ทำนองมันเพราะจังเลยรู้สึกว่าเป็นเพลงรักที่หวานมากเมโลดี้เพราะมากอะไรก็เลยแบบอยากจะเอามาร้องในวันนี้ค่ะ
0: ปกติให้ว่างๆจากการร้องเพลงคอนเสิร์ตทำอะไรบ้างลูก
1: ช่วงนี้ก็จะไปขายข้าวแกงช่วยคุณแม
0: ่
1: ใช่ที่ตลาดพยัคฆ์กระปูเหมือนเดิม
0: ครับผมนะเห็นบอกมีไลฟ์สดขายน้ำพริกด้วยเหรอลูก
1: ใช่น้ำพริกก็ขายปลาบองน้ำพริกปลาย่างค่ะ
0: เผื่อใครสนใจนี้ต้องติดต่อที่ไหนลูก
1: ก็ติดต่อได้ที่เพจกีตาร์ให้พาพรก็ได้หรือว่าจะเป็นเฟซของคุณแม่นะคะสายสมรพลหนองหลวงค่ะก็ได
0: ้นะหรือช่องทางที่ไปตามหนูเผื่อไปเป็นกำลังใจมี
1: ก็ทุกช่องทางเลยค่ะกีตาร์ให้พาพรทั้งหมด
0: ใช้ชื่อนี้เลยกลับผมโค้ชหนองครับ
2: ครับ
0: ลูกทีมคนนี้ฮะ
2: แหมเสียงออดอ้อนจริงๆนะเนี่ยนะเสียงเขาแบบว่าชวนฟังออดอ้อนเหมาะเลือกเพลงเหมาะกับน้องเขาน้องกีตาร์เลือกเพลงแล้วก็เข้าปากเขาด้วยแล้วก็ร้องเป็นตัวเองด้วยนะเก่งมากครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ถามลูกทีมบ้างน้องเปาลูกน้องเปาเป็นไงผลงานของ
3: มานั่งพูดคุยกันนะคะขัดกับบุคลิกมากที่คุยกับน้องนะคะ
0: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วพอขึ้นบนเวทีแล้วแบบสวยมากทำให้แบบยิ่งร้องแล้วยิ่งดูสวยแบบ
0: เขาบอกตื่นเต้นนะ
3: แต่จริงๆครับสวยมากพอยิ่งร้องแล้วยิ่งสวยมีเสน่ห์แล้วก็เสียงเขามีเสน่ห์มากด้วยค่ะรวมแล้วดีมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ครับผมไม้หมอนครับ
4: ได้อารมณ์ครับแบบผมรับตาฟังแบบโอ้โหลูกคอนี่บาดจิตบาดใจมากเลยผมขอแบบ
2: สกิดไววิทย์ที่มันไม่ขยับเลยวะ
0: เป็นบุคลิกเขาอย่างนี้ ยังไม่หลับ เขามาดเขาอย่างนี
2: ้ไม่มีมองใครเลย
4: ก็ดีมากๆครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณ
0: คร
1: ับขอบคุณ
0: ครับอานุชครับ
5: เสียงหนูมันมีเสน่ห์มากเลยกี่ครั้งแล้วแต่ที่หนูมายืนตรงบนเวทีแล้วลุงโน้ตได้ฟังหนูร้องฟังแล้วนี่มันเขาเรียกว่าเป็นมรดกทางเสียงที่ติดตัวหนูอะที่หนูบอกตื่นเต้นลุงโน้ตดูไม่รู้สึกว่าหนูตื่นเต้นเลยลุงโน้ตกลับมองว่าหนูกำลังร้องเพลงแบบมีความสุขฉันจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนี่แหละนักร้องชื่นใจลูก
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่สุรินทราครับ
6: เป็นคนที่มีแก้วเสียงกังวานมากเวลาที่ร้องออกมาแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงความน่ารักความจริงใจความสวยงามของบทเพลงที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นจากเสียงของน้องกีตาร์นะคะก็คือเป็นอะไรที่เรารู้สึกเหมือนกับเราได้เข้าไปอยู่ในภวังค์อะไรบอกไม่ถูกกับท่วงทำนองที่เหมือนที่น้องกีตาร์บอกค่ะว่าทำนองเพลงเพราะมากเนื้อหาของเพลงและพอมาถึงการถ่ายทอดของน้องกีตาร์แล้วเนี่ยทำให้เพลงนี้คนฟังท้าเชื่อว่าคงจะมีความรู้สึกเหมือนกันคือมีความสุขมากเก่งมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครูครับ
7: เพลงโซใจมาฮักเนี่ยน่าจะเป็นกีตาร์เป็นคนแรกนะที่นำจากซองไรเดอร์แล้วมาร้องอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็โดยเรื่องของดนตรีก็น่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ถูกออกแบบมาเพื่อเวอร์ชันนี้เลยเพราะว่าในวันที่เฟิร์นไปร้องในซองไรเดอร์อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็เสมือนเป็นคนร้องคนแรกเพลงนี้เลยบุคลิกของเพลงนี้เป็นเพลงเอาคำพยาซึ่งเป็นคำสอนอีสานของคนอีสานถ้าเทียบกับภาคกลางก็น่าจะเป็นสุภาษิตก็คือสุภาษิตอีสานนะฮะซึ่งโดยตัวสุภาษิตอีสานหรือพยาเนี่ยเขาก็จะมีทำนองเขาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ายังไม่ลงคอร์ดหรือว่าเมโลดี้แบบดนตรีเท่านั้นแล้วก็มันจะมีบางช่วงที่เอาทำนองของท้องถิ่น

0: ลาวไทยก็คือเต้ยหัวตันตาดเอามาผสมอยู่เรียกรวมๆเพลงนี้น่าจะเป็นอีสานฟิวชั่นนะคือรวมๆหลายๆอย่างรวมกันซึ่งคนนำมาใช้เป็นทางการและโด่งดังมากก็คือหนุ่มมีซอในเพลงฮักและเฟิร์นก็เป็นคนหนึ่งที่แต่งเพลงและก็ร้องเพลงแบบนี้ได้ดีวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเวอร์ชันของกีตาร์เพราะมากเลยเก่งครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: นี่คือผลงานจากเพชรสีแดงครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินครับน้องเบลนิพาดาครับบุญผลาเชิญครับ

0: เป็นไงฮะบทเพลงนี้บุญผลา
1: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ เป็นการกลับมาครั้งที่2นะคะกับเวทีเพชรตัดเพชรก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะ
0: นะตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษไหมฮะกรรมการ
1: ตื่นเต้นโดยเฉพาะได้มาเจอท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: เห็นบอกเร็วๆนี้เพิ่งออกเพลงใหม่ไปแล้วไม่กี่เดือนใช่ไหมลูก
1: อ๋อใช่ค่ะเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยชื่อเพลงผู้บ่าวอีสานค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่งเองด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นเพลงที่แต่งเองด้วยก็เป็นเนื้อหาประมาณแนวแบบเซลล์ผู้บ่าวอีสาน อันที่จริงเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูได้มีโอกาสแต่งไว้ตั้งแต่ตอนอายุ14ปีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่งไม่นานแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าพอมันมามีกระแสกลับมาอีกรอบนึงใน TikTok อะค่ะก็เลยเอากลับมาทำเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์มากขึ้น
0: มันมีคนอยากให้ทำให้เต็มเพลงแสดงว่าเคยอาจจะร้องในโซเชียลใช่ไหมลูก
1: เป็นการดีดกีตาร์ร้องเล่นๆธรรมดา
0: แล้วแฟนๆก็บอกว่าทำให้ทำเพลงออกมาก็เลยทำมาไปฟังได้ที่ช่องทางไหนครับ
1: ช่องทางแกรมมี่โกออฟฟิเชียลได้เลยค่ะ
0: นะฮะนี่ก็คือบทเพลงของน้องเบลนะแล้วก็เห็นบอกมีเดี๋ยวนี้ชอบเดินป่าด้วยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะก็เป็นงานอดิเรกแล้วก็เป็นความชอบด้วย
0: โอ้นะใครสนใจก็ไปเดินตามได
1: ้เป็นการแบบเหมือนเป็นการฮีลใจเหมือนเป็นการได้มีสมาธิได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเพ่งครับ
2: ผลงานไม่ต้องพูดถึงเขาดีครับผ
0: ม
2: ชอบมากคือน้องเขามีความสดใสในตัวหนึ่งแล้วก็ชอบความเป็นส่วนตัวที่ว่าชอบเดินป่าเงี้ยพี่ก็ชอบป่าเขียวแล้วแต่ไม่ชอบเดินกลัว
1: แบบใบไม้อะไรประมาณนี้เหรอคะเขียว
3: ๆเดินกลางคืนกลางวันฮะ
1: กลางวันค่ะ
0: กลางวันนะพี่โหน่ง
2: ใครจะไปเดินเที่ยวป่ากลางคืนมะ
3: ไม่ใช่เธอเห็นมีคนเดินกลางคืนติถามตีก็เลยถามน้องก็ดูเดิน
2: อันนั้นไม่ได้ป่าอันนั้นมันถนน
3: เอ้าใครเดินนะเท่ง
2: ไปเดิน
0: อันนั้นเดินตามถนนคนเดินถนน
2: แต่เชื่อป่ะผมเคยเจอเสือที่เสืออยู่ในกรงนะเขาคำรามจริงอ่ะโอ้ก็ก้าวขาไม่ออกเลยผมถึงรู้ว่าเออคนเวลาเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันก้าวขาไม่ออกเจอตัวเองนะแค่เขาคำรามนะโอ้โหมัน
3: เขาเล่าเวลามันกลัวอะไรมันกลัวจริงนะ
2: ไอ้แท้ง
0: ถ้ามีเสียงนี้ขึ้นมาเงี้ยเหรอ
3: ทั้งรักไหมไอ้แท้งจับเสียงได้อยู่แล้ว
2: โอเคชอบครับชอบคร
0: ับ ครับผมนะถามเพื่อนๆร่วมทีมบ้างไววิทย์ครับ
4: เบลเป็นนักร้องที่มีเสน่ห์อยู่แล้วครับเป็นนักร้องที่เป็นนักร้องลูกทุ่งจริงๆซึ่งความเป็นลูกทุ่งนี่มันเป็นของเฉพาะบุคคลมันไม่ใช่ใครจะร้องให้เป็นลูกทุ่งมีลูกคอที่ไพเราะอย่างนี้ได้นะครับมันก็เป็นพรสวรรค์จริงๆครับก็เจอกับเบลจริงๆเคยเจอกันที่งานคอนเสิร์ตด้วยเนาะแล้วก็วันนี้ได้เจอกันอีกดีใจครับโชคดีครับ
0: ครับผมสนักครับ
5: ก็เสียงน้องพุ่งสมกับที่เป็นน้องเบลเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบทเพลงที่เลือกมาแล้วก็อารมณ์ที่สื่อออกไปรู้สึกได้ว่าอยากเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเพลงนี้เลยค่ะรู้สึกแบบอบอุ่นอยากได้รับความรักที่เป็นบุญผลาแบบนี้เลยค่ะ
0: ครับผมอานนท์ครับ
6: เลือกเพลงได้เหมาะกับเสียงตัวเองแล้วก็ตัวของเบลเองอ่ะซึ่งการเลือกเพลงเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่คนร้องนะเหมือนกับนักรบเวลาออกศึกอ่ะถ้าได้อาวุธที่เราถนัดมือสู้กับใครมันก็มีชัยตลอดเวลาแล้ววันนี้หนูก็ทำได้ดีทีเดียวเชียวเนียว
0: พี่สุรินทราครับ
7: เบลเป็นคนที่มีเสียงน่ารักอยู่แล้วค่ะก็คือเวลาที่เราถ่ายทอดบทเพลงที่มันเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความสดใสมันเหมาะกับเบลมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เบลได้ถ่ายทอดมาให้เรามันเป็นความสุขแบบเรียกว่าใสๆเป็นความรักที่เพิ่งจะเจอกันหรือเป็นมุมบุพเพที่ดูใสมากอ่ะเราเรียกว่าคล้อยตามกับสิ่งที่หนูแสดงมากเลยสิ่งที่หนูร้องมาในวันนี้ด้วยนะคะเก่งมากค่ะ
0: ครูครับ
8: วันนี้สองสาวอีสานแว่นนัดกันเอาเพลงที่มีคำอีสานเยอะๆมาประชันกันเลยแล้วก็มันมีคำที่ต้องแปลเนาะอย่างถ้าย้อนไปโสใจมาฮับพี่สินินทาก็ถามว่าโสแปลว่าอะไรพี่เท่งพี่โหน่งก็ถามซึ่งจริงมันคำอีสานกับคำภาคกลางบางทีบางคำมันก็แปลกันได้โดยตรงนะครับอย่างเช่นคำว่าจะไปอย่างเงี้ยอีสานก็ใช้คำว่าสิไปอย่างเงี้ยก็ง่ายๆทีนี้พอบุญผลาคำในตระกูลเดียวกันเนี่ยถ้าแปลเป็นไทย

0: ันก็จะเป็นบุพเพสันนิบาตหรือเนื้อคู่แต่ถ้าจะเอาให้เข้าใจง่ายคือการมีบุญวาสนาแต่ชาติปางไหนไม่รู้ให้มาเจอกันอันนี้คือบุญผลาคล้ายๆกับบุพเพนะฮะแต่ถ้าเนื้อคู่คือมาเจอแล้วต้องเป็นคู่กันด้วยมันก็จะมีรายละเอียดลึกขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเบลนำมาร้องไม่แปลกใจลูกเพราะเบลนี่คือสิงคอปเปอร์คนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นศิลปินที่มาอยู่แกรมมี่ตั้งแต่อายุยังน้อยมาพร้อมกับกีตาร์ตัวหนึ่งแล้วก็ขยันมากขยันจนถ้าวันนี้มีศัพท์คำนี้น่าจะใช้กับเบลได้ในวันนั้นก็คือคำว่าอินฟลูเลยขยันคอปเปอร์เพลงอะไรดังมาเบลทะยานเข้าใส่มันเสมอนะครับแล้วก็ทำให้ทุกการแสดงออกสิ่งที่เบลมีดูเป็นพิเศษนอกจากเสียงเพราะแล้วก็คือมั่นใจอย่างวันนี้ชนกับดนตรีอีกแบบนึงบุญพลาในเวอร์ชันของเบลก็ไม่สะทกสะท้านเลยหรอกทั้งคมทั้งชัดทั้งเพราะครับเก่งครับ
1: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับอ่ะครบทั้ง2 4เรียบร้อยเดี๋ยวเชิญน้องกีตาร์บนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับท่านแรกครับอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน
2: เสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงครับท่านต่อมาครับพี่สรินทาให้ใครครับ
3: เสมอครับ
1: เสมอครับ2เสียงเท่ากันนะครับเอาละฮะมาถึงเสียงตัดสินครับคุณครูสลาให้ใครครับ
0: เสมอครับ
1: เสมอครับ3เสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนนขอบคุณ2สาวด้วยนะครับสรุปคะแนนครับตอนนี้เพชรสีน้ำเงิน1คะแนนมาแล้วนะครับแล้วก็เพชรสีแดงครับ2คะแนนนำอยู่นะฮะได้คะแนนจากช่วงเกมไปนะครับมาต่อกันที่โจทย์นี้ฮะโจทย์ลูกทุ่งหัวใจไม่ยอมลาก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่กำลังจะจบแต่ยังไม่อยากจะปล่อยมือแต่ละสีส่งใครฮะเริ่มที่สีน้ำเงินก่อนพี่เท่งถึงเวลาแล้ว
4: ครับน้องหมูวัยวิทย์ครับผม
1: ครับผมในบทเพลง
4: ช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รัก
1: สีแดงครับผม
5: ไม้หมอนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วลุยนะฮะกับคำสาลา
4: ดอกไม้หมอนไปบีบผ้าหลวมไปดีๆด้วย
5: เพื่อเป็นสไตล์เขานะ
1: ทรงเขาทรงเป็นอย่าง
5: น
1: ี้อ
5: ย่างเขาชอบสไตล์อย่างนี้นะถ้าเขาไปตัดผมสกินฮกสกินเฮดคนเราไปไม่เป็นนะ
1: ไม่คุ้น
5: ใช่เหมือนผมอะไปไหนออกจากบ้านเนี่ยถ้าไม่มีลูกเมียอยู่ซ้ายขวาไปไหนไม่ได้ละ
4: ไปมาตั้ง3ปีคุณ
1: เริ่มกันที่เพชรสีแดงครับ
6: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oilผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
7: Cholest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชัดเช่น รำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง
8: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Nat Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: เริ่มกันที่เพชรสีแดงครับไม้หมอนฮะกับคำสาหร่าเชิญครับ
5: ไม้หมอนวชิรวิทย์โดดเด่นด้วยน้ำเสียงแหบเสน่ห์ลุ่มลึกนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยพลังและอารมณ์จนได้รับคำชมว่าน้ำเสียงแบบนี้มีคนเดียวในโลกไม้หมอนหลงรักการร้องเพลงและเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กโดยมีแรงบันดาลใจจากบทเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตและดนตรีร็อกรุ่นเก่าทำให้เขาเริ่มฝึกฝนการใช้เสียงร้องที่ไม่เหมือนใครจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลงานแจ้งเกิดของเขาคือเพลงหลุดและผลงานเพลงปัจจุบันคือเพลง Missing You So Much

0: ไงฮะสำหรับบทเพลงนี
1: ้ตื่นเต้นมากครับผม
0: ตื่นเต้นนะ
1: ใช่ครับปกติก็ไม่ค่อยได้ร้องลูกทุ่งเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าวันนี้ก็ได้มาแบบเขาเรียกว่ามาเปิดประสบการณ์เปิดแมปเปิดแมปว่าได้ทำอะไรอาชีพใหม่ๆมิชชั่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับผมนะ
1: ประมาณนั้น
0: ปกติถ้าเป็นแนวของไม้หมอนเนี่ยชอบร้องเพลงแนวไหนที่สุด
1: จริงๆอะผมชอบแนวเพื่อชีวิตครับปกติก็จะร้องเพื่อชีวิตป๊อปร็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็จะเป็นคนชอบทำเพลงมากกว่าแต่งเพลงทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแนวที่ผมทำก็ผมนิยามแนวตัวเองว่าเป็นเพลงมีชีวิตครับ
0: เป็นเพลงที่มีชีวิต
1: ใช่ครับเป็นแบบเพลงที่เขามีจิตวิญญาณแล้วก็มีชีวิตของตัวเองเวลาแต่งออกมาเขาจะเป็นอะไรก็ให้เขาเป็นแล้วก็เรามีแค่ดูแลเขาให้เขาเติบโตไปในที่ที่เขาสมควรที่จะได้รับที่เขาอยากไปอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับ
0: แรงบันดาลใจส่วนใหญ่ในมุมของไม้หมอนในการแต่งเพลงส่วนใหญ่มาจากไหน
1: มาจากชีวิต
0: ตัวเราเอง
1: มาจากตัวเราเอง
0: คนใกล้ตัวเราด้วยเหรอ
1: คนใกล้ตัวก็จะมีบ้างที่ผมหยิบเรื่องเขาออกมาแต่งมาอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกที่ผมได้เจอมาในชีวิตที่ผ่านมาทั้งความเจ็บปวดความรักที่ผมถนัดก็จะมี2 อย่างนี้ที่ผมจะพูดบ่อยๆในเพลงครับผม
0: นะฮะไปติดตามไว้ก่อนที่ช่องทางไหนครับไม้หมอน
1: ก็ช่องทางที่มีให้ติดตามนะครับก็จะมีทุกช่องทางเลยแต่ว่าผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อัปเดตโซเชียลเท่าไหร่ก็จะแล้วแต่ฟิลก็จะมีแบบ Instagram ไม้หมอนนะครับ MMAIMHON แล้วก็Facebook ก็ไม้หมอนเหมือนกันครับแล้วก็ TikTok ก็ชื่อคล้ายๆกัน
0: ชื่อเดียวกันเลย
1: ใช่แต่ว่าปล่อยเพลงก็จะเป็น YouTube กับสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับสามารถฟังได้ก็พิมพ์ไม้หมอนก็จะเจอเลยครับผม
0: ครับผมพจน์โหน่งครับ
2: ครับ
0: ผลงานของลูกทีมคนนี้ฮะ
2: ผมชอบความน่ารักของน้องนะชอบความน่ารักเขาร้องเพลงเขาเหมือนเขามีความสุขกับเพลงที่เขาร้องแต่ละเพลงออกมานะเหมือนมือไม้เข้าไปหมดนะเออคือเลิกคอนเสิร์ตก็ต้องนวดกันนะ
0: เมื่อยมือกันเหรอฟิลความรู้สึก
2: มันเป็นบุคลิกเขาแล้วถ้าเขาจะยืนร้องเฉยๆเนี่ยผมว่าไม่ใช่เขาอะเวลาเขามีอารมณ์ที่จะร้องเพลงเนี่ยเขาปล่อยมาเต็มที่ของเขาอยากที่อยากทำอะไรก็มันออกมาจากความรู้สึกของเขาน่ารักนะผมชอบถ้าแบบเดินผ่านเวทีถ้าเจอเขาร้องเนี่ยผมก็ต้องดูเขานะแล้วดูยันจบด้วยว่าเพลงต่อไปอะจะทำท่าไหนอีก
0: อ๋อชอบในเอกลักษณ์ของเขา

0: ถ้าเหมือนตลกอ่ะเหมือนตลกถ้าขึ้นไปอ่ะถ้าคณะหนึ่งมี 5-6 คนขึ้นไปคนแรกแล้วแบบนี้นะเขาเรียกตีป่าใช่ไหมคนสนใจละเอ้ยไอ้นี่มันมีอะไรวะเดี๋ยวไอ้ตัวต่อไปต้องมีอะไรแน่นอน
1: พวกเราถ้าลูกน้องเล่นขำนะโอ้โหอยู่ข้างล่างสบายเลยอย่างเท่งถ้าลูกน้องเล่นขำอยู่ข้างล่างนี่นั่งแกะถุงน่องนักร้องเล่นว่า
2: ไม่ได้แกะ
0: เลย
2: กระท
0: อชอบครับชอบชอบสองนิ้วเลยคือเท่งคอยสองนิ้ว
3: ขอบคุณครับถามสาวๆบ้างน้องเปาน้องเปา
4: ค่ะก็ไม้หมอนนะคะเหมือนวันนี้เหมือนมาดูคอนเสิร์ตเขาเองเลยค่ะเสียงมีเอกลักษณ์มากแล้วก็เหมือนพี่โหน่งบอกว่าแบบท่าทางเขาอินเนอร์เขาออกมาเต็มหมดเลยค่ะก็รวมๆแล้วน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์เพราะมากค่ะ
3: ครับผมน้องกีตาร์ครับ
5: พี่ไม้หมอนนะคะไอโคตรเทเลยวันนี้รู้สึกว่าที่แรกไอแล้วก็ส่งแบบเบิ้งๆข้างล่างแบบบอกกันแบบเฮ้ยฝากในเด้อฝากไอในเด้อฝากในเด้อแต่พอขึ้นไปปุ๊บโดยเฉพาะท่อนฮุกพี่แบบโอ้ไล่ระดับอารมณ์แบบปี๊ดหนูก็ยังแบบคุยกับพี่เปาเลยว่าโอ้ยขนลุกมากเลยพี่แล้วก็ชื่นชอบในเวอร์ชั่นนี้ด้วยรู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่แบบว่าเปิดประสบการณ์จากเวอร์ชั่นเดิมที่เราได้ฟังในพาร์ทของลูกทุ่งพอมาพาร์ทนี้เป็นเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่มีชีวิตจริงๆค่ะสุดยอดค่ะไอ
6: ขอบคุณครับ
3: อนุชครับ
1: ไม่หมอนร้องเพลงน่าสนใจดีผมพูดในฐานะไม่ใช่กรรมการนะผมเป็นคนคนหนึ่งเป็นตลกที่ชอบฟังเพลงและเป็นตลกที่ชอบเขียนเพลงแล้วก็เป็นตลกที่ชอบดูนักร้องเวลาเขามีลีลาท่าทางที่ไม่ค่อยเหมือนใครในการนำเสนอดูแล้วมันมีความสุขอ่ะผมกลับเปรียบเปรยเหมือนไม่หมอนกำลังขี่จักรยานล้อเดียวอ่ะคือจักรยานล้อเดียวเนี่ยมันจะนิ่งๆไม่ได้มันต้องมีอะไรของมันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความไพเราะแล้วมีความพลิ้วในลีลาไม่ได้ฝืนหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ฟิลมันจะมาระหว่างที่ร้องเรื่องราวของมันเป็นยังไงเมื่อมือไม้ออกคนร้องเพราะร้องดีร้องถูกร้องใช่ผมเฉยๆนะถ้าไปเจอคนที่ร้องเพลงร้องแล้วมันมีเสน่ห์มันร้องแล้วเฮ้ยมันเหมือนจะเพี้ยนแต่มันก็ไม่ใช่คนขี่จักรยานล้อเดียวไงมันจะมีแต่มันมีเสน่ห์มันน่าฟังขอให้เจริญลูก
6: สาธุครับผมครับผม
3: พี่สิรินทราครับ
7: เป็นก็เป็นโชว์ที่ก็เป็นตัวของตัวเองมากๆมันเป็นความเก๋ตลอดระยะเวลาของการถ่ายทอดบทเพลงของไม้หมอนเนี่ยมันมีพลังงานในการถ่ายทอดที่เราสามารถติดตามได้ถึงพลังงานนั้นๆเรารับพลังงานนั้นมาจากสิ่งที่ไม้หมอนส่งมามันคือความสวยงามจริงๆนะไม้หมอนมันไม่ได้มีอะไรที่แบบไปเรื่อยๆคือมันมีความยืดหยุ่นเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวพลิ้วตรงนั้นเหมือนที่ป๋าบอกเมื่อสักครู่นี่คือพลังงานเราได้เห็นในการนำเสนอของไม้หมอนในวันนี้จริงๆเก่งมากครับ
6: ขอบคุณมากครับ
3: ถูกครับ
8: วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษในการฟังเพลงของครู
9: เต็มมากครับพี่น้องเพลง
8: คือมีความรู้สึกว่าครูชอบเข้าไปดูเวลาเห็นกลุ่มนักดนตรีใช้คำว่าเพื่อชีวิตยุคใหม่ก็ได้หรือเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขาสร้างกลุ่มก้อนของคนร้องกับคนฟังขึ้นมาอีกแบบหนึ่งในสังคมยุคปัจจุบันตั้งแต่เขียนไขภูมินวสันวัยวิทย์ก็เพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้นะก็เห็นได้ยินชื่อมานานแล้วก็ติดตามฟังเพลงแล้วก็ไม้หมอนลูกนี่คือได้ฟังต่อหน้าต่อตาครั้งแรกประทับใจมากมีความรู้สึกว่าเราเป็นศิลปินจริงๆและเวลาครูเข้าไปส่องในสื่อต่างๆครูก็รู้สึกชอบตรงที่ว่าคนร้องก็อยากร้องคนฟังก็ตั้งใจฟังบางทีไม่ต้องเยอะแต่มันอบอุ่นพลอยอบอุ่นไปกับเขาแล้วก็เราได้ยินเรื่องราวที่เขาร้องและเขาเล่าให้เราฟังแล้วก็รวมไปถึงการร้องเพลงในกับคำสาลาในแบบไม้หมอนเนี่ยก็โอ้โหละสายตาไม่ได้เลยลูก
9: บุญครับ
8: การร้องเพลงบางทีเราได้ยินเสียงก่อนสัมผัสอารมณ์นะแต่การร้องแบบไม้หมอนเนี่ยรู้สึกอารมณ์มันมาก่อนเสียงมันดูมีเอกลักษณ์และก็พิเศษมากครับเก่งมากครับ
9: ขอบคุณมากครับ
3: นี่คือผลงานของน้องไม้หมอนนะครับมาต่อกันที่สีน้ำเงินฮะหมูวัยวิทย์ครับช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักเชิญครับ

0: เป็นไงบ้างครับสำหรับเพลงนี
1: ้ตื่นเต้นสุดๆเลย
2: ตื่นเต้นนะ
1: ผมร้องลูกทุ่งได้แต่ไม่ได้มี DNA ของคนร้องลูกทุ่ง
2: นี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆหรือเปล่าที่แบบเต็ม
1: ๆแต่ด้วยความชอบส่วนตัวเป็นคนชอบเพลง
2: แนวน
1: ี้
2: อย
1: ู่
2: แล้ว
1: ใช่ครับ
2: นะฮะอัปเดตชุดตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับนอกจากเรื่องร้องเพลงแล้วมีทำอะไรเพลงใหม่มีไหมฮะ
1: ก็ทำอัลบั้มครับเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มที่3ไป
2: ครับ
1: ก็ทำธุรกิจบ้างเล็กๆน้อยๆ
2: ใครที่ชื่นชอบไปติดตามได้ช่องทางไหนครับ
1: ก็ติดตามได้ที่ Wavit Official ครับ
2: นะไปตามกันได้ผมมีผลงานจะออกใหม่เรื่อยๆอยู่แล้ว
1: มีครับมี
2: แล้วก็มีงานคอนเสิร์ตที่ไหนก็
1: ใช่ครับคอนเสิร์ตก็จะมีอัปเดตที่หน้าเพจFacebook Instagram อย่างนี้ครับ
2: ครับผมถามโค้ชพี่เท่งครับผลงานของไววิทย์ครับ
3: ผมมีรอยยิ้มกับเพลงนี้มีรอยยิ้มตรงที่ว่าเขาไม่ได้พยายามนะแต่เขาร้องด้วยตัวเองไม่รู้นะเวอร์ชันนี้ผมชอบด้วย
2: ถามสาวๆบ้างน้องเบลลูก
4: รู้สึกละสายตาไม่ได้เลยค่ะเป็นคนที่

0: ร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์มากคือเอาจริงๆถ้าหนูเป็นผู้หญิงคนนั้นหนูก็คงไม่กล้าบอกเลิกค่ะ
1: น้องสแน็คครับลูก
2: นึกภาพเหมือน อยู่ในงานโรงเรียนที่มีรุ่นพี่ที่แบบเขาป๊อปมากให้ร้องเพลงให้ฟังเรารู้สึกว่าทรงพี่เขาคือแบบโอ้พี่โคตรแบดเลยอะค่ะแบบมันทรงแบบเท่มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงที่พี่เขาร้องออกมามันทำให้เรายิ้มได้แบบตลอดโชว์ของพี่เขาเลยค่ะถึงแม้มันจะเป็นเพลงอกหักก็ตามแต่แบบรอยยิ้มของพี่เขามันทำให้แบบทุกคนได้ยิ้มตามค่ะ
1: ครับผมอานนท์ครับ
3: จะร้องเพลงเนี่ยทีแรกผมสงสัยก็งงเหมือนกันว่าเขาจะร้องออกแนวไหนแต่ร้องไปร้องมามันเป็นจิ๊กโก้ร้องเพลงที่มันน่าชอบมากเดี๋ยวเทปนี้ออกอากาศนะเพลงนี้จะเป็นที่นิยมเพราะเป็นแนวใหม่ของการร้องเพลงของยอดรักสลักใจชื่นชอบชื่นชมแจ่มมาก
1: พี่สิริพาครับ
4: นึกถึงพี่แอดตอนหนุ่มๆเลยค่ะเป๊ะมากคือเมื่อกี้นี่เห็นการร้องเพลงของหมูอะค่ะก็เป็นการบอกคนรักที่บอกไปยิ้มไปอะช่วยบอกฉันหน่อยนะบอกฉันหน่อยล่วงหน้าเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับเหมือนยิ้มสู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความน่ารักนะที่พอเราดูแล้วมันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายทำให้ความรู้สึกตึงเครียดของความรู้สึกที่จะบอกเขาอะมันให้ดูซอฟต์ลงให้มันดูนุ่มนวลขึ้นนะคะแล้วชอบกับการที่นำเสนอตรงนี้คือจริงๆแล้วรูปแบบของเพลงลูกทุ่งอ่ะมันก็จะมีวิธีการในการเอื้อนใดๆแต่พอหมูมาร้องแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่มันจริงใจคือตรงๆแต่แล้วมีวิธีการเอื้อนที่เราเล่นลูกคอที่มันเป็นความเก๋นี่คือรูปแบบที่เราได้เห็นอะไรใหม่ๆสำหรับวันนี้สำหรับบทเพลงนี้ด้วยนะคะเก่งมากค่ะ
5: ขอบคุณครับ
1: ถูกครับ
6: ในวันที่โลกเรายังไม่มีคำว่าโซเชียลการถูกรู้จักของคนกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่งแต่ก่อนมันมีคำว่าบอกต่อนะคำว่าบอกต่อเนี่ยคือปากต่อปากยังไม่มีคำว่าแชร์เกิดขึ้นการที่ใครจะสื่อสารและบอกต่อกันแบบปากต่อปากก็คือชื่นชอบก่อนแล้วค่อยไปบอกคนอื่นต่อแล้วก็ขยายผลกลายเป็นกลุ่มก้อนซึ่งวันนี้กลุ่มของวัยวิทย์เนี่ยครูรู้สึกว่านี่คือการบอกต่อจากคนที่ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันบอกต่อได้เร็วกว่ายุคก่อนก็คือบอกผ่านการแชร์และมันเกิดภาษาเขาเรียกอะไรคอมมูนิตี้เนาะกลุ่มก้อนใหม่ขึ้นมาโลกทั่วไปเหมือนมองไม่เห็นพวกเขานะแต่ในกลุ่มของเขาเนี่ยนับวันนับคืนหนาแน่นและก็ใช้คำว่าหนาแน่นไม่ได้เหนียวแน่นมีสไตล์มีเนื้อหาของเพลงมีวิธีการสื่อสารซึ่งมันงดงามมากในความเห็นของครูเพราะวันนี้การที่รู้ว่าหมูและไม้หมอนมาร้องเพลงที่นี่นี่ครูรู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติบทเพลงลูกทุ่งนะในนามคนฟังเพลงลูกทุ่งรู้สึกว่าขอบคุณที่รู้ว่าคนที่ร้องเพลงแบบวัยวิทย์ก็เคยร้องเพลงลูกทุ่งเคยชอบเพลงลูกทุ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันคือหัวใจของคนไทยเราทุกกลุ่มก้อนจริงๆอย่างวันนี้ไปวิทย์ให้เกียรติร้องเพลงนี้ซึ่งคนลูกทุ่งแท้ๆก็รู้สึกว่ามันยากนะร้องยากแต่ว่าไปวิทย์ร้องได้ดีครับเป็นสไตล์ของตัวเองเลยมันรู้สึกแบบนั้นเพราะมากครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณครับขอบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเชิญน้องไม้หมอนครับบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับท่านแรกครับพี่สุรินทราให้ใครครับ
4: เสมอค่ะ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงครับท่านต่อมาครับกุศลาให้ใครครับ
6: เสมอครับ
1: เสมอครับ2เสียงเท่ากันนะครับเสียงสุดท้ายครับอโนดให้ใครครับ
3: เสมอครับ
1: เสมอฮะ3เสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนนครับขอบคุณสองหนุ่มด้วยนะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
1: สรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินครับ2คะแนนและทีมสีแดงครับ3คะแนนนะยังนำอยู่นะฮะได้คะแนนช่วงเก่ง
7: ครับ
1: นะครับผมพร้อมนะฮะมาโจทย์ต่อไปฮะ
7: อย่าไปตอกย้ำเงิน
1: โจทย์ลูกทุ่งรักพร้อมเสิร์ฟครับก็คือบทเพลงคนโสดที่พร้อมเปิดใจ สีน้ำเงินครับพี่เท่งถึงเวลาแล้วสาวคนนี
5: ้น้องสแน็คครับ
1: ครับผม
5: กับบทเพลงที่ชื่อว่าให้เคอรี่มาส่งแดบบ
1: อน้องสแน็คนะเพลงของพี่เบลนะเพลงของพี่เบลนะสีแดงครับพี่นง
7: ได้เวลากินซาลาเปาชูศักดิ์แล้ว
1: น้องเปาน้องเปาขำเลย
7: น้องเปาน้องเปาน้องเปา
1: เพลงอะไรฮะ
7: น้องเปารอสายคนโสดครับ
1: ครับผมเราจะเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับน้องเปานะฮะรอสายคนโสดเชิญครับ
8: เปากิ่งการสาวใต้หน้าคมโดดเด่นด้วยน้ำเสียงหวานเอนเตอร์เทนเก่งและลุคสวยเฉี่ยวระดับนางงามที่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งเพลงลูกทุ่งใต้ลูกทุ่งภาคกลางและเพลงจังหวะสนุกสนานนอกจากร้องเพลงแล้วเปายังเป็นนักแสดงอิสระรับงานถ่ายแบบเสื้อผ้ารับรีวิวสินค้าและสถานที่ต่างๆแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านเป็นร้านของฝากจังหวัดพัทลุงทะเลน้อยผลงานแจ้งเกิดที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักคือเพลงมงลงและกำลังจะมีเพลงใหม่ให้แฟนคลับติดตามเร็วๆนี้ครับ

0: นะลูก
1: ถือว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะ
0: นะร้องคนหลังๆ
1: มาก็คือตื่นเต้นเหมือนเดิม
0: แต่ว่าแนวเร็วๆแบบนี้ถือว่าเป็นทางถนัดเราไหมเราชอบเพลงเร็วๆ
1: ชอบค่ะชอบเพลงเร็วใช่ค่ะ
0: นะแล้วก็เห็นบอกจะออกผลงานใหม่ด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะซิงเกิลใหม่อาจจะออกเร็วๆนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: แต่อุ๊บไว้ก่อนยังไม่บอก
0: ไม่บอกต้องไปตามกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ไปติดตามกันที่ช่องทางไหนบ้างลูก
1: YouTube ค่ะเปากิ่งการได้เลยค่ะ
0: ชื่อนี้เลยนะทุกแพลตฟอร์มนะครับผมโค้ชโหน่งครับ
2: ครับผม
0: ลูกทีมคนนี้ฮะ
2: สายเอนเตอร์เทนนะ
0: น่ารักดีนะ
2: อ่ะสนุกเห็นไหมรอยยิ้มเขาร
0: ้
2: องเพลงสนุกร้องเพลงสนุกจะทำหน้าแบบไม่สนุกก็ไม่ได
0: ้
2: มันไปตามอารมณ์เขาอยู่แล้วนะถ้าสายเอนเตอร์เทนต้องเขาอ่ะมาถูกทางแล้ว
0: ครับผมไม่หมอนไม่หมอนเป็นไงผลงานของเปา
3: สนุกมากครับดูแล้วสดใสแบบดูแล้วยิ้มตามแบบเขามีความน่ารักเป็นของตัวเองแบบรู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งเพลงเร็วมันร้องยากมากแล้วก็การคุมเสียงแล้วก็เต้นร้องไปด้วยมันแบบว่าเป็นสกิลที่ทำได้ยากมากแล้วเปาทำได้ดีมากครับมีเสน่ห์มากครับขอบผม
0: น้องกีตาร์ครับ
4: พี่ร้องเพลงเร็วได้ดีมากแล้วก็แบบสนุกมากนี่หนูแบบเต้นไม่หยุดเลยแล้วก็อยากฟังเพลงช้าพี่มากเลยพี
0: ่
4: น่าจะเพราะอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเพลงนี้พี่เขาร้องขึ้นมาปุ๊บเสียงพุ่งขึ้นมาเลยโว้ว้าวเลย
0: เ
4: ป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะ
2: มันชวนเต้นเมื่อกี้ผมเต้นไม่หยุดเลยไอ้นี่ก็กินไม่หยุดเหมือนกัน
0: ฝั่งไหนนะ
2: ผมก็เต้นไอ้ฝั่งนี้ไง
0: อโนดครับ
5: คนร้องเพลงจังหวะเร็วๆเนี่ยมันต้องชัดถ้อยชัดคำด้วยไม่ใช่เร็วๆเราฟังไม่รู้ว่าอะไรนะแต่หนูว่ามันชัดถ้อยชัดคำทุกประโยคที่ร้องออกมาหางเสียงมันก็ไม่ด้วนเขาเรียกว่าลูกเอื้อนมันก็มีด้วยในท่อนที่มันต้องเอื้อนและสำคัญที่สุดมันสับกับจังหวะนักร้องที่ร้องเพลงแบบนี้นะนักดนตรีสบายใจแม้กระทั่งการเก็บจังหวะในลูกจบปังปังปังปังจบเลยเงี้ยโอ้โหหนูใบอ่อนมาก
0: ยังไงฮะ
5: สุดยอดขอโทษด้วยทำมุกมันเก่าแต่อยากเล่น
0: ไม่เป็นไรฮะช่วยกันครับผมพี่สุรินทราครับ
6: เพราะเป็นคนที่มีพลังเยอะนะจบเพลงปุ๊บหอบแฮกๆเลยแต่รู้ว่าระหว่างที่ร้องเนี่ยคือควบคุมพลังของเราได้อย่างดีมากเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดบทเพลงเร็วเนี่ยถ้าหากว่าไม่แข็งแรงไม่ฝึกไม่ซ้อมเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแผ่วแต่เปาเนี่ยโอ้ตลอดเพลงสุดยอดมากแล้วมีช่วงของการลูกเล่นต่างๆมันทำให้สนุกไปกับเพลงด้วยเก่งมากค่ะ
0: ครูครับ
7: ครูชอบความไม่กักของน้องเปานะตั้งแต่เล่นเกมเนี่ยเขาบอกให้ทำอะไรเขาก็ทำเลยไม่เหมือนครูบอกแล้วไม่ค่อยทำ คือไปสุดดีลูกคือเลือกเพลงตรงกับต้นทุนที่เรามีมันก็เลยใส่ได้เต็มได้สุดเวลาฟังเราแล้วยินอารมณ์ที่สื่อมาด้วยพลังที่หนูใส่ไม่ยั้งนะครับซึ่งมันลงตัวกับความต้องการของคนร้องเพลงแนวนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนนี่ถ้ามียี่ห้อนี้อยู่บนเวทีเราก็อุ่นใจนะครับเก่งครับชื่นชมครับ
0: ครับผมขอบคุณครับเห็นนุ๊กบอกว่ามีร้านขายของฝากด้วยเหรอลูก
1: ใช่ค
0: ่ะอยู่ตรงไหนลูก
1: อยู่จังหวัดพัทลุงค่ะเป็นของฝากเป็นไข่ปลาทอดทะเลน้อยค่ะแล้วก็มีแบบว่าของฝากเหมือนของแห้งปลาเค็มกุ้งหวานประมาณนี้ค่ะ
0: ชื่อร้านอะไรลูก
1: ร้านเปากิ่งการเลยค่ะ
0: เปากิ่งการ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครที่ผ่านไปผ่านมาเท่านั้นก็แวะไปอุดหนุนกันได
1: ้ค่ะ
0: นะครับผมอ่ะมาถึงสีน้ำเงินกันบ้างครับน้องสแน็คครับให้เคอรี่มาส่งได้บ่อเชิญครับ
8: สแน็คอัจฉรีเธอเริ่มเส้นทางจากการเป็นนักร้องสายลูกทุ่งอินดี้อีสานควบคู่กับการเดินสายประกวดนางงามทำให้มีฐานแฟนคลับติดตามในโลกโซเชียลโดยเฉพาะ TikTok อย่างล้นหลามแจ้งเกิดในฐานะนักร้องเพลงฮิตจังหวะสนุกสนานอย่างเพลงมักปะล่ะซึ่งกลายเป็นเพลงไวรัลสร้างชื่อที่ทำให้ทุกคนรู้จักเธอในฐานะนักร้องและอินฟลูเอนเซอร์ล่าสุดมีปล่อยเพลงไปชื่อเพลงว่าซาวน่าฮักอีโมและกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าอย่างโง่หลาย

0: นะเป็นไงลูกวันนี
1: ้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นรายการแรกที่มีการแบบแข่งขันแบบนี้ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะแล้วก็เพลงที่เลือกมาไม่รู้ว่าแขกรับเชิญเจ้าของเพลงเขานั่งอยู่ตรงน
0: ี้ใช่ค่ะไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่รู้ค่ะแล้วก็เลยยิ่งตื่นเต้นขึ้นไปใหญ่เลย
0: น้องเบล
1: เขินค่ะแอบบอกน้องอยู่ข้างหลังบอกเบลขึ้นไปร้องแทนเลยไหมใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ผลงานเพลงแล้วครับมีปล่อยออกมาไหมลูก
1: เพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยค่ะมีเพลงชื่อว่าเซาหน้าฮักกี่โมงค่ะ
0: เซา
1: หมายถึงแบบเลิกหน้ารักกี่โมงจะหยุดหน้ารักกี่โมงประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลใหม่ที่ชื่อเพลงว่าอย่าโง่หลายค่ะ
0: อย่าโง่หลาย
1: ใช่ค่ะเป็นเพลงช้าเพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้หนูจะทำเพลงเร็วซะส่วนใหญ่ค่ะใช่
0: ก็มีเพลงช้ามาบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็ฝากช่องทางติดต่อในลูกติดตามก
1: ัน ตอนนี้สามารถติดต่องานหรือฟังผลงานเพลงที่หนูมีนะคะได้ในช่อง YouTube Snack อัจฉรีค่ะใช่ค่ะ
0: ชื่อนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็โซเชียลอื่นๆก็ชื่อนี้เหมือนกันค่ะ
0: เป็นไงฮะโค้ชเต้งผลงานของลูกทีมสาวสวยคนนี้
2: น่ารักดีครับน้องแน็กน่ารักดีฮะก็แล้วจังหวะเพลงอย่างเงี้ยมัน

0: มันจังหวะมีเดียมหน่อยซึ่งยกเบาๆก็ได้ซึ่งเราดับเบิลก็ได้ไงมันไปได้หมดแหละแล้วน้องเขาถ่ายทอดได้ดีทั้งที่เจ้าของเพลงอยู่นี่ใช่ไหม
1: น้องเบล
0: แล้วทำไมเราไม่ร้องเพลงเราเนี่ย
1: พอดีเขาได้อีกโจทย์ในงานได้คนละโจทย์
0: ได้โจทย์มาอย่างนี้ใช่ไหม
2: แต่พอแค่นี้กว่านั้นนี่ต้องร้องอีกว่าเนี่ย
1: ร้องแล้วเสร็จแล้ว
2: โกวายวิทย์
1: เต้นเหรอ
2: เมื่อกี้มีขยับหน่อยนึงนี่ไรเนี่ย
1: น่ารักน่ารัก
0: ก็บอกเพลงพาสนุกไงแล้วก็น้องก็หน้าตาสดใสด้วยก็ถือว่าไปด้วยดีไปโชว์ให้ดีมากชอบมากครับ
1: ครับผมถามต้นฉบับหน่อยพี่เบล
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่แซนด์มากๆนะคะที่ให้เกียรตินำเพลงนี้มาร้องในรายการวันนี้ก็อยากจะบอกว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่น่ารักแล้วก็สดใสมากๆเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของพี่แซนด์แล้วก็ชุดเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆก็คือดูรวมๆแล้วมันมีความสดใสมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะใช้พลังเยอะเป็นพิเศษด้วยค่ะเพราะว่ามันมีการซ้ำท่อนฮุกหลายรอบมากแต่วันนี้พี่สแน็คทำได้ดีมากๆเลยค่ะน่ารักค่ะ
1: ครับผมพี่หมูวัยวิทย์ครับ
4: แน็คร้องได้ดีครับก็มีเสน่ห์ของเสียงที่ติดแทบนิดนึงเป็นเสน่ห์ของนักร้องที่น่าสนใจเหมือนกันเวลาร้องขึ้นสูงแล้วมีเสียงแหบเนี่ยมันเป็นลูกที่น่ารักดีแล้วก็ภาพรวมดีอยู่แล้วดีมากครับเก่งมากโชคดีครับ
1: อโนทครับ
5: เสียงสแน็คเสียงเหมือนนางเอกหมอลำอ่ะหนูนี่ถ้าร้องหมอลำนี่โอ้โหหนูเอาตายเลยนะคือลูกแหบอย่างที่ไอ้ทิศน่ะมันพูดไว้อ่ะ
1: พี่หมูไววิทย
5: ์มันอย่างที่หมูเขาพูดอ่ะคือความแหบของหนูแต่มันมีเสน่ห์มันมีพลังและอย่างที่บอกว่าจังหวะมันโยนแล้วหนูโยนเขาภาษาเพลงเขาเรียกว่าล้อเล่นกับจังหวะเตะไปกับจังหวะมันจึงสร้างเสน่ห์เสียงมีเสน่ห์อยู่แล้วเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงดังอ่ะไม่ต้องเราก็ได้คนทั้งประเทศที่กำลังดูรายการอยู่อ่ะเขาสามารถวิเคราะห์แบบที่พวกเรากำลังวิเคราะห์ได้เลยว่าเขาร้องเพลงนี้ขนาดไหนผมว่าความคิดคงจะตรงกับผมอ่ะหนูร้องได้ดีอ่ะแนวทางเสียงนะมันแตกต่างจากเจ้าของเพลงเลยแต่มันเพราะแบบบอกไม่ถูกบอกอะไรก็ไม่รู้แบบบอกไม่ถูกกันแล้วกันอ่ะช่วยบอกให้ถูกนะ
1: พี่สิรินทาครับ
6: สแน็คเป็นคนน่ารักมากนะคะสแน็คน่ารักมากคือเราเห็นภาพเนี่ยคือมันสดใสดนตรีเริ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นการเรียบเรียงที่เก๋มากดนตรีคือน่ารักขึ้นมาก่อนละเสร็จแล้วพอมาถึงการร้องซึ่งเป็นรูปแบบของสแน็คเองอ่ะถ้าหากว่าเทียบกับน้องเบลก็คือมันคนละรูปแบบเบลก็น่ารักแบบใสๆเสียงเขาน่ารักน่ารักแต่ของสแน็คจะมีความเป็นเสียงสักๆเล็กๆที่มันให้ความมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ร้องแล้วมันเริงร่ามันทำให้คนดูแล้วมันมีแต่รอยยิ้มค่ะเก่งมากค่ะ
7: ถูกครับความเป็นใช้คำว่าเดอะสตาร์เนาะมันอยู่ในความเป็นสแน็คอยู่แล้วลูกพอมาเลือกเพลงนี้ก็ลงตัวและที่ชอบก็อย่างที่พี่ทาบอกนะคือดนตรีวันนี้ดูแตกต่างแล้วมันก็เปิดโอกาสให้หนูได้แสดงตัวตนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ครูก็รออยากฟังเพลงช้านะคือสแน็คพูดก็แหบการร้องก็แหบบางทีเสียงแบบนี้นะร้องเพลงช้าบางทีสื่อสารอารมณ์ได้ดีรอติดตามนะลูกเก่งครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมนะครบทั้งสองสาวเลยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องเปาเลยค่ะเชิญคณะกรรมการตัดสินนะครับเชิญครับคุณครูสลาให้ใครครับ
7: เสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงครับท่านต่อมาครับอโนทให้ใครครับ
5: เสมอครับ
1: เสมอครับ2เสียงเท่ากันเสียงตัดสินครับพี่สุรินทร์ให้ใครครับ
6: ให้เสมอครับ
1: เสมอครับ3เสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนนเชิญทุกท่านเลยนะครับ
8: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์ช่วงเกมสัตว์ร้องทำนองฮิตทีมเพชรสีแดงคว้าคะแนนแรกไปก่อนครับ1คะแนนโจทย์ลูกทุ่งชะตาพบรักกีต้าร์นิภาพรและเบลนิภาดาถ่ายทอดเสียงร้องได้ประทับใจทั้งคู่

0: กรรมการลงความเห็นให้เสมอโผล่ลูกทุ่งหัวใจไม่ยอมลาไม้หมอนวชิรวิทย์และหมู่ไววิทย์สู้กันด้วยอารมณ์เพลงอย่างดุเดือดผลออกมาเสมอกันแบ่งไปอีกทีมละ1คะแนนโจลูกทุ่งรักพร้อมเสิร์ฟเต้ากิ่งการและสแน็คอัจฉรีสร้างความบันเทิงได้อย่างสมศักดิ์ศรีกรรมการลงความเห็นให้เสมอกันทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีแดงเอาชนะทีมเพชรสีน้ำเงินไปด้วยคะแนน4ต่อ3คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชรสีแดงครับ
1: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมเพชรสีแดง4ต่อ3คะแนนนะครับผม
2: ครับ
3: ล้างแค้นได้สำเร็จ
4: มอบเหรียญเลย
1: คะแนนช่วงเกมนี้สำคัญนะฮะมอบเชิญโค้ชมอบเหรียญให้กับลูกทีมครับกีตาร์คนนี้น้องอะไรครับคนนี
2: ้น้องแตงโมเป็นน้องเปา
1: น้องเปา
2: เออ
1: แตงโมเทปที่แล้วคนนี้น้องอะไร
2: อันนี้ไม้หมอน
1: ไม้หมอน
2: นี่ซาเปาชูศักดิ
1: ์
2: ก็เดมีกันทุกคนนะ
1: ครับผม
2: แต่ละคนก็มาถูกทางนะ
1: ครับผม
2: แล้วแต่แนวทางที่ถนัดอันนี้ก็เป็นนักร้องด้วยเขียนเพลงด้วยทำเพลงด้วยไม้หมอนเห็นบอกทำเพลงอย่างเดียวเลยนะทำลงเออนั่นแหละ
1: ครับ
2: ปล่อยถึงเส้นชัยทุกคนนะเส้นชัยมันรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะอย่าหยุดเดินแค่นั้นแหละเมื่อไหร่ก็ถึง
1: แล้ววันนี้โค้ชหนงได้นำทีมสู่ชัยชนะครับทางรายการมีของรางวัลพิเศษมอบให้ซึ่งเป็นโค้ชคนแรกที่ทำได้นะครับได้4คะแนนเต็มเลยนะฮะไม่พลาดสักอันนึงเลยนะฮะเอิญของรางวัลให้กับโค้ชหนงครับเหมือนนักกีฬาครับจะมีเสื้อมอบให้ครับโค้ชหนงใส่เลยฮะ
2: ใครอ่ะ
5: เสื้อสามารถไง
1: น้ำตาไหล
5: น้ำตาไหลคือซึ้งใช่ไหม
2: ร้อน
6: ร้อน
1: เก่งอ่ะต้องเป็นคนเก่งถ้าเป็นนักกีฬาก็คือเหรียญทอง
2: ใช่เลยครับ
1: วันนี้ขอบคุณนะฮะโค้ชเท่งโค้ชโหน่งครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณศิลปินทั้ง6ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับและต้องขอขอบพระคุณครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับและแน่นอนครับพี่ๆวงกะลัดแบนขอบคุณนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับสวัสดี

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายของรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องบรรพกาศ Carrier
1: สนับสนุนรายการโดย
2: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: ตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าเราต้องผ่านทั้งคราบน้ำตานะครับและการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหาผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดครับเพราะว่าสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางความสำเร็จนั้นคือเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียร์มูลค่า
0: 500,000 บาท
3: เพราะฉะนั้นครับเราจะขาดคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเราไปได้ยังไงครับผู้ที่จะมาร่วมตัดสินชะตากรรมของเหล่าออสตาร์ครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โจแม่เมาพี่โกพี่การและแอคโชคชัย
0: สวัสดีครับขอต้อนรับ4ยอดกุนซือของเรานะฮะทีมภูมิทีมโกตุนทีมสปายและทีมเว
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: ตอนนี้เราได้6ผู้แข่งขันในรอบเซมิไฟแนลแล้วนะฮะที่ผ่านเข้ามาทีมวินได้แก่ไปกับหมิวนะฮะทีมโกตุนเอฟอังเปาและทีมสปายปิกร็อกเก
3: ้แน่นอนนะครับว่าตอนนี้หัวหน้าทีมทั้ง3ท่านได้สบายใจได้เลยคือคุณสามารถนั่งเชียร์ชิว
5: ๆหลังจากอาเจกปาดน้ำตาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้กลับมาล่าเริงอีกครั้ง
3: เดี๋ยวเราจะได้เห็นน้ำตาของฝั่งละครชาตรีกันบ้าง
0: ชื่อสัปดาห์นี้คือน้ำตาของชาตรี
3: นี่น้ำตาของชาตรีเป็นชื่อตอนภูมิครับเป็นไงบ้างครับสัปดาห์นี
6: ้ผมเตรียมทิชชู่ไว้แล้ว
3: ซึ่งเตรียมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ
6: ครับ
0: สปายครับในฐานะที่เราเพิ่งผ่านเหตุการณ์นั้นมาอย่างสดๆร้อนๆนะฮะมีอะไรอยากจะบอกภูมิไหมฮะ
3: สัก3คำเหมือนที่ภูมิให้ก็ได้นะฮะ
7: บอกแล้วไง
3: ภูมิครับพร้อมไหมฮะ
6: พร้อมครับผมตามกติกาแล้วผมต้องมีหน้าที่ตัดสินด้วย
0: ครับ
6: ผมจะทำอย่างสุดความสามารถแล้วก็เป็นกลางที่สุดครับผม
3: ถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะให้พักหายใจหายคอกันสักนิดหนึ่ง
0: ให้ทำใจอ่ะ
3: ให้ทำใจก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าโชว์จะเดือดขนาดไหนกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับของการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายและนี่คือการแข่งขันของทีมภูมิครับผู้แข่งขันท่านแรกเป็นใครครับพี่เกลือครับ
0: โอ้โหชายหนุ่มคนนี้เรียกว่าหนุ่มเก๋าเกม
3: เฮ้ยเก๋าเกม
0: ผู้เป็นตำนานความเก่งกาจของรายการเราเลยนะฮะ
3: เดาได้เลย
0: เสน่ห์อันเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเนี่ยนอกจากเสื้อแจ็คเก็ตหนังเนาะแว่นกันแดดนิดนึงใส่หมวกนิดนึงนะ
3: ครับผม
0: เขาเป็นคนโปรดของแม่เมาสุดาของเราด้วย
3: ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับลูกอู๊ดอุดมศักดิ์
8: ความรู้สึกที่จะแข่งขันต่อไปนี้นะครับคือการแข่งขันระหว่างภายในกลุ่มก็รู้สึกว่าไม่ได้กดดันอะไรเลยถามว่าอยากเป็น1ใน2คนที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปต่อนะครับ
9: แล้วรอบนี้ล่ะมูดรอบนี้ก็เป็นเพลงที่อยากร้องมากเลยครับผมก็แต่ซีซั่น6แล้วนานครับ
8: ลุงอู๊ดอยากร้องเพลงนี้มานานแล้วลุงอู๊ดเลือกเพลงเย้ยฟ้าท้าดินซึ่งบทเพลงนี้จะบอกถึงการทำความดีให้ทุกคนรักษาศีลและธรรมสิ่งที่ดีงามในสังคมนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องแตกต่างกับต้นฉบับแน่นอนเพราะว่าทำดนตรีโดยครูหนึ่งจักรวาล นะครับระหว่างลุงอู๊ดเองกับหัวหน้าทีมแล้วก็ลูกๆหลานๆรู้สึกประทับใจตั้งแต่รู้จักกันครั้งแรกนะครับน้องภูมิซึ่งเป็นหัวหน้าทีมให้ความเป็นกันเองแล้วก็ให้ทัศนคติให้ความคิดในการทำงานร่วมกันแล้วก็บอกในสิ่งที่น้องภูมิมีประสบการณ์เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับลุงอู๊ดภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมภูมิซึ่งน้องภูมิจะอยู่ในความทรงจำของลุงอู๊ดตลอดไป

0: กเขิมพึกเขิม
1: โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญด้านนี้ครับนึกยังไงถึงแบบเลือกเพลงนี้ออกมาในรอบนี้
3: เพลงนี้ผมอยากร้องมานานแล้วอยากจะบอกลูกๆกันหลานอยากจะบอกทุกคนนะครับให้มันทำความดีนะครับสิ่งที่ดีที่สิ่งที่เราทำเรามั่นใจว่าในสิ่งที่ดีแล้วนะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นฟ้าดินเราก็ไม่กลัวนะครับนี่คือแนวคิดของ
2: ถ้าเรามั่นใจว่าเราร้องเพลงดีต่อให้เราจะใส่แจ็คเก็ตหนังใส่แว่นตาดำเราก็ไม่กลัวบอกไปฮะ
3: กลัวครับ
1: กับโชว์นี้โค้ชเขาได้แนะนำอะไรลุงอู๊ดบ้างครับ
3: แนะนำเยอะเหมือนกันครับก็แนะนำเกี่ยวกับการออกเสียงแล้วก็การ acting
2: นี่มาเป็นละครเวทีเลยนะ
3: ใช่ครับต้องปั๊บปึ๊บปั๊บอะไรเงี้ย
2: ลักษณะนี้รัชดาหลายเรื่องหน้านี่จะได้เล่นกับเขาด้วยนะ
3: ไปด้วย
2: ดินเนอร์มาเต็มถามหัวหน้า
1: ดีกว่าเป็นไงบ้างครับภูมิครับโชว์นี
4: ้ฮึกเหิมไปด้วยเลยครับแล้วก็รู้สึกดีใจมาก

0: ที่จังหวะที่เปิดม่านออกมาลุงอู๊ดกระโดดออกมา
1: ผมเนี่ยดีใจมากเลยที่แกไม่ล้มนะ
0: จังหวะนั้นผมก็ดีใจที่แกไม่ล้มเหมือนกันครับ energy ของลุงอู๊ดเป็น energy ที่น่ารักมากๆคือเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อาวุโสที่สุดในรายการก็จริงแต่ลุงอู๊ดแกพร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับลุงอู๊ดร่วมงานกับลุงอู๊ดมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นหลานลุงอู๊ดคนนึงครับผม
2: ดีใจเช่นเดียวกันครับดีใจมากครับ
3: กับโชว์แรกครับครูวินครับเปิดมาขนาดนี้ยังไงดีฮะ
4: คือลุงอู๊ดเหมือนเป็นคนแบบมีเครื่องมิกซ์อยู่ในคอเนาะควบคุมได้หมดลมยาวลมสั้นเขาทำได้หมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึก Amazing มากๆสำหรับลุงอู๊ดก็คือเหมือนเข้าใจสไตล์เพลงทุกแบบเลยอ่ะ
3: ครับ
4: ซึ่งแบบมันว้าวมากๆวินคิดว่าถ้าลุงอู๊ดอยู่ทีมวินอ่ะถ้าเป็นวินคงเอาไปใช้อะไรได้เยอะแต่ว่าก็แล้วแต่หัวหน้าทีมครับว่าแบบว่าเขาจะเห็นภาพไหนเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่า
2: ขอบคุณครูวินมากครับ
3: ครับ
1: มาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันนะฮะ
3: ครับผม
1: แม่จะเป็นใครไม่ได้แหละก็ต้องเริ่มจากแม่เมาสิฮะคู่ปรับเก่าของเขา
5: เรียนดีใจนะคะที่คุณอู๊ดเลือกเพลงเย้ยฟ้าท้าดินเพลงนี้มันทำได้หลายแบบแล้วคุณก็เลือกแบบที่จะให้มันเด็ดขาดออกไปเลยโดยเฉพาะการลากเสียงตรงท้ายเมื่อกี้ถึง8ห้องไหมลูก
4: ยาวยาวจนไปลืมนับไปแล้ว
5: แสดงให้เห็นว่าคนจะอายุเท่าไหร่การร้องเพลงไม่ได้ทำให้คุณนั่นไปเลยมันจะช่วยให้คุณในเรื่องของการหายใจในเรื่องอะไรคุณอู๊ดเก่งมากนะคะในเรื่องการร้องอื่นไม่พูดถึงแต่หมายความว่าอยากให้เห็นว่าการรักษาเสียงการจะลากเสียงได้ยาวขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยเพราะนั้นคนทางบ้านดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะอายุเท่าไหร่ก็สามารถร้องได้แบบคุณอู๊ดค่ะ
1: คุณแม่เมาครับพี่โจ้ครับ
6: ก็เห็นด้วยกับพี่เมานะครับอายุไม่เกี่ยวกับความสามารถเลย
5: ต้อง
6: บอกงี้เพราะพลังของลุงอู๊ดมันเหลือล้นจริงๆมันไม่ทราบว่าทานข้าวหรือใส่ถ่านหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ตกเลยอ่ะวันนี้เราเห็นไอ้ความตั้งใจและความเป็นลุงอู๊ดแนวเวอร์ชันมิวสิคัลคือแบบเขาก็มีฟอร์มเขาเรียกว่าโพสเจอร์เขาเนี่ยโอ้โหแบบเวรี่เท่มากก็คือว่าแล้วก็ตั้งใจร้องแล้วแต่ละคำเล่าเรื่องจริงๆนะครับคือว่าคุณภาพเสียงก็เป็นคุณภาพเสียงของลุงอู๊ดคือลายเซ็นเนี่ยรู้เลยว่าถ้าลุงอู๊ดมาเราจะไม่ผิดหวังกับวิธีการร้องแบบนี้ของลุงอู๊ดเลยไม่รู้จะพูดยังไงว้าวว้าวว้าวนะครับขอให้โชคดีครับลุงอู๊ดครับ
1: ขอบคุณพี่โจมากครับพี่กบครับ
7: ลุงอู๊ดเป็นคนที่มั่นใจมากพอเมื่อมั่นใจมากเนี่ยมันทำให้เป็นที่สนใจและเป็นที่จดจำทุกคนจะจำลุงอู๊ดได้หมดไม่ใช่จำแค่ว่าใส่เสื้อหนังหรือทะเลาะกับแม่หรือใส่แว่นตาดำอะไรเท่านั้นแต่ทุกคนจะจำได้ว่าลุงอู๊ดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจแล้วมันทำให้ทุกอย่างบนเวทีมันดีไปหมดเลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่กบครับพี่กันครับ
8: คุณครับ
9: ครับผมลุงอู๊ดครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่โอ้โหอลังการมากตั้งแต่เปิดตัวมานะครับพลังเต็มเปี่ยมมากนะครับรู้เลยว่ามาในแนวแบบมิวสิคัลซึ่งเราไม่เคยเห็นพี่อู๊ดลุงอู๊ดในแบบนี้มาก่อน
2: พี่ก็ได้ครับ
6: พี่ก็ได้ครับ
9: ด้วยพลังเนี่ยมันควรจะเป็นพี่จริงๆเพราะว่าเขาเสียงไม่ตกจริงๆครับพี่อู๊ดไปได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะโน้ตสุดท้ายที่แบบลากยาวแบบยาวมากแล้วพอเหมือนจะหมดปุ๊บแต่ยังไม่หมดไปต่อได้อีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมนิดเดียวครับตอนแรกจะมีความแบบงงนิดนึงว่าวิ่งเข้ามาแล้วก็แบบสวัสดีครับสวัสดีครับบางทีมันเริ่มจากค่อยๆปล่อยออกมาได้แล้วค่อยๆขยายใหญ่ในเพลงได้จะทำให้ในเพลงหน้าค้นหามากยิ่งขึ้นแค่นี้ครับแต่ว่าโดยรวมดีมากครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับพี่แอ๊ดครับ
10: จริงๆผมคิดคล้ายพี่กันเลยครับในเรื่องของการเขาเรียกไดนามิกของโชว์นะครับตั้งแต่เปิดยันท้ายถ้าเป็นอาหารนะครับลุงอู๊ดเป็นของที่อร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมมากมายแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่ข้อเสียอะไรเพราะว่าเวลาฟังแล้วเสียงของลุงอู๊ดก็คือดีมากๆฟังยังไงก็มันแทบจะจับผิดไม่ได้เลยว่าลุงอู๊ดร้องผิดตรงไหนร้องเพี้ยนตรงไหนการโชว์วันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเลยแล้วก็ยังจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆด้วยซ้ำว่าความสดใสความร่าเริงมันมีได้ตลอดเวลาผมชื่นชอบลุงอู๊ดมากที่ทุกครั้งที่ลุงอู๊ดออกมาแล้วมันแบบมีความเด็กผมอยากจะเป็นได้แบบลุงอู๊ดมากที่ออกมาแล้วไม่มีความเครียดเลยฮะมันดูแล้วมันมีความสุขมากๆวันนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้ลุงอู๊ดนะครับ
1: ขอบคุณพี่ครับ
3: ท่านแรกก็เดือดเลย
1: ฮึ่เขิมเลย
3: ฮึ่เขิมเลย
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าจะเป็นใครและจะมีโชว์อะไรมาฝากพวกเรากันบ้างนะฮะ
3: ได้เลย
1: พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Stars
3: กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับกับรอบ4ทีมสุดท้ายครับและนี่คือการแข่งขันของทีมโค้ชภูมิครับผ่านผู้เข้าแข่งขันท่านแรกไปแล้วลูกอู๊ดนั่นเองดูเดือดเลย
1: เผื่อ
3: เลยต้องไปต่อเลยฮะ
1: ไปที่นี่เลยลูกสาวของเราสาวน้อยหน้าหวานที่พกพาพรสวรรค์มาเต็มกระเป๋าเลยนะจุดเด่นของเธอคือลายเซ็นเสียงร้องของเธอที่กระจ่างใสราวกับแก้วเลย
3: ใช่ครับผมบอกเลยว่าคนนี้คือจิ๋วจี๊ด
1: จิ๋วจี๊ดเลย
3: ขอเสียงปรบมือต้อนรับ

0: น้องอายกัลยาวัฒน์ครับ
1: นอกนี้นะคะหนูเลือกเพลงหัวใจกระดาษของคุณแม่ดาวใจมาร้องค่ะที่หนูเลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่าหนูอยากจะสื่อสารอารมณ์ด้วยเพลงลูกกรุงค่ะเพราะว่ารอบก่อนหน้ามาหนูร้องแต่เพลงสตริง8070ค่ะก็รอบนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ด้วยว่าน้องไอ้ก็ร้องลูกกรุงได้นะคะ
2: จริงๆตอนนี้มีอยู่ในใจเพลงน
3: ึ
2: ง
3: นั่นคือ
2: ห
3: ั
2: วใจกระดา
3: ษโอ้ร้องยังไงร้องตอนไ
2: หนจากหัวใจที่บริสุทธ
3: ิ์น่าจะบริสุทธิ์พูดพอกับ
2: กะทิอร่อยดี
4: อู้อย่างนี้นะคนนิดหน่อย
2: ก
4: ้อน
2: อ
4: ่
2: ะ
4: อัดละพัก
1: สำหรับเพลงนี้นะคะมันก็จะดึงศักยภาพของหนูในมุมที่แบบว่าเป็นสไตล์หวานๆค่ะเป็นแบบฟิลเหมือนนางเอกเจ้าหญิงเจ้าหญิงน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าโหหนูเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆในทีมหนูอีกทั้ง5คนค่ะณตอนนี้หนูอยากทำรอบนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าหนูจะเข้ารอบหรือไม่ได้เข้ารอบก็ดีใจมากๆแล้วค่ะที่ได้ทำโชว์ดีๆให้ทุกๆคนได้ดูแล้วก็หนูก็เต็มที่ในทุกๆรอบเลยค่ะ

0: น้องเอ๋ย
1: สวัสดีค่ะ
0: และเครื่องแต่งกายในวันนี้นะฮะสนับสนุนโดยฟาร์มไก่ชนของพี่น้ำและพี่พัฒน
1: ์โอ้โหชุดสวยมาก
0: ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปคืนนะลูกเขาไม่ไก่ไม่มีที่อยู่นะลูกนะนะโอ้โหวันนี้ชุดแบบว่าอลังการมากเลย
2: ใช่ค่ะมาเป็นทีมเจ้าหญิง
1: โอ้เสียงร้องก็ยังอลังการเหมือนเดิมโชว์นี้เป็นไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อย
2: เลือกเพลงนี้มาเพราะว่ารู้สึกชอบด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็อากงอาม่าก็ชอบซึ่งใช่
1: เลยทั้งครอบครัว
2: จริงๆตอนแรกหนูไม่รู้จะตีความเพลงนี้ยังไงค่ะเพราะว่าจากเนื้อเพลงมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันไกลตัวหนูมาก
1: ๆ
2: วันนี้ก็เลยตีความเพลงนี้ประมาณว่าแบบว่าเป็นรักแรกที่แบบว่าอาจจะเป็นป๊อปปี้เลิฟของหนูแล้วหนูอยากเอามาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังค่ะ
1: โอ้โค้ชครับเป็นไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ครับ
3: เพลงนี้อย่างที่น้องไอบอกเลยก็คือยากมากสำหรับน้องไอในเรื่องการตีความอะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เนื้อเพลงอะมันโตมากๆเลยครับเป็นเพลงของผู้ใหญ่แต่ว่าแล้วก็เราเวิร์กกันเยอะมากกว่าจะหาเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันแบบการตีความอันนี้ได้อะเมื่อวานนึงครับ
0: โอ้โหงานร้อนงานร้อนงานร้อน
3: แล้วก็อ่ะนี่เตรียมกระดาษก่อน
0: มาแล้วมาแล้ว
3: ครับแกฮิฮูฮูฮูวอร์มไมค์ครับผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆภูมิใจในตัวน้องอายมากๆแล้วก็ดีใจแทนทุกคนที่เชียร์น้องอายมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วก็เห็นน้องอายเติบโตมาจนถึงซีซั่นออลสตาร์มันผ่านมา7ปีแล้วก็น้องอายดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันอย่างที่บอกครับอันนี้เราเพิ่งหากันเจอเมื่อวานแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่ดีมากๆในวันนี้คือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าภูมิใจมากๆเลยครับ
0: ขอตุนครับ
4: ครับผม
0: เป็นไงบ้างฮะ
4: เป็นวันที่ท็อปฟอร์มมากๆน้องอายเด่นในเรื่องการตีความมากๆตีความและสื่อออกมาเป็นเสียงให้เราฟังแล้วรู้สึกตามไปด้วยเลย
0: ครับ
4: วันนี้น้องอายเก่งมากครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับ
0: เรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างนะฮะเริ่มต้นจากแม่กบแน่นอน
5: โอ้น้องอายเป็นเด็กที่พวกเราภูมิใจกันมาตลอดตั้งแต่ซีซั่น1เนาะในทุกครั้งที่อายมายืนอยู่บนเวทีน้องอายมีอะไรให้เราว้าวได้ตลอดเวลาทุกโชว์ของหนูค่ะลูกวันนี้ก็เช่นกันคือหนูเป็นเด็กที่จิ๋วจี๊ดใช่ไหมคะ
1: พี่ผมจิ๋วจี๊ดแห่งโกลเด้นซองฮะพี่ตั้งให้เลย
5: ถูกต้องจริงๆเป็นจิ๋วจี๊ดจริงๆแต่วันนี้น้องไม่จิ๋วแบบในตอนนั้นแหละน
0: ้
5: องโตแล้วน้องเป็นสาวแล้วแล้วก็วันนี้มีแต่คำชมลูกแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่อายกลับมาบนเวทีของเราอีกครั้งแล้วก็แสดงให้ผู้ใหญ่หลายๆคนได้เห็นว่าหนูจิ๋วแต่หนูจี๊ดจริงๆเก่งมากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่กบครับจากคุณแม่ไปต่อคุณยายบ้างฮะเชิญครับ
6: เขาจับได้ว่าเพลงนี้เป็นของดาวใจไพจิตถ้าไม่แต่งตัวอย่างนี้มันไม่ใช่
7: ใช่
6: ม
7: ัน
6: ต
7: ้
6: องแต่งอย่างนี้เฮ้ยมันต้องแต่งอย่างนี้ถูกต้องเลยลูกถ้าดาวใจจะมีขนมิ่งมาอีกวันนี้ไม่พูดเรื่องร้องเพลงเลยเพราะว่าหนูร้องเลอเลิศประเสริฐศรีดิฉันชื่นชมมากทุกคำร้องชัดเจนทำนองชัดเจนคราวที่เขาร้องกระสือเนี่ยดิฉันตกใจมากโอ้เพราะที่สุดเป็นกระสือที่เพราะที่สุดวันนี้หนูก็ทำให้เพลงหัวใจกระดาษวันนี้คุณยายก็เป็นหัวใจสีชมพูเลยลูก
0: ขอบคุณครับพี่โจ้ครับ
8: พี่ชอบการตีความของอายมากเพราะว่ามีเป็นการตีความที่ไม่ได้เจ็บช้ำแบบจนกระทั่งโอ้โหร้องเพลงทำอะไรไม่ได้

0: ือเขามีความเศร้าอยู่ในความรู้สึกที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตคนคนนี้ให้สูญสลายไปเลยไอติความตรงนี้ดีมากและการร้องเนี่ยอยากจะชนตรงคำว่าเขาคงไม่ใยดีครับว่าเขาเนี่ยมันแตะโน้ตเฮดโทนมันแตะกะโหลกเลยนะเพราะทุกครั้งที่อายร้องเขาเนี่ยโน้ตชนทุกตัวเพราะมันชนเข้าตรงกะโหลกตรงเขาคงไม่ใยดีไม่มีตรงไหนที่ดรอปเลยดีตลอดดีทุกอันดีทุกอย่างดีทุกตอนขอให้โชคดีครับอาย
1: ขอบคุณพี่โจครับ
2: พี่แอ๊ครับ
3: โอ้วันนี้น้องอายทำให้พี่แบบดีใจแล้วก็ซึ้งใจจริงๆเพราะว่าเราแข่งซีซั่นหนึ่งมาด้วยกัน
2: เป็นเรียกว่าเพื่อนร่วมรุ่น
3: ถูกต้องครับคือมันเป็นการพัฒนาที่แบบดีแล้วก็แบบดีมากๆทุกคำที่น้องอายร้องออกมาผมชอบน้องอายอย่างที่เวลาเขาร้องเขาจะมีการพยักหน้าด้วยถ้าคำว่าใช่เขาจะพยักหน้าถ้าไม่ใช่ก็คือสายหน้าวันนี้มันทุกอย่างมันลงตัวมันสวยเสียงดีน่ารักโอ้อยากดูอีกจังเลย
2: ขอบคุณพี่แอ๊ครับไปที่ผู้ชายคนนี้ที่ร่วมงานกับน้องอายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะเชิญครับ
4: ภูมิใจตัวอายเสมอนะครับแล้วก็จะบอกว่าทำไมหนูเก่งขนาดนี้ลูกคือแบบเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับวันนี้พี่ดีใจมากที่อายร้องเพลงลูกกรุงเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาจะเป็นกระสือบ้างหรือว่าร้องคู่
2: 70 80
4: 80ที่ถนัดเนาะแต่วันนี้พอเป็นลูกกรุงแท้ๆของคุณดาวใจเนี่ยโอ้โหพี่ชอบมากแล้วมันเป็นเสียงที่เป็นเสียงของอายจริงๆแล้วคือลายเซ็นที่นี่แหละคือตัวฉันนี่แหละคือการร้องลูกกรุงแบบเล่าเรื่องซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ที่แบบมันอยู่ในตัวอายเลยครับแล้วมันทำให้เพลงมันเพราะเข้าไปอีกเพราะมากเลยครับแล้วก็แบบอยากฟังอายร้องลูกกรุงอีกเรื่อยๆหวังว่าจะได้ฟังอายร้องต่อไปนะครับ
2: ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับน้องอายด้วยครับ
5: กลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออลสตาร์ครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับกับการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายครับและนี่คือการแข่งขันของทีมภูมิครับผู้แข่งขันผ่านไปแล้วกี่ท่านครับพี่เกลือครับ
2: 2ท่าน2โชว์2อารมณ์เลย
5: ครับผม
2: ไปที่โชว์ต่อมาฮะผู้แข่งขันท่านนี้นะครับเป็นพระเอกลิเกหนุ่มนะฮะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเนื้อเสียงระบุนไม
5: บอกเลยนะครับว่าลูกคอของเขาเนี่ยคือลูกคออันทรงคุณค่าเลยนะครับและจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้แสนตราตึงใจคุณผู้ชมแค่ไหนขอเสียงตบมือต้อนรับพี่ต้อมธนพลครับ
6: พี่ต้องสวัสดีครับ
7: เฮ้ยใครเนี่ย
8: อยู่นี่ไง
7: ต้องอันนี้เป็นพี่เชฟเรา
6: ตายแล้วเหรอโอ้โหเจอกันครับเจอกันนะใช่แล้วครับพี่ต้องสวัสดีครับพี่ต้อง
7: ถูกแล้ว
6: ถูกแล้ว
7: โอ้โห
6: แต่ว่า
7: ทำไมพี่เชฟต้องตาย
6: สวัสดีครับ
9: สำหรับในรอบนี้ต้องเองขอเลือกเป็นเพลงสนุกต้องเลือกเป็นเพลงแขกครวญซึ่งเป็นเพลงเก่าของสุทระพรแล้วก็สิ่งที่ต้องอยากดีไซน์ก็คือการเต้นการเอนเตอร์เทนแต่สิ่งที่สำคัญเลยที่ต้องไม่ละเลยคือการร้องเพราะเวทีนี้คือเวทีเพลงเพราะต้องเองน่ะพอฝึกร้องเรียบร้อยต้องลงลึกไปให้อาจารย์นาฏศิลป์ที่เรียนนาฏศิลป์อินเดียมาดีไซน์ท่าทางเข้ามาใส่อยู่ในเพลงในการสื่อสารต้องจะได้ไปต่อหรือไม่สำคัญต้องขอทำโชว์นี้ให้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดเหมือนเป็นโชว์ไฟนอลของตัวเอง

0: ้นอยู่นะถ้าเพลงไม่จบผมว่าถอดไปเรื่อยๆยันกางเกงแล้วทีเนี้ยเป็นไงฮะกับโชว์ชุดนี้ฮะ
1: รู้สึกมีความสุขมากกว่าครับที่ได้ทำโชว์ชุดนี้ครับแล้วก็เกิดเหตุอุบัติเหตุตอนกระตุกผ้ากระตุกแล้วมันติดสร้อยไม่ออกจริงๆต้องกระตุกออกไปเลยแต่ไม่เป็นอุปสรรคครับ The show must go on ไปต่อได้ครับ
0: ทำออกไปได้
1: ใช่ครับ
0: บอกตรงๆเห็นชุดตอนแรกทุกคนคิดว่าคุณจะร้อง A Whole New World อาราบินหรือเปล่าไม่ใช่นะ
1: เป็นการออกแบบเสื้อผ้าหน้าผมเองหมดเลยครับ
0: โอ้นี่
1: แล้วก็ที่ต้อมเลือกเพลงนี้ขึ้นมาในรอบนี้ต้อมอยากสื่อสารนาฏศิลป์อินเดียซึ่งสิ่งหนึ่งเลยขอบคุณโค้ชภูมิมาก
0: ครับ
1: ภูมิพูดมาคำเดียวพี่ต้อมเลือกอะไรก็ได้ที่หาเสน่ห์ในตัวเองให้เจอก็เลยผุดเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะโชว์เอานำเพลงนี้มาโชว์ในรอบนี
0: ้งั้นถามความคิดเห็นของหัวหน้าทีมเลยดีกว่า
2: ครับ
0: คิดว่ายังไงบ้างครับภูมิครับ
3: พี่ต้อมเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของความไม่หยุดฝันครับทำทุกอย่างพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงโชว์เนี้ยเพลงแขกครัวนะครับถ้าถามผมนะนี่คือโชว์ที่ดีที่สุดของพี่ต้อมในรายการนี้เลยครับผมเชื่อว่าทุกคนทางบ้านที่ได้ดูอันเนี้ยจะมีความชื่นชมในตัวพี่ต้อมมากๆเหมือนที่ผมชื่นชมในตัวพี่ต้อมครับ
1: ขอบคุณน้องพงษ์ครับ
2: ผมถามสักนิดไอ้ท่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าท่าอะไรนะครับ
0: ยกตายกตาย
1: กตายกคอยกคอ
2: ครับผมว่ามีน้องผมคนนึงทำได้
1: ใครครับ
0: ใครครับ
2: ก็ตุนฮะไหนลองทำให้ดูหน่อยฮะ
4: ทำตาหลีได้ไหมฮะน่าจะง่ายกว่า
2: โอเคงั้นถามดีกว่าโชว์พี่ต้อมเป็นไงครับ
0: ส่งไปแล้วไม่ได้ผิดหวังแล้วเกินช่างมันเถอะ
2: พอได้เป็นไงโชว์พี่ต้อมดูแล้วรู้สึกไงบ้าง
4: พี่ต้อมไม่ทำได้ดีมากเลยนะแบบทำได
1: ้เกือบจะไม่ใช่อินเดียแล้ว
0: เผื่อจะได้องลงฮะเชิญครับ
1: สลาม
4: โอเคพี่ต้อมทำได้ดีมากครับว้าวตลอดพ
0: ี่
4: ต้อมคือภูมิอยากเห็นโชว์ต่อไปของพี่ต้อมอ่ะ
0: นี
2: ่ไม่เลือกพี่ต้อมมันจะรู้สึกเสียดายเน
4: า
2: ะ
4: เสียดายแน่ๆเพราะพี่ต้อมเขามีอะไรที่แบบให้เราแบบเฮ้ยพี่ต้อมโชว์อีกแล้วเฮ้ยพี่ต้อมมาอีกแล้วอะไรเงี้ย
2: ครับผม
0: เรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นจากแม่เมาครับ
5: ค่ะขอบคุณที่หนูนำสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาร้องแล้วก็หนูเข้าใจคิดน่ะเอาศิลปะเอานาฏศิลป์อินเดียมาเล่นเนี่ยขอบคุณในความคิดสร้างสรรค์แม้กระทั่งในเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากคนอื่นแต่มันเป็นความคิดที่ดีแล้วก็อยากให้หนูทำต่อไปในการร้องวันนี้หนูทำได้เข้ากับเพลงมากขอบคุณนะลูกขอให้หนูโชคดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพี่กันครับ
6: ครับผมชอบเช่นกันครับพี่ต้อมครับรู้สึกเหมือนภูมิแล้วเป็นโชว์ที่ดีสุดของพี่ต้อมในซีซั่นนี้ที่เราได้ดูนะครับเพราะว่าเราได้เห็นถึงความอยากทำความตั้งใจทำของพี่ต้อมกับโชว์นี้แล้วเราก็รู้สึกแบบทุกท่าที่พี่ต้อมเต้นทุกท่าที่พี่ต้อมแบบให้คนดูมีส่วนร่วมเนี่ยมันดูสวยงามมันดูแบบเข้ากับเพลงดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการร้องวันนี้เหมือนแม่ครับเข้ากับเพลงได้ดีมากแล้วก็เสียงคมเสียงชัดของพี่ต้อมเนี่ยมันทำให้เราสึกว่าเพลินกับการดูลีลาของพี่ต้อมรวมถึงหูก็ได้ยินคำชัดทุกคำเก่งมากครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับแอคโชคชัยครับ
7: ครับชื่นชมพี่ต้อมนะครับเพราะพี่ต้อมอยากให้พี่ต้อมมาเอาดีทางเพลงแขกจริงฮะเพราะว่า
0: จริงมันเข้าข้อเข้าข
7: ้อใช่ใช่ครับอันนี้มันเหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกคอลูกเอื้อนต่างๆก็เป็นเพลงที่ดีที่สุดในซีซั่นเหมือนที่ทุกคนพูดแล้วก็เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็คิดเหมือนกันแล้วก็อยากจะชมพี่ต้อมในเพลงต่อไปเหมือนกันเพราะว่าคือการที่จะทำโชว์อะไรแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันต้องมีการโอ้โหลงทุนลงแรงลงใจเนื้อเพลงก็เยอะอยู่แล้วยังต้องมาห่วงท่าเต้นแล้วก็ชุดอีกยิ่งวันนี้เห็นพี่ต้อมออกแบบชุดเองโอ้โหเห็นถึงความตั้งใจของพี่ต้อมมากๆที่ทุ่มเทให้กับรายการ The Golden Song ของเราเป็นกำไรของผมแล้วก็ของผู้ชมด้วยมันรู้สึกอิ่มเอมอยากเห็นพี่ต้อมร้องเพลงแขกแบบนี้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณพี่ต้อมนะครับที่ทำโชว์ดีๆแบบนี้ให้ผมได้ชมครับ
0: ขอบคุณพี่ครับพี่กบครับ
8: คุณโดดเด่นเรื่องการแสดงบนเวทีมากเรื่องการร้องทุกคนชมไปแล้วนะคะแต่สำหรับกบกบมองว่าเป็นคนที่โดดเด่นเรื่องโชว์บนเวทีทุกโชว์ที่ทำโชว์มาคราวที่แล้วรูปน้ำแข็งใช่ไหมเอาน้ำแข็งมารูปอะไรอย่างเงี้ยหรือแสดงบทบาทไหนเนี่ยมันโดดเด่นมากในเรื่องของการแสดงการเข้าถึงจิตวิญญาณของเพลงนั้นๆของตัวละครของโชว์นั้นๆน่ะมันเข้าถึงได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราได้เห็นทุกอย่างค่ะทั้งตั้งใจทั้งมุ่งมั่นทั้งฉาญฉลาดวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับคนสุดท้ายอยากฟังเพราะว่าเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ด้วยนะฮะระบำแขกด้วยครับพี่โจครับ
4: ที่ต้อมเลือกที่จะทำโชว์นี่คือฉีกเขาเรียกว่าโชว์ฉีกแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าความตั้งใจบวกกับความมุ่งมั่นก็ขอพูดแล้วก็ยืนยันคำพูดของกรรมการทั้งหมดว่า
9: วันนี้เป็นเพลงที่เพราะที่สุดตั้งแต่ต้อมเคยร้องมาในเดอะเกิร์ลเดนซองเวทีพอยต์ไป
2: เ
9: พราะต้องใช้คำนี้นะครับ
2: ขอบคุณพี่โจครับครึ่งทางครับพี่เกลือครับ
0: ผ่านไป3โชว์3โชว์3อารมณ์เรียกว่าครบรถจริง
2: ๆครับผม
0: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าคนที่4นั้นจะสร้างความหนักใจให้กับหัวหน้าทีมของเขาแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับเดอะกอลเด้นซองเวทีเพลงเพราะ All Star
2: กลับมาอยู่กันต่อครับกับรายการเดอะกอลเด้นซองเวทีเพลงเพราะ All Star ครับคืนนี้เป็นการแข่งขันของทีมภูมินะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่า2ท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลจะเป็นใครครับ
0: ผู้แข่งขันท่านต่อไปของเรานะฮะเรียกได้ว่าเป็นหญิงสาวที่เซ็กซี่ที่สุดในซีซั่นนี้เลย
2: ครับผม
0: นะฮะความเซ็กซี่ของเธอเนี่ยแสดงออกผ่านแววตาท่าทางและอินเนอร์บวกกับการร้องอันทรงเสน่ห์ของเธอนะฮะเรียกได้ว่าจะสะกดทุกสายตาเมื่อเธอก้าวออกจากเวทีนี้ทีเดียวครับ
2: และโชว์ในค่ำคืนนี้ของเธอบอกเลยนะครับว่าจะมาโปรยเสน่ห์ให้กับคุณผู้ชมได้ตราตึงใจอย่างแน่นอนนะครับโชว์เขาจะเป็นยังไงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแพรวรัตนาพร
10: สำหรับรอบนี้เลือกเพลงม่านไซย้อยค่ะเพลงนี้แตกต่างจากรอบแรกๆไปค่อนข้างเยอะเลยล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะร้องเป็นแนวเซ็กซี่เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมใหม่ๆนะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีความเศร้าอยู่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆของตัวเองเหมือนกันสำหรับเพลงนี้มีความยากตรงที่ว่ามันใช้ลมเยอะมากค่ะแบบที่เราไม่เคยใช้มันมา

ก่อนในเพลงที่ผ่านมาเลยเนื้อเพลงมันเยอะคำมันเยอะมากเราต้องประคองลมหายใจให้มันยาวมากขึ้นคือมันเป็นความท้าทายของแพลวเหมือนกันค่ะพอได้ลองร้องเพลงเต็มๆอ่ะถึงรู้ว่าเอ้าเพลงนี้มันร้องแล้วมันเหนื่อยมากเลยแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้

0: การแข่งขันครั้งนี้มันจะเป็นยังไงทีมเราจะมีใครที่ได้เป็นแชมป์หรือเปล่าแต่การที่เราได้มาเจอกันพี่เผาคิดว่ามันน่าจะเป็นความทรงจำดีๆที่สุดแล้วแล้วก็เป็นพี่น้องที่รักกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ามเด็กย้อยเลยนะฮะ
1: สวัสดีคร
0: ับเชิญด้านครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ฮะเปลี่ยนลุคเลยเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะโหพูดไม่ถูกเลยค่ะเมื่อกี้เต็มที่แล้วค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าพยายามโชว์ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความท้าทายของเราเป็นอย่างมากเหมือนกันนะท้าทายไหม
2: ท้าทายค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะร้องเพลงแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงที่ไม่ใช่แนวเซ็กซี
0: ่ทำไมเราถึงเลือกโชว์ชุดนี้มาในรอบนี้ครับ
2: อยากลองทำอะไรใหม่ๆค่ะ
0: หวานได้หวานได
1: ้แล้วโค้ชภูมิได้แนะนำอะไรเรากับโชว์นี้บ้างครับ
2: ค่ะน้องภูมิก็ให้กำลังใจกันดีมากๆจริงๆแล้วทีมภูมินะคะทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้กันดีมาก
1: ๆ
2: เวลาไปซ้อมเนี่ยเราก็ไปซ้อมด้วยกัน
1: ครับ
2: ทุกคนเห็นโชว์กันหมดก็คือว่าส่งกำลังใจให้กันเต็มที่
0: เป็นความสามัคคีในการแข่งขันนะ
1: ครับ
0: เป็นมิตรภาพดีๆด้วยนะงั้นถามหัวหน้าทีมเลยฮะภูมิครับรู้สึกยังไงต่อโชว์ชุดนี้ครับ
3: ผมภูมิใจในตัวพี่แพรวมากๆเลยครับอย่างที่บอกครับทีมภูมิเราซ้อมด้วยกันทุกอย่างเนี่ยเราช่วยกันแนะนำพี่แพรวก็แนะนำโชว์นู้นคนนู้นก็แนะนำโชว์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมดีใจมากๆที่ได้เป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีพี่แพรเป็นลูกทีมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ครับ
3: ยอดเลยครับ
0: ถามว่าเจ๋งดีกว่า
4: ครับ
0: เป็นไงบ้างฮะ
4: ผู้ชมทางบ้านก็จะต้องชื่นชอบม่านสายย้อยเวอร์ชันนี้แน่ๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแต่ว่าพี่คิดว่าโดยภาพรวมแล้วอ่ะมันเป็นโชว์ที่สวยงามสวยงามจริงครับ

0: เก่งมากน้อง
1: ขอบคุณสบายครับมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างนะฮะเริ่มต้นจากกนภัทรครับ
0: ปกติจะได้เห็นแพรแบบมาในความที่เป็นแบบโปรยเสน่ห์หรือแม้กระทั่งรอบเพลงคู่ก็จะมีความกากันแต่วันนี้มีความเป็นลูเซอร์มีความเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็ได้เห็นในมุมที่อ่อนแอที่สวยงามของแพรรู้สึกว่าชอบในมุมนี้มากๆเลยคือร้องนิ่งๆร้องแบบสวยๆชอบการเชื่อมประโยคหลายๆประโยคที่คุณพยายามขยี้เขาเลย์แบ็คเขาแล้วก็แบบเชื่อมด้วยลมหายใจเดียวกันกับประโยคต่อไปเลยอันนี้มันเป็นเทคนิคที่แบบโอ้โหฟังหลายๆประโยคแล้วเราว้าวมากๆนะครับก็ไม่ว่าจะเกิดขึ้นครับเป็นโชว์ที่ผมชอบมากๆโชว์หนึ่งแต่ว่าผมยอมรับเลยว่าคุณเก่งมากๆนะครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับ
2: พี่กันครับ
1: งั้นไปต่อที่แม่เลยดีกว่าครับ
3: เสียดายไปนิดนึงสะดุดนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมลูก
4: ค่ะ
3: ตรงท่อนสุดท้ายแล้วด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเสียดายมากนะคะ
1: แม่ครับขอความกระจ่างนิดนึงเผื่อว่าผู้ชมทางบ้านเขาอาจจะฟังไม่ทันช่วงที่บั๊กที่มันมีสะดุดนิดนึงคือช่วงไหน
3: สุดท้ายคือลืมหมดแล้วสายลมแต่แปลไปร้องอีกอย่างแล้วมาเขาเก่งมากตรงแม้ใจที่เคยชื่นชมเขากลับมาได้เลยรื่นรมแทนเรือนห้องเขากลับมาได
1: ้
3: เขาหลุดตรงนี้ค่ะคือ
1: มีการสลับเนื้อนิดนึงนั่นเอง
3: คงจะหลุดคงเพลินร้องแล้วเพลินไปหนูร้องอะไรนะลูก
5: ร้องอะไรนะ
4: ลืมหมดแล้วหรือไรค่ะเอาท่อนแรกมาร้อง
3: เอาท่อนแรกแต่ว่าหนูร้องมาดีมากมากมากมากมากเข้าใจทุกอย่างจนเรายอมรับว่ามันเพราะจริงๆแต่ไม่เป็นไรลูกวิธีแก้ไขของหนูเลอเลิศบอกได้คำเดียวว่ามันเลอเลิศแล้วหนูกลับมาได้อย่างเร็วชื่นชมจริงๆลูกหนูเก่งมาก
1: ขอบคุณมากครับไปที่พี่โจ้ดีกว่าครับ
5: วันนี้เป็นวันที่เปิดให้รู้ว่าอย่ามาดูฉันที่ว่าฉันเซ็กซี่เธอจะเห็นว่าฉันเซ็กซี่ก็ได้แต่วันนี้ฉันกำลังเล่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของฉันด้วยวิธีของฉันด้วยท่าทางอันสง่างามโก้หรูของฉันแพรเป็นคนที่แบบโก้ sophisticated lady ต้องพูดอย่างนี้เลยต้องใช้คำนี้พี่ฟังด้วยความสุขแล้วฟังด้วยความรู้สึกว่าตายแล้วทำไมน้องร้องเพลงเพราะเหลือเกินแล้วร้องเพลงเพราะเหลือเกินแล้วแพรไปได้ยังไงครับจนจบเพลงแล้วยอดที่จะเป็นนักกีฬาเลยบอกทันทีว่ามันมีบางอย่างคือมีความเคารพตัวเองแล้วเคารพกรรมการที่ไม่ได้บอกว่าอย่าไม่ต้องดูฉันนะเพราะฉันผิดตรงนี้หนูมีอะไรบางอย่างน้ำใจนักกีฬามากๆครับพี่เอาใจช่วยแพรมากๆครับ
1: ขอบคุณพี่โจ้ครับเชิญครับ
6: ครับวันนี้ฟังเพลงม่านไซย้อยของแพรแล้วทำให้ผมไม่เคยมองเห็นเลยว่าต้นไทรมันสวยได้ขนาดนี้จากเสียงที่แพรร้องออกมาคือมันเพราะมากแล้วก็ชมอีกอย่างนึงคือเป็นคนที่วางร่างกายตัวเองได้ดีมากนะฮะจริงๆวันนี้ไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะฮะไม่ว่ากรรมการจะเลือกใครก็ตามแต่อย่าลืมนะครับภูมิก็เลือกใครก็ได
1: ้อ้าวโยนมาแล้วโยนมาอีกแล้วโยนมาอีกแล้วโยนมาอีกแล้ว
6: บอกตรงๆว่าสิทธิ์นี้มันเป็นสิทธิ์ของภูมิและพี่อยากฟังแพรในเพลงต่อไปมากๆวันน
1: ี้โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วช่วงโยนความหนักใจนะฮะยันไปที่เรื่องของการแสดงต่อเลยฮะพี่กบครับ
7: วันนี้แพรพยายามที่จะทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งของแพรอีกความสามารถหนึ่งก็คือการใช้ข้างในล้วนๆให้มันออกมาให้มันล้นออกมาให้มันชัดออกมาจนคนสัมผัสได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแพรยังเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งและมีความสามารถมากๆอยู่บนเวทีนี้เก่งมากชื่นชมค่ะ
1: ขอบคุณพี่กบครับเอาล่ะตอนนี้เราเหลือผู้แข่งขันเพียงแค่2ท่านเท่านั้นและเรากำลังจะได้ดูแล้วว่า2คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลนั้นเป็นใครนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวฟังเพลงเพราะ2เพลงติดเลยครับแล้วมาลุ้นผลกันฮะกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Stars
8: กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับกับสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันแบบ4ทีมสุดท้ายนะครับและนี่คือการแข่งขันของทีมภูมิครับผ่านผู้แข่งขันไปแล้ว4ท่านด้วยกันครับพี่เกลือครับ
1: และแน่นอนนะในช่วงนี้เราจะได้พบกับเพลงเพราะๆ2เพลงเลยและเราจะได้รู้ผลแล้วว่าใครจะเป็น2ท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลนะ
8: ครับผม
1: ไปที่นักร้องท่านต่อมาครับถือได้ว่าเป็นนักร้องคุณภาพที่มีพลังเสียงอันไร้ที่ตินะฮะทุกโชว์ของเธอสามารถเรียกน้ำตาให้กับเราได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวฮะ
8: ใช่ครับวันนี้ครับเธอพร้อมแล้วครับที่จะใช้จิตวิญญาณและความรู้สึกทั้งหมดนะครับการกรองออกมาเป็นท่วงทำนองที่แสนลึกซึ้งครับจะลึกซึ้งแค่ไหนไปลองสัมผัสกันดูครับขอเสียงให้กับคุณแอนนัทชาครับ

อบนี้พี่แอนเลือกเพลงไฟของแม่ทิพวรรณปิ่นพิบาลจริงๆรอบชิงชนะเลิศตอน Golden Song Season 7พี่แอนก็เลือกเพลงของแม่หญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลมาก็คือเพลงสุขเหงาแล้วก็รู้สึกว่าชอบวิธีการร้องของแม่มากๆแม่เขาเลยจะมีวิธีการร้องที่มันดูเป็นสมัยใหม่หน่อยแล้วก็รู้สึกชอบเนื้อหาของเพลงกับถ้าสมมติว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายจริงๆก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกความฝันนึงที่อยากทำเพลงนี้ในรายการจริงๆต้นฉบับเพลงนี้แม่หญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลร้องไว้เพราะมากแล้วก็มีความนิ่งคมแต่เวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เอาจริงมากขึ้นหวังว่าตัวพี่ภูมิเองกรรมการทีมอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงคนดูทั้งบ้านจะได้เห็นเสน่ห์บางอย่างที่พี่แอนตั้งใจทำในทุกๆเพลงค่ะ

0: นี่โอ้โหสวัสดี
1: คุณมันไม่ใช่นักร้องนะคุณมันคือเครื่องผลิตเสียงคุณทำได้ทุกเสียงเลย
0: โอ้โห
1: บอกตามตรงนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนแรกผมกับแอ๊กเนี่ยลุ้นกันทายกันว่าเขาจะใส่ชุดสีอะไรออกมาเพราะคิดว่าสีแดงแน่
2: แน่
1: เพราะแดงมาทุกเพลงวันนี้มาสีดำแต่ขอโทษนะฮะรองเท้าแดง
3: เล็บแดง
1: ยังเล็บแดงอยู่เล็บแดงยังคงคอนเซ็ปต์อยู่ยังคงคอนเซ็ปต์อยู่นะฮ
3: ะ
1: โอ้นี่มาสายฟาดเลยคุณแอน
3: จริงๆเป็นเพลงที่ชอบมากๆพี่แอนชอบความหมายของเพลงนี้มากๆค่ะแล้วก็อยากนำเสนอแบบเป็นไฟในรูปแบบของปัจจุบันที่แบบบางทีเราเห็นคอมเมนต์จากโซเชียลเห็นเป็นไฟจากคำพูดเป็นไฟจากอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนเราเจ็บช้ำน้ำใจกันอะไร
1: คณะกรรมการของเราเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับโดนไฟเผาทุก EP เลย
2: อ๋อผมมือใหม่ครับผมยังไม่โดน
4: เดี๋ยวก็โดน
0: แล้วการทำงานกับโค้ชภูมิกับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่แอนครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: พี่ภูมิก็ช่วยในเรื่องของอินเนอร์แล้วก็บล็อกกิ้งว่าพี่แอนจะออกตอนไหนยืนยังไงดีฟีลลิ่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
0: จริงๆที่ภูมิค่อนข้างโดดเด่นเรื่องพวกนี้เนาะเรื่องการตีความเรื่องอินเนอร์เรื่องภาพ
1: ภูมิเขาสายมิวสิคัลไงเขาสายการแสดงนะ
0: ฮะเป็นไงบ้างครับภูมิครับ
5: เหมือนผมดูโชว์ของคุณครูโชว์ของทั้งโอ้โหปูชนียบุคคลโอ้โหมันใช้คำว่าอะไร
1: ปวดหลังไหมปวดหลังไหม
3: เชื่อไหมคะนี่ใส่ที่รัดหลังอยู่นะคะเนี่ย
5: เหมือนเราได้ดูโชว์ระดับเลเจนด์นะครับ
1: ครับผม
5: แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นลูกทีมผมนะครับเนี่ยเขาควรเป็นหัวหน้าทีมผมด้วยซ้ำก็พี่แอนมีความสามารถมากมายอยู่แล้วพอที่จะไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วอะครับแต่เขาก็ยังตั้งใจทำในทุกๆโชว์เหมือนว่านี่เป็นโชว์แรกของเขาและเป็นโชว์สุดท้ายที่เขาจะได้ร้องบนเวทีอยู่ในทุกๆโชว์เป็นผมนับถือในความตั้งใจของพี่มากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับประทับใจโชว์นี้มากๆเลยครับ
0: ผมว่ายังไงก็ต้องถามครูวินหน่อยครับเป็นไงครับโชว์ของครูแอนเป็นไงบ้างครับ
4: ถ้าพูดถึงเรื่องแบบว่าการร้องเพลงแล้วความครบถ้วนทั้งในด้านเทคนิคทั้งในด้านอารมณ์คิดว่าเอาจริงแบบนึกไม่ออกอะว่าใครจะเกินพี่แอนไปได้อะพ
1: ู
4: ดจริงๆแบบว่าคือพี่แอนตอบโจทย์ทุกอย่างเลยของการร้องเพลงบนเวทีเนี่ยแบบว่าเพราะด้วยสง่าด้วยfull package มัดห่อมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราซื้ออันนี้อันเดียวเราไม่ต้องไปซื้อสินค้าอื่นอีกแล้วชีวิตนี้นะครับอิ่มเอมใจกับโชว์ของพี่แอนวันนี้มากๆครับ
3: ขอบ
0: คุณบินครับ
1: เอาเรามาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกันบ้างเริ่มต้นจากคนแรกที่เรียกว่ายืนขึ้นปรบมือเลยพี่โจ้ครับ
6: แอนเป็นคนที่บิดเพลงนี้ร้องเพลงนี้ไม่เหมือนกับตัวต้นฉบับของคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลเลยแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือว่าพี่กับแอ๊กบอกเดี๋ยวค่อยฟังแอ๊ก

0: ิบนะแล้วแอนก็นิ่งก็เอาแล้วโอ้โหแอดพูดบอกว่าแค่นี้ก็เท่แล้วนะพี่คือแล้วเวลาแอดลิบขึ้นมาเนี่ยพี่ไม่รู้แตะถึงไฮซีหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ว่ามันไปขึ้นมันแค่สองเลเยอร์เหมือนขึ้นเครื่องบินแล้วมันขึ้นไปใช่ไหมวึดแล้วมันบินเหนือเมฆขึ้นไปอีกตอนนี้มันเหนือเมฆนะมันไม่ใช่เท่าเมฆนะมันเหนือเมฆขึ้นไปอีกพี่บอกตายแล้วแอนพี่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่ว่าเวลาของแอนคงมาแล้วเวลาแอนของแอนคงใช่แล้วล่ะในซีซั่นนี้ขอให้โชคดีคร
1: ับ โอ้โหโอ้โหครับ
2: มันลุกเลยนะนี่นะแอดครับ
3: ครับจริงๆผมอยากจะเป็นนายห้างเหลือเกินนะฮะอยากได้พี่แอนมาอยู่ในค่ายนะฮะคือโน้ตแต่ละโน้ตแบบมันแตะโดนหมดโดยเฉพาะเสียงต่ำที่เป็นเชสโน้ตนะครับพี่แอนร้องได้ต่ำแล้วมันถึงใจจริงๆแล้วมันก็ไม่หายไม่จมเลยยิ่งหลังตรงแอดลีดมาพี่แอนแบบเข้าจังหวะตรงคำว่าร้อนไม่เห็นเย็นไม่มีคือตรงจังหวะแบบเป๊ะไม่มีหลุดเลยคอร์ดที่ใช้ก็โอ้โหพี่หนึ่งจักรวาลก็ช่างดีไซน์คอร์ดในท่อนนั้นให้มันวิเศษวิโสมากแล้วพี่แอนก็ใส่โน้ตที่เข้าไปแบบโอ้เท่มากอันนี้ใครเป็นคนคิดอะครับโน้ตเนี่ยครับ
4: ช่วยกันคิดหมดเลยค่ะทั้งน้องภูมิด้วยครูน้องหนึ่งแล้วก็ครูเจี๊ยบด้วยค่ะ
3: โอ้โหเนี่ยคือโน้ตตรงเนี้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะคิดได้อะมันต้องมีความรู้สึกด้วยแล้วก็มีความรู้ถ่องแท้ในเรื่องคอร์ดนี้จริงๆด้วยคือร้องให้ได้เหมือนเปิดแผ่นเนี่ยมันยากมากๆดีมากครับผมชอบพี่แอนมากๆครับ
4: ขอบคุณมาก
2: ขอบค
4: ุ
2: ณนะครับถามพี่กบต่อเลยดีกว่าฮะ
5: คือเหมือนมาดูศิลปินร้องเพลงให้เราฟังจริงๆก็มีแต่ความเพลิดเพลินก็มีแต่ความว้าวโหกบเองก็ชอบมากๆเลยค่ะ
2: โอ
6: ้แล้วขอบคุณพี่กบครับ
2: อีกหนึ่งคนที่แสดงออกชัดเจนมากว่าชอบมากนะฮะยืนตบมือเหมือนกันพี่กันครับ
6: ก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของผมนะครับตั้งแต่เป็นคณะกรรมการในรายการ Golden Song มาก็คือการที่ผมได้กด Golden Voice ให้กับพี่แอนในวันนั้นนะครับจนถึงทุกวันที่ผมได้ฟังพี่แอนร้องเพลงในทุกๆรอบในทุกๆครั้งที่ได้ฟังเนี่ยมันมีอะไรให้เราได้ค้นหาได้ลุ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็แบบเดาไม่ออกเลยว่าพี่จะมาตอนไหนแล้วพอทุกครั้งที่มันมาปุ๊บมันเลยกลายเป็นความเซอร์ไพรส์ของเราว่ามาแล้วไงนี่ไงมาแล้วแอดลิบไปอีกโอ้โหปุ๊บขึ้นทะลุก้อนเมฆเหมือนที่พี่โจบอกไปอีกมันดีไปหมดเลยครับ
2: โอ้ยเรียกได้ว่าคณะกรรมการทุกท่านนี
7: ่ชื่นชอบมากชื่นชอบมาก
2: จริงๆนะ
7: ใช่ครับ
2: แม่เมาเชิญคร
7: ับ แม่เมาเชิญครับผม
8: เดี๋ยวให้ความรู้นิดหน่อยเพลงนี้แต่งโดยคุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรนะคะเพลงนี้ร้องโดยทิพวรรณปิ่นพิบาลเป็นเพลงที่ประกวดของสยามกลการเป็นการประกวดแบบไม่ใช่นักร้องเป็นการประกวดเพลงชนะเลิศกังปรีค่ะดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานและผู้ร้องหญิงไม่ใช่คนที่ร้องเพลงแบบรุนแรงหญิงจะร้องแบบเบาๆเมื่อเพลงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วแตกออกไปเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำให้เห็นได้หลายแบบว่าเพลงอย่างนี้คุณสามารถคุณจะร้องกับเปียโนตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องมีวงเต็มวงก็ได้บัลลาดได้นะคะนี่คือความเก่งของคุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรที่แต่งเพลงแบบนี้ขึ้นมามันร้องได้ทุกอย่างอย่างที่ป้าบอกคือเปียโนตัวเดียวหนูร้องได้วันนี้หนูทำได้ดีมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสีแดงหนูใส่สีดำสวยมาก
2: ขอบคุณ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ขอบคุณ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ขอโชคดีนะครับคืนนี้นะฮะให้คุณแอนดูพักได้ครับเชิญนะครับ
4: ขอบค
2: ุ
4: ณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ไปที่ผู้แข่งท่านต่อไปกันเลยดีกว่า
7: ท่านสุดท้ายของทีมแล้วฮะ
2: เราจะปิดท้ายด้วยสาวเสียงมหัศจรรย์นะครับผู้มีรากฐานอันแน่นหนามาจากสายเพลงไทยเดิมนะแต่การกลับมาบนเวทีในครั้งนี้ครับเธอตั้งใจจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆของตัวเองครับ เพื่อพิสูจน์ความสามารถที่จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งให้ผู้ชมได้ฟังกันครับ
7: ครับผมและในรอบนี้นะครับเธอมาพร้อมกับความมั่นใจและจะทำโชว์มาได้ดีแค่ไหนไปพบกับเธอกันเลยครับคุณพลอยพลอยไพลินครับ
9: มาครับผมพี่พลอยในรอบนี้พี่พลอยมีเพลงอะไรที่อยากจะร้องในรอบนี้
10: เพลงนี้ก็ที่พี่เตรียมมาก็มีชื่อเพลงว่าเมื่อวานนี
9: ้
10: ค่ะ
9: แล้วคุณร้องยังไง
10: เมื่อวานน
9: ี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหวานเหมือนกะทิอร่อยดีเลยครับชนนะ
11: เพลงนี้ก็เป็นเพลงของแม่สวรีนะคะประกาศพันเพลงนี้ก็มีความแบบมีความไพเราะแล้วก็มีความแบบน่ารักมีความแบบขี้เล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะง้อคนรักง้อแฟนให้แบบอุ๊ยอย่างงดนะอะไรอย่างเงี้ยในเพลงนี้ค่ะต้นฉบับจะมีจังหวะที่เร็วนิดนึงซึ่งวันที่ไปทำเพลงใช่ไหมคะก็ขออาจารย์หนึ่งจักรวาลว่าดูขอช้านิดนึงเพื่อแบบว่าให้ได้โชว์เสียงของเรา

ิดนึงอะไรครับแบบได้โชว์ลูกเล่นจักนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีจังหวะมีความเป็นต้นฉบับอยู่อย่างเงี้ยค่ะในความยากของพลอยคือปกติพลอยก็จะร้องเพลงที่มันแบบเป็นทํานองปกติมีสูงมีต่ำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เพลงนี้มันเหมือนต้องใส่ความจริตเข้าไปบางท่อนอาจจะมีคำบางคำที่มันต้องแบบพูดแบบให้เหมือนแบบยังเป็นการร้องเพลงอยู่ก็ยากอยู่ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็รวมถึงก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆในทีมทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอู๊ดพี่แอนแพรวแล้วก็น้องอายนะคะไม่ว่าผลจะตัดสินออกมาเป็นยังไงพวกเราก็ยังจะซัพพอร์ตแล้วก็รักกันตลอดไปค่ะ

0: ักร้องไทยเดิมคนนั้นอยู่ไหนนี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ชุดนี้ฮะ
2: รู้สึกก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะทุกรอบเลย
1: ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
2: คือจริงๆเป็นคนที่เหมือนมีปัญหากับเสียงต่ำค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าพอได้ฟังเพลงนี้จากแพลวเป็นคนแนะนำมาก็รู้สึกว่าเออชอบแล้วมันก็มีโทนเสียงที่แบบเน้นเสียงสูงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเพลงจริตมันดูน่ารักดีค่ะ
0: แล้วผลงานออกมาตอนนี้รู้สึกพอใจไหมครับ
2: พอใจค่ะเพราะว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะ
0: งั้นต้องถามหัวหน้าทีมฮะ
3: ครับ
0: ภูมิครับรู้สึกไงบ้างครับ
3: โอ้โหพี่พลอยน่ารักมากเพลงนี้มันเหมาะมากๆสำหรับการดึงเสน่ห์นี้แล้วก็โหนี้ทั้งสวยทั้งน่ารักเลยครับพี่พลอยดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่พลอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณภูมิครับ
0: สาวอย่างนี้นะ
3: ครับ
0: ต้องอาเจกสาวนี่เข้าข้อเลยใช่ไหมดนตรีอย่างนี้เนี่ย
4: พี่นั่งดูยิ้มมีความสุขทั้งเพลงเลยครับคือผู้ชมทางบ้านทุกคนได้รับความสุขนี้ไปแน่นอนนะครับขอให้น้องพลอยโชคดีนะครับพลอยเก่งมากๆเลยครับที่ได้ทำโชว์ดีๆในซีซั่นนี้ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับอ้าวมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการนะฮะเริ่มต้นจากแอคโชคชัยครับ
5: รู้เลยนะครับว่ามีความตื่นเต้นนิดๆใช่ไหมดูเหมือนตื่นเต้นเพราะว่าตอนขึ้นก็แบบมีอาจจะยังแบบยังตกใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความเป็นแบบผู้ดีมากร้องเพลงเป็นนักร้องลูกกรุงจริงๆคือปากนี่ไม่ขยับเลยแต่ว่าเสียงชัดคำชัดซึ่งอันเนี้ยผมเห็นในนักร้องรุ่นใหญ่ใช่อย่าง
6: เธอไม่ต้องมองฉัน
0: แม่ครับถ้าเขาพูดว่ารุ่นใหญ่ไม่มีใครใหญ่กว่าแม่ฮะ
6: เขาร้องเพลงไทยเดิมเก่าลูก
5: เพราะว่าดูนึกถึงแบบป้าลี่อย่างเงี้ยคือเป็นร้องแบบปากขยับน้อยๆแต่คำชัดมากคือเป็นสิ่งที่เราหาดูในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วยิ่งเพลงนี้พอแพรวแนะนำให้นี่เขาแนะนำท่าให้ด้วยหรือเปล่าครับเพราะดูเซ็กซี
0: ่ยั่วยวนนะ
2: ก็มีบ้างค่ะ
5: ใช่ไหม
2: โค้ชพูนด้วยช่วยแบบ
0: เหมือนติดใจตอนเล่นจันดา
5: อ๋อใช่เลยเขาติดใจนี่แหละมันอาจจะเป็นทางที่ใช่ของคุณพลอยก็ได้ครับขอให้โชคดีนะครับ
0: ขอบคุณครับพี่โจต่อครับ
7: ต้องบอกว่าพลอยเป็นความภาคภูมิใจของเด็กนาฏศิลป์ทุกคนนะครับที่ได้ดูนี่พูดตรงๆนะพลอยทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับการร้องในวันนี้และลมหายใจทุกอย่างดีหมดเป็นการฟังเพลงที่ระรื่นหูมากๆนะครับการร้องเหมือนจะที่แบ๊กพูดขึ้นต้นมามีความเคอะเขินๆนิดหน่อยนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะแต่ว่าจากนั้นไปก็เป็นแบบเสถียรเลยเสถียรไปจนจบเพลงแล้วขอให้โชคดีนะพลอย
2: ขอบคุณ
0: พี่โจครับแม่เมาส์ต่อเลยครับ
6: จริงเรานักร้องเพลงไทยเดิมเท่านั้นนะ
1: ครับ
6: ดิฉันไม่เคยร้องปากน้อยๆอย่างนี้นะครับครูเขาร้องกันนะแต่เราไม่ได้ร้องเพราะว่าเราอยากออกมาร้องเพลงสากลนะคะแต่หนูทำได้หนูเปลี่ยนแผนออกมาได้แล้วทำให้พี่แอ๊กงงงวยได้นะคะเพราะฉะนั้นการอ้าปากแบบนี้มันเป็นเทคนิคอย่างนึงถือว่าหนูโชคดีหนูได้ฝึกอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีแล้ววันนี้คืออาจจะมีบางคำที่ป้างงนิดหน่อยว่ามันคือบางคำ
5: มีบางคำที่อาจจะไม่
6: บางคำ
5: เราอาจจะฟังไม่ชัด
6: เราอาจจะฟังไม่ชัดค่ะอย่างเช่นพึมพำค่ะหนูร้องพรึมพรำแต่ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรครับแม่เพราะคิดก็ยังงงอยู่เลย
6: ใช่ไหมแล้วก็ฉันก็ช่างมันได้ยินอะไรใช่ไหมมันช่วยไม่ได้หูฉันเป็นอย่างนี
0: ้แม่น่ากลัวมากครับ
6: แต่ยังไงก็แล้วแต่หนูเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจร้องแล้วหนูก็อยู่ในโซนที่เคยร้องเพลงไทยเดิมมาก่อนแล้วหนูออกมาร้องอย่างนี้ถือว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หนูต้องเรียนรู้โชคดีลูก
0: ขอบคุณมากครับพี่กบครับ
8: ค่ะก็สำหรับกบเองกบชอบในความที่พลอยกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองในอีกรูปแบบนึงมากขึ้นเปิดตัวเองด้านน่ารักเปิดตัวเองด้านเซ็กซี่เปิดตัวเองด้านสนุกสนานอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็ดีใจที่พลอยเดินออกมานะคะแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็อยากให้พัฒนาต่อไปขึ้นอีกอยากเห็นพลอยร้องเพลงอีกเรื่อยๆนะคะโชคดีค่ะ
2: ขอบคุณพี่กบ
9: ครับพี่กันครับ
10: ครับผมสำหรับผมนะครับต้องบอกว่าพลอยเป็นผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งที่ผมชอบที่สุดคนหนึ่งในการร้องเพลงทองคำเพลงลูกกรุงแท้ๆชอบมากสุดคนหนึ่งในซีซั่นนี้เลยแล้วเป็นการกลับมาที่เราชอบมากกว่าตอนที่คุณประกวดตอนซีซั่นของคุณเองอีกนะครับอันนี้คืออยากให้พลอยภูมิใจมากเลยว่าคุณทำได้ดีขึ้นเยอะ

0: มากแล้วก็อย่างที่พี่กบบอกอย่างที่หลายๆคนบอกว่าคุณเอากำแพงเหล่านี้ที่คุณอาจจะเคยแบบรู้สึกว่าการร้องเพลงไทยมันต้องนิ่งๆเหมือนนั่งมาเพียบร้องเพลงไทยเดิมแต่วันนี้พอคุณมาเป็นออลสตาร์คุณเอาความเป็นสตาร์ของคุณออกมาได้แล้วตอนนี้พลอยเริ่มเปิดละแล้วก็คิดว่าคงจะเปิดได้อีกเยอะมากๆหลังจากวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเก่งมากๆครับ
1: ขอบคุณพี่กันครับ
2: ถือว่าทำได้เต็มที่มากจริงๆนะครับ
3: ครับผม
2: แต่ตอนนี้ฮะผู้แข่งขันทุกท่านทำการโชว์หมดแล้ว
3: ครบแล้วครับ
2: เรากำลังจะถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องตัดสินแล้วครับว่าใครจะเป็น2ท่านสุดท้ายของทีมภูมิที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล
3: ครับ
2: เอาละครับช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วฮะขอเชิญผู้แข่งขันทุกท่านขึ้นบนเวทีได้เลยครับและนี่คือชมหน้าของผู้แข่งทั้ง6ท่านของทีมภูมิ
1: อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับจะมีแค่2ท่านเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับ1ท่านคือการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านและอีก1ท่านคือการตัดสินจากโค้ชภูมิครับ
2: ครับ
1: และผู้เข้าแข่งขันท่านแรกจากทีมภูมิที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แก
2: ่อย่างที่คริสบอกไปเลยนะฮะท่านแรกนะฮะจะมาจากผลการตัดสินที่เป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะ
1: ใช่ครับ
2: 6ท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับ2ท่านจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลและอีก4ท่านต้องกลับบ้านเลยนะฮะต้องมาลุ้นกันว่าคนแรกของทีมภูมินั้นคณะกรรมการทั้ง5ท่านจะเลือกใครเข้าไปสู่รอบเซมิไฟแนลครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลท่านแรกของทีมภูมิได้แก่คุณ
1: แอนครับ
2: ไม่ผิดพลาดนะครับผลงานได้ดีนะและคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลของทีมภูมิรู้เ
1: อมาถึงท่านสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลแล้วครับและผู้เข้าแข่งขันท่านสุดท้ายของทีมภูมิที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แก่
2: 5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะฮะโค้ชภูมิจะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลคนสุดท้ายของทีมภูมิได้แก
4: ่ผมขอเลือกตัวแทนทีมผมนะครับน้องอายครับ
2: คุณอายครับโอ้จิ๋วจี๊ดนะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอล2ท่านสุดท้ายคุณแอนและน้องเอ๋
1: นั่นหมายความว่าตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันครบทุกท่านสำหรับรอบเซมิไฟนอลแล้ว
2: ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขอแสดงความดีกับทั้ง2ท่านนะฮะและขอเป็นกำลังใจกับ4ท่านที่ไม่ได้ไปต่อกับเราด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: และตอนนี้นะฮะขอเชิญตัวแทนคณะกรรมการฮะกล่าวอะไรกับผู้แข่งขันทั้ง6ท่านบนเวทีด้วยครับคุณกันครับเชิญครับ
0: ครับก็ต้องขอแสดงความดีกับพี่แอนนะครับแล้วก็น้องอายนะครับที่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็สวยสี่ท่านนะครับลุงอู๊ดนะครับพี่ต้อมคุณแพรวแล้วก็พลอยนะครับคือจะบอกว่าทั้ง4คนคือสไตล์ในใจของผมแล้วผมก็เชื่อว่าในใจของหลายๆคนที่ดูทางบ้านด้วยวันนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นออลสตาร์ในการที่จะไปเฉิดฉายต่อไปในวันข้างหน้าแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณทิ้งแสงสว่างเหล่านี้นะครับวันพรุ่งนี้คุณจะมีเส้นทางคุณจะมีคนที่คุณรักในงานของคุณในเส้นทางอาชีพของคุณรออยู่นะครับอยากให้ทุกคนได้มีความสุขในการร้องเพลงแบบนี้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณที่มาสร้างสีร่วมกันในครั้งนี้ครับขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณพี่การครับภูมิครับมีอะไรอยากจะบอกกับลูกทีมของคุณไหมครับ
5: มันเป็นกติกานะครับผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ด้านไหนด้านหัวหน้าทีมหรือด้านหน้าที่ที่ต้องตัดสินแล้วก็ผมรักทุกคนนะขอบคุณครับผม
2: ขอบคุณภูมิครับก็รู้ได้ว่าแน่นอนนะฮะเป็นกติกาที่ค่อนข้างโหดและหินพอสมควรนะครับและนี่แหละครับคือบทสรุปของสมรภูมิรอบ4ทีมสุดท้ายนะฮะเราได้8ขุนพลที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะก้าวเดินต่อไปบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือกับทั้ง8ท่านนะครับ
1: เรามาสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านกันหน่อยดีกว่าครับพี่เกลือครับ
2: ได้เลยฮะทีมของคุณวินนะคุณไปคุณมิวทีมโกตุนครับคุณเอฟคุณอังเปาทีมคุณสปายครับคุณปิ๊กคุณโรเก้ และทีมผู้คุณแอนคุณอายคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ามาร่วมลุ้นกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่องวัน31ในรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สัปดาห์หน้า The Golden Song All Star ทะยานสู่ความตื่นเต้นระดับสูงสุดกับรอบเซมิไฟแนลเมื่อตัวแทน2คนสุดท้ายของทั้ง4ทีมต้องก้าวลงสนามมาประชันพลังเสียงกันเองเพื่อแย่งชิงโควต้าเพียงหนึ่งเดียวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

0: อบชิงด้วยซ้ำ
1: เมื่อจุดจบแห่งความรักพบกันเพียงครึ่งทาง
2: อยากพูดเหมือนแม่แมวเลยฉันไม่มีอะไรจะพูด
1: ใช่ไหม
3: คำตอบครับของคำว่า All Star ดาวมันมี5แฉกครบทุกแฉก
4: การแข่งขันที่ดุเดือดและตึงเครียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาม
5: ันมีค่ะกับแอนมาขอบคุณ
6: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่คุณ
7: ขอแสดงความยินดีกับคุณ
8: ดิฉันเกลียดคนที่คิดเกมนี
9: ้ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
10: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
11: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

จากลูกทุ่งมาตรฐานลิเกไทยสไตล์คอนเสิร์ตทวีปชัยรงค์วงศ์เทวันจากบ้านพักตลาดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทโน้มอภินันทนาการสมเด็จการแสงในเนื้อเรื่องที่มี

เอกทวีปวงเทวันครับร่วมด้วยวงดนตรีพิพาทของพิชิตศรีเมืองเพลงรับรองเจ้าของรถ5625ลพบุรีช่วยไปที่รถด่วนโอ้เฮ้โอ้เฮ้

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆสูญเสียวาระรัฐบุรุษมา

0: ขอบคุณครับกำลังใจออนไลน์นะครับ
1: ขอบคุณครับนับตั้งแต่เสียเอกราชทุกๆชีวิตที่ข้านั้นพ่วงมาล้วนมีแต่ความลำบากเสาหลักต่อมาเมื่อเสียประเทศนั่นก็คือพระเจ้าลุง
2: พระเจ้าลุงที่ไหนและแต่งตัวผู้หญิงขนาดนี้
1: อ้าวไม่ใช่เหรอ
2: พี่สาว
1: พี่เหรอ
2: ฉันดารณีไงนี่จำพี่สาวตัวเองไม่ได้หรอเรียกพระเจ้าลุง
3: กระหม่อมฉันถวายบังคมเลยเสด็จพี่ทั้งสองพระองค์ด้วยพระเจ้า
2: น้องพี่อย่ามัวล้อเล่นกันเลยทุกวันนี้พี่เองต้องยอมพีกายถวายตัวให้กับองค์กษัตริย์เพื่อที่เราเนี่ยอยากจะได้เมืองคืน
1: เสด็จพี่
2: พี่ต้องเสียความบริสุทธิ์ความสาวความสวยทุกวันนี้ต้องยอมทำใจทำไมให้องค์กษัตริย์แสงสุริยา
0: เจ้าพี่
2: มึงเป็นอะไรไอ้อาร์ต
0: เจ้าพี่ยอมพีกายให
2: ้
0: องค์สุริยาย่ำยีขนาดนี้ขอเห็นน้ำใจแต่เมื่อไหร่หลวงพ่อเจ้าค่ะแผนการแล้วสีพี่น้องจะสำเร็จเอกราชน้องคอยจะไม่ไหวแล้วพ่อเจ้าค่ะ
2: เรื่องภายในเมืองไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้พี่มีใบบอกมาได้ข่าวมาว่าพระคู่มั่นของรุ่งทิพย์กำลังจะเดินทางมาถ้าหากเขาเข้าพิธีอภิเษกสมรสแผ่นดินนี้เราไม่มีทางที่จะเอาชนะได
1: ้ข้าจะไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ท่านพี่จงอยู่เฉยๆส่วนข้ากับอภิมันพร้อมด้วยทหารเพียงหยิบมือจะปลอมตัวเป็นมหาโจรเพื่อฆ่าไอ้กฤษดา
2: พี่ขอให้เจ้าทั้งสามโชคดีนะ
0: จะพี่ไม่ต้องห่วง
4: กลัวพระภูมันจะมา
0: ขอสารต่อ
4: ปลอมตัวไปฆ่าซะก่อน
1: เมื่อคิดแล้วต้องทำไม่สนกรรมวิธีแม้มัน

0: ตรูถึงตาย
1: หวังตัดไฟได้แต่ต้นลมก่อนที่พระคู่มั่นจะสู่ถึงเมืองหวังที่จะปลอมตัวไปฆ่านำพาพระกวนท่านที่รักที่เคารพ

องค์สมเด็จประเทศและนักร้องชนะเลิศร้องต้องรอดและศึกวันดวลเพลงและอีกหลายรายการด้วยกันจากน้องอดิลพรพิรม

ทบันสมกับเป็นราชรถอิสลามพระคุมันพบองค์หญิงรุ่งทิพย์

0: ขอบพระคุณเราน้ำใจด้วยนะครับกับศิลปินด้วย
1: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
2: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะที่นี่ที่นี่อะไรก็ดีไปหมดเลยเสียอย่างเดียว
1: อะไร
2: ที่ขี้น้อยไปหน่อย
1: สามห้องเนี่ยน้อย
2: กูโมไปสามเที่ยวแล้วไม่ได้ขี้สักทีนึงเลย
1: ทำไม
2: คนดูให้เต็มไปหมดกราบขอละครับแบ่งให้ลิเกขี้บ้างเถอะ
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
2: ครับผม
3: ขอบคุณสำหรับเจ้าของรางวัลด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: แม่เราไม่มาไงแม่เราอ
2: ๋อแม่กูไม่ได้มาหรอกเพราะเงินเดือนคนแก่ไม่ออกเหลือสบัดสวัสดิการแกบอกมันไม่ได้เงินสดลูกแม่ยังไม่ไปหรอก
1: แม่ไปมาก็ไม่มีงานแล้วนะ
2: ฮะ
1: แม่ไปมาไม่มีงานแล้วนะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาโอนมาให้ลุงนี้กูเป็นพระเอกก็ดีได้รางวัลเยอะดี
3: ตั้งแต่สิ้นบุญสมเด็จพระบิดาไป
2: ถวายบังคมพระองค์
3: ด้วยข้าพเจ้ากฤษดาก็เถลิงถวัญราชเป็นราชกษัตริย์องค์ใหม่ในพื้นแผ่นดินแต่ทุกๆวันนี
4: ้เป็นไงพระเสด็จ
3: ศรีนุชาของพี่ทั้งสองพระองค
4: ์แบบไม่กล้าไปกับเสด็จพี
3: ่พระทัยของพี่กังวลนักเรื่องพระภูมันซึ่งพระนามว่ารุ่งทิพย์เป็นราชธิดาต่างแคว้นสิสมเด็จพระบิดาและพระมารดาได้ส่งมั่นหมายให้กับพี่เมื่อครั้งเยาว์พระชนมสาจวบจนถึงทุกวันนี
4: ้เป็นเช่นไร
3: พี่ยังไม่เคยเห็นใบหน้าค่าตาเขาเลยว่าเขาจะสวยถูกใจเสด็จพี่หรือเปล่า
2: และพระองค์จะกังวลเรื่องอะไรล่ะพระองค์
3: ทำไมล่ะ
2: ก็คู่มีคู่มั่นก็ดีแล้วพระองค์จะไปกังวลทำไมพระเจ้าค่ะ
3: จะไม่ให้กังวลได้ยังไงก็บอกแล้วว่าไม่เคยเห็นใบหน้ากันมาก่อนเลยถ้าหากว่ารุ่งทิพย์พระคู่มั่น
2: ทำไม
3: หน่อยเปรียเสียขาสติไม่สมประกอบหรือว่าทัศนคติเนี่ยไม่ตรงกับเรา
2: เอา
3: เราจะทำยังไง
2: พระองค์ก็ดีที่ถ้าเกิดว่าไม่มีมือก็ดีเหมือนกันนะ
4: ทำไมอ่ะ
2: เอ้าก็ตบตีเราไม่ได้ไงถ้าไม่มีขายิ่งดีใหญ่เลยหนีเราไปไหนไม่ได้พระองค์และถ้าเป็นใบเนี่ยดีไม่ดุไม่ด่าเราเลยสบาย
3: ช่วยเอาสุนัขออกจากลำโพงเราได้ไหม
2: นั่นสีหอนไม่หยุดเลยเนี่ย
3: ไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่เนี่ยเสด็จพี่อย่าหาว่าก็กงอย่างนี้เลยแล้วก็จะค่ะจริงๆแล้วเราเป็นฝ่ายชายอ่ะถ้าเป็นแค่สาม
1: เอาเรียก
4: เราสามารถเดินทางไปที่เมืองคู่มั่น
1: เวทีมันสูงไปแม
4: ่ก็หม่อมไม่รู้ว่าเราเป็นเชพวงศ์เหมราชจะเดินทางไปที่เมืองคู่มั่น
2: ขอบคุณ
1: ขอบคุณจ้า
4: หรือเปล่า
5: ใช่แล้วพี่ยักษ์
1: เมื่อไหร่สุ
5: ขเมื่อไหร่มันจะกล่าวไว้ว่าเนื้อคู่กันแล้วมันคงไม่แคล้วคลาดจากกันหรอกพี่ยักษ์ถ้ามาดแมนอิสตรีนางนี้เป็นคู่มั่นของพระองค์จริงสักวันหนึ่งพี่ยะค่ะคงได้เจอกันแน
3: ่ถ้าเช่นนั้นแล้วเมื่อความคิดเห็นของศรีนุชาของพี่ทั้งสองพระองค์แนะนำให้พี่เดินทางไปยังแผ่นดินของพระคู่มั่น
4: ใครเช่นนั้นเลยพี
3: ่ที่กระทำตามจุดประสงค์ของศรีนุชาของพี
4: ่
3: จะนำกองเกียรติยศไปยังแผ่นดินของพระรุ่งทิพย์เพื่อไปรับนางมาอภิเษกสมรสกับพี่พี่อยากจะให้เจ้าทั้งสองร่วมเดินทางไปกับพี่เพื่อเป็นสักขีพยาน
4: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็กำลังกับเสด็จพี่จะเดินทางไปกับเสด็จพี
5: ่เสร็จแล้วพี่จะเสด็จพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
3: ขอบใจน้องมากนะ
4: เชิญเสด็จพี่จะ
3: ชอบไปด้วยไหม
2: ไปกันหมดนี่แหละเมืองเราทิ้งไว้นี่ก่อน

0: ่ถูกต้องนี่คือการป้นนี่คือการป้นไอ้พวกโจรร้ายรู้จักพวกเราน้อยไปถอยกลับไปดีกว่า
1: พวกกูเป็นโจรแต่ไม่ใช่คนคนกระจอกไอ้กฤษดาเชิญออกที่แต
0: ่เสด็จพี
1: ่ไหนกฤษดา
0: คนไหนกฤษดาต้องแจ้งด้วย
1: ใช่คนไหนจะแจ้งประเด็นก่อนจะเห็นเลือดแดงถ้ายืนยันที่จะแตกต้องตาย
2: ระวังมันลุมเรานะ
1: คนไหนกฤษดาม
3: ึงใช่ไหม
2: จุดประสงค์ใดที่มาขวางหน้าพระเจ้าเอาไว
1: ้กูจะไม่ให้มึงไปไหนทั้งนั้นชีวิตมึงต้องจบอยู่ที่นี
2: ่เป็นโจรเพื่อชีวิตเหร
4: อฟังคำขานพวกมันมาว่า
2: สั่งสอนน้องพี่

0: เก่งเข้ามาได้เลย
1: อยากคิดกระโมงพวกหมู่มานเฮ้ยมันถึงแค่แหมแต่ก็ฝันได้
2: ลีลามันเยอะ
0: ลูกพี่เราไม่เหมือนใครอยู่แล้วแล้วพวกคนเนี่ย
1: ก็ถึงว่าเมีย

ู

0: ับ
1: เก่งมากไหม
0: เก่งสิ
1: เก่งจริงเหรอ
0: เพราะผมเป็นพระเอกยังไงผมก็ต้องเก่งกว่า
1: ลองดู
0: มา
2: โดยได้
1: ผมท้อก่อนเนาะ
2: ทำไมไม่ตาม
0: แล้วทำไมไม่ตามไปเลยตามไปไม่ใช่ค่ะ
3: ภายภาคหน้าที่เราเห็นอยู่นั้นอาจจะเป็นแผนการของพวกศัตรูก็เป็นได้จะทำการสิ่งใดจงมีสติอย่าประมาทในการรบ
0: ขอพระธรรมภัยสถิตพี่ด้วยพระเจ้าค่ะ
3: พวกสามคนชั่วนั้นเราค่อยสาสางที่หลังสิ่งสำคัญมากกว่านี้คือเดินทางไปอยู่แผ่นดินพระคู่มั่นรีบเดินทางเถิดสามคนนั้นเนี่ยเอาไว้ที่หลัง
0: ได้สิค่ะท่าน
2: เชิญเสด็จพระเจ้าค่ะ
0: ทำแบบพระเจ้าค่ะ
4: ข้าพระองค์อยากจะเจอพระคู่มั่นแย่ๆแล้วล่ะเราหวนชั่วหวังที่จะ

0: ลูกเทวดาคุ้มครองขอบคุณพี่สาวนะครับเจ้าของรางวัลขอพ่อรับรางวัลก่อนนะลูกนะแป๊บนึง
1: ฝากอะไรก็บอกด้วยนะจะได้เดินไปทัน
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับกราบสวัสดีแฟนคลับของวงเทวันทุกท่านด้วยนะฮะไม่ค่อยได้มาบ่อยนะฮะขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอให้รวยเยอะๆนะครับถูกหวย3ตัวตรงเลยนะฮะขอบคุณเจ้าภาพ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าของรางวัล
0: ขอให้เฮงรีฮอตลอดปีตลอดไปนะพี่นะขอบคุณนะครับข้าพเจ้าผาเลือกทุกวันนี้รับใช้เบื้องยุคลบาททุกวันนี้ความสุขในครอบครัวของเรานั้นมีอยู่ด้วยเรามีลูกดีทั้งสองนวลจันทร์เจ้าเฮยด้วยบารมีของพระองค์ได้แผ่เมตตาต่อครอบครัวของเราความซื่อสัตย์ของเรามีต่อพระองค์ท่านตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเรามาแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ผาเรืองยังเป็นห่วงนักคือลูกของเราอัศวินนา
1: ท่านพี่เรื่องนี้ฉันก็กังวลใจอยู่ไม่น้อยเราได้เฝ้าสอนลูกอยู่ตลอดเวลาอย่าใฝ่สูงจนเกินศักดิ์สิ่งนี้ที่ฉันอดเป็นห่วงลูกไม่ได้จริง
2: ๆฉันว่านะพี่อัศวินนาเขาคงมีเหตุผลเดี๋ยวเขาโตขึ้นไปกว่านี้หน่อยเขาคงรู้อะแม่พ่อ
0: จริงๆแล้วเป็นแค่คนเลี้ยงมาศักดินาของเราไม่ได้มีมากมายพูดแล้วก็พูดเฉพาะในครอบครัวของเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะอดเป็นห่วงไม่ได้หรอกลูกอัญชัน
2: อัญชันอ่ะอยากเข้าไปทำงานกับพ่อนะ
0: ถ้าลูกอยากไปวันนี้พ่อจะพาเจ้าไปฝากเบื้องยุคลบาทของพระองค์ส่วนนวลจันทร์อยู่บ้านนะแล้วพี่จะรีบกลับ
1: ฝากบอกลูกด้วยนะว่าแม่มันคิดถึง
0: เออ
1: แม่กลับ

0: วก่อนนะพี่ทั้งสองคนเป็นคนดูแลอัชรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วจะมาบอกว่าตัวเองยังเด็กเนี่ยนะ
1: เอาหรอลูกไปสิ
2: ฝันเหรอ
1: ตัวเองก็ยังมาตกใจเนี่ย
2: รับรางวัลก่อน
0: ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ
2: ตอนนี้ตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: 5
2: ฮะ15
1: 15
2: อุ๊ยตายแล้วกำลังจะได้ทำบัตรแล้วสิเนี่ยไปทำมาหรือยัง
0: ขอบพระคุณคุณแม่ที่ด้วย
2: เหลือบัตรคนละนะอย่างเดียวก็จะพูดอยู่แล้วเชียวนางเอกสีสมบัติ
0: ขอบพระค
2: ุ
0: ณนะคะพี่ทิพย์แม่ลีพี่มน
2: ต์สีสมบัติรับรางวัลด้วยจ้ะข้าจ้างบอกข้าจ้างบอกใบหนึ่งนะอัชรารู้นะว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่อ่ะ
0: ถึงตำแหน่งของอัชราจะเป็นพระหลานหลวงแต่ทุกคนบนโลกนี้ย่อมมีความรักเป็นของธรรมดาอัชราก็เหมือนกันแต่สิ่งที่ผิดนิดนึงนั่นก็คืออัชรานะแอบรักคนเลี้ยงม้า
2: ไอแอบรักก็เพราะว่าถ้าขืนอยู่เฉยๆแบบนี้คนโดนรักไม่รู้ตัวคนอื่นเอาไปกินไม่รู้นะ
1: เฮ้ยสมัยพี่ป่านนี้ท้องไปหลายคนแล้วลูก
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้
1: อยู่ทำไมเฉยๆเล่า
0: พี่หมายความว่าฉันอัชราคนนี้ต้องบอกรักพี่อัศวินนาอย่าง
2: น
0: ั้นเหรอจ๊ะ
2: ก็ประมาณนั้นหรือเปล่าแต่วันนี้พี่เตรียมกับข้าวไว้ให้แล้วนะ
0: พี่เนี่ยน่ารักที่สุดเลยเอาอย่างนี้วันนี้เราทั้งหมด4คนลงไปหาพี่อัศวินนาแล้วก็ฉันเนี่ยถ้าหากว่ามีโอกาสฉันจะบอกรักพี่อัศวินนานะ
2: ถึงจะไม่บอกตรงๆก็บอก

ุณท่านที่รักที่เคารพพระบาทการแสงจากดังเอกที่พี่น้องให้ความเมตตาเสียงปรบมือเป็นแรงใจกับวิรดาวงศ์พยาบาลสักครั้งครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชม

ผู้ชมที่ช่วยกันสนับสนุนเป็นแรงใจสวมบาเป็นองค์หญิงรุ่งทิพย์มีพระคุมันให้นามว่าอิสราวิรดาวงเทวันรับใช้พระคุณท่านด้วยความเสียใจ

0: วีลันดาค่ะคุณแม่ค่ะโอ้ยมันจะแต่งตัวสวยกวีลันดาเลยค่ะคุณแม่
1: อยู่ดีๆชวนคุยเฉยเลย
2: ฮะพูดเอาก็ได้ไม่ต้องให้มึงละนา
0: เดี๋ยวคนดูเขาไม่รู้ว่าเป็น
1: ตัวเล็กตัวเล็กเขาบอกตัวเล็กมารับรางวัล
0: ตัวเล็กมารับรางวัลคนไหนคะพี
1: ่หัวจ๋า
3: คุณพี่สาวนะคะ

0: ฉันเองเนี่ยนะให้นำมารุ่งทิพย์
1: เห็นข้าวหญิง
0: เราล่ะ
1: หม่อมเอาหญิงส่งมาเร็วหม่อมฉันคิดไม่ทันเลย
0: เอาคนนี้ก่อนก็ได้ชื่ออะไร
2: หม่อมฉันให้นำว่าคังคูใบ
1: โอ้โหโอ้นี่ท่าเรียกแขกเหรอ
0: เนี่ยนะคังคูใบ
2: คังคูใบ
0: เนี่ยนะ
1: เรียกซ้ำเป็นหมาพุดเดิ้ลเลยนะมึง
0: คังคูใบแล้วเราล่ะ
1: หม่อมฉันหลีเกี่ยวฮวดไปข้าวหญิง
2: คนจีนเหรอ
1: หลีเกี่ยวฮวดเป็นคนจีนไงเชื้อสายคนจีน
0: แต่ละคนพี่ก็รู้ใช่ไหมตกใจเลยตรงนู้นเขากรีดกัน
1: เขาไม่รู้ว่าเขากรีดวิรดาหรือว่ากรีดหัวมึงกันแน
0: ่ทุกวันนี้พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าลุงทิพย์เนี่ยนะหมายปองมีพระคุ้มมั่นกับเขาอยู่คนนึงให้นำว่าเสด็จพี่กฤษดาแต่ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนเลยหญิงเองอะนะอยากจะถอนมั่นจะแย่อยู่แล้วพี่
1: ท่านแหน่ท่านแหน
3: ่ดูสิเนี่ย
1: อยากจะถอนมั่นเพราะอะไรอะ
3: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะอะไร
0: เพราะอะไร
1: แอบไปปิ๊งปิ๊งปังปังกับใครหรือเปล
0: ่
1: า
0: อะไร
1: ไปข้างหญิง
0: หญิงยังไม่ได้ปิ๊งปังกับใครเลยนะ
1: โอ้หญิงมีรับลมคมในนะ
3: โอ้หญิงไปปิ๊งปังกับคนเลี้ยง
0: เลี้ยงอะไร
1: เลี้ยงอะไร
0: เล
1: ี้
0: ยงอะไร
3: เลี้ยงหมาไงหมามันร้อง
0: แล้วไป
1: ตกใจหมด
0: หญิงเองแค่ชอบเลี้ยงหมาเท่านั้นเอง
3: โอ้หญิงชอบเลี้ยงหมาปะเหมือนหม่อมฉันเลยไหมคะ
0: จริงเหรอพี่ชอบเลี้ยงหมาไหม
3: หม่อมฉันไม่ชอบเลี้ยงแต่หม่อมฉันชอบดูดหมามาก
1: เฮ้ย
0: ทำเจน
3: พูดได้ไหม
1: มึงอย่าพูด
0: พี่หญิงเองแค่ชอบเลี้ยงหมาและคนเลี้ยงหมาเขาก็เก่งเขาชื่ออัศวินนาแล้ววันนี้หญิงตั้งใจไว้ว่าหญิงว่าจะลงไปดูหมาสักหน่อยพี่สบายกับหญิงหรือเปล่า
3: ลงไปสิครับหม่อมฉันมันของขึ้น
0: ไปดูหมา
1: วางวางมั่ง
0: แต่ที่สำคัญนะน
1: ะ
0: วันนี้มาสระบุรี
1: ทำไมเพคะ
0: ไม่ร้องลำวงอันนี้ไม่ได
1: ้ลำวงอยุธยาเหรอเพคะ

0: านผู้ชมไทยรัฐทีวี
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
0: ท่านผู้ชมที่รักที่เคารพครับฉากนี้ขอนำพาท่านผู้ชมผู้มีเกียรติ

เดี๋ยวดึกๆจะให้ยายคนนี้เป็นนางเอกลำสวยดีขอบพระคุณท่านเจ้าภาพขอบพระคุณแม่ครัวนะครับที่เลี้ยงดูทีมงานกุ้งสุธิราชเป็นอย่างดี

0: 83
1: เดี๋ยวจดก่อนเดี๋ยวหลายหางเดี๋ยวลืม
0: เอาเถอะเดี๋ยวถ้า83เดี๋ยวถ้าถูกเดี๋ยวได้กลับมาเล่นที่นี่
1: ถ้าไม่ถูกล่ะ
0: กลับมาให้โดนต้นตีนเหรอใครครับ

0: ขอบคุณแม่ครัว
1: โอ้โห
2: โอ้ยไปกระสันเล่นมาจากไหนหนู
0: อยากเล่น
3: กินสมุนกลอนเข้าไปแล้วมั้ง
2: ให้ผมร้องมั้งสิพี
0: ่เอาสิร้องเลยเต็มที
2: ่ไปรับรางวัลด้านขวาก่อนขอบคุณมากครับ
3: เขารออยู่2วันแล้วนะ
2: อาจารย์ครับราชนิเกิงครับ

0: ขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มอบรางวัลน้ำใจให้กับพวกเรานะครับเงินจำนวนนี้จะไม่เอาไปไหนนะครับ
1: ไปไหน
0: จะไปวัดใจกับกองฉลากอีกสักงวดหนึ่ง
1: โอ้โหเนี่ยเนี่ยจะเก็บไว้ใช้09เนี่ยกูเนี่ยไอ้หา83มาซะอีกแล้วนะกูจะแทงอะไรถูกวะเนี่ย
0: มึงเชื่อกูงวดเนี้ยนะมึงเชื่อกู0ดับ3แรง
1: มึงจะรู้ได้ยังไง0ดับ3แรง
0: มึงเชื่อกู0ดับ3แรง
1: มึงรู้ได้ไง
0: มึงลองเปิดพัดลมสิ
1: 0
0: ดับสิ
1: 3
0: แรงมาก
1: เออเดี๋ยวแทงแม่ง100คูณ100เลยกูอ่ะ
0: ไอ้ชิบหายงวดที่แล้วเชื่อหลวงพ่อปากแดงลิเกนั่งปากซิดกันเป็นแถวหมด
1: พระเอกโดนไปเยอะ
0: งวดนี้กูว่าจะไม่เล่นอะไรแล้วกูกำลังติดข่าวหลวงปู่แสงอยู่ในตอนน
1: ี้ไม่รู
0: ้ไอ้ชิบหายได้ก็เข้ามั่วทุกวัดเลยไอ้ชิบหายเดี๋ยวทุบศาลมั่งเดี๋ยวเข้าวัดเขาเป็นเหี้ยอะไรนักหนาเขาไม่รู
2: ้ที่มึงพูดไปมึงรับผิดชอบเองกูไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เป็นไรละกลัวทำไมล่ะพ่อผมนี่วันตายพ่อผมนี่ธงชาติคุมร่าง
1: ทหาร
0: เสาธงล้มทับเมาม
1: ันทำไมฟุกขนาดนั้นเว้ย
0: เล่นให้ดีซะทีเนี้ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เล่นดีเดี๋ยวดีเลย
2: เล่นไม่ดีอ่ะ
0: เดี๋ยวนินทากันแซดเลยเช้ามึงเชื่อเว้ย
1: เหรอ
0: จริงๆแล้วนะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นที่นี่หรอกเราต้องไปเล่นที่นู่น
1: ที่ไหน
0: แต่ที่นู่นเนี่ยเขาให้น้อยกว่าที่นี่เราถึงได้มาที่นี
1: ่
0: เราเลยไม่ได้ไปเล่นที่นู่น
2: แ
0: ล้วลิเกเรานะบางทีบางท่านแล้วช่วงนี้โรคภัยกำลังแรง
1: ใช
0: ่ลิเกเราตอนนี้สวอปกันทุกคนผ่านการตรวจผ่านการคัดกรองมาหมดแล้ว
2: ถูกต้อง
0: มาเย็นก็เรียบร้อยแล้วผม
2: ขึ้นไง
0: ขึ้นมา2ขีด
1: เฮ้ยครับมึงมาทำเหี้ยทำไมเนี่ย
0: มาเย็นขึ้น2ขีดจริง
1: มึงมาไหม
0: เติมน้ำมัน500เหี้ยขึ้น2ขีดเอง
1: มึงเติม1,000ที่หน้ามึง
2: พูด
1: แล้วพูดซะเสียวเลย
2: พูดซะใจหายใจคว่ำแต่บอกไว้เลยว่าโควิดไม่ได้กินพี
0: ่
2: ทุกซีซั่นพี่รอดมาตลอด
0: จริงป่ะพี
2: ่ทุกพี่รอดมาตลอด
1: ทำไมถึงรอด
2: เพราะว่าพี่ไม่ตรวจพี่ก็ไม่ติด
1: เออหายลุงนี่ไม่แย่จมูกแม้แต่ทีแรก
0: แล้วอ้าวแล้วใครบอกหลวงปู่แสงยังไม่ศึกเนี่ย
1: นี่เจ้าภาพ
2: น
0: ะเอาเหรอ
2: เป็นบาปกรรม
0: ตกใจหมดไม่เฮ้ยใครเขาขับมอเตอร์ไซค์มาดู
1: โอ้โหพี่ขึ้นข้างบนเลยขึ้นบนเลยเจ้าภาพมา
0: เนี่ยเจ้าภาพ
1: นี่ของจริง
0: เลยของใครครับพี่ผมเมาน
1: ี่พี่ใจถึงขี่มอไซค์มาเลย
0: หมอปลาไม่ได้หมอปลาไม่เอาแล้วไอ้ผมผู้แสนต้องหลุดผู้แสนไม่คาดที่คนละวัดกันพี่ดูข่าวไหนเนี่ยเขื่อนแตก
1: แตกครับเขื่อนแตกนี่เขื่อนแตกครับผมพูดเรื่องคนแตกครับโอ้โหนี่ทุกช็อตเลยม
0: ี
1: พ
0: ิ
1: มพ์นิยมมีพิมพ์เขื่อนแตกด้วย
0: จิ๋มหายวันดูแต่ข่าวพระ
1: เขื่อนแตกเขื่อนแตกกำลังดังครับเดี๋ยวผมให้2องค์สมเด็จเขื่อนแ

0: นี่ฉันเองอัศวินนะเป็นทหารเลี้ยงม้าของหญิงรุ่งทิพย์มึงก็รู้อยู่ว่ากูเนี่ยมีใจแอบรักองค์หญิง
1: ก็ชอบองค์หญิง
0: แต่องค์หญิงรุ่งทิพย์เขาไม่เคยชายตามองกูสักนิดนึงว่ะ
2: เอาน่าวาสนาคนเราไม่เหมือนกัน
3: จ้าสี่คน
4: โอ
2: ้นี่สั่งเมาเขาจะมาเอาคืน
3: ฉันมีนาวาฮิโนโอเกะลอยมาจากกินที่ญี่ปุ่น
2: เดี๋ยวปองมึงร้อนเงินเหรอร้อนเงินเหรอปอง
3: โอ้โหเขาบอกใครร้องได้เขาให้เลยอะไรนะ
2: เฮ้ยรางวัลดี
3: เราร้องไปหน่อยหนึ่งแล้วว่ะคนละหน่อยได้ไหมคนละท่อน
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮิโรกินี่มันใครวะ
2: กูก็ไม่รู้
1: นี่มึงรีบร้องพี่เขายังไม่ดับเครื่องเขาจะรีบไปต่ออีก
3: หนูไปไม่ทันค่ะไปไม่ไหวโอ้ขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวหนูอ๋อขอบพระคุณมากนะคะ
2: อ๋อรางวัลดี
3: รวยนะแม่นะ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณเจ้าภาพนะครับขอบพระคุณนะคะ
2: ไอ้หาบหน้ามาลงวิกที่นี่นะ
3: โอ้โหสนุกนะเด
0: ้อนี่พี่เขานึกว่าพี่เขาดูหมอลำอย
3: ู่ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอโทษขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ไอ้รางวัลน้ำใจ
3: พี่จ๋า
0: ทีมงานเรา
3: ตอนนี้มาถึงที่พี่อัศวินาแล้วฉันเข้าไปข้างในเลยนะขอโทษนะจ๊ะ
2: จ้า
1: จ้า
2: ไม่ใช่จ้าอ้าวมาหาใครเนี่ย
3: ฉันมาหาพี่อัศวินาจ้าน
2: ี่เลยจ้านั่งเด่นสง่าอยู่นี
0: ่ชนะมาไงจ้าเนี่ย
3: พี่อัศวินา
2: พาแม่มาด้วยพาแม่มาด้วยเหรอ
3: ไม่ใช่แม
1: ่ยังรู้ไงกูชอบกินกล้วย
3: นางสนมนะ
0: ที่นี่มันคอกม้าเข้ามาแบบนี้เดี๋ยวกลิ่นสาบม้ามันก็ติดตัวไปหรอก
3: พี่อัศวินาฉันเองอัจฉราไม่เคยรังเกียจพี่เลยนะไม่ว่าพี่จะเลี้ยงม้าหรือว่าพี่จะอยู่ต่ำต้อยเพียงใดฉันเองอัจฉราก็รับพี่ได้ทุกอย่างแล้วก็วันเนี้ยพี่ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหม
0: รู้ได้ยังไงอ
3: ่
0: ะ
3: เอ้าก็ฉันก็ต้องรู้สิเพราะว่าอัจฉราน่ะใส่ใจพี่ไง
0: โอ้ขอบใจมากนะจ๊ะอัชราที่อุตส่าห์คอยใส่ใจเป็นห่วงเป็นใยพี่แล้ววันนี้มาถึงที่น
3: ี่นี่ฉันทำข้าวต้มมาฝาก
2: นี่ข้าวต้มหรือโจ๊กเนี่ยทำให้เละจังเลย
3: ไอ้เจ้าภาพอุตส่าห์เอามาให้
2: เม็ดสวยดีจังเลย
5: ผู้ชายเพลบเพลบ
3: พี่จ๋า
0: ว่าไงจ๊ะ
3: ฉันรู้นะว่าพี่หิวและพี่ก็เหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันอัชราขอป้อนพี่ได้ไหมจ๊ะ
0: ถึงก็ป้อนกันเลยเหรอ
3: เอานะ
0: มันจะดูไม่ดีนะคนเยอะแยะแบบนี้ด้วย
2: เอานะให้เขาป้อนไปเผื่อวันใดพิการจะได้มีคนป้อนมั่ง
1: อีนันเอาโปดใส่หัวมาทำไมวะ
5: เอ๊ะเขากล้วยมาให้เองอ่ะ
3: พี่อัศวินา
0: ว่าไงจ๊ะ
3: พี่รังเกียจฉันหรอ
0: เออพี่ไม่ได้รังเกียจหรอกจ้าคือมันพี่กลัวจะดูไม่ดีแต่ในเมื่ออัชรามาถึงที่นี่แล้วจะเกิดว่าอยากใช้พี่กินพี่ก็เต็มใจนะ
3: ให้ฉันป้อนเถอะนะฉันก็จะได้รีบกลับ
6: องค์หญิงรุ่งทิพย
3: ์อัศวินา
2: เป็นเรื่อง
3: เอาไปทานกินด้วย
1: องค์หญิงมา
3: ทูลานะ
7: ไปไหนไปไหนไปไหนจ๊ะไปไหนแม่คุณแม่อัชรา
2: เฮ้ยใครขับรถชนศาลเจ้าที่ปะเนี่ย
1: ฮะ
2: เฮียนางกวักกระเด็นออกมานี่เนี่ย
1: ใช่เหรอ
7: คังคูใบ
1: คืออะไรนะ
7: คังคูใบ
2: นี่อีนี่คังคูใบเหรอ
7: ใช่
2: นี่เขาเป็นนายกหรือเขาเป็นกะหรี่เนี่ย
1: ไม่ใช่กะหรี่ปั๊บไม่ได้ขายตัว10บาทมาเลยแล้ว
7: เขาเป็นหญิงแกร่งแห่งมุมใบ
2: อ๋อ
0: เขาต้มติดคอเลยอะ
7: อัศวินา
0: ถวายบังคมพระเจ้าองค์หญิง
2: ถวายบังคมพระเจ
0: ้าเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะกระหม่อมไม่ทราบว่าองค์หญิงจะเสด็จมาถึงที่นี่เลยไม่ได้เตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับขอกราบประทานอภัยด้วยนะพระเจ้าค่ะ
7: ก็ใช่น่ะสิคงจะไม่รู้หรอกว่าหญิงจะเสด็จมาที่นี่เพราะถ้าหากรู้หญิงคงจะไม่ได้เห็นภาพอะไรบางอย่าง
0: ภาพที่องค์หญิงเห็นนั้นน่ะมัน
7: ไม่ต้องพูด
0: ไม่มีอะไร
7: ว
0: ัน
7: นี้ที่ฉันตั้งใจมาฉันก็กะจะมาดูม้าที่ฉันทรงอยู่เป็นประจำแต่วันนี้ไหนๆก็ไหนๆละหญิงมีเรื่องจะบอก
0: พระเจ้าค่ะ
7: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะหญิงเห็นว่าเมื่อกี้หิวไม่ใช่หรอหิวใช่ไหม
0: เออก็นิดหน่อยพระเจ้าค่ะ
7: นี่คังคูใบเนี่ยแม่นมฉันได้ทำกับข้าวอร่อยมาก
1: รูปร่างอย่างเงี้ยนะ
7: ใช่และเขาเตรียมทอดปลาทูมาให้โดยเฉพาะเลยนะ
2: มีปลาทูด้วย
7: ใช่
2: นี่ปลาทูจากแม่กองแน่เลยเนี่ย
7: มีกุ้งด้วยหรอ
2: มีกุ้ง
1: กุ้งด้วย
7: มีทั้งกุ้ง
0: เตรียมมาให้เต็มที่
7: เลยดิวสาเตรียมมาให้เลยนะ
0: ไม่น่าลำบากองค์หญิงเลย
7: เสียดายว่าสวีนากินไปแล้ว
0: กระหม่อมก
8: ็ขวดพ่อขวดแม่กุ้งเลย
2: นี่มึงเผาในเตาหรือเผาในเมนเนี่ยกุ้งตัวเนี้ย
7: กุ้งเผา
0: ไม่มีจานมาด้วย
8: โอ้โหแล้วจานลูกใครไหนวะเนี่ย
7: หมดปลาทูหาย
8: แมวไปกินแล้ว
9: ไอ้เหี้ยอาร์ตหิว
7: ไหนๆก็ไหนๆละในเมื่อหญิงมาวันนี้ม้าก็ไม่ได้ส่งหญิงมีเรื่องจะบอกวันพรุ่งนี้2โมงเช้าให้นำม้าส่งมาให้ฉันเพราะว่าฉันจะส่งมาให้พระคู่มั่นของฉันดู
0: ส่งมาให้พระคู่มั่นดู
10: สร้างความตกใจกับอัศวินดาเมื่อรู
9: ้แล้วแก
10: ให้พระคู่มั่นดู
9: พรุ่งนี้2โมงเช้าร
2: ับได้เก้าน
9: ำม้ามาให้ฉัน
2: ครับ
8: ทำไม
9: ฉันจะดูดโชว์พระคู่มั่นองค์หญ
8: ิ
9: ง
8: อ้าวสายตำรวจจับมันมึงอ่ะ
0: องค์หญิงพระเจ้าค่ะ
9: เขารับรอง
8: ไว้เบา
0: เขาโกรธใครอ่ะ
9: ท้องอยู่เบาๆไอ้บ้าสัตว์มาตบหน้ามึงมีเวทนามึงนั้น
8: อธิบายลืมก่อน

0: โอ้ยเหี้ย
1: โอ้โหชิบหาย
0: โกรธควรตายชิบหาย
1: โกรธกระดูกพ่อมันมึงไปตบ
0: ก่อนจะตีแล้วไม่ได้สัมผัสเลยมึงไม่ยืนพูดใส่ทำนอง
2: ขอบพระคุณนะครับ
3: ขอเดชะองค์หญิง
4: ให้รางวัลเหรอคะ
3: พระคุมันขององค์หญิงเสด็จมาถึงเมืองเราแล้วหรือพระเจ้าค
5: ่
3: ะ
5: ใช่พระคุมันของฉันเสด็จมาแล้วแล้วที่สำคัญหากพรุ่งนี้2โมงเช้าเธอยังไม่ถึงหัวขาด
3: องค์หญิงแต่มาองค์หญิงมัน
1: เดี๋ยวก็หม่อม

0: ได้ส่ง
1: เพื
0: ่อโชว์กับพระกุมารมาดัน
2: และพี่ม้าตัวนี้
0: ม้าตัวใหม่
2: ม้าตัวนี้เป็นของแท้ที่กำลังพยศอยู่ด้วย
0: สวมบาด
2: มึงไปเอาแซ่มาด้วยสิแซ
1: ่มาเดี๋ยวมึงมาคุยกูก่อนคุยกูก่อนเนี่ยเพื่อนกูเนี่ยเนี่ยไอ้คนเนี่ยเนี่ยรูปร่างเหมือนดาราเหมือนเจมจีไหมเหมือนกุ้งสุธิราชไหมเอาแล้วเหมือนอะไรล่ะ
3: เฮ้ยหน้ากูเหมือนแล้วกูโกนหนวดแล้วนะ
1: หน้าซัดบนสันเขื่อนนะมึง

0: คุณผู้ชมครับช่วงนี้ชีนะอัศวลีลาด้านหน้าเวทีครับ
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: ตาลพวกพีอาร
1: ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ห่ากูว่าขี่เวฟหวานกว่า
0: ศิลปินย่อมมีศิลปะกองขยะมองให้ดีย่อมมีศิลป
1: ์เฮ้ยมามาด้วยตัวเร็ว
0: มนุษย์เราไม่เอาศิลปะมาหากินก็ไม่มีศิลปินให้ท่านชม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: นี่ครับความสวยงาม

0: คุณมากเลยครับขอบคุณน้ำใจนะครับ
1: ได้ด้วยไหมคร
0: ับ ขอบคุณครับพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัย
1: ขอบคุณคุณแม่
2: ขอบคุณค่ะ
3: คุณแม่ขามาอีกคนนึงขอบคุณนะคะแม่
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณ
3: ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลจาก
0: ขอบคุณ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณเจด้วยนะ
0: ขอบคุณครับ
3: ตายหนูออกมาพอดีเลยเนาะเขาเรียกว่าออแรถูกที่ถูกทางขาข้าวโพดเหรอคะคุณแม่ขาข้าวโพดทำไมไม่มีแบงค์ติดมาด้วยล่ะคะอ๋อขอบคุณหนูล้อเล่นแม
1: ่ท่านคุณพาเรือง
3: ตายวัยรุ่นทั้งนั้นเลยข้างหน้าเนี่ยรุ่นเดียวกัน
4: กระหม่อมคุณพาเรืองถวายพระพรด้วยพระเจ้าค่ะ
3: ถวายพระโกไปข้าวสาบาน
1: เมียพี่รับรางวัลด้วยเมียพี
3: ่ข้างในคะขอบคุณแม่อ้วนนะคะ
0: ขอบคุณน้ำใจนะ
3: ขอบคุณอาม่าขอบคุณพี่เล็กค่ะขอบพระคุณติดดีๆนะแม่อย่าโดนหัวนมหนูนะ
5: ก้าวมอม
3: ขอบคุณค่ะ
5: ถวายบังคมพระองค์พุทธเจ้าค่ะ
1: เจริญสุขเจริญพุทธอัคคเดชเป็นยังไงบ้างเป็นคุณพาเรื่อง
3: แม่ขอบคุณ
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ก็กระหม่อมนำพาลูกสาววัชชัน
1: ขอบคุณพี่
4: มาฝากเป็นนางสนมของฝ่าพระบาททั้งสองพระองค์พระเจ้าค่ะลูกสาวก็หม่อมนำมาฝากรับใช้เพื่ออยู่คนละบาทพระเจ้าค่ะ
6: เจริญสุขเถ
3: ิดเดี๋ยวนะขอบคุณนะคะแม่จ๋า
4: ทราบข่าวมาว่าวันนี้พระคุณมาจะเสด็จกลับมาสู่พระนครใช่ไหมพระเจ้าค่ะ
3: ขอบคุณน้องเรนูด้วยนะคะ
1: ว่าถึงก็มาพอดีเลย
4: ถวายพระพร
1: เชิญด้านไหนเถ
4: ิดพระเจ้าค่ะ
0: สิทธิ์ที่เชิญเสด็จทุกๆพระองค์
1: ขอบคุณพระน้องของพี
7: ่หม่อมฉันกฤษดา
3: บัดนี้ตายแล้วเจ้าพี่มากันมากมายเลย
7: หม่อม
3: ใครม
7: ั่
3: งใครมั่งก็ไม่หม่อมฉันก็ไม่รู้ว่าใครกับใครมามากมายอะไรขนาดนี
1: ้อ
3: ุ้ย
7: นี่ไม่คุ้น
3: เจ้าพี
1: ่ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยไปนั่งนะฮะ
3: อีฉากนี้ใครจะเล่นอะไรเล่นไปเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ที่แล้ว
1: พระพี่นะ
3: อุ้ยตายแล้ว
1: นั่นน่ะพระคู่มั่นของน้องเราใช่นะ
7: นี่ไม่ใช่คู่มั่นของฉันใช่ไหมพระเจ้าค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะ
7: อ๋อถ้าใช่จะได้ถอนมั่นตั้งแต่วันนี้เลย
1: ใจเย็นๆก่อนจะรีบถอนมั่นไปไหน

0: ผมชั้นรุ่งทิพย์ถวายบังคมเสด็จพี่ทั้ง3พระองค์ด้วยเพคะ
1: เจริญเสด็จรุ่งทิพย์แล้วไปยังไงมายังไงนางสนมน่ะไปเอาอะไรมาเล่นนะฮะ
0: มาช้าไปหน่อยขอโทษทีเพคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ตอนนี
3: ้
1: พระคุมันเดชเจ้ากฤษดาเสด็จมาถึงที่นี่แล้ว
0: พระคุมันของหม่อมชั้นมาแล้วเหรอเพคะ
1: มาแล้วตามคำสัญญาที่เขาให้ไว้
0: อยากจะเห็นเสียละเกินเลยเพคะ
1: กฤษดาพี่จะขอแนะนำพระคุมันของเจ้าที่ให้นำพระรุ่งทิพย์อยู่ทางพระหัตถ์เบื้องขวาด้วยพี่ทำความรู้จักกันเข้าไปสิ
0: ผมชั้นรุ่งทิพย์ถวายบังคมเสด็จพี่กฤษดาเพคะ
4: อุ๊ยเหมาะสมกันจริงๆเลยเพคะ
1: กิ่งทองใบหยกใบทอง
0: ฮะสาวมองทุกคน
1: มีอะไรนิดหน่อย
4: เปล่าเพคะ
1: จะเป็นอะไร
5: เป็นอะไร
6: ร้อนพระเจ้าค่ะเหมือนฝนจะตกยังไงก็ไม่รู
7: ้แล้วทำไมต้องส่งเสียงดังขนาดนั้นไม่มีมารยาทเลย
6: ดังไม่ได้หรือไงอ่ะ
7: คนเขาจะร้องชมนาสักหน่อยมาขัดจังหวะอยู่ได้เงียบไว้เลยถ้าไม่เงียบก็เอาตะกร้อครอบปากไว้
4: เอาครอบไว้ก็ดีเฮ้ย
1: ตายแล้ว
4: คนเขาไม่ใช่แมว

0: เดี๋ยวนะสรุปชมน้องเราหรือชมคนสระบุรี
1: ไม่ต้องกรี๊ดงานที่แล้วเล่นที่โดนมันก็ร้องอย่างเงี้ยแม
2: ่ปากดีบอกเขาทำไมล่ะ
3: เสร็จพี่เบคะในเมื่อพระคู่มั่นของหม่อมฉันมาในวันนี้หม่อมฉันตั้งใจไว้แล้วว่าหม่อมฉันจะส่งมาให้กับพระคู่มั่นของหม่อมฉันได้ชมเพคะ
0: ต้องจะส่งม้าโชว์อย่างนั้นเหรอ
3: แต่ที่สำคัญ
2: หม่อมฉันรู้อยู่แล้วว่าลุงทิพย์เนี่ยมีความสามารถไม่ต้องส่งไม่ต้องอะไรแล้วพระเจ้าก็แต่งเลยพระเจ
0: ้
2: า
0: ค่ะใจเย็นๆก่อนสิพี่น้องโอ้โหอยากจะเป็นบุตรเขยซะเหลือเกิน
3: แต่ที่สำคัญหม่อมฉันบอกอัศวินนาไว้ให้นำม้าส่งมาให้หม่อมฉันแต่ป่านนี้แล้วยังไม่มาเลยไปคะ
4: อัศวินนาที่ไหน
0: ท่านผาเรือง
5: พระเจ้าค่ะ
0: ลูกชายท่านอย่าพกมา
5: ปกป้องหน้าที่ด้วยการพาแล้วส่ง
6: โอ้โห
5: หมาคนละตัวทิพย์หายไม่ใช่ไปนะโอ้ยแล้วลิเกออกมาหมดใครเฝ้าของเนี่ยเฮ้ย
7: โอ้โหแค่เขียวเฝ้า
5: เฮ้ยหมาไปดูไอ้อัศวินนาที่เอาหมามายัง
1: พระเดชพระองค์ถ้าหากไม่มีหมาก็ไม่ต้องโชว์เลิกเถิดผู้เจ้า
5: หมากำลังมาวันเจ้าค่ะ
7: ในการคุมอาชาต้องใช้ทัศนะลักษณะที่ถูกต้องก็อาจจะล่าช้าเน้นต้องขอประทานอะไรพระเจ้าค่ะ
5: ไอ้มึงโกงฉากแรกนี
2: ่อะไร
1: ไหนหรอเดี๋ยว
5: ไอ้เหี้ยนี่โกงฉากแรก
2: คนละคนหน้าใครเฉย
5: เอาพี่มัน
1: เอาพี่มันไง
5: หน้าเหมือนปลาช่อนโดนกินแก้มอย่างเงี้ย
2: ไม่ใช
0: ่มึงจำผิดคนแล้ว
8: นี่มึงรู้ไหมว่ากว่ากูจะจับม้าตัวนี้ได้เนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนพี่ม้าใจเย็นก่อนอย่าพยศให้มากนักนะนี่อยู่หน้าพระที่นั่งแล้ว
5: นี่ไอ้นี่เขาเป็นม้าหรือเขาขายม้าเนี่ยผอมจ
1: ัง เขาแค่คนเสพ
5: ขอบพระคุณครับรางวัลน้ำใจนะครับกับขอบพระคุณคุณนายมหาหญิงคุณหญิงสระแหน่ทุกท่านนะ

0: ไม่เป็นไร
1: ขอบคุณนะครับ
2: หม่อมแซนรู้สึกหิวไหมคะกินข้าวโพดก่อนได้ไหมคะ
3: เจ้าจะรีบกินไปไหนใจเย็นๆต่อหน้าคนอื่นแย่ๆมากมายน่าเกลียด
0: ครับขอบพระคุณครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องแม็กกันเดี๋ยวก็แกะแล้ว
4: เพราะความสวยงามมึงมัน
3: มักนี่นะ
0: จิ๊บหายไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องแกะส่งแชร์แล้วกุญแจนะครับกุญแจรถใครหายนะครับประกาศกุญแจบ้านนะครับแต่ถ้าใครหายมารับได้นะครับแต่ต้องมีหลักฐานมาด้วยท่านกรุณายกบ้านมาขายที่นี่เลยนะครับ
1: ค่าย้ายเท่าไหร่
0: ใครหนูล่ะครับขอบพระคุณโอ้โหพี่พลอยกูต้องส่งดอกกันยังไงวะเนี่ย
1: ขอบพระคุณครับ
5: มาแล้วเหรอ
0: ลูกเรียนรางวัลดีว่ะ
6: ขอดิฉันองค์หญิงกระหม่อมนำม้ามาแล้วพระเจ้าค่ะแต่ว่ากระหม่อมอยากจะขอประวิงเวลาการทรงม้าขององค์หญิงครั้งนี้ได้ไหมพระเจ้าค่ะ
5: พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง
6: เพราะม้าทรงตัวที่องค์หญิงเคยทรงตอนนี้มันป่วยมันไม่สามารถที่จะทรงได้กระหม่อมเพิ่งจับพี่ม้าตัวนี้มาสดๆร้อนๆยังพยศอยู่เลยเกรงว่าองค์หญิงจะได้รับอันตรายนะพระเจ้าค่ะเลื่อนเวลาทรงม้าไปก่อนไม่ดีกว่าหรือพระเจ้าค่ะ
5: อัศวินา
0: เลื่อนไปก่อนเถอะองค์หญิง
5: ทำไม
0: ผมม้าตัวนี้ยังไม่ได้ต่อท่ากับองค์หญิงเลยนะ
5: ฉันคิดเหรอว่าฉันจะขี่ไม่ได้
0: เดี๋ยวจะขี่ไปจะไปเหยียบตีนเขา
5: จะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะมาตัวแทนได้ทำไมฉันจะส่งไม่ได้แต่ที่สำคัญมาแล้วก็ต้องแนะนำให้รู้จักซะหน่อย
0: และเป็นอาถรรพ์ด้วยมา
5: เนยพระคุ้มมั่นของฉัน
4: ตรงไหนตรงไหนพี่ยะค่ะ
5: นั่งสีฟ้าปัดเดี๋ยวนั้นเสร็จพี่กฤษดาอย่า
0: แน่ต้องเป็นยืด
5: โดน
1: น
5: ี
1: ้เป็นอะไรไปเจ้าค
5: ่
1: ะ
5: ใช่
6: นามว่ากฤษดา
4: ไม่ถูกชะตา
0: สื่อว่าใช้วงเทวันและยืดได้ไอ้สัตว์
4: เฮ้ยมึงด่าใคร
2: ด่าใครเน
0: ี่
2: ย
0: อ้าวกูด่าไปเรื่อยนะ
4: ปากดีจริงๆเลย
0: ม้ามึงต้องยืนก่อนม้าอย่าขี้เกียจแล้วลิกตัวเป็นม้าเนี่ยตัวอาถรรพ์เดี๋ยวก็ออกนี่
7: ไอ้นี
5: ่ว่ายังไง
6: พระเจ้าค่ะ
5: ฉันจะส่งได้หรือยัง
6: พระคุ้มมั่นขององค์หญิงดูหน้าแหลมๆดีนะพระเจ้าค่ะ
5: เสร็จพี่ก็ขยายหน้าให้กว้างหน่อยสิเพคะ
4: จะไปฉีดโบท็อกก่อนแล้วกัน
6: จมูกอย่างกับพระพุทธรูปเลยพระเจ้า
4: ประสิทธิ์ประสิทธิ์หรือ
2: ไม่ได้แหลมเฉพาะหน้านะ
4: เข้าใจแซวนะเนี่ย
2: ไอ้นั่นก็แหลม
0: อะไร
2: อะไรขาเขาก็แหลม
6: ขอดิฉันองค์หญิง
5: ว่ายังไง
6: องค์หญิงจะทรงม้าจริงๆหรือพระเจ้าค่ะ
5: ใช่
6: ถ้าองค์หญิงทรงม้าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยาหอมตาฤาษีทรงม้าเป็นนะพระเจ้า
2: โบราณ
5: ถอยไป
4: ก๊อฟม้านั่งแล้วก๊อฟ
0: ม้ามึงยืนที่ม้าที่ใครอย่าขี้เกียจติ
2: เดี๋ยวสาตัวเดียว

0: ลงอะไรว่าทั้งเพลง
1: ไม่มีเนื้อเลย
2: เจ้าพี่ไปค้าง
1: ว่ายังไง
2: หม่อมฉันจะลองกับหมาตัวนี้เหลือเกิน
1: ทำไมล่ะ
2: เจ้าคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะอยากจะขยอกกับหมานะไปค้าง
3: พระองค์ต้องอูด
4: แ
3: ล้ว
4: อูด
5: จะทรงได้เหรอจ๊ะ
1: นี่ครับความสามารถเฉพาะตัว
3: อย่างเธอต้องเจอแค่พี่พอแล้ว
2: น้องหญิงไม่ไหวแท็กมือพี่ได้นะ
1: นั่งเฉยๆเธอไอ้เสิร์ต
2: เสิร์ตพ่อมึงสิ
1: มึงเรียกใคร
3: มึงไปเรียกเมียกูอย่างนี้เหรอ
2: กูชื่อดารณี
1: เมื่อคืนยังเป็นกำนันชิงอยู่เลยที่ผ่าน
2: แล้วเลว
1: ชมเขาความสวยงามด้านหน้าเวทีจัง
3: เขาเป็นราณีฝ่ายซ้ายของกูเนี่ยเถอะมึง
2: ทำให้ป้าแดงหัวเราะกูคือ

0: เป็นไงครับอุ้ยหมุนรอบตัวเลยพี่คะ
1: ไอ้ที่ผมระวังตัวนะพระเจ้าค่ะ
0: มาเหมือนเมาน้ำกระท่อมยังไง
1: น้องหญิงระวังตัวด้วย
0: ดูท่าทีนะหมอจะพยศหญิงขี่ได้แล้วตัดขาไปแล้วไปแล้วใจเย็นๆลูกใจเย็น
2: มาพยศหน้าดูเลยไหมคะ
1: เสด็จไม่หญิงกระบอกบอกแล้ว
0: จับให้มั่นๆนะน้องนี่
1: หมอตัวนี้กำลังพยศอยู
0: ่ไอ้หญิงใส่หมวกกันน็อกไม่เลยค่ะเก่งกันทั้งคณะเลยทีนี้กูบอกแล้วอย่าเปลี่ยนฉุกละหุกไอ้นี่เขาไม่รู้จะต่อกับใครเขาไปยืนต่อข้ากับพวกแกอยู่นั่นแหละจับอ่านมาให้มั่น
2: ไอ้เฮ้ย
0: น้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิง
1: น้องหญิงน้องหญิง
0: ไอ้สัตว์หันหน้าเตะไปด้วย
2: อัศวิน
0: จะไม่คุยข้างหลังเนาะ
2: ก็ดีไงมาแต่ต้องเหลือตัวฉัน
1: ขออนุญาตองค์หญิงกระบอกเห็นองค์หญิงกำลังพลาดท่าตกจากหลังม้าเกรงว่าองค์หญิงจะได้รับอันตรายกระหม่อมอยู่ใกล้ก็เลยรีบคว้าตัวไว้ก่อนพระเจ้าค่ะ
2: อัศวินกลัวฉันจะได้รับอันตรายเลยเข้ามาประคองฉันอย่างนั้นเหรอฉันจะบอกอะไรเธอให้นะคนที่จะแตะต้องเนื้อตัวฉันได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นคือพระคู่มั่นของฉันเสด็จพี่กฤษดาวันนี้อัศวินนาเธอทำให้ฉันอับอายอายทุกคนประชาชีที่มาวันนี้เอามาอะไรไม่ให้ไม่รู้ให้ฉันส่งสุดท้ายฉันก็ตกมาทำให้ฉันอายประชาชนไปทั่วได้อัศวินนาเธอจำไว้นะวันนี้เธอทำให้ฉันอายแต่วันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปส

0: ท่านขุนพาเรือนจะต้องขอโทษแทนน้องหญิงด้วยอาจจะทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบด้วยความโมโหที่ทำให้เขาขายหน้าอีกนายหนึ่งหมาตัวนี้มันก็พยศเกินไปเอาอย่างนี้นะอย่าถือโทษอย่าโกรธได้น้องของเราเลยกลับไปบ้านเอายาทากับอัศวินนาเขาซะแล้วจงสั่งให้เมียเจ้าจัดเตรียมสำรับกับข้าววันรุ่งพรุ่งนี้ขึ้นทูลถวายต่อพระคู่มั่นด้วยน้องเราด้วยเราก็โทษแทนน้องเราด้วยนะ
1: สุนาเจ็บหรือเปล่าพ่อจ๋า
2: สมน้ำหน้าสะอึก
1: ทำไมจะไปหาหมอแล้วพี่นะ
2: ใครมีปัญหาฉันด่ากุ้งมีปัญหาอะไรกันคะทำไมคะแม่ขาอะไรคะฮะอ๋อสวยงั้นรอดไป
0: เ
1: ออจ้าฉันฝากพี่อัศวินาด้วยนะ
0: เจ็บไหมลูกแค่นี้มันจะเติมความจำอยากที่เจ้าได้สองกระจกว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรหาอยู่ขายยาทาอัชลาจุดพี่เขาด้วยพ่อเป็นห่วงนะลูกพ่อกลับบ้านก่อน
1: ทายาด้วยนะพี่นะยศวินาฉันจะรีบไปตามหมอนะจ๊ะพี่แต่ฉันรีบมานะไปแล้วพี่ไปตามหมอ
3: บาดแผลบนใบหน้าของอัศวินาเป็นรอยแส้รอยฝากไว้จากองค์หญิงรุ่นพี่ทั้งเจ็บทั้งอายสร้างความทำใจกับอัศวินา

0: กมาแล้วเกิดความเจ็บทำบุญดูขาโง่ยอดเหล่าทุกคน
1: เมื่อสักครู่ได้ยินหรือไม่พระองค์ได้ตรัสสั่งให้นวลจันทร์นั้นทำอาหารเพื่อให้อีกฤษดานั้นเสวย
2: เรื่องแผนการน้องขี้เห็นว่าพระพี่นางฉลาดที่สุด
3: อยู่ที่นี่
2: การเถิด
3: พี่เตรียมมาให้แล้ว
0: การทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัจฉราได้ยิน
2: ถ้ามองเองก็พอจะรู้สิ่งใดจะต้องทำต่อไป
3: อย่าให้ใครเขาจับได
1: ้จงวางยาไอ้กฤษดามือนี้จะเป็นมือสุดท้ายของมัน
2: ได้ทันที
3: ทำให้สำเร็จนะ
2: พระพี่นางไม่ตะโกน

0: ถวาย
1: รีบไปจะดีกว่า
0: โดนไม่ตัวฉันไม่รู้ว่าในฐานอาหารนั้นปียาพิเกียบนโยและคำจะต่อไป

0: ิสระสุดที่การต้อนรับ
1: แม่มา
2: เรียบร้อยไหม
0: เมื่อคืนพักผ่อนดีหรือไม่
2: ท
0: ุ
2: กอย่างแน่ใจเลย
3: น้องแน่ใจ
4: เมื่อไหร่บอมฉันจะได้แต่งงานกับรุ่งทิพย์สักทีล่ะพระเจ้าค่ะ
0: ใจเย็นๆก็ถึงเวลา
4: จะรออีกนานแค่ไหนเนี่ย
0: เจ้าไม่ต้องรีบไปหรอกนะวันนี้พี่ให้แม่ครัวเอกแม่ครัวต้นห้องเป็นแม่ครัวที่ฝีมือดีที่สุดนำสำรับอาหารจัดเตรียมไว้ต้อนรับเจ้าเป็นอย่างดีเลย
5: ถวายบังคมด้วยเพคะตอนนี้อาหารพร้อมแล้วเพคะ
0: เตรียมมาพร้อมแล้วหรือไม่นวลจันทร
5: ์พร้อมแล้วเพคะรับรองอร่อยแน่
0: ทำสุดฝีมือหรือเปล่า
6: วันนี้เมียก็
0: ขายหน้าเชียวนะ
5: สุดฝีมือเพคะ
6: สุดฝีมือให้องค์ราชบุตรเขยเลยพระเจ้าค่ะ
0: ถ้าหากเป็นเช่นนั้นนำทูลเกล้าถวายต่อราชบุตรเขยเลย

0: อะไรขึ้นล่ะอาจารย์
1: ของทำไม
2: อาจารย
0: ์ที่โปรดก่อนที่ค่ะ
2: ยามที่ราชบุตรจะเสวยพระกัญญาหารสำรับนี้เหตุไฉนเหตุผลกลใดถึงได้มาขวางเขาไว้ถ้าหากเหตุผลมึงไม่เพียงพอกูจะตัดหัวมึงเชียวนะ
0: ที่โปรดก่อนที่ค่ะการที่อัจฉราผู้นี้มาขวางการครั้งนี้ไว้เพราะว่าอัจฉรามีเรื่องที่ต้องรีบกราบทูลแน่ตั้ง
2: เจ้ามีสิ่งใดกันหรืออัจฉรา
3: จะมากราบทูลในตอนนี้พาน้องจะไปพักก่อนไป
0: ไป
1: กับพ่อเจ้าดีกว่า
0: ฉันยังไม่ไป
3: ไม่ตายแล้ว
1: ต้องไม่สบายกับพ่อเธ
0: อพระองค์ท่าน
4: อะไรกันเหรอพี
2: ่มีสิ่งใดกันแล้วอัจฉรา
0: สิ่งสำคัญตอนนี้ราชบุตรเคยจะเสวยพระกยาหารมือนี้ไม่ได้ไปคะเพราะว่าพระกายหันมือนี้มันมียาพิษไงครับ
5: อัจฉราคำพูดของอัจฉราสร้างความตกใจ
0: พูดอะไรอ่ะ
5: สุยาและ
3: อัจฉราฝ่าบาทเลยคะอย่าไปฟังน้องหม่อมฉันได้ไหมคะ
2: เจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่เพชรทูลต่อหน้าพระที่นั่งจะมีโทษถึงอะไร
6: ขอเดชะฝ่าพระบาทโปรดอย่าถือโทษเอาความอัจฉราเลยคุณเจ้าค่ะพักนี้น้องสาวก็หม่อมชันไม่ค่อยได้พักผ่อนอาจจะเลอะเลือนไปบ้างเดี๋ยวกล้าหม่อมชันพาไปรักษาเองพระเจ้าค่ะ
1: จริงด้วยพระเจ้าค
7: ่
1: ะ
7: ขอเดชะพระคุณพระองค์การกล่าวของอัจฉราในครั้งนี้เปรียบเสมือนใส่ร้ายหนวดจันทร์ผู้เป็นเมียพระกระหม่อมเมียพระกระหม่อมเป็นคนปรุงอาหารเธอกล่าวเยี่ยงนี้ทำไม
0: อัจฉรา
7: เราทำอะไรให้เธอเกลียดและได้ใส่ร้ายเราแบบนี
0: ้ตอบฉันมาเถอะฉันรักเธอเหมือนลูกเหมือนหลานคนนึงเหตุผลครั้งนี้เจ้าเอาอะไรมาพูด
6: เอออย่าทำ
0: ผิดอะไร
6: แล้ว
0: เอาละ
6: กลับดีกว่าอัจฉรา
2: ช้าก่อนสิบปากว่าน่ะไปเท่าตาเห็นก็เอาสิถ้าหากมาดแม้เจ้ามั่นใจว่าในสำรับอาหารสำรับนี้มันมีด้วยยาพิษจริงแล้วก็พิสูจน์สิพิสูจน์ความจริงให้ข้าได้เห็นว่ามันมียาพิษอยู่จริง
0: พระองค์ท่านเถิดค่ะแม้แต่ชีวิตของกล้าหม่อมฉันอัจฉราก็มอบให้กับพระองค์ท่านได้แต่จะไม่ยอมให้สายเลือดของกล้าหม่อมฉันมันมีมลทินในแผ่นดินนี้หม่อมฉันยอมไม่ได
1: ้ก็จะทำให้เจ้าหมายความว่าอย่างไร
0: เพราะฉะนั้นหม่อมฉันอัจฉราจะเป็นคนกินพระกยาหารมื้อนี้เอง
6: ไม่ได้นะอัจฉรา
5: ตัดสินใจเป็นผู้ลงยา
3: น้อง
5: เป็นใครคนแรกรู้ว่าในทางอาหารและปริยา
3: หาคนอื่นมาไม่ได้เหรอพี่คะ
8: คงไม่มีอะไรหรอกเลยค่ะ

0: อยากกินละ
1: ไม่กล้าจะขัดใจ

0: เราหน้าอัจฉริยะ
1: จะเห็นอัจฉริ
0: ยะจะไม่ต้องแบบนี้ก็ได้
1: ที่ฟอลโล่
0: เพียงแค่เจ้าบอกว่าใครเป็นคนที่ใส่ยาพิษก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้มันคือทางออกที่ดีนะอัจฉริยะ
1: จะไม่ต้อง
2: ไป
1: ยุ่ง
2: อัจฉริยะ
1: จะเป็นน้องพี่นะ

0: ่มันมียาพิษจริงๆหรือเนี่ยอัชรา
1: เสพพี่มันมียาพิษจริงๆ
0: จะไปช่วยน้องด้วย
1: ใจดีๆไว้นะ
0: ผมก็ของร้านเขาชื
1: ่อออกฤทธ
0: ิ์นี่มันมียาพิษได้ยังไงเนี่ย
2: ไปรับรางวัลก่อน
0: ไปรับรางวัลซะก่อน
2: ใครจะให้ก็ให้เถอะนะ
1: เผื่อหนูจะไม่ตายนะแม่ถ้าตายก็ไม่ได้ออกแล้วนะ

ไม่อัจฉริยะตอนนี้เจ้ายังมีสติสัมปชัญญะดีบอกเราเถอะเจ้าจงชี้ตัวว่าใครที่มันเป็นคนร้ายรอบวงพระชนราชบุตรเผยใครเป็นคนใส่ยาพิษทุกคนยืนเรียงแถวไม่ได้ปฏิบัติ

0: ชริยาสามให้ทุกคน
1: ใครกัน
2: ไม่ใช่ใครมันก็คือ
1: ชี้บอกเรา
0: ไ
1: ม่
0: ได้พี่เนี่ยชี้ไปที่พี่ของตัวเอง
3: พี่นวลจันทร์
0: แต่เธอก็สิ้นใจได้ไม่ได้จบที่นวลจันทร์
4: เจ๊ฟ้าก็ชนะทั้งพี
0: ่อันนี้การหน้าเธอสองตัวเขาเพิ่งทำได้แต่น้อย
4: เขาไว้ใต้รถตะลับบัลลังก์หรือ
1: คนตาย
4: คนตายแล้ว
1: ฉันไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนคดในข้องอในกระดูกถึงขนาดนี้คิดร้ายได้ถึงขนาดนี้โอ้โห
4: ยังไม่ตายดีใช่ไหม
2: อะไรนะอะไรนะได้ใช่ไหมคะฉันมีนามว่าฮิโนกิลอยมา
4: ขอบคุณพี่แอนนะพี่แอน
2: ขอโทษด้วยขอโทษคุณเจ้าภาพด้วย
5: เจ๊ฝากมันไปอยู่ญี่ปุ่นด้วยได้ไหม
1: เจ๊รู้จักเอาอีไหม
4: เอาอีมันหนังโป๊จ้ะพี
1: ่
4: เนี่ยเรารู้จักอย่างเดียว
6: คนในชาติเสด็จพี่
2: อิสดา
6: เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแผ่นดินของหม่อมฉันตามกฎบนเทียนบานแล้วก็ไอ้อีตนใดคิดลอบปรองพระชินเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์มีโทษถึงประหารชีวิตแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแผ่นดินของเสด็จพี่จะตัดสินความประการใดสุดแล้วแต่เสด็จพี่หรือพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเคารพในการตัดสินของเสด็จพี่ท่าน
4: เราโดนใส่ร้ายเราโดนใส่ร้ายพระเจ้าค่ะไอ้อีคนใดที่มันหมายใจรอบของพระเจ้าพระองค์แบบนี้เลยแล้วก็กูจะไม่ปล่อยไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่างอัคเดช
1: พระเจ้าค่ะ
4: เร่งจับตัวอีนวลจันทร์ขึ้นสู่ตะแลงแกงแล้วตัดหัวมันบัดเดี๋ยวนี
0: ้สั่งสุริยาสั่ง

0: ถ้าตีความชอบก็ขอบอกคุณเหลือได้เคยทำต่อเมื่อยุคคนบาทของพระองค์ขอได้ไหมพระเจ้าพูดหนักให้กลายเป็นเบาพูดเบาให้กลายเป็นหายก็ต้องขอนะพระเจ้าค่ะ
1: ขอเดชะฝ่าพระบาทอันความดีความชอบไม่สามารถล้มล้างความผิดได้น้องสาวกล่าวบำท่านอัจฉรายอมพี่

0: สูจน์ถึงตัวนั้นจะตายถ้าหากพระองค์ไม่ให้ความเป็นธรรมเกรงว่าน้องสาวก้าวมอมฉันคงจะต้องตายฟรีพุทธเจ้าค่ะ
1: เป็นความจริงไหมท่านสื่อถ้าหากบ้านแม้เจ้าพี่จะยกโทษให้ก็ถือซะว่าพวกหม่อมฉันมันเป็นอีพวกเฉลยใช่ไหมล่ะพี่ครับมึงไม่เห็นแก่หัวหม่อมฉันบ้างเลยน้องหม่อมฉันตายไปทั้งคนหนึ่งเจ้าพี่ต้องจัดการนะพี่ครับไม่งั้นหม่อมฉันกลับเมืองแน่นอน
2: ใจเย็นๆ
3: เสร็จไหมคะครอบครัวของป้านวลจันทร์อยู่รับใช้เรามาหลายปีคิดควรให้ดีๆเธอเพคะ
2: ขอบพระไทยไม่ใช่
3: ขอบพระไทยไปกับองค์หญิง
2: ก็ได้กูจะเห็นแก่คุณงามความดีที่มึงเคยสร้างสมเขาไว้ในเมื่อมึงเป็นคนขอกูก็จะเป็นคนให้โอ้โหหน้าที่การตัดหัวอินวนจันอัคเดชไม่ต้องทำแต่กูขอมอบหน้าที่นี้กับมึงไอ้ผาเหลืองเล่งนำตัวอินวนจันไปตัดหัวไป
4: บุญตาจุดสร้างความเสีย
1: สมน้า
4: ไม่ดูของพาเรือต้องกลับเป็นคนตัด

0: ไม่พ้นความตายนวลจันทร์กดตัวชีวิตเรียกเป็นตามกฎมีโทษอุกิจตัวอย่าปล่อยชีวิตมันไว
1: การประหารครั้งนี
2: ้คุณคะ
1: กูไม่ไว้ใจเลยกูจะขุดแล้วเป็นคน

0: ว่าจะตามชีวิตของครอบครัวจะเป็นที่นี
1: ้
0: ครอบครัวที่จงรักภักดีต่อสุริยาผู้เป็นประมุขยิ่ง
2: เดิมพันครั้งนี้มันสูงขึ้น
3: เราเสียงเราเป็นคนอีกแล้วนะ
2: น้องกูอัชราต้องตายแต่ก็เพียงแค่ดึงในขุนผาเรือมึงจงมาครอบครัวมึงจะมีกี่ชีวิตก่อนแล้วแต่กูจะฆ่ามึง

0: พี่รู้พี่เข้าใจพี่รู้ว่านนท์จันทร์เป็นคนแบบไหนนนท์จันทร์คำสั่งของพระองค์สุดที่จะแก้ไขได้มันคืออาญาสิทธิ์หัวใจที่แท้จริงของข้าพเจ้าขุนผาเรือจะมีผัวที่ไหนกันแล้วที่จะฆ่าเมียของตัวเอง
1: ทันทีก่อนที่ฉันจะสิ้นลมหายใจสิ่งที่ฉันห่วงที่สุดก็คือลูกฝากบอกลูกเราด้วยสิ่งที่ฉันสอนมาตลอดฉันห่วงลูกอย่าให้ลูกไฟรักจนเกินตัวดูลูกเราให้ดีนะพี่นะดูลูกเราให้ดีด้วย
2: พอได้แล้วไม่ต้องลำพึงไม่ต้องลำพันกูลำคัน
0: สองมือพนมระลึกถึงพระรัตนตรัยขอให้เมียของพี่ไปเกิดในภพชาติที่ดีไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆพี่สัญญาและสาบานขอให้เรากลับมาคู่กันอีกดวลจันทร์อโหสิพี่ด้วย
2: มึงจะฆ่าได้หรือยัง
0: สมุทรสา
2: ครฆ่าไม่ได้จะกู้ฆ่าได
3: ้เฮ้ยฆ่าเมียละ
4: จะใครคำสั่งพระองค์ท่านใช่หรอ
3: ตัดใจไม่ลง
1: เลยนะ
3: แต่นี่คือหน้าที
4: ่ให้ลูกเรือ
3: ขององค์สุริยาตัดสินใจปั่นคอดวลจันทร์
2: ขบวนไป

ไหลหมดแหละโอ้ยเหมือนปัตตานีเลยบึมทุกจุดไหวป้าเอาวะรุ่นนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวพาไปทำฟันปลอม

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษา

0: ผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041
1: เมื่อหอยทากคือสารคัดหลั่งของหอยทากที่ผลิตเพื่อปกป้องผิวของหอยทากในขณะเคลื่อนที่และสมานแผลบนเนื้อเยื่อของมันเพื่อลดแรงเสียดทานมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระซ่อมแซมผิวที่เสียหายตามธรรมชาติและผลัดเซลล์ผิวใหม่จึงช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวป้องกันการเกิดริ้วรอยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวกระชับได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันมีการนำสารสกัดจากเมือกหอยทากมาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจำนวนมาก Net Shopping ขอเสนอ Go Snail Cream อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครีมหอยทากบำรุงผิวได้นำคุณสมบัติพิเศษของเมือกหอยทากที่อุดมไปด้วยคุณค่าคอลลาเจนเพื่อการช่วยลดริ้วรอยและความหมองคล้ำผิวกระจ่างใสช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าช่วยสมานแผลเพิ่มความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อโกลด์สเนลครีมครีมหอยทากบำรุงผิวได้ที่ Net Shopping
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Supportผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: เหตุการณ์ที่เราติดตามชมต่อเนื่องยอดกล่าวถึงอัศวินา
4: อาจารย์ร้องไห้มาทำไมเป็นไรเป็นน้อง
3: ทันกันด้วยความหวังที่จะบอกเรื่องร้ายให้อัศวิน
4: เกิดอะไรขึ้น
5: คุณอัศวินาพี่ทำใจดีๆนะตอนนี้ห้องเหนือหัวสั่งมาหาชีวิตแม่จ้ะ
4: ใครเป็นคนฆ่าแม
5: ่พ่อจ้ะ
4: พ
3: ่อสั่งความตกใจให้กับอัศวินาพี่อีกครั้งเมื่อรู้ว่าพ่อนั้นเป็นผู้ที่ฆ่าแม่ดวงจันทร์ของตัวเองเลยวิ่งไปยังสถานยันหวังที่จะไปถามพ่อให้รู้จักว่าของทุกคนหาเรื่องที่เป็นพ
4: ่ออ้ออสนะฉันได้ข่าวมาจากน้องน้องบอกว่าองค์เหนือหัวสั่งให้พ่อเป็นคนฆ่าแม่ไม่เป็นความจริงใช่ไหมพ่อพ่อไม่ได้ทำแบบนั้นใช่ไหมเจ้าพ่อ
6: เป็นความจริงหรอกแม่จะตายแล้วอสุวินา
4: แม่ตายแล้ว
6: พ่อเป็นคนฆ่าแม่ตัวเอง
4: ทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพระองค์ท่านถึงสั่งให้พ่อฆ่าแม่ด้วย
6: แม่จะถูกใส่ร้ายหาว่าวางยาพิษกับองค์ราชบุตรเธออัจฉราเข้าขัดขวางอัจฉราก็คงรู้ว่าใครเป็นคนที่ใส่ยาพิษแต่ก่อนสิ้นลมสุดท้ายของลมหายใจของอัจฉรามือที่นางจะชี้ต้องว่าใครเป็นคนที่กระทำและคนผิดมันมาตกที่แม่ของเจ้าแม่เจ้ากลายเป็นคนที่ถูกใส่ร้ายพระองค์ไม่ฟังความราชบุตรเคยยื่นคำขัดให้ติดตัดสินความในครั้งนี้มาเราขอชีวิตแม่แล้วนะลูกแต่พระองค์ให้พ่อจริงแต่ให้พ่อเป็นคนที่ฆ่าแม่เจ้าด้วยมือของพ่อเองอสุวินาฟังพ่อนะลูกไม่อยากทำแต่เป็นเพราะคำสั่งว่าจะเป็นลูก

0: แม่ฉันตายแล้วจริงๆหรอพ่อ
1: เป็นความจริงเป็นความจริง
0: พ่อรู้ไหมชีวิตของฉันอัศวินนะมันมียศใต้ต่ำเป็นแค่ทหารเลี้ยงม้าที่มีแต่คนเขาดูถูกพ่อไปถึงยอดขุนพลพ่อเวลาที่ทุกคนก็เหยียดหยามฉันมีความทุกข์ฉันกลับไปบ้านเจอหน้าแม่หน้าน้องความทุกข์ในใจฉันมันหายไปหมดสิ้นเพราะครอบครัวไงพ่อแต่ตอนนี้แม่ฉันตายแล้วตายด้วยน้ำมือของพ่อพ่อคิดดูสิว่าลูกอย่างฉันจะเสียใจแค่ไหนฉันมีแม่คนเดียวฉันไม่สามารถที่จะหันหน้าไปเรียกใครเขาว่าแม่ได้เพราะแม่ฉันตายไปแล้วไงพ่อครอบครัวเราถวายความจงรักภักดีแต่มันไม่มีค่าอะไรที่จะช่วยเหลือชีวิตแม่ไว้ได้ฉันเสียใจนะเพราะคนที่เป็นคนตัดหัวแม่นั่นก็คือพ่อไงฉันต้องการให้พ่อเป็นผู้นำครอบครัวปกป้องครอบครัวตอนนี้ฉันสิ้นแล้วด้วยร่มโพเหลือแต่เพียงร่มใสและฉันก็ยังไม่มั่นใจว่าร่มใส่ร่มนี้มันจะปกป้องครอบครัวไว้ได้นานแค่ไหน
1: สุนา
0: พ่อทำลายครอบครัวทำลายชีวิตแม่ทำลายชีวิตฉันฉันจะไม่ให้อภัยพ่อพ่อเป็นคนฆ่าแม
1: ่สุนา
0: จำไว้นะพ่อวันนี้ไอ้อสุวินนามันขาดแม่และต่อไปนี้ฉันก็จะไม่มีพ่อฉันจะไม่เรียกแกว่าพ่ออีกทำไม
1: อัศวินนะไปเถอะลูกอัศวินนะรอมาก่อนนะ

0: กรรมของครอบครัวของขอเลือกเพื่อได้ตามชมกันต่อไปครับย้อนกล่าวทั้งองค์กฤษดาและองค์หญิงรุ่งทิพย
1: ์ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว
2: ถึงเวลาอะไรเพคะ
1: ที่พี่จะพารุ่งทิพย์เนี่ยไปเมืองของพี่
2: จะพาหม่อมฉันไปเมืองเสด็จพี่หรอเพคะ
1: เราสองคนจะได้อภิเษกสมรสกันยังไงน้อง
2: แล้วไปวันนี้เลยใช่ไหมเพคะ
1: มันก็ต้องไปวันนี้พี่ดูเลิกดูยามแล้วไปวันนี้จะปลอดภัย
2: ผมฉันเริ่มเกลียดเพื่อนตัวเองแล้วล่ะ

0: ไป
1: เลยนึกว่าจะพามาอยู่สระบุรีซะอีก
2: เดี๋ยวพี่ไปเอาม้ามาก่อนนะ
1: ได้
3: เรารีบออกจากวังเถอะเดี๋ยวถ้าฝนตกรถเราจะติดนะ
1: จ
3: ิบจิบจ้ะ
1: จิบพออย่ากินเยอะ
3: แล้วเขาไม่ให้ตังค์กูมั้งไงจิบจิบนะ

0: จะพาเด็กลงทุนกับโชว์เรือ
1: ขอบคุณเริ่มที่ไม่มาหากิจ

เข้าไป

0: อัศวินนะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพื่อน
1: เรื่องใหญ่แล้วมึงคิดดูสิว่ามันจะมีเรื่องใหญ่อะไรมากไปกว่าที่แม่กูตายและคนที่ฆ่าแม่กูก็คือพ่อกู
0: มันคงไม่เร
1: ื่
0: อง
1: มันไม่มีเรื่องไหนใหญ่กว่าเรื่องนี้อีกแล้วเพื่อน
0: ไปบอกมันเลยว่าม
1: ึงไม่ต้องมาบอกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่สำหรับกูแล้ว
0: กูก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าองค์หญิงเนี่ยเขาขี่ม้ากลับเมืองกับพระคู่มั่นเขาไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันทุกข์เรื่องแม่มันอยู่เพราะเรื่องแม่มันใหญ่ที่สุด
2: ใช
0: ่งั้นกูไม่พูดดีกว่าม
1: ันสุดจะกลั้นถูกมันรังแกกูจะพักเรื่องแม่เอาไว้ก่อน
0: ไอ้เนรคุณ
2: อ้าวลืมแม่แล้ว
0: ไอ้กี่ตายเจอเมียลืมแม่เลย
2: เจอชุดแดงเอาไปลืม

0: อ้าวเรื่องพี่น้องเขาเราอย่าไปยุ่ง
1: เออตอนแรกก็ว่าแม่เรื่องใหญ่กลับกลายพี่นี่ใหญ่กว่าเขาแล้วมึง
0: อีกทีไผ่นั่งเป็นร่างทรงเลย
1: เออจะไปทางไหนก็ไม่ไปนั่งอืด
0: ช่วงนี้ชี้แนะ
1: เอาให้เจ๊กูขี่มอไซค์ไว้แล้วเว้ยเขาขี่ม้าเจ๊กูขี่มอไซค์
0: เขาว่าศิลปินนั้นเกิดขึ้นมากมายแต่ศิลปะของไทยกำลังจะน้อยลงฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับอัศวลีลาณนาเวทีจากพระเดชผู้นำทีมงานเพลงกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันในการควบขี่อาชาเป็นของขวัญของฝากให้กับชาวจังหวัดสระบุรี
1: เดี๋ยวให้แม่
0: ขอบพระคุณคณะเจ้าภาพคณะแม่ครัวด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวให้แม่กูเต้นม้าชุดเสื้อแดงเอาหัวเต้นสวยไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: เอาแล้วสนุกละงานเนี้ย
1: เอาแล้วว่าเล่นแม่ไม่สว่างเลยวันเนี้ย
0: กูไม่รู้จะดูตัวบนหรือตัวล่างดีเลยทีนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับทีมงานพระเอกกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันวันพรุ่งนี้ทำการแสดงกันที่วัดพระนอนอำเภอบ้านไข่บ้านมันจังหวัดฮาแดกกันเองนี่ใครพอจะมีอาหารม้าสักร้อยหนึ่งไหมแม
1: ่
0: นี่ไงบอกแล้ว
1: โอ้โห
0: กูบอกแล้วเจ้าภาพคิดในใจดีแม่มีเศษสัก200ไหมแม
1: ่ไอ้ห่าแม่ช่างเหลือใบเดียวเลย
0: ขอบคุณคณะเจ้าภาพนะครับที่ดูแลการต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็กราบขอบพระคุณปีหน้าล่วงหน้าไว้เลยนะครับคณะเจ้าภาพติดต่อไว้แล้ว2คืนด้วยกัน
1: หาปุ้งสุภิราช
0: พรเทพพรทวีแล้วติดหักข้าวโพดอยู่เมืองกาญ
1: เดี๋ยวขี่ม้าสว่างเลยจะดูที่แม่เขาจะขี่ไหวไหม
0: ขอบพระคุณพระเอกตัวน้อยด้วยช้าช้าชับช
1: ับ
0: บอกวันนี้ลิเกเราอยากดูไวไวลิเกเราเล่นไวอยู่แล้วแม่เราไม่ยืดยาดเหมือนนาง12แน่พี่กุ้งรับรางวัลจากพระเอกหน้าเวทีด้วยจ้ะ
1: พงรับรางวัลจากลิเกเด็กด้วยมั้ยครับ
0: ระวังไฟด้วยนะจ๊ะ
1: โอ้ทั้งพวกคุณ
0: ไอ้มึงถามเขาที่เขาไม่มีตังปลีกให้ตลกบ้างเหรอ
1: มึงเกลียดไว้นะดูไอ้ตลกบอกแม่หมดแล้วลูกไม่มีแล้ว
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยกูก็ยังมีบัตรคนจนอยู
1: ่เออยังพอรูดได
0: ้ลำไปเรื่อยๆรางวัลกำลังดีคุณผู้ชมครับยังไม่ไปเอง
1: แม่อย่าเพิ่งนั่งอย่าเพิ่งนั่งหมายเร็ว
0: ใครครับแม่หนูเหรอ
1: เต้นให้สว่างดูแม่เขาจะเต้นไหวไหม
0: เฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับชนะเจ้าภาพ
0: พี่แป้นมารับรางวัล
1: ขอบคุณนะครับ
0: แม่หมายเร็ว
1: ขอบคุณนะครับ

0: ไอ้หารางวัลดีเดี๋ยวเต้นหมา2โมงเช้าในวันนี้เอาหมาอีกแล้วแม่หมาเ
1: จ้า
2: จะไปได้ยังไปเดี๋ยวดึกไป
0: มึงไปไล่ทำไมแม่เขามันเนี่ย
2: อ๋อขยันลำละกันท่านผู้ชมครับ3ชั่วโมงผ่านไปไวมันโกหกเพราะเราอยู่ในโลกของนิยายย้อนกล่าวมาถึงองค์หญิงและพระกุมาร
0: เอาแม่หมาออกเร็วเต็มสิ
2: เฮ้ยหมาอีกแล้วแม
1: ่เป็นอะไรกันเนี่ยตายแล้ว
0: หมดฤทธ
1: ิ์สวิงาเข้ามาได้ยังไง
3: มาทำไมวะ
2: พี่แป้งรับรางวัลด้วยครับ
1: มาทำไม
4: องค์หญิงองค์หญิงจะไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: ทำไม
4: แผ่นดินของหญิงอยู่ที่นี่จะกลับไปเมืองพระกุมารก็มองไม่ยอม
1: เธอจะมาห้ามอะไรฉันจะไปกับพระกุมารจัน
3: เป็นพระกุมารของข้า
2: ไอ้แป้นรับเพิ่มแม่จะเป็นลมแล้วเร็ว
3: ถูกต้องตามกฎหมาย
0: อะไรกับข้าบน
3: ที่ไหนก็แล้วแต่วันนี้ข้าจะเอารุ่งทิพย์ไปเป็นเมียในเมืองข้า
4: ข้ายอมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอาชีวิตมาแลกกันแล้วกันมา
3: เข้ามา
1: ไปฉันไปอย่ามายุ่งกับฉันนะ
5: ลักษณะปีหน้าเขาคงไม่หาเราแล้ว
1: ไ
5: ม่ไปอ่ะก็แม่เขาเล่นเป็นแล้วอ่ะ
3: ก่อนแน่นๆนะน้อง
1: ปีหน้าจริงพี่อย่าไปมาเอาบอกฉันไปนะ
4: เฮ้ย
1: มาดิ
0: อ้าวได้แล้ว
1: ไปฉันไปไปฉันไป
2: กับแฟนคลับเขาเยอะที่เป็นแฟนคลับเขาเยอะ
1: ฉันไม่ไปฉันไม่ไปฉันไม่อยากไปเอาแม่ไปแทนสิเอาแม่
5: ไปจูนนั่งเอก
4: แม่เขาขี่ม้าไม่ไหวแล้ว
1: อ
4: ัน
1: นี้แม่ยังขี่ไม่หยุดเลยอ่ะ
4: เขาขี่ม้าเนี่ยเขาขี่เวฟ
0: แม่เขาบิด
3: เดี๋ยวพี่จะไปช่วยเองเนาะ
1: ช่วยด้วย
4: เฮ้ยอันนี้เธอจะไปกับฉัน
0: เดี๋ยวเขาชนไปแล้ว
1: แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลิเกกุ้งสุดที่ล่าน่ะฉากอ่ะมันต้องแบบมันต้องมีแบบมากกว่านี้อ
2: ่
1: ะ
2: อ๋อฉากมันต้องมีมากกว่านี
1: ้ก็พระเอกนางเอกเขาขี่ม้ากัน
2: อ๋อมันต้องมีแบบยิ่งใหญ่กว่านี
1: ้มันต้องแบบมากกว่านี
2: ้ขอแบบมากกว่านี้หน่อย
1: ละนัดมา
3: เฮ้ยเดี๋ยวหาย
2: นี่กูมาดูอะไรอยู่เนี่ย
3: ไม่ก็
1: ในป่าในป่าขอป่า
5: อันนี้ป่าฮอตติด
1: เสร็จที่อย่าให้บอกฉันไปกับมันได้ไหมคะ
2: ครับจ้าครับจ้าครับจ้าครับจะทำ
5: ครับจะไปไหน
2: รอกูด้วยครับมึงไม่เหนื่อยมั้งไง
4: เฮ้ย
5: บ้าจัง

0: ปล่อยไงปล่อยลุงทิพย์มาเดี๋ยวนี้
1: ผมก็ไม่ไง
0: ลุงทิพย์มาจ้ะ
2: เสียพี่แต่พี่ฟันขามันสิฟันขา

0: ันกันหน้าดู
1: โอ้โหดูเพลงดูเพลง
2: โอ้เฮ้ยถ้าเล่นอย่างนี้กูกลับไปดูข่าวพระดีกว่าว่ะ
0: พระบิดาเหรอ
3: เขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไร
2: เย็บแผล
1: เย็บเย็บเย็บ
0: โอ้โหทำเป็นมังกรหยก
1: สองเข็มแล้ว
3: สอยด้วย
1: ไม่ฉีดยาชาคน
2: แล้วโก้งโก้งแม่รู้ไหมว่าเราเป็นอย่างเงี้ยแม่รู้ไหมหรือแม่เราก็เป็น
1: ไอ้ปาก
4: กูเย็บแผลกู
1: ไอ้ปากชั่ว
3: เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: อะไร
0: ปากโอ้ยครับเขียวหูไปนิดเนี่ย
3: ไดโนเสาร์มา
2: ไอ้นี่กูมาดูเหี้ยอะไรอยู่เนี่ย
0: นี่กูมาดูจูราสสิกพาร์คยังไงกูไม่ขอคืนลูกทิพย์ให้กับมึง
4: หรอกผมไม่ยอมไม่ยอมหรอกอันนี
1: ้เอาเอาดูดูพระเอกเขาเล่นกันนะ
0: นะครับตอนนี้พระเอกกำลังจะระเบิดถังที่กันแล้วครับผม
1: ยังไม่หยุด
2: ดูลิเกดีๆมามากแล้วดูบ้าๆบอๆกันบ้าง
0: ไอ้ฮอกมึงก็พูดเกินไปเอาแล้วกูถือว่าชาตินี้กูโชคดีแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: กูได้ทั้งน้องทั้งพี่เลย
2: โอ้ย
0: เฮ้ยมึงพูดยังไงวะ
1: มึงด้วยเหร
2: อมึงพูดอะไรเนี่ย
0: ได้เล่นคู่กับวีระดากับกุ้งสุธีราทั้งน้องทั้งพี่เลย
2: มึงจะพูดอย่างนี้นะแฟนกูกูไม่ยอม
0: เดี๋ยวอีบ้วย
3: เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะ
0: อีบ้วยมึงทำอะไรกับเขามั่งจิ
4: เดี๋ยว
2: อีเฮียนั่งเป็นแม่ตะเคียนเลย
1: โอมาน
0: ั่งกวักเป็นไง
1: แต่ละตอกตอก
4: กี่ทำอะไรอ่ะ
1: โอมา
0: ก็อย่างที่เคยกันไงอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: เผื่อแป๊บเดียวเอาทวนมาทิ่มหลังซะแล้ว
1: เอาทวนเรื่องอะไร
4: ลุงทิพย์ต่อไปนี
2: ้หายใจหายใจเป็นงูเห่าแล้วพวกคุณ
4: ต่อไปนี้ฉันกับเธอขาดกัน
3: เอ้า
0: อ
3: ่
0: านี่อันนี้เขาเรียกว่าได้หลังลืมหน้า
1: ขึ้นสิ
0: สองคนแล้วใช่ไหม
2: เฮ้ยกูว่าเปลี่ยนชื่อเรื่องเหอะจากลอยแซ่เป็นยอดมนุษย์ตุ๊ดทั้งคณะดีกว่า
4: ไอ้สังขารไอ้ชั่ว
3: พระบิดาทำยังไงดีพระบิดา
2: อยากหายไหมอ
3: ยากหายไหมคะ
2: เรียนจักรแล้วสิ
1: หายพูดเสื้อเปี้ยวปากเลย
4: มาดิ
3: ช่วยได
4: ้ปล่อยนะชาติหน้าตอนบ่ายๆค่อยเป็นเนื้อคู่กับนางแล้วกัน
3: ไปไ
0: ปปากดีลุงทิพย์จ๋าไปน้องพี่จะไปช่วยนะ
2: ช่วยชมกันหนึ่งหญิงสองชาย

0: ใช่ทำไม
1: เดี๋ยวเป็นไรพี่เดี๋ยวเป็นไรอ่ะ
2: ดูเพลงดิ
0: อะไร
1: เป็นไรอ่ะ
0: ก็กูอยู่บนหลังม้า
1: อ๋ออยู่บนหลังม้าแล้วมันต้องควบตลอดเหรอ
0: เอาม้ามันยังเต้นอยู่นี่วะ
1: เฮ้ยจริงปะเนี่ย
0: เออ
3: มึงลองดิเราลองดิ
1: เฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะ
0: ลองดิ
1: เฮ้ยเฮ้ยลองดิ
4: จริงด้วย
1: เฮ้ยเป็นไปได้อีบอยเอาไปเก็บดิเอาไปเก็บ
2: อ้าว
1: พี่ที่พายไม่ได้ดูเขาเล่นกันเลยมั้งเนาะ
5: มึงเอาไปดูดหรือไปไงเนี่ยเหรอมึงไม่เล่นอย่างกูแล้ว
1: ไอ้เล่นเหมือนไม่ได้เคี้ยวใบกระท่อมอ่ะ
4: อัศวินนะกล้าดียังไงมาชนฉันไปจับข้อคู่มันกล้าดียังไงมาชนฉันแบบนี้ฉันเป็นหนึ่งของเหยียดลูกทีมนะทำเป็นกันฉันแบบนี้ด้วยจะทำไปกี่ด้วยได้ไหมได้ไหม
2: โดนนั่นต้องเจออย่างนั้น
4: ลบบุรีไปทางไหนวะ
2: หลงแล้วสิ
4: แกเป็นใครแกมาทำอย่างนี้กับฉันได้ไงก็รู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันยิ่งกับกองกูไปยิ่งฉันมาแกงพวกนี้ดาดียังไงมาทำกับฉันแบบนี้ฉันดึงเป็นดึงองค์หญิงลูกทิพย์มีพระคุณมันแล้วทำไมต้อง
2: เงียบซะเงียบ
0: โอ๊ยเดี๋ยวชายามิชัยอยากมีส่วนร่วมด้วย
4: เดี๋ยว
1: โอ้โห
4: อะไรล่ะพ่อคุณเขาเชิญตัวฉันมาไม่มาช่วยเลยแล้วมายังไง
0: ที่มาเนี่ยจุดประสงค์

0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยรถส้วมกลับแล้วแม่มึงยังอยู่ในรถอยู่เลยตู้
1: เฮ้ยแม่พอก่อน
0: แม่เอาที่ไหนยายเขียวยังเอี้ยวอยู่เลยเอารถมา
1: ทวีปยังอยู่ในรถ
2: ไอ้ตะลึงแม่กูอยู่นี
1: ่กูก็ไม่ห่วงแม่เลย
0: เอาออกมาแล้วเหรอ
1: ทวีปแกลงไวๆ
0: คิดว่าไปกับรถส้วมแล้ว
3: อยากเล่นฉากนี้ด้วย
4: ยังไงอ
0: ยากเล่นด้วย
3: อยากให้คุณวิราดาเนี่ยอ
4: ยากโดนด่าบ้าง
3: อ
4: ยากโดนด่าเหมือนพระเอกกุ้งสุธิราชบ้างได้นี่ใส่ไม่ดีทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงดูสิฉันเป็น
3: แบบว่าคน
4: ไ
3: หน
4: แล้วเธอมาทำอย่างนี้นะฉันได้ยังไง
0: ล่ะแม่ห่วงซะด้วย
1: แม่
0: ไอ้ใจกายห่วงน้องซะด้วย
3: รอบ
4: การทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฉันเป็นถึงองค์หญิงลูกทิพย
3: ์
4: น
3: ี่
4: มาคุ้มมาแล้ว
3: ไม่หยุดใช่ไหม
0: นี่ไม่ได้
1: กุ้งอะไรล่วงอะอะไรล่วง
0: ไอ้เจ๊พายพูดมาก็เป็นนี่ตดแตกเลยนะ
4: ทำอย่างนี้กับฉันได้ไงฉันเป็นอยู่ตรงนี้ลูกทิพย์แล้วท่านผู้ชม
3: ไม่หยุดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเจอดี
1: โอ้ว่ามันเคี่ยวมานานแล้วเอาให้เต็มที
0: ่อย่าให้รู้นะว่ามึงได้กันเองอะ
4: พูดถึงว่านัดเตะบอลกันจังเลยสองคน
0: ถึงว่าช่วงหลังอาบน้ำด้วยกันบ่อยนะพวกมึงอ่ะ
1: จริงป่ะ
5: รถเก๋งกับรถปิกอัพที่จอดหน้ารถห้องน้ำช่วยขยับรถด้วยได้
0: ขยับด้วยรถขี้จะกลับ
5: กองไก่ประมูล
1: เฮ้ยบอกกูยัง
5: 734
0: รู้ว่าจะรีบกลับจอดข้างในทำพี่อะไรไม่รู
6: ้เฮ้ยเอามาให้
5: กองไก่ทอทง5625
0: ครับ
4: ไป
5: ด้วยนะครับ
4: ยอกสมน่ะนี่ใส่ไม่ดีการทำอย่างนี้กับฉันนี่ไงฉันเป็นดึกเบิกกูมัน
1: อาซี่องหญิง
4: ว่ายังไง
1: องหญิงไม่รู้เรื่องไงว่ากระหม่อมมีใจให้กับองหญิงมานานแค่ไหนองหญิงไม่เคยสนใจไม่เคยเหลียวแลกระหม่อมให้ได้ทุกอย่างองหญิงองหญิงคิดดูสิแม้แต่หางตากับองหญิงก็ไม่เคยเหลียวมามองไม่นึกถึงใจกระหม่อมบ้างองหญิงองหญิงแก้งโง่ด้วยไงถึงไม่รู้อะไรบ้างเลยรู้ไหมว่าคนกับกระหม่อมอัศวินนาทุกสิ่งทุกอย่างที่องหญิงต้องการกระหม่อมจะหามาให้ได้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตกระหม่อมก็พร้อมที่จะให้องหญิง
4: ได้งั้นฉันขอชีวิตนายก็แล้วกัน
1: องหญิง
0: เฮ้ยองหญิง
4: ได้ไ
7: หมรับมาแล้วแทงประเด็นพี่
0: องหญิงลิเกยังไม่เลิกนั่งเฉยๆอย่าเก็บเสื้อรู้มากอีกแล้วนั่งเฉย
1: ๆองหญิง
4: จะตาย
1: เฮ้ยมึงไปตายทั้งที่ทั้งอื่น
4: ม
1: ีทำไมองหญิง
4: ไ
1: อ้องหญิงไม่มีเยื่อใย
0: นั่ง
1: เฉยแต่องหญิงยังคิดจะฆ่ากระบอก
0: ไอ้กอบหน้าเอ้ย
1: คิดดู
8: ไอ้กอบดึง
0: ที่ภายเดี๋ยวก็ผีผักหรอกเอาทางหน้าเขาจี
1: โอ้ไม่เป็นไรเขาแทงกู
0: ฮะ
1: เขาจะฆ่ากูมึงเห็นไหม
0: แค่เขาแทงมึงเนี่ยมึงโอดโอยทีมึงไปไล่แทงคนอื่นไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลย
1: มึงไม่พูดเขาก็ไม่รู้ละไอ้ก๊อ
0: มึงไม่นึกถึงความกดดันของพวกเขามั้ง
1: ทีมึงไปแทงเขามั้งแล้ว
0: หายไปก่อนเรื่องนั้น
1: ชั่ว
0: มึงต้องช่วยใช่ไหม
1: มึงช่วยกูด้วยมึงดูสิกูมันจะตายแล้ว
8: เฮ้ยช่วยมันหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย
1: ดึง
0: ออกเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อน
1: ฮะ
0: เท้าออกเลือดหมดตัวก็ตายเอาไว้ที่เดิม
1: หายเอ้ยจะหลุดอยู่แล้ว
0: มันไม่ได้ว่ะ
6: พี่ไม่ช่วยได้ไงเขาเป็นพ
0: ระเอกก็อยากจะช่วยเนี่ย
6: ต้องช่วย
0: ดึงมันต้องออก
1: ออก
0: แล้วเท้าออกล่ะ
8: ก็เลือดหมดตัว
0: เอาไว้ที่เดิมที่พายถ้าตายขึ้นมาใครจะเป็นพระเอก
8: ไอ้ก๊อฟมึงถามเอียนแล้วมันตื่นเต้นอะไรมึงไม่น่าเอกจะตายแล้ว
6: ช่วยเหลือสิช่วย
8: ดึง
0: ช่วยดิช่วย
6: หน่อยช่วยหน่อย
8: ดึงออก
1: ทำไงทำไงเร็วๆโอ้ย
0: ไอ้ที่พายดึงอย่างนั้นมันก็เจ็บปะสิ
1: โอ้ยกูไม่ไหวแล้วโอ้ยกูไม่ไหวแล้วบอกรถส้วมอย่าเพิ่งไป
8: รถส้วมไปเอกบอก
1: ไอ้บ้าไอ้ตะลึง
0: ออกเอางี้
8: ยกแขนก็ต้อง
1: เขาแทงกู
0: ยกแขน
1: มันจะหายได้ยังไงวะ
8: น่า
0: หายไหม
1: ลุยไม่เป็นไรแล้ววะ
8: เออ
1: แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ากู
0: อ้าวมึงหายเลยเหรอ
1: กูหายเลย
0: หาย
1: มึงดูสิ
0: อีเหี้ยนี่เขาไม่จะไปไหนจริงๆเหรอ
8: โอมา
0: ชิบหายนั่งเป็นเจ้าแม่กาลีเลย

0: ตระตอกตอกแตก
1: ตัวนี้คังคูบวย
2: คังคูบวยคังคูบวยไปดูเรื่องอะไรมาเนี่ยพี่ผายคังคูบวยก็ฮะใครก็พูดอะไรวะ
0: เขาบอกให้ไปแทง
1: กูจำชื่อผิด
0: แทงหวย
1: ดัง
2: คังคูบอย
1: เออนึกว่าคังคูบวย
2: คังคูบวยนั่นก็ของคูบอยอะสิยืนอย่าบอกนะว่าอีบวยมึงจะเล่นแบบนางเอกอะ
0: เฮ้ย
2: อยู่กันมาตั้งนานเธอยังไม่รู้อีกเหรอ
0: มึงนัดกันป่ะ
2: เอาแว่นออกอีเหี้ยนัดก็ไม่ได้นัดมีของมีคม
0: เออ
2: เล่นแบบพระเอกต้องฟันเหรอแล้วหน้าจะโลให้หน่อย

0: ับไปซะไม่ได้ฝันหรอกถ้าอย่างเนี้ยโอ้ยหันมองด้วยเจ
1: ้เฮ้ยมึงเล่นอะไรที่ผ่านเด็ดมาโดนกูเข้าเนี่ย
0: พี่ผ่านเดี๋ยวถ้าพลาดขึ้นมาตายเลยนะอะไรมึงพูดอะไรมาสิ
1: เอ้าพี่จะสโลว์เยอะแยะไม่สโลว์เอ้ามึงเป็นห่วงพระเอกกับมังโว้ย
0: เอ้าไม่ได้ไม่ได้อย่าไปสิงร่างเขาไม่ได
1: ้บ๊วยข้างในยังไม่ออกอย่าเข้าไ
0: ปเฮ้ยกู
1: เฮ้ย
0: ช่วยด้วยมันแทงคางกูบ๊วย
2: ตายแล้ว
1: เอ้าอีนี่เป็นอะไรอีกคนแล้วมึงอะเฮ้ยออกมันแหลมยา
2: เอี้ย
1: น
2: ี
0: ่โอ้ยเอี้ยพูดเถอะไอ้ชิบหาย
1: จะขับเสพาซะหน่อย
0: ยังไงจะปราบชาละวันไง
2: หนูจะขับเสมหะ
0: ขับเสพา
1: อ่ะมึงไปโควิดป่ะ
2: หายแล้ว
1: หายแล้วนะ
2: หายแล้วไปตรวจมาแล้วไม่เจอ
0: ไม่เจอโรค
2: ไม่เจอหมออ
1: ้าวมึงก็เป็นไปเลยมึงไปเลยมึงไม่ต้องมาเลย
0: ระนาดเชิด
3: ๆโอ้เชิด
4: ตอนนี้นางเอกจะออกปราบตัวเงินตัวทองริมถนนแล้วนะครับท่านผู้ชม

0: ้าวยังไม่ไปอีก
1: โอ้ยอะไรนะเขาไม่ตีให้กู
2: ตีอะไรมึงต้องตีอะไร
1: เซิง
2: เซิงเซิง
1: ยาไข่แมงดา
2: อ๋อ

0: ทำไม
1: มึงก็แทงเขาที่มันเล่นกระตั้วเฮียอะไรกันเนี่ย
0: กระตั้วแทง
1: แทงเลยระนาดรั้ว
0: ไปแล้ว
1: เฉยพี่พายเล่นอย่างนี้เขาถึงหาหนังมาดูไง
0: ไอ้เมื่อกี้เขาแทงมึงอยู่ใช่เหรออ
1: ้าว
0: เหรออ้าวเขาแทงมึงก๊อฟเออหยุดช่วยก๊อฟเล่นนิดเดียวมาก
1: อันนั้นไม่ใช่ด้ามมีด
0: ก๊อฟมามาออกฮะ
1: ไม่ต้องแล้วออกแล้ว
2: ไปแล้วแสดงว่าองค์หญิงเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ากู
1: แสดงว่าเขารักมึงเพื่อน
2: และคนรักของมึงเขาก็ไม่ได้เกลียดมึง
1: เพราะฉะนั้น
2: เขาหลับหูหลับตาแทงมึง
1: กูมีแผนแล้ว
2: มีแผนยังไงวะ
1: เอาอย่างนี้สิมึงก็ให้นี่เลย
2: เออ
1: ไอ้ตู่นี
2: ่เออ
1: ไป
0: ฮะชื่ออะไรนะ
1: ตู่ไง
0: ชื่อเยอะๆไม่ชื่อมึงเปลี่ยนเป็น
1: เอาเปลี่ยนใหม่ก็ได
0: ้เออง
1: ั้นเดี๋ยวเราก็ต้องวางแผน
0: เออ
1: ให้ประวิตรเนี่ย
0: ฮะ
1: เขาอะไรวะไอ้ที่ผ่ายวุ่นวายจังเลย
0: มึงก็แน
1: ่เอางี้ทักษิณเตรียมไปบอกเขาเลยนะ
0: เอาให้เต็มที
1: ่เอางี้มึงเตรียมไปบอกองค์หญิง
0: ว่า
1: ไปบอกเลยว่าอัศวินาเนี่ยตายแล้ว
0: อัศวินาตายแล้ว
2: ลองใจเขา
1: ลองใจเลยถ้าองค์หญิงมางานมึงแสดงว่าองค์หญิงเขารักมึง
2: จริงๆหรอวะ
1: ถ้าอย่างนั้นฝากบอกแฟนกูด้วยว่ากูตายแล้ว
3: เออเดี๋ยวมึงไปรอที่วัดเลยนะ
1: โอ้ไปรอที่วัดเลย
3: เออเดี๋ยว
1: เฮ้ยเดี๋ยว
3: ฮะ

0: แถวนี้มีวัดอะไรบ้าง
1: วัดตันเซียง
2: วัดตันเซียง
0: เดี๋ยวไปเจอที่วัดตันเซียงไปเตรียมตัวก่อนเพื่อน
1: ไปเลยเดี๋ยว

0: ังไม่บอกเลยรู้ก็
1: ร
0: ู้
1: ซะแล้วว่าอะไรเป็นอะไรยกกันต่อไปครับรอยรักรอยบนทินจากทีมงานของทวีปไทยนรกวงศ์เทวันครับ
2: เฮ้ยมึงเล่นกันไวจังวะไม่มีเวลาแวะกินอะไรเลย
3: นี่นี่มางานหน้ามารอบหน้า
2: เออ
3: บอกเจ้าภาพด้วยนะ
2: ทำไมอ่ะ
3: ติดแอร์เถอะวะ
2: นี่มันเล่นในม
4: อสวิตนา
2: เฮ้ยเดี๋ยวองหญิงมาหญิงมา
3: ดูเชื่อองหญิงเขาจะรักกูหรือเปล่าม
2: ึงไปถลักองหญิงไว้ก่อนเลยเฮ้ย
3: ถ้าเขารักกูเขาต้องมา
2: องหญิงมาม
3: าแล้วใช่ย
2: ศเฮ้ยยศเดี๋ยว
3: ทำไม
2: มึงจะไปไหน
3: กูจะไปหาองหญิง
2: แล้วมึงบอกองหญิงว่ามึงตายมึงจะออกไปยังไงเนี่ย
3: เออ
2: บ้าปะเนี
3: ่
2: ย
3: แล้วต้องทำยังไงวะ
5: แล้วตายยังไงแล้ว
2: มึงต้องเป็นนอนตายเลยเป็นศพไปก่อน
3: ต้องแกล้งตายเหรอ
2: มึงต้องแกล้งตาย
3: เฮ้ยกูไม่เคยตาย
2: เออมึงก็ซ้อมไว้สิเผื่อวันจริงได้ไม่ตื่นเต้นซ้อมไว้ก่อนนอนนอนนอนหงายไปเอาผ้ามาที่เป้น
5: ฮะ
2: เอาผ้ามานอนหงายขึ้นมาเนี่ย
4: ใช่ตรงนี้หรือเปล่าฉันเข้าไปได้หรือยัง
2: พอนอนปุ๊บ
3: เออ
2: ยื่นมือออกมาย
3: ื่นมือ
2: เออยื่นมือออกมายื่นมืออะไรอะไรเนี่ยมึงยื่นให้ครบทุกนิ้วสิลิเกมันต้องซ้อม
3: เออเออเออ
2: นี่กูอยู่วัดอะไรเนี่ยวัดธรรมกายปะเนี่ยทำไมเสาเยอะจังเลย
5: เอาปิดซะปิดซะปิดแต่กูได้ไปเอาของหญิงเอาให้เรียบร้อยก่อนเออ
2: เฮ้ย
5: ก๊อปก๊อป
2: เฮ้ยกูเหม็นอะไรวะ
5: มึงอย่าไปมั่วเมียอยู่แถวสงวนที
2: ่หลับตายื่นมือมาไปเชิญองค์หญิงเข้ามาเลย
4: ไปยังเข้าไปได้หรือยัง
6: อัตวินตอนนี้เสียชีวิตแล้วเมียค่ะ
4: ฉันเข้าไปดูได้แล้วใช่ไหม

0: เฮ้ยผีลูกผี
1: นอนนอนลุงวะนอนลุง
0: เธอไม่ได้เลยโอ้ยเสียใจตื่นทั้งหมู่บ้าน
2: ไอ้เจ๊พายสวยแต่บ้า
0: เงียบยิงฮึบ
2: ฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบ
1: ฮึบฮึบฮึบฮึบ
0: ฮึบฮึบฮึ
2: บฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบ
0: ฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบ
3: สุวินเนอร์ไม่น่าตายเลยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริง
0: ๆเฮ้ยดูแลผิว
2: เส้นมากระตุก
0: เส้นยืดยืดเตี้ยครับ
3: เส้นกระตุกแน่นะ
2: เส้นมากระตุกคนยังไม่ห่วงอยู่อ่ะ
0: พึ่งตาย
3: ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจ
2: มือมืออาจจะหอยมือมือ
0: มือมือจะอายเลิฟอยู่อีก
2: เส้นมันกระตุกองหญิง
3: ไอ้วัดไหนวัดเหนื่อย
2: โอ้ยทำไมกูเหนื่อยกับลิเกมึงจังวะ
4: บาดพระบาทเรือ
3: โอ้ยไหนอ่ะ
2: วัดพระบาทน้ำพุ
3: ไปไว้วัดพระบาทน้ำพุ
0: เป็นเอ็ดไม่ได้บ้า
2: เอาไปไว้วัดพระบาทน้ำพุ
3: เผาน
2: ี่พูดอะไรเนี่ย
0: ยิงพักผ่อนกันไปเยอะ
3: เผากี่โมง
0: สามโมงเย็นพี
3: ่พระบาทน้ำพุหรอ
2: พระบาทน้ำพุ
0: ยิงไม่พักผ่อน
2: เหนื่อยกันลิเกมึงจังเลยเนี่ยไปแล้วไอ้อัศวิน
0: ไปแล้วไปแล้วเขายังรักมึงอยู่
5: ผู้หญิงเขารักกูจริงๆด้วย
2: นี่ไง
5: เขาถึงมาหากู
2: ใช่ครับจิ๊บไผ่เสียงนรกมาแล้ว
6: ตายแล้ว
2: เฮ้ยแฟนกูมา
5: เออใช่
2: แฟนกูมาออกไปหาแฟน

0: มึงอย่าเพิ่งไปไปไม่ได
1: ้เฮ้ยมึงบอกให้อีเหี้ยนั่นเอากระโปรงลงก่อน
0: มึงอย่าลืมนะว่า
1: ทำไม
0: คังคูบวยอ่ะรู้ว่ามึงตาย
1: คังคูบาย
0: เออคังคูบาย
1: มึงก็ยังจะไปคังคูบวยอยู่นั่นแหละ
0: เขารู้ว่ามึงตายแล้ว
1: เออ
0: มึงจะออกไปได้ยังไง
1: กูต้องทำยังไง
0: มึงต้องแกล้งตาย
1: กูต้องแกล้งตายเลย
2: แบบพระเอกแบบพระเอก
1: แต่งหน้าศพ
0: เฮ้ยแต่หน้ามึงยังไม่เหมือนคนตายป่ะ
1: ไม่เหมือนคนตายเหรอ
0: แต่งหน้าแต่งหน้าหน่อยมามา
1: ตายแล
0: ้
1: ว
0: นอนนอนนอน
1: เออ
0: นอน
1: เ
0: ออเ
1: ฮ้ยเฮ้ยเยอะไปเยอะไป
0: อะไร
1: เยอะไป
0: ฮะ
1: เยอะ
0: เยอะออกหน่อยออก
2: เบาไหมเบาไหม
0: คันนี้คันนี้คันนี้
2: อีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อย
0: เออ
1: เยอะไปเยอะไป
0: เฮ้ยหน้าซีดแล้วนะ
1: เยอะไป
0: เยอะอันนี้อ่ะคันนี้ออก
1: เยอะไป
0: คิ้วคิ้วคิ้วคิ้วคิ้ว
1: เยอะไปไม่มึงอะเยอะไป
0: โอ้กูสาเล็ง
1: เล่นอย่างงี้มึงไม่ถีบหน้ากูเลยล่ะ
0: อ้าวมึงก็ไม่บอก
2: ก็ไม่บอกโถ
1: ก
2: ู
1: ประชด
2: แล้วมึงไปทาเขาทำไม
1: กูประชดพี่
2: ก๋ายเป็นไอ้หน้าส้นตีนไปแล้วนั่น
0: กูก็ไม่รู้กูมึงอยากได
1: ้มีอะไรกับกูปะเนี่ยมีอะไรใจกูปะเนี่ย
0: ไม่มีกูไม่มีอะไรกับมึง
1: แค่เดือนที่แล้วกูไม่ค่อยได้มามึงถีบกูจริงๆเลยเหรอ
2: เสียงก็ปักเลย
0: นอน
1: นอน
2: ก๊อปก๊อปก๊อปมึงก็เหมือนคนบนถนนเมื่อเย็นนี่เลย
1: ก๊อปตาย
2: โอ้ยบวยบวยเอากระป๋องลง
1: นี่จะขาด
2: อย่าก็หลานมันเลย
0: คังคูไบ
3: ก๊อปตายแล้วอ่ะ
0: ฉันเสียใจกับเธอด้วย
3: ก๊อปตาย
2: โ
0: อ้ฉันเสียใจกับเธอด้วยจริงคังคูไบฉันว่าเธอไปบอกลาคนรักของเธอเธอ
3: ไม่บอกตรงนู้นหรอ
0: ใช
2: ่โอ้เสียใจอู้ก๊อปผีผีอย่ามีอาการก๊อปเก็บกดบวยค่อย
0: ๆโอ้ยเดี๋ยวเก็บไม้เก็บมือมันดีๆหน่อย
2: ฮับอย่ามีอาการ
0: โอ้โห
2: กูเกลียดผีซะแล้วเนี่ย
3: กบตายกบตายแล้วกบตายแล้ว
0: ดูสิตายยังมีห่วงมันนอนตายตาไม่หลับเห็นไหม
3: ตาไม่หลับปิดตาก่อน
0: ปิดตาปิดปิดปิดปิดมันนอนตายตาไม่หลับ
3: ตา
1: เนี่ยไอ้เหี้ยที่พายเอาออกไปเลยมึงคิดว่าหีมึงหอมไง
2: อะไรผัดหมี่ใครนายก๊อฟ
1: ไอ้ผายต่อหน้ากูอย่างเงี้ยกูถึงว่าไปเมียกูไม่เรียกไอ้ก๊อฟแล้วไปไหนมาไอ้นาย
2: อ๋อไอ้หน้าผัดหมี
1: ่ไอ้ผายจะมาบนกับจมูกกูแล้วเนี่ย
3: เหม็นเ
0: หรอเฮ้ยมึงตายมึงตายมึงนอน
1: มึงไม่มาลองมั่งล่ะมึงจะได้รู้ว่าการเหม็นมันเป็นยังไง
2: มึงไม่ใส่แมสก์แล้วก๊อฟ
1: ไอ้ที่ผายเคยพาไปเจอลักษณะสิทธิ์บ้างไหมเฮียบอกให้ใช้เล็กตะสิทธิ์อีสัตว์ใช้เล็กตะซอย
2: ก็บูดจะสิงั้นน่ะ
3: ทอดคืน
1: ไปยังลงข้างล่าง
0: เฮ้ย
1: พี่พายและท้องได้ยังไงกูอยากจะเห็นผัวมึงจังเลยเนี่ย
2: มึงโอ๊ยก็ท้องเหรอ
1: ไอ้พี่พายมันเมาเหล้าหรือมันเมากาว
0: เธอฉันขอร้องละอย่าให้น้ำตาเปื้อนศพเลย
3: น้ำตา
1: พอแล้วแค่นี้กูขำเหม็นพออยู่แล้ว
2: ก็
1: เพลามั่งอีบวย
2: หน้ามึงเหม็นเหมือนเหม็นจริง
1: จะมีลูกมีเต้าแล้วต้องสะอาดได้แล้วสงสารผัวมึงมั่ง
0: อ
1: ีที่พายไปไปล้างได้แล้วอีเหี้ย
2: ไปบวยเชื่อมันเถอะ
1: ที่พายแล้วเต้นตะกะหัวค่ำฟองไม่ฟัดแล้วมั้ง
2: มันจะกระทบกระเทือนกันทั้งคณะไปบวยไปล้าง
1: ไปไม่สงสารผัวก็สงสารลูกมึงมั่งนอนเล่นต่อ
0: โอ้ตาย
2: อ้าว
1: เซ็นโอ้เดี๋ยวกินขนมจีนเหมือนของอีบวยเลย
2: เอาแป้งเขาหมักมาที่เดียวกันเปล่า
1: อ๋อมันนานแล้วมันถึงได้ปูดไงเอาเรื่องไปไงต่อเนี่ย
0: มึงร้อน
3: ไงก๊อปก๊อปเผาวัดไหน
2: พระบาทน้ำพุ
1: พี่ไอเดี๋ยวกูเป็นเอตายเหร
2: อ
3: เดี๋ยวฉันไปรอที่วัดนะ
2: ไปก๊อฟต้องใจดีๆนะบวยนะ
1: นี่ก่อนไปที่วัดแวะซื้อสบู่ไปเลยนะไปยัง
0: ไปแล้ว
3: ศาลาไหนอะ
2: ศาลา

0: ยแม่คุณเอ
1: ้ยโอ้ยโอ้ยครับกู
0: ลุกขึ้นมาก
1: ี่โมง
2: สาม
1: หกโมงมั้งเอี้ย
2: ไปเฮ้อกูแม่
1: ศพข้าวเผาเช้ามั้งดิเจพายถ่ายพี่ผมเหรอไอ้เหี้ยเนี่ยรู้มากถือว่าท้องแล้วกูทำอะไรไม่ได้เนาะขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากนะครับมารับรางวัลเฮ้ยเขาเรียกหมดเลยเรียกหมดเลยข้างหลังออกมาเฮ้ยข้างหลัง
2: เฮ้ยข้างนี้ไอ้หน้ามึนเดี๋ยวพี่เขากลับบ้านนะ
1: ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับรางวัลน้ำใจนะพี่นะครับผมขอบสุดสุดสุดสุดขอบพระคุณมาก
0: เฮ้ยตอนนี้เขาคงจะไปรอเราที่วัดแล้วหรือว่า
1: เอาไง
2: ทำไงต่อแล้วเนี่ย
1: ในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้ครบมันต้องมีพิธีแห่ศพ
0: ถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะ
1: มันต้องมี
2: มีอีกเหรอเนี่ย
0: งั้นรีบไปเขาไปรอที่หน้าโบสถ์แล้ว
2: มันไปมันทำอะไรต้องให้เนียน

0: ไม่น่าเลยอัศวินเห็นอยู่แว๊บ
1: ๆน่าสงสารนะ
0: โธ่เฮ้ยทำให้ดีไอ้คนหน้าเฮ้ยๆเอาให้เหมาะเฮ้ยเดี๋ยวก็จับได้ไอ้ครับหายเป็นเรื่องแล้วเอาเฮ้ยตัวใครตัวมันโว้ยหายวัดแตกงั้นเนี้ยเอาไอ้หน้ามืดหลับหูหลับตาเอาเฮ้ยใครห้ามพระเอกกูบ้างสิวะนะเฮ้ย
1: นุ่นเหรอคนนุ่นคนนุ่นคิดเนาะ
0: เนี่ยยังไม่เลิกนุ่นบวยมึงสะกิดพระเอกกูตีร้อยหน้าเฉาะเลย
1: ร้อยหน้าน่าสงสารจังเลยนะสุวินนะโอ้โหคืบคลิ้ม
0: ยังไม่รู้ตัว
2: ยังลอยอยู่เลย
3: จะตาจะขาด
1: ยัง
4: คนครบ3รอบยังมั้
1: ยยังไงเป็นไง
0: เอ้าไอ้คนหน้าหาย
1: ไปทําไมนี่ใส่ไปอีกเ
3: อ้ย
1: โอ๊ยต้องหลบได
3: ้ตามไปเอ๋อัศวินนะ
4: โอ้หญิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อนหญิง
5: ลงเพลโปร
3: ไปที่มึงอ่ะ
5: แรงตาย
3: ไป
5: อัศวินนะเว้ยไปตามลูกเพลง
4: โอ้หญิงกระหม่อมขอโทษกระหม่อมรักองค์หญิงองค์หญิงจะไปไหนเลยนะพระจุฬาอยู่กับกระหม่อมเป็นคนรักของกระหม่อมเถิดพระจุฬ
5: าเ

0: ขอบคุณทีมงานยิ้มใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนทุกคนที่เป็นกำลังใจวันนี้นะครับ
0: ขอบคุณบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆนะคะปุ๋ยเคมีไข่มุกตาระใบไข่มุกนะคะแล้วก็ประกอบตาโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะค่ะขอบคุณแฟนๆชาวสระบุรี
1: นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทีมงานเรานะครับครอบครัวโนเวียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: เดินทางด้วยปลอดภัย
3: แล้วก็ฝากด้วยครับน้ำพันของ

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com

0: NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET Shopping
1: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ทีมนี้แหละพานี่ไงเนี่ยดูดิพี่ไม่เท่เลยพูดจริงมันเป็นความเดือดร้อนคนอื่นน่ะนะครับไม่ใช่แบบอย่างที่ดี
2: กอปังปอนเขตห้วยขวางของพรรคประชาชนปภาวินตินพิพัฒน์โสพรอยู่ในเหตุการณ์พอดีทำอะไรไม่ถูกกันหรือยังไงเนี่ยโพสต์คลิปนี้แล้วก็ตั้งคำถามว่ามันสมควรไหมครับมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเตือนแล้วก็ไม่ฟังการ26คดีช่วงหน้ากลับมาตำรวจได้ตัวแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาสน.พักกษันนั่งคอตกอยู่ต่อหน้าตำรวจท่านผู้ชมอ่ะก็จะส่งฟ้องศาลวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเขาเป็นใครมาจากไหนเขาอ้างกับตำรวจมักกษันว่าต้องการสร้างเสียงหัวเราะในอุทกภัยเดี๋ยวกลับมา
3: สนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยบางจากไฮพรีเมียมพลัสพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้น
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากและเอ็กซูดแดลี่เอนาเมลโปรเทค
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
7: ่ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
10: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
12: หิวไหมครับทุกคนถ้างั้นไปเจอที่งานแจ๋วแซ่บเฟอร์พบกับริวกับน้ำฟ้าอาทิตย์ที่4ตุลาคมบ่ายโมงตรงฮอลล์10 Impact เมืองทองธานีครับแล้วเจอกันนะครับ
3: สนับสนุนโดย

0: ไปหาบัญชีลับของไอโอ๋มมา
1: คนอย่าลืมนะว่าพี่ทำอะไรได้บ้าง
0: มันหายไปได้ยังไง
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์

0: ุณคือใคร
1: ผมชื่อสิริบัญชาไง
0: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
2: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
3: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทุกภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
4: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
5: เยอะนะ
6: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ

0: 6:32 เรื่องเล่าเช้านี้อุทกภัยกรุงเทพรอบนี้แสนแสบมีบทบาทมากอกพี่กรัดหนองเลยท่านผู้ชมแสนแสบเพชรบุรีตัดใหม่ลาดพร้าวคลองจันทร์รามคำแหงเราเห็นราชมังคลากีฬาสถานน้ำเต็มความจุไหมท่านผู้ชมฮะการกีฬาประเทศไทยหัวหมากสมาคมกีฬาต่างๆเสียหายหนักมากอุปกรณ์กีฬาต่างๆนี่ฮะทั้งบทนี่คือคลองแสนแสบบวกกับฝน
1: ค่ะ
0: ฝนก็ระบายลงคลองไม่ได้ขนาดคลองแสนแสบลามออกไปถึงราชมังคลากีฬาสถานนะท่านผู้ช
1: ม
0: เต็มความจุแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงแฟดคลองจันทร์ก็แสนแสบ
1: ค่ะ
0: ระบายลงไม่ได้ครับตรงกันข้ามน้ำจากคลองแสนแสบซึ่งอยู่คู่ขนานกับทางถนนลาดพร้าวเลขคู่ตอนปลายเนี่ยมันขึ้นมาล้นเข้าสู่ถนนหลักบางกะปิคลองจันทร์นี่คือแสนแสบและแน่นอนแสนแสบยังสามารถให้เป็นพื้นที่มาทำคอนเทนต์เล่นสกีกันบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นก็แสนแสบท่านผู้ชมฮะแสนแสบล่าสุดผู้ขับเจ็ตสกีคนนี้เนี่ยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าสอนโพสต์คลิปตัวเองอีกต่างหากนะ
1: ตอนที่ขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมอยู่นี่แหละค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาบอกเป็นคลิปวิดีโอคุณภาพระดับแบบความละเอียดสูงอะค่ะก็คือโปรดักชันตั้งใจมาทำเลยอะค่ะ
0: รู้สึกจะต่ำกว่า 4K นิดเดียว
1: แล้วเขียนระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า BKK Drift ค่ะ
0: นี่
1: ในคลิปก็จะเห็นหลายมุมเลยนะคะเนี่ยฉกเฉี่ยวไปมาบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่
2: nice.
1: แล้วก็จะมีเสียงเพื่อนเชียร์เนี่ยค่ะ nice
0: นี่ขณะที่เบื้องหลังก็มีกลุ่มตากล้องและทีมงานมีคนต่างชาติด้วยนะ
1: ใช่ก็คือยืนแช่น้ำเหมือนกับคอยกำกับมุมกล้องอะค่ะแล้วก็ส่งเสียงเชียร์เป็นภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมได้ยินไปเนี่ยค่ะ
0: ภาพรอบด้านคือความยากลำบากของประชาชนเอามุมของเขาสิมุมของเขาที่เขาถ่ายเองนี่จริงๆลงไปในคลองแสนแสบเลยจะดีกว่าเพราะตอนนี้เรือเขาวิ่งไม่ได้ไงถูกไหมเรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการนครบาล1ร่วมกับผู้กำกับมักกะสัน
1: พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดค่ะ
0: สั่งการให้ตรวจสอบจากวงจรปิดตามเส้นทางและจุดที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามตัวผู้ขับเจ็ตสกีและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนทราบชื่อคนขับขี่คือในสอนอายุ28ปี
1: ของกลางก็คือเจ็ตสกี1ลำคันที่ขี่นี่แหละค่ะ
0: และในพราว
1: ที่เป็นคนถ่ายคอนเทนต์
0: จริงๆมีมากกว่านี้นะผู้กับเบื้องต้นทั้งคู่รับสารภาพว่า
1: เป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปและกระทำผิดจริงค่ะ
0: อ้างว่าร
1: ู้เท่าไม่ถึงการ
0: ออกมาทำไม
1: เพียงเพื่อต้องการจะขี่เจ็ตสกีสร้างรอยยิ้มค่ะ
0: เพราะเห็นคนกำลังทุกข์จากน้ำท่วม
1: แล้วปกติผมเป็นนักเรียนนอกเลยไม่รู้วัฒนธรรมไทย
0: ปวดฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: ผม
0: ออกมาเพราะเจ็ตสกีออกมาเพราะ
1: ต้องการจะอยากสร้างรอยยิ้มเพราะเห็นคนทุกข์จากน้ำท่วมและปกติผมเป็นนักเรียนนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทย
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาไม่หนักหรอกท่านผู้ชม
1: ก็คือข้อหากระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการกระทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญค่ะและกระทำในลักษณะกีดขวางการจราจรนะคะอันนี้คือตัวในสอนคนขี่เจ็ตสกีส่วนในพราวที่ว่าเป็นคนถ่ายคอนเทนต์ก็ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนค่ะสนับสนุนให้ไปกระทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญสนับสนุนการกระทำในลักษณะกีดขวางการจราจร
0: เขาต่อสู้คดีมีการจราจรตรงไหนแต่เจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งฟ้องศาลวันนี้เลย
1: และ
0: จะมีการเสนอให้ลิฟต์เจ็ตสกี
1: ค่ะ
0: ยากมันไม่ถึงขนาดนั้นน่ะในทางกฎหมายนะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเสนออ่ะท่านผู้ชมฮะขนาดที่เรากลับมาพูดถึงการระบายน้ำอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะคือน้ำท่วมหนักเนี่ยถนนสายหลักก็ยังหลายจุดยกตัวอย่างจุดหนึ่งก็ได้เมื่อวานนี้จอสร้อยเนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่ผลโยธินช่วง BTS สายหยุดประมาณสัก4:30
1: ค่ะ
0: ผลโยธินนี
1: ่น้ำท่วมอยู่ตรงถนนผลโยธินใกล้ๆ BTS สายหยุดนะคะเนี่ยยังขังอยู่แบบนี้นะคะขนาดตอนนั้นคือ4ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยค่ะ
0: ดูภาพนี่ขณะที่เอาประมวลตรงนี้ก่อนก็แล้วกันหยิบมาจากกลุ่มกรรมการข่าวนะท่านผู้ชมไปดูภาพมุมสูงแยกบางกะปิเมื่อวานซึ่งก็แสนแสบเนี่ยท่านผู้ชมเป็นคลองแสนแสบนี่แหละที่ยังไม่ได้ถูกกู้เส้นนี้ก็คือบางกะปิรามคำแหงจากคอนโดแห่งหนึ่งบนถนนรามคำแหงนี่ฮะจะเห็นภาพเลยเห็นไหมนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมไปดูคุณรสันต์ฤดูใบไม้ผลิได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพนี้ลาดพร้าวตั้งแต่บิ๊กซีไปถึงแยกบางกะปิ
1: รถสัญจรไม่ได้ค่ะ
0: นี่ฮะลาดพร้าวบิ๊กซีถึงบางกะปิจะเห็นภาพแบบนี้เห็นไหมดูภาพไปแล้วก็จะบอกต่อไปนะฮะว่าถนนสายหลักยังมีปัญหาหลายจุดขณะที่รองผู้ว่ากทม.วิษณุทรัพย์สมพล

0: เมื่อคืนนี้บอกนะครับว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ผลกระทบคือกทมเขามีวอลลุ่มอยู่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัย
1: คลองแสนแสบค่ะ
0: คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์อันนี้จุดหนึ่งก็จะไปใช้ตรงร่มเกล้านั่นแหละประเวศบุรีรมย
1: ์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
0: ท่านรองวิษณุระบุว่าระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลง
1: ดังนั้นสถานการณ์ดูแล้วก็แนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ
0: กทมเนี่ยเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเอาบึงมักกะสันเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นคลองแสนแสบเริ่มมีระบบระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่นี่ฮะสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่กระทบก็คือแนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันแล้วก็ไปทางรามคำแหงก็เทพลีลาบางกะปิคลองจันอันนี้โซนหนึ่งกับพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย
1: ์นั่นก็คือลาดกระบังประเวศสวนหลวง
0: หมู่บ้านนักกีฬา
1: แล้วก็คลองหัวหมากค่ะ
0: หมู่บ้านนักกีฬาที่จมน้ำหนักมากเนี่ยไม่เป็นข่าวเลยเนื่องจากน้ำในคลองยังสูง
1: ดังนั้นก็ต้องเร่งบริหารจัดการเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่
0: เมื่อคืนท่านก็ยังบอกเลยเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นระบายน้ำลงต่อเนื่องแต่รามคำแหง
1: ยังมีน้ำท่วมค่ะแล้วก็ยังต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบกันอย่างใกล้ชิด
0: ส่วนฝั่งเหนือฝั่งเหนือคืออะไรคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนคลองบางซื่ออันนี้คือโซนเหนือท่านผู้ชมช่วยรองรับตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบวิภาวดีรังสิตยังมีบางช่วงกระทบอันที่พูดเมื่อคืนนี้วันนี้ฝนลดลงแล้วดูจากกรมอุตุก็สามารถเชื่อว่าจะเร่งระบายน้ำได้ต่อเนื่องและจะทยอยลดลงท่านรองวิศรุบอกเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที
1: ่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกอะค่ะ
0: แต่ทุกหน่วยงานเร่งสูบน้ำบริหารจัดการระบายน้ำอย่างเต็มกำลัง
2: กำลังเท่าที่น้ำมาครับคือกับเต็มกำลังทุกที่อยู่แล้วคือกำลังความสามารถสูง 1,200 รูปแบบเมตรต่อวินาทีแต่ยังเรียนว่ามันคือกับคลองแต่น้ำ 1,200 คือรับหมดถูกไหมแต่จริงๆต้องดูคลองสายหลักที่เข้ามาวันนี้เราก็พยายามใช้ทุกคลองที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสียงคลองแสนแสบที่คลองสามเสนเนี่ยแต่ก่อนที่รับน้ำช่วงสุทิศาห้วยฟ้าห้วยนี้มาดีแล้วแล้วก็เอาแสนแสบเข้ามาเติมนำกลับที่หนึ่งจริงๆแล้วก็คล่องเกือบหมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะคล่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนก็บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมเดือดโคลนแล้วก็คล่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองที่มีเรือวิ่งได้ยังเดือต้องใช้เรือสามอยู่แล้วก็คล่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองที่ไม่มีเรือวิ่งแล้วก็คล่องต่ำสุดจนมันหายไปได้เห็นได้เลยในการคล่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองที่มีเขื่อนที่การได้เนี่ยเราเรียกเขาไม่เต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะคล่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสไลด์ได้มีหรือว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำคล่องน้ำได้ไม่มากคุณร้อนได้ไม่มากก็เป็นนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าแต่ในคลองในวันนี้กรุงเทพมหานครเราก็มีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองสายหลักได้
0: คือถ้าฝนหยุดได้ก็จะช่วยเยอะครับท่านผู้ชมวันนี้ถ้าเพชรบุรีจัดการแล้วเดี๋ยวก็ต่อไปก็รามคำแหงลาดพร้าวแหละ
1: ค่ะ
0: และชุมชนก็จะสุดท้าย 6:42 นร่วมจัดรายการกับผมไม่ต้องใบเหมือนเช่นเคยนะครับ
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสารเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: อุทกภัยกรุงเทพรอบนี้คลองที่มีบทบาทมากให้บอกเลยว่าแสนแสบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสนแสบเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเหมือนเช่นเคยแล้วช่วงหน้ากลับมานะครับท่านผู้ชมอิทธิพลของแสนแสบคลองแห่งนี้เคยเป็นตำนานรักของไอ้ขวัญอีเรียมคงจะจำได้ทุ่งบางกะปิและเมื่อคืนนี้แฟดคลองจันก็ไม่คาดคิดและกำหนดการเดิมไม่มีนายกรัฐมนตรีเห็นว่าฮอขึ้นไม่ได้ฮะมีคำแนะนำเจ้าหน้าที่ท่านตั้งใจจะไปปราจีนบุรีกบิลบุรีฮอขึ้นไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกอากาศปิดตัดสินใจช่วงค่ำไปทุ่งบางกะปิขออภัยแฟดคลองจันเดี๋ยวกลับมา

0: โดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะท้องเสียใช้มาซาคาบอนผงทานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด Sabina Smart Stretch ใหม่บรายืดหยุ่นไม่ต้องลุ้นไซส์ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: หัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
1: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
6: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้ Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
11: อร่อยไปอีก
12: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
13: เพิ่มกาแฟเติมนม
14: Nescafe Rich Aroma
15: สูตรใหม
16: ่ครีม 91Eหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
17: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
18: หกนาฬิกา47นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับไล่เรียงกันไปเมื่อวานนี้วันสำคัญของคนกรุงเทพอยู่เหมือนกัน
19: ค่ะ
18: ไม่ใช่แค่น้ำท่วมท่านนายกกลับมาหลังจากที่อยู่ที่ลอนดอนนะครับท่านผู้ชม
19: ค่ะ
18: คือทริปนายกรัฐมนตรี20ถึง27เนี่ยไปตั้งแต่ญี่ปุ่น
19: ค่ะ
18: ไปนิวยอร์ก
19: ค่ะ
18: แล้วขากลับก็แวะลอนดอนก็ไปพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการค้าของทางการนี่แหละท่านผู้ชมนายกเลื่อนกำหนดกลับให้เร็วขึ้นแล้วปรากฏว่าแต่ถึงเวลาผมก็ไม่เข้าใจเดิมคิดว่าจาก10โมงเป็น8โมงสุดท้ายเครื่องก็ลง10โมงกว่าเหมือนเดิมท่านผู้ชมลงมาถึงท่านนายกก็แถลงทีเดียวนี่ฮะก่อนจะไปคลองจันทน์นี่การแถลงข่าวหลังจากลงเครื่อง
19: คือท่านก็บอกว่าท่านได้รับรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประสานงานตั้งแต่ท่านอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะ
18: นี่ฮะผ่านรองนายกที่รับมอบหมายให้ดูแลอุทกภัยและแต่ละภาคติดตามสถานการณ์หาลือเชิงลึกสั่งการไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็เร่งเดินทางกลับประเทศมาติดตามและประสานงานร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดต้องการกลับมาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดพื้นที่กทม.ท่านนายกบอกกลาโหมกระทรวงเกษตรได้เอาเครื่องจักรกับเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางเข้าไปสมทบในพื้นที่กับกทม.แล้วเพื่อช่วยผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ต้องการมีคนดูแลให้มาอยู่ในโรงพยาบาลการบริหารจัดการพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดที่ประสบภัยสั่งกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งผู้ว่าให้มีอำนาจตัดสินใจอย่างเต็มที่น้ำตีระบุนะครับว่าได้รับแจ้งจากคุณเอกนิตินิติธรรมภาสรองน้ำตีซึ่งกำกับดูแลเรื่องน้ำเนี่ย
19: ค่ะคือรับผิดชอบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยค่ะบอกว่าได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะ
18: จะทำให้ผู้ว่าจังหวัดเนี่ย
19: สามารถอนุมัติงบประมาณและจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ
18: คุณอนุทิน คงคิดมาตั้งแต่บนเครื่องลงมาอ่านเลยว่ายืนยันว่าเราทำงานประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียว
19: ไม่มีการแยกว่าใครมาจากไหนหน่วยงานใดทั้งสิ้น
18: พื้นที่กทม
19: ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว
18: ซึ่งผู้ว่ากทมชัชชาติสิทธิพันธ์ประกาศตั้งแต่เช้าวันเสาร์เป็นเขตภัยพิบัติครบทั้ง50เขตในกทม
19: ค่ะ
18: ท่านนายกบอกว่า
19: บอกรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนทุกรูปแบบและทุกหน่วยงานด้วยไม่ได้แบ่งแยกพื้นที่ว่ากรุงเทพเป็นเขตปกครองพิเศษ
18: การเยียวยาก็จะมีการเร่งรัดให้เร็วเพื่อชดเชยความเสียหายกับประชาชนและรัฐบาลจะได้ถอดบทเรียน
19: น้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว
18: ถอดบทเรียนจากน้ำท่วมหัดใหญ่ปีที่แล้ว
19: เอามาใช้ในแผนฟื้นฟูค่ะ
7: ในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศนั้นก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งผมได้ประสานงานตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ได้นัดประชุมออนไลน์และได้ให้ข้อสั่งการแล้วก็ได้เร่งเดินทางกลับมาโดยตัดสินใจยกเลิกภารกิจที่เหลือที่ต่างประเทศสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ได้รับการรายงานแล้วก็มีการประสานงานกับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบอยู่ตลอดเวลาในส่วนของการบริหารจัดการในบริเวณปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยนะครับผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพวกเราจะทำงานประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่มีการแยกว่าใครมาจากไหนหน่วยงานอะไรทั้งสิ้นผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะรัฐมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะรัฐมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้
18: นี่ฮะท่านผู้ชมท่านนายกย้ำว่าจะใช้ขอบเขตอำนาจในฐานะนายกเต็มที่ในการเร่งผลักดันโดยเร็วขณะเดียวกันย้ำว่าจะใช้การถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วมาใช้เป็นแผนในการฟื้นฟูให้ประชาชนคนกรุงเทพมณฑลกลับไปใช้ชีวิตปกติให้เร็วที่สุดท่านนายกย้ำอย่างนั้นถอดบทเรียนทั้งนี้เสร็จสิ้นจากการแถลงนะครับทุกชมก็ลงพื้นที่ทันทีโดยรถยกสูงของปภ.เนี่ยเข้ามารับท่านน้ำเตลงพื้นที่นะครับทุกชม
19: ไปที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนค่ะ
18: นี่ฮะท่านนายกก็ยังใส่เสื้อคอโปโลที่ใส่มาตั้งแต่บนเครื่องผมสังเกตดูท่านนายกขอบตาดำนะปวดหลับปวดนอนนะเนี่ยตั้งแต่ที่ลอนดอนแล้ววันที่ประชุมด่วนน่ะเมื่อวานนี้มาแถลงก็ยังขอบตาดำอยู่เลยเนี่ยนี่ฮะลงพื้นที่นี่เห็นไหมน้องรู้สึกไหมท่านอดหลับอดนอนนะเนี่ยที่ลอนดอนยิ่งค้ำเลยขนาดเดียวกันมาลงพื้นที่ชุมชนรัฐพัฒนา

0: ริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนพอมาถึงก็มีประชากรตะโกนขึ้นมาทีเดียว
1: รวยไม่ไหว
0: มันเป็นคำประจำตัวท่านเนี่ยแก้ยากแล้วตอนนี้แล้วตะ

0: คุ้ม
1: ไม่ให้โทษเลยทำให้โทษเลย
2: โทรมาไอ้เนี่ย
1: กำลังดี
2: กลับบ้าน
1: มาแล้วกลับมาแล้ว
3: ทำเหรออ
4: ย่าเอาคนเดียวอย่าเอาครอบครัวนะเพื่อนคนเดียว
5: บ้านมันนี่แล้ว
4: มอบเลยมอบก่อนเลย
5: เฮ้ยสู้
4: ๆอาบีมือ
6: เดี๋ยวร้อนห้องขาเลยรถสองเลยรถ
2: ดูบ้านผมก่อนเลยบ้านแรกเหมือนกันหมดทั้งบ้านครับ
6: ผมมีเสื้อใส่เอาคนที่แบบคนที่แบบคนสูงอายุคนเราไม่ได้ไป
2: เราไปอยู่โรงเรียนกับวัดเจวะแล้วเพราะว่าวัดเจวะกับโรงเรียนให้อยู่
7: ม
2: า
7: เ
2: รีย
7: นไปเรื่อย
8: คนต้องการไอ้ซ่องสุขาขึ้นที่นะคะคนแก่ไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้ค่ะ
9: แล้วรถ
8: ขอ
9: มีติดเตียง
8: มีติดเตียงให้เขาจะออกไม่ได้
6: ไม่ออกเหรอ
8: ไม
6: ่
8: ออกไม่ได้ค่ะ
6: ทำไมไม่พาไป
9: ร
6: ับ
9: ผู้เอาไปรับ
6: ด
9: ี
6: ครับดีครับ
9: ติดเตียงเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่า
6: บอกครับ
9: ถึงแม้จะติดเตียงอ่ะติดเตียงก็ออกไปอยู่งี้ไม่ได้หรอก
8: แต่ตอนนี้เราอยากได้ห้องน้ำขึ้นที่ก่อนค่ะสุขาขึ้นที่ค่ะ
6: ไม่มีปัญหาครับ
8: คนแก่จะรับขึ้นที่จะไม่ออกไปที่โรงเรียนก็จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ห้องน้ำมันไม่สามารถเข้าได
6: ้ครับกำลังไปข
10: อก็มีประชาชนร้องเรียนต่อเนื่องนะครับตัวชมกลุ่มหนึ่งบอกข้าวที่เอามาแจกเมื่อวันที่26ไม่พอฟ้องนายกเลยนายกเรียมติดกลาโหมมาสั่งการให้ทำโรงครัวเคลื่อนที่ในชุมชนแล้วท่านนายกเดินไปร้านลูกชิ้นควักเงิน 3,000 ให้ร้านลูกชิ้นเอาลูกชิ้นไปแจกจ่ายคนในชุมชนและยังเดินไปเหมาร้านอาหารตามสั่ง
11: ให้เงิน 10,000 ค่ะ
10: และร้านก๋วยเตี๋ยวให้ไปอีก 5,000
11: ให้ทำอาหารแล้วไปแจกจ่ายคนในชุมชนนะคะ
10: โดยท่านนายกบอกว่า
11: ถ้ารอครัวเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะไม่ทันการค่ะดังนั้นให้ชุมชนนี่แหละเอาอาหารที่ได้จากตรงเนี้ยไปบริหารจัดการก่อน
10: ก็เป็นอันว่าแจกลูกชิ้นแจกข้าวแจกก๋วยเตี๋ยวทำสดกันในชุมชนเนี่ย
2: เดือดร้อนกันมากเลยเนี่ย
12: ไปแล้วจ้ะ
2: แล้วเดี๋ยวเข้ากล่องอะไรเงี้ยก็อยากได
6: ้โอเค
2: ว่าวันเกณฑ์เขาส่งมาแล้ว50กล่องไม่พอ
6: โอ้ย50กล่องไม่พอ
2: ไม่พอคนกินแล้วก็กินมาทะเลาะกันชุมชนน่ะเพราะว่าไม่พอกิน
6: ข้างในนี่ลึกม
2: า
6: เนี่ย
2: ลึกครับไปยังหนามก็มันปักอ่ะนี่ว่าข้าว50กล่องคนมันอยู่กันเยอะมากไม่พอกินกวนเนี่ยเลย
6: เดี๋ยว
2: บ้านทะเลาะกันเองเลย
6: เดี๋ยว
2: ข้าว50กล่องกวนไม่พอกิน
6: เดี๋ยวจะเพิ่มกินด้วยนะ
10: อันนี้ไงขณะที่นักข่าวหลังจากนั้นถามท่านนายกว่าชาวบ้านเขารู้สึกว่าการประกาศแจ้งเตือนของภาครัฐล่าช้าคือกรุงเทพเนี่ยเซลบอดแคทยืนยันมีหลักฐานเตือนเมื่อวันเสาร์ 9:22 นมันท่วมตั้งแต่คืนวันศุกร์เตือนให้ขนของขึ้นที่สูงระวังน้ำท่วมฉับพลัน 9:22 วันเสาร์
11: ค่ะ
10: นักข่าวก็เลยถาม
11: ว่าชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันช้านะการแจ้งเตือนของภาครัฐเนี่ย
10: ท่านนายกบอกตรวจสอบไปยังกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยตัวคำสั่งไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาเข้าใจยากเพราะมีศัพท์เทคนิคกำชับรัฐมนตรีดีกับพิธีกรบุตรโตแล้วตั้งแต่อยู่ลอนดอน
11: ให้ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายค่ะ
10: เพราะน้ำท่วมไปแล้วเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เดือดร้อน
11: รัฐบาลก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา
10: ฝนก็ตกไม่รู้จักหยุดหย่อนหวังว่านี้จะไม่ตกซ้ำทั้งนี้ท่านนายกเปลี่ยนไปเรื่องประกันอะไรต่างๆนักข่าวดึงกลับมาถามอีก
11: ว่ามันมีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านนะว่าท่านต้องออกมารับผิดชอบในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี
10: นายกตอบว่า
11: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วรอจัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่เร่งแก้ไขสถานการณ์เนี่ยหลายที่ก็คลี่คลายไปแล้ว
10: ก่อนจะพูดถึงบริเวณพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรที่ลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่ามีการลุกล้ำพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายคลองที่เคยกว้างก็แคบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองรอบคลองกฎหมายเนี่ยเราก็มีแต่อลุ้มอล่วยกันเรื่อยมาถ้าเจอปัญหาแบบนี้ทุกปี
11: ก็ต้อง